0: หลังหันไปหยิบดินน้ำมันค่ะกลุ่มที่สองละคะ
1: วาดภาพด้วยสีเทียน
2: เชิญค่ะ
0: กลุ่มที่สามละคะ
3: ประดิษฐ์
2: ปะติดกระดาษเชิญค่ะ

0: เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะวันนี้ค่ะเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางของเราค่ะก็มีภาพผลงานนะคะฉีกกระดาษค่ะมาโชว์เพื่อนๆห้องเรียนปลายทางด้วยนะเดี๋ยวเรามาชมผลงานกันเลยค่ะน้องลิต้าเชิญค่ะน้องมะลิเชิญค่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าผลงานของเพื่อนๆทั้งสองคนเป็นอย่างไรกันบ้างลิต้าทำรูปอะไรคะ
1: รูปกันไก
0: ลแล้วมะลิล่ะลูก
2: รูปมีด
0: รูปมีดกับรูปกันไกลแต่คุณครูปิ๊งสังเกตว่าเด็กๆสองคนนี้สร้างสรรค์ผลงานนะคะแยกเป็นกี่สีคะเพื่อนๆลองดูสิคะสองสีใช่ไหมลูกและก็ฉีกกระดาษเล็กหรือใหญ
1: ่เล็ก
0: เล็กใช่ไหมของหนูล่ะคะ
1: ใหญ่
0: ฉีกกระดาษเล็กหรือใหญ่คะใหญ่ไหมมีใหญ่บ้างบางชิ้นใช่ไหมคะแต่หนูตั้งใจทำไหมคะตั้งใจใช่ไหมลูกโอ้โหเพื่อนๆว่าสวยไหมคะ
3: สวย
0: ปรบมือให้กำลังใจหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะฉีกกระดาษยากไหมคะ
3: ไม่ยากเลยค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ยากเลยหนูใช้อะไรทากาวคะ
1: ใช้ไม้ทากาว
0: เวลาใช้ไม้ทากาวทำอย่างไรคะ
1: ปาดค่ะ
0: ต้องปาดไม้ทากาวด้วยใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยววางไว้โชว์ก่อนนะลูกขอบคุณค่ะเชิญเข้าที่ค่ะวันนี้ค่ะนอกจากกิจกรรมฉีกกระดาษแล้วเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรอีกคะปั้นดินน้ำมันและวาดภาพด้วยสีเทียนใช่ไหมคะเพื่อนๆทุกๆคนค่ะก็ตั้งใจทำกิจกรรมเพราะเราต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมก่อนที่เด็กๆนะคะจะไปเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆแล้ววันนี้เด็กๆคนไหนได้เข้าเล่นมุมอะไรกันบ้างมุมดนตรีมุมวิทยาศาสตร์มุมบทบาทสมมุติใช่ไหมคะมีเด็กๆหลายคนค่ะก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆ นะคะมีการพูดคุยปรึกษากันแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยกันทุกคนเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือนะคะดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วหรือยังคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำเกมอะไรมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมจับคู่รูปทรงสัมพันธ์ค่ะวันนี้เด็กๆลองมาดูนะคะรูปทรงกันนะคะแต่ก่อนอื่นคุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆมาขยับนิ้วมือกันก่อนเอาวอร์มนิ้วหน่อยค่ะขยับนิ้วเร็วๆเลยกำแบกำแบขนมจีบซาลาเปาปลาท่องโกข้าวต้มมัดขนมถ้วยฟูมาสิมาชิมกันดูขนมถ้วยฟูอร่อยจังเลยเอามือวางที่ตักค่ะรูปทรงวันนี้ค่ะหรือรูปร่างที่เด็กๆรู้จักนะคะมีหลากหลายเลยแต่เดี๋ยวเรามาดูรูปก่อนนะคะภาพแรกอะไรคะลูก
1: วงกลม
0: วงรี
1: สามเหล
0: ี่ยมอันนี้เรียกอะไรคะสามเหลี่ยมเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าวางเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากพูดสิคะ
1: อัน
0: นี้ล่ะคะ
1: สี
0: ่
1: เหล
0: ี่
1: ยม
0: จัตุรัสค่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าห้าเหลี่ยม
1: ห้าเหล
0: ี่
1: ยม
0: หกเหลี่ยมสี่
1: เหล
0: ี่
1: ยม
0: สี่เหลี่ยมอะไรรู้ไหมคะสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
1: ว
0: งรีสี่เหลี่ยมคางหมูอันนี้ก็สี่เหลี่ยมคางหมูเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆต้องสังเกตนะคะภาพรูปทรงต่างๆนะคะและเด็กๆนะคะก็จะต้องมาดูภาพสิ่งของต่างๆที่มีรูปทรงเหมือนกันกับภาพที่คุณครูปิ๊งนำมาเด็กๆลองสังเกตสิว่าวงกลมแบบนี้เป็นภาพอะไรได้นะขอเชิญน้องก้าวค่ะ

น้องก้าวภาพไหนที่เป็นภาพวงกลมแบบนี้คะนำไปทำอย่างไรโอ้โหถูกต้องไหมคะเพื่อนๆวางจับคู่กันนั่นเองแบบเลยค่ะถูกต้องเลยปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะคนต่อมาค่ะสังเกตภาพต่อไปก่อนภาพอะไรคะรูปทรงวงรีภาพไหนที่เป็นรูปทรงวงรีล่ะแต่รูปทรงวงรีของคุณครูปิ๊งมีแบบสั้นกับแบบสั้นกับแบบอะไรคะแบบสั้นกับแบบยาวนะอะไรที่เป็นวงรีแบบสั้นขอเชิญน้องริต้าค่ะริต้าคะวงรีแบบสั้นน้องริต้าคิดว่าเป็นรูปไหนคะลูกสังเกตดูสิคะเพื่อนๆใช่หรือเปล่านะใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอ้โหปรบมือให้ริต้าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเพราะว่ารูปทรงนะคะเป็นวงรีแบบสั้นถ้าเด็กๆสังเกตดีๆจริงๆแล้วเราวางแบบแนวนอนแบบนี้เหมือนหรือยังนะเหมือนหรือยังคะเหมือนหรือยังลูกเหมือนแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมล่ะคุณครูบอกแล้วว่าต้องสังเกตดีๆใช่ไหมคะเดี๋ยวภาพที่เหลือค่ะคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆค่ะไปช่วยกันกับเพื่อนๆเพื่อสังเกตภาพและจับคู่ภาพกับรูปทรงได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงในการทำกิจกรรมก่อนค่ะเด็กๆจะเล่นเกมร่วมกันกับใครนะลูกกับเพื่อนๆแบ่งปันกันเล่นไหมคะแบ่งปันกันเล่นและเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ทุกครั้งหลังเล่นเสร็จค่ะเมื่อได้ยินสัญญาณนะคะคุณครูให้สัญญาณสลับสับเปลี่ยนให้เด็กๆนำเกมการศึกษาไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นนะคะกับเพื่อนๆกลุ่มอื่นค่ะเพื่อที่เด็กๆนะคะจะได้เล่นเกมทั้งชุดใหม่ในวันนี้และชุดเดิมที่เคยเล่นไปแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะไปทำกิจกรรมกันเลย

พร้อมจะเล่นเกมแล้วหรือยังคะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2เชิญค่ะกลุ่มที่3กับหลังหันเชิญค่ะกลุ่มที่4กับหลังหันเชิญค่ะ

0: สนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วมือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆ เล่นเกมการศึกษาสนุกไหมคะเอเราจับคู่อะไรคะรูปอะไรคะ
1: ร
0: ู
1: ป
0: ทรงกับภาพใช่ไหมคะเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องไหมลูกโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเสียงดังๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆเล่นเกมร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วก็ช่วยกันสังเกตนั่นเองค่ะเด็กๆถึงจับคู่ภาพนะคะได้ถูกต้องค่ะแล้ววันนี้นอกจากเกมการศึกษาค่ะที่เด็กๆได้เล่นแล้วเด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างคะเราสนทนาข่าวกันตอนไหนลูกตอนเช้าใช่ไหมคะเมื่อมาถึงโรงเรียนเด็กๆได้สนทนาข่าวเรื่องอะไรกันบ้างคะวันนี
1: ้
0: เรื่องข่าวเหตุการณ์จากโทรทัศน์ใช่ไหมคะเรื่องอะไรโดนมีดบาดด้วยใช่ไหมคะไปสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะเก่งมากค่ะและนอกจากการที่เด็กๆนะคะจดจำเรื่องราวข่าวสารต่างๆค่ะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วเด็กๆนะคะได้พูดด้วยภาษาของตนเองและสามารถฝึกพูดนะคะเป็นภาษาที่เป็นประโยคยาวยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมที่2ล่ะคะเด็กๆทำอะไรกันต่อคะใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูพิงใช้เครื่องดนตรีอะไรจำได้ไหมใช่หรือเปล่าใช้อะไรคะแทมบูรีนค่ะเด็กๆก็ฟังเสียงสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดนั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูพิงยังบอกอะไรด้วยนะบอกอะไรใช้คำสั่งหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรคะข้ออะไรคะข้อตกลงมีข้อตกลงว่าอะไรบ้างถ้าคุณครูปิงพูดคำว่าเครื่องเล่นทำยังไงคะกี่ครั้งกี่ครั้ง10ครั้งถ้าคุณครูปิงพูดว่าของเล่นล่ะปรบมือกี่ครั้ง5ครั้งและถ้าคุณครูปิงพูดว่าสไลเดอร์ล่ะจับกลุ่มกี่คนคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆตั้งใจฟังนะคะข้อตกลงที่เราได้ทำกันจึงทำให้เด็กๆปฏิบัติได้ถูกต้องไหมถูกต้องนั่นเองค่ะและกิจกรรมต่อมากับกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆได้ในเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะ
1: ปลอดภ
0: ั
1: ยไว้ก่อน
0: ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะและวันนี้เราเรียนรู้ถึงเรื่องอะไรบ้างล่ะคะการระวังอะไรคะการระวังภัยจากสถานที่ที่เป็นยังไง
1: ที
0: ่เสี่ยงอันตรายใช่ไหมคะและของมีคมต่างๆที่ไหนบ้างที่อันตรายคะ
1: ที่สไลเดอร์ที่แตก
0: เครื่องเล่นต่างๆใช่ไหมคะที่ไหนอีก
1: ที
0: ่เด็กๆเดินลงขึ้นลงบันไดของโรงเรียนเราก็อันตรายไหมคะอันตรายเช่นเดียวกันค่ะการวิ่งเล่นการใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นอะไรนะคะ
1: กา
0: น้ำร้อนอะไรอีกคะ
1: ม
0: ี
1: ด
0: กันไกลของมีคมต่างๆนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้นะคะสถานที่ที่อันตรายแล้วเด็กๆยังได้

ียนรู้ว่าเด็กๆควรระมัดระวังตนเองอย่างไรในการใช้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นของมีคมต่างๆนั่นเองค่ะและกิจกรรมต่อมาล่ะคะทำอะไรนะคะศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานอะไรกันคะวันนี้เขาเรียกอะไรคะปั้นดินน้ำมันมีอะไรอีกคะวาดภาพด้วย

มือหนึ่งบิดไปเขาหาตัวมือหนึ่งบิดไปออกจากตัวใช่ไหมคะก็คือข้างหน้ากับข้างหลังใช่ไหมลูกเด็กๆฉีกกระดาษได้เก่งขึ้นหรือยังโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานครบกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมเด็กๆจะได้ไปเล่นตามมุมต่างๆวันนี้เด็กๆนะคะคุณครูปิ๊งสังเกตว่าแบ่งปันกันเล่นได้ดีขึ้นแล้วก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะพูดคุยสนทนากันค่ะในการเล่นนะคะในมุมต่างๆนั่นเองค่ะและยังช่วยกันเก็บของเข้าทีเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งร้องเพลงอีกด้วยค่ะเก่งมากๆเลยกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่ไปตามเกมการศึกษาเด็กๆเล่นเกมจับคู่ภาพใช่ไหมคะภาพอะไรคะจับคู่ภาพกับรูปทรงใช่ไหมลูกเด็กๆต้องสังเกตรูปทรงก่อนว่ามีรูปทรงอะไรบ้างใช่แล้วก็เอานำของใช้ภาพของใช้ใช่ไหมคะมาจับคู่ได้ถูกต้องนั่นเองค่ะโอ้โหตอนนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วเด็กๆคนไหนอยากร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆแล้วค่ะยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อย

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวัสดอ่อนและรายการ3 minute talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมักจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับดื่มน้ำน้อยรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยชอบอั้นอุจจาระเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยเกินไปมีความเครียดหรือความกดดันมีปัญหาทางด้านจิตใจขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีอาการท้องผูก
2: ท้องผูกเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยครับเมื่อลำไส้มีการบีบตัวหรือเคลื่อนตัวช้าในระหว่างการย่อยอาหารทำให้ไม่สามารถกำจัดอุจจาระออกจากระบบทางเดินอาหารได้อย่างปกติจึงเกิดการตกค้างในลำไส้ใหญ่เป็นเวลานานจนมีการดูดน้ำในอุจจาระกลับอุจจาระจึงมีลักษณะแห้งแข็งและมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ถ่ายออกได้ลำบากครับดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงโดยเฉพาะผักและผลไม้สดธัญพืชดื่มน้ำมากๆไม่น้อยกว่าวันละ2ลิตรต่อวันจะไม่ทำให้อุจจาระแข็งจนเกินไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวลำไส้ทำให้ลำไส้สามารถทำงานได้ดีให้ขับถ่ายทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งไม่อั้นหรือเบ่งอุจจาระหรือรีบร้อนในการขับถ่ายเพราะอาจทำให้เกิดโรคริดสีดวงทวารได้ไม่ใช้ยาระบายติดต่อกันเป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกครั้งนะครับ
3: สำหรับการท้องผูกนะครับจริงๆแล้วเป็นโรคที่เรื้อรังนะครับจริงแล้วมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคประจำตัวนะครับหรือว่าการรับประทานยาบางชนิดนะครับเวลาที่เป็นท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเวลาพฤติกรรมที่เราท้องผูกเนี่ยคือทำให้เราต้องเบ่งอุจจาระบ่อยๆเวลาที่เราเบ่งอุจจาระบ่อยๆก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาหนึ่งในนั้นก็คือการเกิดริดสีดวงทวารได้นะครับสำหรับการอาการของริดสีดวงทวารที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการรักษาเช่นการที่มีเลือดออกทางทวารบ่อยๆนะครับถ่ายเป็นเลือดสดหลังจากที่มีการท้องผูกหรือมีการเบ่งนานๆหรือว่ามีก้อนริดสีดวงทวารเนี่ยมันผุดออกมาจากบริเวณก้นขนาดใหญ่หรือว่ามีก้อนออกมาบ่อยๆอันนี้ก็ต้องรับการรักษาครับอาการท้องผูกเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีอาการที่การขับถ่ายที่ผิดปกติไปจากเดิมกลายเป็นถ่ายเหลวหรือว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมก้อนเล็กลงหรือว่ามีลักษณะเป็นเลือดปนอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะครับอาจจะไม่ใช่มะเร็งลำไส้ใหญ่ทั่วไปอาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งจำเป็นต้องรับการซักประวัติตรวจร่างกายและการวินิจฉัยที่ถูกต้องครับ
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากอาการท้องผูกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณ
0: 3 minute talk

สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นเมนูสุดท้ายที่ผมหมอกิจนะครับหนุ่มหน้ามนคนทำข้อเนี่ยจะได้มาดูแลคุณแม่มือใหม่ไม่อยากพูดเลยครับแบบมันเศร้ามากเอาอย่างนี้ไปดูกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยเราจะเอาปลาไทยๆที่มีประโยชน์มาทำอาหารกินกันครับ

0: ็เห็นแล้วนะครับว่าปลาไทยเนี่ยมีประโยชน์ไม่น้อยกว่าปลาที่นำเข้าจากเมืองนอกเมืองนาเลยทีเดียวอย่างปลาช่อนในวันนี้เนี่ยก็มีกรดไขมันโอเมก้า3ในปริมาณที่สูงมากครับโอเมก้า3นะครับก็จะเป็นกรดไขมันชนิดนึงนะครับที่มีความจำเป็นในการพัฒนาการโดยเฉพาะเรื่องของสมองของลูกน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากมีลูกที่ฉลาดในช่วงตั้งครรภ์ต้องรับประทานโอเมก้า3เยอะๆเลยโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่3ของการตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของเซลล์ประสาทแล้วก็เพิ่มปริมาณสมองของทารกในครรภ์อย่างรวดเร็วครับปลาไทยๆที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ก็ได้แก่
1: โยปลาสวายปลาดุกปลาช่อนปลานิลปลาอินทรีปลาตะเพียนไข่ก็มีนะครับโยสุดท้ายนี้ขอให้แม่แข็งแรงคลอดลูกปลอดภัยลูกตัวใหญ่ๆบ๊ายบายนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชวนนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊อว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เป็นเพื่อนจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย่พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ สวัสดีครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง

0: ินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
1: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
0: ไหนอะไรอะไรเหรอ
2: จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
3: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: ยดูพวกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งอ่ะพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฟนตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้ว7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV

0: ิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอาเหรออืมไปก็ได้
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: โอ้ I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวันฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะพี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อย่ามาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: น
1: ั
0: ่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาโทสรถเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: ีรูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้านี้เราก็มาพบกันนะคะกับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิ๊งค่ะเช้านี้นะคะคุณครูปิ๊งก็มีเรื่องราวข่าวสารค่ะจะมาบอกเล่าให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยนะเด็กๆอยากฟังไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารอะไรบ้างคะจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังโอ้โหเด็กๆปลายทางก็บอกว่ามีเรื่องราวข่าวสารจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆปลายทางฟังเช่นเดียวกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางของเราเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายกันด้วยบทเพลงสวัสดีตะวันกันก่อนค่ะ

0: ัญญาและฉันเองสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะมาถึงโรงเรียนปุ๊บคุณครูปิ๊งก็ได้สังเกตค่ะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะมีเด็กดีมีน้ำใจโอ้โหรีบเดินมาหาคุณครูปิ๊งเลยคุณครูปิ๊งก็เอ๊ะทำไมเด็กคนนี้ถึงเดินมาหาคุณครูปิ๊งนะคุณครูปิ๊งค่ะกำลังถือของสองข้างเลยค่ะเพราะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะเตรียมอุปกรณ์มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในห้องเรียนของเราแต่พี่ๆนะคะก็เคยเรียนกับคุณครูปิ๊งค่ะตอนที่พี่ๆนั้นอยู่อนุบาลค่ะพี่ๆเขาก็จำคุณครูปิงได้ใช่ไหมคะแล้วก็เข้ามาช่วยคุณครูปิงยกของเด็กๆว่าดีไหมคะ
1: ดี
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะมีน้ำใจ
0: เพราะว่าอะไรนะลูก
1: น้ำใจ
0: แสดงว่าพี่ๆมีน้ำใจนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนเคยพบเจอคุณครูแล้วช่วยคุณครูบ้างคะหรือช่วยคนอื่นก็ได้ใครเคยช่วยคนอื่นบ้างโอ้โหหลายคนนะคะก็เป็นเด็กดีมีน้ำใจเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะหนูช่วยอะไรนะลูก
1: ช่วยแม
0: ่กวาดบ้านก็ได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะและวันนี้เด็กๆห้องเรียนของครูปิ๊งมีเรื่องราวอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนฟังบ้างนะขอเชิญน้องอันตาค่ะวันนี้น้องอันตามีเรื่องราวจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าอย่างไรบ้างคะ
2: คุณครูไปเยี่ยมบ้าน
0: หนูมีเรื่องที่คุณครูไปเยี่ยมมาเหรอคะ
2: ใช
0: ่แล้วคุณครูไปทำอะไรบ้างคะ
2: คุณครูไปหาหนู
0: ไปหาหนูแล้วคุณครูไปกันกี่คนลูก
2: สองคน
0: สองคนมีใครบ้างคะ
2: ครูบีกับครูปิง
0: ครูบีกับคุณครูปิงใช่ไหมคะแล้วหนูทำอะไรบ้างอยู่ที่บ้าน
2: พอหนูกลับมาหนูก็ตกใจว่าคุณครูมาเยี่ยมบ้าน
0: เหรอคะแล้วหนูทำยังไงอีกคะ
2: แล้วก็เล่นของเล่น
0: แล้วก็เล่นของเล่นใช่ไหมคะแล้วหนูดีใจไหมที่คุณครูไปหา
2: ดีใจ
0: ดีใจใช่ไหมคะหนูมีอะไรมาโชว์คุณครูบ้าง
2: มีของเล่น
0: มีของเล่นมีอะไรอีกคะ
2: แล้วก็มีตุ๊กตาม
0: ีตุ๊กตา
2: แล้วก็เพื่อนหนู
0: แล้วก็เพื่อนหนูด้วยใช่ไหมคะแล้วเอ๊ที่บ้านหนูมีอะไรน่าสนใจบ้างคะที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟัง
2: มีโต๊ะเรียน
0: มีอะไรนะคะ
2: โต๊ะเรียน
0: มีโต๊ะเรียนเพื่อจะไว้เขียนหนังสือใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
2: แล้วก็ห้องย่าหนู
0: คุณย่าหนูมีอะไรอีกไหมคะ
2: แล้วก็เตียงนอนที่ย่าทำให้หนู
0: แล้วหนูมีสัตว์เลี้ยงไหมคะที่บ้าน
2: มีค่ะ
0: มีอะไรเป็นสัตว์เลี้ยงคะ
2: บ้านยายมีหมาหนูค่ะ
0: มีหมาใช่ไหมคะมีสุนัขนั่นเองแล้วมีอะไรอีกไหมลูก
2: แล้วก็มีแมวค่ะ
0: มีแมวแล้วมีตัวอะไรที่หนูให้อาหารที่ให้อาหารทุกวันเลยมีตัวอะไรอีกคะ
2: หมาอย่างเดียวค่ะ
0: เอ๊ที่อยู่ในตะกร้าที่คุณครูปิ๊งเห็นหน้าบ้านนะคะมีตัวอะไรคะ
2: เต่าค
0: ่
2: ะ
0: มีเต่ากี่ตัวลูก
2: สองตัวค่ะ
0: มีเต่าสองตัวด้วยแล้วหนูทำอย่างไรบ้างคะ
2: คุณพ่อบอกว่าจะไปขาย
0: อ๋อคุณพ่อเอาไว้ไปขายใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่โอ้โหเป็นเต่านะคะเพื่อนๆคนไหนรู้จักเต่าบ้างอ๋ออันนี้เป็นเต่าใช่ไหมคะที่เป็นสายพันธุ์อะไรนะสายพันธุ์อะไรนะที่มีหลังกระดองเป็นวนๆด้วยเป็นสีทองๆใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่คุณครูปิ๊งนะคะก็ไม่ทราบว่าเป็นสายพันธุ์อะไรค่ะ
2: หนูรู้ไหมตัวเล็กกระดองมันจะแตก
0: อ๋อตัวเล็กกระดองแตกด้วยเหรอคะ
2: ใช
0: ่โอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนมีเต่าเลี้ยงบ้างคะที่บ้านอ๋อคุณครูปิ๊งก็ไปเยี่ยมบ้านเด็กๆมาไปเจอที่บ้านน้องก้าวก็มีเต่าเหมือนกันกับหนูเลยใช่ไหมก้าวนะปรบมือให้อันตาหน่อยค่ะโอ้โหเด็กๆนะคะก็อาจจะดีใจใช่ไหมคะที่เจอคุณครูนะคะ ไปเยี่ยมบ้านเด็กๆค่ะเอ๋เด็กๆคนไหนอยากให้คุณครูไปเยี่ยมบ้านบ้างคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะช่วงนี้ค่ะคุณครูนะคะจะออกไปเยี่ยมบ้านเด็กๆค่ะเพื่อไปสังเกตเด็กๆว่าเมื่อเด็กๆนะคะอยู่ที่บ้านแล้วทำอย่างไรทำอะไรบ้างค่ะและเป็นเด็กดีกับคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่โรงเรียนหรือเปล่านั่นเองเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวข่าวสารจะออกมาบอกเล่าอีกค่ะขอเชิญน้องกุ้ยช่ายค่ะน้องกุ้ยช่ายคะน้องกุ้ยช่ายมีอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: แม่พาหนูไปห้างสรรพสินค้าค่ะ
0: ไปห้างสรรพสินค้าไปทำอะไรคะลูก
2: แม่พาหนูไปขึ้นลิฟต์ค่ะ
0: ขึ้นลิฟต์ด้วยโหแล้วทำอะไรอีกคะ
2: แล้วแม่ก็พาหนูไปซื้อผลไม้ค่ะ
0: ผลไม้อะไรคะวันนี้หนูรับประทานอะไรมา
2: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี่มีอะไรอีกไหมคะ
2: บลูเบอร์รี่ค่ะ
0: บลูเบอร์รี่ด้วยใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมลูก
2: องุ่นด้วยค
0: ่
2: ะ
0: องุ่นด้วยแม่นำผลไม้ไปประกอบอาหารหรือเปล่าหรือว่ารับประทานโดยที่เรานำไปล้างแล้วรับประทานได้เลย
2: เอาไปทานแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะ
0: อ๋อเป็นเช่นนี้นี่เองแล้วหนูทำอะไรอีกไหมลูก
2: แล้วหนูก็ไม่ให้แม่กินค่ะ
0: หนูใครเป็นคนล้างผลไม้คะ
2: หนูค่ะ
0: หนูล้างอย่างไรอะลูก
2: ใช้เกลือล้างค่ะ
0: ใช้เกลือล้างผลไม้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ผสมกับน้ำใช่ไหมลูก
2: ใช่
0: โอ้โหเพราะว่าหนูเคยเรียนรู้วิธีการล้างผลไม้ไปแล้วหรือยังคะ
2: เคยแล้วค
0: ่
2: ะ
0: เคยแล้วใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อนไปไหนมาคะ
3: ไปห
0: ้
3: างสรรพส
0: ิน
3: ค้า
0: ทำอะไรลูก
3: ซ
0: ื้
3: อผลไม้
0: ซื้อผลไม้ซื้ออะไรบ้างสตรอเบอรี่องุ่น
3: บ
0: ลูเบอร์รี่มีอะไรอีกคะหมดหรือยังหมดหรือยังคะอุ๊ยได้ซื้อหรือเปล่านะซื้อแค่3อย่างใช่ไหมคะลูกเสร็จแล้วเพื่อนเอากลับมาทำอะไรก่อน
3: มาล
0: ้างด้วยเกลือใช่ไหมคะและเมื่อล้างเสร็จแล้วถึงจะนำไปให้ใครนำไปให้คุณแม่รับประทานค่ะโอ้โหเก่งกันทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้ล่ะคะเพื่อนๆปลายทางห้องเรียนปลายทางออกมาแล้วข่าวสารเรื่องอะไรกันบ้างคะเก่งกันมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเล่าข่าวกันต่อนะคะยังมีเด็กๆอีกหลายคนเลยค่ะที่อยากออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจดจำเรื่องราวและนำมาบอกเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ

0: เอามือแตะหูค่ะยกมือค่ะขอเชิญน้องก้าวค่ะวันนี้น้องก้าวมีเรื่องราวอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: หนูมีสัตว์ที่บ้านหนู
0: มีสัตว์อะไรบ้างคะลูก
1: หมาแมว
0: มีสุนัขมีแมวมีอะไรอีกคะ
1: นก
0: มีนก
1: มีเต่าม
0: ีเต่าด้วยโอ้โหมีกี่อย่างแล้วคะไหนลองนับซิ
1: หนึ่ง
0: สุนัขแมวสุนัขแมวอะไรอีกนะคะ
1: นก
0: นก
1: กับเต่า
0: เต่ามีกี่อย่างคะกี่อย่าง1
1: 2 3 4
0: เท่าไหร่คะ
1: 4
0: 4อย่างเลยใช่ไหมคะ

0: หูแล้วหนูมีเต่าตัวใหญ่หรือตัวเล็กแล้วคะ
1: ตัวใหญ
0: ่ตัวใหญ่แล้วใช่ไหมลูกและเอ๊มีสุนัข กี่ตัวคะหนูได้นับไหมไม่ได้นับหรอวันนี้กลับไปนับให้เพื่อนๆดูด้วยนะว่าสุนัขที่บ้านหนูเลี้ยงไว้กี่ตัวและแมวล่ะคะ
1: 2ตัว
0: แมวมี2ตัวและนกล่ะคะนกมีเยอะไหม
1: 3
0: นกมี3ตัวโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเพื่อนๆบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงเยอะเหมือนบ้านน้องก้าวบ้างไหมคะหนูมีสุนัขหรอคะเดี๋ยวเด็กๆลองกลับไปนับที่บ้านดูเหมือนน้องก้าวนะว่าเอ๊ที่บ้านของเด็กๆมีสัตว์เลี้ยงเหมือนบ้านน้องก้าวเยอะเหมือนบ้านน้องก้าวหรือเปล่าน้องก้าวก็เลยอยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหรอคะ
1: ใช
0: ่ปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะก้าวนะคะเขามีสัตว์เลี้ยงกี่อย่างนะคะกี่อย่างคะ
2: สี
0: ่ชนิดเลยมีทั้งอะไรบ้างสุนัขแมวนก
2: เต
0: ่าสี่อย่างเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆคนไหนนะคะลองกลับไปสังเกตที่บ้านของเด็กๆว่าเอ๊มีสัตว์เลี้ยงเท่าก้าวหรือเปล่าหรือมีน้อยกว่า9หรือมีมากกว่า9ก็ได้นะคะเด็กๆสามารถนำเรื่องราวข่าวสารค่ะที่เด็กๆสนใจนะคะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆในห้องเรียนของตนเองฟังได้เช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะก็ออกมาสนทนาข่าวบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เด็กๆพบเจอนะคะในโทรทัศน์หรือเป็นเรื่องราวข่าวสารจากประสบการณ์ของเด็กๆค่ะเด็กๆนะคะสามารถนำเรื่องราวข่าวสารค่ะจากโทรทัศน์นะคะหรือเป็นจากประสบการณ์ของตนเองค่ะมาบอกเล่านะคะในห้องเรียนของตนเองได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันแล้ววันนี้เด็กๆคนไหนอยากออกกำลังกายแล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆนะคะชอบไหมคะเวลาได้ออกกำลังกาย
1: ชอบ
0: ใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนรู้จักเครื่องให้เสียงสัญญาณจังหวะวันนี้บ้างอะไรคะกลับมือนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะนะคะโดยใช้กลับมือค่ะให้เสียงสัญญาณจังหวะเริ่มเลยมีสัญญาณอะไรบ้างช้าเร็วและหยุดค่ะเด็กๆต้องฟังเสียงสัญญาณแล้วก็เคลื่อนไหวนะคะตามสัญญาณที่คุณครูให้ค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะน่าจะทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเสียงสัญญาณมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยค่ะและให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่โดยคิดท่าทางตามจินตนาการค่ะประกอบเสียงสัญญาณจังหวะที่คุณครูให้นะคะพร้อมแล้วหรือยังคะน้องก้าวพร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะ

0: น้องอิงฟ้าทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ปั่นจักรยานค่ะ
0: ปั่นจักรยานโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะสวยงามมีใครทำท่าแปลกใหม่อีกนะอุ๊ยมีน้องน็อตค่ะทำท่าอะไรอยู่คะอะไรนะคะ
2: เล่นฟิตเนสครับ
0: เล่นฟิตเนสเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะแล้วน้องน้องเข้าเมาแล้วลูก
2: นกครับ
0: เป็นนกใช่ไหมคะโอ้โหมีหลากหลายท่าเลยไปกันต่อนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันต่อค่ะน้องริต้าทำท่าอะไรอยู่คะ
3: กระโดดเชือกค่ะ
0: กระโดดเชือกแล้วหนูล่ะคะ
4: เป็ดค่ะ
0: เป็ดเหรอคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะอุ๊ยอันตาล่ะคะทำท่าอะไรจ๊ะ
5: นั่งกินข้าวอยู่บนโต๊ะค่ะ
0: โอ้กำลังนั่งกินข้าวอยู่บนโต๊ะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเด็กๆหลายคนนะคะทำท่าทางแปลกใหม่แล้วก็เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นมากๆเลยเด็กๆสามารถทำตัวสูงๆก็ได้ทำตัวต่ำๆก็ได้เตี้ยๆแบบนี้เห็นไหมคะและถอยหลังก็ได้ไปด้านข้างก็ได้เดี๋ยววันนี้คุณครูปิงค่ะจะพูดคำบรรยายให้เด็กๆฟังเสียงคำบรรยายของคุณครูแล้วคิดท่าทางตามคำบรรยายได้ไหมคะได้ไหมคะ
6: ได้ค
0: ่ะเช้าวันหนึ่งอากาศสดใสวันนี้จะไปเดินเล่นในป่าอุ๊ยเตรียมตัวใส่รองเท้าและวันนี้อากาศดีจังแต่ใส่หมวกไปด้วยดีกว่าเสร็จแล้วก็เดินออกจากบ้านต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กวิ่งเดินเข้าไปข้างในป่าต้องน่ากลัวแน่เลยไปชวนเพื่อนไปด้วยจับมือกันเป็นคู่ดีกว่าเป็นคู่กี่คนคะ2คนค่ะจับมือกันคู่กันไปแล้วนะเดินเล่นลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาอุ๊ยต้นไม้ต้นนั้นสูงจังเลยอุ๊ยอุ๊ยเธอดูสิมีอะไรอยู่บนต้นไม้ด้วยโอ้โหอุ๊ยนั่นมันผึ้งนี่นาวิ่งหนีกันแล้วโอ้โหเหนื่อยจังเลยน่าจะหนีพ้นแล้วแหละเธอต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าผึ้งมันเป็นยังไงคะมันต่อยเดินต่อไปดีกว่าต๊อกแต๊กต๊อกได้ยินเสียงอะไรอ่ะ

ูเป็นสัตว์เลื้อยคลานถ้าใครเดินผ่านงูฉกกัดเอาวิเจองูเธอจะนอนอยู่หรอคะเจองูทำยังไงดีโอ้ยรีบวิ

0: บมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งน่ารักมากค่ะวันนี้เป็นอย่างไรคะสนุกไหมเอ๊ะเด็กๆเดินไปเจออะไรบ้างคะในป่าไปเจออะไรคะไปเจอผึ้งก่อนแล้วไปเจออะไรอีกเจองูด้วยน่ากลัวไหมคะ
1: ใ
0: ช่ฉะนั้นเด็กๆไปเที่ยวเล่นในป่าได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมลูกโอ้โหเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันก่อนนะคะหลังจากที่เด็กๆเคลื่อนไหวกันอย่างสนุกสนานแล้วค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

ค่อยลืมตาค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวนะคะประกอบคำบรรยายใช่ไหมคะคุณครูปิ๊งบรรยายถึงอะไรคะสัตว์อันตรายเหรอลูกมีอะไรบ้างที่อันตรายคะมีผึ้งแล้วมีงูนั่นเองใช่ไหมคะและวันนี้ค่ะเด็กๆยังคิดท่าทางนะคะโอ้โหอย่างอิสระเลยตอนที่คุณครูปิ๊งให้เสียงสัญญาณจังหวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าเร็วหรือสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถหยุดตามสัญญาณหยุดได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะฟังคำบรรยายแล้วเด็กๆก็ยังคิดท่าทางนะคะประกอบคำบรรยายตามที่คุณครูบรรยายให้เด็กๆฟังด้วยค่ะดีมากๆเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่ตั้งใจฟังและเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักเติมพลังกับการดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะวันนี้เด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเรายังเรียนรู้นะคะในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะและวันนี้คุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องการระวังภัยอันตราย
1: จากส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: ม
0: ี
1: พ
0: ิ
1: ษ
0: เรื่องการระวังภัย
1: อ
0: ัน
1: ตราย
0: จากสั
1: ตว
0: ์
1: ม
0: ี
1: พ
0: ิ
1: ษ
0: เด็กๆรู้จักสัตว์มีพิษไหมคะอะไรบ้างคะที่มีพิษโอ้โหเยอะแยะเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะมีสัตว์มากมายหลายชนิดเลยค่ะที่มีอันตรายกับเด็กๆและเป็นอันตรายเพราะว่ามีพิษใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอุ๊ยเหรอคะโอ้
2: แล้วม
0: ี
2: เสือ
0: แล้วเสือมีพิษไหมคะ
2: ไม่
0: มีพิษใช่ไหมคะมีสัตว์บางชนิดค่ะก็มีพิษสัตว์บางชนิดก็ไม่มีพิษแต่ก็เป็นอันตรายกับเด็กๆเช่นเดียวกันใช่ไหมลูกใช่แล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆลองทายปริศนาภาพนี้ก่อนค่ะว่าเอ๊คุณครูปิ๊งมีภาพอะไรมาให้เด็กๆสังเกตกันเอามือวางที่ตักเลยเลขหนึ่งก่อนอะไรคะอุ๊ยใช่ไหมหรือเปล่าก ิ่
3: งแล้วก
0: ็
3: ใบ
0: กิ่งแล้วก็ใบใช่ไหมคะภาพต่อไปล่ะคะ
3: ปาก
0: เด็กๆคิดว่าอะไรคะปากเหรอคะใช่ปากหรือเปล่านะอะไรคะหางขอเชิญน้องเข้าเมาค่ะน้องข้าวเมาน้องข้าวเมาเห็นอะไรบ้างลูก
4: หาง
0: หางแล้วน้องข้าวเมาคิดว่าเป็นอะไรคะ
4: งู
0: ฮะ
4: งู
0: งูครับ
4: งูครับ
0: เป็นงูหรือเปล่าอยากรู้ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าใช่หรือเปล่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองดูต่อนะว่าเป็นอะไรโอ้โหปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยตอบถูกจริงๆด้วยค่ะว่าคืองูนั่นเองแล้วงูเป็นอย่างไรคะเด็กๆเหมือนที่คุณครูปิ๊งร้องเพลงงองูชูคอเลยใช่ไหมคะงูก็จะเป็นยังไงคะฉกเอาเลยเด็กๆ
3: เขี้ยวสองอ
0: ัน
3: ม
0: ัน
3: ฉก
0: เขี้ยวสองเขี้ยวขอไว้ทำอะไรคะเอาไว้กัดใช่ไหมคะแล้วก็พ่นอะไรด้วยพ่นพิษออกมานั่นแหละน่ากลัวมากๆเลยนี่ไงเห็นไหมคะพ่นพิษออกมาจากเขี้ยว2อันแบบนี้ค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งก็เลยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์มีพิษพูดสิคะ
3: สัตว์มีพิษ
0: มาดูกันค่ะว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่มีพิษตัวอะไรคะมีทั้งผึ้งมีทั้งต่อและแตนพูดตามครูปิ๊งค่ะผึ้งต
3: ่อ
0: แตน
3: ผ
0: ึ้
3: ง
0: ต่อแตนและเด็กๆคิดว่าผึ้งต่อและแตนเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าคะแตกต่างกันอย่างไรอะคะใช่แล้วค่ะตัวขนาดตัวแตกต่างกันใช่ไหมลูก
5: แต่ส
0: ี
5: ไม่เหม
0: ือ
5: นก
0: ัน สีก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่มีอะไรเหมือนกันมีอะไรที่ทำให้เด็กมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกันก็คือมีปีกบินได้มีขาใช่ไหมคะและมีอะไรตรงนี
5: ้
0: เชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตคิดว่าอะไรที่พึ่งต่อแตนทำเหมือนกันเลยทำอะไรเด็กๆได้
4: ต่อย
0: ทำอะไรคะ
4: ต่อย
0: โดยการใช้อะไรคะ
4: หางแหลม
0: ๆหางแหลมๆเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะหางแหลมๆอะค่ะของผึ้งต่อแตนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหนูรู้ไหมหนูรู้จักไหมตรงก้นนะคะตรงก้นบริเวณนี้ของผึ้งต่อแตนตรงนี้ค่ะจะมีเหล็กในพูดสิคะเหล็กใน
3: เหล
0: ็
3: กใน
0: มีอะไรคะ
4: เหล็กใน
0: มีเหล็กในเอาไว้ทำอะไร
4: ต่อย
0: เอาไว้ต่อยแล้วพ่นอะไรคะ
4: พิษ
0: ต่อยเพราะเหล็กในมีพิษใช่ไหมคะโอ้ปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเพราะว่าเหล็กในนะคะตรงก้นของผึ้งต่อแตนนี่แหละทำให้เด็กๆนะเกิดอาการแพ้ได้บางคนแพ้มากต้องไปที่ไหนเลยโรงพยาบาลค่ะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้าเห็นรังผึ้งรังต่อหรือรังแตนนะคะเด็กๆก็จะต้องไม่เข้าไปใกล้ๆบริเวณนั้นเพราะว่าเขาก็จะมาทำอันตรายกับเด็กๆหรอคะหนูเคยมีหรอคะโอ้โหน่ากลัวมากเลยค่ะมาดูตัวต่อไปกันดีกว่าตัวอะไรงูนั่นเองค่ะงูนะคะเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพราะอะไรรู้ไหมขอเชิญค่ะงูอันตรายอย่างไรคะลูก
4: เพราะว่าพูดถึงงูอันตรายเพราะว่างูสามารถฉกเราได
0: ้ฉกเราและทำอะไรได้อีกคะ
4: แล้วก็มักเราแล้วก็ไปพิกใส่เราได
0: ้งูเขาจะรัดเราด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: แล้วก็สามารถพ่นพิษได้ด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: โอ้โหอันตรายไหมคะ
4: อันตราย
0: แล้วหนูรู้จักงูอะไรบ้างคะ
4: งูอนาคอนด้าง
0: ูอนาคอนด้าด้วยตัวเล็กหรือตัวใหญ่อนาคอนด้า
4: ตัวใหญ
0: ่ตัวใหญ่ใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: แล้วมีอะไรอีกไหมคะ
4: แล้วก็มีงูตัวเล็ก
0: งูตัวเล็กหนูรู้จักชื่อไหมคะงูอะไรคะที่มีพิษงูอะไรบ้าง
4: ซึ่งงู
0: งูอะไรนะ
4: ซ
0: ึ่
4: งงูครับ
0: งูอะไรนะคะ
4: งูซึ่งงูครับ
0: งูเห่าพูดสิคะ
4: งูเห่าครับ
0: เพื่อนบอกว่างูเห่างูเห่ามีพิษอย่างไรล่ะ
3: เพราะว
0: ่
3: าม
0: ัน
3: จะพ่นพ
0: ิ
3: ษใส่เรา
0: แบบที่เด็กๆเห็นนี่นะคะเป็นงูที่มีพิษเหมือนกันนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ตอนที่เราฆ่ามันแล้วมันยังไม่ตายแต่แ
0: กะแล้วเองใช่แล้วค่ะงูมีมากมายหลากหลายชนิดเลยบางชนิดก็มีพิษบางชนิดก็ไม่มีพิษแต่ว่างูเป็นอันตรายกับเด็กๆไหมคะอันตรายใช่ไหมลูกต่อมานะคะมีอะไรอีกนะเด็กๆรู้จักไหมคะรู้จักใช่ไหมคะลูก
3: มันมีตัวผู้กับตัวเมีย
0: หรอคะแมงป่องต่อยเราใช้อะไรต่อยเราเด็กๆรู้ไหมขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินลองชี้ให้เพื่อนๆดูสิคะแมงป่องใช้ตรงไหนต่อยเราตรงไหนคะตรงไหนชี้ให้หันไปให้เพื่อนๆดูด้วยถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมลูกถูกต้องค่ะหางแหลมๆนะคะของแมงป่องขอบคุณนะคะก็จะต่อยแล้วก็พ่นพิษใส่เราถ้าใครเกิดอาการแพ้เยอะๆก็จะต้องไปไหนเหมือนกันเลยไปโรงพยาบาลหาคุณหมอนั่นเองค่ะฉะนั้นเด็ก
3: ๆมันก็มีแหลมๆเหมือนปู
0: มือเขามีก้ามใช่ไหมคะเอาไว้หยิบหนีบจับเหมือนกันค่ะเมื่อ
3: คล้ายป
0: ูใช่คล้ายปูเหรอคะลูกอ๋อใช่แล้วค่ะแต่ว่าปูมีพิษไหมคะไม่มีพิษแต่ว่าแมงป่องมีพิษไหมคะ
3: ม
0: ีพิษนั่นเองค่ะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกัน
3: สามารถหน
0: ี
3: บได
0: ้ใช่ค่ะต่อมาค่ะ
3: ตะ
0: ตัวอะไรคะ
3: ตะขาบ
0: อุ๊ยแล้วตะขาบเขาต่อยเราเหรอคะ
3: ไม
0: ่ต่อยเราหรือเปล่าใครเคยเห็นตะขาบบ้าง
3: ได้เห็นตะขาบแล้วเห็นหรือเปล่า
5: แล้วเคยเห็นตะขาบอะไรของเขา
0: าขาบนะคะเขามีเขี้ยวอยู่ด้านในตรงนี้นะคะเอาไว้กัดและปล่อยพิษใส่เราค่ะตาขาบก็มีพิษอยู่ในตัวของตาขาบค่ะวิลตาขาบมีอะไรเยอะแยะเลยคะมีขาเยอะมากเลยใช่ค่ะอันตรายไหมคะยิ่งช่วงฝนตกฝนตกนะตาขาบก็จะออกมาเต็มเลยค่ะคุณครูปิ๊งเคยเห็นเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าตาขาบชอบแอบเข้าไปในบ้านของเรา
2: เพราะว่าพอดีบ้านประตูมันสูงแล้วตาขาบจะมุดข้างใต
0: ้ใช่แล้วค่ะตัวต่อไปค่ะ
6: หนอน
0: ตัวอะไรคะเขาเรียกหนอนอะไรอ่ะหนอนคันหรือเปล่านะฟังคุณครูปิงพูดแล้วพูดตามนะคะหนอนบุ้ง
6: หนอนบ
0: ุ้
6: ง
0: หนอนบุ้งทำไมถึงคันคะเด็กๆคิดว่า
6: เพราะว
0: ่
6: าม
0: ัน
6: ม
0: ีขนขนของหนอนบุ้งนะคะนี่คือรอบๆที่เป็นแหลมๆเล็กๆเนี่ยเด็กๆรู้ไหมว่าเขามีขนแหลมๆไว้ป้องกันตนเองจากอันตรายใช่ไหมคะเขาจึงมีพิษที่ขนจริงๆแล้วเขาจะมีพิษอ่อนๆเพื่อทำไว้ป้องกันของร่างกายของตนเองแต่ถ้าเราไม่ไปโดนเขาจะมาทำเราไหมคะ
7: แต่ถ้าไป
8: โดนหนูก็เอาเลยจริงๆแล้วมีเยอะมากเลย
7: แต่ถ้าไปโดนมันก
0: ็
7: ค
0: ัน ใช่แล้วค่ะเชิญค่ะเชิญแต้มหนูเคยเจอไหมคะหนอนบุ้งเคยเจอไหมคะถ้าเราไม่ไปโดนคันไหมคะไม่คันแล้วถ้าเราไปโดนเป็นอย่างไรคะ
4: คัน
0: จะคันใช่ไหมลูกแล้วหนูป้องกันตนเองอย่างไร
4: หนูไม่ได้เหยียบ
0: หนูไม่เหยียบใช่ไหมคะแล้วหนอนบุ้งจะอยู่ที่บริเวณไหนคะ
4: ข้างนอก
0: ข้างนอกตรงไหนบ้าง
4: อยู่ตรงนี้
0: ตรงพื้นตรงไหนได้อีก
4: ตรงต้นไม้
0: ตรงต้นไม้ใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆนะคะไม่ไปเล่นบริเวณต้นไม้ต่างๆหรือถ้าเด็กๆไปพบเจอที่พื้นหนอนกำลังเดินอยู่เด็กๆไม่ไปเหยียบไม่ไปสัมผัสใช่แล้วค่ะก็
8: จะ
0: ใช่แล้วค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นอกจากภาพนะคะสัตว์ต่างๆที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ดูแล้ววันนี้คุณครูปิงมีเกมให้เล่นรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยค่ะคุณครูปิงนะคะให้คุณครูปลายทางเตรียมเกมไว้ให้เด็กๆได้เล่นเกมกันอยากเล่นไหมคะแต่ก่อนอื่นค่ะคุณครูจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5คนค่ะวันนี้เด็กๆปลายทางนะคะคุณครูปลายทางให้เด็กๆแบ่งกลุ่มแล้วก็แจกเกมภาพตัดต่อค่ะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มลองต่อภาพตัดต่อดูว่าเมื่อต่อภาพแล้วภาพที่เด็กๆได้จะเป็นอะไรอยากทำไหมคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ เล่นเกมการศึกษาได้ไหมคะโอ้โหเด็กๆ เล่นเกมภาพตัดต่อได้กันทุกคนเลยเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอตัวแทนกลุ่มค่ะถือภาพตัดต่อตนเองมาและเดี๋ยวมาบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยนะคะว่าภาพตัดต่อที่เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันต่อจะได้ภาพอะไรตัวแทนกลุ่มเชิญค่ะกลุ่มของหนูเป็นภาพอะไรครับ
1: แมงป่อง
0: แมงป่องถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยค่ะกลุ่มนี้ได้ภาพแมงป่องนะคะเด็กๆบอกว่าหนูช่วยกันต่อไหมคะ
1: ช่วย
0: ช่วยกันต่อใช่ไหมคะแมงป่องมีพิษไหมคะ
1: มี
0: มีครับ
1: มีครับ
0: เดี๋ยวถือรอเพื่อนๆกลุ่มอื่นโชว์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มไหนดีคะเชิญค่ะมาทางหาคุณครูเลยแล้วหันภาพไปให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยว่าหนูต่อแล้วได้ภาพอะไรภาพอะไรคะ
2: ภาพงูครับ
0: ภาพงูเด็กๆคิดว่างูมีพิษไหมคะ
2: มีครับ
0: มีใช่ไหมคะแล้วหนูช่วยกันในกลุ่มไหมคะ
2: ช่วยครับ
0: เก่งมากเลยค่ะเพื่อนๆปรบมือให้กลุ่มนี้ด้วยค่ะขยับไปอีกนิดนึงขอเชิญอีกหนึ่งกลุ่มสุดท้ายค่ะขอเชิญกลุ่มสุดท้ายค่ะหันหน้าไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะอีกฝั่งนึงลูกภาพอะไรคะพี่ชาย
1: ตะขาบค่ะ
0: ตะขาบนั่นเองถูกต้องไหมคะเพื่อนๆตะขาบเขาต่อยเราหรือเขากัดเราคะ
1: กัดค
0: ่
1: ะ
0: กัดใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆทุกกลุ่มเล่นเกมกันได้ทุกคนเลยโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเสียงดังๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมภาพตัดต่อนะคะช่วยเหลือกันในกลุ่มของตนเองได้ใช่ไหมคะและภาพที่ออกมาก็คือสัตว์ที่มีอะไรคะมีพิษนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะต้องระมัดระวังอันตรายจากสัตว์เหล่านี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ตอนนี้เรามาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลยกำแบกำแบกำ

0: น่ารักมากค่ะแสดงว่าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วเพราะว่ามีสมาธิดีมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะกิจกรรมที่1ค่ะปั้นค่ะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะมีแผ่นรองปั้นกับดินน้ำมันนั่นเองกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนวัสดุอุปกรณ์ล่ะคะลูก
1: สีเทียนกระดาษสำหรับสร้างผลงานคร
0: ับใช่แล้วค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3วันนี้ค่ะเป็นการพิมพ์ภาพด้วยลูกโป่งค่ะโอ้โหเด็กๆจะเห็นว่าคุณครูปิ๊งมีลูกโป่งมาด้วยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราจะมาพิมพ์ภาพจากลูกโป่งเดี๋ยวดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนค่ะอย่างแรกค่ะกระดาษ100ปอนด์ค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะพร้อมภาชนะใส่นะคะลูกโป่งค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะและรองนุ่มค่ะกิจกรรมนี้ค่ะก็ไม่ยากเลยค่ะการพิมพ์ภาพนะคะเด็กๆก็จะต้องใช้แผ่นอะไรคะแผ่นรองนุ่มค่ะและเด็กๆก็นำกระดาษนะคะมาวางลงไปด้านบนวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะมีลูกโป่งนะคะให้เด็กๆได้ใช้นะคะพิมพ์ภาพโดยนำลูกโป่งค่ะค่อยๆนะคะเพราะว่าลูกโป่งเป็นอย่างไรได้คะแตกได้เด็กๆนำลูกโป่งขึ้นมานะคะและจับลูกโป่งค่ะกดลงไปที่สีเด็กๆอยากได้สีแดงเด็กๆก็กดลงไปที่สีแดงแบบนี้กดเบาๆกดแรงได้ไหมกดให้สีติดลงไปที่ลูกโป่งแบบนี้นะคะเด็กๆรอดูด้วยนะสีเป็นอย่างไรจะหยดไปทั่วใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตดีๆด้วยเมื่อจุ่มสีแล้วเด็กๆยกขึ้นมาเอียงเล็กน้อยนะคะเอียงแบบนี้เอียงมือแบบนี้เล็กน้อยรอจนไม่หยดเยอะแล้วเด็กๆก็ยกขึ้นมาแล้วก็กดลงไปบนกระดาษของเด็กๆค่ะเด็กๆหมุนมือนิดนึงได้นะคะจะพิมพ์เห็นไหมคุณครูปิ๊งได้ทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยใช่ไหมคะอยู่ที่เด็กๆกดมือลงไปการใช้สีครั้งหนึ่งเด็กๆสามารถกดได้หลายทีนะลูกเพราะว่าสีมีเยอะไหมคะมีเยอะบนลูกโป่งที่ติดมาเด็กๆสามารถกดมือลงไปได้แบบนี้เบาๆกดเบาๆเพราะว่าถ้ากดแรงลูกโป่งอาจจะเป็นยังไงแตกได้เห็นไหมคะจะเกิดภาพขึ้นมาเป็นลายเส้นต่างๆเสร็จแล้วเด็กๆเอาลูกโป่งไว้ไหนคะเด็กๆนะคะก็เก็บลูกโป่งไว้ในภาชนะเหมือนเดิมไว้ให้ใครใช้คะให้เพื่อนๆได้ใช้นั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะใช้เสร็จแล้วเรานำผลงานไปไหนคะไปตากให้แห้งเสียก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาบอกเล่าผลงานให้คุณครูจดบันทึกค่ะวันนี้เมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานครบกี่กิจกรรมนะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเด็กๆก็จะได้เล่นตามมุมนะคะต่างๆที่เด็กๆอยากเข้าเล่นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งจะเปิดมุมบทบาทสมมุติค่ะ

เด็กๆคนไหนอยากเข้าเล่นในมุมใดค่ะอย่าลืมทำตามข้อตกลงของการเล่นมุมด้วยได้ไหมคะใช่แล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของเมื่อไหร่เด็กๆก็ต้องช่วยกันเก็บกับใครกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยนะคะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

พร้อมหรือยังคะตัวที่หนึ่งค่ะกับหลังหันไปเอาดินน้ำมันครับตัวที่สองล่ะคะเชิญเลยค่ะสกายลูกตัวที่สามทำอะไรคะพิมพ์ภาพเชิญครับ

0: ใหญ
1: ่ค่ะแม่ปู่ก็ไปกับไปทำงานแล้วส่วนหนูก็อาบน้ำเอง
0: โอ้นี่หนูกำลังอาบน้ำเหรอคะ
1: กำลังเปิดก๊อกน้ำ
0: อืมเก่งมากเลยค่ะสวยมากจ้ะเก็บได้วาดใครจ้ะ
1: แม่
0: คุณแม่ทำอะไรจ้ะวันนี
1: ้
0: คุณแม่ไหนจะดอกไม้มีดอกไม้หรือเปล่าก ำลังไปเก็บดอกไม้ใช่ไหมคะไหนต้องมีดอกไม้ตรงไหนอ่ะมีดอกไม้อยู่ตรงไหนกำลังจะไปเก็บดอกไม้ดอกไม้สีอะไรอ่ะต้องไปใส่ดอกไม้มาด้วยได้ไหมคะ
2: ไหนลงไปจ
0: ้ะอะไรจ้าวันนี
1: ้ตุ๊กตา
0: ตุ๊กตาทำอะไรจ้า
1: ตุ๊กตาของเล่น
0: ตุ๊กตาของเล่นสวยมากค่ะน้องมะลิได้ค่ะ

0: ก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเอ๊ใครไม่ยอมช่วยเพื่อนเก็บของเล่นคะใครไม่ได้ช่วยเห็นไหมคะมีไหมเด็กๆช่วยกันทุกคนเลยเหรอคะใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ค่ะเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางของเรานะคะมีผลงานออกมาโชว์เพื่อนๆห้องเรียนปลายทางกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะผลงานชิ้นแรกค่ะของน้องซินค่ะน้องซินทำอะไรคะเชิญค่ะวันนี้น้องซินทำอะไรคะลูก
1: กระทง
0: กระทงเหรอคะมีอะไรบ้างคะ
1: เทียน
0: ตรงไหนคะแล้วหนูทำกระทงตรงนี้ทำอย่างไรคะลูกปั้นอย่างไร
1: รีด
0: รีดให้เป็นยังไงคะ
1: เป็นแบบ
0: โอ้เก่งไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ซินหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะกิจกรรมใหม่วันนี้ล่ะคะของน้องเชอร์แตมค่ะเชิญค่ะถือเลย

0: วันนี้น้องทำพิมพ์ภาพใช่ไหมคะพิมพ์ภาพด้วยอะไรคะ
1: ด้วยลูกโป่ง
0: แล้วพิมพ์ภาพเป็นอะไรคะลูก
1: เป็นดอกไม
0: ้เป็นดอกไม้เหรอคะโอ้โหสวยไหมคะเป็นดอกไม้เลยเก่งมากๆเลยค่ะทำยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะลูกเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเยี่ยมมากค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมตามข้อตกลงและเด็กๆนะคะเข้าเลือกเล่นในมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นใช่ไหมคะเล่นแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยด้วยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: 2 50 0 2 50ปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันฮะฮะฮะฮะฮะเอามือวางลงค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมแล้วบ้างโอ้โหเด็กๆปลายทางยกมือกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมวันนี้กันก่อนนะคะว่าคุณครูปิงนำเกมอะไรมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ตัวเลข 1-5 ค่ะภาพเกมนะคะก็จะมีตัวเลขนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะมีตัวเลขอะไรบ้างเลขอะไรคะ1 2 3 4และ5ภาพเกมนี้เรียกว่าภาพชิ้นหลักพูดสิคะภาพชิ้นหลักภาพชิ้นหลักภาพชิ้นหลักค่ะก็จะมีภาพนะคะลูกบอลกับสัญลักษณ์ก็คือตัวเลขวันนี้ใช้เป็นสัญลักษณ์ตัวเลขนะคะและภาพลูกบอล2ลูกนะคะลูกบอล2ลูกก็จะมีตัวเลขเท่าไหร่คะตัวเลขอะไรลูกเลข2เป็นเลขอาราบิกนะคะลูกบอล3ลูกก็มีตัวเลขอะไรเลข3อาราบิกนะคะต่อมาลูกบอลกี่ลูกคะ1 2 3 4เท่าไหร่คะ4ก็มีสัญลักษณ์ตัวเลขเป็นเลข
1: เลข
0: 4
1: อาราบ
0: ิ
1: ก
0: เลข4อาราบิกเก่งมากค่ะต่อมาภาพชิ้นสุดท้ายนับสิคะ1 2 3 4 5และก็จะมีภาพสัญลักษณ์
2: เลข
0: 5อาราบิกพูดสิคะ
2: เลข
0: 5ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้สัญลักษณ์ของเราคือตัวอะไรคะตัวเลขพูดสิคะสัญลักษณ์ตัวเลขสัญลักษณ์
2: ต
0: ั
2: วเลข
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้ภาพนะคะชิ้นย่อยค่ะภาพชิ้นย่อยก็จะเป็นภาพชิ้นเล็กนะคะชิ้นเล็กของเรามีตัวเลขนะคะอยู่1 ถึง 5เด็กๆจะต้องจับคู่เคยเล่นหรือยังคะจับคู
3: ่
0: เคยเล่นแล้วใช่ไหมลูกเด็กๆเห็นว่าเป็นเลข1อาราบิกแล้วเด็กๆก็ต้องไปหาอะไรคะเลข1มาวางต่อด้านล่างขอเชิญน้องเข้าตังค่ะลูกข้าตังเลข1อยู่ตรงไหนบ้างคะลองจับคู่มาสิคะมีอีกไหมถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องไหมคะ
4: คร
0: ับ ปรบมือให้ข้าตังหน่อยค่ะไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆ เคยเล่นแล้วหรือยังคะ
4: คร
0: ับ เล่นแล้วใช่ไหมคะลูกภาพที่เหลือค่ะเป็นภาพสัญลักษณ์ตัวเลข2 3 4และ5ค่ะให้เด็ก

ไปช่วยกันเล่นในกลุ่มได้ไหมคะถ้าใครทำได้นั่งตัวตรงๆเลยเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันก่อนนะคะข้อตกลงในการเล่นเกมของเราเราจะเล่นอย่างไรคะแบ่งปันกันเล่นในกลุ่มและเสร็จแล้วทำอย่างไรต่อใช่แล้วค่ะเราจะนำเกมนะคะไปสลับสับเปลี่ยนกันเล่นระหว่างเกมใหม่วันนี้กับเกมเดิมที่เด็กๆเคยเล่นไปแล้วนะคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูให้สัญญาณเปลี่ยนกลุ่มค่ะเปลี่ยนเกมกันเล่นนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูบอกร้องเพลงหมดเวลานะคะเด็กๆก็ต้องเก็บอะไรคะเก็บเกมการศึกษาเข้าที่มุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

เล่นเกมกันหรือยังคะกลุ่ม1เชิญค่ะกลุ่ม2โต๊ะนี้ค่ะกลุ่ม3โต๊ะริมนู้นค่ะและกลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะ

เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บลูกแมว5ตัวครูปิงเลี้ยงไว้น้องเอ๋ยขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว5ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมว4

0: เก็บไว้ก่อนค่ะเก็บใส่กระเป๋าและเพราะว่าตอนนี้เด็กๆ เก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเล่นอย่างไรลูก
1: แบ
0: ่
1: งป
0: ัน
1: ก
0: ัน
1: เล
0: ่นใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยแล้ววันนี้เด็กๆหลายคนนะคะช่วยกันเล่นเกมโดยสังเกตภาพเกมจับคู่ภาพได้ถูกต้องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าสัญลักษณ์ตัวเลขใช่ไหมคะเด็กๆต้องใช้อะไรสังเกตลูก
1: ต
0: าใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนอกจากเกมการศึกษาวันนี้ที่เด็กๆ เล่นได้ดีขึ้นแล้วค่ะเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะตั้งแต่เช้าสนทนาค่ะวันนี้เพื่อนๆออกมาเล่าเรื่องอะไรบ้างจำได้ไหมคะ
1: มี
0: อะไรคะมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านมีอะไรไปห้างสรรพสินค้าไปเยี่ยมบ้านใช่ไหมคะโอ้โหเรื่องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถนำเรื่องราวข่าวสารต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูจากโทรทัศน์นะคะการเห็นจากประสบการณ์ที่ตนเองเคยพบเจอค่ะก็สามารถนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆในห้องเรียนของตนเองฟังได้ค่ะเพราะว่าการเล่าข่าวในทุกๆวันค่ะจะฝึกให้เด็กๆนะคะพูดและสามารถพูดเป็นประโยคได้ดีขึ้นต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นรวมถึงการกล้าพูดกล้าแสดงออกด้วยค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะลูก
1: เคลื่อนไหวและจังหวะคร
0: ับ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆได้ทำอะไรคะอะไรนะคะต้องทำอะไรคะฟังคำบรรยายจากใครจากคุณครูแล้วเด็กๆก็ทำยังไงคะ
1: ค
0: ิดท่าทางประกอบคำบรรยายที่คุณครูพูดนั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็ตั้งใจฟังคำบรรยายได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็สามารถนะเคลื่อนไหวร่างกายค่ะได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นจากการออกกำลังกายในทุกๆวันเด็กๆนะคะก็ใช้ทั้งการฟังการสังเกตการคิดนะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวโดยใช้ท่าทางตามจินตนาการของตนเองนั่นเองค่ะและกิจกรรมต่อมาล่ะคะวันนี้เราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนวันนี้เราเรียนเรื่องตัวอะไรอ่ะตัวอะไรคะสัตว์ที่เป็นยังไงคะการระวังภัยอันตรายจากสัตว์ที่มีพิษนั่นเองมีตัวอะไรบ้าง
1: แมง
0: ป่องงูตะขาบผึ้งมีอะไรอีกไหมคะต่อแตน
1: แมลง
0: ป่องพูดไปแล้วอันตัวแรกเลยใช่ไหมคะมีอะไรอีกนะคะหนอนบุ้งใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถระวังอันตรายจากสัตว์ต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรคะระวังได้อย่างไรอย่าไปเข้าใกล้เก่งมากค่ะเด็กๆสามารถสังเกตแล้วก็อย่าไปเข้าใกล้ที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะของสัตว์ที่อันตรายเพราะว่าสัตว์อันตรายเหล่านี้อยู่ที่ไหน
1: อย
0: ู่
1: ในป
0: ่
1: าค่ะอ
0: ยู่ในป่าหรือสถานที่รกร้างนะคะแต่บางครั้งก็อยู่ใกล้ๆตัวเราเช่นใกล้ๆต้นไม้ที่เราเคยเดินใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องสังเกตดีๆนั่นเองและกิจกรรมต่อมาล่ะคะเด็กๆทำอะไรกันต่อคะศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้ค่ะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะกี่กิจกรรม2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะสำหรับกิจกรรมใหม่วันนี้นะคะเด็กๆได้ใช้ลูกโป่งพิมพ์ภาพหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยกลัวลูกโป่งแตกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเด็กๆจับสัมผัสวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่สามารถแตกได้เบาๆมันจะแตกไหมคะไม่แตกค่ะเด็กๆต้องรู้จักระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ต่างๆนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เด็กๆก็สร้างสรรค์ผลงานนะคะการพิมพ์ภาพด้วยจินตนาการของตนเองได้ดีมากเลยรวมถึงการทำตามข้อตกลงนะคะในการทำกิจกรรมศิลปะครบ2กิจกรรมและเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นแล้วค่ะเด็กๆนะคะยังช่วยกันเก็บของเล่นนะคะเข้าที่เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณครูปิ๊งร้องเพลงด้วยค่ะกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่เป็นกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรนะลูกจัดอะไรคะ
1: จ
0: ัดหมวดหมู่ภาพกับ

สัญลักษณ์ตัวเลข1ถึง5 1ถึง5อาราบิกค่ะเด็กๆ ก็สามารถสังเกตนะคะโดยใช้ตาประสานสัมพันธ์กับมือได้ดีมากขึ้นค่ะรวมการเล่นเกมนะคะตามกฎกติกาของเกมนั่นเองค่ะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเรามาบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนดีไหมคะยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: หลังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมพัดไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยบรรดาสัตว์ให้ข้ามแม่น้ำหนีไฟไปจนได้โล่งอกไปทีที่สัตว์ทุกตัวปลอดภัยและที่ดีใจมากคือพลังความดีสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสว่างทั่วป่า
1: พวกเราต้องขอบใจพวกท่านมากที่ช่วยให้พวกเราอะรอดพ้นจากไฟป่ามาได้ดังนั้นพวกเราจึงขอฉลองให้แก่พวกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณ
0: มหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตามหาลูกหมีซึ่งเจ็ดมหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

วประหลาดนั่นคงจะทำเงินให้เราได้มากมายทีเดียวใช่แล้วน่าจะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่นะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับมันมาก่อนก็แล้วกันได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: 安全来，安全来。
1: 赵敦，再演演，没有来隔坤了。
0: 啊，怎么着？มนุษย์มนุษย์หนีเร็วหนีหนีหนี
2: พูดช้าช้าใครจะจับใคร
0: มีคนจะจับพวกท่านหนีเร็ว
1: แย่ละสิครั้งนี้เจ็ดมหัศจรรย์ต้องตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเองแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง
2: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยแย่แล้ว
0: นับสี่ไม่ต้องกลัวแต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ล่ะ
1: เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังกบุญอีกต่างหาก
0: อ๋อบ้านนั่นเอง
1: ใช่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวอันตรายและแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็
4: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
2: นับสี
1: ่พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงร่างเป็นบ้านหลังใหญ่ให้เพื่อนสัตว์เข้าซ่อนตัวและตบตาพวกคนใจร้ายนั่นไงพวกนั้นมากันแล้ว
2: เอ๊ะหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่เลยเข้าไปดูในบ้านสิ
6: บ้าจริงหนีไปจนได
1: ้งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะ
0: เฮ้อโล่งอกปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้องรีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและครั้งนี้เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
8: Safety Kiss Stone ความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
9: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
10: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
9: ค่ะชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
11: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
12: เข้าใจ
11: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40

0: 20นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

กำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: ก่งมากเลยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคนโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: ล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ไอ้ป้าแมงโก้
0: โอ้แค่ใบไม้ธรรมดาก็เอามาเป่าเป็นเพลงได้ด้วยนะเนี่ยลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่อง

0: ครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Safety Kids ตอน CPR กู้ชีพเบื้องต้น
5: ระวังคนเลย
6: แม่วิธีก็คือเอาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ทำแกว่งๆมันจะได้แบบ
7: 1 2 3
6: ปึ้งกระโดดได้แล้ว
8: เป็นงาเป็นงา
9: ช่วยพี่ยาคนเป็นลม
10: ไปช่วยกัน
11: ไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
12: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะ
12: โอเคค่ะ
13: ขอบคุณค่ะ
14: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
11: ขอบคุณมากค่ะ
15: มีงาบู
16: นั่นไงมาแล้ว
17: ไข้หมดสติไม่รู้สึกตัว
11: ใช่ค่ะ
17: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะ
11: ได้ค่ะ
18: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
17: ยืนยันคนไข้หมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
11: เป็นค่ะ
17: เปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
11: ได้ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
19: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
11: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPRซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
20: อยากค่ะ
11: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
20: ไป
11: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
20: อยากรู้ค่ะ
11: ได้วันนี้พี่

0: รียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
1: คุณคะคุณคะ
0: ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้ง2ข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่มั้ยเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
1: ค
0: ่ะโอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
2: น้องตัวขึ้นมาเลย
0: นี่นี่ขึ้นมา
2: ใช่อย่าง
0: น
2: ี้เลย
0: หลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบพี่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
1: ค่ะ
0: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
1: ม
0: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
1: ดี
0: ไหมคะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
1: วัดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หนุนตัวมาด้านหน้านิดนึงกางขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1และ2และ3และ4และ5และ6ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอแล้วเหนื่อยไหมพอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
1: สนุกมาก
0: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะเดหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
0: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
1: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
0: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเลย

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและ

จกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะเปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บออดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม
1: ่อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพ่อไลคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆ
5: ใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองแต่วันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้ะเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์

0: ากให้ทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะไม่ปิดเทอมหน้าผู้จะพาไปนะ
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: ว้ยโปรเจกต์นี้นะพี่บอกเลยว่ากำไรเห็นๆแน่ๆเพราะงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนๆนี้เนี่ยเขาไม่เคยรับงานที่เป็นแบบนี้มาก่อนนะนี่เป็นงานแรกของเขาพี่ว่าต้องปังแน่ๆตั้งใจทำงานดีทุกคนนะ
1: เรื่องงานรีทัชรับรองเนี๊ยบกริ๊บ
0: สุดยอดขอบคุณมากพี
2: ่ส่วนเรื่องการถ่ายแบบนะรับรองเลยว่าถ้าใครได้ดูนะเหมือนจะเข้ามาอยู่ในงานแน่นอนพี
0: ่เยี่ยมโอ้ในเมื่องานเราเฉลยขนาดนี้เนี่ยพี่ว่าเราไปกินชาบูกันดีกว่า
2: โอ้เฮ้ยพี่ตรงใจผมสุดๆเลยครับ
1: เฮ้ยวัน
0: มึงนี่ขี้อ่อน
2: โอกาสทองเว้ย
3: พอได้ยินคำว่าชาบูอะไรอย่างงี้นะตานี่หูขึงไปหมดเลยแต่พี่ๆไปกันก่อนเลยเพราะว่างานหนูเยอะมากคือพอดีว่าน้องอะต้องทำ proposal ให้เสร็จก่อนที่คุณน้ำตาลอะจะไปเมืองนอกย
0: าอ่ะไม่เป็นไรงั้นก็ปั่นงานแกไปแล้วกันเอาให้เสร็จนะเดี๋ยวพวกพี่ไปกินแทน
2: พี่
0: ไ
2: ปดูกันพวกเรา
3: ไปยังไง
0: สู้สู
1: ้เฮ้ยฝากสมุดนี้นะ
4: ไม่สนใจเลยวันคู่ๆชิกๆบ่
5: โอ้โหมันเป็นการแต่งตัวที่แบบว่าแมทอะค่ะคุณป้า
4: เนี่ยทำไมทำหน้าเครียดจังเลยฮะงานด่วนแล้วเนี่ยขยันเหลือเกิน
5: โอ้ใช่ค่ะ
4: แต่นี่มันเที่ยงแล้วนะถึงเวลากินข้าวแล้วไม่กินเนี่ยระวังนะโรคกระเพาะจะถามหา
5: โอ้ยไอหิวอะมันก็หิวนะป้าตอนนี้แต่ว่างานอะมันเร่งมากเลยป้าไปกินก่อนเลยจ้า
4: เอาเหรอ
5: ไปไปไป
4: เออเดี๋ยวตามมานะอย
5: ่
4: าอดนะ
5: โอเคจ้า
6: อ้วนเป็นยังไงงานที่น้ำตาลให้ช่วยเสร็จยังคะ
7: โอ้โหไม่ค่อยเร่งเลยนะคะคุณน้ำตาลอีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวอ้วนก็เสร็จแล้ว
6: แหมก็ไม่ได้เร่งอะไรแต่พอดีน้ำตาลต้องบินไปต่างประเทศพรุ่งนี้ตอนตีห้าอ้วนจะไปส่งให้ที่สนามบินไหมล่ะ
7: โอ้โหคุณน้ำตาลคะอันนี้รีบไปแล้วค
6: ่
7: ะ
6: ไม่จะบอกว่าจริงๆการทำงานเนี่ยมันต้องมีการเผื่อเวลาใช่ไหมล่ะต้องมีการเตรียม

0: เตรียมตัวนิดนึงอย่างสมมติว่ากำหนดงานเนี่ยสั่งไว้อาทิตย์นี้อย่างเงี้ยถ้าได้เสร็จก่อนมันก็ดีใช่ปะล่ะและอีกอย่างนะการทำงานเนี่ยถ้าเครียดอ่ะอย่าเก็บไปคิดคนเดียวเดี๋ยวเป็นโรคเครียด
1: โอ้โหขอเวลา1 ปีค่ะอยากเล่นอยากเล่นอีก1 ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยอ้วนจะส่งเมลให้คุณน้ำตาลเสร็จสับเรียบร้อยเลยค่ะแต่เมื่อกี้คุณน้ำตาลบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นโรคเครียดใช่ไห
0: ม
1: อ้วนอ่ะไม่น่าจะเป็นโรคเครียดหรอกค่ะตอนนี้น่าจะเป็นโรคหิวข้าวหิวมาก
0: โอ้ยน่าสงสาร
1: ใช้งานอะไรก็ไม่รู้ไม่สงสารคนสวย
0: โอเคโอเคถ้าไงก็ส่งให้น้ำตาลด้วยนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: ค่ะ
2: บอกแล้วล่ะเนี่ยเด็ดเห็นไหม
1: ปวดท้องแบบ
2: อร่อยจริงเฮ้ยคือไอ้อ้วนเป็นไงบ้างอ่ะ
3: หมูหมดร้าน
1: เลยเงินงานเงินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะ
3: ชาอร่อย
2: เออ
1: ไม่ชอบอันนี้เลยหิวสุดๆอ่ะนี่ก่อน
3: กี่ปู
2: เอ้ย
1: 5 บาท 10 บาทก็เล่นเลยเราแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังคิดถึงน้อง
2: เออทำงานก่อน
4: นี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทาปากสีนูดมันดูป่วยมากเลยเนี่ยทาสีสดใสแบบป้านี
1: ่โอ้ป้าจ๋า
4: ฮะ
1: หนูป่วยค่ะ
4: อ
1: ้
4: าวจริงเหรอเนี่ยหิวใช่ไหมหน้าซีดขนาดเนี้ย
1: จริงๆมันก็หิวด้วยนะป้าแต่ตอนนี้ที่ท้องอ่ะมันรู้สึกจุกจุกเสียดปวดยังไงก็ไม่รู้อ่ะหิวแต่ก็กินข้าวไม่ได้นะพอกินขนมจีบเข้าไปเมื่อกี้ก็ยังปวดเหมือนเดิมอ่ะ
4: นี่ไงเตือนแล้วไม่ฟังบอกว่าอย่าอดข้าวโรคกระเพาะถามหาแน่นอนเลยเนี่ย
1: โอ้โห
4: รู้ไหมว่าร่างกายส่งสัญญาณมาว่าร่างกายเนี่ยไม่ไหวแล้วสมัยที่ฉันเป็นเนี่ยนะโอ้โหทรมานอยู่เป็นเดือนๆหิวก็เจ็บท้องอิ่มก็เจ็บท้อง
1: โอ้ยงั้นหนูขอนั่งตรงนี้สักแป๊บนึงนะป้าเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าแบบ
4: โอ้เดี๋ยวป้าไปเอายามาให้นะ
1: เอายาอะไรอะป้าย
4: าฆ่าแมลงจะได้ไม่ต้องทรมาน
1: โอ้นี่น้องป่วย
4: เดี๋ยวมา
0: โอ้วันขอบคุณมากมากเลยนะงานที่ให้ช่วยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: เฮ้ไม่เป็นไรค่ะหนูตา
0: เฮ้ เดี๋ยวนะทำไมหน้าซีดจังอะนี่เป็นอะไรป่ะเนี่ย
1: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบปวดท้องตรงกระเพาะค่ะเพิ่งเป็นมาสักพักเองแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยแบบนี้ไม่ดีนะไปหาหมอไหม
1: โอ้ยพอเลยค่ะพอเลยค่ะไม่ไปหาหมอค่ะเมื่อกี้คือป้าเอายามาให้แล้วเดี๋ยวยาของป้าก็น่าจะหายค่ะ
0: โอเคงั้นก็ช่วงนี้ก็งดอาหารรสจัดไปก่อนแล้วกันนะกินอาหารอ่อนๆเดี๋ยวจะปวดท้องเข้าไปอีก
1: โอเคค่ะคุณน้ำตาล
2: นี่คุณน้ำตาลครับได้ยินข่าวว่าคุณใช้งานลูกน้องผมจนลูกน้องผมป่วยเลยครับดูสิครับปากซีดเหมือนคนกำลังจะตายเลยครับ
5: แล้วไงคะ
2: อ้าวทำไมพูดจาอย่างนี้ล่ะครับคุณน้ำตาลครับคราวหลังถ้าเกิดว่าคุณน้ำตาลจะใช้งานลูกน้องผมหนักขนาดนี้เนี่ยใช้งานผมดีกว่าครับผมรักลูกน้องไม่อยากให้น้องต้องทำงานหนักขนาดนี
4: ้แม่
0: โอ้โหสีปาก
4: ได้ทีว่าคุณน้ำตาลใหญ่เลยนะคะทำยังกับคุณการไม่เคยใช้งานลูกน้องจนป่วย
1: เดี๋ยวทุกคนคะอย่าทะเลาะกันมาอ้วนเลย
0: ถ้างี้นะฉันฝากคุณดูแลลูกน้องคุณด้วยละกันแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะคุณก็เอาค่าเงินเดือนค่าคอมของคุณทั้งหมดเนี่ยยกให้ลูกน้องคุณไปเลยละกัน
2: คุณน้ำตาลอย่าทำแบบนี้สิครับเห็นผมหน้าตาดีอย่างเงี้ยใจผมไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะครับ
4: วันไปเดี๋ยวพาไปหาหม
0: อ
4: นี่ไม่ใช่ว่าจะกินยาแล้วมันจะหายขาดนะโรคเนี้ยฮะยิ่งถ้าต้องกลับไปทำตัวเหมือนเดิมพวกแบบว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาอีก
0: ถูก
4: ดีนะที่แกไม่กินพวกเหล้าแล้วก็ไม่กินกาแฟเยอะๆไม่งั้นอาการหนักกว่านี้อีก
0: สิ
2: ไปหาหมอเห็นหน้าอ้วนแล้วพี่เครียดเลยเนี่ยจริงๆนะผมก็รู้สึกเหมือนเป็นกระเพาะเหมือนกันครับตอนนี้ช่วงนี้ก็เครียดมากๆด้วยเคยเป็นไหมครับเวลาให้รักใครไปแล้วเขาไม่ให้รักต่ออ้อเครียดนอนไม่หลับเครียดลงกระเพาะ
4: แล
2: ้วโอ
4: ้ยโอ้ยคุณการนี่ก็พูดไปนะคะเอาแต่จริงๆนะคะเรื่องเครียดเนี่ยทำให้คนเป็นกระเพาะได้เหมือนกันนะ
2: เ
4: พราะพี่ข้างๆเนี่ยเห็นไหมพวกพนักงานบัญชีเนี่ยเป็นกันเยอะเลยเครียดไงดูเรื่องตัวเลขอะไรเงี้ย
6: ถ้าเหนื่อยล้าให้เดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอที่ชื่อน้ำตาล
0: อ้าว

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องราวของโรคหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะเป็นอยู่หรือกำลังจะเป็นหรือเคยเป็นหรือหายแล้วหรือยังไม่หายโดยเฉพาะคนวัยทำงานนั่นคือโรคกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพันธ์ครับ
0: ครับผมโอ้ดีเลยผมก็เป็นอยู่เหมือนกันทั้งโรคกระเพาะอาหารแล้วก็หนักๆเข้านี่บางครั้งเป็นถึงกรดไหลย้อนเลยนะคุณหมอคุณหมอครับสาเหตุหลักๆมันเกิดจากอะไรครับ
1: ก็
0: ของโรคกระเพาะอาหาร
1: โรคกระเพาะอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายอย่างเลยนะครับโดยที่ไปเนี่ยเราต้องแบ่งก่อน1เป็นสาเหตุที่เป็นโรคกระเพาะอาหารแบบที่มีแผลนะคร
0: ับ มีแผล
1: กับโรคกระเพาะอาหารแบบที่ไม่มีแผล
0: ไม่มีแผล
1: โรคกระเพาะอาหารแบบที่มีแผลเนี่ยมันจะมีจากสาเหตุ 2-3 อย่างนะคร
0: ับ
1: ที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือการที่คนไข้กินยาแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดที่พูดถึงอันนี้คือยาแก้ปวดพวกคลายเส้นยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อเป็นต้นนะครับไม่ได้พูดถึงพาราเซตามอลนะครับ
0: อ๋อไม่ใช่แก้ปวดทั่วไปนะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยยาแก้ปวดที่เราปวดกระดูกปวดข้อหรือว่าไปออกกำลังกายหนักๆหรือมีคนไข้ที่มีออฟฟิศซินโดมเป็นต้นใช่ไหมครับก็กินยาแก้ปวดพวกนี้เนี่ยก็จะมีทำให้กัดกระเพาะได้เป็นในกระเพาะอาหารได้นะครับอีกอันนึงคือการติดเชื้อในกระเพาะอาหารนะครับซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงไม่ใช่เชื้อแบบที่เป็นอาหารเป็นพิษนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยจะติดเชื้อเนี่ยพวกนี้เจอได้บ่อยนะครับในคนไทยเนี่ยมีข้อมูลถึง 40-50%
0: ครับ
1: ก็ทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารแบบที่เป็นแผลได
0: ้คุณหมอส่วนใหญ่คนทำงานออฟฟิศเนี่ยจะเป็นโรคกระเพาะอาหารเยอะสาเหตุหลักๆที่คุณหมอเคยเจอเคสเนี่ยมาจากอะไรฮะ
1: ก็อันดับแรกนะครับอย่างที่บอกก็คือโรคกระเพาะอาหารส่วนที่ไม่ได้เป็นแผลนะครับส่วนหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยมากๆก็คือภาวะเครียด
0: เครียด
1: คงเคยได้ยินว่าโรคเครียดลงกระเพาะใช่ไหมครับ
0: ฮะมันเป็นยังไงคุณหมอเครียดลงกระเพาะ
1: เวลาที่เราเครียดมากๆเนี่ยสารสื่อประสาทในสมองมันหลั่งผิดปกติทำให้กดในกระเพาะหลังมากขึ้นหรือว่าการทำงานการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารเนี่ยมันผิดไปจากเดิมนะครับนั่นก็ทำให้มีอาการของโรคกระเพาะอาหารได
0: ้
1: เวลาที่กดหลังมากๆก็ทำให้ในกระเพาะเรารู้สึกว่ามีแสบมากขึ้นหรือมีจุกเสียดมากขึ้นนะครับ
0: คุณหมอแล้วบางครั้งเนี่ยเราทำงานออฟฟิศแน่นอนความเครียดมันเลี่ยงไม่ได้อ่ะคุณหมอมันจะมีอะไรมาช่วยให้เราสามารถดูแลหรือป้องกันไม่เกิดโรคกระเพาะอาหารไหมครับ
1: ก็ความเครียดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะอาหารนี้ได้นะครับแต่ว่าความเครียดมันไม่อยู่ตลอดนะครับจะมีช่วงที่ดีมีช่วงที่มีอาการไม่ดีใช่ไหมครับถ้ามีช่วงไหนมีเครียดมากอาการมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะต้องใช้ยาหรือว่าการรักษาอื่นๆช่วยเพิ่มเติมถ้าช่วงไหนความเครียดลดลงหรือว่าปัจจัยที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นหายไปอาการก็จะดีขึ้น
0: คุณหมอครับแต่ว่าคนวัยทำงานส่วนใหญ่บางทีมันเลี่ยงเครียดไม่ได้บางทีประชุมเครียดหัวหน้าสั่งงานมาทำไม่เสร็จบ้างอะไรบ้างก็เกิดความเครียดในแต่ละวันมันจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไงไหม
1: เราก็จะต้องคลายเครียดนะครับอาจจะหากิจกรรมอื่นๆทำเพิ่มขึ้นนะครับถ้าความเครียดที่กระตุ้นให้มีอาการเครียดอาการโรคกระเพาะอาหารมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ยาเพิ่มเติมนะครับโรคความเครียดเนี่ยไม่ได้เป็นตลอดนะครับบางทีช่วงนี้เครียดมากอาการเยอะอาจจะใช้ยาบางช่วงที่เครียดน้อยหรือไม่เครียดเลยดีขึ้นอาการลดลงก็ไม่ต้องใช้ยาส่วนปัจจัยอื่นๆที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นนะครับเช่นการรับประทานอาหารไม่ตรงต่อเวลานะครับหรือว่าการรับประทานอาหารอื่นๆที่ทำให้มีอาการมากขึ้นเช่นเราเจอบ่อยๆอาหารรสจัดใช่ไหมครับเรากินรสเผ็ดๆไปกินส้มตำไปกินผัดกะเพราใส่พริกเยอะๆพวกนี้กระตุ้นให้มีอาการปวดท้องได้มากขึ้นนะครับ
0: คุณหมอนี่คนทำงานออฟฟิศบางครั้งทำงานไม่เลิก6 โมงเย็นบางทีทำงาน4 ทุ่ม 5 ทุ่มแล้วก็ต้อง

0: กินข้าวเพราะหิวเพราะมันเครียดเพราะมันเหนื่อยแล้วทีนี้ฮะมันจะทำไงคุณหมอเพราะว่าพอกินอาหารเข้าไปปวดท้องสิครับป้องกันไงคุณหมออ
1: ันดับแรกนะครับก็ถ้าสมมติมีอาการเหล่านี้แล้วคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร
0: ครับ
1: ก็ต้องปรับพฤติกรรมนะครับ เพราะโรคส่วนใหญ่ของโรคกระเพาะอาหารอย่างที่บอกนะฮะเราแยกโรคที่เป็นแผลไปแล้วเราแยกโรคที่ไม่ใช่เป็นแผลโรคที่ไม่เป็นแผลเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นกับการปรับพฤติกรรมของเราเองนะครับ1ไม่เครียด2กินอาหารให้ตรงต่อเวลา
0: ครับ
1: หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้มีอาการโดยเฉพาะอาหารรสจัดอาหารมันๆก็ทำให้มีอาการท้องอืดได้พวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้มีอาการไปนั่นเอง
0: ครับ
1: การสูบบุหรี่การดื่มสุรานี่ก็กระตุ้นให้มีอาการได้บ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: คุณหมอครับถ้าเกิดเราไปซื้อยาลดกรดทานเองเนี่ยมันช่วยรักษาได้แค่ไหนครับ
1: จริงๆแล้วมีข้อบ่งชี้หลายอย่างเลยนะครับแต่โดยทั่วไปเราใช้ที่เยอะก็คือการรักษาโรคการปวดท้องหรือว่าโรคกระเพาะอาหารนี่เองนะครับฉะนั้นถามว่าทานได้ไหมทานได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่กินยาลดกรดอย่างเดียวที่ให้รักษาโรคกระเพาะอาหารอย่างนะครับสมมติเรามีอาการปวดท้องกินยาลดกระเพาะแล้วดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่ากินไปเรื่อยอาการไม่หายสักทีหรือหยุดยาลดกรดไม่ได้อันนี้ต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับว่ามีสาเหตุอื่นๆไหมที่ทำให้มีอาการโรคกระเพาะอื่นๆหรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้มีอาการปวดท้องอันนี้นะคร
0: ับ และการรักษาแบบว่าถ้าเกิดมันยังไม่หายจริงๆเขามีทางการแพทย์เขาจะตรวจดูยังไงต่อไปไหมฮะ
1: ก็ถ้าพบคุณหมอแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยการซักประวัตินะครับสิ่งที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมแน่ๆเลยนะครับก็คือในกรณีที่ปวดท้องไม่หายสักทีนะครับหรือว่าปวดท้องในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าปวดท้องแล้วมีอาการของโลหิตจางตรวจพบว่ามีซีด มีโลหิตจางนะครับหรือมีถ่ายเป็นเลือดถ่ายดำเป็นต้นหรือว่าในกรณีที่มีน้ำหนักลดเยอะๆผิดปกติอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องตรวจเพิ่มเติมเพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่โรคกระเพาะอาหารอย่างเดียว
0: ครับ
1: อาจจะมีสาเหตุอื่นๆเช่นเนื้องอกหรือมะเร็งกระเพาะอาหารที่เราเจอได้เรื่อยๆนะครับ
0: นะฮะมันจะมีอาการเตือนหรือแสดงให้รู้ว่าเราเป็นแบบนี้ไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยโรคกระเพาะอาหารก็จะมีอาการปวดท้องใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้ามะเร็งกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นด้วยอาการปวดท้องเช่นกันนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยอาการของมะเร็งกระเพาะอาหารเราในระยะเริ่มแรกจะไม่ค่อยมีอาการ
0: ไม่ชัดเจน
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการเยอะๆโดยเทียบทั่วไปที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือว่า1มีน้ำหนักลดผิดปกติมีตรวจลดตรวจพบว่ามีปัญหาเรื่องซีดหรือว่ามีถ่ายเป็นเลือดเป็นต้นพวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุว่ามันใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่อาจจะมีเหตุอื่นก็ได
0: ้ครับเมื่อเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยโอกาสถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวไม่ดีอย่างเช่นคนทำงานบางครั้งมันก็อย่างว่านะฮะเครียดบ้างทำงานดึกทานอาหารบ้างหรือว่ากินอาหารที่แบบรสจัดบ้างเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมาไหมฮะ
1: หมายถึงถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับทำให้ถ้าเป็นมากๆเนี่ยทำให้หนึ่งเป็นแผลที่มีเลือดออกได้เวลาที่มีเลือดออกเราก็จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดนะครับหรือว่ามีถ่ายออกมาสีดำๆนะครับถ่ายสีดำๆที่ว่านี่คือต้องถ่ายเหมือนเฉาก๊วยเลยนะครับ
0: ต้องดำเลยใช่ไหม
1: ดำเลยนะครับบางคนเข้าใจว่าถ่ายดำแต่อาจจะเป็นน้ำตาลเข้มอันนี้ไม่ใช่เลือดนะครับถ้าเป็นเลือดนี่คือต้องถ่ายดำเหมือนเฉาก๊วยเลยนะครับ
0: ต้องอย่างนั้นถึงเรียกว่าอย่างนั้น
1: ถึงว่าถ่ายเป็นเลือดนะครับพวกนี้ถ้าเลือดออกมากๆก็ทำให้มีอาการตกเลือดได้นะครับก็ทำให้มีภาวะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับส่วนกรณีเช่นบางอย่างถ้าเป็นแผลเลือดเรื้อรังก็เป็นเหตุที่ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารในอนาคตได้เหมือนกัน
0: คนออฟฟิศเนี่ยมีโอกาสหายไหมโรคกระเพาะอาหาร
1: มีครับ
0: มีใช่ไหมฮะ
1: ต้องบอกว่าอย่างที่บอกฮะโรคกระเพาะอาหารที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือโรคกระเพาะอาหารที่ไม่ได้มีแผลนะครับเวลาโรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผลอันดับแรกที่การรักษาคือต้องปรับพฤติกรรม
0: ปรับพฤติกรรม
1: ใช่ครับถ้าคิดว่าละว่าเสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะนี่คือภาวะเครียดดังนั้นการหลีกเลี่ยงความเครียดก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้รักษาตัวนี้นะคร
0: ับ
1: การออกกำลังกายการรับประทานอาหารนะครับหรือว่าการปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเช่นการหยุดสูบบุหรี่หรือการหยุดแอลกอฮอล์นะก็เป็นเหตุที่ทำให้สามารถทำให้โรคกระเพาะอาหารหายได้นะครับ
0: ฮะคุณหมอพอมีเคสตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของพนักงานออฟฟิศที่มาปรึกษาหรือมาดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระเพาะอาหารไหมฮะ
1: ก็มีเคสที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศมาที่เราเจอบ่อยๆมารักษาเรื่องโรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับ 2 กล้องแล้วอะไร

0: ซะแล้วเนี่ยก็ปกติพวกนี้2กล้องน่าจะปกตินะครับ
1: 2กล้องแต่ว่าอย่างอาการปวดยังมีอยู่
0: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องพยายามหาสาเหตุก่อนว่ามีเหตุอื่นไหมที
1: ่ดูให้หมดก่อน
0: ใช่ครับก็จากพฤติกรรมก็แล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายเนี่ยเครียดเยอะอยู่ยังต้องใช้ยาคลายกังวลยังต้องใช้ยาคลายเครียดสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนงานก็ดีขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยนั่นเป็นเหตุที่เราแนะนำอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยทำให้มีอาการของโรคกระเพาะได้นะคร
1: ับ อ้าวคุณหมอส่งท้ายหน่อยกับคนที่พนักงานออฟฟิศต่างๆพี่น้องๆที่ทำงานบางทีเขามีความเครียดบ้างอะไรบ้างนะฮะเกี่ยวกับโรคกระเพาะเชิญครับ
0: ครับก็พนักงานออฟฟิศนะครับส่วนใหญ่ก็หนึ่งมีความเครียดหลายอย่างใช่ไหมครับทำงานเร่งด่วน
1: ครับ
0: มีความเครียดเยอะพวกนี้ก็ต้องระวังเรื่องโรคกระเพาะอาหารนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยทำให้มีอาการปวดท้องได้เรื้อรังนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะอาหารอย่างเดียวรับประทานยาลดกรดแล้วจบไปโรคกระเพาะไม่ใช่นะครับอาจจะต้องระวังในบางเคสเท่านั้นเองที่ต้องดูว่าเอ๊ะมันมีความผิดปกติที่ต้องระมัดระวังโรคภัยอื่นๆเช่นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารร่วมด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับการปฏิบัติตัวเนี่ยก็หนึ่งหลีกเลี่ยงความเครียดนะครับรับประทานอาหารให้ตรงเวลา
1: ครับ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างที่ทำให้มีอาการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ออกกำลังกายนะครับหยุดสูบบุหรี่นะครับ
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะคุณหมอนะฮะอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติครับสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอคร
0: ับ

0: คกระเพาะอาหารคนวัยทำงานพอเกิดความเครียดหรือเจ็บป่วยจากการทำงานบางครั้งต้องกินยาแก้อักเสบยาแก้ปวดเข่ากระดูกการกินยาเหล่านี้มากเกินไปจะทำร้ายกระเพาะอาหารการกินอาหารไม่ตรงเวลาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารการทานอาหารรสจัดทานอาหารในปริมาณมากเกินไปการดื่มกาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไปกระตุ้นการหลั่งของกรดทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้อาการที่บ่งบอกว่าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารปวดท้องปวดแสบๆจุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่และอาจมีอาการคลื่นไส้เรอเปรี้ยวๆโดยอาการเหล่านี้จะเป็นหายๆไปเรื่อยๆเวลาปวดมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารเช่นปวดก่อนรับประทานอาหารหรือหลังรับประทานอาหารและไม่ควรซื้อยามาทานเองควรรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะตรงเวลาและสม่ำเสมออย่าทานในปริมาณที่มากเกินหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดงดสูบบุหรี่ดื่มชากาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมไปจนถึงน้ำอัดลมถ้าหากคุณเป็นโรคนี้แล้วก็ควรปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด
1: ก็พี่เจมอ่ะสังเกตดูสิผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาโอ้โหหน้าท้องผมแบนเรียบกันทั้งนั้นเลยอ่ะอ้วนอ่ะอยากได้แบบนั้นบ้างอ่ะ
2: น้องอ้วนก็เลิกกินแล้วก็ไปออกกำลังกายดี
1: โอ้โหว่าที่คุณหมอแนะนำมาอ้วนก็ทำทุกอย่างเลยนะแต่ว่าอ้วนอยากได้หน้าท้องนั้นอ่ะแบบแบนเรียบๆแบบสวยเลยอ่ะ
2: เอางี้พี่อ่ะรู้ไม่ลึกหรอกถ้าเราอยากรู้ลึกๆไปถามคุณหมอกันดีกว่า
1: เอ้า
3: หมอแอบฟังมานานแล้วอยากได้หน้าท้องแบนราบแบบดาราใช่ไหมดาราเขาไม่ได้อยู่ดีๆเขาก็สวยเลยเขาก็ต้องมีการออกกำลังกายดูแลรูปร่างดูแลตัวเองเหมือนกันเราก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกันมาเดี๋ยววันนี้หมอสอนท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยแบนเรียบ
1: ได้ไหม
3: คะ
1: อ
3: ๋ออ่ะมาเลย
1: โอ้ย
3: เป็นอะไร
1: วันนี้หลังไม่พร้อมอ่ะเมื่อวานอ่ะทำลดพุงไปเยอะมากเริ่มปวดหลังพี่เจมจัดการเลยแท็กมือแท็ก
3: ให้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกัน

0: พราะเป็นคนอยากจะผอมนะ
1: โอ้ยก็เนี่ยพี่ทำให้เป็นตัวอย่างเลย
2: ท่านี้ได้หมด
1: กลับไปทำ
2: ก็คือเริ่มท่าแรกเลยก็เป็นซิทอัพธรรมดาเลยนอนชันเข่าสองข้างเอามือประสานที่ท้ายทอยเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นมาได้แค่ไหนแค่นั้นอึ๊บแล้ววางลงทำ20ทีก็ได
1: ้โอ้นี่แค่ท่าแรกนะคะ
2: 2เซตสั่นสั่นสั่นพอคือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องพยายามกดคอลองให้ชิดเข่าก็ได้สำคัญก็คือว่าให้เรารู้สึกว่าเกรงหน้าท้องแล้วก็สะบักเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นก็พอแล้วถ้าต่อไปก็ยกขาขึ้นเอาอันนี้วางมือข้างไว้ข้างลำตัวยกขาขึ้นเหยียดขาขึ้นสองข้างให้เข่าตรงยกได้แค่ไหนแค่นั้นคือไม่ต้องยกให้ตั้งให้สะโพกตั้งฉากก็ได้แต่ว่าขอให้เข่าตรงเสร็จแล้วก็สลับขาตีขาไขว้กันสองข้างเราจะได้หน้าท้องด้านล่างใช่ไหมใช่ก็ทำไปนับไป30ครั้งก็ได้นับเป็น1เซต2เซต ใช่เสร็จแล้วก็พักก่อนพอทำครบก็พักถ้า2ผ่านไปแล้วมาท่า3เหนื่อยแล้วเนาะพักแป๊บนึงแล้วก็ท่าที่3ก็คือยกขาขึ้นเหมือนเดิมยกขาคู่เลยเสร็จแล้วก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาชายวาดวงกลมในอากาศหมุนตามเข็มนาฬิกา30ทีหมุนทวนเข็มนาฬิกาอีก30ทีเท่านี้ถ้าทำตามทุกวันได้จะทำรูปแบบตัวแอลอะไรก็ได้ทำ
1: แอดวานไปแล้วพี่เจน
2: โอเคถ้าทำตามนี้เนี่ยยังไงหน้าท้องก็แบนราบเรียบแน่นอนใส่เสื้อผ้าก็จะสวยแบบดาราเนาะลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อน
1: ที่จริงแล้วนั่งดูตั้งแต่ท่าแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยากแต่ก็ไม่เกินที่ใจอ้วนจะทำได้
0: แต่น้องอ้วนไม่ทำเลยนะ
1: โอ้ยอ้วนขอเวลานิดนึงอ้วนสัญญาอ้วนจะทำค่ะโหเมื่อกี้ได้มาหลายท่าแล้วต้องกลับไปฟิตแล้วต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะรบกวนอยู่เสมอเลยขอบคุณค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
2: ใช่พ่อแม่บังคับผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้
1: พี่เบนพี่โดมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ั
4: บ,
1: รบนี่ก็คือสนามที
3: ่ใช
1: ้ใช้ซ้อมมันใช
3: ่ใช่ครับผม
1: จริงๆคือวันนี้ผมอยากมาลองเล่นอยากมาลองรู้จักเอาจริงผมเคยดูคว้างจักรคว้างคอนะในแบบพวกกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าจริงๆอ่ะชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาลองทีมงานบอกว่าให้มาลองดูเขารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีพี่โดมเป็นคว้างจักรใช่ไหมส่วนพี่เบนเป็นคว้างคอนซึ่งวันนี้จริงๆถ้าแบบเล่นไม่เป็นเลยไม่มีเบสิกเลยนี่วันเดียวมันสามารถที่จะพอจับทางได้ไหม
2: ค่อนข้างยากครับผมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราต้องใช้เทคนิคเยอะหน่อยครับผม
4: ลองดูก็ได้ครับ
2: ลองดูครับ
1: ลองดูได้ครับ
4: ก็เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าแล้วกันอันนี้เป็นรองเท้าเฉพาะเขาออกแบบมาให้สำหรับกีฬาคว้างทั้งทุ่มน้ำหนักคว้างจักรคว้างค้อนที่มันใช้ในการหมุนใช่
1: จะเป็นพื้นแบบพิเศษใช่ไหม
4: ใช่เป็นพื้นแบบพิเศษครับในไทยก็ไม่มีขายต้องนำเข้า
1: อ๋อซึ่งหมายถึงว่าพื้นมันพิเศษตรงไหน
4: พื้นมันจะมีไฟเบอร์อยู่ตรงข้างในนี้ครับ
1: อ๋อช่วยให้
4: ม
1: ัน หมุนได้ดี
4: ขึ้นมันแข็งขึ้นยิ่งได้ดีขึ้น
1: ซึ่งถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปมันก็จะหมุนไม่ค่อยไปอย่างนี้
2: ใช่คร
4: ับก็ได้เหมือนกันแต่ก็
1: แรงมันจะน้อย
4: เพราะว่ามัน
2: ต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
4: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าเพราะว่าม
2: ันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
4: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่า
1: คือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมันดูมีความแบบอาจจะเจ็บตัวได้อันนี้คือกังวลแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเล่นอย่างปลอดภัยเรารู้วิธีการมันก็คงจะเซฟตัวเองได้
4: ใช่ครับสำหรับมือใหม่เริ่มก็ค่อนข้างยากครับเพราะมันต้องมีทั้งอุปกรณ์อย่างรองเท้าอย่างผมว่าใช้แบบไหนก็ได้อาจจะไม่ดีเท่าที่มันเป็นรองเท้าเฉพาะ
1: แต่ถ้ามันมีอันที่มันนั้นที่มันแบบเซฟกว่ามันก
4: ็
1: ช่วย
4: มันจะดีกว่าใช่
1: เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ย
4: ใช่พอเราจะคว้างจริงเนี่ยในกงก็จะเห็นว่ามันจะมีเซกเตอร์ที่คอยกำหนดว่าถ้าเราคว้างไว้ตรงไหนเนี่ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราต้องรู้ทิศทางก่อนเพราะว่าเราหันหลังคว้าง
2: ปกติยืนคว้างจะอยู่ในท่านี้ครับผมเราจะหันหน้าไปทางที่ตรงข้างกับทางที่เราจะปล่อยครับผมให้ใช้ลำตัวใช้สะโพกครับพลิกมาพร้อมกันบิดมานี่ครับ
4: ใช
2: ่ใช่พี่ใช่ใช่ใ
1: ช่ทั้งวันนี้เนี่ยพอมาถึงก็ได้เจอกับน้องโดมนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ว่าอายุ19ปีเองก็คือเป็นแบบนักกีฬาที่เพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมมานะครับซึ่งเก่งมากเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เบสิกเลยว่าเริ่มต้นของการเล่นกีฬาคว้างจักรเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มจากการที่แบบเราต้องไปรู้จักอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวจักรซึ่งจักรเนี่ยก็จะมีน้ำหนักหลายแบบมี1โล2โลซึ่งผมก็ต้องใช้อันที่เบาสุดเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับก็ต้องเอาที่เบาเลยสุด2ก็คือที่สำคัญคือเป็นรองเท้าซึ่งกีฬาคว้างจักรเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าเฉพาะของเขาที่เป็นพื้นเฉพาะที่มันจะมีไฟเบอร์เพื่อเป็นการเหมือนทำให้ตอนที่เราต้องหมุนตัวเนี่ยในการคว้างเนี่ยมันสมูทมากขึ้นหรือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นเพราะว่ารองเท้าอื่นก็คงเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยพื้นรองเท้าที่มันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในสนามของกีฬาคว้างจักรก็ได้เริ่มซ้อมท่าแบบเบสิกตั้งแต่ต้นนะครับ
2: เราเริ่มยังไงดีครับพี่โดมโอเคงั้นเราเริ่มจากยืนคว้างดีครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคนเริ่มเล่นคว้างจักรที่แรก
1: อันนี้คือฝั่งที่เราจะโยนไป
2: ใช่ครับนี่ฝั่งข้างหลังคือฝั่งที่เราจะคว้างไปครับผม
1: ครับ
2: ตรงนี้คือเราต้องเซตท่าให้แม่นที่สุดโดยการที่ขาหลังครับอยู่ต่อส้นเท้ากับขาหน้าครับผมแล้วก็ย่อลงนิดนึงตอนไปครับให้ใช้ตัวใช้สะโพกเนี่ยครับแขนนี่แค่ประกอบไว้เฉยๆแค่ให้มันคงอยู่เท่าเดิมให้ใช้ตัวใช้สะโพกบิดพาแขนมาใช่ครับใช่ระหว่างนี้เราอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มันมีมุมเพื่อจะคว้างขึ้นไปใช่ครับใช่ให้ตัวเรายืนบล็อกได้แบบว่ามั่นคงที่สุดนะครับแต่ข้างบนเราจะไม่เร่งเราจะมาเล่นตรงสะโพกตรงเอวปล่อยให้มันสบายที่สุดให้มันมีระยางที่กว้างที่สุดครับผมประมาณนั้นครับดีครับดีครับลองไปยืนอยู่บนเส้นจะได้รู้ทิศทางของเรา
1: คอมเส้นแบบ
2: ใช่ครับคอม

0: เส้นหันหน้าตัวตรงย่อลงนิดนึงครับย่อลง
1: ย่อทั้งสอง
0: ย่อทั้งสองข้างครับแล้วก็พลิกสะโพกไปพลิกสะโพกเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนโดยการใช้สะโพกแค่ขาครับผมนั่นแหละครับมาครั้งแรกอาจจะทรงตัวยากหน่อยดีครับผมแขนซ้ายเราปล่อยอย่าให้มันห้อยครับให้มันพาเราไปให้มันช่วยเราให้เราหมุนได้เร็วขึ้นให้มันได้สบายขึ้นดีครับประมาณนั้นเลยครับ
2: อันนี้คือท่าเบสิกสำหรับยืนใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับที่ยืนแล้วก็มันจะมีการปล่อยจักด้วยการคุมแรงที่มือกับการที่ปล่อยมันจะละเอียดตรงที่มือเราว่าเราจะปล่อยจักไปในมุมไหนทิศทางไหนเราจะไล่แรงไปถึงนิ้วชี้ไหมหรือว่าจะออกก่อนไหนปกติคว้างจักครับมือเราจะจับอยู่ประมาณนี้ครับผม
2: โอ้ต้องจับทั้งอันเลยอ่ะ
0: ใช่ครับผมพอเราไปครับเราจะไล่ให้มันไหลไปทางนี้ครับให้มันออกมาถึงนิ้วชี้เราเนี่ยครับให้มันไหลออกไปฝึกที่แรกก็จะมีการก่อยจักก่อยจักคือให้มันกลิ้งให้มันกลิ้งไปปล่อยให้มันกลิ้งให้มันตรงแล้วก็การโยนจักขึ้นให้มันนิ่งให้มันนิ่งให้มันไอเนี่ยให้มันตรงครับผมแล้วก็ให้มันหมุนไปทางเดียวกับเข็มนาฬิกาครับผมลองดู
2: อันนี้คือกี่โลอ่ะ1
0: โลอันนี้1โลครับผมให้แรงมันส่งจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับผมให้มันขึ้นมาจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับให้มันไปข้างหน้านี่ครับให้มันไปข้างหน้าระวังนะครับให้มันไปข้างหน้าให้แรงมันออกไปข้างหน้าครับให้มันปล่อยไปข้างหน้าใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราลองไปสนามหญ้าไปก่อยจักดูครับผม
2: เดี๋ยวเราลองไปกล่อยเรียกว่ากล่อยจัก
0: กล่อยจักครับผมความละเอียดของจักก็มีแค่การปล่อยจักนี่ครับที่ต้องใส่ใจกับมันหน่อย
2: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าถ้าปล่อยไม่ดีบางทีจักมันเปิดไปหรือไม่จักมันมุดไปถ้ามันไม่ได้องศาตามที่มันออกไปครับมันจะไปไม่ได้ไม่ไกลประมาณนี้ครับ
2: หรือมันจะเบี้ยวเงี้ย
0: ใช่ใช่ครับผมพยายามเนี่ยปล่อยให้มันตรงให้มันกิ้งไปตรงๆเนี่ยครับให้แรงเราออกไปข้างหน้ากดนิ้วก้อยให้มันไล่แรงไปเนี่ยครับไล่แรงให้มันถึงนิ้วชี
2: ้
0: ลองดูครับประมาณนะครับประมาณนะครับแต่เราจะไม่พลิกขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันไหลไปมือของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ปล่อยให้มันไหลออกไปปล่อยให้มันไหลออกไปประมาณนั้นประมาณพอก่อยได้ระดับนึงแล้วเราก็ลองโยนขึ้นให้มันตรงเราจะไม่พลิกไปอย่างเงี้ยครับเราจะแค่ปล่อยให้มันไปให้นิ้วชี้ครับไปนิ้วชี้มาแปะที่ขอบจักไว้แล้วนิ้วอื่นก็เรียงไปตามเลยครับเรียงไปตามนิ้วที่แปะประมาณนั้นพี่แล้วก็ก่อยออกไปเริ่มได้ละดีอันนี้ดีครับพอเราชินกับมันแล้วเราจะมาเริ่มคว้างมันครับเริ่มแรกเราจะยืนคว้างตรงอย่างนี้ก่อนครับขาคู่ย่อแล้วก็ไปครับผม
2: อ๋อเหมือนท่าตะกี้ครับ
0: คล้ายๆครับผม
2: คล้ายๆตอนนี้ยืนขาคู่ก่อน
0: ใช่ครับผมให้เรามีแรงมีแกนในตัวก่อนครับผมให้มันยืนขาคู่แล้วก็ออกไป
2: พี่โดมเขาก็ค่อยๆแบบฝึกผมแล้วก็ให้ลองทำหลายๆแบบทำแบบธรรมดาได้ปุ๊บก็ให้ลองโยนขึ้นข้างบนหรือโยนไปไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจำวิธีการปล่อยน้ำหนักของจักรได้ถูกต้องหรือควบคุมทิศทางได้หลังจากที่เราได้แบบทำการกล่อยจักรเรียบร้อยฝึกกล่อยจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปในสนามที่เขาเอาไว้ฝึกในการจำลองการโยนก่อนที่จะไปสนามจริงนะครับได้ลองเคลื่องจักรเนี่ยในสนามนั้นเป็นกลงซึ่งก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าพอเราใหม่เนี่ยหรือเราต้องการฝึกให้ปล่อยในทิศทางที่ตรงเนี่ยเขาจะมาฝึกในกลงนี้เพื่อเป็นการหนึ่งคือเป็นการเซฟตี้ไม่ให้จักที่ถ้าเราคว้างไม่ตรงเนี่ยมันจะไปโดนคนอื่นได้2ก็คือเป็นการตัดความสนใจของเราถ้าเราไปอยู่ในสนามจริงบางทีเราเห็นระยะไกลเนี่ยเราก็จะมัวแต่โฟกัสว่าทํายังไงให้เราไกลได้สุดจนบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในการปล่อยท่าให้มันถูกต้อง
0: ในกงนี้เราจะมาดูเทคนิคครับผมเราจะมาทําเทคนิคก่อนคว้างคร
2: ับ
0: เราจะมาดูว่ามุมที่เราปล่อยจักเทคนิคที่เราทําว่ามันโอเคหรือยังก่อนที่เราจะไปคว้างจริงครับผมปกติเราจะคว้างอัดตรงนี้เพื่อเช็คดูว่าควรแก้ตรงไหนหรือไม่เราไปคว้างจริงแล้วมันยังไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับ
2: กลับมาแก้ตรง
0: กลับมาแก้ใช่ครับกลับมาแก้กลับมาดูว่ามันเป็นอะไรหรือมันเกิดอะไรถ้าดูในมุมนี้เราจะไม่ได้คิดถึงความไกลครับเราจะมาอยู่กับเทคนิคได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราออกข้างนอกเนี่ยสมองเราจะคิดไปเองแล้วพอเราเห็นทางเราเห็นอะไรเงี้ยสมองเราจะคิดแล้วว่ามันต้องไกลเราอยากได้ไกลประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เลยจํากัดเรื่องความไกลว่ามันไม่ไกลหรอกยังไงมันก็ไปชนตรงนั้นเราก็เลยได้โฟกัสกับเทคนิคได้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
2: ขอชมเป็นขวัญตานะครับ
0: ครับอันนี้คือเราฝึกกันที่นู่นแล้วใช่ไหมครับที่เหยียงควางคันนี
2: ้เสียวจังหวะที่แบบหันมา
0: อย่ากลัว

0: ผมยิ่งกลัวเรายิ่งจะมันจะแบบว่าก
1: ังวล
0: กังวลใช่ครับเราอย่ากลัวกล้าทำมัน
1: มาดูอีกทีครับเวลาจับคือไม่ได้จับอย่างนี้ใช่ไหมเวลามาคือต้องจับให้มันเป็นแนวขนาน
0: แล้วมันแล้วแต่คนถนัดครับผม
1: แล้วแต่คนถนัด
0: ใช่ครับบางคนก็คว่ำมาเลยบางคนก็เปิดก่อนหรือมันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนจะคว่ำแล้วแต่เทคนิคของคนที่ได้อีกทีหนึ่งครับผ
1: ม
0: ให้เหมือนความรู้สึกเหมือนเราก่อยจัดแล้วมาผสมกับเทคนิคที่เราทำทีแรกขาข้างหลังมาต่อขาข้างนี้อยู่ฝั่งนี้ครับผมใช
1: ่
0: แล้วก็ให้มันกว้างให้ฐานมันกว้างนิดนึงโอเคครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงครับสร้างแรงให้มันไปง่ายขึ้นแล้วก็หมุนสะโพกเข้าไปครับหมุนสะโพกก็คว้าง
1: แล้วข้างก็ปล่อยไปอย่างนี้
0: ใช่ครับผมให้มันขนานไปกับพื้นการเคลื่อนไหวการใช้สะโพกนี่รู้สึกดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่ปล่อยยังไม่ดียังไม่รู้สึกว่าต้องปล่อยยังไงใช่ครับผม
1: โอเคครับต้องมีสมาธิเพราะต้องอย่ากลัวตะกี้มันกังวลอ่ะกังวลว่าเดี๋ยวจะแบบเผลอหลุดแล้วโดนคนข้างหลัง
0: พยายามตอนไปคว่ำมือไว้ครับคว่ำมือไว
1: ้คว่ำมือไว้
0: คว่ำมือไว้ใช่ครับดีขึ้นครับดีขึ้นถือว่าได้ออกแรงดีครับผมลองอีกสักหน่อยพยายามคว่ำมือให้จักรมันออกไปไล่แรงไปให้ถึงนิ้วชี้ครับผม
1: นิ้วโป้งอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหม
0: นิ้วโป้งนี่
1: เก็บไว้ก็ได
0: ้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับนิ้วโป้งนี่คือปล่อยดีขึ้นครับดีขึ้นมันเปิดไปหน่อยเมื่อกี้พี่เปิดมือไปหน่อยพยายามให้คว่ำลงนิดนึงดีอันนี้ดีมากเลยพี่โอเคเลยอะถือว่าออกแรงเป็น
1: ตรงนี้ให้องศามือปล่อยให้มันแบบ
0: ให้มันเนี่ยให้มันตรงไหล่เราก่อนให้มันตรงแขนซ้ายตรงแขนขวาตรงเนี่ยครับให้มันออกในรูปแบบว่าตัวทีครับผม
1: ลองอีกสักทีได้ไหมครับ
0: ได้ครับผม
1: ถ้ายืนสำคัญมากเลย
0: สำคัญครับผมสำคัญปล่อยจักไม่ค่อยดีครับผมพยายามให้มันกำเรากำจัก
1: กำเยอะไป
0: กำเยอะไปพยายามให้มันอยู่แค่ปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วอื่นก็เรียงตามนี้เลยอันนี้ดีครับอันนี้ดีกีฬาของผมมีเทคนิคหนึ่งที่พูดง่ายทำยากให้สบายอย่าเก่ง
1: พูดตะกี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เจอคือแบบจับยังไงให้มันรู้สึกเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะล่วงมือเล็กมันมีผลไหมครับ
0: ไม่มีครับผม
1: แค่เราจับให้มันเจอจุดที่เรา
0: ใช่ครับแค่มันเจอจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละใช่ละก็จบแล้วครับ
1: จนเหมือนสุดท้ายเราก็เริ่มแบบพอทําได้แล้วเหมือนพอได้ลองทําหลายๆลูกเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในลูกก่อนๆที่เราทําไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่เหมือนพอเราเริ่มอยู่ในชมรมมีรุ่นพี่มาเทรนปุ๊บเราก็เริ่มแบบจากที่ทําไม่ได้ก็ค่อยๆทําได้เขาก็เริ่มเห็นแววเราพอเราแบบเริ่มได้ตรงนั้นปุ๊บเขาก็แบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วนายต้องออกไปลองเล่นของจริงดูเผื่อนายจะมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอเราได้ลองตรงนั้นเสร็จก็เลยออกมาลองเล่นของจริงโอเคครับพี่โดมต่อไปเดี๋ยวเป็นตาผมลองโยนใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งปกติก็จะโยน6ลูกใช่ไหมคร
0: ับ6ลูกครับผม
1: แล้วอย่างเวลาโยนนี่เราแบบมีอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างในกฎของแบบ
0: อันดับแรกเลยครับเราจะมาดูกันที่จุดที่เราต้องออกต้องเข้าครับผม
1: ครับ
0: คือตอนเข้าเราเข้าตรงไหนก็ได้ของวงแต่ว่าตอนออกเนี่ยเราต้องเดินออกข้างหลังอย่างเดียว
1: ข้างหลังอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: ออกข้างหน้าคือผิดกฎ
0: ฝ่าครับผมและอีกอย่างคือเส้นเซกเตอร์เนี่ยครับปกติแล้วตอนแข่งเขาจะตีออกไปยาวทําให้เรารู้ว่าเราคว้างให้มันอยู่ในโซนนี้นะอย่าให้มันออกด้านข้างออกนอกเซกเตอร์ก็ถือว่าฟาวล
1: ์แล้วก็เวลาคว้างคือต้องอยู่ในวงเท่านั้น
0: ใช่ต้องอยู่ในวงเท่านั้นครับผม
1: โอเคครับแล้วอย่างนี้คือ6ลูกนี่คือโยนต่อเนื่องได้เลยหรือว่า
0: ปกติแล้วตอนแข่งเขาจะคว้างแล้วก็วัดคว้างแล้วก็วัดให้มีสถิติทุกลูกแต่นี้เราจะคว้างดูลูกที่ไกลที่สุด
1: ตอนนี้เรามี3ลูกได้ไหม
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเก็บเอา
0: ได้ครับผม
1: โอเคครับงั้นเริ่มเลยคนกี่เมตรเนี่ย10เมตร
0: 20นี่เก่งเลย
1: นี่เก่งลองดูเอาให้ได้สัก5ก่อนแล้วกันตอนนี้มาครับเราจะลองโยนจัก1กิโลครั้งแรกแบบไม่หมุนนะครับมาดูกันว่า6ลูกเนี่ยเราจะได้ระยะที่ไกลสุดเท่าไหร่

0: แซงถูกแล้วครับพี่ต้องความจัดนิดนึง
1: โอเคครับ
0: ไปไกลเลย
1: แต่ว่าเรามาถูกทางแล้ว3ลูกได้ประมาณกี่เมตรตอนนี้
0: 78เมตรได้ไม่แน่อาจจะ20เมตรก็ได้แล้วมั้งพี่ความมือลงนิดนึงครับมันจะดีกว่านี
1: ้โอเคครับ
0: อย่าไปกังวลกับมันเยอะครับ
1: โอเคครับคำแนะนำจากพี่โดมนะครับอย่าไปกังวลกับมันเยอะเราเหลืออีก3ลูกมาดูกันว่าจะสิ้นที่กี่เมตรลูกที่4นะครับลูกที่5ครับนี่โอเคครบแล้วรู้สึกว่าน่าจะลูกลองสุดท้ายน่าจะได้ไกลที่สุดนะเท่าที่ดูเดี๋ยวลองไปถามพี่โดมกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่อันไหนใกล้สุดครับลูกไหน
0: ลูกที่5ครับผม
1: ลูกลองสุดท้ายใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ใช่
0: ลูกสุดท้ายรู้สึกเก่งไปหน่อยมันเวลาจะเอาแรงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเก่งถ้าพี่สบายได้มากกว่านี้มันจะไปไกลได้มากกว่านี้ครับพยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองว่าพยายามเรียงลำดับว่าเราจะทำอะไรก่อนอะไรหลังประมาณนี้ครับอันนี้ถือครั้งแรกวันแรกทำได้ดีแล้วครับถือว่าดีมาก
1: ประมาณกี่เมตรครับที่ได้ไกลที่สุดเมื่อกี
0: ้ต้องลองวัดดู
1: ลองวัดดูใช่ไหมโอเคครับจบแล้ว6ลูกเดี๋ยวเราลองไปวัดดูกันว่าอันที่ไกลที่สุดไปดูกันว่าจะได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันแรกของการคว้างจอกเนี่ยทำไปได้ไกลสุดกี่เมตร
0: ครับผม
1: ไปครับพี่โดม
0: ยี่สิบสองจุดหกแปด
1: เฮ้ยยี่สิบสองเลยเหรอ
0: ใช่ครับยอด
1: 22.68 เมตรนะครับลูกที่ไกลที่สุดซึ่งน่าจะเป็นลูกที่5ที่โยนเพราะว่าเป็นลูกที่แบบรู้สึกว่าปล่อยออกไปได้ฟีลลิ่งมันบอกร่างกายมันบอกเลยว่าลูกนี้น่าจะได้ไกลที่สุดตอนแรกคิดว่าคงแบบเต็มที่15 16อะไรเงี้ยถือว่าโอเคตะกี้ผมโยนไปแล้วครับต่อไปขอดูพี่โดมนะครับโยนเป็นขวัญตาให้ดูหน่อยครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: อยากดูมากเลยครับเดี๋ยวรู้ได้เลยครับผม
0: ได้ครับ
1: มืออาชีพกำลังจะโยนให้เราดูนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงถ้าเขาแข็งแรงมากตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากแบบทำไม่ได้คือถามว่านี่มันทำได้มันทำได้ในแบบเบสิกมากๆชอบโมเมนต์เวลาที่มันอยู่ตรงนี้มากเลยมันเป็นกีฬาที่ความกดดันไม่อยู่ที่ใครเลยอะความกดดันเหมือนแบบทุกอย่างมันอยู่นะวงกลมอันเนี้ยจังหวะที่เราแบบจะตั้งขาจังหวะที่เราจะเหวี่ยงจังหวะที่เราจับจากอะทุกอย่างมันมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกันไปหมดถ้ามันเหมือนมันมีบางจังหวะบางลูกที่เราจะโยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือน3อย่างพร้อมแล้วอะแต่มันมีอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจขึ้นมาปุ๊บอะลูกนั้นมันเหมือนออกไปมันก็จะไม่ดีเราก็จะเหมือนรู้เลยว่าลูกตะเกียเราพลาดตรงไหนหรือเราแบบใจเราไม่นิ่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีลูกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเมื่อกี้แบบโฟลว์มากแบบลูกทุกอย่างมันแบบไหลไปตามที่เราคิดที่เราแบบโฟกัสเลยเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเย้มันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาอย่างที่โดมบอกเลยว่าแบบมันใช้หลายปัจจัยของหลายๆอย่างมาผสมกันในหนึ่งกีฬาใช้สมาธิใช้ร่างกายใช้ความนิ่งของจิตใจการคัดทุกอย่างออกไปให้ได้ไม่ว่าเราจะเหมือนแบบกังวลเรื่องอะไรแต่จังหวะที่เราจะปล่อยมันเหมือนทุกอย่างมันต้องพร้อมที่สุดแล้วก็สุดท้ายมันเป็นกีฬาที่ถ้ามันจะพลาดมันคือตัวเราคนเดียวเลยวันนี้ผมเล่นเป็นยังไงบ้าง
0: ค่อนข้างโอเคครับสำหรับวันแรกถือว่าโอเคมากครับออกแรงได้พอมีเทคนิคในการที่จะออกแรงถือว่าโอเคสำหรับวันแรกครับ
1: แต่ว่าสนุกดีนะหมายถึงวันนี้พอได้ลองคว้างจักรตอนแรกคิดว่าแบบโหก่อนมาก็จะภาพในหัวคงแบบยากมากแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละ
0: ยาก
1: แต่ว่าเหมือนพอเราเริ่มจับจังหวะได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบสนุกดี
0: ครับผม
1: เจอเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยเลยอยากถามโดว่าสำหรับโดมเนี้ยโดมรู้สึกว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ของกีฬาแบบคว้างจักรที่แบบเราเจอ
0: ผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้ประมาณนี้ครับผมอยู่กับมันแล้วมันตอบสนองกับผมได้ในการใช้สมองหรือการใช้แรงใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ย มันรู้สึกค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้ครับผม
2: โดยรวมอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับผมมันทำให้เรามีสมาธิกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองจริงๆประมาณนี้ครับ
2: อย่างนั้นเลยที่แบบรู้สึกเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: อย่างจุดเริ่มต้นเลยที่มาเล่นขว้างจักรเนี่ยเริ่มต้นได้ไงเห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
0: ใช่พ่อแม่บังคับตอนผมมัธยมผมเป็นเด็กติดเกมค่อนข้างติดเกมหนักมากคือเลิกเรียนร้านเกมบ้านเลิกเรียนร้านเกมบ้านเนี่ยชีวิตจะหลูบอยู่อย่างเงี้ยเลิกเรียนร้านเกมบ้านแม่กับพ่อเหมือนว่าไม่ไหวละพ่อก็เลยบอกว่ายื่นข้อเสนอมาถ้าจะเล่นเกมมีเวลาให้เล่นแค่2วันนะคือเสาร์อาทิตย
2: ์
0: วันอื่นคือขอหากิจกรรมอย่างอื่นทำช่วงนั้นผมก็พอไม่ได้เล่นเกมปุ๊บมันเคว้งอะพี่เคยเป็นไหมไม่รู้จะทำอะไรดีกว่าจะรอให้มันถึงเสาร์อาทิตย์มันก็โอ้โหนานเหลือเกินมันก็เลยทำให้ผมว่าหาอะไรเล่นเพราะว่าหนึ่งผมก็ไม่ชอบเรียนอยู่แล้วผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งนี้ที่แรกโรงเรียนผมมันมีการแข่งหมากฮอตจนผมได้ไปคัดจำไม่ได้ว่าคัดไปภูเก็ตหรือที่ไหนนี่แหละครับแล้วก็คัดไม่ติดเขาเอา2คนผมได้ที่3ครูที่สอนหมากฮอตหมากรุกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะมีกีฬานึงลองไหมเผื่อมันไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยจะพาไปลองเล่นขว้างจักรผมก็งงเลยอะไรขว้างจักรไม่เคยได้ยินมาก่อนพอไปเล่นพอลองเล่นก็ก็สนุกดีจบม.3ครับผมก็ไปแข่งภูเก็ตกลับมาเริ่มขี้เกียจซ้อมขึ้นม.4ก็ไปต่ออีกโรงเรียนนึงก็ไม่เจอครูคนนี้ละเราก็กลายเป็นหาอย่างอื่นเล่นดีกว่าไปที่นู่นก็เหมือนเดิมเข้าลูปเดิมเลยบ้านเล่นเกมมันก็เลยทำให้พ่อกับแม่ว่าเห็นตอนม.3เรามีจุดเนี้ยที่เราไปได้ดีแกก็เริ่มบังคับแล้วบังคับให้เล่นคัดตัวก็คัดได้มาที่นครสวรรค์แล้วก็เจอโค้ชผมคนปัจจุบันเนี้ยช่วงนั้นก็คือพอโตขึ้นเราได้คิดอะไรหลายอย่างขึ้นเริ่มตัดเกมออกจากสมองไปก่อนเริ่มมาโฟกัสเรื่องการซ้อมลองตั้งใจกับมันเรามาขนาดนี้แล้วเราเสียเงินกับมันมาแบบเยอะมากเราก็เลยจะมาพยายามแบบว่าอ่ะลองตั้งใจนิดนึงตั้งใจกับมันว่ามันจะไปได้ถึงไหนเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงช่วงนึงที่มันดีมากๆแล้วเข้าฟอร์มเราสุดๆแล้วช่วงเยาวชนกำลังจะไปแข่งโควิดมันก็เลยทำให้ผมแบบโอ้โหท้อเลยช่วงนี้คือพีคที่สุดของเรากลายเป็นว่าผมท้อละก็ซ้อมจนแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยซ้อมโควิดไปเรื่อยๆเยาวชนผมแค่ไม่มีผลงานเลยพ่อแม่ก็แบบว่าโทรมาหาทุกวัน
2: อ
0: ะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะเยาวชนผมไม่ได้แข่งเลยผมเพิ่งไปแข่งแมตช์แรกที่ศรีสะเกษขึ้นแมตช์แรกก็เป็นประชาชนเลยก็
2: ด
0: ีหลังจากนั้นก็ดีมาก็ไปแข่งซีเกม
2: ก็ได้ไปแข่งซีเกมเลยเป็นแมตช์ที่2หรือเปล่า
0: ใช่ครับซีเกมเป็นแมตช์ที่2
2: แล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เหรียญเงิน
0: ใช่ครับผม
2: รู้สึกไงบ้างพอแบบตอนแรกเกือบจะท้อไปแล้วเพราะโควิดจนแบบผ่านมา2ปีป่ะใช่มั้ยที
0: ่2ปีครับ
2: ที่แบบกว่าจะได้แข่งซีเกมเนี่ยแล้วพอมันได้เหรียญครั้งแรกแบบเป็นไงบ้างพ่อแม่เป็นไงบ้าง
0: ก็
2: ตัวเรา
0: ก็ดีใจเราไม่ใช่คนที่จะอดทนอะไรกับอะไรขนาดนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความอดทนสูงขนาดนั้นผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจมันทำได้อยู่แล้วเราได้ติดทีมชาติแล้วนะเราได้มาถึงจุดนี้แล้วนะเราได้มีทุกอย่างเพราะมันอ่ะ
2: มันก็คือนอกเหนือจากแบบความชอบมันคือเป็นสิ่งที่เหมือนมันเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วยใช่ไหม
0: ใช่เป็นความผูกพันไปแล้วผูกพันกับมันเพราะว่ามันสร้างเราได้มาถึงจุดนี้ครับผม
2: แล้วหลังจากนี้โดมคิดว่าแบบตั้งเป้าตัวเองกับกีฬาขว้างจักรไว้แบบจุดไหนต่อมีแบบภาพไหมที่เฮ้ยเราอยากแบบคว้าแชมป์นู่นแชมป์นี้อะไรเงี้ยหรือสถิติตัวเองอยากไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็คิดแค่ว่าอยากทำลายของประเทศไทยให้ได้ก่อนครับผม
2: อย่างตอนนี้ประเทศไทยเท่าไหร
0: ่55เมตรครับผม
2: ตอนนี้โดมได้เท่าไหร
0: ่พีคสุดที่แข่งก็52ครับก็เลยคิดว่าอยากพยายามจะทำลายสถิติประเทศไทยก่อน
2: และคิดว่าแบบอย่างตอนเนี้ยคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นขว้างจักรเนี่ยมันถือว่าเยอะหรือน้อยขนาดไหนอ
0: ่
2: ะ
0: ในประเทศไทยถือว่าน้อยมากครับ
2: น้อยมาก
0: โอ้โหหยิบมือเดียวครับผมใช่ครับ
2: เพราะอะไรอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่ดังในไทยด้วยครับมันไม่ค่อยดังเหมือนฟุตบอลเหมือนวอลเลย์อะไรเงี้ยเขาเข้าถึงยากด้วยยิ่งได้ซ้อมด้วยเทคนิคของมันด้วย
2: สนามอุปกรณ
0: ์อุปกรณ์ใช่ครับ
2: ที่หาที่เล่นยาก
0: ใช่ครับผมเราไม่ได้พร้อมเหมือนต่างชาติขนาดนั้นครับ
2: ที่เขามีเหมือนแบบสถานที่รองรับให้คนที่สนใจใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
2: แล้วคิดว่ามันยากไหมที่วันนึงแบบสนามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแบบในหลายๆพื้นที่ของแบบประเทศอะไรเงี้ย
0: ค่อนข้างยากมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วครับผ
2: ม
0: มันก็เลยค่อนข้างยากมากที่จะมีคนมาสนับสนุนกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องกีฬาประเภทลานเนี้ยมันไม่ได้มีคนเล่นแบบเยอะขนาดนั้นครับผม
2: คนมันไม่ค่อยมาสนับสนุน
0: ใช่ครับผม
2: ซึ่งจริงมันต้องการสิ่งนี้เพื่อให้กีฬามันแบบไปได้ไกลขึ้นหรือมีคนรู้จักมีคนเล่นเยอะขึ้น
0: ใช่ครับผม
2: แล้วเหมือนแบบสมมติว่าเนี่ยพอสนามแบบมีไม่เยอะคนแบบเข้าถึงยากเนี่ยแล้วถ้าคนที่จริงๆเขาดูสมมติเขาดูอยู่เนี่ยแล้วเขาแบบเกิดสนใจขึ้นมาจริงๆมันเริ่มต้นยังไงได้อะ

0: ของกรีธาแบบลานมากขึ้น
1: ใช่ครับผมก็อยากให้มาเล่นกันเยอะ
0: ๆ
1: พอคู่แข่งมันเยอะมันก็จะพยายามดันกันขึ้นไป
0: มันจะมีแบบ
1: สติมันจะดันกันใช่ครับ
0: ก็จะสนุกขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันมันมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้น
1: เหมือนกับว่าเราอยากชนะคนเนี้ยต้องมีแรงจูงใจให้ตัวเองไปในระดับหนึ่งครับผม
0: วันนี้สนุกมากเลยขอบคุณมากครับโดม
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: มันเป็นเสน่ห์มากเลยนะเพราะกีฬาที่สุดท้ายคือเราไม่มีคู่ต่อสู้แข่งอยู่ข้างๆสุดท้ายมันคือณเวลาแข่งมันคือแบบมีแค่เราคนเดียวเราสุดท้ายศัตรูที่มันสำคัญที่มันแข็งแกร่งที่สุดมันก็คือตัวเราเองว่าเราจะเอาชนะได้ไหมพอได้มารู้จักกีฬานี้แล้วมันแบบมันมีเสน่ห์แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกซึ่งวันนี้แบบพอได้คุยกับโดมแล้วก็ประทับใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปว่ารู้สึกว่าโหเพิ่งอายุ19อ่ะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาขว้างจักรทุกคนนะครับที่เล่นอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบในระดับไหนก็หวังว่าแบบกีฬานี้มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะวายในการแบบอยู่ในสายอาชีพนี้แล้วก็ขอให้มีแบบคนมาช่วยกันสนับสนุนกีฬานี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจจะเป็นอย่างไรถ้าตื่นขึ้นมานิ้วมือคุณเกิดล็อกจะหยิบจะจับอะไรก็ไม่ได้ไม่ต้องตกใจวันนี้เราจะมาปลดล็อกกันและสำหรับคนที่เดินแล้วเกิดอาการขาพลิกทำให้เกิดอาการปวดขึ้นในทันทีเรามีวิธีดูแลรักษาได้ไม่ยากเลยครับ

0: วันนี้ที่มาหาหมอปวดนิ้วปวดมากเลยแล้วนิ้วมันล็อกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรพอจะกำนิ้วมันจะฝืดนิ้วมันจะรู้สึกขัดๆก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นมันจะล็อกมันอะไรถึงจะขนาดนี้อ่ะแล้วก็หายากินแก้ปวดแก้อักเสบอะไรก็กินไปทุกอย่างแต่มันก็ไม่ดีขึ้นมันก็เป็นมากทีนี้เป็นล็อกแล้วต้องล็อกแล้วมันปวดถึงจะบางครั้งมันปวดขึ้นมาต้องเอามือจับง้างอย่างเงี้ยเพราะว่ามันง้างไม่ออกง้างเองไม่ได้มันปวดเวลาจับของอะไรมันจะไม่มีแรงเคยมีคนเขาบอกเขาพูดกันว่านิ้วล็อกแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแล้วมันจะเป็นแบบนี้เวลามันปวดจัดๆนะดึงอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยไม่มีแรงนะมือข้างเนี้ยไม่มีแรงไม่มีแรงที่จะดึงจับนี้ก็ไม่มีแรงต้องใช้ดัดเอาดัดอย่างเงี้ยแล้วมันจะลั่นตัวเนี้ยเคยฉีดยาแล้วครั้งนึงมันก็อยู่ได้แค่ประมาณ2เดือนแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกปวดนิ้วอะค่ะ
1: ปวดนิ้ว
0: นิ้ว
1: ปวด
0: น
1: ิ้
0: วนิ้วมันล็อกเนี่ยค่ะ
2: นิ้วล็อกเหรอฮะ
0: นิ้วมันล็อกเนี่ยพอกำแล้วมันจะอย่างเงี้ยมันจะ
2: นิ้วนี้
0: ค่ะ
2: นิ้วกลาง
0: มือขวา
2: อ
0: ัน
2: นี้
0: นิ้วกลางมือซ้าย
2: กำดิครับเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันเลย
0: มันเป็นเหมือนกันเลยเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่หมายถึงว่าพอกำไปทุกนิ้วพอปล่อยมานิ้วกลางจะยังติดอยู
0: ่แต่นิ้วนี้มันจะล็อก
1: เลย
2: มันเหมือนดีด
0: เราจะต้องใช้แรงดีดออกเองเนี่ย
1: อ๋อเหรอแล้วตอนมันงออยู่ต้องดีดออกนี่มันปวดไหมฮะ
0: ปวดเนี่ยปวดตอนเนี้ย
1: ปวดตอนนี้ปวดด้วย
0: ปวด
1: เออมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะทำงานอะไรที่ใช้นิ้วเยอะๆอะไรอย่างงี้ไหมฮะ
0: แต่ก่อนนี้ทำงานหนัก
1: ทำงานหนักแต่ก่อนนี้นะฮะ
2: ทำอะไรนะครับ
0: ทำนาทำงานทุกอย่างอ่ะทำมาก็10กว่าปีเกือบ20ปีอ่ะ
1: เกือบ20ปีอาจารย์ครับนิ้วคนเราล็อกได้อย่างงี้เลยเหรอ
2: ล็อกได้ครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาคือคนเวลาใช้มือเยอะๆเนี่ย
1: ครับ
2: ตรงเอ็นที่ทำหน้าที่ในการงอนิ้วมือเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะ
1: ก็คือตรงนี
2: ้ลองจับดูนะเจ็บไม่เจ็บ
1: ขอโทษนะครับ
2: ลองกำดิครับเอาล็อกคุณแบนหลังเลยครับ
1: มีกด
2: เดี๋ยวลองแบนดิครับมีปึ๊กไหมอ๋อ
1: ใช่ปึ๊กเลยปึ๊กเลยใช่ครับเด้งเลย
2: เด้งไหมครับ
1: อ๋อใช่มันเหมือนมีปุ่มอะไรที่มันเด้งขึ้นอะไรเงี้ย
2: คุณแอนเองมีไหมทำให้ได้ให้ความรู้สึกนี้มีไหม
1: ไม่มี
2: ไม่มีนะ
1: ไม่มีอะไรเด้ง
2: มันจะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรล็อก
1: เหมือนมีปุ่มอะไรเด้งเหมือนกับมันขัดกันอยู่แล้วมันก็ต้องกระเด้งขึ้นอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ครับ
1: อ๋อฮะ
2: ครับอันนี้เหมือนกับการเหนี่ยวไกปืนนะ
1: ครับ
2: ถ้าเคยยิงปืนจะรู้เวลาที่เรายิงปืนเนี่ยจ
1: ัง
2: หวะที่จะสูญจะลั่นอะไรมันติ๊กติ๊กเหมือนกันเลย
1: นี่มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการทำงานหนัก
2: ใช้มือเยอะใช้นิ้วเยอะนะครับเราดูอย่างเงี้ยนอกจากมีความรู้สึกที่มันขัดตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเรากดมันจะเจ็บไหมครับ
0: เจ็บ
2: ใช่ไหมครับน
0: ี่
2: ม
0: ี
2: การอักเสบอยู่เจ็บมากด้วยใช่ไหมนิ้วชี้เจ็บไหม
0: ไม่เจ็บ
2: นี่ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บ
1: อ๋อ
2: มันมีการเจ็บทั้งสองเจ็บตรงนี้ตรงเอ็นตรงนี้มีเอ็นมางอนิ้วมันมีการอักเสบตรงนี้และมีการบวมของเอ็นเจ็บแล้วบวมพอบวมก็ล็อกก็งอเหยียดลำบาก
1: นิ้วคนเราจะล็อกได้มีโอกาสล็อกได้ทุกนิ้วไหมฮะ
2: ทุกนิ้วครับ
1: มีโอกาสหมดเลย
2: มีโอกาสหมดเลย
1: ครับแต่นี่เห็นเป็นนิ้วกลางทั้งสองมือเลยสองข้างเลย
2: ถ้าไม่นับนิ้วโป้งเนี่ยนิ้วกลางจะเป็นบ่อยที่สุด
1: ครับอ๋อเป็นบ่อยกว่านะฮะ
2: แต่นิ้วโป้งก็เป็นได้บ่อยครับอันนี้ขึ้นอยู่กับจะเห็นว่านิ้วกลางยาวกว่านิ้วอื่น
1: ครับ
2: เวลาหิ้วเวลาจับเนี่ยอาจจะใช้งานมากกว่านิ้วอื่น
1: ครับ
2: แต่นิ้วก้อยก็เป็นได้นะครับบางคนเป็นมาทีสามนิ้วสี่นิ้วบางคนเป็นสองมือมือละสามนิ้วก็มี
1: ครับคุณเฉลียวเวลาปวดนี่มันสมมติเราไม่ได้งอนี่มันปวดไหม
0: ปวดถ้าเช้าตื่นมาเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เลย
2: กำไม่ลง
0: กำไม่เข้าอ่ะแข็งนานเลย
1: อ่
0: ะจะต้องพยายาม
1: อย่าง
2: บริหารก่อน
0: มันถึงจะกำเข้าบางครั้งมันจะปวดมากเลยต้องเอานิ้วค่อยๆดึงออกเนี่ย
2: คือถ้าเป็นน้อยๆมันก็จะเสียบเจ็บๆธรรมดาถ้าเป็นมากขึ้นก็จะงอเหยียดลำบากแล้วก็จะมีอาการล็อกให้เราเห็นถ้าเป็นบางคนก็เป็นมากขึ้นก็กำไม่ลงมากขึ้นอีกก็คืองอไม่เข้า
1: ครับ
2: อันนี้ฮะแล้วก็เลือดเหยียดบางคนก็เหยียดมาแบบนี้เลยเหยียดไม่ออก
1: อาการนิ้วล็อกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบางคนที่รู้สึกว่านิ้วชาไหมฮะคือบางคนบอกว่ามันรู้สึกชาไปที่ปลายนิ้ว
2: มันไม่เกี่ยวกับถ้าเกิดร่วมกันได้พวกชาจะเป็นพวกที่พังผืดตรงนี้รัดเส้นประสาทบริเวณข้อมือนะครับก็จะเกิดการชานะครับล็อกนี่เป็นโรคของเอ็น
1: ครับ
2: เส้นเอ็นที่งอข้อนิ้วมือ นะครับ
1: ครับถ้าไม่รักษาปล่อยไว้เรื่อยๆจะเป็นไงฮะ
2: ก็จะใช้งานลำบากเวลาจะทำงานอะไรเนี่ย
1: ครับ
2: มัน จำละเอียดไม่ออกมันเดือดร้อน
0: จำแล้วมันเหยียดไม่ออก
2: ทำงานไม่ได
1: ้
0: พอเวลาทำอะไรจับมีดทำอะไรทำครัวเนี่ยมันจะ
2: ปล่อยมีดไม่ได
1: ้เพราะล็อกอยู
2: ่ล็อก
0: มันจะล็อกไปเลย
1: กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนิ้วล็อกได้นี่มีกลุ่มไหนบ้างครับอาจารย
2: ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแม่บ้านนะครับ
1: ทำไม
2: เพราะแม่บ้านเนี่ยจะใช้มือหยิบนู่นทำน
1: ี่งานบ้าน
2: เยอะงานครัวนะครับ
1: อ๋อฮะ
2: บิดผ้าซักผ้าถูบ้านล้างจานงานสารพัดนะครับ
1: ครับที่หิวของด้วยไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: การหิวของ
2: ข้าวเทียบข้าวเนี่ยเช่นไปจ่ายตลาดเนี่ย
1: ครับ
2: จะหิ้วทีสามโลสี่โลพอหิ้วมากๆนานๆก็จะมีการอักเสบ
1: ครับ
2: ของเอ็นตรงนี
1: ้ครับแสดงว่าถ้าหิ้วแล้วเดินกลับมาอะไรเงี้ยหิ้วนานๆ
2: ของหนักนานๆจะมีผล
1: มีอาการอย่างนั้นไหมต้องทำอย่างนั้นไหมฮะต้องหิ้วของต้องทำงานทุกวันนี้ยัง
0: ทุกวันนี้ก็ทำซักผ้าอะไรเงี้ยอ๋อ
1: ใช่เลยใช่ไหมฮะ
2: ใช้มือเยอะ
0: ต้องใช้มือซักผ้า
1: อาจารย์ครับแล้วถ้าจะโอ้ยังต้องเป็นแม่บ้านต้องทำงานบ้านต้องทำ
2: สารพัด
1: สารพัดอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ไม่อยากนิ้วล็อกเนี่ยอาจารย์มีวิธีแนะนำต้องทำยังไง
2: ก็จริงๆต้องหลีกเลี่ยงงานที่เราทำทีนี้เป็นแม่บ้านหลีกไม่รู้ใครจะทำให้พ่อบ้านหรือให้ลูกทำก็ไม่ค่อยมีคนทำ
1: ก็พยายามเลี่ยงให้ได้มาก
2: เลี่ยงไม่ได้ครับก็จะเหลือการรักษาโดยการรับประทานยา
1: ครับ
2: ยาแก้อักเส
1: บ
2: ฉีดยาสเตียรอยด์นะครับซึ่งถ้าเป็นในรายที่เป็นมากๆอย่างไรเนี่ยเป็นขนาดต้องใช้มือมาแกะนิ้วออก
1: ครับ
2: โดยมากการฉีดยาหรือการให้ยารับทานโดยมากไม่ได้ผลคือลดการอักเสบ
1: ลดการอักเสบ
2: เพราะการที่มันมีนิ้วล็อกเพราะมีการอักเสบของเอ็น
1: ครับ
2: นี่ถ้าอักเสบมากๆมันก็บวมการให้ยาแก้อักเสบก็ไปลดบวมของเอ็น
1: แต่ไม่สามารถทำให้หายได้สนิทท
2: ำให้หายได้ถ้าเป็นมาน้อยเป็นมาเช่นเป็นมา 2-3 สัปดาห
1: ์แ
2: ล้วเป็นชนิดที่เรียกว่ามีแค่อาการถ้าเริ่มแรกมันเจ็บๆนะครับมีการฝืด
1: ๆ
2: ยังไม่ถึงกันหรอก
1: อันนี้ถ้า
2: อันนี้
1: รับประทานยาร
2: ับได้ผล
1: ได้ผลหายเลย
2: ยาได้
1: ฉีดยาได
2: ้แล้วก็หลีกเลี่ยงงานที่ต้องหิ้วของหนักๆหรือว่าการใช้มือเยอะ
1: แต่ถ้าใช้เยอะอีกก็จะกลับไป
2: ถ้าใช้เยอะอีกนะครับก็จะเป็นอีกได
1: ้การฉีดยาสเตียรอยด์หรือรับประทานยานี่มีผลเสียอะไรไหม
2: ก็ถ้าเป็นรับประทานยาก็จะมีผลเสียต่อกระเพาะอาหารอักเสบโรคตับโรคไต
1: ปกติของยา
2: ครับใช่มีผลข้างเคียงการฉีดยาก็อาจจะทำให้เอ็นเปื่อย
1: ครับ
2: แต่โดยมากถ้าเป็นไม่มากฉีดยาก็ดีนะครับก็ง่ายดีนะครับแต่ว่าฉีดก็โอกาสหายก็ 50-50
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ครับไม่ได้โอกาสหาย 100%
1: ไม่ 100% ถ้า 100% ต้องทำไงครับ
2: ถ้า 100% ก็ผ่าตัดคลายเส้นเอ็น
1: อย่างของคุณเฉลียวนี
2: ่ครับ
1: ฉีดยาแล้วประทานยาได้มั้ยฮะ
2: คือในรายที่เป็นจนกระทั่งต้องใช้มือเนี่ยไปแกะนิ้วออกนะฮะ
1: ต้องแกะ
2: เลยต้องแกะออกแล้วเนี่ยโดยมากต้องผ่าตัดเพราะถือว่าเป็นเยอะ
1: ต้องผ่าตัด
2: ฮะ
1: ของคุณเฉลียวต้องแกะอย่างนี้แล้วใช่ไหม
2: ต้องแกะแล้ว
0: ต้องแกะออก
1: นี่ถือว่าเป็นเยอะต้องผ่าเลยเหรอครับ
2: ครับ
1: กลัวไหมฮะถ้าต้องผ่าตัด
0: ก็ไม่กลัว
1: นะฮะ
0: ให้มันหาย
1: ให้มันหายดีกว่าเนาะ
2: เพราะอันนี้เดือดร้อนในการใช้ชีวิตแต่มัน
1: เยอะอ๋อมันยอมผ่าเพื่อให้หายดีกว่าอุ้ยพอบอกต้องผ่าตัดต้องผ่าเยอะแค่ไหนต้องผ่าตรงไหนยังไงอาจารย
2: ์วิธีการผ่าตัดก็ไม่ต้องรับอาหารมานะครับใช้ฉีดยาชาเฉพาะที
1: ่
2: ใช้ยาชาฉีดบริเวณที่เราจะผ่าตัดตรงนี้นะเข็มเล็กๆเจ็บนิดหน่อยมดกัดนะคร
1: ับ
2: ฉีดไปประมาณ 3-5 ซีซีแล้วเราก็ลงมีดตรงนี้นะครับ
1: กร
2: ีดตรงนี้นิดเดียวขออนุญาตนะครับตรงนี้นะครับตรงนี
1: ้
2: แผลประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ตรงนี้จะมีเอ็นอยู่มุดผ่านผิวหนังไปแล้ว
1: เ
2: ราก็จะเปิดลงไปก็จะเห็นปลอกหุ้มเอ็น
1: ปลอกหุ้มเอ็น
2: เป็นแบบลักษณะนี้นะครับอันนี้คือปลอกหุ้มเอ็นเอ็นมันรอดแบบนี
1: ้
2: เอ็นจะรอดมาตรงนี
1: ้ครับ
2: เอ็นจะรอดมาถึงปลายนิ้วนี้นะครับอันนี้เนื่องจากว่าเอ็นนี่มันบวมแล้วมันผ่านเข้าออกปลอกนี่ลำบากผ่านลงไปแล้วเราก็กรีดตรงนี้ออกเอามีดตัดตรงนี้ตัดเอ็นนั้นตัด
1: ตรงปลอกนี้ออก
2: ตัดตรงปลอกนี้ออกเอ็นก็จะไม่มีอะไรรัดแล้ว
1: ครับ
2: ครับก็จะโล่งก็หายทันที
1: อ๋อเลย
2: ผ่าปุ๊บหายปั๊บ
1: แล้วปลอกที่เรากรีดไว้มันจะเชื่อมติดไหมฮะ
2: มันก็เชื่อมติดแต่ติดในลักษณะที่หลวมกว่าเดิม
1: เ
2: หมือนเราคลายเข็มขัดอ่ะ
1: เหมือนคลาย
2: เข็มขัดออก
1: ไอ้ที่รัดแน่นไปก็คลายออก
2: คลายออกครับ
1: มันก็จะโล่ง
2: สงบแล้วมันจะกลับมาติดกันเหมือนเดิมแต่ว่าไม่แน่นเท่าเดิม
1: ครับใช้เวลานานไหมครับ
2: 15นาทีครับไม่เกิน
1: เท่านั้นเองเหรอคร
2: ับแป๊บเดียวคร
1: ับ แล้วก็แผลตรงนี้ก็
2: เย็บ2เข
1: ็
2: มไม่โดนน้ำ7วัน7-10 วัน
1: เท่านั้นเลย7-10 วัน
2: ครับ
1: ต้องไม่ซักผ้าอาทิตย์หนึ่ง
2: ครับโดนน้ำไม่ได้
1: ฟังดูแล้วเป็นไงบ้างฮะต้องผ่าวิธีนี้ทำอย่างนี
0: ้ก็ เฉยๆอ่ะเคยผ่าตัดผ่าท้องอะไรมาแล้ว
1: อ๋อวิ่งเนี่ยอย่างนี้จิ๊บ
0: ๆแค่นี้เล็กน้อย
1: เหรอฮะตอนที่เพิ่งเป็นตอนที่เริ่มเป็นแล้วรู้สึกเจ็บตอนนั้นไม่ได้มาหาคุณหมอเหรอฮะ
0: ไม่ได้มาก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากมั้งเราทำงานหนักมันรู้สึกมันฝืดๆเงี้ยก็พยายามทำพอทำงานทำอะไรก็ทำได
1: ้ครับ
0: มันจะเป็นช่วงเช้าๆมันจะรู้สึกนิ้วมันจะกำไม่เข้าเงี้ยพอเราตื่นมาพอได้ออกกำลังแบบนี้ทำงานจับทำนู่นทำนี่มันก็ทำได้ตลอด
1: นับจากตอนที่เริ่มเป็นแรกๆเลยนะฮะกับตอนที่มาเป็นเยอะๆที่ต้องงัดนิ้วตัวเองมาทีละข้อเนี่ยนานแค่ไหน
0: ก็ตั้งแต่ช่วงปีใหม
1: ่ช่วงปีใหม่ก็ไม่กี่เดือนเองนะฮะ
0: ช่วงปีใหม
1: ่งั้นช่วงเวลาที่มันจะพัฒนาให้มันรุนแรงขึ้นจนต้องงัดนิ้วนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองเหรอครับอาจารย์
2: ครับก็แล้วแต่การใช้งานใช้มากใช้น้อย
1: ครับ
2: ถ้าใช้น้อยก็พัฒนาช้าถ้าใช้มากก็พัฒนาไปเป็นล็อกแรงๆเนี่ยก็เร็วครับเร็วขึ้น
1: นี่แสดงว่าคุณเฉลียวทำงานตลอด
0: ต้องทำงานบ้านตลอด
1: ฮะก็มีคำแนะนำอะไรสำหรับท่านที่คือยังต้องทำงานต้องใช้มืออยู่แต่จะประคองยังไงให้เกิดอาการยุ่ยล็อกได้น้อยที่สุดหรือช้าที่สุดครับ
2: ก็พยายามใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับ
1: ครับ
2: เช่นถ้าเป็นซักผ้าใช้มือก็พยายามใช้เครื่อง
1: ใช้เครื่องบ้าง
2: ท
1: ี
2: นี้เนื่องจากเป็นผู้หญิงเนี่ยเรื่องบิดผ้าแล้วชุดชั้นในเนี่ยเป็นเรื่องลำบากจะไม่มีเครื่องซักผ้าที่สามารถซัก
1: บิดได้
2: ชุดชั้นในได้สะอาดสะอาดเอี่ยมนะครับเรื่องการใช้ของที่หั่นผักอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ของมีดที่คมหน่อยไม่ต้องออกแรงจับกดมากๆหรือบดหมูหั่นแล้วการหั่นหมูแล้วก็ใช้เป็นหมูบดแทน
1: ครับ
2: มันต้องใช้มือมาก
1: ๆหรืออย่างการหิ้วของหนักๆก็แทนที่หิ้วตลอดทางก็ใช้ร
2: ถเข็น
1: ครับรถเข็นรถจักรยานอะไรอย่างงี
2: ้ถ้าบางที่เขามีนะครับใช
1: ่ครับ
2: ส่วนการเอาไปของมาใส่ตะกร้าแล้วรวมกันก็อาจจะไม่ช่วย
1: ฮะครับก็ขอให้ผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีนะครับกลับหายเร็วๆนะครับเฉลียวขอบคุณมากครับสวัสดี
2: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีอาจารย์นะครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

หลังจากผ่าตัดแล้วนิ้วมือมันก็ไม่ชาคือแต่เราจะกำเก่งมากไม่ได้มันยังเจ็บอยู่แต่ลองกำดูมันจะไม่ล็อกเหมือนอีกข้างนึงที่ยังไม่ได้ผ่าตัดแล้วนิ้วมันก็จะไม่มือก็จะไม่ชาหลังจากผ่าตัดมาแล้วมันก็ปกติไม่ปวดมันก็ดีที่เราจะทำอะไรมันไม่ต้องเก่งอ่ะหยิบจับมันก็ปกติทำอะไรฝาดบ้านไม่ชาไม่อะไรเหมือนแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ผ่าตัด

0: วันนี้ที่มาหาหมอเพราะว่าเจ็บเข่ามากค่ะเดินขึ้นลงบันไดแล้วขาพลิกอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะก็ปวดมา2วันแล้วค่ะเป็นมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้รักษาตัวยังไงก็เลยรีบมาหาคุณหมอค่ะเพราะว่ายังมีอาการเจ็บมากอยู่กังวลค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่เข่าเราจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเป็นโรคข้อเสื่อมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะก็เลยมาหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกหรือว่าข้อเข่าดีกว่าค่ะที่เกิดอาการนี้เพราะว่าเราใส่รองเท้าส้นสูงอาจจะเดินไม่ระวังทำให้มีการบิดก็เลยทำให้เกิดโรคเอ็นรอบข้อเข่าอักเสบได
1: ้วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ค่ะพอดีว่าปวดเข่ามากค่ะเพราะว่าเดินขึ้นบันไดแล้วก็มีแบบบิดนิดนึงอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะ
2: ครับของคุณพัทรพรนะครับปวดเข่าเป็นมา

0: ประมาณกี่วันนะครับ
1: เป็นมา2วันแล้วค่ะ
0: 2วันนะครับแล้วก็ที่ปวดเข่ามาเนี่ยเป็นมา2วันไปมีอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าครับ
1: เดินขึ้นลงบันไดค่ะจ้าแล้วระหว่างที่เดินนะคะมันแบบมันกลับว่าพลิกนิดนึง
2: ใส่ส้นสูงหรือเปล่าครับผู้หญิงเวลาใส่ส้นสูงแล้วพลิก
0: ใส่ส้นสูงด้วยใช่ไหมครับอ๋อพลิกยังไงอะครับ
1: ก็บิดอะค่ะจ้า
0: อ๋อบิดนะแต่ว่าไม่ได้ล้มไม่ได้กระแทกนะครับแล้วตอนที่ปวดแล้วพลิกเนี่ยได้ยินเสียงดังปึ๊กกึ๊กหรือเปล่าฮะหรือว่ามีล้มลงไปพับเลยไหมครับ
1: อ๋อไม่ได้ล้มค่ะแต่ว่ามัน
0: เสียวเสียวนิด
1: เดียวแล้วก็เจ็บมาก
0: อ๋อแล้วก็เจ็บมากนะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็กังวลมากค่ะ
0: กังวลนะครับก็เลยแล้วได้รับยาใช้การรักษากินยาอะไรมาก่อนไหม
1: ยังค่ะอาจารย
0: ์ยังเลยค่ะ
2: ครับอาการแบบนี้คือเป็น
0: คือจริงๆเนี่ยของคุณพัทรพรเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มของอายุน้อยนะครับเราก็คงจะไม่ได้สงสัยเป็นเรื่องของข้อเสื่อมอะไรหรอกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของเอ็นรอบข้อเข่านะครับซึ่งประวัติที่จะต้องถามคือเอ็นอาจจะมีการฉีกขาดได้หรือว่าอย่างโมเดลของข้อเข่าเนี่ยครับข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็ในข้อเข่าเนี่ยจะมีเอ็นด้านในเอ็นด้านนอกหมอนรองกระดูกเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังในข้อเข่านะครับนั้นการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอุบัติเหตุแบบจากการเล่นฟุตบอลหรือว่าจากการหนักๆอาจจะทำให้เกิดเอ็นขาดในข้อเข่าได้แต่ว่าในกรณีแบบนั้นในอาการจะเป็นเยอะนะครับเช่นล้มลงมาแล้วจะเกิดเข่าบวมทันทีถ้าไม่เป็นทุกเอ็นนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าซึ่งเป็นเอ็นที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีเลือดมาเลี้ยงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการบวมชัดเจนแต่ถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกถ้าฉีขาดอาจจะไม่ได้บวมทันทีนะครับแต่ค่อยๆบวมค่อยๆบวมแล้วก็แต่หลังจากที่ลมมาแล้วเกิดหมอนรองก็ถ้าเป็นในกรณีของหมอนรองกระดูกฉีกขาดเนี่ยอาจจะยังพอจะเดินได้แต่ยังมีการบวมแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะครับ
2: สมมุติว่าคนไข้เกิดบาดเจ็บจากเส้นเอ็นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามทีนี่นะครับไม่มาพบคุณหมอร่างกายของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูรักษาตัวมันเองได้ไหมครับ
0: โดยทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นเอ็นที่ฉีกขาดจำนวนที่เป็นบริเวณเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นเยอะเนี่ยร่างกายมักจะมีการหายด้วยตัวของมันเองได้แต่ขึ้นอยู่เอ็นตรงไหนนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังเนี่ยถ้ามีการฉีกขาดทั้งหมดมักจะไม่มีการหายเองเพราะมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ในข้อเข่าโครงสร้างในข้อเข่าจะมีน้ำในข้อเข่านะครับซึ่งน้ำในข้อเข่าเนี่ยจะเป็นการป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับถ้าไม่มีการแข็งตัวของเลือดก็จะไม่มีการหายของเอ็น
2: ส่วนใหญ่เท่าที่คุณหมอบอกมาอาการหนักๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับนักกีฬา
0: เนื่องจากว่าโรคที่เป็นเหล่านี้นะครับเอ็นที่ฉีกขาดเนี่ยมักจะเป็นในคนอายุน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอุบัติเหตุที่รุนแรงมากพอที่ทำให้เอ็นฉีกขาดใช่ไหมครับซึ่งอุบัติเหตุที่พบบ่อยเนี่ยคือจริงๆถ้าอุบัติเหตุจากรถยนต์ก็พบได้แต่จริงแล้วในคนหนุ่มสาวในที่มักบ่อยมากกว่านั้นคือการระหว่างการเล่นกีฬานะครับเช่นเล่นฟุตบอลเช่นเข้าผิดทางนะครับหรือมีใครมาขัดแข้งขัดขา
2: บ
0: ิดมุม
2: ก็บาดเจ็บได้
0: ใช่ก็เกิดการบาดเจ็บ
2: และอย่างของคุณพี่ท่านนี้นะครับใส่อาจจะใส่ส้นสูงเดินขึ้นบันไดแล้วเกิดเท้าพลิก
0: คือประวัติของคุณพัทราพรเนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุน้อยนะครับแล้วก็บาดเจ็บหลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อได้นะครับแต่ยังมีการเจ็บอยู่การที่มาหาหมอตรวจเนี่ยเป็นการที่ดีแล้วนะครับที่มาลองมาให้ตรวจเพื่อวินิจฉัยการวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะครับแต่คงจะต้องตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญคุณพัทราพรไปนอนที่เตียงนะครับคราวนี้พอมาถึงที่บริเวณข้อเข่าเนี่ยเราจะมีการดูเปรียบเทียบกัน2ข้างนะครับและนอกจากที่จะดูแล้วเนี่ยเวลาเราดูก็ดูว่าลักษณะของการบวมของข้อเข่ามีไหมแล้วก็มีลักษณะของอย่างที่มีประวัติอุบัติเหตุนะครับมีการบิดหมุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูว่ามีลักษณะของเลือดออกหรือเปล่ามีรอยฟกช้ำไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็ดูค่อนข้างจะปกตินะครับดู2ข้างเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าข้อเข่าของคนปกติเนี่ยจะมีเป็นรอยเขาเรียกว่ารอยลักยิ้มของข้อเข่านะครับ
2: ซึ่งลูกสะบ้าใกล้ลูกสะบ้าม
0: าอยู่ข้างๆครับอยู่จริงเอ็นลูกสะบ้านะครับนี่จะเห็นรอยลักยิ้มของลูกของข้อเข่านะครับถ้ารอยลักยิ้มมันหายไปก็แสดงว่ามันอาจจะมีน้ำในข้อเข่าซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของอาการแสดงที่บอกในเรื่องของการที่มีข้อเข่าอักเสบหรือข้อเข่าบวมอยู่นะครับซึ่งของคุณพัทราพรนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะเป็น2ข้างพอกันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะถามคุณพัทราพรปวดตรงไหนนะครับ
1: ปวดตรงนี้ครับอาจารย
0: ์อ๋อปวดตรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวใช่ไหมครับไม่มีปวดไปที่อื่นเลยนะครับนะหลังจากนั้นก็ผมก็จะดูไอ้บริเวณรอบๆข้างตรงนี้เจ็บไหมครับ
1: ตรงนี้ไม่เจ็บค่ะ
0: ไม่เจ็บเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมาคลำรอบๆข้อเข่านะครับว่ามีเจ็บตรงไหนตรงนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่เจ็บนะครับตรงที่ปวดนี่คือตรงนี้นะครับขออนุญาตกดเบาๆนะครับอย่างนี้เจ็บไหมครับ
1: เจ็บค่ะ
0: เจ็บมากไหม
1: ค่ะ
0: ตรงนี้เจ็บไหมครับ
1: เจ็บค่ะ
0: เจ็บนิดหน่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวลองงอเหยียดเข่าให้ผมดูหน่อยสิครับ
1: ค่ะ
0: งอเหยียดเข่าข้างซ้ายเลยนะงอเหยียดสิงอเข่าเข้าไปครับเหยียดใหม่สิครับงอครับเวลางอ

0: ันนี้คือเรากำลังเช็คอะไรฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นการเช็คเอ็นไขว้หน้านะครับผมมีการจะเห็นว่าผมมีการเลื่อนของข้อเข่าไปหน้าต่อกระดูกต้นขานะครับถ้าเอ็นไขว้หน้าขาจะมันจะได้ความรู้สึกอะครับ
0: มันจะคลอนเลยใช่ไหม
1: มันจะคลอนแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรมาเชื่อมเยอะนะครับการตรวจอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีการตรวจถ้าเกิดเอ็นไขว้หน้าที่ยังปกตินะครับก็เหมือนเวลาเราดึงเสื้อนะครับมันจะได้ความรู้สึกที่เป็นลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่า hard end point คือว่ามันมีการตึงของเอ็นไขว้หน้าอยู่นะครับนอกจากนั้นการตรวจเอ็นไขว้หน้าอีกอันนึงนะครับที่ตรวจได้ในร่องงอเข่าประมาณสัก90องศาสิครับนิดนึงนะครับเราก็จะทำการตรวจโดยการโยกจะเห็นว่าเราต้องนั่งทับเท้าของคนไข้นะครับแล้วก็มีการดึงมาข้างหน้านะฮะถ้าปกติก็จะไม่สามารถดึงขึ้นมาได้
0: แต่ถ้าเกิดเอ็นขาด
1: ถ้าเอ็นขาดมันก็จะดึงเข้ามาได้แต่ไม่ได้ดึงเข้ามาได้เยอะมาก
0: แต่จะมี
1: การเคลื่อนที่นะครับยังก็ตามเราต้องมีการตรวจเปรียบเทียบกันอีกกับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการกดลงไปข้างหลังซึ่งอันนี้เป็นการตรวจเอ็นไขว้หลังนะครับ
0: แต่สำหรับคุณพี่พัทรพรนี่ปกติ
1: อยู่ในเกณฑ์ปกติครับเอ็นที่ตรวจดูทั้งหมดนะครับอย่างนี้เป็นการตรวจเอ็นด้านในนะฮะเอ็นที่อยู่ข้างครอบรอบเข่าด้านในนะครับก็เป็นการตรวจดูซิว่ามีการเปิดอ้าไหมนะฮะนี่ก็คือตรวจเอ็นด้านนอกนะครับอันนี้ตรวจคร่าวๆแล้วของคุณพัทรพรอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเอ็นไม่ได้มีการฉีกขาดแต่อาจจะมีการอักเสบของเอ็นด้านในเดี๋ยวเชิญคุณพัทรพรขึ้นมาสิครับ
0: เอาละครับสำหรับคุณพัทรพรเท่าที่ตรวจเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ มีอาการบาดเจ็บตรงเอ็นบริเวณไหนนะครับที่คุณหมอบอก
1: ก็จริงๆของคุณพระราพรนะครับข้อดีก็คือว่าไม่ได้เป็นเยอะนะครับแต่ว่าเอ็นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยที่เมื่อกี้ผมตรวจคือตรวจเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังนะครับที่มีการโยกจากท่า90องศานะครับแล้วก็เอ็นด้านในกับเอ็นด้านนอกของพระราพรเนี่ยมีการปวดเพราะมีการอักเสบของเอ็นด้านในนะครับคือตรงเนี้ยนะครับที่เขาเรียกว่า MCL นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะแต่ก็คือเอ็นด้านในของข้อเข่านะครับซึ่งเอ็นนี้เป็นเอ็นที่สำคัญเป็น1ใน4เอ็นที่สำคัญของข้อเข่านะครับมีการอักเสบเล็กน้อยนะครับซึ่งเกิดอาจจะเกิดจากการที่ตอนที่เราเดินขึ้นบันไดหรือลงบันไดแล้วมีการบิดหมุนอาจจะมีการฉีกขาดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับคือไม่ได้ถึงกับจะต้องทำการผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้อาการน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากวันที่เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ยาแก้ปวดไปรับประทานนะครับรับประทานอาจจะรับประทานแค่วันถึง2วันเป็นยาแก้อักเสบนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตัวก็คือช่วงนี้อาจจะพักเข่าเพิ่งเดินขึ้นลงบันไดนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านเนี่ยผมจะให้พยาทานวดไปช่วยไปนวดตรงเวรที่ปวดนะครับยกขาสูงนะครับอาจจะประคบน้ำแข็งในช่วงระยะต้นๆนะครับก็จะทำให้อาการปวดดีขึ้นเองเป็นการรักษาทั่วๆไปเหมือนเอ็นอักเสบนะครับไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายใดๆทั้งสิ้น
2: พอดีกังวลนิดนึงอะค่ะอาจารย์ว่าอย่างโรคที่เป็นอยู่อะค่ะจะมีโอกาสเป็นโรคแบบข้อเข่าเสื่อมอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ครับก็โดยทั่วไปของคุณพระราพรที่เป็นนี่คือเอ็นอักเสบนะครับแต่ว่าไม่ใช่โรคข้ออักเสบหรือข้อเสื่อมนะครับมันเป็นโครงสร้างคงรัดตำแหน่งการของการเกิดโรคนั้นการที่มีเอ็นข้อเข่าอักเสบไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นโรคข้อเสื่อมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณพระราพรมีการหกล้มบ่อยๆหรือมีการบิดหมุนบ่อยแม้จะเอ็นจะอักเสบหรือไม่อักเสบก็ตามแต่บางทีเนี่ยถ้าเราล้มผิดท่ากระดูกอ่อนที่อยู่รอบๆเนี่ยอาจจะถูกกระทบกระแทกและอาจจะเป็นชนวนหรือว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดข้อเสื่อมตามมาได
2: ้เราจะกลับมาใส่ส้นสูงได้เหมือนเดิมไหมคะอาจารย์
1: จริงๆเนี่ยส้นสูงเนี่ยนะครับจริงๆไม่แนะนำให้ใส่เป็นระยะเวลานานนะครับการใส่ส้นสูงเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยคือจะเห็นว่าในผู้หญิงเนี่ยการใส่ส้นสูงมีความจำเป็นนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการสวยงามแต่ว่าอาจจะใส่มาทำงานนะครับแต่ว่าอยู่ในรถถ้าขับรถก็อาจจะใช้เป็นรองเท้าธรรมดาการใส่ส้นสูงนอกจากจะมีผลทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นแล้วยังมีผลต่อโครงสร้างหรือชีวกลศาสตร์ของข้อเข่าและข้อเท้าร่วมด้วยนะครับ
0: เพราะว่าเท้ามันจะต้องยืนเหยียดอยู่ตลอดเวลา
1: ถูกต้องครับแล้วก็อาจจะมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายล้มง่ายอีกนะครับ
0: ที่คุณหมอครับในกรณีคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดหาแบบคุณพัทราพรนี่นะครับเท้าพลิกเท้าแพลงแล้วเกิดอาการบาดเจ็บบวมเกิดขึ้นเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตอนที่อยู่ที่บ้านควรจะทำยังไงครับ
1: คือหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนไข้ที่สงสัยจะมีเอ็นฉีกขาดหรือเอ็นอักเสบนะครับก็ทำง่ายๆในการเขาเรียกว่าหลักการ RICE นะครับ RICE
0: คือ
1: RICE ก็คือ RESTคือพักนะครับ I ก็คือน้ำแข็ง ice นะครับ C คือ compression คือพยายามหาผ้าอาจจะเป็นผ้าพันแผลนะครับมาพันรอบๆข้อนะครับ E ก็คือ elevate ก็คือการยกข้อหรือยกข้อบริเวณตำแหน่งนั้นขึ้นสู่ งแล้วก็ใช้น้ำแข็งประคบ
0: ทำไมต้องยกขึ้นสูงด้วยครับ
1: ยกขึ้นสูงเพราะว่าตรงตำแหน่งที่มันเกิดการอักเสบมันจะเกิดการบวมการยกขึ้นสูงเนี่ยนะครับจะเป็นการลดบวมนะครับเพราะว่าเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการเส้นเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณนั้นและเกิดการบวมข้างของเส้นเลือดเกิดขึ้น
0: ยกสูงแล้วก็เอาน้ำแข็งประคบนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: แล้วก็มันก็จะทุเลาลง
1: สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะทุเลาลงอย่างถ้าสมมติว่าปฏิบัติตามนี้แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็จำเป็นอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับ
0: คุณหมอครับอย่างคุณพัทราพรนี่ถือว่าเป็นเคสเล็กน้อยมากเลย
1: ใช่ครับ
0: และสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมเรื่องราวของเรามานี่นะครับเขาจะมีวิธีป้องกันตัวยังไงครับที่ไม่อยากจะให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีข้อเข่าเสื่อมครับคุณหมอ
1: การประพฤติปฏิบัติตัวที่สำคัญนี่นะครับขึ้นอยู่กับตัวของผู้ป่วยเองนะครับอันที่หนึ่งคือจะต้องหลีกเลี่ยงการน้ำหนักเพิ่มนะครับข้อเข่าเสื่อมนี่ให้นึกสภาพของข้อของเราเนี่ยเปรียบเสมือนยางรถยนต
0: ์
1: นะครับยางรถยนต์ของเรากระดูกอ่อนที่ผิวข้อคือสีฟ้าๆเหมือนดอกยางหรือว่าเป็นยางรถนะครับถ้ามีการใช้งานของดอกยางที่เยอะมากขึ้นก็จะมีการสึกหรอต่อไปจนกระทั่งดอกยางสึกถ้าเป็นถึงจุดที่ดอกยางสึกแล้วด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่มีทางทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการออกกำลังกายที่เหมาะสมการเดินเป็นการบริหารที่ถูกต้องนะครับเป็นบริหารที่ดีการว่ายน้ำการเล่นโยคะการบริหารเหล่านี้นอกจากได้ความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วยังเพิ่มความสมดุลหรือว่าเขาเรียกว่าบาลานซ์ของคนไข้ร่วมด้วยนอกจากนั้นการกินอาหารก็ต้องกินอาหารที่เหมาะสมนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติตัวที่อาจจะทำให้ข้อมันเกิดอันตรายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการนั่งยองๆนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่านั่งกับพื้นหรือว่าขึ้นลงบันไดสำหรับคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ
2: ก็รู้สึกว่าคำแนะนำของคุณหมอเนี่ยดีมากๆเลยค่ะก็อาจจะเป็นแนวทางที่เราให้เรามาระวังมากขึ้นจะได้ไม่เป็นซ้ำอีกฉะนั้นก็อาจจะนำไปปฏิบัติก็เผื่อจะได้ให้หายจากตรงนี้ค่ะ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับคุณผู้หญิงที่เริ่มมีอายุมักมีปัญหาผิวหน้าที่หย่อนคล้อยไม่ตึงกระชับเหมือนตอนเป็นสาวๆวันนี้เราจะมาคืนความกระชับให้ผิวหน้ากันครับการทำงานที่ต้องอยู่ในท่ายืนเป็นเวลานานๆอาจส่งผลให้เกิดอาการเข่าเสื่อมได้แล้วเราจะดูแลรักษาเข่าไม่ให้เสื่อมได้อย่างไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: ที่มาหาหมอวันนี้เพราะว่าจะให้หมอดูใบหน้าค่ะว่าใบหน้ามันไม่ตึงนะคะมันหย่อนหย่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงตานี่อาจจะเป็นมันหย่อนไปมันมีถุงใต้ตามันก็เลยไม่มีความมั่นใจก็เลยจะให้หมอดูหน่อยค่ะหมอมันเกิดจากอะไรหรือว่าพอมีอะไรที่จะทำให้มันตึงกระชับไหม
2: วันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรของคุณสิริพรดีคะ
1: ก็ดูแลเรื่องใบหน้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ตึงนะคะ
2: ค่
1: ะอยากจะให้มันกระชับขึ้น
2: คำว่าไม่ตึงที่ว่านี้บริเวณไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็แถวๆหน้าค่ะตรงนี
2: ้แก้มด้านล่าง
3: ตรงใต้ตานี่
1: ใต้ตาด้วย
3: ค่ะด้วยนะ
2: หมอรบกวนคุณสิริพรถือกระจกนะคะสมมติว่าถ้าพูดให้ตึงอย่างที่ว่านี่คือลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะให้ยกอย่างนี้ขึ้น
1: ค่ะ
2: โอเคอันนี้คืออันที่คิดว่าจะทำให้รู้สึกพอใจขึ้น
1: ค่ะ
2: โอเค
3: ถึง40ยังครับ
1: 57แล้วค่ะ
3: 57แล้วนะฮะอันนี้เป็นไปตามอายุไหมครับหมอแบบนี
2: ้จริงๆต้องบอกว่าคุณสีพลอยเนี่ยคุณภาพผิวดูดีกว่าอายุจริงจะเห็นว่าจุดด่างดำอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีแสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองและไม่ได้โดนแดดหรืออาจจะใช้ครีมกันแดดอย่างต่อเนื่อง
3: แต่ริ้วรอยอะไรที่เป็นไปตามอายุ
2: ใช่ค่ะ
3: ทำไมเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นผิวคนเรามันจะเริ่มหย่อนเริ่มตกต้องมายกฮะเป็นเพราะอะไรครับ
2: ลองเปรียบเทียบอย่างนี้นะคะคือชั้นใต้ของผิวเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนที่เรียกว่าคอลลาเจนที่เหมือนกับหนังสติ๊กที่คอยดึงผิวยกให้มันยกอยู่เอาไว
3: ้
2: สมมุติว่าในตอนที่เราอายุน้อยๆเนี่ยหนังสติ๊กอันนี้มันยืดแล้วมันหดได้เร็วเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงนะเพราะว่าม
3: ันก็ยัง
2: ลิฟต์ไปใช่มันก็จะไม่คล้อยในขณะที่พอเราอายุเยอะๆขึ้นส่วนใหญ่เกิน30ขึ้นไปเนี่
3: ย
2: มันก็จะเริ่มคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วไม่ค่อยหดกลับ
3: เกิน30ก็เริ่มมาแล้วเหรอ
2: เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วก็จะคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ค่อยหดเพราะฉะนั้นยิ่งอายุเยอะมากมันก็จะยืดอยู่มากๆไม่ค่อยดึง
3: พอมันยืดมันไม่ดึงขึ้นแล้วมันก็จะหย่อน
2: มันก็จะเริ่มเห็นผิวหนังที่อยู่ด้านบนเนี่ยเริ่มมีการคล้อยแล้วก็ตกลงตามแรงโน้มถ่วง
3: เห็นชัดจริงๆเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ
2: แล้วแต่คนค่ะ
3: ค
2: นที่ผิวบางคนส่วนใหญ่อาจจะเริ่มนิดๆที่สัก30แต่ก็แล้วแต่คนบางคนอายุ40ยังไม่เห็นก็มีมาเห็นสัก5 60ก็มีหรือบางคนอาจจะเห็นตั้งแต่อายุน้อยๆก็มี
3: อย่างของคุณสีพลอยเนี่ยฮะท่านหมอดูคุณหมอบอกว่าผิวโดยทั่วไปค่อนข้างดี
2: ใช่เพราะจะสังเกตว่ากระเกลืออะไรไม่มีมีแต่ปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยซึ่งจริงๆก็มาตามกาลเวลาค่ะ
3: งั้นก็คืออยากยกกระชับนะครับที่ยกได้ด้วยอะไรฮะ
2: คราวนี้ลองนึกถึงที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าผิวของเราตัวที่มันคล้อยเนี่ยมันคือโปรตีนถูกไหมคะโปรตีนเนี่ยเวลาเราให้ความร้อนเข้าไปมันจะหดตัวขึ้นลองนึกถึงเวลาเราไปกินปิ้งๆย่างๆ อย่างเงี้ยเราเอาเนื้อไก่วางลงบนเตาจะสังเกตดูอย่างเง
3: ี้
2: ยปุ๊บมันหด
3: จริงฮะ
2: แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราให้ความร้อนกับผิวหนังหรือโปรตีนใต้ผิวหนังได้พอเหมาะมันก็จะหดอยู่ในระยะที่กำลังสวย
3: นี่จะเอาหน้าเราไปปิ้งเหรอฮะหมอ
2: เราอาจจะมีเครื่องหลายอัน
3: คล้ายๆอย่างนั้น
2: คล้ายๆอย่าง
3: เครื่องมือใช่ม
2: ั้ยใช่เป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นหลักการจริงๆก็คือการให้ความร้อนนะคะเ
3: ครื่อง
2: ชนิดไหนที่ให้ความร้อนมันก็จะทำให้ผิวหดได้มากขึ้นคราวนี้ในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยเครื่องมือมันมีตั้งแต่แบบเรียกว่าร้อนน้อยไปจนถึงร้อนเยอะประสิทธิภาพของเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแน่นอนอันแรกคือเราพูดไปแล้วยิ่งให้ความร้อนได้เยอะผิวก็ยิ่งหดมากประสิทธิภาพก็จะยิ่งดีมาก
3: แต่แบบไหนร้อนแค่ไหนถึงพอดีคร
2: ับ เราจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างเช่นอุณหภูมิที่ผิวอาจจะอยู่ที่สักประมาณ40องศาเซลเซียส
3: แต่ละคนเท่ากัน
2: แต่ร้อนลงไปข้างในมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 องศาเซลเซียสอันนั้นจะกำลังเหมาะร้อนมากไปก็ไม่ดีร้อนน้อยไปก็ไม่ได้ผล
3: ความร้อนระดับนี้เหมาะกับทุกคนไหมฮะ
2: เหมาะส่วนใหญ่จะเหมาะกับใกล้เคียงกับทุกคนแล้วก็เป็นความร้อนที่พอที่จะทนได
3: ้
2: คราวนี้เครื่องที่ประสิทธิภาพดีมากๆหมายความว่าผลักความร้อนให้ได้มากเท่ากับที่เราต้องการเครื่องที่ร้อนน้อยประสิทธิภาพก็ต่ำลงอันที่สองคือเครื่องที่ยิ่งลงลึกมากแน่นอนผิวยิ่งลงลึกเยอะมันก็ทำให้หดได้ตลอดแนวของผิวหนังยิ่งลงได้ลึกมากการกระชับ ผลของเครื่องก็จะดีขึ้นลงตื้นๆอยู่แค่ผิวๆพวกนี้ก็ประสิทธิภาพก็ต่ำลงไปอันที่3ที่จะมีผลก็คือความเขาเรียกว่าความยูนิฟอร์มของการให้พลังงาน
3: คือ
2: ถ้าสมมุติว่าเราให้พลังงานเนี่ยสุดขึ้นอย่างเงี้ยตลอดไม่ได้ขึ้นมาเป็นยกๆอย่างงี้พวกที่ให้แบบเป็นพลังงานคงที่ก็จะดีกว่ากลุ่มที่ออกมาเป็นพีคๆ อย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเลือกเครื่องแต่ละเครื่องหมอก็จะเทียบเอาง่ายๆแบบประเภทกลุ่มร้อนมากกับกลุ่มร้อนน้อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะแนะนำคนไข้กลุ่มที่ร้อนมากข้อดีก็คือได้ผลดีมากเลยในอายุที่น้อยกว่า50เนี่ยบางทีผลอยู่2ปีในขณะที่อายุเกิน50ไปแล้วเนี่ยผลอยู่เป็นปีเหมือนกันทำปีละครั้งอย่างนี้คือข้อดีของมันแต่ข้อเสียที่มากับความร้อนที่มากของมันก็คือมันก็เจ็บมากด้วย
3: โอ้เจ็บด้วยเหรอ
2: เพราะฉะนั้นคนไข้น่าจะรู้สึกเจ็บตลอดระยะเวลาการทำรู้สึกว่าเป็นคนกลัวเจ็บไหมคะ
4: ก็พอ
2: ค่ะคือถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวเจ็
3: บ
2: เราก็มีออปชันอื่นที่เป็นเครื่องที่ร้อนน้อยลงนะคะก็คือจะเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่
3: อ
2: ยให้ความร้อนน้อยแต่นั่นก็มากับความเจ็บที่น้อยคราวนี้ในทางตรงกันข้าม
3: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
2: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
3: หมายถึงว่าจะยกได้น้อยกว่าหรือว่าจะอยู่ไปสั้นกว่า
2: ทั้งสองอย่างยกได้น้อยกว่าและอยู่สั้นกว่าแถมยังต้องทำบ่อยด้วยคือแทนที่เราจะทำปีละครั้ง2ปีครั้งแบบเครื่องที่ร้อนมากๆทีเดียวเครื่องที่ร้อนน้อยกว่าก็ต้องทำกันทุกอาทิตย
3: ์ทุกอาทิตย์เลย
2: ทุกอาทิตย์ไปอย่างน้อยแบบ6ถึง10ครั้ง
3: เจ็บน้อยๆแต่เจ็บนานๆ
4: แต่ว่าถ้าร้อนมากเนี่ยมันจะมีผลต่อหน้าเรา
3: ไหม
4: ไม่อะไรไหม
2: คะคือมันก็จะมีเครื่องป้องกันค่ะคนไข้บางคนอาจจะตกขึ้นสะเก็ดได้นิดหน่อยแต่โดยส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะว่าอุณหภูมิที่ผิวเราจะระวังไม่ให้อุณหภูมิสูงจนเกินไปจริงๆสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มอุณหภูมิคือเราจะเพิ่มอุณหภูมิใต้ผิวไม่ใช่อุณหภูมิบนผิวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการไหม้เนี่ยต่ำมาก
4: ก็จะไม่แสบอะไร
2: ไม่แสบอะไรหลังหยุดทำหยุดเจ็บแต่พวกนี้นอกจากปัจจัยเรื่องความเจ็บแล้วก็ความถี่ในการทำแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราคามาเกี่ยวข้องด้วย
3: เป็นไงบ้างคะ
2: คือเทคโนโลยีที่ยิ่งร้อนมากประสิทธิภาพดีมากราคาก็แพงมากเป็นหลักหมื่นถึงแสนก็ยังมีแต่ในขณะที่ถ้าเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่อยอาจจะอยู่ที่หลักพันต่อการทำครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องทำหลายครั้งใช่แล้วก็การอยู่นานเนี่ยในงานวิจัยบอกว่าอาจจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน6เดือน
3: ดูแลผิวด้วยวิธีไหนอะไรอยู่ไหมฮะทาครีมไหมหรือว่าใช้อะไรยังไงที่จะยกกระชับผิว
4: ตอนนี้ก็ใช้แค่ครีมกันแดดอะค่ะ
2: มีหน้าละผิวเลยใส
3: ไม่มีครีมกันแดดอะไรไม่ค่อยมีนะฮะ
4: ว่าจะต้องใช้ครีมกันแดดตลอดเพราะว่าแพ้แดดอยู่ค่ะ
3: คุณหมอครับพูดถึงคอลลาเจนเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นคำที่ฮิตมากบางทีอาหารก็มีคอลลาเจนนี่ถ้าไปกินซุปร้านนี้มีซุปคอลลาเจนหรือครีมนี่มีคอลลาเจนน้ำดื่มอะไรคอลลาเจนอะไรแบบนี้
2: ค่ะ
3: มันเหมือนกันไหมฮะแล้วมันได้ผลไหมครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยการกินคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้กินเสร็จปุ๊บแล้วมาระบุได้ว่ากินอันเนี้ยแล้วโอ้โหผิวจะดีขึ้นอย่างเงี้ยไม่มี
3: ครับ
2: กินเข้าไปทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกกินอาหารโปรตีนอะไรก็ได้ที่จะบำรุงหรือช่วยในการซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายกินไข่กินปลาได้โปรตีนเยอะกว่าได้ประโยชน์มากกว่าราคาถูกกว่า
3: เหรอฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อคำโฆษณาไม่ใช่ว่ามีคอลลาเจนปุ๊บโอ้โหวิ่งเข้าใส่แล้วถ้าเกิดคนที่อายุน้อยตอนนี้สาวอายุยังโอ้ยังเป็นวัยรุ่นอยู
2: ่
3: 10 กว่า20 30แล้วยังจะมีวิธีไหนป้องกันผิวไม่ให้หย่อนคล้อยในอนาคตเนี่ย
2: คือทางที่ดีที่สุดหมอคิดว่ามี2วิธีอันที่1คือเลือกอย่างคุณสีพลอยก็ได้คือทาครีมกันแดดเป็นประจำจะเห็นว่าจริงๆคุณภาพของผิวเนี่ยดีขึ้น ความหย่อนคล้อยเนี่ยจริงๆก็เป็นจากการเวลา อันที่2คือใช้มอยส์เจอไรเซอร์ให้เป็นประจำพวกนี้เนี่ยมอยส์เจอไรเซอร์ก็จะช่วยทำให้คุณภาพของผิวทั่วๆไปเนี่ยดีขึ้น หรือว่าประคองให้ผิวเนี่ยอยู่อย่างนี้ได้นานไปกว่าความเขาเรียกว่าอาจจะดูอายุน้อยกว่าคนที่ไม่ได้บำรุงหรือไม่ได้ดูแลนะคะแต่คราวนี้ปกติเนี่ยก็จะเห็นบางทีมีการโฆษณาครีมที่ยกกระชับผิวได
3: ้ครับ
2: คือในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพของครีมในการยกเนี่ยหมอคิดว่าต่ำเพราะว่าลองคิดดูเราถึงขนาดต้องใช้เครื่องที่เป็นความร้อนเพื่อที่จะยกให้มันขึ้นโอกาสที่การทาครีมเนี่ยจะช่วยยกผิวจริงๆเนี่ยหมอว่าเป็นไปไม่ได้
3: แล้วเขาบอกการทาครีมต้องทาขึ้นจะช่วยได้จริงไหม
2: จริงไม่เกี่ยวแต่ทาอย่างนี้ได้ทาให้ทั่ว
3: เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหม
2: คือการทาครีมจะได้ผลในแง่ของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากไปกว่าทำให้ผิวยกกระชับไม่ได้หมายความว่าการทาครีมไม่ได้ประโยชน์แต่ไม่ได้ประโยชน์ในแง่ของเพื่อการยกแต่อย่างมากโอเคผิวก็จะใสขึ้นริ้วรอยเล็กๆอาจจะน้อยลงอย่างนี้เป็นไปได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดจะสามารถลิฟต์หน้าขึ้นมาได้
3: พราะการยกเนี่ยเป็นการยกที่มันต
2: ้
3: านกับแรงโน้มถ่วงหรือต้านกับธรรมชาติ
2: เพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราใช้เครื่องมือในการทำเนี่ยเราก็จะเน้นในการทำในตำแหน่งแถวๆที่คล้อยมากให้ร้อนมากแล้วเวลาลิฟต์มันก็จะลิฟต์ขึ้นทุกทิศทางอย่างเงี้ยค่ะ
3: ตรงถุงใต้ตานี่ทำได้ไหมฮะ
2: ตรงถุงใต้ตาก็สามารถที่จะทำได
3: ้
2: เพียงแต่ว่าด้วยเครื่องกลุ่มเหล่านี
3: ้
2: เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพจะได้มากหรือได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเป็นถุงใต้ตาบางทีถ้าเป็นถุงมากๆอาจจะต้องผ่าตัดอาจจะดีกว่าแต่ก็ถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่อยากจะเสี่ยงกับการผ่าตัดหรือกลัวการผ่าตัดการใช้กลุ่มที่เป็นพวกคลื่นความถี่วิทยุที่ให้ความร้อนก็ได้ผลในระดับหนึ่ง
4: แต่ว่าพอทำไปแล้วใช่ไหมคะ เราใช้ครีมอย่างอื่นได้ไหมคะ
2: ใช้ได้ค่ะใช้ได้
4: ก็ใช้ปกติได้
2: ใช้ได้ค่ะ
4: ค่ะไม่มีผล
3: หมายถึงทำเสร็จปุ๊บต้องพักหน้าไปกี่วันไหมถึงจะ
4: ต้องพักหน้าหรือว่าพอรุ่งเช้าก็ใช้ได้
2: คือจะสามารถจริงๆผิวจะเหมือนปกติเลยค่ะหลังทำเสร็จน่าจะแดงอยู่นิดๆหลังจากนั้นก็สามารถจะกลับสู่ชีวิตประจำวันได
3: ้โดนแดดได้ไหมฮะ
2: ได้เลยค่ะ
3: ได้เลย
4: ใช้ครีมกันแดดปกติ
2: ใช้ครีมกันแดดแต่งหน้าทุกอย่างได้ตามปกติค่ะ
3: จะได้ผลขนาดไหนฮะจะได้ยกกระชับได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย
2: ถ้าเป็นเครื่องที่ให้ความร้อนเยอะๆเนี่ยครึ่งหน้าด้านล่างเนี่ยมีงานวิจัยว่าอาจจะได้ผลสักประมาณ50-60% ครึ่งหน้าด้านบนเนี่ยจะได้ผลประมาณสักอาจจะ60-70
3: คือได้ผล
2: เยอะ
3: กว่า
2: เพราะว่าผิวหนังบางกว่าความร้อนมันลงไปได้เยอะกว่าแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ความร้อนน้อยต้องทำบ่อยๆอาจจะได้ผลสัก 50% ของเครื่องที่ได้ผลเยอะ
3: โอ้ต่างกันเยอะนะผลที่เกิดขึ้นงั้นคุณสีพลอยตัดสินใจไงดีครับร้อนมากหรือร้อนน้อยดี
4: เอาร้อนน้อยก่อนก็ได้ค่ะ
3: ร้อนน้อยก่อนเลยฮะทำไมล่ะครับ
4: ก็มันอาจจะได้ทำบ่อยๆดูก่อนว่าได้ผลขนาดค่ะ
3: ผลแรกจะเจ็บขนาดไหนใช่ไหมที่บอกถ้าร้อนมากเจ็บนี่เจ็บมาก
2: เจ็บเจ็บจริงค่ะ
3: เจ็บ
2: คือที่เจ็บแล้วก็ราคาแพงกว่ามากก็มีเหมือนกันที่หลายๆคนไข้จะลองทำเครื่องที่แบบร้อนน้อยๆดูก่อนแล้วดูซิว่าได้ผลเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าพอใจก็อยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เจ็บด้วยไม่แพงมากแต่ถ้าไม่ได้ผลแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกันทีหลัง
3: งั้นวันนี้ลองเจ็บน้อยๆก่อนนะฮะ
4: ได้ค่ะ

0: วันนี้มีอาการปวดเข่าค่ะรู้สึกว่ามันเจ็บๆเสียวๆก็เลยมาค่ะรู้สึกว่ามันปวดมันเหมือนมันบวมๆหน่อยๆค่ะน่าจะยืนมากตรงนี้ค่ะแบกน้ำหนักตัวเองเนี่ยค่ะหน้าที่การทำงานเราต้องยืนตลอดมันจะนั่งไม่ได้เลยในระหว่างงานอย่างต่ำก็ประมาณ8ชั่วโมงขึ้นนะคะถ้าปกติจะพัก2ชั่วโมงแต่ถ้าว่ามีลูกค้าเยอะๆหรือว่าไม่มีคนช่วยเราก็จะไม่ได้พักเลยเป็นครั้งแรกที่ปวดรู้สึกว่ามันบวมเดินกระปกกระเพกเดินไม่ถนัดเลยเดินแบบขามันจะหดไม่ค่อยได้เลยข้างที่เป็นเพราะว่าเราเป็นทรมานปวดนอนมันก็ไม่สะดวกนอนจะว่าจะนั่งก็ไม่สะดวกนอนก็ไม่สะดวก
1: วันนี้มีอาการอะไรครับ
0: เนื่องจากปวดเข่าค่ะ
1: ปวดเข่าเหรอฮะ
0: ค่ะจากการทำงานนะคะเพราะว่ายืนทั้งวันใช้ทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีอาการแบบเจ็บๆปวดๆ
1: ครับมันปวดเวลาไหนฮะนั่งนอนยืนเดิน
0: ส่วนมากพอเวลาจะนั่งมากกว่าเพราะเวลายืนมันทำงานไปเหมือนกับมันเพลินๆลืมๆไปแต่พอเวลานั่งรู้สึกว่าเหมือนพอเรามาหย่อนแล้วมันจะตึงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: จังหวะจะนั่งหรือกำลังจังหวะที่กำลังจะลุกยืน
0: ส่วนมากจังหวะที่กำลังจะนั่งอยู่แล้ว
1: กำลังจะนั่งปวดมันปวดบริเวณไหนนะครับ
0: มันจะปวดบริเวณนี้แล้วมันก็จะแล่นมาบริเวณนี้ถึงสะโพกเนี่ยค่ะ
1: อ๋อปวดเข่าด้วยแล้วปวดสะโพกด้วยปวดเวลาขึ้นลงบันไดหรือว่าปวดเวลาเดินไกลๆเนี่ยสะโพกเนี่ย
0: สะโพกเนี่ยส่วนมากจะเวลาก้มค่ะ
1: เวลาก้ม
0: จะรู้สึกมากกว่าเขาหมดเลย
1: ครับอย่างนี้แสดงว่าถ้าก้มแล้วปวดบริเวณสะโพกอาจจะมีสาเหตุมาจากกระดูกสันหลังด้วยคือในรายนี้อาจจะเป็นพิเศษคือมีทั้งปวดเข่าและปวดสะโพกนี่ยืนทั้งวันก็หมายว่าน้ำหนักตัวทั้งหมดเนี่ยไปลงที่เข่าก็โดนเข่าก็โดนกดอยู่อย่างนั้น
2: ครับน้ำหนักไว้ตลอดเวลา
0: บางครั้งถ้ายืนทั้งวันมากๆบางครั้งก็ลงข้อเท้าอ่ะเวลานอนเวลากลับถึงบ้านเวลาเราพักผ่อนนั่งนอนเนี่ยรู้สึกว่ามันพยายามบางทีพยายามเจียดขาแล้วเงี้ยมันจะดังเหมือนกับมันเหมือนเส้นมันตึงแล้วมัน
1: คือลักษณะอย่างเงี้ยอธิบายเหมือนสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับการที่เข่าย
0: ก
1: น้ำหนักอยู่ประมาณ60กิโลทั้งวันเนี่ยเราทดสอบให้เขายกของเนี่ยหนักสัก5โลเนี่ยกำลังถามเขาว่ากะว่าจะยืนถืออยู่ได้สักนานเป็นชั่วโมงไหมคิดว่าไม่ถึงชั่วโมงนะ
2: ใช่ก็ไม่ได
1: ้คุณแอดทำได้ไหมครับชั่วโมงหิ้ว5กิโล
2: ไม่นานนะอาจารย์
1: ต้องวางใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่อ
1: ันนี้มือเมื่อยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
1: อันนั้นเข่าเมื่อย
2: ก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันครับอ
2: าจารย์หมายถึงว่าเข่าถ้าแบกน้ำหนักนานๆมันก็จะ
1: ใช่ครับ
2: จะล้า
1: ทุกอวัยวะที่รับหนักเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมีอาการเมื่อยทีนี้เวลาถ้ายืนเนี่ยน้ำหนักลงที่เข่า
2: ครับ
1: ถ้าเวลานอนน้ำหนักไม่ได้ลงที่เข่าน้ำหนักไปลงที่หลัง
2: ครับ
1: ก็ไม่ปวดเข่า
2: อย่างนี้ต้องตรวจอะไรยังไงต่อไหมครับว่าตรงเข่าเป็นเพราะอย่างนี้แล้วมีไขสันหลังด้วยเปล่า
1: เดี๋ยวเราเริ่มตรวจเลยดีไหมครับ
2: ดีฮะ
1: เดี๋ยวเราดูหัวเข่านะครับก็ดูหลังนะครับเพราะว่าปวดสะโพกด้วยนะครับดูหลังก่อนแล้วกันนะครับลองยืนนะครับลองหงายหลังนี่ปวดเอวไหมปวดสะโพกไหมครับ
0: ตอนนี้ไม่รู้สึกว่าปวดแต่ว่ารู้สึกคือมีความรู้สึกข้างนี้มากกว่าข้างนี
1: ้ปวด
0: มันไม่ถึงกับปวด
1: ตึง
0: ๆจากข้างนี้ค่ะ
1: ถ้าเอียงอะถ้าเอียงเอียงมาทางนี
0: ้ปวดอย่างเงี้ยรู้สึกตรงเนี้ย
1: ปวดตรงไหน
0: เนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ย
1: ปวดหลังใช่ไหม
0: เนี่ยค่ะ
1: ปวดตรงหลังนี่ใช่ไหม
0: เนี่ย
1: ตรงกระเบนเน็บนะ
0: ค่ะ
1: ปวดลงมาสะโพกไหม
0: ไม่มันจะออกขวางมาทางขวาเนี่ย
1: มาไหมมาตรงนี้นะจะไม่ลงสะโพกนะ
0: จะต้องยังไงไม่ลง
1: งั้นลองหงายหลังใหม่ดิครับลงสะโพกไหมไม่ลง
0: อันนี้ก็ไม่ลงแต่จะเจ็บอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
1: เจ็บอยู่ตรงนี้เจ็บสะโพก
0: บริเวณนี้
1: เจ็บหลังนี่นะครับ
0: บริเวณ
1: ต้นนี่ครับปวดไหมอ
0: ย่างนี้ก็ไม่อย่างนี้จะไม่รู้สึก
1: ไม่ปวดนะ
0: อย่างนี้ก็ไม่ค่อย
1: อันนี้หลังเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเขามีการปวดสะโพก
2: ครับ
1: แล้วผมบอกว่าอาการปวดสะโพกอาจจะมาจากกระดูกสันหลังเราก็ตรวจโดยการให้ก้มเงยแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาถ้ามีอาการปวดหลังแสดงกระดูกหลังเริ่มเสื่อมแล้ว
2: ครับ
1: ตอนเสื่อมเนี่ยอาจจะมีการระคายเส้นประสาทได้เล็กๆน้อยๆก็จะมีอาการปวดร้าวมาที่สะโพก
2: อ
1: ันนี้คือเป็นน้อยมากยังไม่
0: คือตัวถ้าอย่างเมื่อกี้ตัวหลังมันจะไม่รู้สึกปวดแต่ว่าตรงนี้มันจะถูกมันจะเสียวปวด
1: จะไปข้างขวาม
0: ันจะไปซีกขวา
1: เดียวเวลายืนนานๆก็จะมีอาการ
2: เดี๋ยวตรวจเข่าต่อ
1: ไปตรวจเข่าบนเตียงนะครับอันนี้เรามาดูเข่านะครับเข่าเปรียบเทียบสองข้างถ้าปวดเข่าขวาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
0: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
1: ครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าดูด้วยตาคุณแอดว่าบวมไหม
3: ก็ถ้าบวมก็ไม่มากนะครับหรืออาจจะเท่าๆกันด้วยซ้ำไป
1: วิธีดูว่าบวมหรือไม่บวมเราก็ดูรอยย่นตรงนี้นะ
2: ฮะ
1: ตรงนี้เปรียบเทียบกัน
2: ครับ
1: แล้วดูรอยบุ๋มตรงนี้
2: ฮะ
1: อันนี้ลึกกว่าอันนี้ตื้นกว่า
4: อันนี้บุ๋มกว่า
1: อันนี้ถ้าเราดูเส้นโค้งตรงนี
4: ้ครับ
1: ตรงนี้มันจะเป็นฮะตรงนี้มันจะเป็น
4: แ
1: ล้วขึ้นมานี่
4: ใช่
1: ใช่ครับแต่นี่มันขึ้นเป็นนูนเลย
4: ใช่
1: แสดงว่ามันมีน้ำอยู่ในคลองครับแล้วเราก็ไล่น้ำข้างบนเนี่ยลงมาทิศนี้นะครับแล้วก็เห็นตรงนี้มันโป่งขึ้นพอไล่น้ำขึ้นมาตรงนี้บุ๋มตรงนี้โป่ง
4: คร
1: ับ แล้วเราก็ลองบีบดูนะครับเนี่ยทดสอบนั้นวันนี้ขอให้เป็นนักเรียนวัน
4: ได้ฮะ
1: ตอนวันนี้ครับเอามือขวานะครับ
4: ครับ
1: นะฮะอันนี้เป็นวิธีตรวจว่ามีน้ำหรือเปล่า
4: ครับ
1: มือขวาวางเงี้ยวางสบายสบายเนี่ยโทษนะครับนิ่งๆนะครับนิ่งๆผมจะบีบนะกดเข้าไปนิดนึงเหมือนบีบเข้าอย่างเงี้ยฮะนิดนึงดูนะฮะนานๆดูนะนิ่งๆนะครับ
4: ครับ
1: มีเหมือนน้ำมากระแทกไหมครับมีไห
4: มมีฮะ
1: เอาลองบีบเองนี่ฮะได้ไหมมือขวาอยู่ที่เดิมแล้วลองเป็นนักเรียนลองตรวจเอง
4: วันนี้เป็นหมอแล้วนักเรียนหมอแล้ว
1: ใช้ทั้งมือทั้งนิ้วทั้งแอร์นั่นนะบีบรีบลงไปนั่นน่ะมีน้ำมากระแทกไหมครับ
4: มันไม่เหมือนอาจารย์บีบอะ
1: แล้วผมบีบผมจะกั้นน้ำตรงนี้ไว
4: ้
1: ไม่ให้น้ำมันบีบถ้าเราไม่กั้นตรงนี้ไว้เนี่ยมันจะบีบขึ้นไป
4: มันก็ไม่ลงมา
1: คือบีบเน้นตรงนี้กดไว้ด้วยใช่ไหมครับ
4: โอ้จริงงี้เราตรวจเองก็ได้นะ
1: ลองดูดิฮะเผื่อไปตรวจคุณแม่
4: แล้วการพบว่ามีน้ำมากระแทกนี่แปลว่าอะไรฮะ
1: ก็แสดงว่ามีการอักเสบอยู่ข้างใน
4: ครับ
1: ในข้อ
4: น้ำทำไมเกิดน้ำขึ้นในข้อเข่าได้อาจารย์
1: มันมีเยื่อบุข้อมันมีการอักเสบ
4: ครับ
1: เยื่อบุข้ออักเสบเพราะว่าผิวข้อที่มันสึกหรอ
4: ครับ
1: สึกกร่อนตัวผิวข้อนั้นมันเป็นเหมือนวัสดุแปลกปลอมอยู่ในภายในข้อเพราะนั้นไอตัวเม็ดเลือดขาวก็จะมากินไอวัสดุแปลกปลอมมันนั้นเสร็จแล้วก็จะหลั่งสารบางชนิดมาเอนไซม์บางชนิดมากระตุ้นให้เยื่อบุข้อมีการอักเสบ
4: ครับ
1: เยื่อบุข้ออักเสบก็มีน้ำออกมา
4: แล้วพออยู่ไปนานๆก็สะสมเยอะขึ้นเยอะขึ้น
1: เยอะขึ้นครับก็จะทำให้รู้สึกขัดๆเวลางอเข่ายกตัวอย่างเช่นนะครับ
4: ครับ
1: งอเข่าเนี่ยเจ็บเบานะครับโทษนะเจ็บไหมอ
5: ันนี้มันถึงเจ็บแต่ว่าต
1: ึงตึงๆใช่ไหม
5: ใช
1: ่งอข้างนี้กับงอข้างนี
5: ้อันไหนตึ
1: งอันนี้ไม่ตึงนะสบายนะครับอันนี้ตึงๆนะแต่ที่นี่ยังงอได้เพราะเมื่อกี้นั่งยองๆได
4: ้ครับ
1: นี่คุณแอดลองดูข้างนี
4: ้ครับ
1: ลองครับอันนี้บีบไม่มีไม่มีน้ำมากระแทกลองเปรียบเทียบนะครับต่างนะครับชัดเจน
4: ชัดมาก
1: นะครับ
4: ช
1: ั
4: ดเจน
1: มากนะครับอันนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะทดสอบอีกอันก็คือกดลูกสะบ้าลงไปว่าลูกสะบ้าดีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเจ็บบอกนะครับเพื่อนจะกดลูกสะบ้าลงไปที่เข่า
4: ครับ
1: เจ็บไหมเนี่ย
5: เจ็บไหม
1: เจ็บไหมฮะ
4: เจ็บใช่ไหมฮะ
1: เจ็บใช่ไหมฮะ
5: ค
1: ุณแอดลองดูขออนุญาตนะมันจะมีรู้สึกสักสากเหมือนกระดาษทรายบดกันนั่นแหละกดบดลงไปข้างล่างสักสากนะครับอันนี้อาจจะยากนิดนึง
4: ใช่ใช่
1: นะครับจะมีการเจ็บอันนี้พอบดอย่างนี้เจ็บไหมครับ
5: อ
1: ย่างนี้ไม่เจ็บเนี่ยขยี้สะบ้าลงไปข้างล่างไม่เจ็บโอเคอันนี้สรุปว่าเวลางอแล้วเจ็บนะครับแล้วก็มีอาการบวมนะครับทีนี้มีอันนึงเราตรวจดูว่าไอ้ข้อเนี่ยหลวมหรือไม่หลวม
5: แล้วตัวเท้า
1: อ
5: ัน
1: นี้ก็ดูแล้วก็โยกแล้ว
4: โยกออกด้านข้าง
1: ไม่หลวมนะครับไม่หลวม
4: ถ้าหลวมจะเป็นไงฮะ
1: ถ้าหลวมข้อจะโยกมากเลยขาไม่โยกเยกนะฮะนิดอันนี้ก็ปกติอันนี้ก็ปกติไม่โยกนะคร
4: ับ มั่นคง
1: ครับก็แสดงว่าในรายเนี่ยหนึ่งไม่มีข้อ
4: ครับ
5: ผู้หมอแล้วตัวเท้าแล้วคะเวลามันปวดเท้าแล้วมันยืนมากๆรู้สึกมันเมื่อย
1: ก็คงเหมือนกันฮะข้อเท้าคงรับหนักเหมือนกันนะครับ
4: แต่ข้อเท้านี่ปวดไหมฮะ
5: จะเป็นข้างขวาเหมือนเดิม
1: เป็นแต่ว่าไม่บวม
5: มันไม่เชิงปวดมันเหมือนเมื่อยมาก
4: นะข้อเข่าเนี่ยเรื่องเข่าเนี่ยเราตรวจแค่นี้พอแล้วต้องไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ต้องดูอะไรอย่างงี้
1: คือถ้าเราต้องการดูว่าเข่าพังน้อยพังมาก
4: ครับ
1: เสื่อมร้อยเสื่อมมากเราก็ส่งไปเอ็กซเรย์ดูแต่ดูแล้วคนนี้ไม่มีการผิดรูปของข้อเข่าเนี่ยลองเดินดูฮะลองเดินดูก็ได้เดินเหมือนคนปกติเลยนะครับเดินเหมือนแคทวอล์กได
4: ้
1: น
4: ะ
1: เดินเหมือนคนปกติ
4: ตัวเสร็จทั้งหมดแล้วคุณวัฒนาเป็นโรคอะไรครับ
1: เป็นเข่าเสื่อมนะครับทีนี้จะแปลกกว่าคนอื่นคือคุณวัฒนาเนี่ยอายุไม่ถึง50ปี
4: อายุเท่าไหร่นะฮะปีนี้
5: จะ47ปลายเดือนหน้านะ
1: คร
5: ับ
1: ไม่ถึงปกติเข่าเสื่อมจะอายุ50ขึ้น
4: ครับ
1: นะครับแล้วก็ประเด็นหลักๆจะมีอยู่2ประเด็น ของคุณวันธนาเนี่ยคือน้ำหนักตัวกับการยืนนานๆนะครับยืนมากน้ำหนักตัวมากเข่าก็มีการเสื่อมอย่างนี้เรียกว่าเสื่อมระยะแรกๆคือยังไม่มีการโก่งของข้อเข่างอเหยียดยังงอเหยียดได้ปกตินะครับถ้าเป็นมากๆเนี่ยสมมติทำงานงี้ไปสัก10ปีนะครับเข่าอาจจะเริ่มโก่งขึ้นแล้วก็จะงอเข่าได้น้อยลง
2: ครับ
1: อันนี้ก็จะ
2: มีโก่งเลยเหรอฮะ
1: โก่งครับมีส่วนใหญ่เข่าเสื่อมเราจะดูว่าโก่งถ้าเรากำจัดสาเหตุคือน้ำหนักตัวถ้าลดไปจนถึงค่าดัชนีมวลกายปกตินะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งอย่างเงี้ยอาจจะต้องลดไปสักประมาณ6โลถึง10กิโลถ้าทำได้นะครับส่วนพฤติกรรมเรื่องการยืนนานๆนี่คงปรับยากนะครับแล้วก็มีเรื่องยาแก้อักเสบ
2: ครับ
1: ยาแก้อักเสบซึ่งอาจจะทานชั่วคราวยาแก้ปวด
2: ครับ
1: บางคนอาจจะชอบยาทานะครับอีกประการนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อควอดไทรเซป
2: ทำยังไงอาจารย
1: ์ก็วิธีทำก็ง่ายๆลองหันหน้าไปนู้นนะครับนะครับแล้วก็ยกขาข้างขวาทีละข้างก็ได้ครับแล้วกระดกเท้าเต็มที่แล้วนับ1ถึง10
2: ค้างไว้10วินา
1: ที10วินาทีนะครับ
2: อ๋ออย่าง
1: น
2: ี้เหรอง่ายๆ
1: ครับแค่นั้นเองยี่สิบถึงสามสิบรอบเช้าเย็นนะครับ
2: จะช่วยยังไงอาจารย์ครับ
1: จะช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขานี่แข็งแรงขึ้นแต่ว่าข้างนู้นก็ต้องทำด้วยเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นขึ้นลงบันไดเนี่ยก็ไม่ควรแต่ว่าเรื่องงานแล้วบางทีห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จะได้มากๆคือการลดน้ำหนักต้องเรื่องอาหารอย่างเดียว
2: ครับ
1: คือถ้ามื้อเย็นไม่มีข้าวแป้งน้ำตาลนะไม่มีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะลดได้แต่โดยมากคนจะหนักมื้อเย็นคือมื้อเย็นต้องมีข้าวพอแทนทานเสร็จก็นอนเลยเนื่องจากว่าเหนื่อย
2: ใช่เลยใช่ไหมฮะครับจังครับโดยสรุปคุณวันธนานี่คือเพิ่งเป็นข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้น
1: ครับใช่ครับ
2: จากการยืนนานๆ
1: และน้ำหนัก
2: ตัวที่มาก
1: มาก
2: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากจะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรก็อย่าให้มี2สิ่งนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ก็คืออ
1: ย่าให้น้ำหนักตัวเพิ่ม
2: ม
1: ากเกินดัชนีมวลกายไม่ควรจะเกินนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ทำงานซึ่งมีนั่งบ้างไม่ได้ยืนทั้งวัน
2: ครับอย่ายืนตลอดเวลา
1: ครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างที่เมื่อกี้ได้แนะนำไปแล้ว
2: อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่สามารถป้องกันได้ไหมอาจารย
1: ์ป้องกันได้ครับ
2: ป้องกันข้อเข่าเสื่อมได้
1: ใช่ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาสำคัญที่สุด
2: ครับ
1: ถ้ากล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงเนี่ยโอกาสเข่าเสื่อมมาก
2: ครับครับแล้วถ้าเกิดเสื่อมแต่ไม่ใช่ระยะเริ่มต้นนะครับเป็นมากขึ้น
1: ถ้าเป็นมากจนเข่าโก่งเดินไม่ไหวเช่นเดินนั่งเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นเดินรอบบ้านไม่ได้หนึ่งรอบหรือว่าอยากไปเดินช้อปปิ้งตามห้างร้านแล้วเดินตามลูกหลานไม่ทันก็ต้องพิจารณาว่าผ่าตัดน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
2: ครับ
1: นะครับเพราะคนเราต้องอยู่กับครอบครัว
2: ครับ
1: ต้องอยู่กับครอบครัว
2: ครับ
1: คือเข้าไปเที่ยวกันแล้วเราแบบจับเจ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: คุณภาพชีวิตแย่
1: ใช่ครับ
2: ไม่เหมือนมีผลทั้งจิตใจ
1: ใช่ครับ
2: ครับขอให้พร้อมเพรียวเร็วๆนะครับคุณวันธนาเจอกันครั้งหน้าจะเป็นอย่างนั้นนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
1: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
0: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
2: ค่ะ
0: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
2: ค่ะ
0: พร้อมออกเดินทางแล้ว
2: ไป
0: เล่าเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
1: ุ
0: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่
2: ะ
0: เพื่อความปลอดภัยไปพร้อมแล้วค่ะ
1: ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
2: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี่ล่าสัตว
1: ์ขี่ล่าสัตว์
0: เอ้าถูกใจ
1: เทคาน
0: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
2: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
1: เครื่องมันกระตุกกระตุก
0: อะไรเนี่ยเอาเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเน
1: ี่
0: ย
1: เอา
2: อะไร
1: อี
2: กดี
0: จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
1: รถเป็นอะไรเนี่ย
0: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
2: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
0: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
1: ไป
0: ออกเดินทางค่ะอุ้ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
2: พ่อแม่
0: นั่งดีๆนะคะ
2: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
0: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนาริศมนตรีครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆนับจากนี้เป็นต้นไป5โมงเย็นถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะฮะปรึกษาเรื่องราวสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้คุณผู้ชมไม่ว่าจะติดตามรับชมเราช่องทางไหนนะหลากหลายท่านเนี่ยก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับว่าดูทางนี้ True Vision บ้าง NVT Central บ้างนะฮะหรือว่า Facebook Live บ้างช่องทางใดก็ได้คุณผู้ชมฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามไว้กับทีมงานของเราแล้วผมจะเป็นตัวแทนในการสอบถามกับอาจารย์หมอให้เองนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างมุมจอนี้เลยนะ02-354-7105นะครับ02-354-7105นะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับอยากจะให้คุณผู้ชมเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะช่องทางโซเชียลมีเดียของเราที่เพจ Facebook Rama Channel นะฮะพิมพ์คำว่า Rama Channelเป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะฮะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็เข้ามาฝากคำถามในช่องคอมเมนต์

0: ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับทุกคำถามอาจจะต้องรบขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะฮะอายุเท่าไหร่เพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงเรื่องของประวัติการแพ้ยานะตัวอาการประวัติแพ้ยาอายุน้ำหนักส่วนสูงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดลงรายละเอียดได้เท่าไหร่นะหรือว่ามันมีผลต่อเรื่องของอาการต่างๆเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมระบุมาได้ก็จะยิ่งดีนะครับอาจารย์หมอก็จะได้วิเคราะห์หรือว่าอาจจะได้เห็นภาพสถานการณ์ต่างๆหรือว่าการต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะสำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe จะได้ติดตามข่าวสารสาระดีๆกันได้ด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยครับนอกจากผมแล้วนะยังมีอาจารย์หมออีก2ท่านนะฮะเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันพพงศ์นะครับจากสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์หรืออาจารย์ตุ้ยนะฮะและอีกท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทิติพรทองบริสุทธิ์นะครับสาขาวิชาจอตาและวุ้นตานะครับภาควิชาจักษุวิทยาหรือว่าอาจารย์แอนนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์ตุ้ยและอาจารย์แอนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้คุณผู้ชมทยอยฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยนะแอบบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดฝากมาใกล้ๆ5 โมงเนี่ยมักจะได้ถามครบถ้วนแต่ถ้าเกิดไปถามตอนท้ายๆรายการ5 โมง 45 โมง 50บางท่านอาจจะถามไม่ทันนะระหว่างรอคำถามขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสารแอดรามานะที่มาในรูปแบบของอีบุ๊กต้องบอกว่าเป็นนิตยสารที่รวบรวมคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพไว้มากมายเลยนะครับฉบับนี้ฉบับที่44แล้วนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากรามาชาแนลครบถ้วนเรื่องของการแพทย์นะครับนิตยสารแอดรามาฉบับที่44นะมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้นี่มีเรื่องเด่นๆคือเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนต้องบอกว่าเป็นประเด็นทางสังคมที่กำลังถกเถียงถูกพูดคุยมากในโซเชียลมีเดียทั้งออฟไลน์รวมถึงในออนไลน์ด้วยเนี่ยเรื่องของไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่ประเด็นนี้น่าสนใจตอนเด็กๆอาม่าผมป้าผมเนี่ยชอบมากเลยกินเยอะๆโตเร็วๆจริงหรือไม่จริงอย่างไรแอดรามาฉบับนี้มีคำตอบกันด้วยรวมถึงหน้าร้อนแบบนี้คุณแม่บ้านหลายท่านบอกว่าเอ๊ะแม่อยากรู้จังเลยเก็บอาหารยังไงให้คงความสดใหม่ให้มีคุณภาพเรื่องของการออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันนะครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะช่วงนี้ใครเวิร์กฟอร์มโฮมก็ยังคงสามารถออกกำลังกายกันได้รวมถึงนะฮะชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลด้วยนะครับเป็นศูนย์กลางศาสนานะผู้ชมที่สนใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะสามารถไปติดตามนิตยสารแอดรามากันได้นะครับที่@rama.mahidon.ac.th นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วหรือผู้ชมจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับตอนนี้สแกนเรียบร้อยแล้วผมก็แอบเข้ามานะฮะมีคอนเทนต์น่าสนใจมากมายเลยนะฮะที่คุณผู้ชมสามารถจะเข้ามาติดตามนะฮะเรื่องของคอนเทนต์สุขภาพดีๆกับรามา Channel กับนิติศาสตร์แอดรามานี่หน้าตามันจะประมาณนี้คุณผู้ชมฮะเป็นรูปแบบอีบุ๊กที่น่าสนใจมากๆนะฮะวันนี้สำหรับเคสตั้งต้นของเรานะทีมงานของเราได้ไปพูดคุยนะอาจจะเรียกคุณพี่แล้วกันนะท่านหนึ่งเขาบอกว่าจอประสาทตาลอกหลุดเคสนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นภาวะอันตรายสำหรับทุกวัยด้วยไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับดวงตาหากปล่อยไว้และไม่ได้ดูแลอย่างทันท่วงทีก็อาจจะเกิดปัญหาแบบไม่คาดคิดนายวิราชบุญนุ่นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาหรือปลัดออสในวัย55 ปีบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงตาของตนเองว่าเมื่อ30 ปีที่ผ่านมาประสบอุบัติเหตุโดยมีวัสดุบางอย่างกระแทกดวงตาอย่างแรงช่วงนั้นปวดตาไม่เห็นว่ายังมองเห็นปกติจึงไม่ได้เอะใจแต่เมื่อ3 ปีที่ผ่านมาขณะขับรถอยู่ต้องจอดรถกระทันหันเพราะตามองเห็นแต่แสงไม่เห็นภาพสิ่งที่ตาเห็นคือเป็นเหมือนฝนตกและเมื่อปิดตาด้านซ้ายตาด้านขวามองไม่เห็นอะไรเลยส่วนตาด้านซ้ายปกติจึงรีบไปพบแพทย์โดยด่วนคุณหมอบอกจอประสาทตาลอกหลุดต้องผ่าตัดด่วน
4: ตอนผ่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าหมอให้นอนฟั่มอยู่4-5 วันมันมีวิธีการรักษาของหมออยู่2 แบบแรกก็คือฉีดน้ำมันเข้าไปในลูกตานะครับแบบที่2เนี่ยก็จะใช้แก๊สก็เลย บอกแบบที่สองอัดแก๊สพออัดแก๊สเข้าไปเนี่ยออกจากห้องผ่าตัดประมาณเกือบ 3-4 ชั่วโมงนะครับอันนั้นก็หมอบอกว่าให้นอนฟั่มนะครับเพื่อให้แก๊สเนี่ยครับมันดันจอประสาทตาเพื่อปิดรูรั่วโดยปกติของคนเนี่ยที่จะนอนคว่ำได้45วันมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เป็นท่าปกติของการนอนปกติครับก็เลยทำไม่ได้พอทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยแก๊สนะครับที่เขาอัดเป็นลูกตามันก็ดันมาที่จอประสาทตาทำให้เป็นฝ้าอีกมองไม่เห็นนะครับหมอก็เลยนัดผ่าตัดรอบ2
3: การผ่าตัดรอบแรกไม่ประสบผลสำเร็จปลัดออสจึงเข้าผ่าตัดรอบที่2เพื่อแก้ปัญหาแก๊สที่อัดเข้าไปดันลูกตาทำให้มองเห็นไม่ชัดซึ่งผลการผ่าตัดครั้งที่2สำเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากสามารถอ่านอักษรได้เพียงแถวบนส่วนแถวล่างยังเห็นไม่ชัดคุณหมอจึงนัดทำเลเซอร์เพื่อปรับสายตาให้ดีขึ้นครั้งนี้สมบูรณ์ทำให้ตนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อีกครั้งหลังจากต้องเวียนเข้าเวียนออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาตาร่วมปี
4: ในฐานะที่ผ่าตัดมา2รอบแล้วนะครับอยากให้คนที่มีปัญหาด้านสายตานะครับเป็นโรคต้อกระจกหรือว่าโรคเกี่ยวกับจอตาที่จำเป็นที่ต้องผ่าตัดเนี่ยครับแนะนำผ่านะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดมั้งครับแล้วก็ได้หลังจากผ่าตัดเนี่ยครับเทพจะไม่ต้องแตะยาเลยไม่ไม่ใช่เทพนะไม่กินเลยครับยาแก้ปวดมันไม่ได้ปวดจะเจ็บนิดเดียวตอนที่หมอก็จะฉีดยาชาตรงข้าวตาตรงใต้ตาเนี่ยครับมันนิดเดียวตรงนั้นนะครับทุกอย่างเนี่ยปกติแล้วครับแต่ว่ามันต้องใส่แว่นถ้าจะอ่านหนังสือเนี่ยต้องใช้แว่นนะครับแต่ถ้าไม่อ่านหนังสือหรือเดินไปก็คือใช้ชีวิตปกติเลย
3: ออสยอมรับว่าก่อนหน้านี้กังวลมากกับการมองเห็นไม่ชัดเพราะลักษณะงานที่ทำต้องใช้สายตาในการอ่านหนังสือและเซ็นหนังสือจำนวนมากซึ่งถ้าหากแก้ปัญหาไม่ได้และรบกวนการใช้ชีวิตมากก็คงต้องลาออกจากราชการดังนั้นจึงนับว่าเป็นความโชคดีที่ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาดวงตาในครั้งนี
0: ้ต้องขอบคุณปออสด้วยนะที่มาแชร์เรื่องราวกับเราเนี่ยอาจารย์แอนฮะสำหรับจอประสาทตาลอกหลุดเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงผู้ป่วยจะรู้ตัวหรือว่ามีสัญญาณเตือนตั้งแต่เนิ่นๆไหมฮะอาจารย์ฮะ
1: ค่ะก็สำหรับอาการของจอประสาทตาลอกหลุดนะคะคนไข้เนี่ยอาจจะมาเริ่มต้นด้วยมีเห็นเหมือนหยากไย่ลอยไปลอยมานะคะเป็นจุดดำๆก็ได้นะคะเป็นเหมือนลักษณะบางคนจะบอกว่าเหมือนกับมีเหมือนแมลงลอยไปลอยมาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีกระพริบตาก็ยังไม่ได้หายไปยังคงมีอยู่อาจจะร่วมกับมีเหมือนแสงแฟลชยิงเข้าตาเหมือนกับแฟลชจากกล้องถ่ายรูปอะค่ะเป็นแสงเหมือนแวบๆยิงเข้าตาหรือว่าเหมือนตาแลบอะค่ะก็อาจจะมีอาการเบื้องต้นมาเป็นแบบนี้อาจจะตามมาด้วยเรื่องของเห็นเป็นเหมือนม่านหมอกมาบังที่บริเวณใดด้านหนึ่งของการมองเห็นนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจนมองไม่เห็นไปในที่สุดได้ค่ะ
0: และที่แบบว่าเห็นแต่แสงเลยอย่างที่ของปออสสักครู่เนี่ยเนื่องจากว่าอะไรฮะหรือว่ามันเป็นเยอะจนอยู่ดีๆแบบว่าภาพตาไม่สามารถรับภาพแล้วจะเห็นแต่แสงเป็นลักษณะเป็นฝนอย่างนี้เหรอฮะ
1: คือช่วงที่เห็นเหมือนเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่มีการที่เราเห็นเป็นเหมือนมีหยาบย่อยหรือเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นเลือดที่มีการออกในจอประสาทตานะคะเพราะว่าเมื่อมีจอประสาทตาลอกเนี่ยจะลอกได้ก็คือมันจะต้องมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นก่อนนะคะพอมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีน้ำเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ที่ใต้จอประสาทตาทำให้จอประสาทตาเนี่ยร่อนออกมาจากตำแหน่งผนังจอประสาทตาตำแหน่งจอตาที่อยู่เดิมอะค่ะ
0: สาเหตุเกิดจากอะไรครับ
1: สาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยจริงๆก็คือเกิดจากการที่มีวุ้นตาเนี่ยมันเสื่อมตามวัยนะคะพอมีวุ้นตาเสื่อมตามวัยเกิดขึ้นเนี่ยบางตำแหน่งของวุ้นตาที่ติดแน่นกับจอประสาทตาเนี่ยมีการดึงรั้งในช่วงที่กำลังเสื่อมแล้วก็หลุดออกมาทำให้จอประสาทตาเนี่ยหลุดออกมาด้วยมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีวุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีรูฉีกขาดเกิดขึ้นได้คนไข้ก็จะมีแค่เห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าหากว่ามีอาการเห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวหรือว่าเห็นแตกแวบๆเหมือนฟ้าแลบอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าให้มาตรวจพบกับจักษุแพทย์เพื่อขยายม่านตาตรวจจอตาค่ะว่าเริ่มมีรูฉีกขาดหรือยังค่ะก่อนที่จอประสาทตาจะลอกออกค่ะ
0: ฮะแล้ววิธีการรักษาแล้วอาจารย์เห็นสักครู่ตามในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเข้าใจว่าจะมีแบบว่าเรื่องฉีดน้ำมันเข้าไปในตากับเรื่องอัดแก๊สเหรอฮะหรือมีวิธีการอะไรยังไงบ้างไหมฮะ

0: ก็จริงๆวิธีการรักษานะคะแรกเริ่มที่มีอาการเลยเนี่ยพอถ้าหากมาตรวจจอประสาทตาแล้วเจอรูฉีกขาดตั้งแต่เนิ่นๆโดยที่จอประสาทตายังไม่ลอกเนี่ยเราก็สามารถรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ที่จอประสาทตาได้ค่ะไม่ต้องทำการผ่าตัดนะคะแต่พอเมื่อมีจอประสาทตาเริ่มลอกออกมาแล้วนะคะลอกตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิมเนี่ยการเลเซอร์ก็จะใช้ไม่ได้แล้วค่ะก็จะมีการรักษาแบ่งเป็นหลักๆประมาณ2แบบก็คือ1คือการฉีดแก๊สเข้าไปในตานะคะอันนี้ยังไม่ใช่การผ่าตัดเป็นการฉีดแก๊สเข้าไปเฉยๆแต่ว่าก็จะต้องมีการจัดวางท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมเพื่อให้ตัวแก๊สเนี่ยไปบังรูที่รั่วออกแล้วก็ร่วมกับการเลเซอร์ส่วนวิธีที่2ก็คือการผ่าตัดแบบที่ปลัดออสในคลิปเนี่ยได้รับการผ่าตัดนะคะโดยที่การผ่าตัดก็จะเข้าไปผ่าตัดน้ำวุ้นจอตาแล้วก็ทำให้จอประสาทตาที่ลอกหลุดเนี่ยกลับไปติดที่เดิมค่ะร่วมกับมีการยิงเลเซอร์หรือที่เย็นนะคะเมื่อเราตัดตัวน้ำวุ้นตาออกไปแล้วอะค่ะทีนี้ก็ต้องหาสิ่งที่จะทดแทนเข้าไปอยู่ในบริเวณตัวด้านหลังของช่องลูกตานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมี2อย่างที่จะใส่เข้าไปก็คือมีแก๊สกับมีน้ำมันนะคะซึ่งวิธีที่จะใส่แก๊สหรือน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโรคหรือว่าระยะเวลาที่เป็นมานานมากน้อยแค่ไหนค่ะส่วนหนึ่งหรือว่าการใช้ชีวิตของผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องขึ้นเครื่องบินก็จะไม่แนะนำใส่แก๊สค่ะเพราะว่าแก๊สเนี่ยพอขึ้นไปถ้าใส่แก๊สไปเนี่ยพอขึ้นไปในที่สูงสูงข
1: ึ้น
0: เคร
1: ื่อง
0: เนี่ยตัวแก๊สจะขยายตัวค่ะแล้วก็ทำให้ความดันตาสูงทำให้มีการสูญเสียการมองเห็นได้นะคะค่ะ
1: ไม่แน่ใจว่าต้องนอนคว่ำ45วันเลยหรือเปล่าฮะอาจารย์ตุ้ยถ้าต้องรักษาอะไรสักอย่างนึง45วันนี่อาจารย์จะนอนคว่ำไหวไหมฮะอาจารย์ตุ้ย
2: โอ้โหเมื่อกี้นี้ผมได้ยินไม่ตอนแรกคิดว่าได้ยินไม่ชัดได้ยินเป็น4-5วันแต่พอฟังรอบที่2คือ45วันผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าปกติเราให้ผู้ป่วยทำได้ไหมครับแล้วเขาสามารถ
1: ทำได้จริงหรือเปล่า
2: ที่บ้านได้ไหมครับ
0: จริงๆปกติการใส่แก๊สมีหลายชนิดเหมือนกันค่ะมีทั้งแก๊สที่อยู่ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วก็มีที่อยู่ประมาณถึง4ถึงเกือบ6อาทิตย์ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะต้องนอนคว่ำเนี่ยคือจริงๆต้องนอนคว่ำเลยค่ะเพราะว่าพอปกติแก๊สมันลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะถ้าหากว่านอนหงายเนี่ยแก๊สก็จะดันมาที่บริเวณด้านหน้าก็คือดันเลนตาให้เป็นต้อกระจกแต่ถ้านอนคว่ำเนี่ยก็คือมันก็จะกลับไปดันในบริเวณจอประสาทตาเพื่อให้กลับไปติดในที่เดิมค่ะส่วนคนไข้นอนคว่ำได้ไหมต้องพยายามให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างมากเพื่อให้นอนคว่ำเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผลการผ่าตัดอาจจะไม่ดีได้ค่ะการนอนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง2-4อาทิตย์ค่ะอาจจะมีบางเคสที่แก๊สหมดช้ากว่าปกติอาจจะนอนคว่ำนานกว่านั้นนิดหน่อยไปถึง6อาทิตย์ได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ตกบ่อยมากนักค่ะ
1: คำว่านอนคว่ำนี่คือนอนยาวเลยอย่างนี้เหรออาจารย์หรือว่าต้องพยายามก้มศีรษะสามารถที่จะลุกขึ้นมาทานข้าวล้างหน้าแปรงฟันใช้ชีวิตได้ไหมฮะ
0: ใช้ชีวิตได้เฉพาะช่วงคือจริงๆอยากให้นอนคว่ำให้มากที่สุดนะคะปกติที่แนะนำก็คือ16ชั่วโมงต่อวันนะคะถ้าเป็นไปได้คือประมาณ16ชั่วโมงต่อวันก็คือเวลาทานรับประทานอาหารหรือว่าเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็ให้รีบกลับมานอนคว่ำหรือนั่งคว่ำหน้าก็ได้ค่ะคือบางท่านเนี่ยนอนคว่ำอาจจะรู้สึกไม่สะดวกก็คือจะมีการให้ผู้ป่วยเอาโต๊ะมาแล้วก็ให้เหมือนฟุบหน้าลงไปเหมือนเวลานอนฟุบลงอะค่ะใช่ค่ะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นโรคของความเสื่อมใช่ไหมครับโดยปกติแล้วอย่างที่อาจารย์ว่ามีเจออย่างนี้ในเด็กเล็กๆบ้างไหมครับอาจารย
0: ์จอประสาทตาลอกก็มีเจอในเด็กได้นะคะคือในบางโรคบางกลุ่มที่มีเรื่องของตัวความผิดปกติของคอลลาเจนบางอย่างทำให้น้ำวุ้นตาเนี่ยมีการเสื่อมตัวเร็วกว่าปกตินะคะก็อาจจะทำให้มีเรื่องของจอประสาทตาที่มีการฉีกขาดได้ง่ายกว่าปกติแล้วก็อาจจะเจอในกลุ่มของเด็กที่มีประวัติโดนอุบัติเหตุกระแทกทางตามาก่อนเนี่ยค่ะการกระแทกแบบรุนแรงอย่างที่ปลัดออสอาจจะเคยโดนได้รับการกระทบกระแทกมาก็มีเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่จะทำให้เกิดรูฉีกขาดที่จอประสาทตาแล้วก็นำมาสู่จอประสาทตาลอกได้ค่ะ
1: จอประสาทตาลอกถ้าไม่รักษามันจะเป็นยังไงฮะอาการสุดท้ายปลายทางของมันหรือแค่มองภาพไม่เห็นหรือยังไง
0: จริงๆช่วงเวลาที่ลอกออกไปเนี่ยสำคัญมากค่ะสำหรับการที่จะทำผ่าตัดคือถ้าทำผ่าตัดได้เร็วเอากับเอาจอประสาทตาที่ลอกกลับไปติดได้เร็วเนี่ยผลสำเร็จของการมองเห็นหลังผ่าตัดก็จะดีขึ้นมากๆแต่ถ้าทิ้งไว้ค่อนข้างนานเนี่ยถึงแม้จอประสาทตาเรามาผ่าตัดแล้วก็กลับไปติดแล้วเนี่ยแต่ว่าเซลล์ประสาทตาเนี่ยจะเสื่อมไปเยอะค่ะการมองเห็นอาจจะไม่ได้กลับมาดีได้เหมือนเดิมค่ะขึ้นกับเวลาที่

0: รมด้วยเหมือนกันค่ะว่ามันหลุดล่อมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการตั้งแต่เนิ่นๆก็รีบไปพบหมอก็จะได้ทำการรักษาโดยเร็วแทนที่ว่าจะหายช้าก็จะได้หายเร็วมากขึ้นนะครับไม่ต้องพักรักษาตัวนานนะฮะทักทายผู้ชมกันหน่อยนะคุณหลงภูเข้ามาแล้วนะคุณนิ่มนวลแสงทักทายกันมาคุณรังสรรค์นะคุณระเบียบโอ้คุณแอมปอคุณพิกุลนะครับคุณภูมิ CHO วันนี้ใน Facebook คึกคักเป็นพิเศษนะคุณอาทิพลนะครับคุณหลงภูทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านตอนนี้รับชมผ่าน True Vision 42คุณผู้ชมรับชมเราผ่านช่องทางไหนรับชมเราอยู่ที่ไหนนะสามารถที่จะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้วยนะครับท่านนี้สอบถามเข้ามานะฮะคุณแหม่มนะฮะแหม่มนิสานะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยสอบถามว่าทำไมคุณแหม่มเนี่ยเธอบอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีเป็นมานานแล้วเช้าๆเนี่ยต้องตื่นมาขากเสมหะทุกวันปีนี้หนักกว่าปีอื่นๆเลยฮะไอง่ายเวลากินน้ำเย็นที่ผ่านมาไม่เคยไอตอนนี้รู้สึกรำคาญเพราะว่าเสมหะเนี่ยมันจะรู้สึกติดค้างในคอตลอดเวลานะฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอายุ52นะฮะมีประวัติแพ้ยาแบคทริมลินโคนะฮะคำถามว่าเราควรลองไปตรวจเสมหะเพื่อเช็ควัณโรคไหมที่บ้านไม่มีใครเป็นวัณโรคอาการเสมหะในคอบ่อยๆแบบเรื้อรังแบบนี้เนี่ยอาจารย์มันเป็นเพราะเรื่องของวัณโรคไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ
2: ครับโดยปกติแล้วการมีเสมหะเรื้อรังนะครับอาจจะมีไอหรือไม่มีไอร่วมด้วยก็ได้ผมว่าก็มีโอกาสเจอได้ครับภูมิแพ้น่าจะเป็นโรคอันดับ1ยอดฮิตในปัจจุบันครับโดยปกติแล้วเวลาที่เรามีภูมิแพ้หรือว่าน้ำมูกครับโดยปกติที่ทั่วไปที่เราเห็นก็น้ำมูกจะออกมาด้านหน้าใช่ไหมครับหรือว่ามีอาการคัดจมูกร่วมด้วยครับคนบางคนก็จะมีน้ำมูกไหลลงคอครับที่เราเรียกกันว่าเหมือน post nasal drip คือน้ำมูกไหลลงไปด้านหลังนะครับของโพรงจมูกแล้วก็บริเวณคอส่วนหลังครับหลายคนก็จะมาด้วยตอนเช้ามีเสมหะมากขึ้นครับร่วมกับว่าอาจจะมีอาการไอร่วมด้วยได้ครับการไปตรวจเสมหะก็สามารถทำได้นะครับจริงๆแล้วก็ทำได้ไม่ยากครับแต่ถามว่าคิดถึงมากน้อยขนาดไหนอาจจะไม่ได้มากนักนะครับแล้วถ้าไม่ได้มีอาการไอเป็นอาการเด็ดนะครับหลายครั้งสังเกตอาการอื่นร่วมด้วยก็ได้ครับโดยปกติวัณโรคอาจจะมีอาการอื่นที่เป็นระบบที่เกิดขึ้นทั่วไปนะครับนะเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยครับน้ำหนักตัวลดลงนะครับร่วมกับมีประวัติว่าสัมผัสกับวัณโรคซึ่งเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าไม่มีนะครับนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นวัณโรคน่าจะน้อยครับแต่การตรวจทำได้ไม่ยากครับก็ส่วนใหญ่ก็ตรวจเสมหะร่วมกับการเอ็กซเรย์ปอดนะครับนะจริงๆแล้วเวลาที่เรามีเสมหะหรือมีไอนานๆครับโดยปกติก็ไปตรวจร่างกายสักนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ในจมูกครับหรือว่าโรคทางปอดอย่างไรก็ตามก็คุณหมอก็จะได้ทำการรักษาหรือทำการตรวจเพิ่มเติมนะครับ
1: ในกรณีที่สมมติว่าเป็นเรื่องของภูมิแพ้แล้วกันฮะอาจารย์ระหว่างนี้เขาควรดูแลตัวเองยังไงทานยาเบื้องต้นไหมหรือว่าเรื่องของการจิบน้ำอุ่นๆอะไรอย่างนี้ช่วยได้ไหมฮะสำหรับอาการเสมหะหรืออาการไอที่เกิดขึ้นแบบโอ้บ่อยมากเรื้อรังเป็นตลอดทั้งปีเลยแบบนี้ฮะอาจารย์
2: ครับก็ในคนไทยหรือจริงๆแล้วทั่วโลกครับภูมิแพ้โพรงจมูกกระตุ้นจากสิ่งที่อยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับ50-80%จะเกิดขึ้นจากหนึ่งก็คือไรฝุ่นนะครับสองก็เป็นกลุ่มพวกแมลงสาบครับหรือไม่ก็เชื้อราต่างๆนะครับก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นที่พบได้บ่อยถ้าคิดว่าสัมพันธ์กับภูมิแพ้จริงๆนะครับนะการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นการก่อแพ้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะในการรักษานั้นก็สังเกตดีๆครับว่าถ้าบางครั้งนะบางครั้งหรือบางคนนะมีตุ๊กตาหรือว่ามีหมอนมีอะไรเงี้ยครับที่เก็บฝุ่นครับนะนี่ก็พยายามเอาออกไปทำความสะอาดนะให้ได้บ่อยที่สุดนะอย่างน้อยก็คือสัปดาห์ละครั้งครับถ้าไม่มีสิ่งที่เป็นฝุ่นเลยได้ยิ่งดีครับบางคนนอนกับลูกกับหลานอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีตุ๊กตาโอ้โหเต็มเตียงไปหมดนี่ได้ยินบ่อยมากนะครับก็พยายามเอาออกไปนะครับนะอย่างน้อยก็คือซักแล้วก็ตากแดดนะครับนี่ก็จะสามารถช่วยทำให้ไรฝุ่นอยู่กับเราน้อยที่สุดนะครับนะสัตว์เลี้ยงก็สำคัญครับถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็พยายามให้เขาอยู่ห่างเรานิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นได้นะครับ
1: ครับ
2: อีกอย่างนึงคือสูบบุหรี่ครับถ้าตัวผู้ถามสูบบุหรี่เองควรจะงดหรือเลิกครับเพราะว่าสิ่งนี้กระตุ้นภูมิแพ้ได้กระตุ้นเสมหะได้อยู่ครับหรือถ้ามีคนในบ้านสูบบุหรี่ก็คือในขณะที่สูบบุหรี่ก็อยู่ห่างกันนะครับหรือว่าไปสูบนอกบ้านก็จะลดการกระตุ้นได้
1: แล้วกรณีที่มีเสมหะแบบนี้ใช้ทานยาหรือจิบยาแก้ไออย่างนี้ช่วยได้หรือว่ายาอมที่ละลายเสมหะขับเสมหะอะไรพวกนี้ช่วยได้ไหมอาจารย์
2: หลายหลายครั้งก็เป็นการรักษาหรือดูแลที่ส่วนปลายเหตุละกันนะครับนะผมว่าหลักๆต้นเหตุก่อนครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะครับยาที่เป็นยาละลายเสมหะหรือว่าการดื่มน้ำอุ่นช่วยทำให้เราสบายขึ้นครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลดต้นเหตุทั้งหมดครับลองหาก่อนก็ได้ครับว่าสิ่งกระตุ้นเป็นอะไร
1: ครับคุณทิสาคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าเป็นให้ข้อมูลเพิ่มเติมอาการที่บอกไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกไม่เป็นหวัดนะคะอันนี้น่าจะหนักไปทางภูมิแพ้มากกว่าวัณโรคใช่ไหมอาจารย
2: ์ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับครับผม
1: นะครับ
2: ลองลดสิ่งกระตุ้นครับแล้วก็ถ้า 1-2 สัปดาห์ยังดูไม่ค่อยดีขึ้นครับก็ลองไปตรวจนิดนึงครับ
1: นะฮะมาที่คุณสุภัตราหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะอายุ65นะฮะสอบถามเรื่องตาเข้ามาบอกว่าตาข้างซ้ายนะฮะนานๆจะมีจุดดำๆลอยไปมาแล้วก็ตาเนี่ยจะแสบบ่อยๆชอบมีน้ำตาไหลอาการแบบนี้น่าจะเป็นอะไรได้บ้างฮะ
0: ค่ะสำหรับจุดดำลอยไปลอยมานะคะในผู้ป่วยประมาณตอนนี้65ปีนะคะส่วนใหญ่สาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือลุ้นตาเสื่อมนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนอย่างที่คนไข้บอกมีหยากย่ายหรือว่ามีจุดดำลอยไปลอยมาค่ะถ้าหากว่าไม่เคยตรวจตาเลยนะคะแล้วก็อายุประมาณก็60แล้วก็แนะนำว่าควรจะมาตรวจตาสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ดูว่าเป็นแค่วุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวไม่ได้มีเรื่องของรูฉีดขาดที่เซลล์ประสาทตาอะไรค่ะส่วนเรื่องอาการแสบตาน้ำตาไหลเนี่ยก็อาจจะเกิดจากได้หลายสาเหตุเลยค่ะอาจจะมีเรื่องของตาแห้งหรือว่ามีต้อเนื้อต้อลมก็เป็นได้ค่ะที่จะทำให้เกิดอาการไม่สบายตาแสบตาได้ค่ะน้ำตาไหลได้ง่ายค่ะ
1: ครับแบบนี้ควรดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงไหมฮะหรือควรไปพบแพทย์เพื่อทำการดูแลรักษาไหมอาจารย์แอนฮะ
0: สำหรับอาการแสบตาแล้วก็อาการน้ำตาไหลอะค่ะอาจจะต้องลองแค่ถ้าหากว่ามีการใช้สายตาเยอะก็อาจจะมีการพักสายตาเป็นบางครั้งนะคะมีการหยอดน้ำตาเทียมช่วยได้นะคะถ้าหากว่ามีการใช้สายตาค่อนข้างมากอ่านหนังสือหรือว่าใช้จอคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นพวกมือถือเยอะนะคะอันนี้ก็แนะนำว่าให้มีการพักเป็นบางครั้งนะคะใช่ค่ะสัก20นาทีแล้วก็ให้มองไปที่ไกลๆหรือว่าหลับตาพักสักครู่หนึ่งค่ะก็จะบรรเทาลงได้ค่ะส่วนอาการจุดดำลอยไปลอยมาแนะนำว่าถ้าไม่เคยตรวจเลยแนะนำว่าก็ควรจะมาตรวจตาสักครั้งหนึ่งค่ะ
1: นะไม่แน่ใจว่าปกติเราควรจะเริ่มพบจากสู่แพทย์หรือไปตรวจตาบ่อยแค่ไหนหรือว่าควรจะเริ่มตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่มีคำแนะนำตรงนี้ไหมฮะอาจารย
0: ์จริงๆก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะคะว่าจะต้องมาตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่โดยปกติแล้วในเด็กอะค่ะก็จะต้องมีการควรจะต้องมาพบหมอตาตั้งแต่ในช่วงก่อนวัยเข้าเรียนสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อหนึ่งคือเพื่อเช็คเรื่องของสายตาว่ามีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นหรือเปล่าไหมนะคะว่ามีตาเก๋อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันนึงที่ควรที่จะต้องตรวจแน่ๆสำหรับผู้ใหญ่นะคะก็คือประมาณอายุสัก45ปีแล้วก็ควรจะตรวจตาสักหนึ่งครั้งค่ะหรือว่าในคนที่มีสายตาสั้นมากๆก็ควรจะมารับการตรวจตาสักประมาณปีละหนึ่งครั้งนะคะสั้นมากสักประมาณจาก800ขึ้นไปหรือ6700ถึง800ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าควรจะได้รับการตรวจจอประสาทตาตรวจตาดูเป็นประจำค่ะ
1: นะครับ
2: แต่ว่าสายตาสั้นนี่ก็ทำให้จอประสาทตาลอกได้เหมือนกันใช่ไหมครับเคยได้ยินมา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งค่ะในคนที่สายตาสั้นเยอะค่ะเพราะว่าจอประสาทตาจะบางกว่าคนปกตินะคะเจอในคนที่สายตาสั้นเยอะๆเนี่ยพอจอประสาทตาบางก็จะมีโอกาสเกิดเรื่องของรูฉีดขาดได้ง่ายเราก็มาจะแนะนำให้คนไข้ที่มีสายตาสั้นเยอะเนี่ยมาตรวจตาอย่างน้อยสักปีละหนึ่งครั้งค่ะถ้าเคยตรวจแล้วสัก 1-2 ปีดูปกติดีอาจจะห่างออกได้ค่ะเมื่อมีอาการผิดปกติค่ะ
1: ครับอาจารย์แอนย้ำอีกครั้งได้ไหมฮะสั้นเยอะเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปนะฮะ600เลย
0: เยอะใช่ไหมคะหมายถึงสายตา
1: สั้นเยอะ
0: ใช่ไหมคะประมาณ600ค่ะถือว่าเป็นคนที่สั้นเยอะนะคะ
1: นะฮะผมยังสั้นไม่เยอะเท่าไหร่นะอาจจะยังไม่ต้องตรวจทีขนาดนั้น
2: ว่าละเชียวว่าต้องถามภาษาเหตุทีแน่เลยครับ
1: คุณทีพีเพนนะฮะคุณทีเพนนะฮะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมานะฮะบอกว่าถามเรื่องของโควิดให้กับลูกชายคุณเพนเนี่ยอายุ28นะฮะตรวจพบเชื้อเมื่อ25เมษาคุณหมอให้เข้า HI นะครับแจ้งว่าได้รับวัคซีน3เข็มแล้วก็เลยจัดยาตามอาการมียาแก้ไอยาแก้อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้แพ้แล้วก็พ่นยาวันละ4ครั้งตั้งแต่25เมษายนนะฮะวันนี้เนี่ยลูกชายมีอาการเจ็บคอไม่ทุเลาลงเลยฮะอยากทราบว่าต้องทานยาอะไรเพิ่มไหมคะถึงจะหายเป็นปกติตอนนี้เนี่ยมีแต่เรื่องของอาการเจ็บคออย่างเดียวเลยค่ะขอความกรุณาอาจารย์ให้คำแนะนำด้วยค่ะ
2: ผมว่าหลังๆในช่วงเดือน2เดือนหลังเนี่ยเราจะได้ยินว่าเวลาที่เราเป็นโควิดก็ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับก็จะมีอาการเจ็บคอได้มากกว่าในเดือนก่อนๆหรือปีก่อนๆนะครับก็เป็นอาการร่วมที่พบบ่อยมากขึ้นครับโดยปกติแล้วอาการเจ็บคอรักษาตามอาการอยู่ดีครับไม่มียาอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ดื่มน้ำมากๆครับแล้วก็อาจจะหายาบางอย่างครับซึ่งเป็นยาพ่นก็ได้ครับยาพ่นบางอย่างที่มีส่วนประกอบของยาชาก็อาจจะช่วยทำให้เราสบายขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงเยอะนะครับแล้วก็ไม่หลีกเลี่ยงการกินยาโดยไม่จำเป็นครับสังเกตอาการอื่นๆร่วมด้วยครับหลายๆครั้งเราก็กังวลว่าอาการไหนจะเป็นอาการที่บ่งชี้ว่าเราจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นหรือแย่ลงนะครับหลักๆสังเกตอาการไข้ครับไอมากขึ้นนะครับนะมีอาการเหนื่อยหอบหรือว่าถ้ามีการจับออกซิเจนนะครับนะได้ก็ถ้าเมื่อใดต่ำกว่าหรือน้อยกว่า96ลงมานะครับ 96% ลงมาครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าทางเดินหายใจส่วนล่างหรือปอดเริ่มมีปัญหาอันนี้อาจจะต้องโทรกลับเข้าไปที่ HI หรือ Home Isolation นะครับว่าอาจจะต้องกินมีการกินยานะครับนะหรือว่ายายที่ไป isolate ในที่อื่นๆครับเช่น Hospital Isolation เป็นต้น
1: ตรวจพบเชื้อ25ถ้าดูวันนี้28ประมาณ3วันฮะอาจารย์โดยปกติแล้วอาการมันควรจะดีขึ้นในช่วงสักกี่วันฮะ3วันแรงไม่ดีขึ้นยังไม่ทุเลาเนี่ยมันผิดปกติมากมั้ยฮะหรือจริงๆมันควรจะอีกสัก 4-5 วันก็รอดูอาการอีกสักได้อีกสักระยะหนึ่งฮะ
2: ครับถ้าวันที่25เป็นวันแรกที่เริ่มมีอาการแล้วตรวจพบเลยครับวันนี้วันที่3 4ก็อาจจะยังเป็นช่วงที่มีอาการเยอะมากอยู่ได้ครับโดยปกติแล้วโควิดน่าจะใกล้เคียงกับไวรัสอื่นๆครับเพราะว่าเวลาที่เป็นมากก็อาจจะประมาณวันที่3 4 5นะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นครับโดยเฉพาะถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ปกติก็หวังว่าลูกชายที่อายุ28นี้น่าจะมีภูมิคุ้มกันที่ปกตินะครับโดยไม่มีโรคประจำตัวนะครับนะแล้วก็ไม่ได้อ้วนมากครับก็โอกาสที่จะหายภายใน 7-10 วันน่าจะมีสูงนะครับนะในช่วงนี้อาการเจ็บคอหรืออาการอื่นๆอาจจะเรียกว่ามาเต็มก็ได้ครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นเองครับ
1: โดยปกติกราฟมันก็ประมาณนี้นะฮะจะค่อยๆพุ่งขึ้นในช่วง 3-5 วันแรกแล้วมันจะค่อยๆลงมา
2: สัปดาห์ที่2จะค่อยๆดีขึ้นครับ
1: ครับนะฮะลองอดทนอีกสักนิดหนึ่งนะเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณลูกทั้งคุณแม่เข้าใจว่าคุณแม่น่าจะเป็นห่วงหนักกว่าคุณลูกที่เป็นผู้ป่วยด้วยซ้ำไปนะฮะ
2: เป็นแบบนั้นเสมอเลยครับ
1: ดูจากเคสผมนี่คุณแม่เนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนแทน
2: ใช่ครับ
1: คุณกมลชนกอ๋อทักทายเข้ามาสวัสดีอาจารย์หมอน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณนะครับคุณอภิชาตฮะพี่แจ็คและคุณหมอครับ FC จากจรัญติดตามทุกวันมาจากแถวย่านจรัญนะฮะคุณวรวรรณทักทายกันมาคุณนงนภัทรนะครับอายุ67นะฮะสอบถามเรื่องสายตาเข้ามาขอเรียนถามอาจารย์หมอค่ะมีอาการวุ้นลูกตาเสื่อมและมีต้อกระจกบางครั้งถ้าแว่นจะดูทีวีไม่ชัดอยากทราบว่าควรสลายต้อเมื่ออาการเป็นขั้นไหนและถามต่อว่าอาการต้อสุกเนี่ยเป็นอย่างไรขอบคุณมากค่ะคุณนงนภัทรฝากคำถามเข้ามาครับ
0: ค่ะก็สำหรับต้อกระจกนะคะอาการส่วนใหญ่คนไข้ก็คือจะค่อยเป็นค่อยไปคือค่อยๆมัวลงช้าๆค่ะเมื่อไหร่ที่ควรจะไปลอกต้อก็คือเมื่อมันเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันของคนไข้คือเริ่มไม่สามารถอ่านหนังสือได้อย่างปกติหรือว่าไม่สามารถทำงานได้ตามปกติอะค่ะจริงๆก็สมควรที่จะไปสามารถปรึกษาคุณหมอจักษุแพทย์ว่าถึงเวลาหรือยังค่ะแต่ว่าไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าจะต้องขนาดเท่าไหร่เราถึงจะไปผ่าตัดแต่ก็จะมีกรณีที่มัวมากๆอย่างถ้ามัวจนมองเห็นแค่มือไหวๆอย่างนี้ยังไงก็จะต้องไปทำผ่าตัดแน่นอนค่ะแต่ถ้าเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันก็แนะนำว่าให้เริ่มไปตรวจเช็คได้ค่ะ
1: แล้วต้อสุกล่ะมันเป็นยังไงฮะอาจารย์ช่วยขยายนิดนึงได้ไหมฮะ
0: อาการของต้อสุกเนี่ยจริงๆคนไข้อาจจะมีลักษณะของม่านตาอักเสบร่วมด้วยได้นะคะก็คืออาจจะมีคนไข้จะมีอาการตาแดงหรือว่าปวดตาร่วมด้วยได้ค่ะลักษณะนี้ก็คือเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนจากการที่ต้อกระจกมันสุกและอาจจะมีทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นม่านตาอักเสบหรือว่าความดันตาขึ้นคนไข้จะเริ่มมีอาการเจ็บอาการปวดร่วมด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นต้อกระจกปกติที่ยังไม่ได้มีอาการสุกอะไรส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเจ็บปวดนะคะ
1: เพราะฉะนั้นแบบนี้ควรจะไปรักษาก่อนที่มันจะสุกไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงก็ยังไปได้ยังอยู่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตประจำวันแล้วมันกระทบและขับรถเริ่มมีปัญหาหนังสือเริ่มมีปัญหาแล้วฮะ
0: ใช่ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ได้มีอาการรบกวนชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้จำเป็นต้องผ่าตัดค่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
2: ใหญ่หลายคนชอบถามครับว่าสมมติถ้าเราตรวจเจอต้อกระจกพร้อมกัน2ข้างครับอาจารย์โดยปกติเนี่ยแนะนำให้ผ่าทีละข้างนะครับอาจารย์หรือว่าผ่าทีเดียว
1: หรือ2
0: ข้างจริงๆอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับการขึ้นอยู่กับ practice ของหมอแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ตามาธิบดีเรานะคะก็มักจะผ่าตัดทีละข้างนะคะแต่ว่ายกเว้นบางกรณีที่เราจะทำสองข้างพร้อมกันเช่นในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ร่วมมือมากอาจจะต้องดมยาสลบอย่างเงี้ยค่ะในคนไข้ที่สื่อสารไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจำเป็นต้องดมยาสลบเพื่อไม่ให้คนไข้จะต้องเสี่ยงต่อการดมยาสลบซ้ำกันสองครั้งอาจจะพิจารณาผ่าตัดสองข้างในคราวเดียวค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่อยากทำทีละข้างก่อนก็คือหนึ่งคือเพื่อดูว่าคนไข้สามารถที่จะปฏิบัติตัวป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้สมควรมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าหากติดเชื้อข้างหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงถ้าอีกข้างหนึ่งจะโดนไปด้วยเพราะว่ามันมีแผลเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าการติดเชื้อจะทำให้สูญเสียการมองเห็นลงไปได้ค่ะ
1: อ๋อนึกว่ากลัวว่าพอผ่าสองข้างต้องปิดตาสองข้างคนไข้จะใช้สายตาไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่น่ากังวลน้อยกว่าเรื่องของการติดเชื้อนะอาจารย์
0: ค่ะใช่ค
1: ่
0: ะ
1: คุณเล็กนะฮะสอบถามเรื่องของผิวหนังมานิดหนึ่งขอสอบถามค่ะอายุ44เป็นกระที่น่องเหมือนคนแก่ 2-3 จุดแต่ที่กังวลคือมันด้านมีอาการคันที่กระฮะก็เลยกลัวว่ามีโอกาสจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้มั้ยฮะมีกระมีอาการคันที่กระตัวนี้เป็นสัญญาณของมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าฮะ
2: สองอย่างแล้วกันครับขออนุญาตตอบสั้นๆแล้วกันนะครับเวลาเป็นอะไรเกี่ยวกับผิวหนังนี่บอกยากๆครับหลายครั้งคุณหมอผิวหนังหรือว่าคุณหมอทุกคนครับก็อยากจะเห็นนะว่าเกิดลักษณะเป็นยังไงครับตอบสั้นๆ2 อย่างแล้วกันครับ1ก็คือจริงๆแล้วมะเร็งผิวหนังหลายๆครั้งจะไม่ค่อยมีอาการนะครับนะโดยทั่วไปโดยพื้นฐานโรคมะเร็งในหลายๆอวัยวะเขาจะไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่ครับเขาเลยมาเป็นภัยเงียบครับเป็นข้อ1แล้วกันนะครับข้อ2คือที่อยากทราบมากกว่านั้นหรือว่าจริงๆแล้วอยากแนะนำให้ไปพบคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคุณหมออายุรกรรมหรือคุณหมอทางตาจะแพทย์นะครับว่าจริงๆแล้วผื่นนั้นจริงๆแล้วคือกระหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องครับเพราะว่าหลายๆครั้งเป็นผื่นลักษณะเปลี่ยนสีก็ได้ครับร่วมกับอาการคันบางทีก็เป็นโรคอื่นได้นะครับก็ไปตรวจดูนิดนึงน่าจะดี
1: ครับคุณสมพิษนะฮะอายุ64สอบถามมาบอกว่ามีอาการแสบจมูกบางครั้งน้ำมูกเหม็นคาวแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของอาการอะไรไหมฮะ
2: ประวัติสั้นไปนิดนึงครับ
1: สั้นจริง
2: ประวัติยาวกว่านี้นิดนึงก็น่าจะดีครับเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยหรือเปล่าครับมีอาการหวัดมาก่อนไหมมีโรคภูมิแพ้ซ่อนอยู่หรือเปล่าครับเพราะถ้าสั้นๆแล้วกันนะครับนะโดยปกติแล้วถ้าเรามีอาการแสบจมูกร่วมกับน้ำมูกมีกลิ่นเหม็นนะครับนะสิ่งแรกๆที่เราควรจะนึกถึงก็อาจจะเป็นการติดเชื้อครับการติดเชื้อนั้นอาจจะอยู่ในโพรงจมูกก็ได้ครับหรือว่าอยู่ในโพรงไซนัสก็ได้ครับที่เราชอบใช้คำว่าไซนัสอักเสบนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือหลายๆครั้งก็อาจจะเป็นแบคทีเรียนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดขึ้นเฉียบพลันนะครับนะไม่เกิน14วันก็เป็นไซนัสอักเสบเฉียบพลันนะครับแล้วซึ่งสามารถรักษาด้วยการกินยาปฏิชีวนะนะครับยังไงก็ตามครับจริงๆเราควรจะไปพบแพทย์ครับแต่ถ้ามีอาการในรูปแบบนี้ครับควรจะไปตรวจร่างกายดูครับว่าโพรงจมูกเราเป็นยังไงครับแล้วก็โพรงไซนัสเราเป็นยังไงครับคุณหมอจะได้ให้ยาถูกแล้วก็ติดตามต่อครับเพราะว่าไซนัสอักเสบยังไงส่วนใหญ่โดยทั่วไปน่าจะต้องติดตามต่อครับว่าให้ยาไปแล้วตอบสนองดีไหมแล้วก็หายหรือเปล่า
1: ครับคุณนิสานะฮะสักครู่ที่บอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าส่วนตัวไม่ได้สูบบุหรี่คนที่บ้านก็ไม่ได้มีใครสูบบุหรี่แต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้เพราะตัวเธอเองบอกว่าเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็มีภูมิแพ้ที่ผิวหนังด้วยใช่ไหมแบบนี้ถ้าให้น้ำหนักไปทางน่าจะเป็นภูมิแพ้มากกว่าใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับน่าจะเป็นโรคที่พบบ่อยด้วยครับแล้วก็ลองกำจัดสิ่งกระตุ้นดูนะครับถ้าไม่หายก็อาจจะต้องกินยาครับหรือพ่นยาครับ
1: ครับ คุณเพนที่สอบถามเรื่องของลูกอายุ28ที่ติดโควิดสักครู่นะฮะขอถามเพิ่มเติมตอนนี้ลูกทานฟ้าทลายโจรนะฮะเพิ่มครั้งละ10เม็ดตามยี่ห้อของยาที่เขากำหนดจะมีผลอย่างไรบ้างคะช่วยได้หรือไม่อย่างไรขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
2: ถ้ากินสอบเรื่องฟ้าทลายโจรนี้ต้องระวังนิดนึงอาจารย์ยิ้มอาจารย์แอนครับก็ในปัจจุบันต้องระวังนิดนึงนะครับนะเพราะว่ามีข้อดีข้อเสียหลายอย่างนะครับและที่เราพบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการใช้มากขึ้นนะครับก็อันดับแรกคืออย่าใช้หรืออย่ากินนานครับโดยทั่วไปเราก็จะจำกัดอยู่ที่ประมาณสัก 3-5 วันนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปก็หลักการของการให้ฟ้าทลายโจรก็คือเพื่อให้ไวรัสไม่แบ่งตัวเร็วมากนะครับแล้วก็ให้ร่างกายมีเวลาได้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็กำจัดไวรัสออกไปนะครับในเวลาที่เหมาะสมใน 5-7 วันแรกที่บอกไปครับข้อ2ขนาดของการกินก็สำคัญครับถ้าเรากินขนาดของตัวยานะครับนะโดยเฉพาะสารประกอบหลักของเขานะครับนะที่มันขนาดสูงมากจนเกินไปบางทีมีผลกับอวัยวะต่างๆก็ที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือตับอักเสบหรืออาจจะมีการทำลายของเซลล์ตับได้นะครับเพราะนั้นก็หนึ่งคืออ่านฉลากดีๆครับไม่สามารถบอกได้หรือบอกได้เป็นตัวเลขชัดๆนะครับถ้าได้อ่านฉลากเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คขนาดของการกินของตัวยาหลักได้อย่างเหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะจำกัดที่5วันนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นวันที่มีอาการใช่ไหมครับจากน้องคนที่อายุ28นะครับแล้วก็อาจจะกินสักทั้งหมด5วันแล้วน่าจะพอครับหลังจากนั้นปล่อยให้ธรรมชาติช่วยจัดการนิดนึงครับก็ค่อยๆเคลียร์ไวรัสออกไปครับดื่มน้ำมากๆครับดูแลสุขภาพดีๆครับพักผ่อนให้เพียงพอ
1: คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินต่อเนื่องแล้ว5วันควรจะหยุดนะอาจารย์แล้วก็ให้กินตามฉลากเช่นเขาแนะนำให้กิน3เม็ดหรือ5เม็ดก็กินตามนั้นอย่ากินมากกว่านั้นเช่นอาจจะไปกิน10เม็ดหรือหลายเม็ดแล้วรู้สึกว่ายิ่งกินเยอะจะยิ่งหายไวอันนี้อาจจะร่างกายมันอาจจะรับมากเกินไปนะฮะครับเดี๋ยวขอตัดไปทางช่องทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะทีมงานบอกว่าให้เข้าทางโทรศัพท์บ้างนะเดี๋ยวเขาโทรมาทวง 2-3 รอบแล้วนะคุณพรเพ็ญนะอายุ70สอบถามเรื่องของเปลือกตาล่างม้วนเข้าก็เลยโทรมาถามว่าถ้าเกิดทิ้งไว้ไม่ผ่าตัดเนี่ยจะอันตรายหรือเปล่าอาจารย์แนนฮะเปลือกตาล่างม้วนเข้า
0: ค่ะสำหรับหนังตาล่างที่ม้วนเข้านะคะก็พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะก็คืออาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเพราะว่าตัวขนตามันอาจจะมีการทิ่มเข้าไปบริเวณกระจกตาเวลาที่กระพริบตานะคะก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามีการระคายเคืองตาอยู่เรื่อยๆตลอดค่ะถ้าหากว่ามีแค่อาการระคายเคืองอย่างเดียวการมองเห็นปกติดีคือกระจกตายังดีอยู่ไม่ได้มีลักษณะของเป็นแผลเนี่ยก็อาจจะใช้แค่น้ำตาเทียมในการช่วยได้บ้างนะคะคือช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าก็จะไม่ได้แก้สาเหตุที่ตัวขนตายังคงทิ่มอยู่บริเวณตรงกระจกตาค่ะคือถ้าอยากให้หายขาดจริงๆก็แนะนำว่าอาจจะต้องทำการผ่าตัดหนังตาเพื่อให้หนังตาเนี่ยมันม้วนออกมาเป็นแบบปกติขนตาจะได้ไม่แยงเข้าไปในลูกตาค่ะ
1: ผ่าตัดแล้วน่ากลัวไหมฮะเจ็บไหมรักษานานไหมฮะอาจารย
0: ์จริงๆการผ่าตัดหนังตาเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะไม่ได้ฟื้นตัวนานค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก2อาทิตย์นะคะคือไม่ได้เป็นการผ่าตัดที่เข้าไปในลูกตาค่ะไม่ได้อันตรายค่ะใช่ค่ะ
1: นะฮะคุณชุติมานะครับอายุ71นะฮะหนัก53สูง155บอกว่าไปตรวจมาคุณหมอบอกว่ากระดูกบางแต่ไม่พรุนก็เลยไปเช็คค่าของวิตามินดีค่าที่ได้คือ33คุณชุติมาโทรมาถามว่าไอ้ค่า30วิตามินดี33เนี่ยมันคืออะไรแล้วยังต้องไปตรวจกระดูกอยู่อีกไหมฮะ
2: อายุ70บวกใช่ไหมครับ
1: ครับ71ฮะ
2: บวกครับก็2ข้อละกันนะครับเดี๋ยวเป็นคำถาม2อย่างก็คือจริง1ก็เวลาเราวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกครับโดยทั่วไปก็อาจจะบอกได้ว่า1คือปกตินะครับ2กระดูกบางหรือ2 3เป็นกระดูกพรุนครับนะพรุนก็จะรุนแรงกว่าใช่มั้ยครับนะถ้าพรุนก็เป็นสิ่งที่อาจจะจำเป็นต้องรักษานะครับนะโดยเฉพาะการรักษาระดับของวิตามินดีให้เป็นปกตินะครับกินแคลเซียมให้เพียงพอแล้วอาจจะต้องมีการให้ยาบางอย่างครับ ส่วนกระดูกบ้างหลายครั้งก็แนะนำว่ายังต้องตรวจติดตามต่อนะครับถ้าเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วนะครับก็อาจจะมีการตรวจติดตามต่อไปแล้วก็1ปี3ปี5ปีก็ว่าไปนะครับลองถามคุณหมอดูนะครับ
1: ครับ
2: 2คือระดับวิตามินดีครับในปัจจุบันเราก็จะวัดระดับวิตามินดีในรูปแบบหนึ่งครับซึ่งใช้เป็นการวัดระดับวิตามินดีที่สะสมอยู่ในร่างกายครับก็จะเป็นฟอร์มหนึ่งครับที่เป็นฟอร์มพิเศษซึ่งเก็บอยู่ในร่างกายแล้วก็อยู่ในร่างกายได้นานพอสมควรเป็นหลักเดือนนะครับก็ถ้าเลขที่ใช้กันสากลนะครับนะก็คือมากกว่า30ลองเช็คหน่วยดูแล้วกันนะครับนะอาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าหน่วยเป็นนาโนกรัมเปอร์มิลลิลิตรนะครับนะก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิน30ก็แปลว่าพองนะครับ
1: ครับ
2: แต่ไงก็ตามครับจริงๆแล้ววิตามินดีที่ปกตินะครับนะหรือมากกว่าค่าที่เขาตั้งไว้นะครับนะไม่ได้บ่งชี้ว่าเราจะต้องกระดูกบางหรือกระดูกพรุนหรือเราจะไม่กระดูกบางหรือกระดูกพรุนมันไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงขนาดนั้นระดับวิตามินดีที่เพียงพอเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นครับที่รักษามวลกระดูกเราให้อยู่ในภาวะสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยครับนะเช่นทานแคลเซียมพอไหมกินนมพอหรือเปล่านะครับนะแต่อายุ70ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการออกกำลังกายนะครับแม้ว่าการออกกำลังกายก็ทำให้เพิ่มมวลกระดูกด้วยเหมือนกันสังเกตหลายๆปัจจัยร่วมด้วย
1: ครับไม่ใช่ว่าเอ้ยวิตามินดีเกิน30เกิน30ก็คือเป็น33ที่ว่าแล้วก็สบายใจฉันไม่เป็นเรื่องของกระดูกแน่ๆมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะสำหรับตัวเลขค่าวิตามินดีที่วัดได้ฮะคุณวิภาฮะสอบถามบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ64พังผืดที่จอประสาทตาถ้าปล่อยไว้นานจะเป็นอันตรายหรือไม่คะ
0: ค่ะสำหรับพังผืดที่จอประสาทตานี่มีหลายแบบเหมือนกันนะคะเกิดจากได้หลายสาเหตุคือที่พบบ่อยๆคือจากภาวะที่มีเบาหวานขึ้นจอตาอาจจะทำให้มีการดึงรั้งของจอประสาทตาทำให้มีจอประสาทตาหลุดลอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแบบหนึ่งแต่ก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคือเป็นพังผืดที่เกิดตามอายุนะคะพังผืดในจอประสาทตาที่เกิดตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากแต่ถ้าหากว่าผังผืดเริ่มหนาตัวขึ้นคนไข้อาจจะมีอาการเห็นภาพค่อนข้างจะบิดเบี้ยวเส้นตรงเนี่ยอาจจะมีลักษณะโคดโค้งหรือว่ามีลักษณะที่ขาดหายไปบางส่วนนะคะได้ถ้าหากว่าเริ่มมีอาการที่เห็นเส้นตรงที่บิดสังเกตจากพวกขอบบานประตูหรือว่าหน้าต่างก็ได้นะคะถ้าเห็นรู้สึกว่าเส้นตรงไม่ค่อยตรงแล้วเนี่ยอันนั้นก็อาจจะต้องมาเช็คตรวจจอประสาทตาดูแล้วก็มีการสแกนดูจอประสาทตาว่าตัวผังผืดนะมันมีความหนาบางมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำให้จอประสาทตาบวมขึ้นหรือเปล่าไหมค่ะ
1: นะครับจากผังผืดที่จอประสาทตามีผังผืดที่หัวไหล่นะฮะคุณทวันอายุ68หนัก98นะฮะสูง175มีอาการหัวไหล่เหมือนติดขัดยกขึ้นได้ไม่สุดไปหาหมอบอกว่าผังผืดเกาะหมอฉีดยาให้อาการเบาลงแต่อาการก็ยังไม่หายแบบนี้ควรทำยังไงดีฮะ
2: ก็มาความเสื่อมเนาะหลายครั้งก็ เป็นโรคที่มาความเสื่อมครับ ก็ผมว่าพื้นฐานของการรักษาโรคข้อหรือว่าเอ็นหรือกระดูกก็มาในแนวทางคล้ายกันครับนั่นหนึ่งก็ใช้ยาไม่ว่าจะกินหรือว่าฉีดใช่ไหมครับสองบริหารส่วนเหล่านั้นให้มากขึ้นนะครับหรือมีการฟื้นฟูกระสามก็ผ่าตัดก็ส่วนใหญ่คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือคุณหมอกระดูกก็จะให้พื้นฐานเหล่านี้ไว้กับหลายๆท่านอยู่แล้วนะครับนะก็ผมว่าถ้าใช้ยาร่วมกับอย่าลืมบริหารด้วยนะครับนะถ้าคุณหมอแนะนำให้บริหารได้โดยไม่มีข้อบ่งห้ามอะไรนะครับไม่ได้เสี่ยงกับการบาดเจ็บผมว่าจำท่าต่างๆนะครับที่ใช้แนะนำในการบริหารไหล่นะครับนะไม่ให้เขาติดเช่นหลายคนก็จำท่ากวนโอ่งใช่ไหมครับมีคนบอกว่าให้กวนโอ่งเอาแขนไปหมุนเหมือนอยู่ในโอ่งนะครับหรือว่าไตผนังไตผนังขึ้นไปให้สูงที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นท่ายอดฮิตของคนที่ไหลติดใช่ไหมครับถ้าทำอย่างนี้อยู่แล้วประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับอาการยังไม่ดีขึ้นขยับไม่ได้เลยเริ่มมีการติดที่มากขึ้นนะครับอันนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอครับว่าบทบาทของการผ่าตัดมีหรือเปล่าผมว่าก็เป็นขั้นตอนอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปน่าจะดีกว่าอย่าลืมบริหารครับหัวสำคัญส่วนใหญ่คนจะหวังพึ่งให้ยากินหรือว่ายาฉีดนั้นมันโหแบบออกฤทธิ์ได้ชะงัดเลย มันจะไม่เป็นอย่างนั้นครับมันต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกัน
1: นะขยับขยื่นการบริหารนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราการดีขึ้นนะฮะคุณสุนันทาฮะอายุ70นะฮะผ่าตัดต้อกระจกมา10กว่าวันตอนนี้รู้สึกเหมือนมีตุ่มใต้ตาแล้วไม่สบายตาอาการตุ่มใต้ตากับไม่สบายตาเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะแล้วควรทำยังไงฮะ
0: ค่ะสำหรับตุ่มใต้ตาเข้าใจว่าเป็นตุ่มที่เปลือกตาหรือเปล่าอันนี้คนไข้ไม่ได้อธิบายมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตุ่มแถวบริเวณเปลือกตาจะต้องระวังเรื่องของตาปุ้งยิงนะคะถ้าหากว่ามีอาการเหมือนคล้ำตรงบริเวณเปลือกตามีแดงๆแล้วก็คล้ำได้เป็นตุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ตาข้างนั้นเป็นตาข้างที่เพิ่งผ่าต้อกระจกมาคิดว่าควรที่จะต้องกลับไปพบกับจักษุแพทย์ที่ผ่าตัดนะคะเพื่อดูว่ามันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเปล่าไหมค่ะค่ะ
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผ่าตัดมาใช่ไหมฮะหรือว่าต้องไปพบกับจักษุแพทย์ท่านที่ทำการผ่าตัดมาถึงจะไปในการตรวจ
0: พบกับจักษุแพทย์ที่ทำผ่าตัดมานะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการผ่าตัดแต่ว่าการมีตุ่มเนี่ยเราจะค่อนข้างสงสัยไปทางตุ่มของตากุ้งยิงนะคะถ้าเป็นตากุ้งยิงต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในบริเวณที่ใกล้กันมากนะคะ
1: ครับถามเรื่องของวัคซีนโควิดในเด็กหน่อยนะฮะคุณเล็กครับขอปรึกษาให้ลูกนะฮะลูกชายอายุ9ขวบฉีดไฟเซอร์ฝาส้มเมื่อ11มีนาหมอนัดเข็ม2วันที่6พฤษภาเขาบอกนับไปนับมาเนี่ยมันห่างแค่2เดือนแล้วคือเคยได้ยินมาว่าเด็กควรฉีดห่างจากเข็มแรก3เดือนหรือเปล่าคะขอความเห็นคุณหมอค่ะเรื่องของไฟเซอร์เข็ม2ฮะ
2: หลังๆนี้เวลาที่ห่างกันเริ่มถดถอยลงมาเรื่อยๆครับเพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วครับแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนหรือสายพันธุ์ต่างๆที่เริ่มจะกลายพันธุ์มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นมีนาแล้วไปฉีดครั้งพฤษภานี้ได้อยู่ครับน่าจะประมาณ8สัปดาห์หลายครั้งเขาเล็งที่8สัปดาห์หรือ4สัปดาห์ด้วยซ้ำครับในประชากรเด็กบางคน
1: นะฮะสองประมาณ2เดือนนี่ก็น่าจะได้อยู่แล้วก็ยิ่งได้ฉีดช่วงนี้ก็น่าจะมีภูมิก่อนเปิดเทอมพอดีนะอาจารย์กลางๆเดือนจะเริ่มเปิดเทอมกันอีกแล้ว
2: อีกวัคซีนหนึ่งที่อย่าลืมครับเวลาที่จะเปิดเทอมหรือว่าเวลาที่เข้าฤดูฝนครับคือวัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ
1: ่ครับ
2: ควรจะฉีดด้วยเสมอนะครับนะเพราะว่าอย่าลืมเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเจ็บป่วยแล้วก็มีโอกาสนอนโรงพยาบาลได้เหมือนกัน
1: ครับคุณ IM ปอฮะถามมาบอกว่าอายุ20นะฮะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ไม่มีปอดแพ้ยาอะไรทั้งสิ้นไม่มีโรคประจำตัวใดๆนะอยากทราบว่าวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยสามารถกินต่อเนื่องได้นานแค่ไหนนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใช้เดือนละครั้งเนี่ยสามารถอยากทราบว่าจะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่นะฮะไม่มีโรคประจำตัวไม่มีประวัติแพ้ยาฮะวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมฮะ
2: อันนี้โดยกว้างๆเลยใช่ไหม
1: ครับ
2: โดยกว้างๆไม่ได้เฉพาะกับด้านไหน
1: ไม่ได้รักษาอะไรฮะเข้าใจว่าน่าจะ
2: ท
1: าน
2: ต่อเนื่องกับดวงตาหรือเปล่าครับก็ถ้าตามการศึกษาวิจัยนะครับนะที่มีอยู่เยอะมากมายครับคนพยายามไขปริศนาของว่าวิตามินซีนี่มันช่วยเราได้จริงหรือเปล่านะครับนั้นจริงเราก็ยังไม่ชัดเจนนะครับนั้นมาถึงปีในปัจจุบันนี้ก็ถ้าลองไปเปิดดูก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเจนครับว่าวิตามินซีจะมีส่วนช่วยในการป้องกันสิ่งต่างๆได้มากมายนักโดยเฉพาะโรคหวัดก็ส่วนใหญ่คนก็จะไปมุ่งเน้นที่โรคหวัดเป็นหลักครับที่มีผลการศึกษาเยอะๆประชากรเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วก็ถามว่าในขณะเดียวกันก็คือถามว่ากินนานๆไปแล้วจะเกิดปัญหาอะไรไหมวิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำครับถ้าเรายังจำได้อยู่ใช่ไหมครับก็คือกินไปมากน้อยขนาดไหนครับถ้าไตขับออกทางปัสสาวะได้ครับวิตามิน B กับ C จะเป็นในรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตกค้างแล้วเกิดเป็นพิษนั้นน้อยครับแต่ไงก็ตามครับมากเกินไปก็ไม่ดีครับก็อาจจะมีโอกาสได้บางครับเนาะถ้าสมมติกินมากๆติดต่อเนื่องกันยาวๆหรือว่ากินในปริมาณที่ขนาดสูงไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่แนะนำทำแบบนั้นนะครับสองก็คือเปลืองครับ มันก็อาจจะด้วยความที่ว่าก็ไม่ช่วยถูกไหมครับวิตามินซีหลายรูปแบบครับสังเกตนะครับในท้องตลาดราคาสูงพอสมควรนะครับเนาะการกินสิ่งที่การกินอาหารเสริมหรือว่าวิตามินเสริมที่อาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนะก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะ
1: ครับ
2: ว่ายึดหลักพื้นฐานที่สำคัญนะครับนะเป็นหัวใจหลัก3อย่างครับก็คืออาหารที่เหมาะสมครับสมดุลนอนให้เพียงพอออกกำลังกายครับทำสิ่งเหล่านี้ได้ก่อนครับดังนั้นเป็นสิ่งเสริม
1: นะฮะคุณวิจิตนะฮะบอกว่าดูทางทีวีช่อง11หรือว่า NBT นะฮะอายุ79นะฮะผมมีน้ำตาไหลบ่อยครั้งนะไปหาหมอคุณหมอให้ยาฮิสตาออฟ1ขวดมาหยอดตาอาการดีขึ้นส่วนมากเนี่ยอาการที่เป็นเนี่ยจะ

0: เป็นเวลาก่อนนอนมีวิธีแก้อย่างไรหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดแทนได้ไหมเพราะตอนนี้ยาหมดแล้วครับ
1: ค่ะคือมีอาการน้ำตาไหล
0: น้ำตาไหลบ่อยเลยฮะ
1: ได้บ่อยเหมือนกันนะคะคือจริงๆก็คิดง่ายก็คือส่วนใหญ่เอาต้องดูว่ามันมีการตันของทางระบายออกของน้ำตาหรือเปล่าไหมนะคะซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คือน้ำตาจะไหลหรือออยู่แทบจะตลอดทั้งวันเลยถ้าหากว่าท่อที่ระบายน้ำตาออกเนี่ยมันมีการตันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีน้ำตาไหลแค่เป็นบางครั้งบางคราวคือไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ดูอยู่ตลอดเวลาค่ะจริงๆก็มีหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากการที่มีอาการระคายเคืองบางอย่างบริเวณตาไม่ว่าจะเป็นตัวต้อลมหรือตัวต้อเนื้อหรือว่ามีขนตาที่มีไปทิ่มบริเวณตาก็อาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองกระตุ้นให้มีน้ำตาไหลเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะกับอีกกรณีนึงก็คืออาการที่มีตาแห้งนะคะซึ่งก็จะพบบ่อยคนไข้บางคนจะมาด้วยน้ำตาซึมๆไหลบ่อยแต่ว่าตาแห้งเนื่องจากชั้นน้ำมันบริเวณตรงน้ำตาอาจจะมีชั้นน้ำมันบนสุดเนี่ยบางทีน้ำมันที่เคลือบบนบริเวณน้ำตาเนี่ยมันไม่ได้ดีมากคุณภาพไม่ได้ดีมากทำให้น้ำตามีการระเหยได้ค่อนข้างเร็วก็จะทำให้มีอาการตาแห้งแล้วก็ตาก็จะพยายามผลิตน้ำตาออกมาเพื่อให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะสำหรับอาการของคนไข้ที่ถามมาก็คือจะหยอดน้ำตาเทียมได้ไหมปกติน้ำตาเทียมเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรสามารถที่จะหยอดได้นะคะไม่ได้มีปัญหาในการหยอดนะคะ
0: ครับก็ใช้น้ำตาเทียมได้แล้วจำเป็นต้องไปหาหมอเพื่อรับยาเพื่อดูแลรักษาการที่น้ำตาไหลโดยเฉพาะจำเป็นไหมฮะอาจารย์หรือใช้น้ำตาเทียมก็ใช้ได
1: ้จริงๆถ้าหากใช้น้ำตาเทียมแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่าควรจะไปตรวจดูนะคะว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นจากสาเหตุอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่สาเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งก็จะได้แก้ไขให้ถูกจุดนะคะ
0: ครับคุณนิสาสักครู่ที่มาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของเสมหะที่บอกว่าถามเรื่องเป็นวัณโรคแล้วอาจารย์ว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้นะฮะแกถามเพิ่มเติมเข้ามาว่าถ้าเกิดเราเก็บไอ้สิ่งที่เรียกว่าดีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่จะก่อให้เกิดภูมิแพ้ทุกอย่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดแก้ที่ต้นเหตุอย่างที่อาจารย์บอกว่าแล้วมันยังมีเสมหะยังไม่หายเนี่ยควรจะกินยาแก้แพ้หรือควรจะกินยาละลายเสมหะคะแล้วต้องกินนานแค่ไหนฮะ
2: ถ้าหลักๆแล้วถ้าจะรักษาเบื้องต้นก่อนนะครับกำจัดสิ่งกระตุ้นไปก่อน 2-4 อาทิตย์ถ้าไม่ดีขึ้นลองทานยาแก้แพ้ครับยาแก้แพ้ในรูปแบบที่กินได้ทุกวันนะครับก็จะมีบางกลุ่มเท่านั้นครับยกตัวอย่างชื่อก็ได้ครับยาที่กินบ่อยๆครับที่เป็นยารักษาโรคภูมิแพ้ก็ชื่อเซฟทิริซีนครับก็ขนาดประมาณ10มิลลิกรัมครับลองทานทุกวันก่อนนอนดูครับใช้เวลาประมาณ 2-4 อาทิตย์ยาเหล่านี้ค่อนข้างปลอดภัยครับถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นค่อยไปตรวจครับยาละลายเสมหะถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากภูมิแพ้จะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนะครับลองสังเกตดูก็ได้ครับจริงๆแล้วยาละลายเสมหะเกือบทุกกลุ่มเลยครับไม่ได้มีบทบาทในการช่วยรักษาต้นเหตุมากนะเป็นการรักษาปลายเหตุแทบจะเสมอเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรคหวัดหรือว่าโรคต่างๆที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจไม่ได้รักษาจุดตั้งต้นหรือสาเหตุโดยตรง
0: ครับแม่หลากหลายคำถามที่ยังฝากเข้ามายังค้างอยู่ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ในช่องทางโทรศัพท์นะต้องขออภัยจริงๆวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะเดี๋ยวยังไงจะเก็บคำถามไว้เดี๋ยวจะถามกันเรื่อยๆนะรายการทุกรายการของเรามีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ตุ้ยอาจารย์แอนนะครับวันนี้ลัคกี้หมอรามาเรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมระพีบุญเปลื้องอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสู่รายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับรายการนี้ครับจะมาชวนคุณผู้ฟังได้มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของ Hot Issue เรื่องที่อยู่ในกระแสรวมทั้งเราจะใช้เวทีนี้แล้วครับในการที่จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยได้มาลองพัฒนาตนเองดูทักษะไหนที่เราอยากที่จะเพิ่มพูนเรามาคุยกันได้รวมทั้งเราจะคุยกันเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจครับ
0: พอพูดถึงเรื่องของความแตกต่างเนี่ยหลายๆคนอาจไม่อยากที่จะคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความแตกต่างทางด้านการเมืองนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอยู่ในทุกระดับในทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเนี่ยให้ความสนใจเรื่องของการเมืองอย่างมากไม่คงจะหนีไม่พ้นที่ต้องมีการสนทนาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมืองวันนี้เราจะมาดูกันว่าการสนทนาเรื่องของความแตกต่างเนี่ยมันจะมีวิธีไปอย่างไรโดยที่ยังรักษาความสัมพันธ์ของเราเอาไว้ได้ครับ
1: ในวันนี้ครับผมดีใจจังเลยที่

0: ผมได้มีโอกาสจะได้พบกับเกสของเรากับแขกรับเชิญของเรานะครับแขกของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขหรือหมอหลิวนะครับหมอหลิวอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่ผมบอกว่าผมดีใจเพราะว่าได้เคยร่วมงานกับหมอหลิวมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการ Wellbeing ครับคุณหมอ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
0: ครับในวันนี้นะครับเราคงจะมีเรื่องที่คุยกันอาจจะฟังดูเป็นเหมือนเรื่องที่มันจะหนักหน่อยนะเพราะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างแต่จริงๆพอพูดถึงความแตกต่างเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมชอบใช้คำว่าหลากหลายมากกว่าเพราะว่าความหลากหลายเนี่ยมันฟังดูคือเนื่องจากผมมาจากทางด้านสายวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาเนี่ยครับความหลากหลายเนี่ยมันจะเป็นการที่ทำให้สรรพสิ่งมันเกิดความสมดุลแล้วมันไปต่อได้เวลาที่เราเข้าสังคมเนี่ยเขาบอกมีอยู่2เรื่องที่ไม่ควรคุยกันเวลาที่อยากจะคุยกับใครเนี่ย1ก็คือเรื่องศาสนา2ก็คือเรื่องการเมืองตอนนี้หลายๆคนเวลาไปเจอหน้ากันไปปาร์ตี้กันก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะพูดเรื่องการเมืองนี่ดีไหมถูกไหม
1: ผมลองชวนจันคิดคำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความหลากหลายทางการเมือง
0: ได้เลยครับ
1: กับเรามาใช้คำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความแตกต่างทางการเมือง
0: โอ้โหโทนเป็นคนละแบบเลยอ่ะ
1: ใช่ไหมครับจัน
0: ใช่
1: ดังนั้นจริงแล้วพอเป็นความแตกต่างหรือว่าความหลากหลายก็ตามนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้จันบอกว่าเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเป็นเรื่องไม่ควรคุยผมคิดว่าเป็นเพราะเวลาเราคุยเนี่ยมันลึกลงไปถึงความเชื่
0: อ
1: มันลึกลงไปถึงความศรัทธา
0: ใช
1: ่มันไปถึงแนวทางการดำเนินชีวิตว่าทำไมคนเราถึงทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามีความเชื่อและความศรัทธาที่แตกต่างแล้วพอมันไปเจอจุดเนี่ยครับการเมืองแล้วโหยิ่งกระแสร้อนแรงก็ต้องยอมรับนะครับว่าสื่อเองก็มีผลไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นทางการหรือสื่อไม่เป็นทางการออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามเนี่ยมันยิ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกว่าโหเรื่องเนี้ยมันน่ากลัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดไม่ควรคุยเวลาที่เราคุยเรื่องพวกเนี้ยครับอาจารย์มันจะมีความรู้สึกของอารมณ์เกิดขึ้นมาเยอะ
0: ใช่
1: สมมติผมชวนจันคุยว่าเย็นนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วไปทานข้าวกันต่อไหมครับจันไปร้านไหนดีมันมีแต่เรื่องหิวนะจัน
0: ใช่ อารมณ์เดียวคืออารมณ์หิวแล้วแหละ
1: แต่มันจะไม่มีความโกรธมันจะไม่มีความไม่ชอ
0: บ
1: มันจะไม่มีความรู้สึกถูกแบ่งแยกดังนั้นแน่นอนครับอาจารย์ว่าเรื่องของการเมืองมันก็เลยเป็นเรื่องที่ถูกบอกว่าเอ๊ะไม่ควรคุยหรือเปล่าเพราะคุยแล้วมีแต่จะทะเลาะกันมีแต่จะทะเลาะ กันแล้วชวนอาจารย์คิดอย่างนี้ต่อครับว่าผมว่าด้วยวัฒนธรรมของเรานะครับเขาบอกว่าคนไทยเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็อารมณ์อร่วยเป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแย้งเมื่อไหร่ที่คุยแล้วจะนำมาซึ่งความขัดแย้งเนี่ยเรามักจะหลีกเลี่ยง
0: พอพูดถึงความแตกต่างครับหมอหลิวเราก็มักจะนำไปสู่คำว่าถูกแล้วก็ผิดแล้วคนที่ถูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรานี่แหละเราก็อยากที่จะให้คู่สนทนาของเราเนี่ยได้เห็นความถูกของเราและควรจะเชื่อตามที่เราเชื่อ
1: ครับอาจารย
0: ์อย่างนี้มันจะไปไหนต่อได้ไหมครับ
1: จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเวลาเราเชื่ออะไรเนี่ยแล้วเราก็มักจะคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นต้องแยกนะครับอาจารย์ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นไม่เหมือนกันเพราะเสียว่าเราเป็นเนี่ยมันคือเนื้อตัวเลยนะเช่นคำว่าเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกโอ้โหเราเป็นคนไทยนะเนื้อตัวทั้งหมดเราคือไทย
0: ครับ
1: ดังนั้นเวลาที่เด็กๆหรือว่าคนที่เห็นต่างเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้เขาเป็นอย่างนั้นความเป็นเนี่ยมันจะอินมากๆ
0: โอ้มันไม่ใช่แค่เชื่อนะ
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นเลย
1: ใช่ครับ
0: จากข้างในออกมาเลย
1: มันนำมาซึ่งชุดความคิดแล้วความคิดมันก็นำมาซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดอยู่กับพวกเดียวกันอ่ะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่พอไปเจอคนที่แตกต่างคิดไม่เหมือนหรือคิดหลากหลายแล้วไปชวนเขาเนี่ยให้มาเชื่อแบบเดียวกันเฮ้ยมาอันนี้เดียวกันแล้วพอมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย
0: ์
1: มันก็คือความรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าเธอไม่เห็นด้วยกับฉันนะเธอไม่ชอบฉันนะมันกลายเป็นเรื่อง
0: อ๋อมันกลายเป็นเรื่องชอบไม่ชอบไปเลย
1: ใช่มันกลายเป็นเรื่องเนื้อตัวมันเป็นเรื่องของตัวของเขาเองเลยครับอาจารย
0: ์ไอ้ความคิดเห็นหรือความแตกต่างความหลากหลายในเรื่องของความคิดเห็นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดกำเนิดได้บ้างไหมครับ
1: ความคิดเห็นหรือความหลากหลายเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของชีวภาพไปเลยครับอาจารย์
0: ชีวภาพ
1: เรื่องของพันธุกรรมเรื่องของยีนอะไรพวกนี้ไปเลยนะครับอาจารย์เพราะมันจะมีเรื่องของการแสดงออกทางพันธุกรรมต่างๆนานาที่มากกว่านั้นคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนำมาจากอะไรครับอาจารย์ก็นำมาจากวัยเด็ก การเลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวสังคมโรงเรียนเพื่อนสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆเหล่านั้นเขาเข้าไปอยู่จนกลายเป็นวัยรุ่นจนเติบโตเป็นคนทำงานที่ทำงานเป็นอย่างไรวัฒนธรรมสังคมที่เขาอยู่เป็นยังไงสื่อที่เขารับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเวลาคนที่ชอบแบบไหนสมมติโอ้โหสุดโต่งไปทางไหนก็จะเสพแต่นั้นเลยนะจนกระทั่งลืมไปเลยว่ามีข่าวของอีกฝ่าย
0: อ๋อลืมไปว่ายังมีอย่างอื่นอยู่อีกนะ
1: ที่เขาชอบแซวกันว่าโลกคู่ขนานนะครับอาจารย
0: ์ชุดประสบการณ์มันก็ทำให้คนมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันคนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันรุ่นแตกต่างกันมีชุดประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็ไม่แปลกที่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับจะลองนึกภาพตามครับว่าเดี๋ยวนี้เราตื่นมาเราก็ใช้มือถือเป็นนาฬิกาปลุกใช่ไหมครับ
0: ก็ใช่
1: แล้วเราก็กดปิดมือถือ
0: ใช่แล้วก็นอนต่อ
1: อาจารย์อย่าเอาความจริงมาพูดเราเข้าห้องน้ำเราก็ยังเช็คข่าวต่างๆนานาหรือว่าเดี๋ยวนี้เราแบบมีเรื่องของแอปพลิเคชันแบบที่ฟังเสียงนะครับ House อะไรแล้วก็ไปฟังในห้องน้ำแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ยังไงครับนาฬิกาปลุกเป็นไงก็เป็นนาฬิกาที่แบบว่าแบบสั่นได้แล้วก็กดปิดแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีอะไรที่แบบจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นจริงทำให้ชุดประสบการณ์การรับประสบการณ์ต่างๆวิถีที่ดำรงอยู่ในชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงความว่องไวในการรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกต่างกันกับยุคแต่ก่อนโดยสิ้นเชิงแล้วทุกคนตอนนี้มีสื่ออยู่ในมือการที่ไปรับข่าวอะไรมาไม่ว่าจะเป็นการดูทางออนไลน์หรือว่าไปฟังใครต่อใครมาแค่มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็ตามเมื่อไหร่ที่ไปเจอชุดข้อมูลที่เรารู้สึกว่าโอ้โหอันเนี้ยคนอื่นต้องรีบรู
0: ้
1: ก็แชร์ละหรือทางตรงกันข้ามความจันเมื่อไหร่ไปเจอชุดข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับความคิดตัวเองแล้วไปกระตุ้นอารมณ
0: ์
1: ก็จะรีบแชร์ไปแล้วโดยปราศจากการยั้งคิดใส่ตรองว่าเนี่ยเฟกนิวส์หรือเปล่าแล้วก็กระจายออกไปโดยที่ไม่ได้ระวังตัวเนี่ยครับอาจารย
0: ์ครับเวลาที่คุยกันกับคนที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเราอารมณ์มันเกิด
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้ตัวเองว่าอารมณ์มันเกิด
1: ครับอาจารย
0: ์มันก็อาจจะไปถึงจุดที่แตกหัก
1: ครับ
0: และอาจจะไม่มองหน้ากันเลยถูกไหมแต่ถ้าเผื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์กับคนคนนั้นเอาไว้อ
1: ่
0: ะมันมีวิธียังไงไหมครับในการที่จะรู้ตัวเองว่าตอนนี้เราไปถึงจุดไหนแล้วแล้วเราจะยังไงต่อไป
1: ครับอาจารย์พูดสเต็ปที่สำคัญมากจริงๆเพราะว่า เรารู้ตลอดครับอาจารย์ว่าแบบจุดที่ยากที่สุดแต่เป็นจุดถ้าเราเริ่มทำตรงเนี้ย มันจะป้องกันปัญหาเริ่มอย่างแรกก่อนเลยครับ ผมคิดว่าเริ่มจากการที่ทุกคนกลับไปทบทวนกับตัวเองนิดนึงเอาเริ่มจากเรื่องที่แบบไม่ชอบกันก็ได้ครับในแต่ละวันแล้วเราลองดูว่าเอ๊ะมันมีเหตุอะไรนะที่มันนำมาก่อนที่จะไม่ชอบตั้งสติมองหาเหตุผลอะไรเป็นอะไรและวางใจให้ลงวางคติลงแล้วมองด้วยใจที่กลางแต่หลายๆที่มันกับจุดแรกละที่ไม่สามารถตั้งสติและวางใจกลางได้มันกลายเป็นอารมณ์ที่โอ้โหเยอะมากๆจนกระทั่งเลยเถิดนะครับอาจารย
0: ์ด้วยความที่สังคมของเราประกอบด้วยประชากรที่มีหลายวัย
1: ครับ
0: คนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันก็มีชุดความเชื่อที่แตกต่างกัน
1: ครับอาจารย
0: ์หลายๆคนก็คิดว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยเด็กไม่ต้องมายุ่งหรอกมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ
1: ่ครับอาจารย
0: ์ในขณะที่เด็กๆ ก็คิดว่าผู้ใหญ่ก็คงจะเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าอายุเยอะเท่านั้นแหละไม่ได้มีความคิดเรื่องของการเมืองที่มันถูกต้องเสมอไป
1: ครับอาจารย
0: ์ต้องฟังคนรุ่นใหม่อย่างเรา
1: ครับผมเองผมคิดว่าเนื่องด้วยการเมืองเนี่ยมันส่งผลกับเราในทุกๆแง่มุมของการใช้ชีวิตผมเองผมคิดว่าเราคุยกันเรื่องไหนก็ได้ที่มันสอดคล้องที่มันเชื่อมโยงกับสถานการณ์และความสนใจของคนที่คุยกันและกันหมายความว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าถ้าลูกเขาไม่ได้สนใจการเมือง
0: พ่อแม่ชวนคุยทำไม
1: พ่อแม่คงไม่ได้ลากมาอะมาคุยกันเมืองกันหมดท่านคงประหลาดอะครับอาจารย์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดลูกอยากจะคุยแต่พ่อแม่บอกเอ้ยไม่คุยคุยกันแล้วทะเลาะกันถ้างั้นต้องไปดูกันนะว่าเขาคุยถูกต้องตามลำดับขั้นหรือเปล่าถ้าเขาคุยไม่ถูกต้องตามลำดับขั้นอาจจะต้องไปฝึกคุยก่อนฝึกเปิดใจฝึกรับฟังก่อนฝึกฟังกันก่อนว่าฟังยังไงแล้วค่อยไปคุยก็ได้บางคนบางครอบครัวรู้สึกว่าคุยแล้วจะขัดแย้งคุยแล้วจะไม่โอเคงั้นฉันไม่คุยกลายเป็นว่าฉันไม่คุยไม่คุยไม่คุยไปเรื่อยจนกระทั่งอดคุย อดคุยพออดคุยลูกก็ไปคุยกับคนอื่นเด็กเขาไปคุยกับคนอื่นไปคุยกับเพื่อนหรือไปคุยกับสื่อออนไลน์ซึ่งบางทีมันก็มีแนวคิดของเขาคนเดียว มันก็ไม่เกิดความหลากหลายเขาก็ไม่เคยถูกฝึกให้คิดวิเคราะห์ในความแตกต่างที่คนละมุ
0: ม
1: นะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเราคุยการเมืองกับเด็กเราจะเข้าใจเขาและในขณะเดียวกันถ้าเด็กคุยการเมืองกับพ่อแม่กับผู้ใหญ่ในบ้านเด็กก็จะเข้าใจพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านเช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อในความแตกต่างและหลากหลายของคนระหว่างช่วงวัยประสานมือกันเดินทางนำพาไปด้วยกันนับถือในความแตกต่างนับถือในชุดประสบการณ์นับถือในความมุ่งมั่นตั้งใจถ้ามันจะดีมันก็ดีด้วยกันแล้วถ้ามันแย่มันพังก็ช่วยกันสร้างมันขึ้นมาใหม่ครับอาจารย์ผมมองอย่างนี้นะครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ห้ามพูดไปซะทุกบริบทถูกไหมครับในบางบริบทในบางสถานการณ์เนี่ยผมว่าถ้ามันมีวิธีในการที่จะคุยเรื่องการเมืองแล้วให้มันเฮลตี้มันก็พอจะทำได้ถูกไหม
1: ครับอาจารย์
0: แต่ว่ามันก็คงจะต้องมีวิธีการในการที่จะดำเนินการพูดคุยนั้นไม่ให้มันก้าวร้าวจนเกินไปไม่ให้เป็นการรุกล้ำสิทธิของคู่สนทนาของเราถูกไหมมันมีขั้นตอนหรือไกด์ไลน์อะไรที่คุณหมอหลิวจะแนะนำได้ไหมคร
1: ับแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย์อันแรกนะครับคือการเปิดใจนะครับอาจารย์ผมว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดเมื่อไหร่ที่เราเริ่มถูกมันติดกระดุมเม็ดแรกครับอาจารย์ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกมันจะไปต่อได
0: ้โอ
1: ้ถ้าเราเปิดใจก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องการเมืองชีวิตเราไม่ใช่มีแค่เรื่องการเมืองครับอาจารย
0: ์จริง
1: ๆการกินอยู่นอนหลับ well being ของอาจารย์นะครับ
0: ใช่
1: มันประกอบด้วยหลายอย่างกายใจต่างๆนานาชีวิตเราทั้งหมดไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คุยเรื่องการเมืองเพราะมันไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับเพราะจริงๆการเมืองก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วการเมืองก็ส่งผลต่อชีวิตของเราทุกคน
0: ใช่
1: เช่นเดียวกันดังนั้นเราเริ่มที่จะเปิดใจก่อนเปิดใจยอมรับให้เห็นว่ามีอะไรมีส่วนไหนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง
0: อ
1: ันนี้คือความปกติถ้ามีแต่เรื่องถูกใจอันเนี้ย
0: ไม่
1: ปกติ
0: โอเค
1: แต่ถ้ามีแต่เรื่องไม่ใจผมว่าอันเนี้ยมีปัญหาเรื่องของ mindset หรือว่าแนวคิดผมเชื่อว่าความหลากหลายที่อาจารย์บอกว่านักชีววิทยาเราเชื่อว่าความหลากหลายเป็นเรื่องปกติแน่นอนมันจะไม่ได้มีแต่อะไรที่ฝ่ายเดียวขาวหรือดำแต่มนุษย์เนี่ยครับบางทีจะมีอคติที่มองว่ามีแค่ขาวหรือดำแล้วแบ่งแยกแบ่งพวกที่อาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ที่เกิดการแบ่งพวกเขาพวกเราพวกเธอพวกฉันนำมาซึ่งความเกลียดชังความรุนแรงดังนั้นเริ่มที่ว่าเราเปิดใจก่อนว่ามันมีความต่างมันมีเรื่องอื่นๆที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก่อนครับอย่างแรกนะครับหรือบางทีถ้ากลับมาในครอบครัวเนี่ยคือตัวเด็กเองก็ตามหรือว่าผู้ใหญ่เองก็ตามเนี่ยเปิดใจยอมรับก่อนว่าเอ้ยลูกเขากำลังเติบโตมาเขาเป็นยุคไหนเขาเป็นคนวัยไหนเราอุตส่าห์เลี้ยงเขามาจนกระทั่งเขาเก่งแล้วเขาคิดเองได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมเขานะแล้วชื่นชมตัวเองด้วยนะที่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้ นะครับในขณะเดียวกันฝั่งลูกฝั่งเด็กเนี่ยก็เปิดใจเช่นกันว่าเออพ่อแม่เขาก็ไม่ได้โตมาเหมือนกันกับเรานะ
0: ใช
1: ่เออจะให้เขาคิดเหมือนกันกับเรามันก็คงยากแต่อีกนั่นแหละครับอาจารย์บางทีวัยรุ่นเองเนี่ยสมองส่วนคิดบางทีเขาอาจจะยังเติบโตได้ไม่เต็มที
0: ่
1: สมองส่วนอารมณ์เขาเลยชัดเจนมันก็ทำให้พ่อแม่อาจจะต้องช่วยเป็นต้นแบบที่ดีในการแสดงออกทางอารมณ์เหมือนกันนั่นจะเห็นว่าเปิดใจกลับมาเชื่อมโยงเรื่องความสัมพันธ์กันก่อนในครอบครัวที่อยากจะคุยกันเรื่องนี้นะครับอาจารย
0: ์
1: การรับฟังนะครับอาจารย์การรับฟังเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่ถัดออกมาจากเรื่องของการเปิดใจถ้าสเต็ปแรกคือเปิดใจแล้วฟังเข้าไปฟังเนี่ยเมื่อไหร่ที่สมมติผมบอกอาจารย์ว่าโอ้โหวันนี้ผมเครียดจังเลยครับอาจารย์ช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยมากเลยแล้วถ้าอาจารย์ฟังผมเนี่ยผมคงรู้สึกดีมากๆนะครับอาจารย
0: ์ใช
1: ่แต่ถ้าสมมติว่าผมไปบ่นกับอาจารย์อาจารย์ก็ถามว่าเอ้าก็ทำให้มันเยอะๆหน่อย
0: อ้าว
1: มันคงรู้สึกว่าแบบไม่เข้าใจกันนะครับอาจารย
0: ์ไม่เข้าใจแล้วคงจะไม่มีครั้งต่อไปที่จะมาบ่นให้ฟังละ
1: ใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่ลูกเข้ามาคุยกับพ่อแม่หรือเขากำลังนั่งดูข่าวการเมืองเขากำลังไถ Twitter ดูการเมืองอยู่แล้วพ่อแม่เข้าไปปุ๊บไปถึงแล้วไปสอนเขาเลยตั้งใจอยากจะหวังดีแล้วก็ไปสอนบางทีมันกลายเป็นว่าฝ่ายที่อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะบ่นอยากจะเล่าอยากจะคุยก็เลยไม่คุย
0: ปิดตัวเองเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าพูดแล้วมีแต่ผลลบอ่ะพูดแล้วเจ็บอ่ะใครอยากจะพูดอ่ะครับอาจารย์
0: จริงเหร จริงๆจะว่าไปเนี่ยทักษะฟังการฟังเนี่ยเป็นทักษะที่ยากมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าการ

0: ได้ยินเท่ากับการฟัง
1: ครับ
0: แต่จริงๆการฟังมันลึกซึ้งกว่าแค่ได้ยินนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วการฟังอย่างลึกซึ้งการฟังอย่างตั้งใจนะเป็นทักษะที่คิดว่าทุกคนน่าจะต้องได้ฝึกฝน
1: เวลาหลายๆที่เวลาเราฟังเนี่ยเหมือนกับว่าเราฟังเพื่อที่จะรอพูดต่ออ
0: ุ้ย จริงเลย
1: ฟังแล้วเนี่ยใจว่าฉันจะสื่อสารอะไรต่อไป
0: ฉันจะตอบโต้อย่างไรและเอาชนะอย่างไร
1: ใช่ถ้าเราฟังแล้วฟังอย่างลึกซึ้งเข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังรู้สึกอะไรอีกฝ่ายกำลังจะแสดงออกหรือสื่อสารอะไรออกมากันแน่ในข้อความเดียวกันทีมันไม่เหมือนกันครับอาจารย
0: ์
1: นะครับในส่วนเรื่องของการชวนคิดนะครับชวนคิดชวนวิเคราะห์เนี่ยอันนี้สำคัญมากๆโดยเฉพาะเป็นทักษะที่ควรต้องได้รับการฝึกในวัยรุ่นอาจารย์เคยได้ยินคำว่าทักษะศตวรรษที่21ใช่ไหมครับ
0: โอ้ลิสต์เดี๋ยวลิสต์ให้ฟังนะ มีเวลาไหมเนี่ย
1: เรื่องของ critical thinkingหรือว่าการคิดวิเคราะห์เขาบอกเป็นทักษะที่ในศตวรรษเนี้ยที่เรากำลังอยู่เนี่ยต้องการมากๆเลย
0: ใช
1: ่ผมเสนออย่างนี้ง่ายๆก็ได้ครับว่าในเมื่อการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องคุยวันนี้เราคุยเรื่องการเมืองคุยยังไงพอมีข่าวหนึ่งมามีเรื่องหนึ่งมาถ้าใจสงบเปิดใจและรับฟังซึ่งกันและกันสมองส่วนอารมณ์สงบสมองส่วนคิดทำงานมากขึ้นพ่อแม่คนเห็นต่างเห็นไม่เหมือนเหตุหลากหลายมาชวนกันนั่งคุยเลยว่าเฮ้ยจริงไหมข่าวเนี้ยข้อมูลมันเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์หรออ
0: ืม
1: อะไรที่ทำให้เชื่อว่าจริงแล้วถ้ามันไม่จริงอ่ะมันมีโอกาสไม่จริงมากแค่ไหน
0: อืม
1: แล้วอะไรที่ทำให้เชื่อว่ามันไม่จริงเมื่อรู้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แล้วจะทำยังไงต่ออยากจะไปยังไงต่อหลายๆทีเรามักจะมองว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แต่เรามักจะไปมองว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจ
0: ใช่แล้ว
1: ในส่วนเรื่องของการให้พื้นที่คือการที่เราอนุญาตให้เขาได้มีโอกาสในการที่เขาจะได้ทำหรือได้เชื่ออย่างที่เขาอยากจะเป็นยิ่งเวลาที่เด็กวัยรุ่นเขานะครับถ้ายิ่งพ่อแม่ห้ามผู้ใหญ่ห้ามแปลว่าให้ทำ
0: ห้ามแปลว่าต้องทำ
1: ใช่ไหมครับห้ามแปลว่าให้ทำดังนั้นมันต้องเหลือพื้นที่กันให้บ้างอ่ะให้เขาได้แสดงออกแบบที่เหมาะสมแบบที่อาจารย์บอกว่าแสดงออกแบบไม่ก้าวร้าวไม่ล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่นถ้าทุกอย่างบังคับกำกับห้ามมันจะไปแสดงออกอย่างอื่นมันจะไปโผล่ไอ้เชิงที่เป็นเชิงลบจนกระทั่งมันเกิดความก้าวร้าวรุนแรงหรือซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการนะครับอาจารย์ส่วนข้อสุดท้ายคือการฝึกอยู่ความแตกต่างเมื่อถ้าเกิดเรายอมรับมาแล้วทั้ง4ขั้นตอนว่าความแตกต่างความหลากหลายที่เราพูดตอนช่วงต้นว่าเป็นเรื่องปกติเราจะอยู่กับมันได้แล้วจะมองว่าความหลากหลายเป็นสิ่งสวยงามแบบที่อาจารย์มองแบบที่พวกเรามองกันแล้วเห็นตรงกันผมเองไม่ได้เชื่อว่าถ้าเราเหมือนกันหมดแล้วโลกมันจะมีอะไรดีๆแบบนี้มันคงไม่มีนวัตกรรมมันคงไม่มีของอะไรใหม่ๆให้เราได้ใช้ได้ทดลองได้อยู่อย่างสุขสบายอย่างทุกวันนี้ดังนั้นฝึกอยู่ความต่างมันจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นความการเรื่องของการฝึกคือต้องทำซ้ำๆจนเราชำนาญกลายเป็นทักษะกลายเป็นความเคยชินจนกลายเป็นเราโดยที่เราไม่ต้องฝึกในตอนท้ายครับ
0: ไอ้วิธีการทั้ง5ขั้นตอนในการที่จะนำไปสู่การพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆทางด้านการเมืองหรือว่าความหลากหลายในแง่อื่นๆนะครับ
1: ครับอาจารย
0: ์น้องๆที่เป็นเยาวชนก็อาจจะมีช่องทางในการที่จะรับรู้ไอ้เจ้า5ขั้นตอนเนี่ย
1: ครับ
0: สิ่งที่ผมกำลังจะพยายามจะพูดก็คือน้องๆเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แต่คนที่เปลี่ยนยากเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยแหละที่อาจจะตันตั้งแต่ข้อแรกที่จะเปิดใจแล้วล่ะ
1: ครับอาจารย
0: ์มีอะไรที่จะแนะนำได้ไหมครับสำหรับคนที่อยู่ในวัยที่การเรียนรู้อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
1: ครับอาจารย์ครับผมคิดว่าจุดที่ทำให้เราคิดว่ามันสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความรักความสัมพันธ
0: ์
1: สายใยในครอบครัวเรื่องราวเหล่านี้นะครับอาจารย์มันมีมาก่
0: อ
1: นมันเดินทางมาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งเกิดความเห็นไม่เหมือนความเห็นแตกต่างอาจารย์ลองคิดดูนะครับเวลาที่ผู้หญิงคนนึงจากบทบาทความเป็นภรรยาแล้ววันนั้นทราบว่าตัวเองตั้งท้องลูกความรู้สึกแรกคือโอ้โหรักและผูกพันในทางกลับกันเด็กก็รู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันถึงแม้เขาจะพูดออกมายังไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเดินทางไปเข้าโรงเรียนและเริ่มเข้าประถม7ขวบ6ขวบแล้วนะความรักมันดูเหมือนจะแปรเปลี่ยนรูปแบบ ไปเป็นการกำกับติดตามพฤติกรรม
0: นั่นคือความหวังดีที่มันเคลือบความรักเอาไว้แล้วป่ะนะ
1: มันคือความรักความหวังดีที่มันแปรเปลี่ยนครับอาจารย์มันกลายร่างกลายมาเป็นการตำหนิการกำกับที่ดูจะโหดร้ายเร แล้วพอเป็นวัยรุ่นเป็นไงครับพอมาเจอก้อนการเมืองที่เห็นต่างคิดไม่ตรงกันลูกจะออกไป เรียกร้องชุมนุมในความเห็นของเขาพ่อแม่ก็จะไปในของตัวเองไปกันคนละฝั่งแม่ก็บอกว่าถ้างั้นไม่ต้องมาเป็นลูก
0: โอ้โห
1: ลูกก็บอกว่าก็ไม่ต้องมาเป็นแม
0: ่โอ้โห
1: ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องนะครับแต่ระหว่างที่ต่างคนต่างพูดไปตอนนั้นอะมันคืออารมณ์ครับอาจารย์แต่ผมก็ชวนกับคิดนะครับว่าแล้วจริงๆแล้วมันตัดกันได้ไหมล่ะความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นลูกเนี่ยทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายแม่และฝ่ายลูกฝ่ายเด็กและฝ่ายผู้ใหญ่ตอบตรงกันครับว่าตัดไม่ได
0: ้
1: ยังไงมันก็ยังคงอยู่พอเวลาที่อารมณ์มันสงบทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางมันก็ตอบได้ด้วยเหตุผลว่ามันตัดไม่ได้แล้วมากกว่าเหตุผลคือความผูกพันที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันยากที่จะเปลี่ยนแปลงมันครับอาจารย
0: ์สิ่งที่ผมคิดว่าผมสกัดได้จากสิ่งที่คุยกันก็คือว่ามันมีสมองส่วนที่เรียกว่าอารมณ
1: ์
0: กับสมองส่วนความคิด
1: ครับ
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจะ make peace หรือตกลงกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยอารมณ์อ่ะช่วยสงบลงก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวว่าอารมณ์ของเราอยู่ตรงไหนอารมณ์มันจะสงบลง
1: ใช่ครับ
0: แล้วส่วนที่เป็นความคิดเรื่องของเหตุเรื่องของผลมันจะตามมาเมื่อเราคุยได้เหตุและผลมันก็จะนำไปสู่ข้อสรุปที่มันจะไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในวงเล็บมากนัก ถูกไหมซึ่งก็จะทำให้การคุยเนี่ยมันต่อเนื่องไปได้แล้วมันอาจจะไปถึงจุดที่มีความเห็นร่วมกันในการที่จะทำหรือไม่ทำอะไรสักอย่างและแน่นอนสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่สนทนาของเราก็จะยังคงอยู่ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าไอ้เจ้าสายสัมพันธ์ของคนที่เรารู้จักกันโดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยมันเกิดมานานเกิดมาก่อนเกิดตั้งแต่ที่จะออกมาจากท้องคุณแม่ด้วยซ้ำไป
1: ใช่เลยครับ
0: มันคงจะไม่ได้มาสะบั้นหรือขาดลงเพราะเรื่องของความแตกต่างซึ่งความแตกต่างคือเรื่องที่ปกติที่สุดในโลกนี้แล้วในวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอหลิวนะครับอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุข
1: ค
0: ุณหมอหลิวจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ ที่ให้เกียรติมาร่วมกับรายการของเรา Wellbeing ครับ
1: ครับ
0: แล้วกลับมาพบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel และรับฟังได้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับทาง Apple Podcast SpotifyAnchor และ Blockdit ครับในวันนี้ผมระพีบุญเปลื้องและคุณหมอหลิวคงจะต้องไปกันก่อนแต่เรากลับมาพบกันแน่นอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: รายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ผมใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.

างช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีค่ะพบกับรายการ Healthy Friday เหมือนเช่นเคยนะคะดิฉันอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเรียกสั้นๆว่าหมอฝนนะคะส่วนข้างๆดิฉันนะคะก็คือเชฟก้องนะคะเชฟก้องรบกวนแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะ
1: ครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับเรียกผมว่าเชฟก้องนะครับก็จบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมแล้วก็ศึกษาต่อที่เลกอรงเบอร์ดุสิตซึ่งคุณหมอก็จะช่วยดูเรื่องของโภชนาการที่ตอบโจทย์นะครับของผู้ชมทางบ้านที่ส่งจดหมายเข้ามาเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาอย่างถูกจุดคุณหมอครับแล้วเคสของเราในวันนี้แขกรับเชิญของเราจากทางบ้านเป็นใครครับ
0: ก็วันนี้เคสของเรานะคะก็คือเป็นคุณโอเป็นว่าที่เจ้าสาวซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินนะคะ
1: กำลังจะแต่งงานน้ำหนักเกินเล็กน้อยครับผม
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามารับชมเรื่องราวของคุณโอผ่านทางวีทีอาร์กันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อโอนะคะปัจจุบันทำงานโรงแรมนะคะเป็นอยู่ในทางแผนกเซลล์นะคะแล้วก็ส่วนสูง167นะคะแล้วก็น้ำหนักปัจจุบันคือ63มีความสนใจต้องการที่จะลดน้ำหนักลงมาถึง55ค่ะตอนนี้มีความเครียดด้วยเหมือนกันในการลดน้ำหนักนะคะเพราะว่างานแต่งงานเป็นวันที่สำคัญที่สุดของผู้หญิงแล้วเราอยากจะสวยที่สุดในวันนั้นนะคะแล้วก็ได้มีไปลองชุดแต่งงานที่สตูดิโอหลายที่มากส่วนมากใส่ออกมาแล้วบางไซส์ก็จะไม่ได้

0: เคยลองทานยาลดน้ำหนักมีเซิร์ชทางออนไลน์บ้างส่วนมากจะมีขายแบบในทางโซเชียลมีเดียหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากลองดูอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาทานแล้วก็พอทานไปวันแรกก็รู้สึกว่าเหมือนใจมันสั่นแล้วก็มึนบางทีรู้สึกเหมือนจะเป็นลมด้วยก็คือกลัวบ้างแต่ก็อยากจะลองต่อมาก็ได้ลองวิธีที่เป็นลดแป้งนะคะก็ไม่ทานแป้งเลยเช้ากลางวันเย็นก็คือไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะลองไปประมาณ1อาทิตย์แรกพอวันที่8ปุ๊บคือโหยมากโหยแล้วก็ทานจังฟู้ดแบบไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือห่วยก็คือหิวเร็วมากก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบโลคาร์บดูคือวันหนึ่งก็อาจจะทานแป้งสักมื้อเช้า1มื้อหรือมื้อกลางวัน1มื้อปัจจุบันเลือกวิธีโลคาร์บนะคะก็คือตอนเช้าก็ก่อนทำงานก็ทานเป็นเกาเหลาหรือว่าเป็นข้าวต้มอะไรเงี้ยคืออดจะเลือก1มื้อมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันนะคะที่จะมีคาร์บนะคะแล้วก็พอเป็นมื้อกลางวันปุ๊บก็จะเป็นทานกับข้าวแทนพอตอนเย็นปุ๊บก็ทานส้มตำก็รู้สึกดีขึ้นกว่าตัวนอนคาร์บนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมในการที่เป็นโลคาร์บแบบนี
1: ้มันแน่นมาก
2: มันไม่ค่อยมันรู้ไม่ค่อยได้รู้ไม่ไปแล้วอะค่ะ
1: นี่ชนิดเหมือนนั่นค่ะเหมือนมันจะคลับไปเหมือนกันนะคะ
3: เห็นโอ้พยายามลดก็มีหลายสูตรมีสูตรแบบกินแอปเปิ้ลตอนเริ่มมีกินยาด้วยก็เตือนได้ในระดับนึงเพราะว่าก็จะขี้หงุดหงิดอย่ามาเตือนฉันมีสูตรของฉันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มีไปออกกำลังกายด้วยกันบ้างเหมือนกันนะคะก็มีไปเล่นโยคะช่วยเล่นโยคะด้วยแต่เนื่องจากวันที่ทำงานก็ไม่ได้สม่ำเสมอช่วงนี้ก็เลยเล่นได้เล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยเลือกลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมกันนะคะแล้วก็อีก3เดือนเราก็จะเป๊ะแล้วก็สวยค่ะ
4: โอ๋ก็มาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับคุณโอ๋เลยดีกว่านะคะคุณทิพย์อุบลศรีจันทับค่ะ
5: ครับเรียนเชิญคุณโอ๋ครับ
4: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะเชฟ
4: คุณโอ๋ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะลดอาหารมาแล้วบางส่วนตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง
6: ยังรู้สึกยังเครียดอยู่เลยค่ะ
4: ยังเครียดอยู่เลยใช่ไหมคะ
5: ไม่ต้องเครียดหรอกครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะช่วยวิเคราะห์ให้แล้วก็ผมทำสุดความสามารถเดี๋ยวทำอาหารที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมจะทำได
6: ้อร่อยและหอมโอเค
5: อร่อยและหอมนะครับ
4: แต่ว่าคุณโอ๋ก็เล่าให้เราฟังแล้วว่าเคยทานสูตรซึ่งไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลย
6: ใช่
4: ไหมคะเป็นอาหารสูตรโนคาร์บซึ่งจริงๆอันนี้มันก็จะมีปัญหาบางอย่างตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงดอาหารมากๆเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราขาดสารอาหารบางตัวได้นะคะ
5: เดี๋ยวลองมาหากันว่าจุดที่มันลงตัวแล้วยังถูกต้องตามหลักโภชนาการจุดนี้มันอยู่ตรงไหนเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านเองก็คงจะอยากรู้เหมือนกันว่าห้ามไอ้นู่นห้ามไอ้นี่หมดแล้วสุดท้ายทานอะไรได้บ้างงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะทำอะไรได้บ้าง
4: ตอนนี้เราจะมาทำอาหารสูตรที่เป็นโนคาร์บไหมคะ
5: โนคาร์บแต่ว่ายังเสริมเรื่องพวกนี้อยู่พวกแคลเซียมวิตามินทั้งหลายแหละนะครับวันนี้เราทำเป็นปลานึ่งกับเต้าหู้ครับคุณหมอ

ลักษณะอาหารที่คุณโอ๋ทานเนี่ยจริงๆจะเป็นการทานซึ่งลดพลังงานลงไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปก็คือพวกแคลเซียมวิตามิน B วิตามิน C และที่สำคัญที่สุดก็คือรับประทานโปรตีนยังไม่ค่อยพอซึ่งการทานโปรตีนที่ไม่พอเนี่ยจะส่งผลทำให้การลดน้ำหนักในระยะยาวไม่ดีเพราะว่าการทานอาหารซึ่งมีโปรตีนเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกอิ่มกินแล้วเราจะไม่โหยรวมถึงการทานโปรตีนเนี่ยจะช่วยทำให้การลดน้ำหนักในระยะยาวดีเนื่องจากว่ามันจะไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เชฟก้องเลือกอาหาร

0: ึ่งมีส่วนประกอบเป็นปลาแล้วก็เต้าหู้เนี่ยก็นับว่าเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีเลยทีเดียว
1: ครับก็ตรงนี้นะครับเราโฟกัสที่โปรตีนแล้วก็กำหนดแคลอรี่ให้กับคุณโหในหนึ่งมื้ออยู่ที่ประมาณ400ถึง500ไม่เกินนี้คือคำว่าโหยสำหรับผมนี่น่ากลัวมากครับใครคนโหยแต่สัญญาณก็คือมันดูแบบ
2: น้ำน้ำมือใช่ใช่
1: เราไม่ทรมานอีกแล้วไม่เอาแล้วนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตอันนี้นะครับสาหร่ายคอมบุนะครับตัวนี้เอามาหมักไว้แค่แปะไว้อย่างนี้เลยนะครับทิ้งไว้ประมาณ5นาที10นาทีคอมบุตัวนี้ช่วยให้รสชาติมันปูแตกนะครับอร่อยมาก แล้วก็เราทิ้งไว้ระหว่างนี้เราจะทำน้ำสต๊อกเพื่อเอามานึ่งปลาอันนี้นะครับเราจุดเตาไว้ถ้าเป็นภาษาทางอาหารเลยเขาจะเรียกว่าคอมบุดาชินะครับ น้ำดาชิจริงๆแล้วก็คือเป็นเขาเรียกว่าน้ำตั้งต้นแล้วสาหร่ายตัวมันแข็งครับเวลาเราจะใช้ก็หักแค่นี้เอง ครับง่ายมากก็เวลาทำคอมบูดาชิก็น้ำนะครับยังไม่ต้องเดือดแล้วก็ใส่เข้าไป
0: เทคนิคคือต้องใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือด
1: ใช่ครับเวลาเราต้มของอยากให้น้ำอร่อยต้มจากน้ำเย็นอยากให้ของอร่อยต้มจากน้ำร้อนนะครับง่ายมากน้ำสต๊อกก็เรียบร้อยหมักปลาเรียบร้อยนะครับเครื่องเคียงใช่ไหมครับที่ทานด้วยกันเราเป็นอะไรบ้างวันนี้ผมเลือกมาเป็นกวยเล้งนะครับ
0: กวยเล้งนี่จริงๆก็เรียกว่าเป็นอาหารซึ่งมีประโยชน์มากเลยนะคะนอกจากมีใยอาหารช่วยเรื่องของการขับถ่ายแล้วเนี่ยก็ยังมีวิตามินหลายชนิดเช่นวิตามิน A ช่วยบำรุงเรื่องสายตานะคะเรื่องของการมองเห็นแล้วก็ยังมีวิตามิน B หลายๆชนิดแล้วก็มีโฟเลตด้วยนะคะแต่จริงๆเทคนิคในการลดอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่อิ่มเนี่ยตัวผักใบเขียวซึ่งเป็นผักใบเนี่ยเราจะเพิ่มได้ไม่จำกัด
2: แต่ว่าเราจะต้องการรับประทานขนาดไหน
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าผักใยอาหารเนี่ยช่วยให้เราอิ่ม
2: ค่ะ
0: แล้วก็ชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทานก่อนเริ่มรับประทานเนื้ออาหารเนี่ยจะยิ่งดีนะคะ
1: ตอนนี้เดือดแล้วนะครับแล้วก็ตัวปลานะครับสังเกตง่ายๆคอมบุเนี่ยอ่อนนะครับอ่อนแล้วนะครับเขาเริ่มอ่อนงอก็ถือว่าโอเคแค่นี้เองครับจริงๆแล้วมันดูเหมือนกับเอ๊จะอร่อยขึ้นหรออร่อยขึ้นแน่นอนนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทย
0: แล้วก็จะสังเกตว่าเชฟก้องจะใส่เกลือแค่หยิบมือนะคะจะใส่ไม่เยอะเพราะว่าอะไรเวลาที่เราควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักเนี่ยบางคนจะคิดว่ากินอาหารรสจัดไม่เป็นไรซึ่งจริงบางส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินเกลือเยอะๆจะเป็นยังไงไหมคะคุณโอ
2: ๋เป็นไง
0: เราก็จะบวมน้ำหนักก็จะลดช้า
2: ไม่บวมเกลือเลยป่ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นแบบว่ากินอาหารที่มีเกลือต่ำนิดนึงเนี่ยน้ำหนักก็จะลดเร็วเพราะว่าร่างกายก็จะขับน้ำออกด้วย
1: คอมบูดาชินะครับเสร็จเรียบร้อยง่ายนิดเดียวนะครับใช้แค่นี้เลยแล้วก็ผมจะใช้แค่นี้เองนะครับโอเคอันนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับโอเคเข้าเลย
0: จับเวลา7นาทีเนาะ
1: ครับก็ประมาณ7นาทีอันนี้เดี๋ยวผมจะรบกวนคุณโหน่งช่วยลวกผักกวยเล้งให้ผมหน่อยนะครับ

0: เชฟก้องก็จะมาทำในส่วนของเต้าหู้แล้วเนื้อของเต้าหู้เนี่ยจริงๆก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันนะคะอย่างเต้าหู้ซึ่งเป็นเต้าหู้เนื้ออ่อน
1: ๆ
0: เทียบกับเต้าหู้เนื้อแข็งเนี่ยเต้าหู้ที่มีเนื้อแข็งเนี่ยก็จะมีปริมาณของแคลเซียมที่เยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลือกเนี่ยก็อาจจะเลือกให้เหมาะสมกับสูตรอาหารที่เราจะทาน
1: ค่ะ
2: ก็คือเราจะบดรวมกันนะครับทำให้ชิ้นสภาพเป็นพุดดิ้งอันนี้เราได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเราใช้เป็นซอสอันนี้เกลืออันนี้
3: พริกไทย
2: แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเมล็ดทานตะวัน

0: ร่อยมากเลยค่ะ
1: อร่อยมากไหมครับยังจืดอยู่ครับรับประกันว่ายังจืด
2: ครั้งแรกเลยค่ะเชฟต้อง
1: จืดใช่ไหมครับ
2: จืดแต่ว่าโอ้ว่าแปลกแต่มันอร่อยมันนุ่มอะค่ะ
1: ก็ถ้าจืดใส่เพิ่มเลยครับอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะครับ

0: น้ำมันมะกอกนะครับต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: เป็นโอลิฟออยล์แล้วก็เรามีมะนาวนะครับ
2: คือเทคนิคในการทานอาหารลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆการเพิ่มรสชาติจะทำให้เราทานอาหารซึ่งอร่อยมีประโยชน์แล้วก็กินได้นานด้วย
1: ค่ะ
2: การเพิ่มรสเปรี้ยวรสเผ็ดเค็มเล็กน้อยเนี่ยไม่มีผลอะไรนะคะ
1: แต่ถ้ามากเกินไปก็
2: ถ้าเกิดว่าเรื่องที่เราต้องระวังคือน้ำตาลอย่าให้มันเยอะมากแค่นั้นเองแต่ว่ารสเปรี้ยวเนี่ยได้เลยทันที
0: อันนี้เพิ่มซอสถั่วเหลืองเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บใช้ซ่อมดีเลยก็ซอสตัวนี้ราดบนตัวปลานิดหน่อยนะครับเพิ่มรสเปรี้ยว
1: ค่ะ

0: ก็มาถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยนะคะคุณโอเรื่องของคุณค่าทางอาหารเนี่ยรับรองว่าจานนี้มีประโยชน์ครบถ้วนนะคะในเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะคุณโอว่าเป็นไงเนื้อปลาดูนุ่มกำลังดีนะคะสุกพอดี
1: เหมาะกับคนชิมของด้วยครับ
0: ขอชิมด้วยนะคะน่าทานมาก
2: อร่อยมากเลยค่ะเชฟมันจะนุ่มนวลน่าจะเป็นเต้าหู้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ที่แบบ
1: ถูกต้องละนะครับเราทานได้รู้สึกไม่ฝืดเราก็มีรสชาติหมอครับอันนี้นี่ถือว่าเป็นนานคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่าเลย
0: ก็คือเป็นอาหารซึ่งไม่มีแป้ง
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งตัวนี้มันไม่เหมาะสำหรับทุกคน
0: ไม่เหมาะสำหรับทุกคนเพราะว่าในแง่ของการรับประทานอาหารสูตรซึ่งไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยหรือการงดรับประทานแป้งอย่างเข้มงวดนะคะซึ่งเราก็เรียกว่าการรับประทานอาหารสูตรโนคาร์หรือโนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆไม่เหมาะกับทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติในระยะยาวเนื่องจากว่าอาจจะขาดในเรื่องของสารอาหารในบางตัวถ้าเรารับประทานอาหารได้ไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่าจะต้องใช้อาหารสูตรนี้เนี่ยจะต้องจำเป็นอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะ
1: พักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามีในเบรกหน้าเรามีอีกเมนูนึงที่จะมานำเสนอในรูปแบบที่จะมีสีสันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามชมครับผม
0: สำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำอาหารซึ่งเป็นอาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นบาลานซ์ไดเอทหรืออาหารซึ่งมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะเราจะแนะนำให้คุณไข้รับประทานในระยะยาวเชฟก้องช่วยแนะนำนิดนึงได้ไหมคะเราจะทำอะไรกันต่อไปเอ่ย
1: วันนี้เราทำเป็นยำมะเขือยาวไก่ฉีกนะครับผม

0: ต้มไก่ก่อนนะครับต้มไก่
1: ถ้าอยากให้น้ำอร่อยต้มจากน้ำ
2: เย
1: ็นต้มให้ของอร่อยต้มจากน้ำ
2: เดือด
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเรารอให้น้ำเดือดก่อนนะครับ
3: เ
1: มื่อเขยย่างเนี่ยวิธีที่ผมทำง่ายมากนะครับก็คือเผาครับเราก็จะวางไว้บนตะแกรงแล้วก็เผาเลยนะครับง่ายนิดเดียวมะเขือนะครับเวลาเผาปุ๊บเนี่ยพอสุกปุ๊บก็จะลอกเปลือกง่ายสองก็คือมันจะมีกลิ่นหอมที่เหลือก็จะเป็นธรรมดาละเริ่มจากพริก3สีถ้าเราใช้ไม่เยอะนะครับอยู่ที่บ้านเราปาดเลยเสร็จแล้วที่เหลือพลาสติกแรปเก็บไว้ได
2: ้นะครับเทคนิคการถนอมอาหารนะคะ
1: แต่ถ้าเราจะใช้ทั้งลูกนะครับง่ายๆเลยก็คือจับเขานอนแล้วก็เข้าไปข้างในนี
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็ค่อยๆกลิ้งครับไปเลยจนหมด
3: ก็จะได้แต่ใช่ไหมคะ
2: ตัวเนื้อของ
1: ไม่มีเม็ดเลย
3: ใช่
1: ก็เม็ดก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาเช็คว่ามะเขือสุกหรือยังนะครับผมใช้ไฟกลางๆคือถ้าเราใช้ไฟแรงมากเนี่ยเปลือกเขาจะไหม้จริงแต่ว่าเนื้อข้างในเขาก็จะไม่สุกนะครับต่อมาเรามาดูที่น้ำนะครับได้แล้วคุณหมอต้องไก่ใส่ลงไปนะครับเราลดไฟต่ำครับเพราะเดี๋ยวจะเอามาฉีด
2: ก็คือวันนี้เชฟก้องเลือกเนื้ออกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งก็จะเป็นเนื้อส่วนซึ่งมีไขมันน้อยที่สุดถ้าเกิดว่าอยากทานอาหารซึ่งได้ไขมันต่ำเนี่ยตัวเนื้ออกไก่ก็จะเป็นออปชันที่ดีเพราะได้ไขมันต่ำ
1: อันนี้มันยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับก็ใส่เข้ามาเลยใส่เข้ามาเห็นไหมครับปั้นขึ้นละแล้วก็
2: ปิดฝาให้สุกต่อละครับ
1: ใช่ปิดไว้มันก็จะขึ้นฝาละอันนี้ก็คือเขาพร้อมที่จะสตรีมตัวเองเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็ลอกได้นะครับ
2: คุณโอเดี๋ยวหมอขอจับมือนิดนึงได้ไหมคะทราบไหมคะหมอทำอะไรอยู
3: ่
2: ก็คือหมอกำลังพยายามประเมินดูว่าคุณโอเนี่ยเป็นคนมีโครงสร้างยังไงใช่ไหมคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะโครงสร้างไม่เหมือนกันอย่างดูเทียบกระดูกข้อมือระหว่างของหมอเองกับของคุณโอเนี่ยก็จะเห็นว่ากระดูกโครงสร้างเราไม่เหมือนกัน
3: โอน่าจะใหญ่กว่าประมาณเท่านึงค่ะคุณหมอ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของคุณโอเนี่ยส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักกระดูกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนักของคนไข้แต่ละคนหรือว่าผู้ชมทางบ้านแต่ละคนเนี่ยมันจะดูที่น้ำหนักอย่างเดียวไม่ได
3: ้ค่ะ
2: นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งว่าเราจะต้องลดให้ได้8กิโล10กิโลบางทีเนี่ยลดไปขนาดนั้นมันจะต่ำเกินไปนะคะด้วยความที่ว่าน้ำหนักส่วนนึงของเราเนี่ยก็เป็นกระดูกและส่วนนึงก็เป็นกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นการที่เราลดน้ำหนักเนี่ยอย่างถูกหลักการก็คือว่าลดเพื่อให้สุขภาพดีแล้วก็ทำให้รูปร่างสมส่วนขึ้นเส้นแม้ว่าน้ำหนักของเราจะดูคงที่หรือลงช้าลงในช่วงที่ลดไปแล้วสักพักนึงเนี่ยแต่รอบเอวเราเล็กลงสะโพกเล็กลงอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะ
1: โอเคอันนี้เป็นหอมแดงนะครับผมแล้วก็ซอยใส่หอมแดงไป

0: ช้อนเดียวก่อน
1: ช้อนค่ะ
0: ช้อนเดียวก่อนนะครับแล้วก็เราก็ยำคน2ที่เสร็จแล้วราดเลยเสร็จแล้วนะครับยำมะเขือเผาไก่ฉีกนะครับเป็นเมนูเฮลตี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าแค่นี้คงไม่อิ่มนะครับก็มีทานกับคู่กับข้าวด้วยนะครับซึ่งวันนี้ที่เลือกมา
2: วันนี้ที่เราเลือกมาก็จะเป็นข้าวกล้องนะคะก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะมีใยอาหารด้วยซึ่งตัวใยอาหารเนี่ยนอกจากช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วมันก็ยังช่วยในเรื่องของการชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันในเลือดด้วยนะคะแล้วก็การจะทำให้การควบคุมความหิวดีขึ้นนะคะก็จะมีประโยชน์
0: แล้วก็ข่าวดีครับ2 อย่างนี้รวมกันไม่เกิน500แคล

0: แล้วก็ถึงเวลาที่พวกเราเราคอยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ได้เวลาชิมอาหารซึ่งมีทั้งประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพได้สารอาหารครบถ้วนแล้วนะคะ
1: ซึ่งก็เมนูนี้อย่างที่คุณหมอบอกก็คือเหมาะสำหรับไปที่ควบคุมน้ำหนัก
0: ใช่เพราะว่าเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าบาลานซ์ไดเอทหรือเป็นอาหารซึ่งมีครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะ
1: เรียนเชิญคุณโอ
2: ยินดีเลยค่ะ
0: ชิมด้วยได้ไหมคะเนี่ย
1: เชิญเลยครับคุณหมอเชิญครับ
2: อร่อยมากค่ะหอมด้วยหอม
1: มันหอมกลิ่นไหม้ของมะเขือมันจะรันจวนอยู่ข้างในนะครับทั้งหมดตรงนี้ยังไม่เกิน500แคลอรี่ทาน1วันทานแบบนี้ได้3มื้อคิดว่าคุณหมอทานได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: ก็น่าจะสบาย
0: สำหรับท้ายที่สุดนี้นะคะในการลดน้ำหนักเนี่ยก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงว่าเคล็ดลับที่ดีที่สุดก็คือว่าเราจะต้องตั้งใจว่าการลดน้ำหนักนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเมื่อลดลงแล้วเนี่ยเราจะต้องตั้งใจว่าอย่างน้อยน้ำหนักจะต้องไม่เพิ่มขึ้นอีกนะคะตลอดไปเราจะได้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนรวมถึงการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยควรจะลดน้ำหนักด้วยการใช้อาหารซึ่งเราสามารถรับประทานได้ตลอดไปและการลดน้ำหนักเนี่ยก็ควรจะลดอย่างช้าๆโดยทั่วไปเนี่ยจะแนะนำให้ลดประมาณเดือนละ 2-4 กิโลกรัมนะคะ

0: ก็ท้ายที่สุดนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรที่อยากจะให้หมอแล้วก็เชฟกล้องช่วยแก้ไขก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะส่งจดหมายเข้ามาทางที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วเราสองคนก็จะช่วยที่จะตอบคำถามแล้วก็คิดเมนูดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเชฟกล้องมากนะคะแล้วก็
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณ
1: เชฟกล้อง
0: โอ้มากๆเลยที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็มาพบกับหมอฝนแล้วก็เชฟกล้องได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์เวลา3-4 โมงเย็นค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้เราจะพัฒนากล้ามเนื้อที่ช้าชินของเราให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นขยายขีดความสามารถมากขึ้นเพิ่มขนาดเพิ่มหุ่นให้มันดีขึ้นด้วยเทคนิคซูเปอร์เซ็ตและใช้อย่างยืดด้วยโอ้โห
3: เยอะไปมันแล้วแต่
2: แล้วเราจะไปทำการเหมือนโกนขนและแข้งไปในตัวด้วย

0: โอ้โหดูฟิตจังฟิตจัง
1: ยอดพี่ต้น
0: ฮะ
1: คนนึงนะพี่ต้นช่วยใส่หน่อยมันตึงหลังมากเออ
0: กระเสือมันตัวเล็กอ่ะ
1: ขอบคุณมากครับผมมีความสุขมากสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับ
1: นี่คือรายการ
0: Healthy Friday
1: ครับที่ผมมีความสุขจากพี่ต้นเนี่ยเหตุผลง่ายมากครับไม่ใช่แค่คุณผู้ชมชมรายการของเรา Healthy Friday ทุกสัปดาห์แล้วได้ประโยชน์ได้สุขภาพที่ดีได้พัฒนากล้ามเนื้อที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่คุณผู้ชมเท่านั้นผมเองก็ถูกพี่ต้นเติมเต็มเหมือนกันเดี๋ยวจะเข้าไปกอดสักทีนึง
0: อย่าๆ
1: ทำไมล่ะครับพี่
0: เปียกขนาดนี้ไม่ต้องมาช้อน
1: กล้ามเนื้อผมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนถ้าเกิดคุณผู้ชมชมรายการเราผมเป็นช่วงแบบบัคอัพตัวเองให้มันใหญ่ขึ้นแล้วผมมาพัฒนากล้ามเนื้อที่ได้จากพี่ต้นมันลีนลงลีนลงเรื่อยๆที่ยังไม่ที่สุดนะเดี๋ยวลีนได้มากกว่านี้
0: อ
1: ีกมีความสุขมากเลย
0: ดีมากเห็นด้วยอ้าวอีกแล้ว
1: ผมเองเนี่ยมันก็มีปัญหาของผมแต่ผมไม่อยากรบกวนพี่ต้นเดี๋ยวผมไม่อยากพูดห้ามจะไม่บวยไม่พูดเก็บความรู้สึกไว้ในใจไม่พูด
0: ว่า
1: ไม่พูดถ้าพี่ก็ไม่ถามมันจะไม่พูด
0: บวยมีปัญหาอะไรนักหนา
1: พี่ผมรอคำนี้แล้วพี่ปัญหาผมก็คือว่าพอเราฝึกกล้ามเนื้อพัฒนาไปเรื่
0: อ
1: ยมันเคยชินนะพี
0: ่
1: มันเหมือน
0: มันดื้อแล้ว
1: มันก็ตื้อๆพี่มันมีเทคนิคอะไรใหม่ไหมครับ
0: ปัญหาแค่นี้เหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยผลไม้ที่ลิงชอบ
1: มันคือไงพี่ผลไม้ที่ลิงชอบ
0: เรื่องคุยกล้วยคุยกล้วยเรื่องคุยกล้วย
1: เรื่องคุยกล้วยผลไม้ที่ลิงชอบคุยกล้วยมันเป็นเรื่องคุยกล้วยพี่ต้นมันคืออะไรครับมันเฉลยคือ
0: ซูเปอร์เซตครับวิธีการฝึกแบบซูเปอร์เซต
1: เทคนิคที่เรานำเสนอวันนี้คือ
0: ซูเปอร์เซต
1: ว้าวมันเป็นยังไงครับซูเปอร์เซต
0: ซูเปอร์เซตมันก็คือมันเป็นการฝึกที่เราฝึกกล้ามเนื้อมันตรงข้ามกันแล้วค่อยพักนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดบวยฝึกอกใช่ไหมแต่ที่บวยจะต้องพักระหว่างเซตบวยฝึกต่อด้วยกล้ามเนื้อหลังเลยแล้วค่อยพักระหว่างเซต
1: ถ้าเป็นไบเซป
0: ก็เป็นต้องแขนนั่นแหละต้องแขนนั่นแหละ
1: ท้องก็เป็นหลัง
0: หลังใช่
1: ประโยชน์คืออะไรพี
0: ่ประโยชน์พวกนี้ก็อันแรกก็คือในเรื่องของเวลาเวลามันจะสั้นลงนะในพักระหว่างเซตเราก็แทนที่2เซตมันก็หายไป1ละนะ
1: ครับ
0: มันทำให้คนที่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาตรงนั้นได้โอเคขึ้นเป็นทางเลือกให้เขา
1: ครับ
0: อันที่2คือในเรื่องของความทนทานเพราะเราต้องเล่น2ท่าต่อเนื่องกันความทนทานก็ดีขึ้นใช่มั้ยอันที่3นะครับในเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยบวยกำลังเจอปัญหานี้อยู่มันจำเจมาทีไรก็ยกอย่างเงี้ยเราพักระหว่างเซตใช่เพราะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้ร่างกายเราจากที่คุ้นเคยแล้วมันมีการรับรู้สิ่งใหม่ๆเข้าไปมั่ง
1: สุดยอดเลยแล้วแต่ผมเพิ่มโจทย์อีกหน่อยได้ไหมคร
0: ับ
1: ถ้าผมไม่อยากใช้ดัมเบลอะสามารถพัฒนาได้ไหมครับ
0: ได้ครับทุกอย่างที่เป็นเรื่องของแรงต้านใช่ไหมยังยืดได้ไหม
1: ถ้าว่าวันนี้เราจะพัฒนากล้ามเนื้อที่ช้าชินของเราให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นขยายขีดความสามารถมากขึ้นเพิ่มขนาดเพิ่มหุ่นมันดีขึ้นด้วยเทคนิคซูเปอร์เซตและใช้อย่างยืดด้วยไปชมเลยครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะออกกำลังกายโดยใช้เทคนิคซูเปอร์เซตใช้อย่างยืด
0: ซื
1: ้อหาซื้อง่ายอุปกรณ์นี้ดูตัวนี้ของเราคร่าวๆก่อนแล้วก็ไปหาซื้อได้เลย
0: ได
1: ้โอเคเริ่มต้นเราต้องรู้จักกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามก่อน
0: ใช่อย่างเช่นลักษณะของอกเงี้ยอก
1: ตร
0: งข้ามก็คือหลัง
1: ไหล
0: ไหลนี่ก็คือก็หลังเหมือนกันแต่เป็นลักษณะของตัวปีกที่เราดึงมาใช่ไหมพอไหลมันขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดึงออก
1: ไบเซปก็ต้องเป็น
0: ต้นแขนด้านหลัง
1: ไบเซป
0: แขนด้านหลัง
1: ต้นแขนด้านหน้าก็เป็น
0: ด้านหลัง
1: ต้นแขนด้านหลังกล้ามท้อง
0: ก็ต้องเป็นหลังช่วงล่างอะไรอีกน่อง
1: น่อง
0: ก็ต้องหน้าแข้ง
1: มีออกเหมือนกันหน้าแข้งด้วย

0: 3 4เส้นมันหนามากนะพี่
1: อ้าวเออขนาดบวยเนี่ยนี่พี่ยังทำได้เลยเนี่ยบวยก็ต้องทำได้ดูท่าทางนะ
0: โอเคโอเคเล่นยังไงครับ
1: ใช่ไหมแล้วก็ให้ดันเดี๋ยวพี่จะเป็นคนจับบวยก็จะดึงไปข้างหน้าเหมือนเราเล่นอกทุกอย่างเลยนะครับดันผลักไปด้านหน้ากลับก็ต้องค่อยๆดึงกลับเพราะว่าข้อควรระวังของตัวนี้ก็คือว่าเวลาที่เรากลับ
0: รีเวิร์ส
1: ใช่มันจะมีแรงกระชากมาใช่ไหมกระชากมาซึ่งมันจะอันตรายงั้นเราต้องค่อยๆ
0: เพลงด้วย
1: กลับนะครับลักษณะนั้นนะเราจะต่อด้วยหลังนะครับลักษณะของหลังนะครับง่ายบวยจับให้พี่นิดนึง2เซตเลยครับบวยดึงผ่านตัวไปดึงดึงผ่านไปนะในหลังต่อเลย
0: อ๋อมีบัดดี้กัน
1: หลังต่อนะในหลังต่อนะหลังต่อนะครับหลังต่อ
0: ผมก็ได้จังหวะปุ๊บผม
2: ถอยหนีพี่เลย
1: หลังต
2: ่อแต่พี่จะปล่อยไปอย่างเดียว
0: อกกี่ครั้งหลังกี่ครั้งคร
1: ับ อกก็คือ10ถึง12ครั้งแล้วก็ต่อด้วยหลัง10ถึง12ครั้ง
0: ประโยชน์ของการเล่นน้ำหนักใกล้เคียงกันแบบนี้คืออะไรครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วกล้ามเนื้อมันต้องเป็นกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงพอๆกันมันถึงจะใช้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกันได้
0: ถึงบอกว่าเราเล่นกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้าม
1: อ
0: กใหญ่แค่ไหนหลังก็ใหญ่นะ
1: ส่วนใหญ่มันจะได้ใกล้เคียงกัน
0: หนึ่ง
1: พร้อมนะครับ
0: สอง
1: สามพักไ
0: ปสังเกตว่าผมแอนอกด้วยฮะ
1: ดีหกโอเค
0: ต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ทุกเซตนี่คือห้ามพัก
1: ใช่ครับมาต่อหลังดึงเลยใช้ดึงครับจับของดึงผ่านตัวไปดึงโอเคดึงดึงดึงไม่สุดดึงสองอีกสามดึงสองอีกดึงดึง
0: ก้าโอ้ได้ฟิล
1: ดึงสองครั้งดึงสองอีกดึงโอเคแล้วเสร็จแล้วเราค่อยพักระหว่างเซตนะครับส่วนการพักนี่ก็อยู่ประมาณนาทีครึ่งแล้วก็มาเริ่มเล่นใหม่
0: เทคนิคซูเปอร์เซตนี่คือเราจะไม่พักเยอะ
1: ใช่
0: เนื่องจากว่าอะไรครับ
1: เราต้องการเน้นให้มันมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเวลาที่ปกติเวลาที่กล้ามเนื้ออกทำงานใช่ไหมส่วนด้านหลังมันจะตรงข้ามกันนะครับเพราะงั้นพออกเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วมันตึงอยู่มันก็จะมีความรู้สึกว่าเมื่อยซึ่งปกติเราก็ต้องมายืดเหยียดกล้ามเนื้ออ
0: ัน
1: นี้เราก็พอไปใช้ตัวหลังเลยมันก็ทำให้ช่วยในเรื่องของการยืดของตัวคลายความตึงของกล้ามเนื้ออกมันก็เป็นการสลับพักในเรื่องของตัวอกละใช่ไหมพอไปถึงพอหลังเสร็จปุ๊บเราก็พักแล้วก็กลับมาย้อนกลับมาเล่นอกได้อีกโดยที่เซฟในเรื่องของเวลาพักของกล้ามเนื้ออกไป
0: คือเวลาเราเล่นกล้ามเนื้ออกปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นหนักมากๆคนที่เคยเล่นเนี่ยจะเข้าใจดีว่าเล่นหนักมากๆโดยที่ไม่มีการยืดเนี่ยปุ๊บเซตต่อไปจะยกได้น้อยลง
1: เพราะมันยังตึงค้างอย
0: ู่เพราะว่ากล้ามเนื้อเราตึงถ้าเกิดกล้ามเนื้อเราตึงปุ๊บเราต้องไปยืดจะช่วยเยอะการยืดช่วยอย่างไรคือทำให้เราแบบเลือดมัน
1: ไหลเวียนได้ดีขึ้น
0: ไหลเวียนเอากรดแลคติกพากรดแลคติกออกไปทำให้เราแบบ
1: ศักยภาพกลับมา
0: ใกล้เคียงเหมือนเดิมได้แต่ซูเปอร์เซตคือไม่ต้องใช้อันนั้นเราใช้กล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามมันยืดอยู่แล้ว
1: ช่วยยืดออกไป
0: ท่าที่2คือ
1: คราวนี้เรามาเป็นคู่ระหว่างไหล่กับปีก
0: ครับ
1: หลังเหมือนกันแต่เป็นหลังนะครับปกติถ้าบวยเล่นใช่ไหมไหล่เราจะใช้เรื่องของท่าอัพไลโ
0: ล
1: นะครับเวทเหยียบข้างหนึ่งนะครับดึงขึ้นนะครับ
0: อัพไลโลโอเค
1: ใช่อัพไลโลนะครับเสร็จแล้วต่อเนื่องบวยอาจจะจับนะครับแขนกว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึงดึงกลางออกดึงกลางออกใช่ครับเหมือนเราดึงไอ้ตัวแรดอะนะ
0: ครับ
1: ดึง
0: แล้วพูดเอา
1: ใช่ดึงออกนะครับแค่นั้นเองต่อเนื่อง12ครั้งเหมือนกันอย่างละ12ครั้งมาดึงขึ้นตรงๆศอกสูงขึ้นใช่ดีหนึ่งค่อยๆลงสองค่อยๆลงสามมา
0: สี
1: ่ขึ้น
0: สังเกต
1: ดีสองสูง
0: ทิ้งข้อมือไว้ข้างล่างผมไม่เอากระดกข้อมือขึ้นมา
1: ใช่ถ้า
0: ให้สอง กระดกมันจะใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่น
1: ใช่มา
0: แปดขอสิบแล้วกัน
1: เก้าขึ้นอีกสองครั้งลงช้าหน่อยครั้งหนึ่งโอเคเอามาต่อเลยแล้วดึงเสร็จที่สุดดึง3ช้าๆค่อยๆผ่อนครับ
0: 4
1: 5 6 7 8ดี12โอเค
0: โอ้โหทีนี้ถ้าอัพไลโลนะครับอยากให้สังเกตนิดนึงคือผมอ่ะไม
1: ่พยายาม
0: ไม่ผมไม่ปกติแล้วคนที่เล่นอัพไลโลข้อมือจะสูงอย่างนี้ก็มีถ้าที่ข้อมือสูงเนี่ยน้ำหนักมันจะไปลงโฟร์อาร์มด้วย
1: เราพยายามเน้นดึงศอกขึ้น
0: ถ้าดึงขึ้นมาเนี่ยดูโฟร์อาร์ม

0: ผมก็ได้ครับให้ดูโฟร์อาร์มผมนะถ้าผมกระโดดข้อมือขึ้นมานะ
1: มันจะใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดขึ้นใช่ใช่มากขึ้น
0: ตึงเห็นไหมแต่ถ้าเกิดผมทิ้งแขนลงไป
1: มันที่ไหล่
0: ฝันที่ไหล
1: ่ไหล่ออกแรงครับผม
0: โอเคพี่ต้นครับผมเกิดความสงสัยครับคือเมื่อกี้เราเล่นอกเราก็เล่นหลัง
1: ใช่
0: ดึงอย่างนี
1: ้
0: แต่พอแล้วทำไมเมื่อกี้เราเล่นไหล
1: ่ก็เป็นหลังอีก
0: ทำไมเล่นหลังอีก
1: มันดึงเหมือนกันแต่มันคนละแนวหลังตอนท่าแรกเนี่ยเราดึงขนานพื้นอันที่สองนี่เราดึงลงมาในแนวดิ่งซึ่งมันกั้นเนื้อคนละมัดกัน
0: ทีนี้เพื่อให้แยกชัดเจนผมทำให้ผู้ชมเห็นดีกว่าว่ามันใช้กับเนื้อส่วนไหน
1: โอเคดูหลังอันแรกก่อน
0: ผมดึงนะ
1: ใช่ไหมถ้าเราดูลักษณะใช่ไหมครับมันก็คือหลังส่วนบนส่วนบนที่อยู่ช่วงกลางนะครับเนี่ยที่ทำงานเหยียดแขนกลับไปเหยียดกลับไปดึงไม้นะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นส่วนนี้นะครับที่ทำงานโอเคคราวนี้มาดูท่าที่สอง
0: โอเคทำไปดูครับ
1: นะครับเราดึงลงนะครับนะอันนี้จะเป็นออกด้านข้างนะครับออกด้านข้างที่พาไปส่วนของสะโพกตัวนี
0: ้ท่านี้คือการขยายขนาดของปีกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่บอกปีกหลังเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ถ้าเราดูมันก็จะทำให้เป็นตัว V shape ขึ้นมากขึ้นใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วคนพวกนี้ถ้าเราเห็นอย่างนักว่ายน้ำเนี่ยจะมีเป็นปีกเลยใช่ไหมครับ
0: เพราะเขาใช้ท่าอย่างนี้เหรอ
1: ใช่เป็นว่ายฝึกเน้นตัวพวกนี
0: ้คู่ต่อไปคู่ที่3
1: คู่ต่อไปคราวนี้เราก็มาเป็นระหว่างแขนหน้าแขนกับหลังแขน
0: ไบเซปไตรเซป
1: นะครับอันแรกก่อนนะครับในเรื่องของตัวไบเซปนะฮะเราก็ใช้ยืนนะครับใช้งอในเรื่องของตัวหน้าแขนนะครับตัวไบเซปนะครับขึ้นนะครับไบเซปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเป็นส่วนของไตรเซปนะครับไตรเซปให้หัวเหยียบยืดนะครับจับไปด้านหลังนะครับ
0: นี่นะครับไตรเซปขึ้นนะครับนี่ส่วนนี้
1: อือฮ
0: ึนี่ส่วนที่ทำงานนะ
1: ครับโอเค
0: โอเคมา
1: คราวนี้บวยต่อเนื่อง
0: เรื่องดูนะครับ
1: แขนด้านหน้านะครับขึ้นนะครับเอาขึ้นให้สุดลงให้สุดค่อยๆลงหน่อย2แล้ว
0: การที่เราขึ้นสุดลงสุดมีประโยชน์ไหมครับพี
1: ่มีครับในช่วงของจริงๆแล้วเวลาที่เราเล่นเวท
0: เราเล่นกันเนี้ยเขาเป็นแค่เนี้ยแล้วก็
1: ใช่
0: ต่อเลย
1: ตัวกล้ามเนื้อก็ทำงานไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามให้มันทำเต็มที่ของแนวแรงของกล้ามเนื
0: ้อ
1: มันจะทำให้ความอ่อนตัวพัฒนาขึ้นด้วยนะครับ5ใช่ไหมเนี่ย
0: 9แล้ว
1: อ๋10มา11 10 2โอเคต่อเลยก็แขนหน้าหลังข้างเดียวพอเดี๋ยวซอกขึ้นให้สุดเดี๋ยวซอกขึ้นให้สุดอึบ
0: โอเคมาละได้แล้วเพราะมันต้องสานกันอย่าง
1: นั้
0: น
1: ใช่
0: มันรู้สึกได้ครับ
1: ซอกเข้าตรงกลางดีอย่าซอกให้สุดอย่าซอกให้สุด
0: เจนจะได้บอกตายเสร็จก็ต้องอย่าซอกให้สุด
1: ใช่เหยียด
0: ข้อควรระวังก
1: ็
0: คือว่าสิ่งที่ค้นพบก็คือจังหวะที่เราเส้นสุดท้ายเราไม่ไหวเงี้ยหรือครั้งสุดท้ายพยายามเกรงด้วยไม่งั้น
1: มันดึงกระชากกลับมันดึงกระชากกลับ
0: ต่อไปครับคู่ที่4
1: คู่ที่4อันนี้จะเป็นหน้าท้องหัวอยู่นี่นะครับเหมือนที่เราซิทอัพทุกอย่างนะครับเราไล่นะครับบวยนั่งลง
0: พี่เดี๋ยว
1: ต้องให้แนวแรงอ
0: ันนี้เรียกว่ามันหนักกว่าซิทอัพธรรมดานะเนี่ย
1: ใช่ต้องให้แนวแรง
0: เดี๋ยวอันนี้เหมือนเราเอาเคเบิลมาดึงข้างหลังอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วเสร็จแล้วเราก็ขึ้นแทนที่ปกติเราจะแตะท้ายทอยใช่ไหมครับเราก็คือขึ้นนะครับไล่ดึงมือแค่ประคองแต่ออกแรงที่หน้าท้อง
0: คือเราอย่ามือกระชากคือให้
1: มือแค่ค้างไว้แค่เก่งค้างไว้แค่นั้นเอง
0: เก่งล็อกไว้แล้วก็ขยับที่กล้ามท้องออกแรงที่กล้ามท้องนะครับถ้าเพิ่มความหนักอ่ะ
1: หนึ่งขึ้นแล้วละพอเราหน้าท้องเสร็จแล้วก็ต้องตรงข้ามก็คือหลังช่วงล่าง
0: หลังล่าง
1: แล้วก็เป็นลักษณะของการนะครับดังนั้นเราดึงเหยียดนะครับขึ้นนะครับทุกครั้งขึ้นดึงขึ้น
0: อันนี้ออกแรงมากกว่าเดิมอีกเหมือนท่าซูเปอร์แมน
1: ดึงขึ้นใช่เท้าชิดพื้นนะครับดึงขึ้นพร้อมกับเหยียดยืดยางดึงยางดึงขึ้น
0: การเหยียดยืดยางมันทำให้แนวแรงไปอยู่ที่หลังล่างนะครับใช่ไหมพี่
1: ใช่แล้วครับ
0: โอเคนี่คือท่าคู่ที่4นะครับ
1: ใช่ครับบวยทำสิครับเดี๋ยวเขาพี่ท่านผู้ชมเห็นว่าแล้ว
0: เห็นแล้วนะรู้เลยอันนี้หนัก
1: ของบวยนี่ต้องจับสั้นๆใช่ไหม
0: พอแล้วไม่ต้องจับสั้นมากหรอกมันมีเส้นบางๆระหว่างรายการออกกำลังกายกับรายการแกล้งน้องนะ
1: ครับ

0: ึบขึ้นมาหน่อยขึ้นอีกขึ้นอีกนี่ขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นมาหน่อย
1: โอ
0: ้ขึ้นหน่อย
1: ที่ผมขึ้นไปเยอะมันออกแรงไม่ใช่ผมไม่ออกแรงมันหนักนะ
0: ว่าฮึบ
1: โอเคจอครบแล้วต่อไปมา
0: ด้านข้าง
1: ซูเปอร์แมน
0: จับรวบเหยียดแขนเหยียดแขนเดินตัวขึ้น
1: ล็อกขาไว้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เลยซ้อ
0: ขึ้น
1: โอ้โห
0: ขึ้นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขึ้น
1: นาน
0: ขึ้นหน่อยนิ้วหัวมือชี้ขึ้นขึ้น
1: เงียบเลย
0: ขึ้น
1: เจ็ด
0: ขึ้นขึ้น
1: ก้าวโอ้แรงมันมาหลัง
0: ขึ้นขึ้นขึ้น
1: โอ้ย
0: โ
1: อเคอันนี้มันจะเพิ่มขนาดความหนักเพราะว่าเรามียาง
0: ใช่
1: เข้ามาเพิ่มความหนักอันนี้จะหนักกว่าท่าธรรมดา
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เมื่อกี้ผมได้แชร์ในฝั่งที
0: ่
1: ผมมีคนออกกำลังกายแล้วพาร์ทเนอร์ครับ
0: ครับ
1: ทำไงครับ
0: อย่างตัวของพี่
1: ใช่ไหมเพิ่มความหนักของผม
0: ใช่อย่างพี่จับเงี้ยแล้วสั่งเงี้ยบวยก็จะเบาแต่ถ้าพี่ต้องการนั่นมากขึ้นพี่อาจต้องออกแรงดึงมา
1: ใช่ไห
0: ม
1: ดึงมา
0: บวยต้องออกแรงมากขึ้นนะ
1: ใช่ไหมใช่
0: เพราะมันเหมือนกับช่วงการหดมันก็จะสั้นลงเราต้องทำให้เราต้องใช้แรงมากขึ้น
1: แสดงว่าคู่บอดี้สามารถช่วยได้
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวไม่มีบอดี้ล่ะ
0: เราก็สามารถมัดกับขาโต๊ะอะไรที่มันมั่นคงนะที่ต้องมั่นคงแข็งแรงนิดนึงเสาอะไรต่าง
1: ต่อไปคู่ที่5ครับ
0: คู่ที่5คราวนี้เป็นขาละหน้าขากันละกับด้านหลังนะคร
1: ับ
0: ก็อันนี้พี่อาจจะต้องยืมขาบวยนิดนึงนะครับให้บวยนะครับ
1: เรามีกัน2ขามันจะครบ4ขาแล้วพี่ไม่ใช่ไพ
0: ่อันนี้นะครับอันนี้ให้บวยยกขาขึ้นนะครับ
2: ยกขา
0: พร้อมเหยียดยืดเข่าไป
1: โอ้โห
0: เหยียดไปมันก็แตะ
1: แล้วเราจะไปทำการเหมือนโกนขนได้แข้งไปในตัวด้วยหนักอ
0: ่
1: ะ
0: หนักเหรออ
1: ย่าดึงเยอะสิ
0: หรือไปหรือไ
1: ม่แกล้งน้องจังห้าโอ้เจ็ดมันขาสั้นไง8 9 10โอเค10
0: ต่อไปแล้วก็เราก็มาง
1: อ
0: ขางอขาพลิกงอขานอนเลย
1: นอนเลย
0: นอน
1: อย่าง
0: ครับผมใช่แล้วมา
1: สอง
0: มาสี่มา
1: โอ้โห
0: มา
1: เคล็ดลับครับคือเราเก่งค้างไว้นี่มันคือสุดยอดเลยครับ
0: มา
1: เพราะถ้าเกิดล็อกไปมันจะไปเร็วอย่างเงี้ยเก่งค้างเง
0: ี้
1: ย
0: ต้องค่อยๆผ่อนลงต้องค่อยๆผ่อนลงอ่ะฮะ
1: โอ้โห
0: นั่นละ
1: หล่อจังครบครับเรียบร้อยนี่คือคู่ที่ห้า
0: แล้วเราก็สลับข้าง
1: สลับข้างซ้ายขวาน
0: ั่นละ
1: โอเคไม่น่าเชื่อนะคือหลายๆครั้งที่ผมอยู่กับยางยืดเนี่ยมันทำให้ผมเซอร์ไพรส์ทุกครั้งเลยเพราะมันออกกำลังมากกว่าที่ผมคิดเยอะแล้วมันมีสิ่งที่ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับยางยืดอีกเยอะเลย
0: ใช่
1: คุณผู้ชมครับซึ่งคำว่าซูเปอร์เซตมีอีกหลายเทคนิคเลยทีเดียวซึ่งเราจะนำมาฝากกันใน Healthy Friday นะครับสิ่งสำคัญนะครับคือคุณผู้ชมต้องรู้จักกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามก่อนเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนดูว่าเรารู้จักกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามอะไรบ้างในวันนี้ครับ

0: เรียบร้อยแล้วจำได้แบบนี้ปุ๊บเราจะมีความเชี่ยวชาญเราสามารถดีไซน์เองได้ออกแบบการออกกำลังกายเองได้ในมุมมองของผู้ชมด้วยถ้าเกิดรู้สึกอยากพัฒนาส่วนไหนก็เน้นส่วนนั้นได
1: ้
0: ทีนี้ผมถามนิดนึงว่าซูเปอร์เซตในวันนี้ครับมันควรจะเล่นเมื่อไหร
1: ่
0: เล่นเท่าไหร่เล่นยังไงพร้อมตอนไหนอะไรเงี้ยครับ
1: เราเอาทีละอย่างแล้วกันนะครับ

0: ครับผม
1: อันแรกคือในเรื่องของตัวซูเปอร์เซตเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคน
0: เล่นเมื่อไหร
1: ่คนใหม่ๆมาเนี่ยคงไม่ได้คนที่ไม่เคยเล่นพื้นฐานมาเลยเพราะอย่างบุ้ยเล่นบุ้ยรู้สึกว่าหนักไหมพอเล่นเสร็จปุ๊บถึงเราจะบอกว่าถ
0: ึ
1: ง
0: เราด้วย
1: ใช่ถึงเราจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนกล้ามเนื้อนะครับแต่คนที่มันเริ่มเล่นใหม่อ่ะไอ้หมดแรงไอ้กล้ามเนื้อแรกแล้วถึงกล้ามเนื้อ2จะบอกว่ามันตรงข้ามบางทีเขาก็ไม่มีแรงแล้วความทนทานเขาก็ยังไม่ได
0: ้
1: ความเคยชินของระบบกล้ามเนื้อก็ยังไม่ได้เพราะงั้นบางคนต้องผ่านช่วงแรกคุณอาจต้องเล่นเล่นพวกพื้นฐานมาละ
0: กล้ามเนื้อเรามีพื้นฐานแล้วมีความแข็งแรงมากแล้ว
1: คุณถึงจะมาเล่นตัวนี้ได้
0: ถึงมาเล่นซูเปอร์เซตได้
1: ใช่ครับ
0: การเล่นซูเปอร์เซตเล่นแต่เมื่อคุณกล้ามเนื้อของคุณพร้อมแล้ว
1: แล้
0: วคุณรู้สึกว่ากล้ามเนื้อคุณไม่พัฒนา
1: ครับ
0: อยากไปต่อนี่แหละ
1: จะ
0: ขยายขีดความสามารถของคุณ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเซตหนึ่งนะครับหรือว่าคู่หนึ่งต้องเล่น10ครั้งไหมหรือถ้าไม่ไหวเป็น7ได้ไหม8ได้ไหม
1: โดยพื้นฐานเนี่ยวัตถุประสงค์เขาส่วนใหญ่จะให้อยู่ประมาณ10ถึง12ครั้งเพื่อที่ถ้าเราไอ้นั่นก็คือเราจะต้องการเน้นเรื่องของไฮเปอร์โทรฟี่เพิ่มขนาดใช่ไหมเพราะงั้นมันก็จะอยู่ประมาณ10ถึง12ครั้งถ้าบางครั้งถ้าเกิดเราไปเล่นมากกว่านั้นปุ๊บมันจะเปลี่ยนละเปลี่ยนในเรื่องของตัววัตถุประสงค์ละถ้าบอกแล้วว่าเราเล่นไม่ถึง6ครั้งม
0: ัน
1: เป็นความแข็งแรงละใช่ไหมเพราะงั้นตรงนั้นอาจจะต้องดูเป้าหมายละเราอาจจะเปลี่ยนละเราไม่ใช่เน้นเรื่องของไฮเปอร์โทรฟี่ละเราต้องการไปเปลี่ยนเรื่องของตัวความแข็งแรงละ
0: ถ้าเราเล่น10ถึง12ครั้งก็คืออก10ถึง12ครั้ง
1: หลัง
0: 10ถึง12ครั้งเพราะว่าเราต้องการขยายขนาดกล้ามเนื้อ
1: ใช่ใช่
0: แล้วอย่างนี้เล่นทั้งหมดกี่เซตครับ
1: ในกรณีใหม่ๆเหมือนหลักการคล้ายกันเลยถ้าคนที่ใหม่ๆก็เริ่ม
0: แค่1-2 เซต
1: หลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้น
0: เยี่ยมเลยครับ นั่นคือความตั้งใจของเราทั้งหมดใน Healthy Friday นะครับสำหรับการเล่นซูเปอร์เซตติดตามครั้งต่อไปนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชื่นชอบทักษะการเล่นซูเปอร์เซตแชร์เรามาครับเรามีทางติดต่อเยอะแยะมากมายซึ่งบอกตอนนี้เลยครับหรือว่าตามไป Subscribe ก็ได้ในช่องMyDon Channel ของเรา
1: ใช่ครับ
0: ติดตามสัปดาห์หน้าครับกับรายการ Healthy Friday กับผู้รู้ในการออกกำลังกายพี่ต้นและน้องบวยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ครับ

0: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
1: ปลาหรือสเต็กชิ้นนึงเทียบกับการกินขนมปังโดนัทการกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่า
0: ครับ
1: คือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่ม
0: มาแล้วครับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะ Talk of the Town นะเพราะเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วก็เป็นเป้าหมายในชีวิตก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาหารลดน้ำหนักกันฮะอยู่กับอาจารย์ฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: อาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันช่วยในการเผาผลาญมากกว่าอาหารปกติหรอครับ
1: จริงๆอาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าร่างกายของเราจะต้องใช้พลังงานในการที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยและจุดซึมอาหาร
0: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
1: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงอาหารหลัก3อย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะตัวของโปรตีนจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเราใช้พลังงานมากที่สุดดังนั้นการกินโปรตีนเนี่ยให้เพียงพอมีข้อดีหลายๆอย่างอันดับแรกคือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่มเพราะว่าถ้าเราเทียบกันการที่เรากินปลาหรือสเต็กชิ้นหนึ่งเทียบกับการกินขนมปังโดนัทหรือแบบเบเกอรี่ชิ้นหนึ่งอันน
0: ี้พวกนั้นมันจะหิวเร็วอ่ะ
1: ใช่การกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่าดังนั้นการกินโปรตีนที่เพียงพอก็จะมีประโยชน์ทั้งสามอย่างหนึ่งช่วยการ

0: พลาสองทำให้เรารู้สึกอิ่มนะคะและสามก็คือจะช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายของเราใช้พลังงานได้ดีขึ้นจริงๆไขมันก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการไขมันไปใช้หลายๆอย่างเช่นเป็นองค์ประกอบของเซลล
1: ์
0: ชนิดของการช่วยการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E K ใช่ไหมคะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนนะคะฉะนั้นกินไขมันเนี่ยมีประโยชน์แป้งถ้าเกิดว่าเรารับประทานบ้างแต่ไม่เยอะเกินไปคนที่อ้วนเนี่ยส่วนใหญ่จะทานแป้งเยอะมากๆแล้วเขาจะทานแป้งที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทานแป้งชั้นดีนะคะปริมาณไม่เยอะมากนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกาย
1: อีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ยินมาคือไฟเบอร์
0: ไฟเบอร์เนี่ยช่วยในการลดน้ำหนักเพราะว่ามันจะช่วยให้เราอิ่มการทานไฟเบอร์คือทานผักผลไม้เนี่ยจะมีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นผักใบเขียวผักสีต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์เป็นหลักได้วิตามินเกลือแร่ก็ช่วยให้มันให้เรารู้สึกอิ่มถ้าเกิดว่าเราเลือกทานประทานอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีก็คือเลือกผักใบสีต่างๆก่อนร่วมกับโปรตีนนะคะอันนี้เราจะรู้สึกอิ่มละก็จะได้รับไขมันจากเนื้อสัตว์จากอาหารธรรมชาติทานข้าวแป้งในปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปทานน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันก
1: ็
0: จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะ
1: วันนี้ได้หลักการไปแล้วเอาลองไปปฏิบัติกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับขอบคุณครับสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับกับคุณหมอของเรานะครับเจอกันได้ในรามาแชร์ริ่งสิ่งสำคัญฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับครั้งหน้าคุยกับคุณหมอท่านไหนรอติดตามกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ
2: ผ้าพร้อม
3: กระเป๋าพร้อม
4: ไม้พองพร้อมมาออกกำลังกายกันครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าของใกล้ตัวจะสามารถมาออมกายได้ไหมว่าแล้วเราเริ่มกันเลยมือมากลาง

กลางหุบมือจับไหล่มาจับยกขึ้นลงหุบกลางขึ้นลงหุบกลางขึ้นลงหุบกลางขึ้นลงหุบกลางขยิงเท้าเพ่งมือขยิงมือขยิงมือเหมือนเราเช็ดกระจกเหมือนเราเช็ดกระจก4เที่ยว4 3 2เอาเริ่มวิ่งมาวิ่งมาวิ่งช้าๆถอยมาเอาไหมเอ้า1 2 3 4 1 2 3 4เท้าชิดพร้อมหยิบไม้กันมามือประคองเอาๆก้มเหยียดขาดึงเข่าก้มเข่าก้มเข่าใช่ก้มเข่าก้มตรงตัวอยู่เข่าไม้นิดนึงก้มเข่าครั้งหนึ่งก้มเข่าสลับข้างก้มเข่าก้มเข่าก้มเข่ามือแค่ประคองไว้ก้มเข่า4เที่ยวก้มเข่าก้มเข่า2เที่ยวก้มเข่าเที่ยวเดียวก้มมาไม้อยู่ข้างหน้าขึ้นขึ้นขึ้นกลับกลับกลับครับมา4จังหวะ1 2 3 4มา4 3 2 1 4 3 2 1กลับมาฮึบฮึบฮึบฮึบเอาใหม่ฮึบขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงมาใช่แล้วโอเคจับปลายไม้หมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนแล้ววางอ้าววางไม้ส่งไม้ไปอ้าวต่อไปเราจะมาใช้เป้กันถอดเป้มาพร้อมยังพร้อมยังโอเคย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อแขนเหยียดตัวตรงหลังตรง

งอ้าวย่อหน่อยมาสี่สามสองขออีกสี่ขออีกสี่มาสี่สามสองครั้งหนึ่งเก้าแล้วไปเก้ามาเก้ามาเก้ามาเก้ามาย่อด้วยย่อด้วยย่อด้วยย่อด้วยใช่ย่อน้อยย่อมาย่อมาย่อมาขอสี่เที่ยวสุดท้ายเอ้าสี่สามสองก้าวเท้าก้าวเท้าก้าวก้าวก้าวสลับสลับมาฮึบฮึบนิดนึงฮึบนิดนึงหายใจด้วยมาเท่าไรแล้วเท่าไรแล้วเท่าไรแล้วนิดนึงเอ้าก้าวมาก้าวมาก้าวมาขอสี่เที่ยวสี่สามสองโอเคแล้ววางวางยกวางยกย่อขาด้วยย่อขาด้วยเหมือนวางด้านข้างไม่ก้มตัวไม่ก้มตัวย่อขึ้น2ครั้งเดียวโอเคส่งกระเป๋าไปข้างหน้าส่งมาแกะผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอเราเริ่มเลยใช้ผ้ามางออ้าววิดมาวิดน้อยวิดน้อยวิดน้อยวิดน้อยงอไม้งอกับงอกับงอกับงอกับแล้วบิดบิดบิดโอเคท่าสองตรงสี่ครั้งเปลี่ยนมือหนึ่งสองสามสี่มาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามโอเคจับผ้าสะบัดสะบัดสะบัดสะบัดงอปุ๊บงอเอาไม้สะบัดสะบัดสะบัดสะบัดงอมาสี่สามสองหนึ่งใช่บิดมาสี่สามสองหนึ่งวิทย์อ้าวสลัดสลัดสลัดสลัดวิทย์วิทย์ปุ๊บแล้วลอดขาลอดขาด้านในก่อนลอดกับลอดมาลอดกับลอดมาลอดกับลอดมาลอดมาลอดมาลอดมาลอดมาสี่ครั้งสี่สามสองครั้งเดียวเอาผ้าฝากคอไว้ก่อนแขนเหยียดยืดดึงงอศอกมาข้ามศีรษะค้างไว้นิดนึงมือประสานกันดันไปด้านหน้าเหยียดยืดค้างไว้แขนเหยียดยืดขึ้นสลับข้างเปลี่ยนปุ๊บดึงค้างไว้นิดนึงศอกขึ้นค้างไว้มือประสานกันดันไปด้านหน้าเหยียดยืดแขนเหยียดยืดลดมือชิดเท้าไปโอเคไปเรียนกันเถอะไป
นะครับสำหรับตอนที่เสร็จสิ้นไปนะครับก็เป็นเบนยิมก็คือให้ฝึกเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับของแขนขาของระบบประสาทที่มีการทำงานร่วมกันเราจะพยายามใช้สิ่งที่ใกล้ตัวหรือว่าสิ่งที่เขาคุ้นเคยที่เขาใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับมาร่วมกับการออกกำลังกายเราใช้อะไรครับผ้าพันคอเราใช้กระเป๋าสะพายนะครับแล้วก็ตัวไม้พองหรือไม้ที่สำหรับเอาไว้เรียนลูกเสือเรียนกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ถือว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับใกล้ตัวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาให้มันสอดคล้องกับการออกกำลังกายได้นะครับผ้าพันคอเนี่ยคุณสมบัติของผ้าพันคอคือจะค่อนข้างมีขนาดที่พอดีเพราะงั้นเราสามารถที่จะมาฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวหรือเอามาเป็นจุดยึดหลังทำให้กล้ามเนื้อต้องมีการออกแรงมากขึ้นบังคับปุ่มในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวให้ได้ดีขึ้นนะครับส่วนอันที่2ก็คือในเรื่องของเป้กระเป๋าสะพายนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับตัวขนาดกระเป๋าขนาดที่เขาใช้นะครับน้ำหนักที่ใช้เพราะงั้นมันสามารถที่จะเพิ่มโหลดเพิ่มน้ำหนักได้เพราะงั้นบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราทำแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเบาไปเราก็สามารถที่จะเพิ่มสิ่งของหนังสืออุปกรณ์อะไรต่างๆเข้าไปเพื่อทำให้มันเหมาะสมกับความสามารถของเราได้นะครับส่วนอันที่3ตัวไม้พรองไม้พรองเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นแกนหลักมันจะบังคับมุมแกนร่างกายจัดระเบียบอะไรได้ง่ายขึ้นตัวไม้ที่มันยาวเนี่ยในบางท่าเนี่ยมันสามารถเพิ่มเป็นเรื่องของความหนักได้นะครับในเรื่องของตัวระยะทางของตัวไม้นี่ก็เป็นตัวอย่างถ้าคุณต้องการพัฒนาอะไรหรือคุณมีอะไรที่มันใกล้ตัวคุณก็สามารถที่จะดัดแปลงเอาไปใช้ได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณแล้วก็เหมาะสมกับที่คุณจะใช้เรื่องการออกกำลังกาย

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้ขอพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเขาต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมทุกเมื่อครับและเมื่อเกิดเหตุปั๊บทุกวินาทีที่เขาออกปฏิบัติหน้าที่บอกเลยว่าเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีจริงๆนะครับลองนึกภาพเหตุการณ์นะครับของเหตุไฟไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นที่ตึกใดตึกหนึ่งก็ได้ครับเพลิงที่กำลังเผาผลาญอาคารครับจุดที่อาจจะเกิดระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่อขณะเดียวกันครับผู้คนในอาคารก็วิ่งหนีออกมากันละวันแต่มีกลุ่มบุคคลอยู่อาชีพนึงครับที่เขาพร้อมทุกเมื่อที่จะวิ่งสวนเข้าไปเพื่อช่วยในการดับไฟรวมไปถึงครับเพื่อช่วยซักชีวิตให้มีชีวิตต่อไปได้อีกนั่นเองแหละครับวันนี้เชื่อว่าครับทุกคนจะมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเราต้องขอบคุณพวกเขาจริงๆนะครับนั่นก็คืออาชีพพนักงานดับเพลิงครับและเชื่อว่าถ้าใครดูรายการจนจบแล้ววันนี้คุณจะรู้ว่า1ชีวิตนั้นมีค่าจริงๆครับ
1: อาชีพนักดับเพลิงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงทั้งการบาดเจ็บที่เกิดจากการถล่มของอาคารจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพนักดับเพลิงต้องได้รับการอบรมและฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีการวางแผนที่ดีเพราะทุกช่วงเวลาของการทำงานมีความเสี่ยงตลอดเวลาที่สำคัญเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละมากๆเลยล่ะครับ

0: เดี๋ยวพี่ติ๊กก่อนใส่หน้ากากพี่ทีมงานผมบอกพี่ว่าอะไรครับ
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าให้ผมมาสัมภาษณ์พี่นะ
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ได้ให้บอกว่าไปประจนเพลิงกับพี่นะ
1: อ้าวโธ่ผมก็นึกว่าจะได้พนักงานใหม
0: ่นี่คือพี่จับอย่างนี้เสร็จปุ๊บไปเลย
1: ไปเลยครับทำงานเลย
0: แล้วท่านี้ใส่อีกก็คือ
1: โอ้นี่ก็เยอะเลยฮะ
0: อ๋อเดี๋ยวนะอันนี้คือใส่เหมือนกับเข้าไปประจนเพลิงเลย
1: ใช่
0: ถอดหมวก
1: ก่อน
0: นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: ลองเลยครับไหน
1: ลองเลย
0: มาแล้ว
1: ลองเลยอ่ะ
0: เราก็สวมไป
1: ครับผม
0: แบบนี
1: ้ครับผม
0: นะฮะแล้วก็ต่อสาย
1: ต่อสายเข้าไป
0: หลังเข้าไป
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ใส่หมวกอีกทีนึง
1: ใส่หมวก
0: นะฮะ
1: แ
0: ล้วก็รัด
1: ครับผม
0: โอ้โห
1: เป็นไงครับ
0: เดี๋ยว
1: หล่อไหม
0: นี่นะฮะเอาออกก่อนพี่ครับ
1: ครับ
0: นี่ก็แปลว่าพวกพี่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่มีใครรู้จักหน้าเลยนะ
1: ครับผมอยู่ภายใต้หน้ากากครับ
0: เราก็ต้องทำ
1: ครับผม
0: ภูมิใจ
1: ภูมิใจครับมีความสุขได้ช่วยคนครับ
0: แต่เสี่ยง
1: เสี่ยงครับผม
0: ทุกครั้งเลย
1: ครับเราถึงต้องเน้นเรื่องการฝึกนะครับมันฝึกขยันมันฝึกฝึกบ่อย
0: ๆ
1: แล้วมันจะทำให้เราเอาตัวรอดได
0: ้ครับ
1: และสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วย
0: นั่นแหละที่สำคัญเลย
1: ใช
0: ่อ่ะงั้นนอกจากพี่ติ๊กวันนี้นะฮะมาให้ผมได้ทดลองสวมเสื้อซึ่งบอกเลยว่าถ้าตอนนี้นะฮะเดินไปสักกิโลนึงผมว่ามีเปื่อยแน่ๆ แต่พวกพี่ฝึกกันแบบนี้ทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: ทุกวัน
1: ต้องขยันออกกำลังกายด้วย
0: ถูกต้องแล้วอ่ะงั้นขอบคุณพี่ติ๊กก่อนเลย
1: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ก็เหตุผลหนึ่งก็คือใจเรารักด้วยนะครับเราชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าเวลาทำแล้วมันรู้สึกว่าดีมีความสุขนะครับ
0: คุณผู้ชมครับอาชีพพนักงานดับเพลิงถือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงทุกวินาทีจริงๆนะครับแต่ว่าในส่วนของการทำงานนั้นเขาต้องมีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการเข้าไปดับเพลิงในที่ต่างๆอันตรายหรือเปล่ามาถามกันเลยดีกว่าครับ

0: ก่อนอื่นเลยครับสงสัยมานานแล้วพี่โจครับ
1: ครับผม
0: รถคันนี
1: ้นะ
0: ดับเพลิงผมเห็นมันมีหลายรุ่นหลายแบบมาก
1: ครับผม
0: แต่อย่างคันนี้แน่นอนมันต้องมีน้ำบรรจุอยู
1: ่ครับผม
0: เยอะแค่ไหนพี่โจ
1: อันนี้คันนี้ประมาณ 10,000 ลิตรนะครับ
0: 10,000 ลิตร
1: ครับผม
0: โอ้โหเยอะมากนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไปถึงเหตุการณ์จริงๆแล้วบางทีคันเดียวพอไหม
1: ไม่พออาจจะไม่พอมันแล้วแต่เหตุการณ์ที่เราต้องใช้น้ำ
0: แล้วแต่
1: อาจจะใช้มากอาจจะใช้น้อยอาจจะเป็นพื้นที่ของโรงงานหรืออาจจะเป็นพื้นที่ไม่ห้องเดียวแล้วก็แล้วแต
0: ่ก็ต้องเตรียมให้พร้อม
1: ครับผม
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าบางเหตุการณ์มันใช้น้ำดับไม่ได้มันมีอย่างอื่นช่วยไหม
1: ก็จะมีโฟมจะมีน้ำยาเคมีมี CO2 มีหลายรูปแบบแล้วครับไฟ
0: ก็ต้องเตรียมไป
1: ครับ
0: ซึ่งถามว่าเป็นไปได้คือถ้าหากว่าผู้อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าสถานที่ใกล้เคียง
1: ครับผม
0: ถ้าแจ้งมาถ้าตอนแจ้งมา
1: ครับผม
0: ว่าเป็นโรงงานประเภทอะไรบ้านทำธุรกิจอะไรถ้าเราไปแล้วพอดีเราจะเตรียมของไปด้วยมันจะช่วยได้เยอะเลย
1: ครับผม
0: ในทุกวันนี้ครับในเมืองไทยเราเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนพี่โจ
1: ในเมืองไทยก็แทบจะทุกวันนะครับผมดูแล้ว
0: ทุกวันเลยเหรอ
1: นะ
0: หมายถึงว่าแต่ละวันที่พวกพี่อยู่นี่ไม่ใช่ว่างกันนะ
1: ถ้าพื้นที่ทั้งประเทศนะครับมันตีเป็นวันทุกวันเลยนะครับ
0: ก็
1: มีทุกวันปลาย
0: เช้าสายบ่ายเย็น
1: ครับผม
0: กำหนดได้ไหมว่าเฮ้ยไม่ช่วงนี้ก็พอ
1: นะ
0: กำหนดได้ไหม
1: มันเราจะไม่รู้เรื่องอะ
0: ไม่ได้
1: มันดูหนังไม่ได้
0: ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ก็แปลว่าพวกพี่ก็ต้องสแตนบายยาว
1: ก็ต้องอยู
0: ่มีเป็นกะมีเป็นคิวหรือยังไงครับพ
1: ี่24ชั่วโมงครับ8โมงเช้าจน8โมงเช้ามี2เวรแบ่งกันไป
0: แบ่งกันไป
1: ครับ
0: อย่างนี้สมมติพี่โจเองมาทำงาน
1: ครับ
0: อย่างพี่โจวันนี้เข้ากี่โมง
1: 8โมงเช้า
0: เลิกอีกทีกี่โมง
1: ก็8โมงเช้าวันพรุ่งนี
0: ้24ชั่วโมง
1: ครับผมแล้วเราก็กลับไปพักผ่อนรอสแตนบายถ้าเกิดว่ามีเหตุรายใหญ่ๆเขาขอกำลังมาเราก็รีบมา
0: ก็ต้องพร้อม
1: ครับ
0: เหตุการณ์ที่มักจะเจอร้ายแรงที่สุดพี่โจลองแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรแล้วแบบมันกลายเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตแล้วเราช่วยได้มากแค่ไหน
1: ส่วนใหญ่ก็จะตอนนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรซะส่วนใหญ่โรงงานเก่า
0: ๆ
1: อย่างโรงแอร์เมื่อประมาณสักปี5455แล้วก็ไหม้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนเที่ยงวันของอีกวันนึงฮะมีทั้งระเบิดมีทั้งซุดลงมาตรงในซอยวัดกู้อ่ะครับน่าดับไฟไปก็มีระเบิดไปตึกอาคารก็ค่อยๆถล่มลงมาเพราะมันเป็นคอมมอเตอร์แอร
0: ์
1: มันพร้อมที่จะระเบิด
0: แล้วก็มีสารเคมี
1: มีอยู่ข้างในหลายอย่าง
0: เครื่องจักร
1: ครับ
0: ถูกไหมครับแล้วก็อาคารที่มาโดนความร้อน
1: ครับ
0: สุดตัวลงมาเมื่อไหร่ก็ได้
1: สุดตัวลงมาสุดมาเลยล่ะ
0: สุดมาเลย
1: สุดมาเลยพังมาทั้งอาคารเลยค่อยๆลงมาทีละหน่อยพังมา
0: ช่วยเหลือได้เยอะไหม
1: ก็คนก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
0: โอ้โหนี่แบบเขาเรียกว่าพูดแบบเบาๆแต่ว่าจริงแล้วคือมันหล่อมากนะพี่นะ
1: ครับผม
0: ไม่มีคนบาดเจ็บนี่ถือว่าเป็นการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุด
1: ครับผมเราก็จะสบายใจด้วย
0: เพราะจริงๆแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะฮะอุปกรณ์นี้ไม่ธรรมดาเลยผมดูได้ไหมพี
1: ่ได้ครับ
0: โจดูได้นะอย่างอันนี้แน่นอนแล้วนี่ก๊อก
1: อันนี้คือ
0: หัวจ่ายใช่ไหมฮะ
1: ข้อแยกสองทาง
0: คุณผู้ชม
1: ข้อแยกสองทาง
0: นึกว่าเล่นแบบยกเวทอ่ะ
1: ครับผม
0: นี่อย่างต่ำก็10โลนะ
1: ข้อแยกสองทางทำให้น้ำไปได้สองทาง
0: อ
1: ันนี้ก็คือหัวฉีดแบบฟ็อกไฟเตอร
0: ์ผมขอโทษขอรอนะฮะ
1: ได้ครับ
0: โหมันหล่อมากพี่แต่เวลาเกิดเหตุจริงนี่ไม่อยากให้เกิด
1: ใช่
0: มันก็คือจะปรับขนาด
1: ได้ปรับระดับน้ำได้ตั้งแต่เราจะใช้แบบไหนระดับไหนหรือจะเป็นฟองอากาศเพื่อเข้าไปหาแก๊สมันจะปรับระดับน้ำได
0: ้ฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันลามมา
1: ใช่เพื่ออย่างเงี้ยเราจะบุกเข้าไปถึงหัวแก๊สแล้วก็ปิดวาล์วแก๊สเลยแต่อย่างเงี้ยทำลายเข้าไปเนี่ยแผ่นฝ้าปูนไม
0: ้แรงมาก
1: แรงมาก
0: โดนนี่กระเด็นเลย
1: หงายท้องตายเลยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยฉีดก็ไปเรียบร้อยครับ
0: เห็นผมเห็นบอกว่าบางทีสิ่งที่น่ากลัวสุดมันคือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดอย่างน้ำบางคนไม่รู้นะฮะโดนความดันน้ำ
1: ครับ
0: บางครั้งเห็นบอกว่าจับคนเดียวไม่พอ
1: ไม่อยู
0: ่ต้องกี่คนอ่ะพี่
1: อย่างน้อยต้อง3คน
0: ฮะ
1: มีคนดึงสายข้างหลังมีคนรองรับ
0: สมมุติผมอยู่ตรงนี
1: ้ก็
0: ต้องฝึกมา
1: ครับอ
0: ย่าง
1: นี้แล้วก็ต้องเข้าหลัง1คน
0: 1คนเพื่อป้องกัน
1: อ
0: ุบัติเหตุ
1: ครับผมแล้วอีกคนนึงก็คอยเคลียร์สายเพื่อเราจะถอยหลังไปหรือว่าเราจะเดินหน้าเข้าไป
0: จะไปก็ต้องบอกเอาเดิน
1: ใช่
0: โอ้โหส่วนตัวเคยมีไหมครับพี่เจ็บป่วย
1: มีไหม
0: ทำงานนี่พี่ทำน็อกรอบเลยนะ
1: มีครับ
0: แล้วก็ควันไฟความร้อนต่างๆเมื่อกี้พี่ติ๊กก็บอกเหมือนกัน
1: ครับผม
0: ใส่ชุดแบบนี้นี่ทนได้ร้อยองศาแต่ข้างในมันไม่ใช่ไม่รู้สึก
1: ใช่
0: เกิดอะไรขึ้นบ้างมีความเสี่ยงอะไรบ้างพี่ไม่สบายมีอะไรบ้างไหม
1: อาจจะเป็นทางเดินหายใจเพราะว่ามันเกี่ยวกับกลุ่มฟงฟันอะไรพวกนี้เราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแล้วก็วิ่งออกกำลังกายมาก
0: ๆครับผมก็แปลว่าถึงแม้ป้องกันด้วยอุปกรณ์ต่างๆชุดเสื้อ
1: ครับผม
0: แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้รับ หรือว่าส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงก็มีเหมือนกัน
1: ใช่
0: แต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องออกกำลังกายด้วย
1: ออกกำลังกายด้วย
0: สุดท้ายครับแหมวันนี้เรามีโอกาสบุกมาที่นี่เลยครับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด
1: ครับผม
0: ฝากถึงแฟนๆรายการกันซะหน่อยดีกว่าครับ
1: ครับก็ให้ระวังนะครับฟืนไฟไฟฟ้าสายไฟในบ้านเก่าๆควรเปลี่ยนเรื่องการใช้แก๊สหุงต้มเราควรจะปิด
0: ครับ
1: ให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกจากบ้านนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี
1: ้ครับ
0: อย่าทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: ป้องกันไว้ดีกว่า
1: ครับผม
0: วันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่โจขอบคุณมากครับ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ และทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วครับเมื่อกี้พี่โจบอกมาว่าพนักงานดับเพลิงเนี่ยอาจจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บอะไรกันเอาไว้บ้างเดี๋ยวไปหาคำตอบด้วยกันครับว่าคุณหมอมีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมและป้องกันอย่างไรครับคุณผู้ชมครับในกรณีที่พนักงานดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุแล้วประสบภัยเสียเองเอาล่ะสิครับถ้าเกิดกรณีนี้จะทำได้อย่างไรครับรวมถึงฮะเวลาไปถึงแล้วเจอกับผู้ประสบภัยครับเขามีวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปลองถามคุณหมอด้วยกันนะครับ
2: ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิงที่เข้าไปช่วยชีวิตผู้อื่นให้ปลอดภัยจากกองเพลิงที่กำลังลุกไหม้อาจได้รับอันตรายจากการสูดดมควันไฟจนเกิดการสำลักควันและขาดอากาศหายใจถูกไฟไหม้ไฟคลอกให้เสียชีวิตได้และเมื่อพนักงานดับเพลิงต้องประสบภัยจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมๆกันเลยครับ
0: ครับเมื่อกี้นี้ไปทดลองเป็นพนักงานดับเพลิงกันมาเรียบร้อยแล้วครับแต่นั่นคือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ก็รับรู้มาว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงมีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายเป็นอย่างยิ่งครับในช่วงนี้ก็เลยได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับมานั่งพูดคุยกันนะครับกับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับเพิ่งรู้เหมือนกันว่าอาชีพพนักงาน

0: อันดับเพลิง
1: ครับ
0: ผจญเพลิงลุยเพลิงเส
1: ี่
0: ยงมาก
1: เสี่ยงมากครับแต่ก็มีคุณค่ามากกับสังคมนะครับขาดเขาไม่ได้เลย
0: จริงๆครับโดยเฉพาะตอนเกิดเหตุไฟไหม
1: ้ครับ
0: หรือเพลิงไหม
1: ้ครับ
0: คุณหมอช่วยแยกได้ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ไปฟังมาเนี่ยโอ้ยหลายอย่างที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นความเสี่ยง
1: ครับ
0: มีอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
1: แน่นอนครับก็จินตนาการก่อนว่าสิ่งที่เขาจะต้องเจอในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็คือเหตุการณ์ไฟไหม
0: ้
1: มันจะต้องเจอภาพที่ผู้คนสับสนวุ่นวายนะครับมีควันไฟมีเพลิงสีแดงขึ้นมา
0: โอ้โหร้อน
1: ทั้งร้อน
0: ฝุ่น
1: ทั้งฝุ่น
0: อุ้ยไม่รู้อะไรจะพังลงมาด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ควันที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ
0: ์ครับ
1: เราก็สังเกตเห็นได้ชัดว่าควันที่เกิดขึ้นมันจะเป็นสีดำครับนั่นเกิดควันพิษนะคร
0: ับ
1: ซึ่งควันพิษก็จะมีได้หลายอย่างมากมายอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด
0: ์
1: ครับไฮโดรเจนซัลไฟด์ไนโตรเจนไดออกไซด
0: ์
1: คร
0: ับ
1: หรือจะมีสารพิษอื่นๆที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างเช่นไดออกซินครับหรือจะเป็นฝุ่นที่เป็นเล็กๆนะครับซึ่งมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด
0: ครับ
1: ที่เรียกว่าฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนนะครับแล้วก็รวมถึงควันพิษที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างที่กล่าวก่อนหน้านี้นะครับ
0: ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ถูกเผาไหม้คืออะไรถ
1: ้
0: าเป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร
1: ์ครับ
0: พลาสติก
1: ครับ
0: ถูกไหมครับสีโลหะโอ้โหมันออกมาหมดเลยอยู่ในควันที่เรามองไม่เห็น
1: ใช่ครับนอกจากนั้นก็ยังรวมถึงเวลาเข้าไปช่วยคนนะครับ
0: ค
1: นมากหน้าหลายตาแล้วไม่รู้จักนะครับซึ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขามีการติดเชื้ออะไรที่อยู่ในร่างกายหรือเปล่าบางทีก็มีบาดแผลเลือดออกนะครับตัวของพนักงานดับเพลิงเองก็มีโอกาสสัมผัสการติดเชื้อที่ตัวเขาตัวของคนที่เขาช่วยเหลือ
0: มี
1: โอกาสติดเข้ามาโดยตรงอย่างเช่นเชื้อ HIVเชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด B และ C ครับซึ่งตรงนี้ก็มีโอกาสติดได้ตลอดเวลา
0: ครับ ครับซึ่งพอติดแล้วก็จะส่งผลไม่ใช่แค่ตอนนั้น
1: ใช่คร
0: ับ ระยะยาวเลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ทั้งชีวิตของเขาเลย
0: คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเหตุควันขโมงเต็มห้องเลย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าให้ก้มต่ำมันช่วยได้ไงคุณหมอ
1: ครับก็คือในเรื่องของลักษณะเรื่องของสสาร
0: ครับ
1: เร
0: ื่อง
1: ของก๊าซนะครับพูดง่ายก็คือว่าก๊าซออกซิเจนเนี่ยจะลงมาต่ำเพราะถูกในเรื่องของควันที่เป็นควันพิษเนี่ยถูกลอยยกขึ้นมา
0: ครับมันก็จะกดอากาศให้ลงมาข้างล่าง
1: ดังนั้นอากาศที่เป็นออกซิเจนเนี่ยม
0: ัน
1: จะอยู่บริเวณข้างล่
0: าง
1: ครับถ้าเราก้มเราก็จะมีโอกาสได้รับออกซิเจนมากกว่าเรายืนในภาวะปกติ
0: โอ้โห
1: ดังนั้นเราก็อยากให้หมอบคลานนะครับร่วมกับการใช้น้ำชุบบริเวณผ้า
0: ครับ
1: แล้วก็ปิดจมูกเพื่อเหนียวตัวรอดนะช่วงเวลานั้น
0: ๆ
1: ครับ
0: แต่ปิดพอแค่หายใจออกใช่ไหมครับคุณหมอ ไม่ใช่ปิดแน่นถ้าตัวหายใจไม่ออกนะปิดแค่พอให้มันหายใจโดยที่เหมือนกับผ้ามันเป็นตัวกรอง
1: ใช่ใช่ครับก็จะสามารถทำให้เราอยู่ในบริเวณนั้นได้นานมากขึ้น
0: ครับผม
1: ครับแต่อย่างที่นั้นก็ยังคงอันตรายอยู
0: ่ต้องรีบออกมา
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ก็ต้องดูวีแววก่อนดูท่าทางก่อนนะนะฮะว่ามันอันตรายไหมผมได้ยินมาอย่างนี้คุณหมอครับว่าวัสดุตกแต่งในบ้านเราบางชนิดเช่นพวกวัสดุที่ใช้ในการบุกันเสียงเขาเรียกว่าแร่ใยหิน
1: ใช่ครับ
0: พวกนี้อันตรายไหมครับถ้าโดนความร้อนแล้วเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา
1: ใช่ครับคือในอาคารสมัยก่อน
0: ครับ
1: ตั้งแต่ปี20ปี30ปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้มีกฎหมายในเรื่องของแร่ใยหินที่มีการควบคุมปริมาณมากในปัจจุบันนี้นะครับแร่ใยหินเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วใช้ในอาคารก่อสร้างเก่
0: า
1: ๆดังนั้นถ้ามีการเพลิงไหม้ในอาคารก่อสร้างเก่าๆแร่ใยหินก็จะถูกทำลายออกมาแล้วทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นได้รับแร่ใยหินปริมาณมากเพราะมันมีการพังการทลายดังนั้นเขาก็จะรับแร่ใยหินสูดมากขึ้นมากขึ้นแล้วถ้ามีการก่อถ้ามีเหตุเพลิงไหม้ณช่วงเวลานั้นก็จะยิ่งได้รับในปริมาณมาก
0: ๆ
1: ซึ่งแน่นอนตัวนี้มันทำให้เกิดภาวะมะเร็งในอนาคต
0: โอ้โห
1: ซึ่งมะเร็งในปอดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับแร่ใยหินหรือแอสเบสตอสที่พวกเรารู้จักกัน
0: ครับครับครับ
1: ครับดังนั้นเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วคนที่ทำงานพนักงานดับเพลิงเองก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของภาวะโรคปอดหรือมะเร็งที่เกิดจากแร่ใยหินอย
0: ่
1: างชัดเจน
0: คุณหมอแนะเพิ่มเติมได้ไหมครับถ้าว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงฟังอยู่วิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นต้องพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนในการทำงานต้องมีการรีแลกซ์เองมากแค่ไหนอ้าวเชิญแล้วคุณหมอครับ
1: ครับก็จริงๆก่อนอื่นเลยก็คือในฐานะที่พวกเราเองเป็นชาวบ้านเนาะเราจริงๆเราต้องขอบคุณพี่เขาทุกคนมากๆนะครับพี่เขาเป็นฮีโร่คนหนึ่งของพวกเราทุก

0: คน
1: ใช่
0: เราไม่มีพี่เขาเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยตัวพี่เขาเองเนี่ยเราเข้าใจดีว่าเขาเครียดกับงานทั้งงานเข้ากะทั้งงานที่อาจจะต้องล่วงเวลาจะอยู่8ชั่วโมงปรากฏว่าในชั่วโมงสุดท้ายถูกตามเพราะมีเหตุเพลิงไหม
1: ้หรือบางท
0: ีเขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได
1: ้ไม่ได้กะตัวเองแต่เหตุมันใหญ่มากก็ต้องมีการเรื่องระดมพลเข้ามาต้องทำงานต้องเตรียมตัวตลอด
0: ครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นความเครียดที่เราเข้าใจดีว่าเขาจะต้องเจอกับความเครียดตรงนี้มากๆดังนั้นเราเองเนี่ยเราถือว่าพวกพี่ทุกคนเป็นฮีโร่ของพวกเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากให้พี่ๆได้ดูแลสุขภาพตัวเองมากๆนะครับเชื่อว่าในที่ทำงานของพี่เองหน่วยงานของพวกเราของพี่ๆเองก็มีการดูแลพี่ในดีมากในระดับหนึ่งแล้วถึงเรื่องของการให้การสนับสนุนในเรื่องของการดูแลพยาบาลในเรื่องของการฝึกฝน
1: การตรวจร่างกาย
0: การฮะมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจะต้องฝึกซ้อมในเรื่องของการยกคนฝึกซ้อมในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บหรือการได้รับสารคัดหลั่งจากคนนะครับแต่ขอให้เขาได้ตรวจสุขภาพในฐานะที่เขามีความเสี่ยงด้วย บางทีตัวพี่ๆแต่ละคนก็อาจจะมีประวัติครอบครัวที่มีเบาหวานความดันโรคหัวใจ
1: คร
0: ับพี่ก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นหน่อยตัวเองพี่เองอาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นเบาหวานก็อาจจะต้องดูแลมากกว่าคนอื่นหน่อยดังนั้นขอให้เช็คตัวเองแล้วก็ขอให้ฟิตกับการทำงานเพื่อให้ตัวเองทำหน้าที่ได้อย่างที่พี่ตั้งใจนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนอยากเป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผมสรุปก็คือถึงแม้จะเป็นฮีโร่ของพวกเราทุกคนก็ตามครับฮีโร่ทั้งหลายอย่าลืมแวะมาหาคุณหมอกันบ้างได้ตรวจร่างกายจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมไปปฏิบัติหน้าที่เป็นฮีโร่กับพวกเรานั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เมื่อผู้ป่วยหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปจะเกิดอาการสำลักควันการหายใจลำบากไอหน้าเขียวเล็บมือเล็บเท้าเขียวคล้ำอาจไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจจึงควรให้การปฐมพยาบาลดังนี้ 1. ย้ายผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด 2. นำผู้ป่วยไปไว้ในที่ที่อากาศปลอดโปร่งถ่ายเทได้สะดวก 3. คลายเสื้อผ้าให้หลวมปลดเข็มขัดเสื้อชั้นใน 4. ถ้าผู้ป่วยหมดสติหรือหยุดหายใจให้รีบช่วยหายใจทันที 5. คอยระวังอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการหายใจและชีพจร6. ตรวจดูบาดแผลที่อาจถูกไฟลวกหรือถูกความร้อน 7. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นรีบส่งโรงพยาบาลหรือตามรถพยาบาลทันที
1: คุณผู้ชมครับและนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของอาชีพพนักงานดับเพลิงครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเขาเสี่ยงอันตรายทุกวินาทีและมีโอกาสที่จะพลาดพังถึงขั้นเสียชีวิตได้ทุกเมื่อนะครับขอบคุณจริงๆครับที่มีพี่ๆที่เสียสละและคอยดูแลบ้านเมืองขนาดนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันครับพวกเราทุกคนเองและทีมงานรายการ Work with a Healthy Life ก็อยากให้ทุกคนนั้นทำงานอย่างมีความสุขครับและทำให้มีสุขภาพดีด้วยกันจะได้ช่วยในการดูแลบ้านเมืองกันต่อไปครับส่วนสัปดาห์หน้ากับรายการของเราเขาจะมีอาชีพใดที่จะมานำเสนอกันไม่แน่นะครับอาจจะเป็นอาชีพที่คุณกำลังรับหน้าที่อยู่ต้องติดตามกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้

ไฟลวกให้รีบใช้ยาสีฟันไม่อยากเป็นแผลเป็นห้ามแคะแกะหรือเกาเป็นแผลตุ่มน้ำใสๆต้องเจาะออกอันไหนหลอกเชื่อว่าทุกคนนะครับคงผ่านประสบการณ์แล้วก็หลายๆความเชื่อนะครับเกี่ยวกับการดูแลรอยแผลเป็นในวัยเด็กมานะครับทีนี้วันนี้นะครับเราจะมาไขข้อข้องใจว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกมาดูความเชื่อแรกกันนะครับแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนรั่วนะครับให้รีบทายาสีฟันนะครับคำตอบนี้คือไม่จริงนะครับการทายาสีฟันนั้นจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นด้วยจากความเย็นของเมนทอลในนั้นนะครับแต่บางรายหากคนไข้แพ้หรือเกิดการระคายเคืองจากการทายาสีฟันอาจทำให้รอยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วเนี่ยหายช้าลงได้นะครับดังนั้นนะครับหากโดนไฟไหม้เล็กน้อยนะครับแนะนำให้ประคบเย็นดีกว่าการทายาสีฟันครับแต่ถ้าเกิดมีการไฟไหม้น้ำร้อนรั่วบริเวณกว้างๆนะครับแนะนำให้ไปโรงพยาบาลจะดีที่สุดนะครับและมาดูความเชื่อที่2กันนะครับถ้าเป็นแผลและไม่อยากให้เป็นแผลเป็นห้ามแคะแกะหรือเกาคำตอบนี้คือจริง 100% นะครับการแคะแกะเกาแผลเป็นบ่อยๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาได้เยอะนะครับและมีโอกาสที่จะเกิด

รอยแผลเป็นนูนได้และประเด็นที่2หากกรณีที่แผลเริ่มใกล้จะหายละเกิดเป็นสะเก็ดละก็ไม่แนะนำให้แกะสะเก็ดนะครับเพราะว่าสะเก็ดพวกนี้มันจะค่อยๆหลุดไปเองได้ตามกาลเวลาแนะนำให้ทาขี้ผึ้งฆ่าเชื้อบ่อยๆให้มีความชุ่มชื้นสะเก็ดเหล่านี้จะค่อยๆหลุดออกไปได้เองนะครับมาดูความเชื่อถัดมากันนะครับเป็นแผลตุ่มน้ำใสๆต้องเจาะออกจะได้หายเร็วความเชื่อนี้จริงเพียง 50% นะครับกรณีถ้าเกิดเป็นตุ่มน้ำเล็กๆนะครับขนาดไม่เกินประมาณ1เซนติเมตรแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องเจาะน้ำออกนะครับปล่อยให้ร่างกายเราเนี่ยสมานแผลด้วยตัวเองแต่หากตุ่มน้ำขนาดใหญ่มากหรือว่าเด่นบริเวณที่ต้องการเสียดสีบ่อยๆอันนี้แนะนำให้เจาะออกเลยนะครับและก็ต้องเจาะโดยเทคนิคที่ปลอดเชื้อโดยบุคลากรทางการแพทย์นะครับมาดูความเชื่อถัดมากันนะครับเป็นแผลไม่อยากแผลปูดนะครับห้ามกินไข่เด็ดขาดอันนี้คือไม่จริงนะครับแผลปูดหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของคีลอยนะพวกนี้เกิดจากการที่ร่างกายเราเนี่ยมีการสร้างคอลลาเจนในช่วงของการสมานแผลที่มากจนเกินไปและเกิดการปูดนูนขึ้นบริเวณของผิวหนังได้ทีนี้เรื่องไข่นะครับไม่ว่าจะเป็นไข่แดงหรือไข่ขาวเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานทางวิชาการชัดเจนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดรอยแผลเป็นปูดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินกินเลยนะครับและก็เชื่อว่าการกินไข่เนี่ยจะทำให้แผลปิดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำคนที่เป็นแผลนะครับและไม่อยากให้มีการทิ้งริ้วรอยหรือว่ารอยแผลเป็นให้รำคาญใจนะครับสิ่งแรกนะครับเมื่อเกิดบาดแผลแล้วนะครับแนะนำให้ล้างด้วยน้ำเกลือนะครับหรือว่าน้ำสะอาดทันทีนะครับข้อที่2นะครับให้ทาขี้ผึ้งนะครับที่มีส่วนประกอบของยาปฏิชีวนะนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำซ้อนอย่าปล่อยให้ถูกน้ำบ่อยๆดูแลจนกว่าแผลจะหายและเมื่อแผลตกสะเก็ดแล้วนะครับแนะนำให้หลีกเลี่ยงแสงแดดหรือว่าทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดกระตุ้นให้เกิดรอยดำของรอยแผลได้นะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนในรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณใช้มือมากแค่ไหนใช้มือใช้นิ้วในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆหรือว่าคุณต้องเกรงนิ้วเกรงมือด้วยหรือเปล่าครับและถ้าคุณเป็นผู้หญิงวัย 40-60 ปีด้วยแล้วก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนิ้วล็อกได้ครับ
2: โรคนิ้วล็อกคืออาการที่เมื่องอนิ้วแล้วนิ้วเกิดล็อกไม่สามารถกลับมาเหยียดตรงได้ง่ายเนื่องจากการอักเสบของปลอกเอ็นกล้ามเนื้อที่นิ้วทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อที่อยู่ภายในไม่สามารถยืดหดได้ตามปกติขยับนิ้วมือได้ยากไม่สามารถกำมือได้สุดและอาจมีข้อนิ้วมืองอผิดรูปร่วมด้วยไม่ทำกิจกรรมที่ต้องใช้มือรับน้ำหนักเป็นเวลานานหรือทำซ้ำๆบ่อยๆเช่นถือหรือแบกของเป็นเวลานานบิดผ้าให้แห้งมากๆหรือใช้อุปกรณ์ที่ต้องออกแรงกดบ่อยๆนานๆเช่นใช้กรรไกรตัดแต่งต้นไม้ใช้ไขควงจุดไฟแช็กเป็นต้นใช้เครื่องทุ่นแรงและใส่ถุงมือหากต้องใช้มือทำงานมากๆลดระยะเวลาการเล่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์ให้น้อยลงกำและแบมือในน้ำอุ่นประมาณวันละ5นาทีบริหารมือและนิ้วมือเป็นประจำโดยกำและแบนิ้วมือกางให้สุดแล้วค่อยๆกำนิ้วแต่ละข้อนิ้วเข้ามาจนกลายเป็นกำปั้นให้แน่นแล้วค่อยๆ คลายออกเป็นการเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงและช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น

0: สามารถที่จะหายเองได้เหมือนกันนะฮะโดยที่ว่าขอให้แช่น้ำอุ่นแล้วก็อย่าให้โดนความเย็นนะครับส่วนในกรณีที่มันเป็นมากจริงๆเนี่ยนะครับพวกนี้แล้วเนี่ยต่อให้แช่น้ำอุ่นยังไงนะครับมันก็ไม่ดีขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นานเกินกว่า3สัปดาห์นะฮะทั้งเนื้อเยื่อนะฮะทั้งเส้นเอ็นและข้อจะเกิดการติดแข็งการผ่าตัดเนี่ยจะยิ่งยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแล้วรักษาโดยวิธีอื่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นนิ้วล็อกนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับมาพบแพทย์นะครับเฉพาะทางนะแล้วถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยสาขาทางศัลยกรรมทางมือเนี่ยนะครับจะดีที่สุดครับ
1: อย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคนิ้วล็อกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: Dream it talk do and don't

0: บหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5โมงเป็นต้นไปอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับทุกสัปดาห์เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยมีโรคใหม่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องบางทีเราก็ต้องอัปเดตกันแต่ว่าวันนี้ครับเป็นโรคคลาสสิกฮะที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาต่อเนื่องบางคนมองข้ามครับบางคนก็ใส่ใจแต่ว่าใส่ใจจนลืมใส่ใจต่อไปผมกำลังพูดถึงเรื่องของความดันโลหิตนั่นเองฮะความดันเนี่ยเราจะเห็นบางทีผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าจะต้องกินยาลดความดันเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจแต่พอถึงวันนึงเนี่ยเข้าใจจริงๆเนี่ยความดันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลายคนบอกว่านี่คือเพชฌฆาตเงียบนะฮะที่บางครั้งเราไม่ได้ใส่ใจแต่พอเกิดขึ้นมาปุ๊บร้ายแรงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตก็ได้เดี๋ยววันนี้มีเรื่องอะไรให้ติดตามบ้างไปดูกันครับในวันนี้แค่ก็เลยเชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้เลยครับมาแนะนำพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์จิโรจน์พละเลิศนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์อูมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หมอรามานะครับเป็นครั้งแรกที่ได้พูดคุยกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเมื่อกี้เห็นหน้าอาจารย์แบบมีความแบบเด็กๆไงเราก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์แบบเจนใหม่ล่าสุดหรือเปล่าอาจารย์อายุเท่าไหร่สรุปคือวัยเดียวกันเลย
1: วัยเดียวกันครับ33ปีคร
0: ับ33ปี33นี่เราต้องใส่ใจเรื่องความดันแล้วหรือยังอาจารย
1: ์จริงๆอีก2ปีเราก็ถึงเวลาที่ต้องคัดกรองสุขภาพตามแบบคัดกรองสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศนะครับ
0: ก็คือ
1: ตั้งแต่35ปีเนี่ยควรจะเริ่มคัดกรองสุขภาพแล้ว
0: เอ้าเหรอ
1: ใช่ครับ
0: มันใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์
1: ใช่แล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับมันปั๊บเดียวมันถึงวัยที่เราต้องตรวจสุขภาพกันแล้วในมุมมองของแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุคิดว่ามีอะไรบ้าง
1: จริงๆประกอบได้หลายด้านเลยครับ
0: ทาง
1: ด้านกายภาพด้วยจิตใจด้วยความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็ครอบครัวด้วยครับทั้งหมดเนี่ยแบบประกอบกันทำให้ผู้สูงอายุคนหนึ่งมีสุขภาพแข็งแรงครับ
0: คือมันไม่ใช่เฉพาะแค่สุขภาพร่างกายใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จิตใจด้วย
1: จิตใจด้วยครับ
0: บางคนบอกว่าจิตใจมีผลพอๆกับสุขภาพร่างกายเลยจริงป่ะครับ
1: มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยครับเช่นสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะซึมเศร้าใช่ไหมครับเราก็จะไม่สามารถกินยาได้ตามปกติไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติทีนี้โรคก็จะรุมเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับในตอนนี
0: ้เรื่องของความดันนะครับอาจารย์มันต้องกังวลเฉพาะผู้สูงอายุไหมหรือว่าเด็กๆหรือว่าวัยอย่างเราเนี่ยความดันก็สามารถสูงได้เหมือนกัน
1: โดยปกติแล้วครับความดันก็จะเริ่มสูงขึ้นในอายุที่เพิ่มมากขึ้นครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนอายุน้อยก็พบว่ามีความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากไลฟ์สไตล์ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอาหารการกินการออกกำลังกายพวกนี้ครับก็ทำให้พบโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มคนอายุน้อยเช่นกันครับ
0: ในหลายคนที่เราเคย

0: ไปโรงพยาบาลกันเนี่ยสิ่งแรกที่หมอเขาต้องทำก่อนทุกครั้งเลยนะคือเราต้องไปวัดความดัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องวัดความดันก่อนเจอหมอ
1: ทั้งมีหลายอย่างเลยครับนอกจากการวัดความดันจะมีตั้งแต่การวัดความดันการวัดชีพจรการวัดอัตราการหายใจแล้วก็วัดอุณหภูมิร่างกายครับอันนี้เป็น4สัญญาณชีพที่เป็นตัวบ่งบอกว่าสุขภาพสมบูรณ์หรือเปล่าครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ย4อย่างเนี่ยครับจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นอันดับแรกครับ
0: เป็นเหมือนการคัดกรองอันแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยก่อนที่ไปเจอหมอไม่ว่าจะเป็นหาอะไรทุกอย่างเลยนะฮะผมไปหาหมอตาเนี่ยเขาก็ให้ผมไปวัดความดันก่อนหรือแม้บางทีผมไปสถาบันเสริมความงามเนี่ยเขาให้ผมไปวัดความดันก่อนเลย
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราไปหาหมอตาหรือว่าไปหาคุณหมอความงามเนี่ยบางทีก็ต้องมีหัตถการที่ทำการฉีดใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราความดันเราหิดสูงเยอะเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เลือดออกเยอะผิดปกติเลือดไหลไม่หยุดได้หรือว่าคนตอนที่ทำหัตถการตื่นเต้นมากความดันขึ้นสูงผิดปกติก็มีเหมือนกันครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะนั่นหมายความว่าบางทีความดันสูงเนี่ยมันเกิดจากความตื่นเต้นด้วยหรอ
1: ด้วยเหมือนกันครับ
0: หรอ
1: ใช่ครับอย่างบางคนเดินมาไม่ทันนั่งพักครับก็มาวัดความดันเลยกำลังเหนื่อยอยู่ความดันก็ขึ้นเหมือนกันครับซึ่งอันนั้นอาจจะไม่ใช่ความดันจริงก็ได้
0: โอเคแล้วผมไม่เคยสนใจเลยเวลาเขาวัดเนี่ยเขาก็จะมันก็เครื่องก็จะวิ่งไปซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นเหมือนผมอะไม่เข้าใจอะรอแค่ว่าพอเสร็จตืดปุ๊บทางพยาบาลก็จะบอกว่าโอเคความดันปกตินะคะความดันปกติคือเลขอะไรกันแน่ครับ
1: ถ้าโดยปกติแล้วครับความดันนี้ควรจะอยู่ในช่วง120ถึง129ครับส่วนตัวล่างก็ประมาณ70ถึง79ไม่ควรจะเกินนี้ครับ
0: ตัวล่างตัวบนคืออะไรครับ
1: ความดันตัวบนเนี่ยเป็นความดันที่หัวใจเราบีบตัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอครับส่วนความดันตัวล่างเนี่ยเป็นความสามารถของหลอดเลือดที่หลังจากบีบตัวไปแล้วครับในการที่จะคงความดันให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายครับตัวบนเกิดจากหัวใจต
0: ั
1: วล่างเกิดจากหลอดเลือดของเรา
0: เพราะฉะนั้นมันควรจะต่ำทั้งคู่ใช่ไหมครับหรือว่า
1: ใช่ครับควรจะอยู่ในค่าปกติทั้งคู่ต่ำเกินไปก็ไม่ดีครับต่ำมากเกินไปก็มีอาการหน้ามืดหมดสติได้เหมือนกัน
0: โอเคพอเข้าใจละนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมอันนี้เราปูพื้นฐานก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าสู่ความดันนะความดันมันมีเวลาเราเห็นจากตัวเลขเครื่องมี2อันอันแรกนี่คือการบีบของหัวใจ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นการบีบของหัวใจหมายความว่าเลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ครบเนี่ยมันต้องบีบที่พอดี
1: ใช่
0: ไหมครับถ้าบีบพอดีเราก็จะไม่หน้ามืดแต่ถ้าเกิดความดันต่ำบางทีบีบไม่ไปถึงเลี้ยงไม่ดีมันก็เลยหน้ามืดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วอันที่สองคือถ้าเกิดมันเป็นปกติก็คือมันไหลในแบบ stable อย่างนี้นะฮะ
1: ใช่ถ้าหลอดเลือดไม่มีการแข็งตัวผิดปกติหลอดเลือดก็จะยังคงความดันในการที่จะในช่วงที่หัวใจคลายตัวไม่มีการบีบครับก็ยังมีการส่งเลือดไปเลี้ยงได้ระดับนึงเหมือนกัน
0: แล้วความดันสูงมันไม่ดียังไงครับความดันสูงมันไม่ใช่ว่าเลือดเลี้ยงเร็วสมองไปยังไงนะ
1: ถ้าเกิดเพราะว่าความดันสูงมันคือการที่หัวใจเราครับบีบตัวสู้กับความดันส่วนปลายครับก็เราลองนึกภาพฉีดน้ำผ่านสายยางก็ได้คร
0: ับ
1: ถ้าเกิดเราบีบมันก็จะพุ่งไปแรงใช่ไหมคร
0: ับ
1: แต่แรงที่มันไปโดนกับสิ่งของที่เราฉีดครับ
0: ม
1: ันก็เกิดความเสียหายได้ใช่ไหมครับ อย่างเช่นเราลดน้ำต้นไม้ก็ได้ครับถ้าเราปล่อยสายยางด้วยความดันปกติใบไม้ก็ยังสวยอยู่ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราฉีดบีบให้มันแรงขึ้นใบไม้กระเด็นหมดเลยสวย
0: ร่างกายก็เหมือนกันนี่
1: ร่างกายก็เหมือนกันครับส่วนปลายของเราเนี่ยก็อย่างเช่นสมอง
0: ครับ
1: เส้นเลือดในตาเส้นเลือดที่ไตพวกนี้ครับถ้าเกิดความดันสูงเกินไปก็จะเกิดความเสียหายได้เหมือนกัน
0: โอเคเราปูพื้นฐานกันประมาณนี้นะครับเพราะว่าข่าววันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความดันคุณผู้ชมจะได้เข้าใจแล้วก็มองเห็นในภาพเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับหลากหลายข่าวเลยนะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกนี่เป็นเหตุการณ์ของผู้ชายวัย37ปีซึ่งอาจารย์37ปีมันก็ยังไม่ต่างจากวัยเราเท่าไหร่เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ยังไม่ถือว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นวัยกลางคน
1: วัยกลางคน
0: ใช่ไหมครับ37ปีครับเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกจากความดันโลหิตสูงมานานกว่า4ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตีไปเลยนะว่าอายุน้อยก็เป็นไปได้เรื่องนี้ทางคุณหมอเจตบุญยวงศ์วิโรจน์ครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโพสต์ผ่าน Facebook นะครับเล่าเรื่องชายคนหนึ่งอายุ37ปีมาด้วยอาการหมดสตินะครับต้องใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งวัดความดันเนี่ย230ต่อ125อันนี้สูงมากใช่ไหม
1: ใช่ครับอันนี้สูง
0: เมื่อกี้จะบอกปกติต้องเท่าไหร่นะ
1: 120ครับ
0: ต่ออะไรนะ
1: ถึง129ตัวล่าง70ถึง79
0: อันนี้เกินว่าแทบจะอีกครึ่งนึงเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าสูงมากครับภาพที่เห็นคือแม่และภรรยาของเขาเนี่ยยืนร้องไห้อันนี้สะเทือนใจมากซึ่งภรรยาของเขาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวผู้ชายเนี่ยทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปชีวิตเขาก็เหมือนคนวัยทำงานหลายๆคนครับก็คือยุ่งนั่งหน้าคอมทั้งวัน

0: แล้วก็สั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดมากินรวมถึงชอบกินอาหารแปรรูปอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลตัวเองทำให้น้ำหนักพุ่งครับจน BMI เนี่ยไปแตะที่42 BMI คืออะไรครับคุณหมอ
1: เป็นดัชนีมวลกายครับปกติเราจะหาค่านี้ก็คือเอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2ครับก็จะได้ค่าปกติมาปกติจะอยู่แค่ 18.5 ถึง 22.9 ครับ
0: นั่นหมายความว่า42นี่คือแบบเยอะมาก
1: 42เป็นเรียกว่าเป็นภาวะอ้วนนะครับ
0: ภาวะอ้วนนะครับแต่ก็ผลัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะวิทย์ว่าเดี๋ยวค่อยลดแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือเขาไม่ได้แค่มีความดันสูงครับแต่ยังเป็นเบาหวานชนิดที่2และไขมันในเลือดสูงด้วยครับซึ่งสรุปก็คือเขาอยู่ในภาวะวิกฤตจากความดันโลหิตสูงซึ่งอันตรายมากๆนะครับอาจจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกหรือสมองบวมได้จากประวัติเนี่ยเคยมีความดันสูงแบบนี้เนี่ย4ปีแล้วก็คืออยู่ในที่170ถึง180นะครับแต่ไม่เคยรักษาต่อเนื่องบวกกับเบาหวานและไขมันในเลือดสูงทำให้หลอดเลือดเสื่อมเร็วขึ้นเส้นเลือดเปราะแตกง่ายซึ่งถือว่าอันเนี้ยอันตรายมากๆนะครับฟังจากเคสนี้คุณผู้ชมบอกว่าเรื่องของความดันเนี่ยในวัยประมาณ30กว่าหลายคนก็จะมองข้ามไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของคนวัย50แต่จากเคสเนี้ยเป็นตัวอย่างเห็นชัดเจนแล้วว่า30กว่าก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรครับทำไมมันถึงทำให้มันสูงขึ้นมาได
1: ้ครับจริงๆก็จะมีปัจจัยที่เกิดขึ้นเองกับปัจจัยที่เราทำให้มันเกิดขึ้นครับ ปัจจัยที่เกิดขึ้นเองแล้วอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จากความดันโลหิตสูงได
0: ้ทำไมอายุเพิ่มขึ้นมาต้องความดันโลหิตสูง
1: เพราะว่าหลอดเลือดเรามีความแข็งเกิดขึ้นครับพอหลอดเลือดแข็งเกิดขึ้นหัวใจก็บีบสู้กับแรงของหลอดเลือดอันนี้ก็เลยทำให้ความดันตัวบนสูงขึ้นเรื่อยๆได้ครับ
0: ลองคิดภาพตามไปเรื่อยนะก็คือพอเราแก่ขึ้นเนี่ยหลอดเลือดยังเป็นเส้นเดิม
1: ใช่ครับ
0: มันก็แก่ตามเราเหมือนกัน
1: ใช
0: ่เหมือนเขาบอกไงไม้แข็งไม้แก่ยิ่งแข็งเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันแข็งการบีบตัวผ่านไปมันก็เลยยากขึ้นก็เลยต้องบีบแรงขึ้น
1: ใช่ครับ
0: โอเคความดันเลยสูงขึ้นอันนี้เป็นปกติ
1: อันนี้ถ้าสูงเกินระดับก็ถือว่าผิดปกติเหมือนกันต้องรักษาเหมือนกันครับ
0: โอเค
1: แต่ว่าเป็นแนวโน้มอยู่แล้วว่าอายุที่เพิ่มขึ้นความดันอาจจะเพิ่มขึ้นได
0: ้โอเคครับ
1: ครับแต่ว่าไม่เสมอไปนะครับในบางคนอายุเพิ่มขึ้นความดันอาจจะลดลงก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นสภาพร่างกายที่ผอมลงตัวเล็กลงตัวมวลดัชนีมวลกายเริ่มลดลงก็อาจจะมีความดันลดลงได้เหมือนกันครับมีหลายปัจจัยเข้ามาควบคุมแต่ปัจจัยอื่นที่เราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือว่าพันธุกรรมที่เราเรียกกันเน
0: า
1: ะ
0: ความดันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเหรอครับ
1: มีส่วนเหมือนกันครับในบางรายแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักจะเป็นจากสาเหตุที่เราแก้ไขได้มากกว่าซึ่งเป็นการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอาหารที่มีโซเดียมสูงลดเค็ม
0: ครับ
1: เรื่องของเบาหวานเรื่องของโรคความดันโลหิตเรื่องของไขมันในเลือดสูงหรือว่าอาจจะเป็นการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายด
0: ื่
1: มเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่ทำให้ความดันสูงขึ้นได้หมดเลย
0: อันนึงที่ผมค่อนข้างสงสัยนะครับหลายคนจะเตือนว่าเวลากินเค็มหรือว่าโซเดียมสูงเนี่ยมันจะทำให้ความดันสูงมันเพราะอะไรครับยังหาจุดเชื่อมโยงไม่เจอ
1: ตัวเกลือโซเดียมครับ
0: เป็
1: นตัวที่ดึงน้ำกลับเข้ามาสู่ร่างกายครับเมื่อมีปริมาณน้ำในร่างกายมากตัวหัวใจก็ต้องบีบตัวในปริมาณที่มากขึ้นครับก็เลยทำให้ความดันสูงขึ้นได้ครับ
0: ครับส่วนไขมันในเลือดที่สูงเนี่ยทำไมมันเพราะว่ามันไปบังหลอดเลือดเหรอครับมันเลยทำให้ต้องบีบแรงหรือว่าม
1: ีใจมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นจากไขมันที่ไปเกาะตัวหลอดเลือดเองทำให้หลอดเลือดมันมีการแข็งตัวมากขึ้นอันนี้ก็คล้ายๆกับสาเหตุแรกที่พูดไปนะ
0: ครับ
1: กับอีกอย่างนึงคือการที่เรามีไขมันในร่างกายสูงขึ้นนะครับจะมีส่วนที่เรียกว่าไขมันในช่องท้องครับก็อาจจะเห็นบางคนที่เป็นภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มนี้ครับก็จะมีการสร้างฮอร์โมนมีการสร้างสารที่ทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้นในร่างกายซึ่งไปรบกวนฮอร์โมนไปรบกวนการทำงานของร่างกายก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้เหมือนกัน
0: โอเคมันมาจากหลากหลายสาเหตุเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันแบ่งเป็นสองอย่างก็คือแบบที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้
1: ใช่
0: ควบคุมไม่ได้ก็คืออายุใช่ไหมครับอายุกับกรรมพันธ
1: ุ์ใช่ครับ
0: แต่คุณหมอบอกว่าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเล็ก
1: ๆ
0: แต่สิ่งที่ควบคุมได้เนี่ยคือปัจจัยหลัก
1: ใช่ครับประมาณ 70% เลยครับที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได
0: ้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ความดันโลหิตสูงเนี่ยมันน่ากลัวยังไงบ้างครับ
1: ที่ต้นข่าวพูดมาเลยว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ตอนแรกก็อาจจะไม่มีอาการครับไปตรวจร่างกายไปเช็คอัพถึงจะรู้ว่าอ้าวความดันสูงแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วพอเราปล่อยให้ความดันสูงไปเรื่อยๆครับมันมีผลต่ออวัยวะส่วนปลาย
0: คร
1: ับ อย่างในเคสนี้ก็คือเป็นมานานและ4ปีไม่ได้รักษาเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรความดันสูงก็สูงไปเพราะตอนนี้เราไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรบางคนบอกชอบบอกว่าไม่เห็นปวดหัวเลยไม่เห็นเวียนหัวเลยแต่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีเลยครับมีอาการอีกทีนึงก็คือตอนที่หนักเลยก็ได้ครับอาจจะมีเส้นเลือดสมองแตกได้ครับเส้นเลือดสมองตีบได้เป็นโรคหัวใจได้ครับเพราะว่าตัวหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็โดนทำลายไปเหมือนกันไตก็เสื่อมลง

0: ตาก็เสื่อมลงได้เพราะว่าเส้นเลือดในตามันถูกทำลายไปครับ
1: ครับ
0: ก็เลยบอกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบซึ่งถ้าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีครับบางทีมันอาจจะกู่ไม่กลับแล้วก็ได้เพราะว่าอวัยวะพวกนี้บางทีเสียไปแล้วอาจจะซ่อมแซมได้ไม่ดีเท่าเดิมก่อนที่จะเสียหายด้วย
1: ความดันโลหิตสูงนี่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะส่วนไหนบ้างครับหลัก
0: ก็อย่างเรื่องของ
1: หัวใจ
0: สมอง
1: ครับ
0: ตาไตครับ
1: ส่วนสำคัญหมดเลยนะ
0: ใช่ครับสำคัญมากเลยครับทุกส่วนเลยที่พูดไป
1: โอเคเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเป็นความดันโลหิตสูงในระยะแรกเนี่ยมันแทบจะไม่แสดงอาการเลยใช่ไหมครับควรสังเกตหรือว่ามันจะมีสัญญาณเตือนอะไรเราไหมอ่ะหรือเราควรจะต้องตื่นตัวกับตรงไหนดีเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเห็นคนที่ป๊อกอะฮะมันก็ไม่มีสัญญาณเตือนเลยมันก็ปึ๊บแล้วก็ลงไปเลยก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบอุ้ยปวดหัวอะไรมันปึ๊บไปเลยฮะเราจะรู้ได้ยังไงครับ
0: ในบางรายนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแค่บางรายเท่านั้นครับอาจจะมีอาการปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะได้บ้างแต่ไม่อยากให้ยึดอาการเหล่านี้เป็นอาการสำคัญของโรคเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าต้องมีอาการเหล่านี้ถึงจะความดันโลหิตสูงครับเราก็จะปล่อยปละละเลยไม่ได้ตรวจขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่อายุ35ปีควรจะมีการตรวจคัดกรองโรคประจำตัวหน
1: ึ่
0: งในนั้นก็คือโรคความดันโลหิตสูงครับแต่ว่าในบางรายที่ก่อนอายุ35ปีอย่างในรายนี้ใช่ไหมครับที่มีภาวะอ้วนลงพุงม
1: ี
0: โรคความดันไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีโรคเบาหวานในกลุ่มนี้ครับอาจจะต้องมีการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงก่อนอายุ35ปีอยู่แล้วครับ
1: อย่างพวกเราทุกวันนี้เวลาเราตรวจสุขภาพนะครับมันจะมีการตรวจไขมันใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการตรวจความดันใช่ไหม
0: ปกติถ้าเกิดว่ามีการแพ็กเกจตรวจสุขภาพครับก็จะมีการตรวจวัดความดัน
1: อยู่แล้วใช
0: ่
1: ป่ะครับแต่เพราะฉะนั้นหมายความว่าการที่เราตรวจสุขภาพนี่คือมันตรวจมาคัดกรองอยู่แล้วเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับโรคอะไรบ้างโรคอื่น
0: ๆ
1: ที่มันจะมีผลต่อเนื่องกันนะฮะ
0: มีผลต่อเนื่องกันใช่ไหมครับเช่นความดันโลหิตสูงก็ทำให้โรคเบาหวานแย่ลงได้เหมือนกันจริงๆมันเป็นวงจรที่วนไปวนมาหมดเลยครับเบาหวานความดันไขมัน
1: เราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลย
0: 3โรคยิ่งมีร่วมกันการที่เป็นเบาหวานก็จะทำให้คุมระดับความดันได้แย่ลงเหมือนกันเพราะว่าเบาหวานเองก็ส่งผลต่อหลอดเลือดการที่มีโรคไขมันในเลือดสูงก็จะทำให้ความดันโลหิตแย่ลงเหมือนกันครับเพราะว่าเส้นเลือดมันเปราะเส้นเลือดมีความแข็งตัวเกิดขึ้นครับตัวความดันเองก็จะยิ่งทำให้หลอดเลือดเสียหายก็ยิ่งทำให้เอวส่วนปลายเสียหายก็จะทำให้โรค2โรคเนี่ยครับทั้งเบาหวานแล้วก็ทั้งความดันแย่ลงเหมือนกันครับ
1: โอเคอันเนี้ยพอเห็นภาพว่ามันเชื่อมโยงกัน
0: ใช่
1: มันมีสิ่งนึงที่ผมอยากถามอาจารย์มากนะฮะคืออยากรู้เองมันเวลาวัดความดันนะครับทำไมมันถึงต้องเอาอันนี้มารัดแขนแล้วมันก็แบบบีบเข้าบีบออกบีบไปบีบมาแล้วก็สุดท้ายออกมาเป็นตัวเลขอ่ะมันใช้หลักการอะไรผมแค่อยากรู้เฉย
0: เคยเห็นวิธีวัดน่าจะเคยเห็น2แบบกับแบบที่คุณหมอวัดกับแบบที่ไปเข้าเครื่องอัตโนมัติในการที่เขาวัดออกมา
1: อ้าวคุณหมอวัดยังไงนะ
0: คุณหมอวัดก็จะใช้ตัวสายรัดเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นการบีบ
1: เคยเห็นครับอันนั้นรุ่นเก่าเลย
0: ใช่ครับอันนั้นจะใช้เป็นวิธีการฟังในการที่จะฟังเสียงของความดันที่เราบีบเข้าไปครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขอันนี้ใช้เป็นการฟังจากเสียงการบีบส่วนอีกวิธีนึงจะใช้เป็นการสั่นครับการสั่นของตัวเครื่องที่บีบครับจะคำนวณค่าออกมาเป็นค่าความดันครับ
1: เอามาคำนวณได้ออกมาอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะก็งงว่ามันต้องบีบจนสุดแล้วก็ถึงจะคลายแล้วก็บีบแล้วตัวเลขก็วิ่งไปวิ่งมาถึงจะมาปึ๊กตรงนั้นได้โอเคคือที่ถามความดันเยอะเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอาจารย์คือผมเนี่ยไปหาหมอมาแล้วเข้าสู่กระบวนการปกติในการวัดความดันแล้วทุกครั้งเนี่ยพยาบาลก็จะบอกว่าโอเควันนั้นปกตินะคะแต่วันนี้มันแปลกแตกต่างไปเพราะว่าอยู่ดีพยาบาลทักว่าปกติความดันสูงไหมคะเราก็เลยหันไปดูตัวเลขปรากฏว่ามันอยู่ที่144ซึ่งบอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยความดันสูงนะพยาบาลก็หรอไม่เคยหรอคะแล้วก็เลยแบบไม่รู้มันเกิดจากอะไรกันแน่ก็เลยลองพักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาวัดใหม่อีกรอบมันก็ยังสูงอยู่แต่ว่าอยู่ที่130
0: ครับ
1: อันเนี้ยถ้ามันแบบลดลงมาแบบเนี้ยถึงแม้ว่าจะลดไม่ปกติเนี่ยถือว่ามันผิดปกติไหมหรือว่ามันเกิดจากการที่เราเหนื่อยหรือว่าตื่นเต้นกันแน
0: ่จริงๆแล้วเราต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะวัดความดันด้วยครับ
1: คือยังไงฮะ
0: เช่นคืนก่อนที่เราจะมาโรงพยาบาลครับคืนนั้นก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ บางคนตื่นเต้นไม่ได้นอนครับความดันก็จะขึ้นสูงได้เป็นปกติเหมือนกันกับเวลาที่เรามาโรงพยาบาลเราควรจะไปปัสสาวะไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็งดดื่มชากาแฟอย่างน้อยประมาณ30นาทีก่อนที่จะเริ่มวัดความดันครับแล้วก็ก่อนวัดความดันเนี่ยก็ควรจะนั่งพักประมาณ5นาทีก่อนถ้าเกิดว่าเดินมาแล้ววัดเลยความดันก็จะขึ้นสูงเหมือนกันถ้าเกิดว่าวัดแล้วยังมีความดันโลหิตยังสูงอยู่ อาจจะมีอีกภาวะหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลครับ
1: คืออะไรอาจารย
0: ์คล้ายๆกลัวหมอครับ
1: เอ้ยผมว่าอันนั้นที่มาโรงพยาบาลน่าจะมีส่วนเรารู้สึกว่ากลัวว่ามันจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
0: จริงๆเป็นเยอะมากเลยนะครับมาวัดความดันที่โรงพยาบาลสูงทุกครั้งเลยครับ แต่บอกว่าอ่ะที่บ้านมีเครื่องวัดความดันไหมลองวัดความดันให้หน่อยปกติทุกครั้งเลยครับ
1: มันเป็นแปลกดีเนาะ
0: เป็นภาวะที่เจอได้บ่อยมากเลยครับแล้วก็บางทีการที่เราเจอภาวะแบบนี้แล้วเราคุณหมอบางคนไม่ทันได้วาซามครับไปรีบปรับยากลายเป็นว่าพอกลับบ้านไปความดันร่วงเพราะว่าตอนที่บ้านเขาปกติอยู่แล้วพอไปกินยาความดันเพิ่มความดันก็ตกลงไปอีก
1: โอเคตายครับเริ่มต้นประมาณนี้เกี่ยวกับความดันนะครับยังอยู่กับเรื่องความดันนะฮะเมื่อกี้เรารู้จักกันละว่าความดันสูงเป็นยังไงนะครับมาถึงเรื่องนึงครับแพทย์เตือนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกินเหล้าแต่ไม่กินยากลัวตีกันอาจถึงขั้นพิการนะครับล่าสุดครับทางนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์นะครับเป็นหมอผ่าตัดสมองเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์นะครับเป็นเจ้าของ Facebook หมอประชาผ่าตัดสมองให้ความรู้กรณีที่ชายวัย67ปีครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกซ้ายกินเหล้าแต่ไม่กินยาความดันโดยบอกว่ากินเหล้าแล้วไม่กินยากลัวมันจะตีกันต้องรีบไปผ่าโคม่าแล้วคนไข้เส้นเลือดสมองแตกออกไม่มากแต่ดันไปอุดตันทางเดินน้ำเลี้ยงสมองทำให้ช่องน้ำเลี้ยงสมองตันแรงดันในสมองก็เลยสูงตอนกลางคืนเนี่ยคนไข้ชอบแย่ลงแรงดันสมองจะเพิ่มขึ้นจากคาร์บอนไดที่คั่งนะครับเราหาลงคนไข้ที่นอนดูอาการทางสมองจะแย่ลงตอนกลางคืนดึกๆเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเพราะต้องมาผ่าตอนกลางคืนดึกๆนะครับนายแพทย์ประชาบอกว่าหลังรับตัวผู้ป่วยเนี่ยได้ทำการสแกนสมองครับพบว่าเลือดออกไม่มากคำนวณเลือดออก20 cc ซึ่งไม่ต้องผ่าตัดคนไข้รู้สึกตัวดีให้ยาความดันแล้วก็ให้ยาห้ามเลือดแต่คืนที่2ในคนไข้มีอาการซึมลงมาก CT สแกนซ้ำพบว่าเลือดในสมองเนี่ยไม่ได้ออกเพิ่มแต่ว่าช่องน้ำเลี้ยงสมองสองข้างโตขึ้นอย่างชัดเจนคนไข้มีอาการโคม่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจและต้องผ่าตัดด่วนเพื่อระบายน้ำเลี้ยงสมองเพราะว่าก้อนเลือดก้อนเล็กๆมันอุดตันทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเจาะรูเล็กๆแล้วก็ใส่สายเข้าไปเพื่อระบายน้ำเลี้ยงคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ยังดื่มเหล้าขอให้กินยาคนละเวลากับการดื่มมิเช่นนั้นจะกลายเป็นคนพิการจากเส้นเลือดสมองแตกเครียดอย่าดื่มเหล้าให้ไปออกกำลังกายอันนี้คุณหมอก็แนะนำมานะครับก่อนที่จะเข้าคำถามเกี่ยวเรื่องการรักษาเนี่ยผมสอบถามก่อนเพราะว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเหล้ากับยาคือยังไงอ่ะมันกินเหล้าแล้วมันความดันสูงหรอหรือว่ายังไงทำไมก็ถึงไม่กินพร้อมกันนะ
0: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับว่าห้ามกินพร้อมกันแต่ว่าอาจจะต้องดูนิดนึงครับว่ายาตัวนั้นมีปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์หรือเปล่าบางตัวกินพร้อมกับแอลกอฮอล์แล้วยาจะถูกทำลายไปบางตัวอาจจะมีการดูดซึมมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์เองก็จะไปยุ่งกับเอนไซม์ตับ
1: ครับแล้วจริงเป็นความดันโลหิตสูงกินเหล้าได้ไหม
0: ไม่ว่าโรคอะไรก็ไม่แนะนำให้ดื่มเหล้าอยู่แล้วครับ
1: ก็คือไม่กินจะดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าความดันสูงกินเหล้าเนี่ยมันทำให้ความดันสูงขึ้นไหม
0: สูงขึ้นครับ
1: เพราะว่ามันแบบ
0: เวลาที่เราดื่มเหล้าก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้มีการบีบตัวของหลอดเลือดที่มากขึ้นความดันก็เลยจะสูงขึ้นกับตัวแอลกอฮอล์เองครับก็เป็นตัวไปทำลายอวัยวะภายในร่างกายเหมือนกันอวัยวะบางส่วนที่ถูกทำลายไปก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้เหมือนกันครับ
1: อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสูงแล้วแต่เขาอดใจไม่ไหวใช่ป่ะเขาก็เลยต้องกินเหล้าด้วยใช่ป่ะ
0: จริงๆก็อย่างที่คุณหมอเขาบอกเลยว่าเครียดอย่าดื่มเหล้าให้ไปออกกำลังกายดีกว่า
1: คือโอเคคราวนี้มาถึงแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงครับปัจจุบันการรักษามียังไงบ้างครับ
0: ก็มีเริ่มตั้งแต่การไม่ใช้ยาแล้วก็การใช้ยาครับการไม่ใช้ยาก็คือตั้งแต่การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยเช่นการรับประทานอาหารอันหนึ่งที่ช่วยได้มากเลยก็คือการลดการกินเค็มครับพอเราพูดถึงว่าการลดการกินเค็มเราอาจจะว่าเอ๊ะลดยังไงใช่ไหมครับ ไม่เติมเกลือหรือเปล่าก็วันก็ไม่ได้ทำอาหารอยู่แล้วอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปครับคนนี้จะมีลดเค็มมีปริมาณเกลือโซเดียมค่อนข้างเยอะถ้าหลีกเลี่ยงได้แนะนำหลีกเลี่ยงดีกว่าครับ
1: จริงๆเราต้องลดเค็มหรือลดโซเดียมนะจ๊ะ
0: ตัวความเค็มเนี่ยมาจากโซเดียมเนี่ยนะครับ
1: ความเค็มมาจากโซเดียม
0: ใช่ครับ
1: ของบางอย่างเนี่ยเราบางทีไม่รู้ว่ามันเค็มนะอย่างเช่นผมเคยเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่สังเกตไอ้ป้ายฉลากเนี่ยแต่พอมาดูปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งหรือพวกไส้กรอกอะไรต่างๆปรากฏว่าโซเดียมมันปี๊ดมากเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่มันไม่เห็นได้เค็มอะไรขนาดนั้นเลย
0: บางอย่างครับที่เป็นเบเกอรี่หรือว่าอาหารแปรรูปครับเขาจะต้องใส่สารบางอย่างที่มีส่วนประกอบของโซเดียมเพื่อคงสภาพหรือว่าแปรรูปอาหารนั้นขึ้นก็จะมีตัวโซเดียมมากขึ้นเหมือนกันโดยที่ไม่ได้มีรสเค็ม
1: เพราะบางทีอาหารแช่แข็งเนี่ยสำเร็จรูปอย่างเงี้ยโซเดียมสูงมากเลยก็เกิดจากอันนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นควรต้องกังวลกับโซเดียมพอสมควร
0: ใช่ครับ
1: โอเคขอย้อนไปนิดนึงครับคุณหมอครับการที่คนๆนึงเนี่ยจะต้องได้รับยาความดัน คือมันต้องถึงขั้นไหนอ่ะหมอถึงจะต้องให้ยาความดันในการที่เป็นโรคความดันสูงแล้วครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเลยว่าตอนที่วินิจฉัยเนี่ยความดันโลหิตสูงประมาณไหนมีโรคร่วมอะไรหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดว่ามีโรคเบาหวานแล้วหรือว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่ามีโรคหลอดเลือดสมองฮะเราก็จะพิจารณาว่าอาจจะต้องรีบให้ยาไวกว่าเราอาจจะไม่ได้รอให้คนไข้ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ตอนแรกอาจจะเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าในบางรายที่ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องให้ยาในทันทีครับก็จะแนะนำในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันก่อนอันดับแรกก็คืออาหารอย่างที่บอกไปเรื่องการออกกำลังกายก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันครับเพราะว่าช่วยในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้วการลดน้ำหนักอันนี้ก็ช่วยลดความดันได้ 5-10 มิลลิเมตรประหลอดเลยนะครับต
1: ่
0: อการลดน้ำหนักประมาณ 5-10% อันนี้ดีมากเลยอีกอันนึงก็คือนอกจากอาหารที่เป็นเรื่องของความเค็มแล้วครับก็จะมีอาหารบางกลุ่มที่จะช่วยลดความดันได้เหมือนกันครับของถ้าเป็นประเทศไทยก็จะแนะนำผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงตามสสส.ใช่ไหมครับครึ่งจานเนี่ยก็เป็นผักส่วนหนึ่งก็เป็นโปรตีนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นคาร์โบไฮเดรต
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเรารับประทานได้อย่างไรครับก็จะช่วยลดความดันได้ระดับหนึ่งเหมือนกันครับหลังจากนั้นที่พอเราปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันและแล้วยังไม่ได้เป้าหมายตามที่เรากำหนดเราก็จะแนะนำว่าเริ่มรับประทานยาเถอะเพื่อให้ควบคุมความดันให้ได้จะได้ไม่มีผลเสียต่ออวัยวะส่วนปลายหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นในอนาคตครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน
0: ใช่ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นมาตรวจอีกทีนึงถ้ามันทำไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ทำไม่ได
0: ้ก็มีบางคนนะครับที่ทำได้
1: บางคนทำได้
0: ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าจะลดให้ได
1: ้ครับ
0: ก็มีเหมือนกันครับ
1: พอถึงขั้นตอนการรักษาที่มันเกินจุดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการกินยาคือเป็นทางเดียวป่ะครับหรือว่าเรามีวิธีอื่นด้วยหรือว่าส่วนใหญ่คือกินยา
0: ต้องรับประทานยาร่วมกัน
1: ยาเนี่ยมันไปทำอะไรครับ
0: ยาออกฤทธิ์ได้หลายกลไกมากเลยบางกลไกก็คือไปขยายตัวหลอดเลือดบางกลไกไปยับยั้งฮอร์โมนที่เป็นตัวดึงเกลือโซเดียมกลับเข้ามาในเลือดครับยาบางตัวเป็นกลุ่มยาขับปัสสาวะก็จะลดปริมาณน้ำในเลือดก็จะทำให้ความในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะทำให้ความดันโลหิตต่ำลงได้ครับ
1: ก็คือยาที่ไปช่วยในส่วนที่มันทำให้มันแบบเลือดมันไปได้ปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งคนที่กินยาความดันเนี่ยครับอย่างคุณพ่อผมเนี่ยเขากินยาความดันเหมือนเขาต้องกินเป็นยาในชีวิตประจำวันเลยครับต้องกินไปตลอดชีวิตไหมหรือว่ามันสามารถหยุดยาแล้วก็หายขาดกลับมาเป็นปกติได
0: ้การรับประทานยาไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าอาจจะคุมความดันได้ดีเพียงพอที่จะหยุดยาได
1: ้
0: คุณหมอก็จะนัดติดตามความดันหลังจากที่ความดันค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับที่พอใจแล้วก็อาจจะมีการค่อยๆลดขนาดยาลงเรื่อยๆครับแต่ไม่อยากให้ลดเองนะครับบางคนเห็นว่าความดันปกติแล้วนี่หยุดกินเลยแล้วก็อยู่บ้านก็ไม่ได้วัดความดันไอ้ช่วงที่ความดันขึ้นสูงระหว่างหยุดยานะครับอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอเป็นคนสั่งลดยาเองอาจจะลดทีละครึ่งนึงลดลงไปเรื่อยๆจนสามารถหยุดยาได้ก็จะไม่ต้องกินยาระยะยาวได้เหมือนกันครับ
1: อ๋อมีบางคนที่หยุดยาได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันครับ
1: หยุดยาแล้วกลับมาดันสูงได้อีกมั้ย
0: ได้เหมือนกันครับก็อย่างถ้าเกิดว่าในกลุ่มคนที่สามารถหยุดยาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ควบคุมตัวเองดีขึ้น
1: ครับ
0: งดดื่มเหล้างดสูบบุหรี่รับประทานอาหารดีขึ้นลดเค็มได้พอเขาเริ่มกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างที่เราบอกไปตอนแรกคืออายุที่เพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: ก็อาจจะกลับมามีความดันสูงได้เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าถึงจุดเมื่อไหร่เราก็จะพิจารณากลับมากินยาเหมือนเดิมครับ
1: ครับเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันก็คือบางทีเนี่ยมันเกิดความดันสูงจากกรณีที่เส้นเลือดเราอาจจะแข็งหรืออาจจะเปราะใช่ไหมครับแล้วเรากินยาเพื่อที่จะให้มันแบบดีขึ้นแปลถึงว่ามันขยายคราวนี้ถ้าเกิดเราหยุดกินยาเนี่ยเส้นเลือดเรามันก็ยังคงแข็งเหมือนเดิมอะแล้วมันมีโอกาสไหมที่มันจะแบบเฮ้ยฟื้นฟูแล้วกลับมาเป็นแบบเส้นเลือดปกติที่ดีๆเหมือนตอนแรก
0: เวลาเส้นเลือดแข็งสาเหตุหนึ่งอาจจะมีไขมันมาเกาะบริเวณเส้นเลือดครับถ้าเกิดว่าเราควบคุมระดับไขมันได้ดีหรือว่าในรายที่เป็นเบาหวานร่วมด้วยครับถ้าเราควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีครับก็จะสามารถทำให้หลอดเลือดที่มีไขมันมาเกาะครับลดลงได้เหมือนกัน
1: ฟื้นฟูได้
0: ฟื้นฟูได้ครับแต่อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าก็ฟื้นฟูได้ระดับหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนหลอดเลือดได้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: มันเยอะไปหมด
0: มันเยอะไปหมดทั่วร่างกายเลยครับ
1: โอเคนะฮะนอกจากการใช้ยาแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกว่าการปรับพฤติกรรมอันนี้สำคัญมาอันดับต้นๆเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: คือยังไงเนี่ยคนที่ออกกำลังกายกับคนที่กินดีเนี่ยมันก็ส่งผลดีมากกว่าอยู่แล้ว
0: ใช่ครับอ
1: ย่างนี้เหรอฮะส่วนใหญ่คนไข้ก็ทำกันได้ไหมครับมันดูยากเหมือนกันนะ
0: ส่วนใหญ่ทำได้ครับก็คือหลังจากที่เรานัดมาทุกครั้งเราก็จะถามว่าบ้างในรอบที่ผ่านมาได้ลองปรับอะไรบ้างไหมก็จะมีกลุ่มที่ทำได้ในกลุ่มนี้เราก็จะเอามาเป็นโรลโมเดลในการที่จะส่งต่อให้ผู้ป่วยคนอื่นว่าเขาทำยังไงเขาอาจจะมีการเปลี่ยนวิธีการกินที่มันยังพออร่อยอยู่ก็จะมีการแชร์กันในกลุ่มเหมือนกัน
1: อ๋อความดันโลหิตสูงเนี่ย worst case จริงๆมันนำพาไปสู่ ความน่ากลัวขนาดไหนครับ
0: เสียชีวิตได้เลยนะครับ อย่างในเคส2เคสแรกที่เล่ามาก็คือหมดสติโคม่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจอันเนี้ยเป็นภาวะวิกฤตจากความดันโลหิตสูงคือเสียชีวิตได้เลยอันตรายมากครับถ้าเกิดว่ายิ่งเราปล่อยไว้ไม่ได้รักษาในบางกลุ่มก็จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจก็คือเป็นหัวใจขาดเลือดได
1: ้
0: กล้ามเนื้อหัวใจตายได้ก็เสียชีวิตได้เหมือนกันหรือว่าในบางรายก็คือเป็นเส้นเลือดสมองตีบภาษาบ้านๆเนี่ยก็จะเรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับ
1: อันนั้นเนี่ยบอกเลยนะว่าไอ้โรคเกี่ยวกับความดันสูงการที่เกิดเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหลายคนกลัวมากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่เสียชีวิตไงพอไม่เสียชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเรากลายเป็นผู้พิการแบบติดเตียง
0: ใช่ครับ
1: ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฮะแล้วมันไม่สามารถรักษาหายได้ด้วยใช่ไหม
0: สามารถฟื้นฟูได้กลับไปใกล้เคียงเดิมได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้หายทั้งหมด 100% นะครับ
1: เพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันแตกไปแล้วสมองพังไปแล้วเหรอครับหรือว่าไง
0: สมองเป็นอวัยวะหนึ่งที่เขาไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้กลับมาเป็นปกติได้ 100% ครับอาจจะมีการปรับตัวถ้าเกิดว่าเรามีการฝึกเพื่อเพิ่มใยสมองให้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตัวเซลล์ประสาทเนี่ยมันไม่ฟื้นฟูคร
1: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันคุมได้ดีๆแบบนี้ตลอดเนี่ยความเสี่ยงตัวนั้นก็จะน้อยลง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับมันเกี่ยวหมดเลยใช่ไหมฮะความดันไขมัน
0: เบาหวาน
1: ด้วย
0: ใช่ครับสามโรคหลักเลยครับ
1: สามโรคหลักนี้สามารถนำพาไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้หมดเลยฮะ
0: ได้ทุกโรคเลยครับ
1: โอเคส่วนใหญ่เขาเป็นอะไรกันหนักสุดคอมโบ
0: คอมโบกันเลยครับที่เราเจอเยอะๆเนี่ยครับ
1: ฮะโอเคชีวิตยากเนาะยากไหมอาจารย์คิดว่าชีวิตมันยากไหม
0: จริงๆมันไม่ยากหรอกครับถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองมาอย่างดีตั้งแต่ต้นเรื่อย
1: ๆ
0: คนที่ดูแลตัวเองได้ดีตั้งแต่วัยกลางคนพออายุมากขึ้นเขาก็จะเองดูแลตัวเองได้ดีอยู
1: ่ครับปัจจุบันเนี่ยเรามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆไหมครับที่จะมาช่วยในการรักษาตัวความดันโลหิตสูงนอกจากยาที่เราต้องกินกันทุกวันนี้ครับ
0: ถ้าเป็นประเด็นเรื่องยาเองเลยก็อาจจะมีการปรับรูปแบบยาให้กินได้ง่ายขึ้นครับเช่นจากเดิมเรามียา1ตัวก็กิน1เม็ดก็อาจจะมียาที่ผสมกัน2ชนิดใน1เม็ด3ชนิดใน1เม็ดก็จะรับประทานได้ง่ายขึ้นการลืมกินยาก็จะลดลง
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยบางทีมันต้องกินเยอะอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อรวมได้
0: ครับ
1: โอเค
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นทางเทคโนโลยีอื่นๆที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องความดันก็อาจจะเป็นเครื่องวัดความดันที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อก่อนก็เราถามว่ามีเครื่องวัดความดันที่บ้านไหมที่ทำบ้านก็จะบอกไม่ค่อยมีใช่ไหมครับหลังๆก็จะบอกโอเคมีเครื่องหนึ่งใช้ได้ทั้งหลายคนในบ้านเลยคุ้มมากอย่างสมาร์ทวอชเองก็สามารถช่วยในการมอนิเตอร์ได้เหมือนกันครับถึงแม้จะวัดความดันไม่ได้แต่ว่าเราสามารถดูพวกขึ้นฟ้าหัวใจหรือว่าดูชีพจรแล้วเอามาแปรผลร่วมกันได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกัน
1: ในการที่เราจะเห็นสัญญาณก่อน
0: ใช่ไหม
1: ครับอันนี้ครับผมเคยได้ยินมาว่าคนที่บางทีพอมันเกิดอาการเนี่ยเหมือนกับมันมีสัญญาณบอกเหมือนกันอย่างเช่นการที่พูดไม่รู้เรื่องหรือมีอาการอะไรบางอย่างที่คนรอบข้างสังเกตได้แล้วก็สามารถที่จะส่งโรงพยาบาลได้ทันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมารักษาทัน
0: ใช่ครับ
1: มันจะพอมีอะไรที่เราพอจะสังเกตคนรอบข้างได้บ้างว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ปกติแล้วไม่น่าจะเป็นเพราะว่าเบอร์แต่น่าจะเกิดจากสิ่งเหล่านี
0: ้ถ้าในความหมายของตัวอัมพฤกษ์อัมพาต
1: ใช่ว่ามันจะนำไปสู่ไอ้ตรงนั้น
0: ใช่ครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีอาการที่สังเกตได้ครับไม่ว่าจะเป็นพูดไม่ชัดไม่พูดซึมผิดปกติมีหน้าเปรี้ยวปากเปรี้ยวหรือว่ามีแขนขาอ่อนแรงพวกนี้ครับเป็นอาการนำของโรคเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกได้หมดเลย
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเรานำส่งโรงพยาบาลไวภายใน 3-4.5 ชั่วโมงครับมียาที่พอจะสลายลิ่มเลือดที่ตันเพื่อให้เลือดกลับไปเลี้ยงได้ตามปกติในบางรายให้แล้วสำเร็จก็สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ใกล้เคียงเกือบ 100% แต่ก็มีบางรายที่ไม่สำเร็จเหมือนกันครับ
1: เรามีเวลาในการให้สมองมันจัดการได้เหมือนถือว่าก่อนที่จะพังอ่ะนานเท่าไหร่3-4ชั่วโมง
0: ถ้าเกิดว่าจะให้ยาในการตัวสลายลิ่มเลือดครับก็ไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงครับ
1: สมมติถ้าเกิดส่งเห็นอาการปุ๊บนำส่งโรงพยาบาลละลายได้ทันเนี่ยก็โชคดี
0: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วถ้าเกิดแตกอ่ะ
0: ถ้าเกิดแตกเนี่ยการฟื้นฟูก็อาจจะยากกว่าหน่อย
1: ครับ
0: การรักษาเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่การลดความดันให้มันกลับมาปกติถ้าเกิดว่าเลือดออกปริมาณมากเกินกว่าที่สมองจะรับไหว
1: ครับ
0: พอเลือดออกมากความดันในสมองจะเพิ่มมากขึ้นครับ
1: อ
0: าจจะมีอาการซึมหมดสติได้มีอาการอ่อนแรงเพิ่มขึ้นได้ถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้ทางคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์โรคระบบประสาทครับเขาก็จะพิจารณาไปผ่าตัดเอาปริมาณเลือดออกเพื่อลดความดันในศีรษะครับ
1: โอเคประมาณนี้น่ากลัวไหมล่ะ
0: น่ากลัวนะ
1: ว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ย รีบรู้ตัวกันให้ทันประมาณตอนนี้อย่างแรกเลยง่ายๆนะฮะลองลดบุหรี่บุหรี่ก็เป็นต้นกำเนิดแทบจะทุกโรคเลย
0: ทุกโรคอ
1: ย่าง EP ที่แล้วผมคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองบุหรี่ก็เป็นต้นกำเนิดตัวกระตุ้นเหมือนกันบุหรี่เหล้าแล้วก็อาหารที่เป็นแบบว่าฟาสต์ฟู้ดต่างๆก็ประมาณนึงจะบอกว่าไม่กินเลยนี่ก็ยากเหมือนกันประมาณนึงอาจารย์กินไหมอาจารย์ไม่กิน
0: กินครับ
1: ใช่ไหมหรือว่าอาจารย์เป็นหมอแล้วเห็นแบบเห็นเคสแบบนี้บ่อยอาจารย์แบบหลอนไหมเวลาเรากินอาหารอะไรเง
0: ี้ยผมก็กินเหมือนคนปกติเลยครับเบเกอรี่ขนมเค้กอะไรผมก็ยังกินอยู่แต่ว่าโอเคก็อาจจะมีลิมิตหน่อย
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคไปกันต่อครับเจอเรื่องนี้แล้วใจแป้วไปเลยนะฮะเรื่องนี้มหาวิทยาลัยมหิดลครับชี้วิจัยโรค NCD เปลี่ยนเป้าหมายสู่รุ่นเยาว์นะครับแม้ว่าทั่วโลกเนี่ยจะประสบกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่นะครับอาหารแล้วก็พลังงานจนทำให้เศรษฐกิจตกต่ำแต่ก็ไม่ได้ทำให้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD มีอุบัติการน้อยลงนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาวรสมีกุศลรองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับหรือว่าโรค NCD ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของโลกและคงน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งพบผู้ป่วยเกือบ 1,000 ล้านคนทั่วโลกนะครับและคาดว่าในปี68นี้จะมีความชุกของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 1.56 พันล้านคนที่สำคัญครับปัจจุบันพบอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเด็กมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการนะครับที่เกินแล้วก็มีโรคอ้วนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเป็นผลจากพฤติกรรมนิยมบริโภคอาหารประเภทจังก์ฟู้ดหารับประทานง่ายแต่มีปริมาณไขมันโซเดียมน้ำตาลและพลังงานสูงรวมทั้งการไม่ออกกำลังกายและการดำรงชีวิตประจำวันที่มีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอีกด้วยนะครับและจากงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายได้นั้นมักมาจากการเบื่อหน่ายท้อแท้ที่โรคนี้ต้องการรักษาต่อเนื่องยาวนานประกอบกับความเชื่อที่ว่าเป็นโรคของเวรกรรมครับจึงมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่ยอมเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังในขณะที่ทางการแพทย์ยืนยันว่าโรคความดันโลหิตสูงนั้นหากยิ่งตรวจพบและเข้ารับการรักษาได้เร็วเท่าใดยิ่งส่งผลดีต่อการควบคุมภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องปรับเปลี่ยนความคิดที่ว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคของเวรกรรมมาเป็นโรคของพฤติกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันการเกิดโรคได้และหันมาใส่ใจดูแลเรื่องการกินการอยู่การจัดการความเครียดการออกกำลังกายที่เหมาะสมและเพียงพอนะครับนี่มันฟังดูก็มีกำลังใจนะแต่จริงก็ยากเหมือนกันนะ
0: ยาก
1: ใช่ไหมครับ NCD คืออะไรครับนอกจากโรคความดันโลหิตสูงแล้วมันคือมีอะไรอีกบ้าง
0: อ๋อ NCD เป็นภาษาอังกฤษมาจากคำว่า non communicable disease ครับ
1: ครับ
0: ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0: ครับ
1: มันแสดงว่ามันก็ต้องมีโรคติดต่อเรื้อรังด้วย
0: โรคติดต่อเรื้อรังก็อย่างเช่นวัณโรคเงี้ยครับ
1: อันนั้นโอเคง่ายคือโรคติดต่อ
0: ใช่
1: ที่มันติดต่อกันได
0: ้มีการแพร่สู่หากันได้แล้วก็เป็นทีก็เป็นระยะเวลานาน
1: ครับ
0: ถ้าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็อย่างเช่นเนี่ยครับเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1: ไม่ติดต่อเรื้อรังมันมีโรคไม่ติดต่อปกติด้วยอาจารย
0: ์โรคไม่ติดต่อ
1: คือมันเห็นมันเรื้อรัง
0: มันก็เป็นแล้วหายก็จะไม่ใช่เรื้อรังครับแต่ว่าโรคตัวนี้
1: คือเป็นต่อเนื่อง
0: ใช่ก็จะอยู่กับเราเป็นระยะเวลานาน
1: เอาง่ายคือมันก็คือที่เราคุยกันไปสองข่าวแรกนี่แหละเบาหวานความดันแล้วก
0: ็ไขมันในเลือด
1: ไขมันไม่ติดต่อเรื้อรังโอเคปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรค NCD เนี่ยมันเยอะขึ้นนะฮะเหมือนที่อาจารย์บอกไหมฮะ
0: เยอะขึ้นอย่างที่อาจารย์เขาบอกเลยครับว่าไลฟ์สไตล์ของคนเราเปลี่ยนไปเริ่มรับประทานอาหารที่ไขมันสูงพลังงานสูงน้ำตาลสูงกันมากขึ้นครับเกลือโซเดียมก็สูงด้วยทั้งหมดเนี้ยก็ทำให้เบาหวานความดันแล้วก็ไขมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมากในช่วงระยะหลังๆเนี่ยครับ
1: ครับส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ป่วยเป็น NCD นะครับอาจารย์มันมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มันเกิดไปแล้วใช่ไหมมันไม่สามารถมีอะไรที่คัดกรองได้ก่อนใช่ไหมครับ
0: ก็จริงๆเกณฑ์การคัดกรองก็ยังอยู่ที่35ปีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงเช่นรอบเอวเกินผู้ชายเกิน90เซนผู้หญิงเกิน80เซนอย่างเงี้ยก็ภาวะเหล่านี้เราเรียกว่ามีภาวะอ้วนลงพุงก็อาจจะเอามาคัดกรองก่อนครับว่ามี3โรคเนี่ยซ่อนอยู่หรือเปล่า
1: หมายความว่าถ้าเกิดเราวัดเอวอย่างเงี้ยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วัดเอวแล้วมันเกิน90เซนติเมตร
0: ในผู้ชาย
1: ในผู้ชายซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างมีความเสี่ยง
0: ใช่ครับ
1: แล้วเป็นไปได้ไหมครับที่คนอ้วนเนี่ยแต่ร่างกายดีมากเลยมีไหม
0: ถ้าอ้วนแต่ร่างกายดีแสดงว่าตอนนั้นนะครับอาจจะยังไม่ได้แสดงอะไรออกมาเขาอาจจะเพิ่งอ้วนยังไม่นานยัง การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการสร้างสารอักเสบในร่างกายยังไม่ได้มากเพียงพอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ภาวะอ้วนเนี่ยเป็นต่อเนื่องไประยะเวลานานๆเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยครับก็จะมีสามโรคเนี้ยตามมาแน่นอน
1: นั่นหมายความว่าไม่มีหรอกคนที่อ้วนแบบอ้วนต่อเนื่องแล้วสุขภาพดีไม่มี
0: ใช่ครับ
1: ยังไงมันก็ต้องมีไขมันในการเสีย
0: งก็จะมาครับวันนี้ยังไม่มาเดี๋ยวก็จะมา
1: เพราะหลายคนบอกว่าเนี่ยอ้วนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็บอกว่าแข็งแรงดีค่าทุกอย่างก็ปกติดีก็อาจจะเป็นในช่วงแรก
0: ใช่ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นไม่อ้วนดีกว่านะครับเรื่องของ NCD น่าจะประมาณนี้เพราะว่าเราเจาะลึกกันไปแล้ว
0: ใช่
1: นะเกี่ยวกับความดันไขมันเบาหวานนะครับไม่ติดต่อเรื้อรังไม่ได้ไม่น่ากลัวน่ากลัวมากเหมือนกัน
0: น่ากลัวมากเหมือนกันครับ
1: โอเคครับไปกันต่อครับเรื่องต่อมาเรื่องที่4นะครับโรงพยาบาลนพรัตน์เตือนภัยความร้อนทำงานกลางแจ้งอันตรายถึงตายนะครับหน้าร้อนในไทยเนี่ยมันยาวไปถึงเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนนี้นี่แหละแล้วก็จะเริ่มเป็นฝนมาแล้วนะครับแต่ว่าเวลาร้อนในประเทศไทยเนี่ยมันร้อนหนักจริงๆนะครับทำงานกลางแจ้งเนี่ยอาจจะฮีทสโตรกอันตรายถึงตายได้นะครับก็เตือนผู้ประกอบการให้สำรวจกลุ่มแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและก็ต้องรู้วิธีในการสังเกตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะครับทางกรมการแพทย์เตือนภัยหน้าร้อนในประเทศไทยมักจะเริ่มต้นก็คือช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมประชาชนไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากความร้อนผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าจำเป็นต้องทำงานในบริเวณที่มีความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรแรงงานก่อสร้างกลุ่มที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องอยู่ในโรงหลอมนะฮะหรือบริเวณที่มีเครื่องจักรที่มีความร้อนในโรงงานหรือที่ระบายอากาศไม่ดีผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ครับจะมีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนเรื่องนี้ทางนายแพทย์อัครฐานจิตนุยานนท์ครับเป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าโรคเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยเกิดจากการที่มนุษย์พยายามจะรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ที่37องศาเซลเซียสโดยมีการระบายความร้อนออกมาเมื่อมีกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายหรือมีกิจกรรมถ้าอากาศภายนอกเนี่ยอุณหภูมิสูงกว่าในร่างกายก็จะระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับร่างกายก็จะพยายามระบายความร้อนโดยการหลั่งเหงื่อโดยการขยายเส้นเลือดที่ผิวหนังทำให้เส้นเลือดนั้นเปลี่ยนทางจากการไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญไปที่ผิวหนังเพื่อหลั่งเป็นเหงื่อพาความร้อนออกไปการหายใจและวิธีการพาความร้อนออกจากร่างกายจากการสัมผัสเมื่อร้อนมากร่างกายจะขาดน้ำมีอาการอ่อนเพลียหน้ามืดหรือเป็นลมต่อมาเนี่ยก็จะขาดเกลือแร่ร่วมด้วยทำให้เป็นตะคริวนะครับภาวะฮิสโตรกนั้นถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ถ้าเกิดไม่รีบช่วยเหลือเนี่ยอาจจะทำให้อวัยวะสำคัญล้มเหลวและเสียชีวิตได้นะครับอันนี้เป็นการอธิบายโดยผมนะฮะซึ่งไม่ได้มีความรู้เลยนะฮะฮิสโตรกเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าถ้าเกิดเราจะอธิบายให้มันเกิดเข้าใจง่ายๆนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะรู้ว่าฮิสโตรกเนี่ยเวลาคนร้อนเยอะๆอยู่ดีเขาก็ช็อกผมรู้แค่นั้นเลยแต่กระบวนการด้านในเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน
0: ่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิในร่างกายเราสูงขึ้นนะครับสมองเราจะต้องสั่งการให้เราระบายความร้อนออกเช่นมีเหงื่อที่ออกมากขึ้นเพื่อพัดพาความร้อนออกจากร่างกายไปครับ
1: เหมือนเวลาเราออกกำลังกายป่ะครับ
0: ใช่ครับ
1: เราออกกำลังกายมันทำให้ร่างกายร้อน
0: ใช่ครับ
1: ร้อนเสร็จปุ๊บร่างกายเราก็เลยต้องปรับสมดุลนี้แหละ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นนี่แหละนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เราต้องอยู่ที่37องศา
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ในคนที่ปกติครับสมองยังทำงานได้ปกติสั่งการได้ดีก็จะสามารถปรับตัวได้เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้มันอยู่ที่37องศาเหมือนเดิม
1: ครับ
0: แต่ว่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่สมองเขายังพัฒนาไม่ดีหรือผู้สูงอายุที่สูงอายุมากๆสมองเขาก็จะทำงานได้ไม่ปกติเหมือนกัน
1: ครับ
0: หรือว่าในบางรายที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือว่าโรคหัวใจในกลุ่มนี้ครับเขามีความสามารถในการปรับตัวของระบบประสาทอัตโนมัติหรือว่าการปรับตัวของความดันได้ไม่ดีเท่ากับคนปกติครับในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงพอสมองไม่สามารถสั่งการให้สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติความร้อนก็จะสะสมในร่างกายตัวความร้อนเองบางอวัยวะทนความร้อนไม่ได้นะครับเช่นสมองหัวใจตับไตเราเนี่ยครับถ้าเกิดว่าความร้อนสูงขึ้นเกินผิดปกติหยุดทำงานทันทีเลยครับ
1: เหรอ
0: ใช่ครับแล้วก็ในบางกรณีที่มีการเสียน้ำออกไปมากก็ความดันโลหิตก็ตกลงเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอวัยวะสำคัญก็จะตายเหมือนกันนะครับทั้งหมดก็เลยเป็นประกอบกันทำให้เกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า heat stroke เนี่ยครับเกิดขึ้นได
1: ้นั่นหมายความว่ามันขาดน้ำเกี่ยว
0: มีการขาดน้ำประกอบกันส่วนหนึ่งกับการที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกปกติได้ส่วนหนึ่งครับคู่กัน
1: แล้วทำไมร่างกายถึงไม่สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติเพราะปกติเวลาเราออกกำลังกายมันก็เหงื่อเขาออกอยู่แล้ว
0: อย่างในบางกลุ่มครับอย่างเช่นเด็กมากหรือว่าอายุเยอะมากสมองเขาทำงานได้ไม่เก่งเท่ากับคนวัยกลางคนครับ
1: ก็เลยยังไม่สามารถสั่งการให้โอเคต้องระบายเหงื่อนะต้องออกอย่างนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: พอไม่สั่งปุ๊บคราวนี้ร้อนเกิน
0: ใช่ครับ
1: ทุกอย่างก็เลยสต็อปเลย
0: ใช่กับปัจจัยอื่นก็คือมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาประกอบกันด้วยเช่นถ้าอุณหภูมิภายนอกมันสูงมากครับร่างกายเราก็บอกว่าโอ้

0: ไม่รู้จะระบายทางไหนและข้างนอกก็ออกไปไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สะสมอยู่ในร่างกายยิ่งเราไปอยู่กลางแจ้งนานๆความร้อนก็ยิ่งสะสมในร่างกายเราก็จะยิ่งทำให้เกิดได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปเหมือนกัน
1: อวัยวะต่างๆของร่างกายที่คุณหมอบอกว่าสมองมาตับไตอะไรเงี้ยครับทนได้ในถึงอุณหภูมิประมาณไหนก่อนถึงที่จะแบบไม่ทำงาน
0: ถ้าเริ่มเกิน40องศาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มทำงานลดลงเรื่อยๆนะครับ
1: นั่นหมายความว่าคนที่เป็นฮิสโตรกที่แบบว่าช็อกแล้วก็นั้นไปเลยเนี่ยแสดงว่าร่างกายต้องมีอุณหภูมิสูงมากกว่านั้น
0: ใช่ครับส่วนใหญ่จะเกิน40องศาขึ้นไปครับ
1: ฮะมันจะมีเคสกรณีที่ร่างกายของเราอุณหภูมิสูงก็คือตอนที่เราเป็นไข้เป็นไข้ที่บางคนบอกว่าเป็นไข้40กว่าแล้วเกิดอาการช็อกเนี่ยมันเป็นภาวะเดียวกับฮิสโตรกป่ะ
0: คนละภาวะกันครับอันนั้นถ้าเกิดว่าเป็นภาวะไข้ขอแยกเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ก่อนละกัน
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมีไข้สูงแล้วมีภาวะช็อกเนี่ยครับอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยเช่นมีอาการติดเปล่าหรือว่ามีกระบวนการอักเสบของร่างกายรุนแรงอันนี้ก็อาจจะทำให้ความดันตกเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงสมองก็เลยหมดสติได้ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าในเด็กเองสมองยังไม่พัฒนายังพัฒนาได้ไม่ดีมากพออุณหภูมิสูงผิดปกติก็จะเกิดภาวะชักได้หมดสติได้ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็คนละกรณีกัน
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ในเคสที่เราเคยเจอมาครับนอกจากเด็กที่อาจารย์บอกว่าสมองอาจจะยังไม่ได้สั่งการเต็มที่เนี่ยมันก็มีเคสคนที่มีอายุเป็นวัยกลางคนเหมือนกันที่เกิดอาการฮิสโตรกจุดนั้นทำไมมันถึงพาไปตรงนั้นได้ครับในเมื่อเราก็โตแล้วปกติแล้วทำไมมันถึงระบายออกไม่ทัน
0: ถ้าสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิสูงมากครับแล้วเรารับความร้อนอย่างต่อเนื่องครับบางทีถึงร่างกายเราจะเก่งครับแต่ก็ยังเก่งสู้ธรรมชาติไม่ได้ครับ ความร้อนด้านนอกมันสูงมากเกินไปเราก็ยังสู้อยู่ท่ามกลางแดด ย
1: ัง
0: สู้อยู่ในที่ที่มีความร้อนอยู่ตรงจุดนี้ร่างกายก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ
1: ครับมันจะมีอาการเตือนอะไรบ้างที่บ่งชี้ว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นฮีทสโตรกแล้วครับ
0: อ๋อก็ถ้าเกิดว่าอยู่กลางแดดเริ่มมีอาการหน้ามืดวิงเวียนหรือว่าเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้ครับก็อาจจะเป็นอาการเตือนของฮีทสโตรกได้ครับ
1: ครับ
0: ถ้ามีอาการเหล่านี้รีบกลับเข้ามาอยู่ในที่ที่ร่
1: ม
0: มีลมพัดถ่ายเทหรือว่าถ้าจะให้ดีก็คือมีผ้าชุบน้ำเย็นหรือบางรายก็จะใช้ฟอกกี้ครับ
1: ชี
0: พ่นใช่ครับพ่นตัวแล้วก็เปิดพัดลมจ่อเลยครับก็จะช่วยทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงได้อย่างรวดเร็วครับ
1: คราวนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจมากเลยครับเวลาในมุมของคนที่จะช่วยเหลือนะครับสมมติว่าคนนี้อยู่ดีเขาก็ล้มไปฮะมันแยกยังไงระหว่างคนนี้เป็นฮีทสโตรกกับคนนี้แค่เป็นลมหน้ามืดเพราะว่าบางทีเวลาเราเมื่อก่อนเรียนรอเพื่อนก็ล้มกันแบบเยอะมากมันเกิดจากความแบบเป็นลมอะไรเงี้ยฮะแต่ก็พอได้นอนพักก็หายแยกยังไงระหว่างคนเป็นลมจากเวลาร้อนกับคนเป็นฮีทสโตรก
0: ถ้าเกิดว่าคนเป็นลมโดยทั่วไปนะคร
1: ับ
0: ก็จะมีอาการเช่นมีอาการหน้าซีดมีเหงื่อออกตามร่างกายนะคร
1: ับ
0: เป็นเจอได้ในเป็นลมหมดสติทั่วไปครับแต่ว่าถ้าในภาวะฮีทสโตรกครับร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้เขาจะไม่มีเหงื่อออกให้เห็นครับตัวก็จะแห้ง
1: ๆ
0: อันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเอามาใช้แยกกันได้ครับ
1: ในเบื้องต้นเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดปรากฏว่าโอเคเป็นฮีทสโตรกละเห็นแล้วว่าคนนี้เป็นทำไงดีคนช่วยเหลือ
0: ครับถ้าเกิดว่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายดูแน่นหนามากครับปลดออกก่อนเลยครับให้ร่างกายสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้นใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือว่าใช้ฟอกกี้แล้วเอาพัดลมเป่าเลยครับเพื่อให้ตัวน้ำเนี่ยดึงอุณหภูมิออกจากร่างกายให้ได้อย่างเร็วที่สุดครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็โทร1669เรียกรถพยาบาลมาพาไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าในช่วงที่ถึงโรงพยาบาลครับอาจจะต้องมีการให้น้ำเกลือเย็นเพื่อไปลดอุณหภูมิร่างกายอย่างทันท่วงทีเพราะถ้าเกิดว่าเรารักษาจากภายนอกอย่างเดียวมันอาจจะไม่ทันอาจจะลดได้ไม่ทันที่จะทำให้อวัยวะมันทนต่อความร้อนได้นานเพียงพอครับ
1: ซึ่งในตอนนั้นสำหรับคนที่เป็นฮีทสโตรกครับเขายังหายใจอยู่ใช่ไหมครับ
0: ยังหายใจอยู่ครับ
1: แล้วกระบวนการในร่างกายยังดำเนินได้ปกติอยู่ไหมครับหรือว่ามันก็ยังช็อกอยู
0: ่อาจจะเริ่มสูญเสียไปบางส่วนแล้วครับเช่นถ้าเกิดว่าแย่มากไตอาจจะหยุดทำงานแล้วก็ได้ในตอนน
1: ั้
0: นหรือว่าถ้าเกิดหนักมากๆสมองหยุดทำงานหัวใจหยุดทำงานความดันก็อาจจะมีตกลงได้เหมือนกันครับ
1: ในตอนนั้นคนที่เป็นฮีทสโตรกเขาจะมีสติไหมครับ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นถึงขั้นนั้นน่าจะหมดสติไปแล้วครับ
1: เราต้องไปปั๊มหัวใจเขาไหมครับ
0: จริงๆถ้าเกิดว่าจะปั๊มหัวใจครับคลำชีพจรก่อนหรือว่าดูจากการหายใจว่ามีการหายใจไหมถ้าดูแล้วไม่มีการหายใจคลำชีพจรไม่ได้ปั๊มหัวใจได้เลยครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังนะบางทีเราเห็นคนเป็นลมเนี่ยเราก็จะปั๊มหัวใจอย่างเดียวไงเรียน CPR มาแต่คนที่เราจะปั๊มหัวใจได้เนี่ยเขาคนนั้นต้องชีพจรไม่เต้นแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เราถึงจะปั๊มเพื่อดึงขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นยังหายใจอยู่ก็ต้องช่วยวิธีอื่นอย
0: ่
1: างที่อาจารย์บอกเบื้องต้นก็คือเอาผ้าชุบน้ำเช็ดเพื่อให้มันดึงความร้อนออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาจะช่วยยังไงครับอาจารย์
0: เริ่มตั้งแต่การน้ำเพื่อให้เข้าไป

0: ในคนที่มีอาการขาดน้ำครับน้ำที่ให้น้ำเกลือที่ให้ครับเขาก็จะให้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติก็จะเป็นน้ำเกลือแช่เย็น
1: อุ้ยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: น้ำเกลือแช่เย็น
0: แช่เย็นครับ
1: ไม่เคยโดนได้เลย
0: เพื่อให้ไปลดอุณหภูมิได้เร็วที่สุดครับ อาจจะต้องมีการเจาะเลือดเพราะว่าอวัยวะบางส่วนอาจจะเริ่มมีการเสียหายเกิดขึ้นกล้ามเนื้ออาจจะเริ่มสลายค่าไตอาจจะขึ้นค่าตับอาจจะขึ้นได้ครับหลังจากเจาะเลือดไปก็จะต้องมีการติดตามว่าหลังจากที่รักษาไปเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าถ้าในบางรายที่หมดสติความดันตกหายใจเองไม่ได้อาจจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อพยุงชีวิตไว้ก่อนครับ
1: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นฮิสโตรกก็นำส่งโรงพยาบาลน่ะหายปกติไหมฮะ
0: จริงๆเป็นเพราะว่าฉุกเฉินมากๆเลยครับถ้าเป็นไปได้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเลยเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงมาก
1: คือถ้าเกิดไปถึงได้เร็วเนี่ยก็จะมีโอกาสรอดมากกว่าในของฮิสโตรกเนี่ยตายได้เลยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เหมือนที่เราเห็นข่าวกันถ้าเกิดทำไม่ถูกต้อง
0: ใช่
1: น่ากลัวไหมผมว่าน่ากลัวเหมือนกันนะ
0: กลัวครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนบางทีแล้วบางคนก็ต้องทำงานกลางแจ้งหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
1: อาจารย์ครับผมเคยได้ยินมาว่าการที่จะป้องกันฮิสโตรกอย่างนึงคือการดื่มน้ำเยอะๆมีส่วนไหมครับ
0: มีส่วนครับเพราะว่าการที่เราดื่มน้ำเยอะเพียงพอไม่ต้องรอให้กระหายน้ำนะครับอาจจะเป็นทุก 1-2 ชั่วโมงเริ่มไปจิบน้ำเลยจิบไปเรื่อยๆดื่มไปเรื่อยๆเพื่อให้สารน้ำในร่างกายเราเนี่ยมันมีปริมาณเพียงพอที่จะให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เวลาเราไปอยู่กลางแจ้งเรามักจะมีการเสียน้ำไปทางเหงื่อโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่แล้วยิ่งเสียไปเยอะก็จะยิ่งเกิดฮีทสโตรกได้ง่ายครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นน้ำในร่างกายสำคัญ
0: สำคัญ
1: บางคนบอกว่าจะกินเนี่ยก็คือตอนแบบตอนหิวอะตอนรู้สึกกระหายแต่ผมก็ถูกเตือนมาเหมือนกันว่าถ้านึกออกกินเลยกินน้ำเยอะไม่มีปัญหานอกจากฉี่บ่อย
0: ใช่ครับ
1: อย่างเดียวเท่านั้นแล้วเวลาเราเหงื่อออกเยอะมันจะไม่ค่อยฉี่จริงไหมอาจารย์เพราะมันเกี่ยวกันไหมดูว่าคนละส่วนกัน
0: เกี่ยวกันครับเพราะว่าร่างกายเราพยายามรักษาสมดุลน้ำอยู่แล้วอยากให้มีน้ำในร่างกายเพียงพอถ้าเหงื่อออกเยอะมากปริมาณที่ฉี่ออกก็จะลดลงเป็นการปรับตัวเราก็จะสังเกตว่าฉี่มันเข้มขึ้นนะเพราะว่าไตมันต้องทำความเข้มข้นให้ได้เทียบเท่ากับปริมาณของความเข้มข้นในร่างกายก็เราจะเห็นว่าปัสสาวะสีเข้มขึ้นอย่างเงี้ยพอเราดื่มน้ำพอเดี๋ยวสีเขาก็จะจางลงเรื่อย
1: ๆฮิสโตรกนี่สามารถเกิดได้กับทุกคนหรือเปล่าครับหรือว่าบางคนก็มีความสามารถในการทนแตกต่างกันอีก
0: จริงๆเกิดได้กับทุกคนเลยครับแต่ว่าบางคนอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าครับเช่นกลุ่มคนกลางแจ้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่
1: ครับ
0: คนที่มีโรคหัวใจคนที่เป็นโรคอ้วนเบาหวานพวกนี้ครับจะเกิดได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ว่าทุกคนก็เป็นได้ฉะนั้นอยากให้ระวังกันทุกคนในหน้าร้อนไม่อยากให้อยู่กลางแจ้งนานเกินไปครับ
1: บางคนที่เขาเลี่ยงไม่ได้ครับอย่างเช่นนักกีฬาหรือว่าคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งด้วยการที่ต้องหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปทำงานได้ยังไงบ้างครับ
0: ถ้าเป็นตัวนักกีฬาเองการฝึกซ้อมถ้าเกิดว่าต้องฝึกซ้อมอยากจะให้ฝึกซ้อมในช่วงเช้าหรือเย็นไปเลยมากกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งครับเริ่มตั้งแต่การเตรียมน้ำดื่มเลยครับดื่มอย่างเพียงพอวันหนึ่ง2ลิตรขึ้นไปดื่มได้ครับดูโรคร่วมเลยนะครับบางคนเป็นโรคหัวใจบอกว่าหมอบอกให้ดื่ม2ลิตรดื่มไปเยอะเกินก็หัวใจล้มเหลวได้อันนั้นดูเป็นกรณีไป
1: ทำไมคนเป็นโรคหัวใจถึงกินน้ำเยอะไม่ได
0: ้บางคนการบีบตัวของหัวใจไม่ดีแล้วคุณหมอสั่งให้จำกัดปริมาณน้ำอยู่แล้วก็ดื่มให้ตามเหมาะของแต่ละคนครับถ้าคนทั่วไปก็คือ 2-2.5 ลิตรได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรเครื่องแต่งกายแขนยาวได้ครับแต่ว่าต้องเป็นแขนยาวที่เป็นผ้าโปร่งสามารถระบายความร้อนได้เพราะว่าการใส่เสื้อแขนยาวก็ป้องกันแสงมาโดนตัวเราได้แต่ถ้าแขนยาวแล้วมันหนาความร้อนก็ออกไม่ได้เหมือนกันครับหมวกร่มอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันปีกกว้างเลยครับเพื่อกันแสงมาถึงตัวเรากางร่มได้ให้กางร่มแล้วก็ถึงแม้จะต้องทำงานกลางแจ้งแต่ก็พยายามหาเวลาในการหลบเข้ามาอยู่ในร่มเป็นระยะครับเพื่อให้ร่างกายได้มีการระบายความร้อนออกเป็นระยะคร
1: ับ
0: ประมาณนี
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของความร้อนเนี่ยอย่าประมาทนะครับหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยความท้าทายเฮ้ยมันต้องได้สิบางคนบอกต้องแข็งแรงซึ่งไม่เกี่ยวนะ
0: ไม่เกี่ยวครับ
1: ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเป็นขึ้นมามันเกิดจากด้านในครับไม่ได้เกิดจากความชนด้านนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถนำไปสู่การเป็นฮีทสโตรกนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินข่าวคนเป็นฮีทสโตรกเยอะแหละแต่ก็ไม่เข้าใจกลไกของมันกลไกมันก็เป็นแบบนี้แหละอุณหภูมิร่างกายมันสูงจนระบายไม่ทันแล้วสิบูมันเลยทำให้ระบบทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์บอกว่าอุณหภูมิเนี่ยมันมีผลกับการทำงานของอวัยวะหลายส่วนถ้าเกิดมันแบบว่าสูงเกินไปมันไม่ทำงานเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เอาครับอันนี้น่ากลัวมากเลยแล้วการที่อย่างพวกที่เป็นสัตว์เลือดเย็นเนี่ยมันปรับมาได้อะอันนั้นมันก็คือ มันก็ดีกว่าเราดิ
0: ถ้าในแง่ที่เขาทนร้อนเขาก็จะทนร้อนได้ดีกว่าเราครับแต่ไม่ได้บอกว่าสัตว์เลือดเย็นจะทนร้อนได้มากถึงลบสุดๆนะครับเขาก็จะมีลิมิตของเขาเหมือนกันว่าถึงระดับนี้เขาก็จะไม่สามารถปรับตัวได้แล้ว
1: ครับโอเคจริงๆหมดเวลาแล้วนะเกือบหมดแล้วผมอยากคุยอาจารย์เรื่องนิดนึงนะคือผมไปดูหนังมาเยอะ มันมีหนังบางเรื่องที่คนมันถูกแช่แข็งนะแช่แข็งแล้วมันตื่นมาได้ป่ะอาจารย์เพราะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันแบบมันไม่ใช่สัตว์เลือดเย็นที่จำสิ่งได้ใช่ป่ะแต่มันเริ่มมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าเหมือนกับเราสามารถสต็อปเราไว้ตรงนั้นได้ก่อนเหมือนกับบางคนที่ป่วยแล้วปัจจุบันนี้รักษาไม่ได้เข้าเครื่องไครโออะไรสักอย่างก็รู้อะแล้วสักพักค่อยปลุกมาใหม่อะคนเรามันสามารถเป็นอย่างนั้นได้ไหมในปัจจุบันเนี่ย
0: ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทำได้แบบนั้น
1: เพราะถ้าเกิดมันแข็งคือเราตายเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าเซลล์ไม่สามารถทนความเย็นที่ติดลบได้ครับถ้าเราไปแช่แข็งเซลล์ก็ตายเหมือนกันครับ
1: มันมีโรคฮิสโตรกแล้วมันมีโรคโคสโตรกไหมอาจารย
0: ์จะเป็นโรคน้ำแข็งกัดอย่างนั้นมากกว
1: ่
0: า
1: โอเค
0: แต่ว่าก็จะมีอย่างเช่นคนที่อยู่ทางโคโลเนี่ยก็จะมีโรคที่แบบทนความเย็นไม่ไหวเสียชีวิตอย่างนี้ก็มีอย่างบ้านเราเองที่อยู่ทางบนดอยในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นมากๆก็มีการเสียชีวิตจากอากาศเย็นมากเหมือนกันครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดเย็นเกินไปเนี่ยอวัยวะก็ไม่ทำงานเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ระบบหลายอย่างก็มีการเสียหายได้เหมือนกันครับ
1: โอเคเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ยากนิดนึงคุณผู้ชมครับยังโชคดีที่เรายังมีชีวิตรอดกันอยู่วันนี้ขอบคุณจัดอูมากๆครับมาพูดคุยแล้วก็ให้เราเข้าใจในเรื่องของเนี่ยแหละความดันเบาหวานนะฮะแล้วก็ไขมันรวมถึงฮิสโตรกด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับรอบหน้าจะชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยนะฮะเป็นประเด็นอะไรนะครับแต่ว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนติดตามกันในพ่อหมอรามาครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ค่ะสำหรับการเตรียมวัคซีนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะประกอบไปด้วยไซริง 3cc ซึ่งมีสเกล 0.5cc เข็มเบอร์21สำหรับรอยาเข็มเบอร์25ยาว1นิ้วสำหรับฉีดยาสำลีแอลกอฮอล์สำลีแห้งและพลาสเตอร์ค่ะหลังจากที่เราเช็คข้อมูลในการรับวัคซีนของเด็กเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเตรียมวัคซีนค่ะวัคซีนสำหรับเด็กอายุ2เดือนนะคะก็จะประกอบไปด้วยวัคซีนรวม5โรคคอตีบไอกลหมัดพยักไวรัสตับอักเสบบียุ่งสมองอักเสบชนิดฮิปวัคซีนป้องกันโปลิโอชนิดกินและวัคซีนป้องกันโรต้าไวรัสสำหรับการเตรียมยานะคะเราจะใช้ไซริง ECนะคะต่อกับเข็มเบอร์21ค่ะสำหรับรอยาซึ่งก่อนรอยานะคะเราก็จะต้องดูก่อนนะคะว่ามีตะกอนที่ก้นขวดยาหรือไม่ค่ะสำหรับการเตรียมวัคซีนนะคะเราก็จะใช้สำลีแอลกอฮอล์นะคะบีบให้หมาดๆนะคะเพ้นบริเวณที่จะแทงเข็มและบริเวณรอบๆนะคะเราจะพุชแอร์เข้าไป 0.5cc เท่ากับขนาดยาที่เราให้นะคะรอยามา 0.5cc ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะดึงยาที่อยู่ในเข็มนะคะลงมาเล็กน้อยนะคะทำการเปลี่ยนหัวเข็มนะคะโดยเข็มที่ใช้นะคะก็จะเป็นเข็มเบอร์25นะคะยาว1นิ้วสำหรับฉีดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการไล่แอร์นะคะโดยดันขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ 0.5cc และฟิกซ์หัวเข็มให้เรียบร้อยนะคะค่ะหลังจากที่เราเตรียมยาใส่เทรย์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ประกอบไปด้วยสำลีแอลกอฮอล์สำลีแห้งและพลาสเตอร์ค่ะ
1: ก่อนที่เราจะเชิญเด็กมารับวัคซีนเราจะต้องลงข้อมูลของเด็กในใบบันทึกและข้อมูลการได้รับวัคซีนครั้งนี้ลงในใบนี้ค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
2: ใช่พ่อแม่บังคับผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้
1: พี่เบนพี่โดมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอันนี้ก็คือสนามที
3: ่
1: ใช้ซ้อมมัน
3: ใช่ครับผม
1: จริงๆคือวันนี้ผมอยากมาลองเล่นอยากมาลองรู้จักเอาจริงผมเคยดูขว้างจักรขว้างคอนะในแบบพวกกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าเอาจริงอ่ะชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาลองทีมงานบอกว่าให้มาลองดูเขารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีพี่โดมเป็นขว้างจักรนะครับส่วนพี่เบนเป็นขว้างคอนซึ่งวันนี้จริงถ้าแบบเล่นไม่เป็นเลยไม่มีเบสิกเลยนี่วันเดียวมันสามารถที่จะพอจับทางได้ไหม
2: ค่อนข้างยากครับผมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราต้องใช้เทคนิคเยอะหน่อยครับผม
4: ลองดูก็ได้ครับ
2: ลองดูครับ
1: ลองดูได้ครับ
4: ก็เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าแล้วกันอ
2: ัน
4: นี้เป็นรองเท้าเฉพาะเขาออกแบบมาให้สำหรับกีฬาขว้างทั้งทุ่นน้ำหนักขว
1: ้
4: างจักรขว้างค้อนที่มันใช้
1: จ
4: ะเป็นในการหมุนใช่
1: จะเป็นพื้นแบบพิเศษใช่ไหม
4: ใช่เป็นพื้นแบบพิเศษครับในไทยไม่มีขายต้องนำเข้า
1: อ๋อซึ่งหมายถึงว่าพื้นมันพิเศษตรงไหน
4: พื้นมันจะมีไฟเบอร์อยู่ตรงข้างในนี้ครับ
1: อ๋อช่วยให้
4: ม
1: ัน หมุนได้ดี
4: ขึ้นมันแข็งขึ้นกิ้งได้ดีขึ้น
1: ซึ่งถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปมันก็จะหมุนไม่ค่อยไปอย่างงี้
4: ใช่ครับใช่ครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็
1: แรงมันจะน้อย
4: เพราะว่ามัน
2: ต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
4: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าเพราะว่าม
2: ันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
4: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่า
1: คือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมันดูมีความแบบอาจจะเจ็บตัวได้อันนี้คือกังวลแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเล่นอย่างปลอดภัยเรารู้วิธีการมันก็คงจะเซฟตัวเองได้
4: ใช่ครับสำหรับมือใหม่เริ่มก็ค่อนข้างยากครับเพราะมันต้องมีทั้งอุปกรณ์อย่างรองเท้าอย่างนั้นผมว่าใช้แบบไหนก็ได
1: ้ยังพอไหว
4: จะไม่ดีเท่าที่มันเป็นรองเท้าเฉพาะ
1: แต่ถ้ามันมีอันที่มันนั้นที่มันแบบเซฟกว่ามันก
4: ็
1: ช่วย
4: มันจะดีกว่าใช่
1: เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ย
4: ใช่พอเราจะขว้างจริงเนี่ยในกรงก็จะเห็นว่ามันจะมีเซกเตอร์ที่คอยกำหนดว่าถ้าเราขว้างไว้ตรงไหนเนี่ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราต้องรู้ทิศทางก่อนเพราะว่าเราหันหลังขว้าง
2: ปกติยืนขว้างจะอยู่ในท่านี้ครับผมเราจะหันหน้าไปทางที่ตรงข้ามกับทางที่เราจะปล่อยครับผมให้ใช้ลำตัวใช้สะโพกครับพลิกมาพร้อมกันบิดมานี่ครับ
4: ใช
2: ่ใช่พี่ใช่ใช
1: ่ทั้งวันนี้เนี่ยพอมาถึงก็ได้เจอกับน้องโดมนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ว่าอายุ19ปีเองก็คือเป็นแบบนักกีฬาที่เพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมมานะครับซึ่งเก่งมากเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เบสิกเลยว่าเริ่มต้นของการเล่นกีฬาขว้างจักรเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มจากการที่แบบเราต้องไปรู้จักอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวจักรซึ่งจักรเนี่ยก็จะมีน้ำหนักหลายแบบมี1โล2โลซึ่งผมก็ต้องใช้อันที่เบาสุดเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับก็ต้องเอาที่เบาเลยสุด2ก็คือที่สำคัญคือเป็นรองเท้าซึ่งกีฬาขว้างจักรเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าเฉพาะของเขาที่เป็นพื้นเฉพาะที่มันจะมีไฟเบอร์เพื่อเป็นการเหมือนทำให้ตอนที่เราต้องหมุนตัวเนี่ยในการขว้างเนี่ยมันสมูทมากขึ้นหรือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นเพราะว่ารองเท้าอื่นก็คงเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยพื้นรองเท้าที่มันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในสนามของกีฬาขว้างจักรก็ได้เริ่มซ้อมท่าแบบเบสิกตั้งแต่ต้นนะครับ
2: เราเริ่มยังไงดีครับพี่โด
3: โอเคงั้นเราเริ่มจากยืนขว้างดีครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคนเริ่มเล่นขว้างจักรทีแรก
1: อันนี้คือฝั่งที่เราจะโยนไป
3: ใช่ครับมีฝั่งข้างหลังคือฝั่งที่เราจะขว้างไปครับผม
1: ครับ
3: ตรงนี้คือเราต้องเซตท่าให้แม่นที่สุดโดยการที่ขาหลังครับอยู่ต่อส้นเท้ากับขาหน้าครับผมแล้วก็ย่อลงนิดนึงตอนไปครับให้ใช้ตัวใช้สะโพกเนี่ยครับแขนนี่แค่ประกอบไว้เฉยๆแค่ให้มันคงอยู่เท่าเดิมให้ใช้ตัวใช้สะโพกบิดพาแขนมาใช่ครับใช่ระหว่างนี้เราอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มันมีมุมเพื่อจะคว้างขึ้นไปใช่ครับใช่ให้ตัวเรายืนบล็อกได้แบบว่ามั่นคงที่สุดนะครับแต่ข้างบนเราจะไม่เร่งเราจะมาเร่งตรงสะโพกตรงเอวปล่อยให้มันสบายที่สุดให้มันมีระยางที่กว้างที่สุดครับผมประมาณนั้นครับดีครับดีครับลองไปยืนอยู่บนเส้นจะได้รู้ทิศทางของเราครับ
1: คอมเส้นม
3: าใช่ครับคอมเส้นหันหน้าตัวตรงย่อลงนิดนึงครับย่อลง
1: ย่อทั้งสอง
3: ย่อทั้งสองข้างครับแล้วก็พลิกสะโพกไปสะโพกเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนโดย

0: การใช้สะโพกใช้ขาครับผมนั่นแหละครับมาครั้งแรกอาจจะทรงตัวยากหน่อยดีครับผมแขนซ้ายเราปล่อยอย่าให้มันห้อยครับให้มันพาเราไปให้มันช่วยเราให้เราหมุนได้เร็วขึ้นให้มันได้สบายขึ้นดีครับประมาณนั้นเลยครับ
1: อันนี้คือท่าเบสิกสำหรับที่ยืนใช่ไหม
0: ใช่ครับที่ยืนแล้วก็มันจะมีการปล่อยจักด้วยการคุมแรงที่มือกับการที่ปล่อยมันจะละเอียดตรงที่มือเราว่าเราจะปล่อยจักไปในมุมไหนทิศทางไหนเราจะไล่แรงไปถึงนิ้วชี้ไหมออกก่อนไหนปกติคว้างจักครับมือเราจะจับอยู่ประมาณนี้ครับผม
1: โอ้ต้องจับทั้งอันเลยอ่ะ
0: ใช่ครับผมพอเราไปครับเราจะไล่ให้มันไหลไปทางนี้ครับให้มันออกมาถึงนิ้วชี้เราเนี่ยครับให้มันไหลออกไปฝึกที่แรกก็จะมีการก่อยจักก่อยจักคือให้มันกลิ้งให้มันกลิ้งไปปล่อยให้มันกลิ้งให้มันตรงแล้วก็การโยนจักขึ้นให้มันนิ่งให้มันนิ่งให้มันไอเนี่ยให้มันตรงครับผมแล้วก็ให้มันหมุนไปทางเดียวกับเข็มนาฬิกาครับผมลองดู
1: อันนี้คือกี่โลอ่ะ1
0: โลอันนี้1โลครับผมให้แรงมันส่งจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับผมให้มันขึ้นมาจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับให้มันไปข้างหน้านี่ครับให้มันไปข้างหน้าระวังนะครับให้มันไปข้างหน้าให้แรงมันออกไปข้างหน้าครับให้มันปล่อยไปข้างหน้าใช่ๆๆครับเดี๋ยวเราลองไปสนามหญ้าไปก่อยจักดูครับผม
1: เดี๋ยวเราลองไปกล่อยเรียกว่ากล่อยจัก
0: กล่อยจักครับผมความละเอียดของจักก็มีแค่การปล่อยจักนี่ครับที่ต้องใส่ใจกับมันหน่อย
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าถ้าปล่อยไม่ดีบางทีจักมันเปิดไปหรือไม่จักมันมุดไปถ้ามันไม่ได้องศาตามที่มันออกไปครับมันจะไปไม่ได้ไม่ไกลประมาณนี้ครับ
1: อ๋อหรือมันจะเบี้ยวอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ครับผมพยายามเนี่ยปล่อยให้มันตรงให้มันกิ้งไปตรงๆเนี่ยครับให้แรงเราออกไปข้างหน้ากดนิ้วก้อยให้มันไล่แรงไปนะครับไล่แรงให้มันถึงนิ้วชี้
1: โอเคครับ
0: ลองดูครับลองดูประมาณนะครับประมาณนะครับแต่เราจะไม่พลิกขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันไหลไปมือของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ปล่อยให้มันไหลออกไปปล่อยให้มันไหลออกไปประมาณนั้นพอก่อยได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ลองโยนขึ้นให้มันตรงเราจะไม่พลิกไปอย่างเงี้ยครับเราจะแค่ปล่อยให้มันไปให้นิ้วชี้ครับไปนิ้วชี้มาแปะที่ขอบจักไว้แล้วนิ้วอื่นก็เรียงไปตามเลยครับเรียงไปตามนิ้วที่แปะประมาณนั้นพี่แล้วก็ก่อยออกไปเริ่มได้ละดีอันนี้ดีครับพอเราชินกับมันแล้วเราจะมาเริ่มขว้างมันครับเริ่มแรกเราจะยืนขว้างตรงอย่างนี้ก่อนครับขาคู่ย่อแล้วก็ไปครับผม
1: อ๋อเหมือนท่าตะกี้ครับ
0: คล้ายๆครับผม
1: คล้ายๆตอนนี้ยืนขาคู่ก่อน
0: ใช่ครับผมให้เรามีแรงมีแกนในตัวก่อนครับผมให้มันยืนขาคู่แล้วก็ออกไป
1: พี่โดมเขาก็ค่อยๆแบบฝึกผมแล้วก็ให้ลองทำหลายๆแบบทำแบบธรรมดาได้ปุ๊บก็ให้ลองโยนขึ้นข้างบนหรือโยนไปไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจำวิธีการปล่อยน้ำหนักของจักรได้ถูกต้องหรือควบคุมทิศทางได้หลังจากที่เราได้แบบทำการกล่อยจักรเรียบร้อยฝึกกล่อยจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปในสนามที่เขาเอาไว้ฝึกในการจำลองการโยนก่อนที่จะไปสนามจริงนะครับได้ลองเครื่องจักรเนี่ยในสนามนั้นเป็นกลงซึ่งก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าพอเราใหม่เนี่ยหรือเราต้องการฝึกให้ปล่อยในทิศทางที่ตรงเนี่ยเขาจะมาฝึกในกลงนี้เพื่อเป็นการหนึ่งคือเป็นการเซฟตี้ไม่ให้จักรที่ถ้าเราคว้างไม่ตรงเนี่ยมันจะไปโดนคนอื่นได้สองก็คือเป็นการตัดความสนใจของเราถ้าเราไปอยู่ในสนามจริงบางทีเราเห็นระยะไกลเนี่ยเราก็จะมัวแต่โฟกัสว่าทำยังไงให้เราไกลที่สุดจนบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในการปล่อยท่าให้มันถูกต้อง
0: ในกลงนี้เราจะมาดูเทคนิคครับผมเราจะมาทําเทคนิคก่อนขว้างคร
1: ับ
0: เราจะมาดูว่ามุมที่เราปล่อยจักรเทคนิคที่เราทําว่ามันโอเคหรือยังก่อนที่เราจะไปขว้างจริงครับผมปกติเราจะขว้างอัดตรงนี้เพื่อเช็คดูว่าควรแก้ตรงไหนหรือไม่เราไปขว้างจริงแล้วมันยังไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับ
1: ก็กลับมาแก้ตรงนี้
0: กลับมาแก้ใช่ครับกลับมาแก้กลับมาดูว่ามันเป็นอะไรหรือมันเกิดอะไรถ้าอยู่ดูในมุมนี้เราจะไม่ได้คิดถึงความไกลครับเราจะมาอยู่กับเทคนิคได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราออกข้างนอกเนี่ยสมองเราจะคิดไปเองแล้วพอเราเห็นทางเราเห็นอะไรเงี้ยสมองเราจะคิดแล้วว่ามันต้องไกลเราอยากได้ไกลประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เลยจํากัดเรื่องความไกลว่ามันไม่ไกลหรอกยังไงมันก็ไปชนตรงนั้นเราก็เลยได้โฟกัสกับเทคนิคได้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
1: ขอชมเป็นขวัญตานะครับ
0: ครับอันนี้คือเราฝึกกันใช่ไหมครับที่เหยียงขวาง
1: ค
0: ันนี
1: ้เดี๋ยวจังหวะที่แบบหันมา
0: อย่ากลัวครับผมยิ่งกลัวเรายิ่งจะมันจะแบบว่าก
1: ังวล
0: ใช่ครับเราอย่ากลัวกล้าทำมัน
1: มาดูอีกทีครับ

0: เวลาจับคือไม่ได้จับอย่างงี้ใช่มั้ยเวลามาคือต้องจับให้มันเป็นแนวขนาน
1: แล้วมันแล้วแต่คนถนัดครับผม
0: แล้วแต่คนถนัด
1: ใช่ครับบางคนก็คว่ำมาเลยบางคนก็เปิดก่อนหรือมันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนจะคว่ำแล้วแต่เทคนิคของคนที่ได้รับมาอีกทีนึงครับผมให้เหมือนความรู้สึกเหมือนเราก่อยจักรแล้วมาผสมกับเทคนิคที่เราทําทีแรกขาข้างหลังมาต่อขาข้างนี้อยู่ฝั่งนี้ครับผมใช
0: ่
1: แล้วก็ให้มันกว้างให้ฐานมันกว้างนิดนึง
0: โอเคครับ
1: แล้วก็ย่อลงนิดนึงครับสร้างแรงให้มันไปง่ายขึ้นแล้วก็หมุนสะโพกเข้าไปครับหมุนสะโพกก็คว้าง
0: แล้วข้างก็ปล่อยไปอย่าง
1: ใช่ครับผมให้มันขนานไปกับพื้นการเคลื่อนไหวการใช้สะโพกนี่รู้สึกดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่ปล่อยยังไม่ดียังไม่รู้สึกว่าต้องปล่อยยังไงใช่ครับผม
0: โอเคครับต้องมีสมาธิเพราะต้องอย่ากลัวตะกี้มันกังวลอ่ะกังวลว่าเดี๋ยวจะแบบเผลอหลุดแล้วโดนคนข้างหลัง
1: พยายามตอนไปคว่ำมือไว้ครับคว่ำมือไว
0: ้คว่ำมือไว้
1: คว่ำมือไว้ใช่ครับดีขึ้นครับดีขึ้นถือว่าได้ออกแรงดีครับผมลองอีกสักหน่อยพยายามคว่ำมือให้จักรมันออกไปไล่แรงไปให้ถึงนิ้วชี้ครับผม
0: นิ้วโป้งอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหม
1: นิ้วโป้งนี่
0: เก็บไว้ก็ได
1: ้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับนิ้วโป้งนี่คือปล่อยดีขึ้นครับดีขึ้นมันเปิดไปหน่อยเมื่อกี้พี่เปิดมือไปหน่อยพยายามให้คว่ำลงนิดนึงดีอันนี้ดีมากเลยพี่โอเคเลยอะถือว่าออกแรงเป็น
0: ตรงนี้ให้องศามือปล่อยให้มันแบบ
1: ให้มันเนี่ยให้มันตรงไหล่เราก่อนให้มันตรงแขนซ้ายตรงแขนขวาตรงเนี่ยครับให้มันออกในรูปแบบว่าตัวทีครับผม
0: ลองอีกสักทีได้ไหมครับ
1: ได้ครับผม
0: ถ้ายืนสำคัญมากเลย
1: สำคัญครับผมสำคัญปล่อยจักไม่ค่อยดีครับผมพยายามให้มันกำเรากำจัก
0: กำเยอะไป
1: กำเยอะไปพยายามให้มันอยู่แค่ปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วอื่นก็เรียงตามนี้เลยอันนี้ดีครับอันนี้ดีกีฬาของผมมีเทคนิคนึงที่พูดง่ายทำยากให้สบายอย่าเก่ง
0: เพราะตะกี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เจอคือแบบจับยังไงให้มันรู้สึกเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะล่วงมือเล็กมันมีผลไหม
1: ไม่มีครับผม
0: แค่เราจับให้มันเจอจุดที่เรา
1: ใช่ครับแค่มันเจอจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละใช่ละก็จบแล้วครับ
0: จนเหมือนสุดท้ายเราก็เริ่มแบบพอทำได้แล้วเหมือนพอได้ลองทำหลายๆลูกเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในลูกก่อนๆที่เราทำไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่เหมือนพอเราเริ่มอยู่ในชมรมมีรุ่นพี่มาเทรนปุ๊บเราก็เริ่มแบบจากที่ทำไม่ได้ก็ค่อยๆทำได้เขาก็เริ่มเห็นแววเราพอเราแบบเริ่มได้ตรงนั้นปุ๊บเขาก็แบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วนายต้องออกไปลองเล่นของจริงดูเผื่อนายจะมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอเราได้ลองตอนนั้นเสร็จก็เลยออกมาลองเล่นของจริงโอเคครับพี่โดมต่อไปเดี๋ยวเป็นตาผมลองโยนใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งปกติก็จะโยน6ลูกใช่ไหม
1: หกลูกครับผม
0: แล้วอย่างเวลาโยนนี่เราแบบมีอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างในกฎของแบบ
1: อันดับแรกเลยครับเราจะมาดูกันที่จุดที่เราต้องออกต้องเข้าครับผม
0: ครับ
1: คือตอนเข้าเราเข้าตรงไหนก็ได้ของวงแต่ว่าตอนออกเนี่ยเราต้องเดินออกข้างหลังอย่างเดียว
0: ข้างหลังอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: ออกข้างหน้ากฎ
1: ผิดกฎฝ่าครับผมและอีกอย่างคือเส้นเซกเตอร์นี่ครับปกติแล้วตอนแข่งเขาจะตีออกไปยาวทำให้เรารู้ว่าเราคว้างให้มันอยู่ในโซนนี้นะอย่าให้มันออกด้านข้างออกนอกเซกเตอร์ก็ถือว่าฟาว
0: ล์แล้วก็เวลาคว้างคือต้องอยู่ในวงเท่านั้น
1: ใช่ต้องอยู่ในวงเท่านั้นครับผม
0: โอเคครับแล้วอย่างนี้คือ6ลูกนี่คือโยนต่อเนื่องได้เลยหรือว่า
1: ปกติแล้วตอนแข่งเขาจะคว้างแล้วก็วัดคว้างแล้วก็วัดให้มีสถิติทุกลูกแต่นี้เราจะคว้างดูลูกที่ไกลที่สุด
0: ตอนนี้เรามี3ลูกได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวเก็บเอา
1: ได้ครับผม
0: โอเคครับงั้นเริ่มเลยคว้างกี่เมตรเนี่ย10เมตร
1: 20นี่เก่งเลย
0: นี่เก่งลองดูเอาให้ได้สัก5ก่อนแล้วกันตอนนี้มาครับเราจะลองโยนจัก1กิโลครั้งแรกแบบไม่หมุนนะครับมาดูกันว่า6ลูกเนี่ยเราจะได้ระยะที่ไกลสุดเท่าไหร่

0: แรงถูกแล้วครับพี่ต้องความจัดนิดนึง
1: โอเคครับ
0: ไปไกลเลย
1: เฮ้ยแต่ว่าเรามาถูกทางแล้ว3ลูกได้ประมาณกี่เมตรตอนนี้
0: 78เมตรได้ไม่แน่อาจจะ20เมตรก็ได้ละมั้งพี่ความมือลงนิดนึงครับมันจะดีกว่านี
1: ้โอเคครับ
0: อย่าไปกังวลกับมันเยอะครับ
1: โอเคครับคำแนะนำจากพี่โดมนะครับอย่าไปกังวลกับมันเยอะแล้วเหลืออีก3ลูกมาดูกันว่าจะสิ้นที่กี่เมตรลูกที่4นะครับครับแล้วรู้สึกว่าน่าจะลูกลองสุดท้ายน่าจะได้ไกลที่สุดนะเท่าที่ดูเดี๋ยวลองไปถามพี่โดมกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่อันไหนใกล้สุดครับลูกไหน
0: ลูกที่5ครับผม
1: ลูกลองสุดท้ายใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ใช่
0: ลูกสุดท้ายรู้สึกเก่งไปหน่อยมันว่าจะเอาแรงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเก่งถ้าพี่สบายได้มากกว่านี้มันจะไปไกลได้มากกว่านี้ครับพยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองว่าพยายามเรียงลำดับว่าเราจะทำอะไรก่อนอะไรหลังประมาณนี้ครับอันนี้ถือครั้งแรกวันแรกทำได้ดีแล้วครับถือว่าดีมาก
1: ประมาณกี่เมตรครับที่ได้ไกลที่สุดเมื่อกี
0: ้ต้องลองวัดดู
1: ลองวัดดูใช่ไหมโอเคครับจบแล้ว6ลูกเดี๋ยวเราลองไปวัดดูกันว่าอันที่ไกลที่สุดไปดูกันว่าจะได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันแรกของการคว้างจอกเนี่ยทำไปได้ไกลสุดกี่เมตร
0: ครับผม
1: ไปครับพี่โดม
0: ยี่สิบสองจุดหกแปด
1: เฮ้ย22เลยเหรอ
0: ใช่ครับยอด
1: 22.68 เมตรนะครับลูกที่ไกลที่สุดซึ่งน่าจะเป็นลูกที่5ที่โยนเพราะว่าเป็นลูกที่แบบรู้สึกว่าปล่อยออกไปได้ฟีลลิ่งมันบอกร่างกายมันบอกเลยว่าน่าจะได้ไกลที่สุดตอนแรกคิดว่าคงแบบเต็มที่15 16อะไรเงี้ยถือว่าโอเคตะกี้ผมโยนไปแล้วครับต่อไปขอดูพี่โดมนะครับโยนเป็นขวัญตาให้ดูหน่อยครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: อยากดูมากเลยครับเดี๋ยวรู้ได้เลยครับผม
0: ได้ครับ
1: มืออาชีพกำลังจะโยนให้เราดูนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงท่าเขาแข็งแรงมากตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากแบบทำไม่ได้คือถามว่านี่มันทำได้มันทำได้ในแบบเบสิกมากๆชอบโมเมนต์เวลาที่มันอยู่ตรงนี้มากเลยมันเป็นกีฬาที่ความกดดันไม่อยู่ที่ใครเลยอะความกดดันมันคือเหมือนแบบทุกอย่างมันอยู่ณวงกลมอันเนี้ยจังหวะที่เราแบบจะตั้งขาจังหวะที่เราจะเหวี่ยงจังหวะที่เราจับจากอะทุกอย่างมันมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกันไปหมดถ้ามันเหมือนมันมีบางจังหวะบางลูกที่เราจะโยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือน3อย่างพร้อมแล้วอะแต่มันมีอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจขึ้นมาปุ๊บอะลูกนั้นมันเหมือนออกไปมันก็จะไม่ดีเราก็จะเหมือนรู้เลยว่าลูกตะเกียเราพลาดตรงไหนหรือเราแบบใจเราไม่นิ่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีลูกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเมื่อกี้แบบโฟลว์มากแบบลูกทุกอย่างมันแบบไหลไปตามที่เราคิดที่เราแบบโฟกัสเลยเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเย้มันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาอย่างที่โดมบอกเลยว่าแบบมันใช้หลายปัจจัยของหลายๆอย่างมาผสมกันในหนึ่งกีฬาใช้สมาธิใช้ร่างกายใช้ความนิ่งของจิตใจการคัดทุกอย่างออกไปให้ได้ไม่ว่าเราจะเหมือนแบบกังวลเรื่องอะไรแต่จังหวะที่เราจะปล่อยมันเหมือนทุกอย่างมันต้องพร้อมที่สุดแล้วก็สุดท้ายมันเป็นกีฬาที่ถ้ามันจะพลาดมันคือตัวเราคนเดียวเลย
2: วันนี้ผมเล่นเป็นยังไงบ้าง
0: ค่อนข้างโอเคครับสำหรับวันแรกถือว่าโอเคมากครับออกแรงได้พอมีเทคนิคในการที่จะออกแรงถือว่าโอเคสำหรับวันแรกครับ
2: แต่ว่าสนุกดีนะหมายถึงวันนี้พอได้ลองคว้างจักรตอนแรกคิดว่าแบบโหก่อนมาก็จะภาพในหัวคงแบบยากมากแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละ
0: ยาก
2: แต่ว่าเหมือนพอเราเริ่มจับจังหวะได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบสนุกดี
0: ครับผม
2: เจอเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยเลยอยากถามโดว่าสำหรับโดมเนี้ยโดมรู้สึกว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ของกีฬาแบบคว้างจักรที่แบบเราเจอ
0: ผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้ประมาณนี้ครับผมอยู่กับมันแล้วมันตอบสนองกับผมได้ในการ ในการใช้สมองหรือการใช้แรงใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้ครับผม
2: โดยรวมอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับผมมันทำให้เรามีสมาธิกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองจริงๆประมาณนี้ครับ
2: อย่างนั้นเลยที่แบบรู้สึกเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: อย่างจุดเริ่มต้นเลยที่มาเล่นคว้างจักรเนี่ยเริ่มต้นได้ไงเห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
0: ใช่พ่อแม่บังคับตอนผมมัธยมผมเป็นเด็กติดเกมค่อนข้างติดเกมหนักมากคือเลิกเรียนร้านเกมบ้านเลิกเรียนร้านเกมบ้านเนี่ยชีวิตจะหลูบอยู่อย่างเงี้ยเลิกเรียนร้านเกมบ้านแม่กับพ่อเหมือนว่าไม่ไหวละพ่อก็เลยบอกว่ายื่นข้อเสนอมาถ้าจะเล่นเกมมีเวลาให้เล่นแค่2วันนะคือเสาร์อาทิตย์วันอื่นคือขอหากิจกรรมอย่างอื่นทำช่วงนั้นผมก็พอไม่ได้เล่นเกมปุ๊บมันเคว้งอ่ะพี่เคยเป็นไหมไม่รู้จะทำอะไรดีกว่าจะรอให้มันถึงเสาร์อาทิตย์มันก็โอ้โหนานเหลือเกินมันก็เลยทำให้ผมหาอะไรเล่นเพราะว่าหนึ่งผมก็ไม่ชอบเรียนอยู่แล้วผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งนี้ที่แรกโรงเรียนผมมันมีการแข่งหมากฮอตจนผมได้ไปคัดจำไม่ได้ว่าคัดไปภูเก็ตหรือที่ไหนนี่แหละครับแล้วก็คัดไม่ติดเขาเอา2คนผมได้ที่3ครูที่สอนหมากฮอตหมากรุกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะมีกีฬานึงลองไหมเผื่อมันไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยจะพาไปลองเล่นคว้างจักรผมก็งงเลยอะไรคว้างจักรไม่เคยได้ยินมาก่อนพอไปเล่นพอลองเล่นก็ก็สนุกดีจบม.3ครับผมก็ไปแข่งภูเก็ตกลับมาเริ่มขี้เกียจซ้อมขึ้นม.4ก็ไปต่ออีกโรงเรียนนึงก็ไม่เจอครูคนนี้ละเราก็กลายเป็นหาอย่างอื่นเล่นดีกว่าไปที่นู่นก็เหมือนเดิมเข้าลูปเดิมเลยบ้านเล่นเกมมันก็เลยทำให้พ่อกับแม่ว่าเห็นตอนม.3เรามีจุดเนี้ยที่เราไปได้ดีแกก็เริ่มละบังคับให้เล่นคัดตัวก็คัดได้มาที่นครสวรรค์แล้วก็เจอโค้ชผมคนปัจจุบันเนี้ยช่วงนั้นก็คือพอโตขึ้นเราได้คิดอะไรหลายอย่างขึ้นเริ่มตัดเกมออกจากสมองไปก่อนเริ่มมาโฟกัสเรื่องการซ้อมลองตั้งใจกับมันเรามาขนาดนี้แล้วเราเสียเงินกับมันมาแบบเยอะมากเราก็เลยจะมาพยายามแบบว่าอ่ะลองตั้งใจนิดนึงตั้งใจกับมันว่ามันจะไปได้ถึงไหนเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงช่วงนึงที่มันดีมากๆแล้วเข้าฟอร์มเราสุดๆแล้วช่วงเยาวชนกำลังจะไปแข่งโควิดมันก็เลยทำให้ผมแบบโอ้โหท้อเลยช่วงนี้คือพีคที่สุดของเรากลายเป็นว่าผมท้อละก็ซ้อมจนแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยซ้อมโควิดไปเรื่อยๆเยาวชนผมแค่ไม่มีผลงานเลยพ่อแม่ก็โทรมาหาทุกวันอะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะเยาวชนผมไม่ได้แข่งเลยผมเพิ่งไปแข่งแมตช์แรกที่ศรีสะเกษขึ้นแมตช์แรกก็เป็นประชาชนเลยก็
2: ด
0: ีหล
2: ัง
0: จากนั้นก็ดีมาก็ไปแข่งซีเกม
2: ก็ได้ไปแข่งซีเกมเลยเป็นแมตช์ที่2หรือเปล่า
0: ใช่ครับซีเกมเป็นแมตช์ที่2
2: แล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เหรียญเงิน
0: ใช่ครับผม
2: รู้สึกไงบ้างพอแบบตอนแรกเกือบจะท้อไปแล้วเพราะโควิดจนแบบผ่านมา2ปีป่ะใช่มั้ยที
0: ่2ปีครับ
2: ที่แบบกว่าจะได้แข่งซีเกมเนี่ยแล้วพอมันได้เหรียญครั้งแรกแบบเป็นไงบ้างพ่อแม่เป็นไงบ้าง
0: ก็
2: ตัวเรา
0: ก็ดีใจเราไม่ใช่คนที่จะอดทนอะไรกับอะไรขนาดนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความอดทนสูงขนาดนั้นผมก็เลยแบบว่าเอ้ยเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจมันทำได้อยู่แล้วเราได้ติดทีมชาติแล้วนะเราได้มาถึงจุดนี้แล้วนะเราได้มีทุกอย่างเพราะมันอ่ะ
2: มันก็คือนอกเหนือจากแบบความชอบมันคือเป็นสิ่งที่เหมือนมันเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วย
0: ใช่ไหมใช่เป็นความผูกพันไปแล้วผูกพันกับมันเพราะว่ามันสร้างเราได้มาถึงจุดนี้ครับผม
2: แล้วหลังจากนี้โดมคิดว่าแบบตั้งเป้าตัวเองกับกีฬาคว้างจักรไว้แบบจุดไหนต่อมีแบบภาพไหมที่เฮ้ยเราอยากแบบคว้าแชมป์นู่นแชมป์นี้อะไรเงี้ยหรือสถิติตัวเองอยากไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็คิดแค่ว่าอยากทำลายของประเทศไทยให้ได้ก่อนครับผม
2: อย่างตอนนี้ประเทศไทยเท่าไหร
0: ่55เมตรครับผม
2: ตอนนี้โดมได้เท่าไหร
0: ่พีคสุดที่แข่งก็52ครับก็เลยคิดว่าอยากพยายามจะทำลายสถิติประเทศไทยก่อน
2: และคิดว่าแบบอย่างตอนเนี้ยคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นคว้างจักรเนี่ยมันถือว่าเยอะหรือน้อยขนาดไหนอ
0: ่
2: ะ
0: ในประเทศไทยถือว่าน้อยมากครับ
2: น้อยมากใช่มั้ย
0: โอ้โหหยิบมือเดียวครับผมใช่ๆครับ
2: เพราะอะไรอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่ดังในไทยด้วยครับมันไม่ค่อยดังเหมือนฟุตบอลเหมือนวอลเลย์อะไรเงี้ยเขาเข้าถึงยากด้วยยิ่งได้ซ้อมด้วยเทคนิคของมันด้วย
2: สนามอุปกรณ
0: ์อุปกรณ์ใช่ครับ
2: ที่หาที่เล่นยาก
0: ใช่ครับผมเราไม่ได้พร้อมเหมือนต่างชาติขนาดนั้นครับ
2: ที่เขามีเหมือนแบบสถานที่รองรับให้คนที่สนใจใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
2: แล้วคิดว่ามันยากไหมที่วันหนึ่งแบบสนามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแบบในหลายๆพื้นที่ของแบบประเทศอย่างเงี้ย
0: ค่อนข้างยากมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วครับผมมันก็เลยค่อนข้างยากมากที่จะมีคนมาสนับสนุนกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องกีฬาประเภทลานเนี้ยมันไม่ได้มีคนเล่นแบบเยอะขนาดนั้นครับผม
2: คนมันไม่ค่อยมาสนับสนุน
0: ใช่ครับผม
2: ซึ่งจริงมันต้องการสิ่งนี้เพื่อให้กีฬามันแบบไปได้ไกลขึ้นหรือมีคนรู้จักมีคนเล่นเยอะขึ้น
0: ใช่ครับผม
2: แล้วเหมือนแบบสมมติว่าเนี่ยพอสนามแบบมีไม่เยอะคนแบบเข้าถึงยากเนี่ยแล้วถ้าคนที่จริงๆเขาดูสมมติเขาดูอยู่เนี่ยแล้วเขาแบบเกิดสนใจขึ้นมาจริงๆมัน มันเริ่มต้นยังไงได้อะโดม
0: พื้นที่มันค่อนข้างแบบจำกัดไงครับหรือไม่อาจจะต้องมาลองซ้อมถ้าใกล้ที่นี่ก็อาจจะมาซ้อมที่นี่ได้มันเป็นพื้นที่แบบมันเฉพาะครับมันต้องการที่แบบว่า
2: ที่ใช
0: ้ใช่แบบพื้นที่ที่มันกว้างมากด้วยอุปกรณ์ด้วย
2: อืม
0: ใช่ครับมันค่อนข้างหายาก
2: ก็นั่นแหละครับแปลว่าเราต้องการคนที่สนับสนุน
0: ใช่ครับ
2: ให้มีลานของกรีธาแบบลานมากขึ้น
0: ใช่ครับผมก็อยากให้มาเล่นกันเยอะพอคู่แข่งมันเยอะมันก็จะพยายามดันกันขึ้นไป
2: มันจะมีแบบ
0: สติมันจะดันกันใช่ครับ
2: ก็จะสนุกขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันมันมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้น
0: เหมือนกับว่าเราอยากชนะคนเนี้ยต้องมีแรงจูงใจให้ตัวเองไปในระดับหนึ่งครับผม
2: วันนี้สนุกขอบคุณมากครับโดม
0: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: มันเป็นเสน่ห์มากเลยนะเพราะกีฬาที่สุดท้ายคือเราไม่มีคู่ต่อสู้แข่งอยู่ข้างๆสุดท้ายมันคือนะเวลาแข่งมันคือแบบมีแค่เราคนเดียวเราสุดท้ายศัตรูที่มันสําคัญที่มันแข็งแกร่งที่สุดมันก็คือตัวเราเองว่าเราจะเอาชนะได้มั้ยพอได้มารู้จักกีฬานี้แล้วมันแบบมันมีเสน่ห์แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกซึ่งวันนี้แบบพอได้คุยกับโดมแล้วก็ประทับใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปว่ารู้สึกว่าโหเพิ่งอายุ19อ่ะแล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาคว้างจักรทุกคนนะครับที่เล่นอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบในระดับไหนก็หวังว่าแบบกีฬานี้มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะ survive ในการแบบอยู่ในสายอาชีพนี้แล้วก็ขอให้มีแบบคนมาช่วยกันสนับสนุนกีฬานี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเราค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้เราจะมารู้จักโรคของต่อมไทรอยตั้งแต่ว่าทำงานผิดปกติการสร้างฮอร์โมนเป็นยังไงแล้วเราควรจะดูแลรักษาตัวเองยังไงนอกจากนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของการปรับสมดุลของไทรอยด้วยอาหารนะคะถ้าสมมุติว่าการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติหรือว่ามากไปน้อยไปเราจะมีอาหารอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือควรจะปรับเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับเรื่องของไทรอยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับต่อมไทรอยกันก่อนนะคะต่อมไทรอยเนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งค่ะอยู่ตรงบริเวณคอของเราถ้าใครมองเห็นหรือว่ามีความผิดปกติเวลาที่เรากลืนน้ำลายมันก็จะขยับไปมาตามการกลืนได้แต่อันนี้ต้องไม่ใช่ลูกกระเดื่องในผู้ชายนะคะทีนี้ต่อมไทรอยมีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผาผลาญเรื่องของการใช้พลังงานในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันทำงานผิดปกติไปก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายแล้วเป็นที่ทราบอยู่แล้วค่ะว่าแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยชื่อว่าไอโอดีนเพราะฉะนั้นไอโอดีนเป็นสิ่งสำคัญแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนได้เป็นปกติคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าถ้าในแง่ของการทำงานคือถ้าฮอร์โมนมันทำงานมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นฮอร์โมนทำงานน้อยเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ฮอร์โมนทำงานมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าไฮเปอร์เราจะรู้สึกเราได้ยินเด็กไฮเปอร์ทำงานเยอะใช่ไหมคะถ้าฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานมากเกินไปเราจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์นะคะหรือบางคนจะเรียกว่าไทรอยด์เป็นพิษสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายมีการเผาผลาญเยอะขึ้นเนาะชีพจรก็จะเต้นเร็วขึ้นหัวใจก็จะทำงานหนักขึ้นอาจจะมีความดันสูงขึ้นอาจจะมีเรื่องของการเต้นของหัวใจที่ผิดคนไข้อาจจะรู้สึกว่าใจสั่นนอนไม่หลับได้ประจำเดือนมาผิดปกติแล้วก็จะมีเหงื่อออกมากขึ้นอีกอันนึงที่เจอได้แต่ว่าอาจจะเป็นระยะยาวนิดนึงก็คือเรื่องของการสร้างกระดูกมันก็จะมีการสร้างแล้วก็การสลายทีนี้สลายกระดูกเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีเรื่องของภาวะไทรอยด์เป็นพิษอาจจะทำให้ระยะยาวนะคะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนได้เช่นกันอีกภาวะหนึ่งที่อาจจะเจอร่วมก็คือว่าถ้าไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นเกิดจากโรคของความผิดปกติที่เราเรียกว่า Graves' disease หรือว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็น auto antibody คือร่างกายเนี้ยมีการสร้างภูมิต้านทานกับตัวไทรอยด์แล้วทำให้ต่อต้านไทรอยด์ทำให้ไทรอยด์เนี้ยทำงานเยอะขึ้นคอก็จะโตขึ้นกลุ่มนี้อาจจะมีอีกอันนึงก็คือตาจะโปนนะคะจะเห็นว่าหลายคนมีตาโปนถามว่าดูยังไงว่าตาโปนเวลาที่เรามองคนนะคะปกติเนี้ยตาดำเนี้ยเราจะเห็นไม่ครบวงด้านบนเนี้ยจะปิดไว้นิดนึงข้างล่างอาจจะเห็นชัดขึ้นแต่ว่ากลุ่มนี้ถ้าเป็นกลุ่มของ Graves' disease

าจจะเห็นว่าคอโตขึ้นอันนี้ก็จะเจอได้สำหรับภาวะที่มีไทรอยด์เป็นพิษที่เกิดจากการที่มีร่างกายสร้างภูมิต้านทานตัวเองค่ะทีนี้พอเราฟังเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าภาวะไทรอยด์ที่ทำงานเยอะเกินไปที่เราเรียกว่าไฮเปอร์ไปแล้วอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามเราก็จะเรียกว่าไฮโปนะคะไฮโปไทรอยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาวะที่ไทรอยเนี่ยสร้างฮอร์โมนได้น้อยลงกว่าปกติทีนี้เมื่อกี้เนี่ยการเผาผลาญเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเผาผลาญที่ลดลงอันนี้แค่หายใจก็อ้วนแล้วก็จะบวมขึ้นอ้วนขึ้นการเผาผลาญมันน้อยลงก็จะรู้สึกว่าเบื่อไม่อยากทำอะไรขี้เกียจผิวก็จะแห้งตัวก็จะบวมผมร่วงได้ประจำเดือนก็มาผิดปกติได้อาจจะมีอาการเรื่องของหงุดหงิดหรืออะไรอย่างนี้ร่วมด้วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอาการที่อยู่ตรงกันข้ามกันของตัวไทรอยนะคะถ้ากลุ่มที่เป็นไฮเปอร์หรือกลุ่มที่ไทรอยเป็นพิษเนี่ยจะบอกว่าน้ำหนักลดใช่ไหมคะจะบอกว่าใจสั่นเนาะจะบอกว่าขยัน alert ไปตลอดเวลาฝั่งตรงข้ามค่ะถ้าเกิดมีภาวะไทรอยต่ำก็จะลดการเผาผลาญพลังงานน้ำหนักก็จะขึ้นง่ายนะคะอ้วนง่ายก็จะผิวแห้งเนาะก็จะขี้เกียจแล้วก็จะนอนเยอะนะคะอันนี้เหมือนเด็กขี้เกียจเลยอะแล้วก็จะเป็นลักษณะของผิวที่ค่อนข้างแห้งตัวบวมๆฉุกๆอันนี้ก็จะเจอได้ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไทรอยด์ทำงานต่ำเมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวฮอร์โมนไทรอยด์นะคะว่าการทำงานของเขาเนี่ยทำงานมากหรือทำงานน้อยทีนี้เรามามองอีกอันนึงก็คือเรามามองดูตัวต่อมไทรอยด์เลยนะคะว่าต่อมไทรอยด์อันเนี้ยขนาดมันปกติหรือขนาดมันโตขึ้นเวลาที่ต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นในอดีตเราจะเรียกว่าคอหอยพอกนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะโตขึ้นเวลามันโตขึ้นมันอาจจะทำงานปกติก็ได้มันอาจจะทำงานน้อยลงก็ได้หรือมันอาจจะทำงานเพิ่มขึ้นก็ได้ในกรณีที่เราเห็นว่าต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นอย่างแรกที่เราจะทำก็คือเราจะซักก่อนว่าคนคนนี้อาการผิดปกติหรือเปล่านะคะอันที่หนึ่งดูว่ามีก้อนไหมมีก้อนแล้วทำงานเป็นอย่างไรทำงานมากก็ไปรักษาแบบทำงานมากทำงานน้อยก็ไปรักษาแบบทำงานน้อยหรือการทำงานของไทรอยด์ปกติแต่มีแค่ก้อนก็ต้องมาดูต่อว่าก้อนอันเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งได้ไหมอาจจะมีการเจาะชิ้นเนื้อตรวจอาจจะทำอัลตราซาวด์ก่อนเพื่อจะดูว่าหน้าตาแบบนี้มันเสี่ยงจะเป็นมะเร็งไหมแล้วก็ไปเจาะชิ้นเนื้อตรวจอีกทีนึงอันนี้คือหลักการคร่าวๆเวลาที่เราเห็นต่อมไทรอยด์นะคะทีนี้พอเราเห็นคร่าวๆแล้วมองภาพออกแล้วว่าเรามีต่อมไทรอยด์อยู่แล้วเราจะทำยังไงสิ่งที่คุณหมอเขารักษานะคะอันแรกก่อนเนาะเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่ามีต่อมไทรอยด์ไม่ว่าจะโตหรือไม่โตแต่ว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเยอะเกินสิ่งที่เราทำก็คือจะไปลดปริมาณของฮอร์โมนเวลาที่เราจะลดปริมาณของฮอร์โมนเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างอันที่หนึ่งกินยาค่ะกินยาเข้าไปแล้วไปกดการทำงานของตัวต่อมไทรอยด์ทำให้ฮอร์โมนมันสร้างลดลงโดยทั่วไปเราจะกินยาอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็ติดตามคนไข้หลัง2ปีแล้วเราอาจจะลองหยุดยาดูนะคะแต่ก็มีคนไข้จำนวนหนึ่งนะคะที่อาจจะมีอาการกลับขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะพิจารณาเป็นรายๆว่าเราจะรักษาต่อเนื่องยังไงอันที่2ค่ะเป็นลักษณะของการผ่าตัดนึกภาพเนาะถ้าต่อมมันโตขึ้นใช่ไหมคะมันทำงานเยอะขึ้นคุณหมอก็อาจจะไปตัดต่อมบางส่วนออกบางส่วนนะเพราะว่าเราอาจจะอยากให้ยังมีฮอร์โมนเพียงพอตัดออกไปบางส่วนแล้วส่วนที่เหลือยังเพียงพอที่จะสร้างฮอร์โมนอันนี้ก็ทำได้อันที่3ค่ะก็คือกลืนน้ำแร่กลืนน้ำแร่ก็คือไปทำลายต่อมเลยสิ่งที่จะตามมาก็คือรักษาภาวะที่ไทรอยด์เป็นพิษได้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่มีฮอร์โมนเพราะฉะนั้นคนที่กลืนน้ำแร่ไปสิ่งที่จะตามมาก็คืออาจจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนต่อไปในอนาคตนะคะในกลุ่มที่เป็นไทรอยด์ทำงานต่ำอันนี้ตรงไปตรงมาค่ะก็คือถ้าไทรอยด์มันทำงานต่ำเนี่ยเราก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนโดยที่เราจะให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปแล้วก็ติดตามดูว่าให้ได้ระดับเพียงพอที่ร่างกายต้องการอันนี้ก็อาจจะต้องกินต่อไปตลอดชีวิตขึ้นกับว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดฮอร์โมนต่ำคืออะไรทีนี้ในกรณีของไทรอยด์นะคะโดยเฉพาะไทรอยด์ทำงานต่ำเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้เคยมีเคสที่เจอนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมาตรวจด้วยเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอายุก็ไม่ได้เยอะมากค่ะประมาณสัก40กว่าๆแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้สมัยสาวๆก็คอเลสเตอรอลไม่สูงเพิ่งจะสูงช่วงหลังนะคะแล้วพอสังเกตปุ๊บปรากฏว่าคนไข้เนี่ยชีพจรดูช้าๆจังเลยประมาณสัก60แล้วคนไข้เนี่ยก็มีเรื่องของความดันที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะคนก็จะคิดว่าอ๋อก็ฉันมีความดันสูง
ูงโน่นนี่นั่นอวบอวบหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอว่าตอนนั้นเนี่ยก็เลยคุยกับเขาแล้วชีพจรเขาเต้นช้าเขาก็บ่นว่าเออเนี่ยเขาว่าขี้เกียจเขาเหนื่อยง่ายเขาใช้คำว่าเขาเหนื่อยง่ายนะคะตอนนั้นก็เลยบอกเขาว่าถ้างั้นขออนุญาตเจาะดูนิดนึงว่าหาสาเหตุที่อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงที่เป็นโรคอื่นเนี่ยค่ะก็เลยลองเจาะดูปรากฏว่าเคสนี้มีเรื่องของไทรอยต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอันนี้ก็อาจจะต้องดูไว้นิดนึงแล้วที่สำคัญคือคนเนี้ยค่ะตอนที่สังเกตก็คือว่าที่คิ้วเขาเนี่ยตรงหางคิ้วอะค่ะมันไม่ค่อยมีขนคิ้วตอนนั้นก็เลยเอ๊ะน่าจะเป็นไทรอยหรือเปล่าก็เลยลองเจาะไทรอยดูสรุปว่าเคสเนี้ยมีเรื่องของไทรอยทำงานต่ำหลังจากนั้นเราก็ให้ฮอร์โมนไทรอยพอให้ฮอร์โมนไทรอยเสร็จเนี่ยระดับคอเลสเตอรอลเขาก็กลับมาค่อนข้างเป็นปกติแล้วค่ะสูงนิดเดียวซึ่งมันไม่จำเป็นต้องกินยาแล้วสุดท้ายในส่วนที่เราเจอก้อนนะคะหรือเราสงสัยเหมือนที่บอกค่ะเราเห็นก้อนที่ต่อมไทรอยเราประเมินก่อนว่าฮอร์โมนทำงานเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะไปทำอันตราซาวด์นะคะเพื่อจะดูว่าลักษณะก้อนนี้เป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อเป็นการเจาะดูดนะคะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะแล้วดูว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งไหมถ้าสมมติว่าเป็นมะเร็งเนาะเราก็จะไปตัดต่อมออกให้หมดแล้วก็กลืนน้ำแร่เพื่อจะไม่ให้เหลือตัวเนื้อเยื่อไทรอยเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรักษาเนาะสำหรับเรื่องของตัวไทรอยเบื้องต้นคร่าวๆนะคะเพื่อจะให้ทำความเข้าใจว่าอ้อถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีคอโตเราจะต้องทำยังไงถ้าสมมุติเราจิ้มไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของมะเร็งแล้วฮอร์โมนปกติสิ่งที่เขาทำก็คืออาจจะติดตามการรักษาค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้หรือว่าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ถามว่าเราไม่รักษาได้ไหมเอาง่ายๆเลยเนาะสมมุติว่าคนที่มีไทรอยเป็นพิษแล้วบอกว่าก็ดีนี่ไม่อ้วนใช่ไหมคะก็อยากจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะทำยังไงต่อไปอันที่หนึ่งเลยก็คือร่างกายเราจะมีการเผาผลาญเพิ่มขึ้นเนาะอันแรกเลยก็คือจะทำให้กระดูกบางกระดูกพรุนหัวใจทำงานหนักใช่ไหมคะหัวใจโตค่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะมีเรื่องของหัวใจวายหรือน้ำท่วมปอดได้ที่แย่กว่านั้นคือตอนที่หัวใจมันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันมีโอกาสนะคะที่จะทำให้มีลิ่มเลือดตกตะกอนที่หัวใจแล้วไปเกิดเรื่องของสโตรกหรือว่าเรื่องของเส้นเลือดสมองได้หัวใจที่ถูกเต้นเร็วๆมาตลอดเวลากล้ามเนื้อหัวใจมันทำงานหนักอันนี้ก็อาจจะทำให้ระยะยาวเนี่ยมีหัวใจวายหรือว่าหัวใจทำงานผิดปกติได้ซึ่งอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอันถัดมาค่ะในกรณีของคนที่เป็น Graves disease หรือว่าเป็นโรคที่บอกว่ามีตาโปนด้วยเนาะถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษานะคะหรือปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาจจะทำให้เรื่องของการมองเห็นเนี่ยแย่ลงได้แล้วสุดท้ายเลยค่ะก็คือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างอันตรายในกรณีที่ฮอร์โมนมันออกมาเยอะๆนะคะเวลาที่เราไม่ได้รักษาฮอร์โมนไทรอยที่มันออกมาเยอะๆมากๆเราจะเรียกว่าเป็นไทรอยสตรอมนะคะสตรอมที่แปลว่าพายุอะค่ะเมื่อฮอร์โมนออกมาเยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นมีหัวใจวายได้คนไข้อาจจะตัวเหลืองตาเหลืองตับแย่ลงไปได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสมองหรือว่าในแง่ของความรู้สึกตัวแย่ลงนะคะพูดจาไม่รู้เรื่องมีความสับสนนะคะแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยจากเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการที่มีฮอร์โมนไทรอยเยอะเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างในร่างกายเนี่ยเผาผลาญหรือว่าการทำงานเนี่ยมันเยอะตลอดเลยในกระดูกของเราก็เหมือนกันค่ะกระดูกเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสร้างแล้วก็การทำลายกระดูกหรือว่าการสลายกระดูกเนาะถ้าหากว่าไทรอยเป็นพิษเนี่ยการสลายกระดูกจะมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทำให้กระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนโอกาสที่จะเกิดเรื่องของกระดูกหักก็มีมากขึ้นแล้วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะล้าหรือว่ากล้ามเนื้อมันมีการฝ่อรีบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาที่คนไข้มีภาวะไทรอยเป็นพิษอยู่นานๆจะผอมลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของกระดูกเปราะกระดูกพรุนแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของการหกล้มกระดูกหักง่ายขึ้นค่ะสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่พูดไปจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการที่ไทรอยเป็นพิษแล้วเราไม่ได้รักษาฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดว่าไทรอยมันทำงานต่ำแล้วเราไม่ทราบหรือว่าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงหลายครั้งนะคะคนไข้อาจจะมีอาการทางจิตประสาทอาจจะซึมลงอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งถ้าเป็นในผู้ใหญ่เงี้ยค่ะเราไม่มีภาวะคอโตด้วยบางทีเราไม่รู้เลยว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาบางคนก็คิดว่าอ๋อเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
มีบางคนถูกเอาไปรักษาในโรคของทางจิตเวชด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเป็นอันนึงนะคะที่สามารถจะรักษาได้เพราะฉะนั้นควรจะต้องดูไว้นิดนึงนะคะสิ่งนึงที่อาจจะดูได้สมมติเวลาที่เราจับชีพจรก็คือชีพจรอาจจะช้าลงนะคะในผู้ใหญ่บางทีชีพจรดูช้าๆคนไข้พูดแล้วช้าช้าลิ้นบวมๆนะคะหรือว่าดูตัวบวมๆอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีอีกอันนึงค่ะที่มันเป็นอันนึงที่เขาบอกแต่ว่าไม่ได้เจอในทุกคนนะคะเขาบอกว่าให้มองที่คิ้วค่ะถ้าสมมุติว่าด้านปลายของคิ้วด้านข้างนะคะสมมุติเราแบ่งคิ้วเป็น3ส่วนเนาะส่วนปลายด้านเนี้ยที่เป็นหางคิ้วอะค่ะไม่ค่อยมีผมดูบางๆอันนี้ให้สงสัยด้วยว่าคนไข้จะมีเรื่องของไทรอยด์ที่ทำงานต่ำผิวแห้งๆขนร่วงผมร่วงผิวบางนะคะหรือว่าคนคิ้วหายชีพจรช้าอันนี้วิ่งไปดูเลยนะคะว่ามีไทรอยด์ผิดปกติเป็นไทรอยด์ต่ำหรือเปล่าค่ะนอกเหนือจากเรื่องของพฤติกรรมที่ผิดปกติใช่ไหมคะเรื่องอารมณ์เรื่องของการพูดคุยแล้วเนี่ยที่บอกว่าผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยในแง่ของตัวไทรอยด์ที่ทำงานต่ำไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของเมตาบอลิซึมเนาะอาจจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลที่สูงผิดปกตินะคะหรือว่าอาจจะมีความผิดปกติของระบบหลอดเลือดแล้วก็สมองจะมีการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็มีผลกับหัวใจเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสงสัยนะคะก็ควรที่จะตรวจดูเรื่องของไทรอยด์ด้วยค่ะในส่วนของเรื่องอาหารสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไทรอยด์นะคะเราจะดูทีละอันก่อนเขามีเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมจริงๆหลักการง่ายๆก็คือว่าเขาจะต้องกินอาหารตามหมวดหมู่ปกติ5หมู่เนาะแล้วก็ต้องรักษาตัวโรคทีนี้อันนึงที่จะเจอแล้วคนไข้จะถามบ่อยๆก็คือว่าเริ่มต้นตอนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะน้ำหนักอาจจะลดลงแต่พอรักษาเสร็จปุ๊บน้ำหนักจะขึ้นทันทีเลยอันนี้คือเป็นปกตินะคะเพราะว่านึกภาพออกตอนแรกเนี่ยการเผาผลาญเราจะเยอะใช่ไหมคะพอเราให้ยาไปเนี่ยการเผาผลาญเขาจะกลับมาเป็นปกติสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเขากินเท่าเดิมน้ำหนักเขาก็จะขึ้นแน่ๆทีนี้ในกรณีที่ตอนที่เราบอกว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงของกระดูกพรุนกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเสริมจริงๆก็คือจะเป็นเรื่องของอาหาร5หมู่กินโปรตีนให้เพียงพอมีแคลเซียมวิตามินดีเพื่อจะช่วยทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเนี่ยกลับมาทำงานได้ตามปกติอันที่สองที่จะต้องเป็นข้อควรระวังมากกว่านะคะคือในกรณีของคนที่ผ่าตัดไทรอยทีนี้มันจะมีต่อมเล็กๆอยู่อันนึงซึ่งจะอยู่ด้านหลังไทรอยเวลาที่ผ่าตัดบางครั้งเนี่ยมันอาจจะโดนตัดเอาต่อมพาราไทรอยไปด้วยถ้าโดนต่อมพาราไทรอยไปด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแคลเซียมมันจะต่ำนะคะหลังผ่าตัดเสร็จอาจจะมีมือจีบซึ่งอันนี้ล่ะค่ะอาจจะจำเป็นที่จะต้องได้แคลเซียมเสริมมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณหมอที่เขาดูแลเนี่ยเขาจะมีการติดตามอีกทีนึงนะคะพวกนั้นจะต้องได้แคลเซียมเสริมแล้วก็วิตามินดีเพิ่มขึ้นสำหรับในกรณีถ้าโดนเรื่องของต่อมพาราไทรอยด์ในกลุ่มของฮอร์โมนที่ไทรอยด์ทำงานต่ำโดยทั่วไปเวลาที่เริ่มให้ฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่น้ำหนักก็จะเริ่มลดลงนะคะแล้วก็จะสามารถกินอาหารได้ตามปกติถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ให้ฮอร์โมนมากจนเกินไปก็จะไม่ค่อยมีผลกับเรื่องของกระดูกใดๆทีนี้มันมีอีกอันนึงค่ะเรื่องของไอโอดีนจะชอบมีคนถามว่าแล้วไอโอดีนกินได้ไหมต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะไอโอดีนเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีของไทรอยด์เป็นพิษมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเรากินไอโอดีนไปเยอะๆจะทำให้ไทรอยด์เป็นพิษเราเกิดมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเรามีไทรอยด์เป็นพิษเราห้ามกินอาหารทะเลหรืออาหารที่มันมีไอโอดีนหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเวลาที่ไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะกินหรือไม่กินไอโอดีนอะฮอร์โมนไทรอยด์มันก็จะออกมาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าการรักษาหลักของไทรอยด์เป็นพิษคือไปจัดการลดฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นด้วยยาไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการกลืนไอโอดีนหรือว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดในเรื่องของแร่ธาตุที่เป็นไอโอดีนเราไม่ได้กินมากจนกระทั่งทำให้มันเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษทีนี้มีอีกอันนึงที่เราจะได้ยินบางคนก็จะมาถามว่าเอ๊คุณหมอครับถ้าสมมุติว่าผมคอโตผมกินกะหล่ำปลีแล้วจะทำให้คอโตหรือเปล่าทำให้คอหอยพอกหรือเปล่าตอนแรกที่ได้ยินคำถามนี้ก็งงนิดนึงแล้วก็กลับไปเปิดดูอ๋อจริงๆด้วยค่ะมีงานวิจัยเล็กๆที่แบบเขาศึกษาในกระต่ายที่กินตัวกะหล่ำปลีสดเนาะกินกะหล่ำปลีสดเยอะๆแล้วทำให้เกิดคอหอยพอกของกระต่ายนะคะเราก็เลยเรียกสารตัวเนี้ยเราเรียกว่าเป็นไกลโตเจนเพราะว่าคอหอยพอกในภาษาอังกฤษเราเรียกไกลเตอร์เนาะเราก็เรียกไกลโตเจนทีนี้เราก็ไปดูว่ามันมีสารบางตัวซึ่งจะไปยับยั้งการทำงานของ
ตัวต่อมไทรอยทำให้สร้างฮอร์โมนได้น้อยลงแล้วต่อมไทรอยก็เหมือนจะต้องทำงานหนักขึ้นตัวต่อมมันก็เลยโตขึ้นหลักการเดียวกันกับตอนที่คนไข้ขาดไอโอดีนสมัยก่อนแล้วเป็นคอหอยพอกอะค่ะก็เหมือนกันเลยทีนี้คำถามคือแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาหารอะไรบ้างที่มันจะมีสารพวกนี้ก็จะอยู่ในผักแหละผลไม้เป็นหลักเนี้ยค่ะผักสีเขียวเข้มๆก็จะบอกแต่ว่าผักสีเขียวเข้มๆเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระมันเป็นของที่ดีไม่ใช่หรอแล้วกินเข้าไปแล้วจะแย่หรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้นะคะโดยทั่วไปอะค่ะถ้าเป็นคนปกติอันที่หนึ่งก็คือการกินพวกของผักที่มันมีสารพวกนี้

นี้อาจจะไม่ได้มีผลมากมายนักสำหรับเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดเรื่องของคอหอยพอกใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะมีผลสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสร้างฮอร์โมนที่ผิดปกติอยู่แล้ววิธีการแก้ไขเนื่องจากผักพวกนี้มันมีประโยชน์ใช่ไหมคะวิธีการที่จะทำให้สารพวกนี้มันหายไปก็คือแค่ทำให้มันสุกค่ะผ่านความร้อนแค่ไปต้มมันนะคะแค่ไปลวกมันแค่นี้แล้วเราเอามากินอันนี้ก็จะลดปริมาณของไอสารที่เราเรียกว่าไกลโตเจนก็คือเรากินอาหารให้หลากหลายอย่ากินซ้ำๆนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับสารพวกนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นคนปกติอะค่ะถ้าเราไม่ได้แบบว่ากินกระหล่ำปีสดทีละเป็นกิโล2กิโลอันนี้ก็แทบจะไม่มีผลเลยกับชีวิตเราเรายังสามารถที่จะกินได้หรือถ้าชอบกินกระหล่ำปีก็กินสดบ้างกินสุกบ้างลวกบ้างอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงที่จะไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ค่ะในแง่ของการปรับสมดุลไทรอยด์นะคะเอาง่ายๆเลยก็คือว่าตอนนี้แร่ธาตุที่จะช่วยในเรื่องของการทำงานหรือว่าการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์นะคะก็จะมีตั้งแต่ไอโอดีนเนาะสังกะสีแล้วก็เซลีเนียมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนคนนี้มีไทรอยด์เป็นพิษนอกเหนือจากการที่เราจะให้ยาเพื่อจะไปลดการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์แล้วเนี่ยในช่วงต้นเราอาจจะลดหรือว่าอาจจะเลี่ยงอาหารที่มันมีพวกของไอโอดีนเยอะสังกะสีเยอะหรือว่าเซลีเนียมเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ไม่ได้นะคะหลักจริงๆก็คือจะไปจัดการกับยาแต่ว่าในช่วงต้นก็อาจจะแบบว่าเลือกสารอาหารที่มันมีสังกะสีไอโอดีแล้วก็ซิลิเนียมน้อยหน่อยแล้วหลังจากนั้นพอเวลาที่ฮอร์โมนเนี่ยมันถูกควบคุมได้ด้วยยาแล้วเขาก็จะกลับมากินได้ตามปกติอาหารที่มีไอโอดีนง่ายๆเลยก็คือพวกของอาหารทะเลนะคะอันที่สองพวกของซิลิเนียมหรือว่าพวกของสังกะสีก็จะอยู่ในพวกถั่วได้อยู่ในพวกเครื่องในอยู่ในพวกของซีฟู้ดนะคะอาหารทะเลได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกก็อาจจะลดลงนิดนึงแล้วพอหลังจากที่รักษาได้ดีแล้วก็ค่อยมาเพิ่มกินได้ก็คือว่าในกรณีที่ไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวการสลายของกระดูกเยอะขึ้นนะคะคนไข้น้ำหนักลดลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มโปรตีนเพิ่มการออกกำลังกายกินวิตามินดีด็อกแล้วก็กินแคลเซียมให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแคลเซียมก็อยู่ในนมอยู่ในปลาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในงาใช่ไหมคะแล้วก็ผักสีเขียวเข้มๆส่วนวิตามินดีก็ควรจะต้องไปออกแดดนิดนึงหรือว่าจะอยู่ในพวกของเห็ดหอมโดยเฉพาะเห็ดหอมแห้งนะคะอันนี้ก็จะมีวิตามินดีอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวไทรอยด์โดยตรงแต่ในกรณีที่เรามีไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะเราก็จะรู้ว่าคนไข้เนี่ยจะใจสั่นเนาะจะมีเรื่องของนอนไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารพวกที่จะไปกระตุ้นเรื่องของการเต้นของหัวใจหรือว่าจะทำให้นอนไม่หลับก็ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นพวกชากาแฟพวกนี้มีคำถามต่อว่าเวลาที่เราเป็นไทรอยด์ไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นซ้ำได้อีกไหมต้องแยกเป็น2อันเนาะถ้าสมมุติว่าไทรอยด์มันทำงานต่ำแล้วต่ำเลยอันนี้ก็ต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช้คำว่าเป็นซ้ำละอันที่2อันที่จะเป็นซ้ำได้คือไทรอยด์เป็นพิษค่ะนะคะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเวลาที่เรารักษาเหมือนที่บอกตอนแรกเลยเราจะกินยาอย่างน้อยประมาณ2ปีฮอร์โมนกลับมาเป็นปกติแล้วครบ2ปีบางทีคุณหมอจะให้หยุดยานะคะโอกาสที่จะเป็นซ้ำเป็นได้ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เราบอกว่าเขาเป็นไทรอยด์เกิดจากการที่มีภูมิคุ้มกันตัวเองต่อต้านตัวต่อมไทรอยด์แล้วก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการเป็นซ้ำได้ถ้าเป็นซ้ำเราก็จะพิจารณาว่าอันที่1เราอาจจะกินยายาวขึ้นหรือ2เราอาจจะใช้วิธีกลืนน้ำแร่พอกลืนน้ำแร่เสร็จปุ๊บภาวะไทรอยด์เป็นพิษหายค่ะแต่ว่าจะตามมาด้วยการกินเรื่องของฮอร์โมนทดแทนคนไข้ไทรอยด์ยังมีลูกได้ไหมตอบว่ามีได้นะคะแต่ว่าในช่วงที่ฮอร์โมนผิดปกติอาจจะมีผลกับเรื่องของโอกาสในการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสเปิร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปคนไข้ที่มีปัญหาโรคไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าไทรอยด์ทำงานต่ำถ้าเรารักษาแล้วค่ะคนไข้ก็จะยังสามารถกลับมามีลูกได้นะคะในกรณีของไทรอยด์มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารเสริมหรือเปล่าหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นจะต้องกินเสริมขึ้นไปมากกว่าปกติจริงๆแล้วคนไข้ไทรอยด์เนี่ยหลักๆคือเรารักษาตรงที่ตัวโรคเนาะถ้าฮอร์โมนมันเยอะเกินไปก็จะมียาที่ทำให้ฮอร์โมนลดลงมาลดลงมาในที่นี้คือลดลงมาอยู่ในระดับปกติถ้าฮอร์โมนต่ำเกินไปเราก็จะมีฮอร์โมนทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องมีการกินอาหารเสริมอะไรเป็นพิเศษสำหรับตัวโรคถามว่าแล้วถ้าเราอยากจะกินโน่นนี่นั่นคิดเหมือนคนปกติเลยค่ะสามารถกินแบบคนปกติได้ค่ะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดที่เล่ามาให้ฟังก็คือจะเป็นเรื่องของโรคของต่อมไทรอยด์

0: แต่ไทรอยด์เป็นพิษไทรอยด์ทำงานต่ำหรือแม้กระทั่งเราเจอว่าตัวไทรอยด์เนี่ยมันโตขึ้นว่าเราจะมีหลักการในการคิดวินิจฉัยแล้วก็ให้อาหารหรือว่าให้การรักษายังไงค่ะสุดท้ายนะคะถ้าสมมุติว่าคนฟังเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะสงสัยว่าฉันจะมีปัญหากับเรื่องไทรอยด์ละหรือว่าสังเกตเห็นว่าตัวไทรอยด์โตขึ้นนะคะก็แนะนำว่าไปเจอแพทย์เลยค่ะจะได้คุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็จะได้ตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Joox. ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ยังไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณประเทศไทยสำหรับการพยากรณ์คลื่นลมทะเลบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ3พื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแด
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอ้าเหรอไปก็ได้
1: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซี

0: หบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
1: คงอย่างนั้นล่ะเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือเด็กพระเอกาทศรถใช่ไหม
2: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะเมืองไทยเราดีจริงมีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: ในรูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: บอกว่าหอสมุดศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุดดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: มีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5เล่ม
2: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
1: สไลด์วุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลย
0: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะทำงานเองอัตโนมัติเลยจะเห็นว่าตู้เรียงเป็นตับเลยค่ะแต่เรามีช่องว่างนิดเดียวกดปุ่มตรงนี้นะคะรับสั่งไปซ้ายไปขวาได้ค่ะลองดูนะน้องกิ๊ฟลองดูสัญชาตญาณ
3: นี่เป็นภาพที่เป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับ
4: มันเป็นก้อนมะเร็งที่อยู่ในระยะที่เป็นกรุ๊ป E ที่เราคุยก
5: ันกรุ๊ป E ก็คือโตสุดแล้ว
4: ก็คือเป็นก้อนที่มากที่สุดในที่ยังอยู่ภายในลูกตา
6: คุณหมอบอกว่าทุกนาทีมีความหมาย
5: ทุกนาทีมีความ
6: ใช่ครับแล้วก็ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณหมอก็แนะนำว่าต้องเอาตาออก
2: คุณผู้ชมครับและนั่นก็คือตัวอย่างที่คุณผู้ชมจะได้ชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเจาะลึกทีละอย่างเลยนะครับภายในหอสมุดศิริราชนั้นจะมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างตามผมมาเลยครับ

0: ก็ตอนนี้ผมก็อยู่กับจะเรียกว่าไกด์ก็ได้นะครับที่จะพาผมชมหอสมุทรศิริราชแห่งนี้นะครับอาจารย์พรทิพย์อานาประโยชน์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องกิฟต์
0: อาจารย์ครับที่บอกว่าหอสมุทรศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุทรดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: ค่ะ
0: จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะโอ้โหนี่เก่งมากนะไปทราบมาจากที่ไหนคะเนี่ย
0: ทีมงานบอกครับเปล่าผมค้นคว้าศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะมาม ันแตกต่างจากหอสมุดอื่นยังไงฮะ
1: ค่ะคือหอสมุดศิริราชนี่นะคะเป็นห้องสมุดแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยนะคะก็มีพัฒนาการที่ยาวนานเริ่มมานะคะพร้อมๆกับการศึกษาที่เปิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นมานะคะก็ถ้าอายุตอนนี้นะคะเป็นทางการก็ในความเป็นห้องสมุดเนี่ยค่ะประมาณเกือบ90 ปี
0: 90ปีนะ
1: แต่ว่าถ้ามาอยู่ที่อาคารเนี่ยนะฮะ50 ปี
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับผมอยากรู้แล้วครับว่ามันจะไฮเทคล้ำสมัยขนาดไหนเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้อาจารย์พาผมชมในแต่ละชั้นเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปแต่ละชั้นนี่นะครับอาจารย์ผมสงสัยครับไอ้ดอกบุ๊กเนี่ยด้านหน้า
1: เดินมาแวะมาพอดีเลย
0: มันเหมือนตู้ ATM อาจารย์ครับมันคืออะไรครับ
1: คืออันนี้เป็นบุ๊กดรอป
0: แต่เราไปดรอปบุ๊กเป็นกิริยาแต่เครื่องเครื่องบุ๊กดรอป
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นอาจารย์จริงๆครับพูดสอนแกรมม่าไปด้วยนะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป
0: ็นเครื่องอะไรฮะ
1: การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในห้องสมุดนะฮะเพราะว่าเวลาห้องสมุดเนี่ยเราเปิดทำการตอนนี้เราบอกเราเปิด24 ชั่วโมง24 ชั่วโมงนี่เป็นออนไลน์ก็เซิร์ชอะไรได้ตลอดแต่ถึงเวลาสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมว่าเราจะเอาหนังสือมาคืนมาถึงตัวตึกปิดละ
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องรอห้องสมุดเปิด
1: ใช่
0: แล้วก็มาคืนที่เคาน์เตอร์เจอเจ้าหน้าที่บรรณารักษ
1: ์
0: ผมมาคืนเล่มนี้ครับแล้วก็มีใบคืนหนังสือ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วหรอครับ
1: ไม่ใช่แล้วฮะเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลที่บอกเอา IT มาใช้
0: คืนยังไงฮะ
1: ตอนนี้ที่คืนนะฮะสบายมากเข้ามาถึงเค้าก็
0: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
1: สไลด์วุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลยมีหนังสือ10 เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5 เล่มมันจะเรียลไทม์ตอบเลยเหลือ5 เล่มมีสลิปออกมาให้เสร็จ
0: คืนได้ตลอด24 ชั่วโมง
1: 24 ชั่วโมง
0: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลย
0: คุณผู้ชมครับนี่ขนาดแค่ว่าเรายืนหนังสือไปนะครับแล้วมาคืนหนังสือยังไฮเทคขนาดนี้แล้วชั้นอื่นโซนอื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์พาชมเลยครับ
1: ได้ค่ะ
0: เชิญเลยครับอาจารย์ครับ

0: ค่ะเชิญค่ะ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตดูด้านนั้นเป็นยังไงครับอาจารย
0: ์ค่ะได้เลยค่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือเครื่องที่ผมเห็นด้านนอก
0: ใช่ค่ะเห็นไหมข้างในไม่มีคนทำงานนะคะเครื่องทำงานเองทั้งนั้นเลยอัตโนมัติ
1: หลักการของมันเนี่ยคือยังไงฮะพอเรากดปุ่มที่หน้าจอปั๊บเราจะคืนหนังสือแล้วก็วางหนังสือไว้ที่สายพานเมื่อหนังสือผ่านมาตามสายพานปั๊บเครื่องมันจะทำงานยังไงครับอาจารย
0: ์ก็เครื่องก็จะอ่านจากบาร์โค้ดหนังสือตัวเล่มด้านนอกนะฮะสายพานก็ดึงออกมาเรื่อยๆเสร็จในระบบข้างในนี่ฮะเราเรียกบุ๊กดรอปกับบุ๊กซอร์เตอร์อันนี้เป็นเครื่องทำงาน2ฟังก์ชันด้วยกันเลยแปลว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้รวมหนังสือทุกเล่มที่ถูกส่งเข้ามาอยู่ในกองเดียวกันสามารถจะแยกได้นะฮะระบบจะแยกให้โดยอัตโนมัติเลยฮะโดยเป็นชั้นตัวเล่มหนังสือภาษาอังกฤษลงบินนี้หนังสือภาษาไทยลงตรงนี้หนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุดต่างคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลลงบินนี้
1: พอเราจำแนกหนังสือแบบนี้เป็นแบ่งแยกแต่ละชนิดได้แล้วเนี่ยพอมันเต็ม
0: เราก็พร้อมที่จะนำ
1: ไปเก็บ
0: ชั้น
1: มันเป็นการจัดจำแนกหนังสือให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ไม่ต้องใช้แรงงานเจ้าหน้าที่มาคอยแยกก็ต้องมาหยิบทีละเล่มนี่เขาจัดการซอร์ตเอาให้เสร็จเลยก็ช่วยให้ตอนกลางคืนเนี่ยสบายเลยนักศึกษามาส่งมากมายแค่ไหนระบบก็แยกให้เสร็จ
1: นี่แค่ทางเข้านะเริ่มต้นทางเข้าเป็นระบบดิจิตอลอย่างที่อาจารย์บอกแล
0: ้
1: วมันก็ไฮเทคแล้วนะฮะถือว่าเป็นที่แรกในเมืองไทยเลยที่เป็นแบบนี
0: ้เป็นเครื่องที่เราเป็นซอร์เตอร์เครื่องแรกเลย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมทางด้านอื่นบ้างนะครับดูว่ามีสิ่งไหนที่น่าสนใจที่มันล้ำกว่านี้อีกนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะก็เป็นโซนที่มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักศึกษาสามารถจะนั่งใช้เครื่อง1คน1เครื่องได้เลยเขานั่งอยู่ตรงจุดไหนนะครับเขาสามารถจะเข้าสู่องค์ความรู้ต่างๆที่ทางคณะจัดให้บริการให้นะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลทางด้านการแพทย
1: ์
0: มีหนังสืออีบุ๊กหรือเข้าไปทางด้าน e-learning เขามีรหัสผ่านเขานั่งอยู่เขาใช้ได้หมดเลย

0: ู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่เหมือนเป็นห้องสมุดเลยที่หอสมุดศิลามันดูโอโถงดูโปร่งแสงสว่างเข้ามาจากทุกทิศทุกทางมันน่านั่งมากมันไม่เหมือนกับภาพห้องสมุดในสมัยก่อนที่ผมเคยไปมา
1: ก็เป็นความตั้งใจของเราตอนเราปรับปรุงหอสมุดศิลานะฮะ
0: ตั้งใจเลยใช่ไหมครับ
1: ตั้งใจว่าเข้ามาเนี่ยส่วนนี้ต้องเป็นส่วนที่ไลฟ์ลี่เข้ามาสมัยก่อนมาห้องสมุดเนี่ยต้องเงียบๆใช่ไหมส่งเสียงก็ไม่ได้ค่ะมาตรงนี้ธรรมชาติเหมือนมาเจอเพื่อนฝูงมีห้องโถงคุยกันได้เป็นห้องรับแขกสามารถจะเดินแล้วลื่นไหลไปใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวไปดูอะไรสื่อโสด DVD แล้วก็ส่งเสียงได
0: ้แสดงว่าเรามีการแบ่งพื้นที่แบ่งโซน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะเท่าที่เดินมานี่หนังสือยังไม่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ถูกต้อง
0: หนังสือไปอยู่ไหนหมดอาจารย์นี่หอสมุดไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะใช่ค่ะหนังสือส่วนหนึ่งเนี่ยเขานั่งอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนเขาเซิร์ชได้เลยเป็นอีบุ๊กไปเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะเป็นอีบุ๊กทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศนะคะตอนนี้นักศึกษาก็ใช้อีบุ๊กกันเยอะเลย
0: แล้วถ้าเกิดเป็นหนังสือแบบในสมัยก่อนน่ะที่เป็นไม่มีแล้ว
1: มีค่ะ
0: ยังมีอยู่
1: เดี๋ยวเราตามขึ้นไปด
0: ูออกไปแต่ละชั้นนะที่บอกนะที่นี่มีกี่ชั้นนะฮะ
1: 4ชั้น
0: มี4ชั้นนี่แค่ชั้นแรกก่อนนะนี่ฮะเข้ามาถึงก็เกตเวย์ทูวิสตอม
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นประตูสู่ปัญญานะฮะเป็นธีมของห้องสมุดตอนเราปรับปรุงเนี่ยว่าเราต้องการปรับโฉมหอสมุดศิราชเนี่ยให้เป็นประตูสู่ปัญญาสำหรับนักศึกษาสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดของเราทุกคนเลย

0: ผมขึ้นมาบนชั้น2เนี่ยค่อยรู้สึกว่าเหมือนห้องสมุดขึ้นมาหน่อยเราจะเห็นชั้นวางหนังสือเห็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์อยู่ชั้นนี้เราถูกวางไว้เป็นยังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่เริ่มมาจับต้องตัวเล่มได้นะเราก็แบ่งเป็น textbook ที่สำหรับนักศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศนะก็ภาษาไทยนะคะแล้วเราก็ยังมีมุมพิเศษนะฮะมีหนังสือเรื่องสั้นนวนิยายมุมธรรมะมีครบเครื่องเลยแล้วก็มีเรื่องของ CD นะฮะ DVD
0: มันเหมือนกับนอกจากเป็นห้องสมุดสมัยใหม่จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบเส้นสายรวมถึงแสงที่เราเข้ามาในบริเวณนี้แล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายอะแสงมันไม่แสบตามันเป็นแสงที่เหมือนกับเหมาะกับการอ่านหนังสือหรือว่ายังไงครับอาจารย์
1: ค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยให้เขาอ่านได้สบายขึ้นอาคารนี่เป็นอาคารเดิมที่ใช้กระจกทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็ข้อดีค่ะเป็นไม่ใช่เป็นหน้าต่างทึ
0: บ
1: นั้นเราใช้
0: กระจกมาทางห้องฝั่งนี้ครับห้องที่อาจารย์บอกคืออะไร
1: ก็เป็นห้องประชุมกลุ่มนะฮะนั่นสามารถจะประชุมตอนนี้ไม่ใช่แค่นักศึกษานะฮะบุคลากรของในคณะเนี่ยก็มาใช้กันจองออนไลน์เข้ามาได้นะก็มาประชุมกันแล้ว
0: เก็บเสียงด้วย
1: เก็บเสียงอันนี้ก็เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีกว่าห้องทางกระจกนั้น
0: ก็คือเสียงทำกิจกรรมภายในก็จะไม่ออกมากวน
1: ไม่ออกมากวนค่ะ
0: เป็นการออกแบบที่สมัยใหม่จริงๆที่อาจารย์บอกนอกจากระบบที่ทันสมัยแล้ว
1: เราก็เอื้อนึกถึงชุมชนของเราการใช้งาน
0: จริงๆด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีออกแบบมาใช้งานไม่ได
1: ้
0: ออกแบบมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุ
1: ด
0: ต
1: ั้ง

วันนี้เราจะทำเมนูชื่อว่ายำเซี่ยงไฮ้กุ้งซึ่งเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนดีต่อผู้ป่วยโรคไตอย่างไรยังไม่เฉลยเราไปเข้าครัวกันก่อนแล้วค่อยกลับมาเฉลยต่อนะครับ

ยำเส้นไฮกุ้งที่แนะนำเนื่องจากเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนนั้นมีอะไรบ้างได้แก่สาคูเส้นเซี่ยงไฮ้วุ้นเส้นซึ่งเหมาะสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังคนไข้โรคไตเรื้อรังต้องจำกัดอาหารโปรตีนเพื่อไม่ให้ไตทำงานหนักขึ้นจึงต้องหันมารับประทานแป้งที่เป็นแป้งปลอดโปรตีนส่วนอาหารเส้นที่ไม่แนะนำให้รับประทานเลยก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหลายเนื่องจากว่ามีปริมาณของเกลือโซเดียมค่อนข้างสูงอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตัวโรคดีขึ้นหรือแย่ลงที่สำคัญก็คือปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำหรือนักโภชนาการแนะนำซึ่งก็จะทำให้สุขภาพของทุกคนดีสุขภาพดีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับโอ้ยยากจัง

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นประกาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
2: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค
1: ่
2: ะ
1: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
2: เป็นข้างขวาค่ะ
1: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่มั้ยฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บมั้ยจ๊ะเจ็บแถวนี้เนาะตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับ1คือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยไหวยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็2ก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้น

แล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันหนึ่งบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้แล้วทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

านมาแล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

ร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนาลิศมนตรีครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆนับจากนี้เป็นต้นไป5โมงเย็นถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะฮะปรึกษาเรื่องราวสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้คุณผู้ชมไม่ว่าจะติดตามรับชมเราช่องทางไหนนะหลากหลายท่านเนี่ยก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับว่าดูทางนี้ True Vision บ้าง NBT Central บ้างนะฮะหรือว่า Facebook Live บ้างช่องทางใดก็ได้คุณผู้ชมฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามไว้กับทีมงานของเราแล้วผมจะเป็นตัวแทนในการสอบถามกับอาจารย์หมอให้เองนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างมุมจอนี้เลยนะ02-354-7105นะครับ02-354-7105นะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับอยากจะให้คุณผู้ชมเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะช่องทางโซเชียลมีเดียของเราที่เพจ Facebook Rama Channel นะฮะพิมพ์คำว่า Rama Channelเป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะฮะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็เข้ามาฝากคำถามในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับทุกคำถามอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะฮะอายุเท่าไหร่เพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงเรื่องของประวัติการแพ้ยานะรัวอาการประวัติแพ้ยาอายุน้ำหนักส่วนสูงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดลงรายละเอียดได้เท่าไหร่นะหรือว่ามันมีผลต่อเรื่องของอาการต่างๆเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมระบุมาได้ก็จะยิ่งดีนะครับอาจารย์หมอก็จะได้วิเคราะห์หรือว่าอาจจะได้เห็นภาพสถานการณ์ต่างๆหรือว่าการต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะสำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe จะได้ติดตามข่าวสารสาระดีๆกันได้ด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยครับนอกจากผมแล้วนะยังมีอาจารย์หมออีก2ท่านนะฮะเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันภาพงศ์นะครับจากสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์หรืออาจารย์ตุ้ยนะฮะและอีกท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทิติพรทองบริสุทธิ์นะครับสาขาวิชาจอตาและวุ้นตานะครับภาควิชาจักษุวิทยาหรือว่าอาจารย์แอนนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์ตุ้ยและอาจารย์แอนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้คุณผู้ชมทยอยฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยนะแอบบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดฝากมาใกล้ๆ5โมงเนี่ยมักจะได้ถามครบถ้วนแต่ถ้าเกิดไปถามตอนท้ายๆรายการ5โมง45 5โมง50บางท่านอาจจะถามไม่ทันนะระหว่างรอคำถามขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสารแอดรามานะที่มาในรูปแบบของอีบุ๊กต้องบอกว่าเป็นนิตยสารที่รวบรวมคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพไว้มากมายเลยนะครับฉบับนี้ฉบับที่44แล้วนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากรามาชาแนลครบถ้วนเรื่องของการแพทย์นะครับนิตยสารแอดรามาฉบับที่44นะมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้นี่มีเรื่องเด่นๆคือเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนต้องบอกว่าเป็นประเด็นทางสังคมที่กำลังถูกเถียงถูกพูดคุยมากในโซเชียลมีเดียทั้งออฟไลน์รวมถึงในออนไลน์ด้วยเนี่ยเรื่องของไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่ประเด็นนี้น่าสนใจตอนเด็กๆอาม่าผมป้าผมเนี่ยชอบมากเลยกินเยอะๆโตเร็วๆจริงหรือไม่จริงอย่างไรแอดรามาฉบับนี้มีคำตอบกันด้วยรวมถึงหน้าร้อนแบบนี้คุณแม่บ้านหลายท่านบอกว่าเอ๊ะแหมอยากรู้จังเลยเก็บอาหารยังไงให้คงความสดใหม่ให้มีคุณภาพเรื่องของการออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันนะครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะช่วงนี้ไข่เวิร์ฟก็ยังคงสามารถออกกำลังกายกันได้รวมถึงนะฮะชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลด้วยนะครับเป็นศูนย์กลางศาสนานะผู้ชมที่สนใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะสามารถไปติดตามนิตยสารแอดรามากันได้นะครับที่adrama.mahidon.ac.th นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วหรือผู้ชมจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับตอนนี้สแกนเรียบร้อยแล้วผมก็แอบเข้ามานะฮะมีคอนเทนต์น่าสนใจมากมายเลยนะฮะที่คุณผู้ชมสามารถจะเข้ามาติดตามนะฮะเรื่องของคอนเทนต์สุขภาพดีๆกับรามา Channel กับนิติศาสตร์แอดรามานี่หน้าตามันจะประมาณนี้คุณผู้ชมฮะเป็นรูปแบบอีบุ๊กที่น่าสนใจมากๆนะฮะวันนี้สำหรับเคสตั้งต้นของเรานะทีมงานของเราได้ไปพูดคุยนะอาจจะเรียกคุณพี่แล้วกันนะท่านหนึ่งเขาบอกว่าจอประสาทตาลอกหลุดเคสนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นภาวะอันตรายสำหรับทุกวัยด้วยไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับดวงตา

0: าหากปล่อยไว้และไม่ได้ดูแลอย่างทันท่วงทีก็อาจจะเกิดปัญหาแบบไม่คาดคิดนายวิราชบุญนุ่นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาหรือปลัดออสในวัย55ปีบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงตาของตนเองว่าเมื่อ30ปีที่ผ่านมาประสบอุบัติเหตุโดยมีวัสดุบางอย่างกระแทกดวงตาอย่างแรงช่วงนั้นปวดตามากแต่เห็นว่ายังมองเห็นปกติจึงไม่ได้เอะใจแต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาขณะขับรถอยู่ต้องจอดรถกระทันหันเพราะตามองเห็นแต่แสงไม่เห็นภาพสิ่งที่ตาเห็นคือเป็นเหมือนฝนตกและเมื่อปิดตาด้านซ้ายตาด้านขวามองไม่เห็นอะไรเลยส่วนตาด้านซ้ายปกติจึงรีบไปพบแพทย์โดยด่วนคุณหมอบอกจอประสาทตาลอกหลุดต้องผ่าตัดด่วน
1: ตอนผ่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าหมอให้นอนฟั่มอยู่45วันมันมีวิธีการรักษาของหมออยู่2แบบแบบแรกก็คือฉีดน้ำมันเข้าไปในลูกตานะครับแบบที่2เนี่ยก็จะใช้แก๊สก็เลยบอกแบบที่2อัดแก๊สพออัดแก๊สเข้าไปเนี่ยออกจากห้องผ่าตัดประมาณเกือบ 3-4 ชั่วโมงนะครับอันนั้นก็หมอบอกว่าให้นอนฟั่มนะครับเพื่อให้แก๊สเนี่ยครับมันดันจอประสาทตาเพื่อปิดรูรั่วโดยปกติของคนเนี่ยที่จะนอนคว่ำได้45วันมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เป็นท่าปกติของการนอนปกติครับก็เลยทำไม่ได้พอทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยแก๊สนะครับที่เขาอัดเป็นลูกตามันก็ดันมาที่จอประสาทตาทำให้เป็นฝ้ามองไม่เห็นนะครับหมอก็เลยนัดผ่าตัดรอบ2
0: การผ่าตัดรอบแรกไม่ประสบผลสำเร็จปลัดออสจึงเข้าผ่าตัดรอบที่2เพื่อแก้ปัญหาแก๊สที่อัดเข้าไปดันลูกตาทำให้มองเห็นไม่ชัดซึ่งผลการผ่าตัดครั้งที่2สำเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากสามารถอ่านอักษรได้เพียงแถวบนส่วนแถวล่างยังเห็นไม่ชัดคุณหมอจึงนัดทำเลเซอร์เพื่อปรับสายตาให้ดีขึ้นครั้งนี้สมบูรณ์ทำให้ตนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อีกครั้งหลังจากต้องเวียนเข้าเวียนออกโรงพยาบาลรักษาตาร่วมปี
1: ในฐานะที่ผ่าตัดประสบรอบแล้วนะครับ อยากให้คนที่มีปัญหาด้านสายตานะครับเป็นโรคต้อกระจกหรือว่าโรคเกี่ยวกับจอตาที่จำเป็นที่ต้องผ่าตัดเนี่ยครับแนะนำผ่านะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดมั้งครับแล้วก็ได้หลังจากผ่าตัดเนี่ยครับเทพจะไม่ต้องแตะยาเลยไม่ใช่เทพนะไม่กินเลยครับยาแก้ปวดมันไม่ได้ปวดจะเจ็บนิดเดียวตอนที่หมอก็จะฉีดยาชาตรงข้างตาตรงใต้ตาเนี่ยครับนิดเดียวตรงนั้นนะครับทุกอย่างนี่ปกติแล้วครับแต่ว่ามันต้องใส่แว่นถ้าจะอ่านหนังสือเนี่ยต้องใช้แว่นนะครับแต่ถ้าไม่อ่านหนังสือหรือเดินไปก็คือใช้ชีวิตปกติเลย
0: ออสยอมรับว่าก่อนหน้านี้กังวลมากกับการมองเห็นไม่ชัดเพราะลักษณะงานที่ทำต้องใช้สายตาในการอ่านหนังสือและเซ็นหนังสือจำนวนมากซึ่งถ้าหากแก้ปัญหาไม่ได้และรบกวนการใช้ชีวิตมากก็คงต้องลาออกจากราชการดังนั้นจึงนับว่าเป็นความโชคดีที่ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาดวงตาในครั้งนี
2: ้ต้องขอบคุณปออสด้วยนะที่มาแชร์เรื่องราวกับเราเนี่ยอาจารย์แอนฮะสำหรับจอประสาทตาลอกหลุดเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงผู้ป่วยจะรู้ตัวหรือว่ามีสัญญาณเตือนตั้งแต่เนิ่นๆไหมฮะอาจารย์ฮะ
3: ค่ะก็สำหรับอาการของจอประสาทตาลอกหลุดนะคะคนไข้เนี่ยอาจจะมาเริ่มต้นด้วยมีเห็นเหมือนหยากไย่ลอยไปลอยมานะคะเป็นจุดดำๆก็ได้นะคะเป็นเหมือนลักษณะบางคนจะบอกว่าเหมือนกับมีเหมือนแมลงลอยไปลอยมาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีกระพริบตาก็ยังไม่ได้หายไปยังคงมีอยู่อาจจะร่วมกับมีเหมือนแสงแฟลชยิงเข้าตาเหมือนกับแฟลชจากกล้องถ่ายรูปอะค่ะเป็นแสงเหมือนแวบๆยิงเข้าตาหรือว่าเหมือนฟ้าแลบอะค่ะก็อาจจะมีอาการเริ่มต้นมาเป็นแบบนี้อาจจะตามมาด้วยเรื่องของเห็นเป็นเหมือนม่านหมอกมาบังที่บริเวณด้านใดด้านหนึ่งของการมองเห็นนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจนมองไม่เห็นไปในที่สุดได้ค่ะ
2: และที่แบบว่าเห็นแต่แสงเลยอย่างที่ของปออสสักครู่เนี่ยเนื่องจากว่าอะไรฮะหรือว่ามันเป็นเยอะจนอยู่ดีๆแบบว่าภาพตาไม่สามารถรับภาพแล้วจะเห็นแต่แสงเป็นลักษณะเป็นฝนอย่างนี้เหรอฮะ
3: คือช่วงที่เห็นเหมือนเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่มีการที่เราเห็นเป็นเหมือนมีหยากไย่หรือเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นเลือดที่มีการออกในจอประสาทตานะคะเพราะว่าเมื่อมีจอ

0: ประสาทตาลอกเนี่ยจะลอกได้ก็คือมันจะต้องมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นก่อนนะคะพอมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีน้ำเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ที่ใต้จอประสาทตาทำให้จอประสาทตาเนี่ยร่อนออกมาจากตำแหน่งผนังจอประสาทตาตำแหน่งจอตาที่อยู่เดิมอะค่ะ
1: สาเหตุเกิดจากอะไรคะ
0: สาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยจริงๆก็คือเกิดจากการที่มีวุ้นตาเนี่ยมันเสื่อมตามวัยนะคะพอมีวุ้นตาเสื่อมตามวัยเกิดขึ้นเนี่ยบางตำแหน่งของวุ้นตาที่ติดแน่นกับจอประสาทตาเนี่ยมีการดึงรั้งในช่วงที่กำลังเสื่อมแล้วก็หลุดออกมาทำให้จอประสาทตาเนี่ยหลุดออกมาด้วยมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีวุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีรูฉีกขาดเกิดขึ้นได้คนไข้ก็จะมีแค่เห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าหากว่ามีอาการเห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวหรือว่าเห็นแตกแวบๆเหมือนฟ้าแลบอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าให้มาตรวจพบกับจักษุแพทย์เพื่อขยายม่านตาตรวจจอตาค่ะว่าเริ่มมีรูฉีกขาดหรือยังค่ะก่อนที่จอประสาทตาจะลอกออกค่ะ
1: ฮะแล้ววิธีการรักษาแล้วอาจารย์เห็นสักครู่ตามในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเข้าใจว่าจะมีแบบว่าเรื่องฉีดน้ำมันเข้าไปในตากับเรื่องอัดแก๊สเหรอฮะหรือมีวิธีการอะไรยังไงบ้างไหมฮะ
0: ค่ะก็จริงๆวิธีการรักษานะคะแรกเริ่มที่มีอาการเลยเนี่ยพอถ้าหากมาตรวจจอประสาทตาแล้วเจอรูฉีกขาดตั้งแต่เนิ่นๆโดยที่จอประสาทตายังไม่ลอกเนี่ยเราก็สามารถรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ที่จอประสาทตาได้ค่ะไม่ต้องทำการผ่านะคะแต่พอเมื่อมีจอประสาทตาเริ่มลอกออกมาแล้วนะคะลอกตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิมเนี่ยการเลเซอร์ก็จะใช้ไม่ได้แล้วค่ะก็จะมีการรักษาแบ่งเป็นหลักๆประมาณ2แบบก็คือ1คือการฉีดแก๊สเข้าไปในตานะคะอ
1: ัน
0: นี้ยังไม่ใช่การผ่าตัดเป็นการฉีดแก๊สเข้าไปเฉยๆแต่ว่าก็จะต้องมีการจัดวางท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมเพื่อให้ตัวแก๊สเนี่ยไปบังรูที่รั่วออกแล้วก็ร่วมกับการเลเซอร์ส่วนวิธีที่2ก็คือการผ่าตัดแบบที่ปลัดออสในได้รับการผ่าตัดนะคะโดยที่การผ่าตัดก็จะเข้าไปผ่าตัดน้ำวุ้นจอตาแล้วก็ทำให้จอประสาทตาที่ลอกหลุดเนี่ยกลับไปติดที่เดิมค่ะร่วมกับมีการยิงเลเซอร์หรือที่เย็นนะคะเมื่อเราตัดตัวน้ำวุ้นตาออกไปแล้วอะค่ะทีนี้ก็ต้องหาสิ่งที่จะทดแทนเข้าไปอยู่ในบริเวณตัวด้านหลังของช่องลูกตานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมี2อย่างที่จะใส่เข้าไปก็คือมีแก๊สกับมีน้ำมันนะคะซึ่งวิธีที่จะใส่แก๊สหรือน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโรคหรือว่าระยะเวลาที่เป็นมานานมากน้อยแค่ไหนค่ะส่วนหนึ่งหรือว่าการใช้ชีวิตของผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องขึ้นเครื่องบินก็จะไม่แนะนำใส่แก๊สค่ะเพราะว่าแก๊สเนี่ยพอขึ้นไปถ้าใส่แก๊สไปเนี่ยพอขึ้นไปในที่สูงสูงข
1: ึ้น
0: เคร
1: ื่
0: องเนี่ยตัวแก๊สจะขยายตัวค่ะแล้วก็ทำให้ความดันตาสูงทำให้มีการสูญเสียการมองเห็นได้นะคะค่ะ
1: ไม่แน่ใจว่าต้องนอนคว่ำ45วันเลยหรือเปล่าฮะอาจารย์ตุ้ยถ้าต้องรักษาอะไรสักอย่างนึง45วันนี่อาจารย์จะนอนคว่ำไหวไหมอาจารย์ตุ้ย
2: โอ้โหเมื่อกี้นี้ผมได้ยินไม่ตอนแรกคิดว่าได้ยินไม่ชัดได้ยินเป็น 4-5 วันแต
1: ่
2: พอฟังรอบที่2คือ45วันผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าปกติเราให้ผู้ป่วยทำได้ไหมครับแล้วเขาสามารถ
1: ทำได้จริงหรือเปล่า
2: ที่บ้านได้ไหมครับ
0: จริงๆปกติการใส่แก๊สมีหลายชนิดเหมือนกันค่ะมีทั้งแก๊สที่อยู่ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วก็มีที่อยู่ประมาณถึง4ถึงเกือบ6อาทิตย์นะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะต้องนอนคว่ำเนี่ยคือจริงๆต้องนอนคว่ำเลยค่ะเพื่อเพราะว่าพอปกติแก๊สมันลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะถ้าหากว่านอนหงายเนี่ยแก๊สก็จะดันมาที่บริเวณด้านหน้าก็คือดันเลนตาให้เป็นต้อกระจกแต่ถ้านอนคว่ำเนี่ยก็คือมันก็จะกลับไปดันในบริเวณจอประสาทตาเพื่อให้กลับไปติดในที่เดิมค่ะส่วนคนไข้นอนคว่ำได้ไหมต้องพยายามให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างมากเพื่อให้นอนคว่ำเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผลการผ่าตัดอาจจะไม่ดีได้ค่ะการนอนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง 2-4 อาทิตย์ค่ะอาจจะมีบางเคสที่แก๊สหมดช้ากว่าปกติอาจจะนอนคว่ำนานกว่านั้นนิดหน่อยไปถึง6อาทิตย์ได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ปกบ่อยมากนักค่ะ
1: คำว่านอนคว่ำนี่คือนอนยาวเลยอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์หรือว่าต้องพยายามก้มศีรษะสามารถที่จะลุกขึ้นมาทานข้าวล้างหน้าแปรงฟันใช้ชีวิตได้ไหมฮะ
0: ใช้ชีวิตได้เฉพาะช่วงคือจริงๆอยากให้นอนคว่ำให้มากที่สุดนะคะปกติที่แนะนำก็คือ16ชั่วโมงต่อวันนะคะถ้าเป็นไปได้คือประมาณ16ชั่วโมงต่อวันก็คือเวลาทานรับประทานอาหารหรือว่าเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยต้องใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็ให้รีบกลับมานอนคว่ำหรือนั่งคว่ำหน้าก็ได้ค่ะคือบางท่านเนี่ยนอนคว่ำอาจจะรู้สึกไม่สะดวกก็คือจะมีการให้ผู้ป่วยเอาโต๊ะมาแล้วก็ให้เหมือนฟุบหน้าลงไปเหมือนเวลานอนฟุบลงอะค่ะ ใช่ค่ะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นโรคของความเสื่อมใช่ไหมครับโดยปกติแล้วอย่างที่อาจารย์ว่ามีเจออย่างนี้ในเด็กเล็กๆบ้างไหมครับอาจารย
0: ์จองประสาทตาลอกก็มีเจอในเด็กได้นะคะคือในบางโรคบางกลุ่มที่มีเรื่องของตัวความผิดปกติของคอลลาเจนบางอย่างทำให้น้ำวุ้นตาเนี่ยมีการเสื่อมตัวเร็วกว่าปกตินะคะก็อาจจะทำให้มีเรื่องของจองประสาทตาที่มีการฉีกขาดได้ง่ายกว่าปกติแล้วก็อาจจะเจอในกลุ่มของเด็กที่มีประวัติโดนอุบัติเหตุกระแทกทางตามาก่อนเนี่ยค่ะการกระแทกแบบรุนแรงอย่างที่ปลัดออสอาจจะเคยโดนได้รับการกระทบกระแทกมาก็มีเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่จะทำให้เกิดรูฉีกขาดที่จอประสาทตาแล้วก็นำมาสู่จอประสาทตาลอกได้ค่ะ
1: จอประสาทตาลอกถ้าไม่รักษามันจะเป็นยังไงฮะอาการสุดท้ายปลายทางของมันหรือแค่มองภาพไม่เห็นหรือยังไง
0: จริงๆช่วงเวลาที่ลอกออกไปเนี่ยสำคัญมากค่ะสำหรับการที่จะทำผ่าตัดคือถ้าทำผ่าตัดได้เร็วเอาจอประสาทตาที่ลอกกลับไปติดได้เร็วเนี่ยผลสำเร็จของการมองเห็นหลังผ่าตัดก็จะดีขึ้นมากๆแต่ถ้าทิ้งไว้ค่อนข้างเนี่ยถึงแม้จอประสาทตาเรามาผ่าตัดแล้วก็กลับไปติดแล้วเนี่ยแต่ว่าเซลล์ประสาทตาเนี่ยจะเสื่อมไปเยอะค่ะการมองเห็นอาจจะไม่ได้กลับมาดีได้เหมือนเดิมค่ะขึ้นกับเวลาที่ทำด้วยเหมือนกันค่ะว่ามันหลุดลอกมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการแต่เนิ่นๆก็รีบไปพบหมอก็จะได้ทำการรักษาโดยเร็วแทนที่ว่าจะหายช้าก็จะได้หายเร็วมากขึ้นนะครับไม่ต้องพักรักษาตัวนานนะฮะทักทายผู้ชมกันหน่อยนะคุณหลงภูเข้ามาแล้วนะฮะคุณนิ่มนวลแสงทักทายกันมาคุณรังสรรค์นะฮะคุณระเบียบโอ้คุณแอมปอคุณพิกกุลนะครับคุณภูมิ CHO วันนี้ใน Facebook คึกคักเป็นพิเศษนะคุณอาทิพลนะครับคุณหลงภูทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านตอนนี้รับชมผ่าน True Vision 42คุณผู้ชมรับชมเราผ่านช่องทางไหนรับชมเราอยู่ที่ไหนนะสามารถที่จะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้วยนะครับท่านนี้สอบถามเข้ามานะฮะคุณแหม่มนะฮะแหม่มนิสานะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยสอบถามว่าทำไมคุณแหม่มเนี่ยเธอบอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีเป็นมานานแล้วเช้าๆเนี่ยต้องตื่นมาขากเสมหะทุกวันปีนี้หนักกว่าปีอื่นๆเลยฮะไอง่ายเวลากินน้ำเย็นที่ผ่านมาไม่เคยไอตอนนี้รู้สึกรำคาญเพราะว่าเสมหะเนี่ยมันจะรู้สึกติดค้างในคอตลอดเวลานะฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าอายุ52นะฮะมีประวัติแพ้ยาแบคตริมลินโคนะฮะคำถามว่าเราควรลองไปตรวจเสมหะเพื่อเช็ควัณโรคไหมที่บ้านไม่มีใครเป็นวัณโรคอาการเสมหะในคอบ่อยๆแบบเรื้อรังแบบนี้เนี่ยอาจารย์มันเป็นเพราะเรื่องของวัณโรคไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ
2: ครับโดยปกติแล้วการมีเสมหะเรื้อรังนะครับอาจจะมีไอหรือไม่มีไอร่วมด้วยก็ได้ผมว่าก็มีโอกาสเจอได้ครับภูมิแพ้น่าจะเป็นโรคอันดับ1ยอดฮิตในปัจจุบันครับโดยปกติแล้วเวลาที่เรามีภูมิแพ้หรือว่าน้ำมูกครับโดยปกติที่ทั่วไปที่เราเห็นก็น้ำมูกจะออกมาด้านหน้าใช่ไหมครับหรือว่ามีอาการคัดจมูกร่วมด้วยครับคนบางคนก็จะมีน้ำมูกไหลลงคอครับที่เราเรียกกันว่าเหมือน post nasal drip คือน้ำมูกไหลลงไปด้านหลังนะครับของโพรงจมูกแล้วก็บริเวณคอส่วนหลังครับหลายคนก็จะมาด้วยตอนเช้ามีเสมหะมากขึ้นครับร่วมกับว่าอาจจะมีอาการไอร่วมด้วยได้ครับการไปตรวจเสมหะก็สามารถทำได้นะครับจริงๆแล้วก็ทำได้ไม่ยากครับแต่ถามว่าคิดถึงมากน้อยขนาดไหนอาจจะไม่ได้มากนักนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีอาการไอเป็นอาการเด่นนะครับหลายครั้งสังเกตอาการอื่นร่วมด้วยก็ได้ครับโดยปกติวัณโรคอาจจะมีอาการอื่นที่เป็นระบบที่เกิดขึ้นทั่วไปนะครับนะเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยครับน้ำหนักตัวลดลงนะครับร่วมกับมีประวัติว่าสัมผัสกับวัณโรคซึ่งเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นวัณโรคน่าจะน้อยครับแต่การตรวจทำได้ไม่ยากครับก็ส่วนใหญ่ก็ตรวจเสมหะร่วมกับการเอ็กซเรย์ปอดนะครับนะจริงๆแล้วเวลาที่เรามีเสมหะหรือมีไอนานๆครับโดยปกติก็ไปตรวจร่างกายสักนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ในจมูกครับหรือว่าโรคทางปอดเองก็ตามก็คุณหมอก็จะได้ทำการรักษาหรือทำการตรวจเพิ่มเติมนะครับ
1: ในกรณีที่สมมติว่าเป็นเรื่องของภูมิแพ้แล้วกันฮะอาจารย์ระหว่างนี้เขาควรดูแลตัวเองยังไงทานยาเบื้องต้นไหมหรือว่าเรื่องของการจิบน้ำอุ่นๆอะไรอย่างนี้ช่วยได้ไหมฮะสำหรับอาการเสมหะหรืออาการไอที่เกิดขึ้นแบบโอ้บ่อยมากเรื้อรังเป็นตลอดทั้งปีเลยแบบนี้ฮะอาจารย์
2: ครับก็ในคนไทยหรือจริงๆแล้วทั่วโลกครับภูมิแพ้โพรงจมูกกระตุ้นจากสิ่งที่อยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับ 50-80% จะเกิดขึ้นจากหนึ่งก็คือไรฝุ่นนะครับต 2ก็เป็นกลุ่มพวกแมลงสาบครับหรือไม่ก็เชื้อราต่างๆนะครับก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นที่พบได้บ่อยถ้าคิดว่าสัมพันธ์กับภูมิแพ้จริงๆนะครับนะการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่อแพ้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะในการรักษานั้นก็สังเกตดีๆครับว่าถ้าบางครั้งนะบางครั้งหรือบางคนนะมีตุ๊กตาหรือว่ามีหมอนมีอะไรเงี้ยครับที่เก็บฝุ่นครับนะนี่ก็พยายามเอาออกไปทำความสะอาดนะให้ได้บ่อยที่สุดครับนะอย่างน้อยก็คือสัปดาห์ละครั้งครับถ้าไม่มีสิ่งที่เป็นฝุ่นเลยได้ยิ่งดีครับบางคนนอนกับลูกกับหลานอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีตุ๊กตาโอ้โหเต็มเตียงไปหมดนี่ได้ยินบ่อยมากนะครับก็พยายามเอาออกไปนะครับนะหรืออย่างน้อยก็คือซักแล้วก็ตากแดดนะครับนี่ก็จะสามารถช่วยทำให้ไรฝุ่นอยู่กับเราน้อยที่สุดนะครับนะสัตว์เลี้ยงก็สำคัญครับถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็พยายามให้เขาอยู่ห่างเรานิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นได้นะครับ
1: ครับ
2: อีกอย่างนึงคือสูบบุหรี่ครับถ้าตัวผู้ถามสูบบุหรี่เองควรจะงดหรือเลิกครับเพราะว่าสิ่งนี้กระตุ้นภูมิแพ้ได้กระตุ้นเสมหะได้อยู่นะครับหรือถ้ามีคนในบ้านสูบบุหรี่ก็คือในขณะที่สูบบุหรี่ก็อยู่ห่างกันนะหรือว่าไปสูบนอกบ้านก็จะลดการกระตุ้นนะ
1: แล้วกรณีที่มีเสมหะแบบนี้ใช้ทานยาหรือจิบยาแก้ไออย่างนี้ช่วยได้หรือว่ายาอมที่ละลายเสมหะขับเสมหะอะไรพวกนี้ช่วยได้ไหมอาจารย
2: ์หลายหลายครั้งก็เป็นการรักษาหรือดูแลที่ส่วนปลายเหตุละกันนะครับนะผมว่าหลักๆต้นเหตุก่อนครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะคร
1: ับ
2: ยาที่เป็นยาละลายเสมหะหรือว่าการดื่มน้ำอุ่นเนี่ยช่วยทำให้เราสบายขึ้นครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลดต้นเหตุทั้งหมดลองหาก่อนก็ได้ครับว่าสิ่งกระตุ้นเป็นอะไร
1: ครับคุณทิสาคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าเป็นให้ข้อมูลเพิ่มเติมอาการที่บอกไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกไม่เป็นหวัดนะคะอันนี้น่าจะหนักไปทางภูมิแพ้มากกว่าวัณโรคใช่ไหมอาจารย
2: ์ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับครับผม
1: นะครับ
2: ลองลดสิ่งกระตุ้นครับแล้วก็ถ้า 1-2 สัปดาห์ยังดูไม่ค่อยดีขึ้นครับก็ลองไปตรวจนิดนึงกัน
1: นะฮะมาที่คุณสุภัตราหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะอายุ65นะฮะสอบถามเรื่องตาเข้ามาบอกว่าตาข้างซ้ายนะฮะนานๆจะมีจุดดำๆลอยไปมาแล้วก็ตาเนี่ยจะแสบบ่อยๆชอบมีน้ำตาไหลอาการแบบนี้น่าจะเป็นอะไรได้บ้างฮะ
0: ค่ะสำหรับจุดดำลอยไปลอยมานะคะในผู้ป่วยประมาณตอนนี้65ปีนะคะส่วนใหญ่สาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือลุ้นตาเสื่อมนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนอย่างที่คนไข้บอกมีหยากย่ายหรือว่ามีจุดดำลอยไปลอยมาค่ะถ้าหากว่าไม่เคยตรวจตาเลยนะคะแล้วก็อายุประมาณก็60แล้วก็แนะนำว่าควรจะมาตรวจตาสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ดูว่าเป็นแค่ลุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวไม่ได้มีเรื่องของลูกฉีดขาดที่เซลล์ประสาทตาอะไรค่ะส่วนเรื่องอาการแสบตาน้ำตาไหลเนี่ยก็อาจจะเกิดจากได้หลายสาเหตุเลยค่ะอาจจะมีเรื่องของตาแห้งหรือว่ามีต้อเนื้อต้อลมก็เป็นได้ค่ะที่จะทำให้เกิดอาการไม่สบายตาแสบตาได้ค่ะหรือน้ำตาไหลได้ง่ายค่ะ
1: ครับแบบนี้ควรดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงไหมฮะหรือควรไปพบแพทย์เพื่อทำการดูแลรักษาไหมอาจารย์นันฮะ
0: สำหรับอาการแสบตาแล้วก็อาการน้ำตาไหลอะค่ะอาจจะต้องลองแค่ถ้าหากว่ามีการใช้สายตาเยอะก็อาจจะมีการพักสายตาเป็นบางครั้งนะคะมีการหยอดน้ำตาเทียมช่วยได้นะคะถ้าหากว่ามีการใช้สายตาค่อนข้างมากอ่านหนังสือหรือว่าใช้จอคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นพวกมือถือเยอะนะคะอันนี้ก็แนะนำว่าให้มีการพักเป็นบางครั้งนะคะใช่ค่ะสัก20นาทีแล้วก็ให้มองไปที่ไกลๆหรือว่าหลับตาพักสักครู่หนึ่งค่ะก็จะบรรเทาลงได้ค่ะส่วนอาการจุดดำลอยไปลอยมาแนะนำว่าถ้าไม่เคยตรวจเลยแนะนำว่าก็ควรจะมาตรวจตาสักครั้งนึงค่ะ
1: นะไม่แน่ใจว่าปกติเราควรจะเริ่มพบจากสู่แพทย์หรือไปตรวจตาบ่อยแค่ไหนหรือว่าควรจะเริ่มตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่มีคำแนะนำตรงนี้ไหมฮะอาจารย
0: ์จริงๆก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะคะว่าจะต้องมาตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่โดยปกติแล้วในเด็กอะค่ะก็จะต้องมีการควรจะต้องมาพบหมอตาตั้งแต่ในช่วงก่อนวัยเข้าเรียนสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเช็คเรื่องของสายตาว่ามีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นหรือเปล่าไหมนะคะว่ามีตาเก๋อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันนึงที่ควรที่จะต้องตรวจแน่ๆสำหรับผู้ใหญ่นะคะก็คือประมาณอายุสัก45ปีแล้วก็ควรจะตรวจตาสักหนึ่งครั้งค่ะหรือว่าในคนที่มีสายตาสั้นมากๆก็ควรจะมารับการตรวจตาสักประมาณปีละหนึ่งครั้งนะคะสั้นมากสักประมาณจาก800ขึ้นไปหรือ6700ถึง800ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าควรจะได้รับการตรวจ จอประสาทตาตรวจตาดูเป็นประจำค่ะ
1: นะครับ
2: แต่ว่าสายตาสั้นนี่ก็ทำให้จอประสาทตาลอกได้เหมือนกันใช่ไหมครับเคยได้ยินมา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งค่ะในคนที่สายตาสั้นเยอะค่ะเพราะว่าจอประสาทตาจะบางกว่าคนปกตินะคะเจอในคนที่สายตาสั้นเยอะๆเนี่ยพอจอประสาทตาบางก็จะมีโอกาสเกิดเรื่องของรูขีดขาดได้ง่ายเราก็มาจะแนะนำให้คนไข้ที่มีสายตาสั้นเยอะเนี่ยมาตรวจตาอย่างน้อยสักปีละหนึ่งครั้งค่ะถ้าเคยตรวจแล้วสัก 1-2 ปีดูปกติดีอาจจะห่างออกได้ค่ะเมื่อมีอาการผิดปกติค่ะ
1: ครับอาจารย์แอนย้ำอีกครั้งได้ไหมฮะสั้นเยอะเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปนะฮะ600เลย
0: เยอะใช่ไหมคะหมายถึงสายตา
1: สั้นเยอะ
0: ใช่ไหมคะประมาณ600ค่ะถือว่าเป็นคนที่สั้นเยอะนะคะ
1: นะฮะผมยังสั้นไม่เยอะเท่าไหร่นะอาจจะยังไม่ต้องตรวจทีขนาดนั้น
2: ว่าละเชียวว่าต้องถามสาเหตุนี้แน่เลยครับ
1: คุณทีพีเพนนะฮะคุณทีเพนนะฮะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมานะฮะบอกว่าถามเรื่องของโควิดให้กับลูกชายคุณเพนเนี่ยอายุ28นะฮะตรวจพบเชื้อเมื่อ25เมษาคุณหมอให้เข้า HI นะครับแจ้งว่าได้รับวัคซีน3เข็มแล้วก็เลยจัดยาตามอาการมียาแก้ไอยาแก้อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้แพ้แล้วก็พ่นยาวันละ4ครั้งตั้งแต่25เมษายนนะฮะวันนี้เนี่ยลูกชายมีอาการเจ็บคอไม่ทุเลาลงเลยฮะอยากทราบว่าต้องทานยาอะไรเพิ่มไหมคะถึงจะหายเป็นปกติตอนนี้เนี่ยมีแต่เรื่องของอาการเจ็บคออย่างเดียวเลยค่ะขอความกรุณาอาจารย์ให้คำแนะนำด้วยค่ะ
2: ผมว่าหลังๆในช่วงเดือน2เดือนหลังเนี่ยเราจะได้ยินว่าเวลาที่เราเป็นโควิดก็ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับก็จะมีอาการเจ็บคอได้มากกว่าในเดือนก่อนๆหรือปีก่อนๆนะครับก็เป็นอาการร่วมที่พบบ่อยมากขึ้นครับโดยปกติแล้วอาการเจ็บคอรักษาตามอาการอยู่ดีครับไม่มียาอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ดื่มน้ำมากๆครับแล้วก็อาจจะหายาบางอย่างครับซึ่งเป็นยาพ่นก็ได้ครับยาพ่นบางอย่างที่มีส่วนประกอบของยาชาก็อาจจะช่วยทำให้เราสบายขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงเยอะนะครับแล้วก็ไม่หลีกเลี่ยงการกินยาโดยไม่จำเป็นครับสังเกตอาการอื่นๆร่วมด้วยครับหลายๆครั้งเราก็กังวลว่าอาการไหนจะเป็นอาการที่บ่งชี้ว่าเราจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นหรือแย่ลงนะครับหลักๆสังเกตอาการไข้ครับไอมากขึ้นนะครับมีอาการเหนื่อยหอบหรือว่าถ้ามีการจับออกซิเจนนะครับนะได้ก็ถ้าเมื่อใดต่ำกว่าหรือน้อยกว่า96ลงมานะครับ 96% ลงมาครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าทางเดินหายใจส่วนล่างหรือปอดเริ่มมีปัญหาอันนี้อาจจะต้องโทรกลับเข้าไปที่ HI หรือ Home Isolation นะครับว่าอาจจะต้องกินมีการกินยานะครับนะหรือว่ายายที่ไป isolate ในที่อื่นๆครับเช่น Hospital Isolation เป็นต้น
1: ตรวจพบเชื้อ25ถ้าดูวันนี้28ประมาณ3วันฮะอาจารย์โดยปกติแล้วอาการมันควรจะดีขึ้นในช่วงสักกี่วันฮะ3วันแรงไม่ดีขึ้นยังไม่ทุเลาเนี่ยมันผิดปกติมากมั้ยฮะหรือจริงๆมันควรจะอีกสัก 4-5 วันก็รอดูอาการอีกสักได้อีกสักระยะนึงฮะ
2: ครับถ้าวันที่25เป็นวันแรกที่เริ่มมีอาการแล้วตรวจพบเลยวันนี้วันที่3 4ก็อาจจะยังเป็นช่วงที่มีอาการเยอะมากอยู่ได้ครับโดยปกติแล้วโควิดน่าจะใกล้เคียงกับไวรัสอื่นๆครับเพราะว่าเวลาที่เป็นมากก็อาจจะประมาณวันที่3 4 5นะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นครับโดยเฉพาะถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ปกติก็หวังว่าลูกชายที่อายุ28นี้น่าจะมีภูมิคุ้มกันที่ปกตินะครับโดยไม่มีโรคประจำตัวนะครับนะแล้วก็ไม่ได้อ้วนมากครับก็โอกาสที่จะหายภายใน 7-10 วันน่าจะมีสูงนะครับนะในช่วงนี้อาการเจ็บคอหรืออาการอื่นๆอาจจะเรียกว่ามาเต็มก็ได้ครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นเองครับ
1: โดยปกติกราฟมันก็ประมาณนี้นะฮะอาจารย์ค่อยๆพุ่งขึ้นในช่วง 3-5 วันแรกแล้วมันจะค่อยๆลงมา
2: ใช่สัปดาห์ที่2จะค่อยๆดีขึ้นครับ
1: ครับนะฮะลองอดทนอีกสักนิดนึงนะเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณลูกทั้งคุณแม่เข้าใจว่าคุณแม่น่าจะเป็นห่วงหนักกว่าคุณลูกที่เป็นผู้ป่วยด้วยซ้ำไปนะฮะ
2: เป็นแบบนั้นเสมอเลยครับ
1: ดูจากเคสผมนี่คุณแม่เนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนแทน
2: ใช่ครับ
1: คุณกมลชนกอ๋อทักทายเข้ามาสวัสดีอาจารย์หมอน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณนะครับคุณอภิชาตฮะพี่แจ็คและคุณหมอครับ FC จากจรัญติดตามทุกวันมาจากแถวย่านจรัญนะฮะคุณวรวรรณทักทายกันมาคุณนงนภัทรนะครับอายุ67นะฮะสอบถามเรื่องสายตาเข้ามาขอเรียนถามอาจารย์หมอค่ะมีอาการวุ้นลูกตาเสื่อมและมีต้อกระจกบางครั้งถ้าไม่ใส่แว่นจะดูทีวีไม่ชัดอยากทราบว่าควรสลายต้อเมื่ออาการเป็นขั้นไหนและถามต่อว่าอาการต้อสุกเนี่ย เป็นอย่างไรขอบคุณมากค่ะคุณนงนภัสฝากคำถามเข้ามาครับ
0: ค่ะก็สำหรับต้อกระจกนะคะอาการส่วนใหญ่คนไข้ก็คือจะค่อยเป็นค่อยไปคือค่อยๆมัวลงช้าๆค่ะเมื่อไหร่ที่ควรจะไปลอกต้อก็คือเมื่อมันเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันของคนไข้คือเริ่มไม่สามารถอ่านหนังสือได้อย่างปกติหรือว่าไม่สามารถทำงานได้

0: ไข้อาจจะมีลักษณะของม่านตาอักเสบร่วมด้วยได้นะคะก็คืออาจจะมีคนไข้จะมีอาการตาแดงหรือว่าปวดตาร่วมด้วยได้ค่ะลักษณะนี้ก็คือเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนจากการที่ต้อกระจกมันสุกและอาจจะมีทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นม่านตาอักเสบหรือว่าความดันตาขึ้นคนไข้จะเริ่มมีอาการเจ็บอาการปวดร่วมด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นต้อกระจกปกติที่ยังไม่ได้มีอาการสุกอะไรส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเจ็บปวดนะคะ
1: เพราะฉะนั้นแบบนี้ควรจะไปรักษาก่อนที่มันจะสุกไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงก็ยังไปได้ยังอยู่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตประจำวันแล้วมันกระทบและขับรถเริ่มมีปัญหาหนังสือเริ่มมีปัญหาแล้วฮะ
0: ใช่ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ได้มีอาการรบกวนชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้จำเป็นต้องผ่าตัดค่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
2: ผู้ใหญ่หลายคนชอบถามครับว่าสมมติถ้าเราตรวจเจอต้อกระจกพร้อมกันสองข้างครับอาจารย์โดยปกติเนี่ยแนะนำให้ผ่าทีละข้างครับอาจารย์หรือว่าผ่าทีเดียวเลยสอง
0: ข้างจริงๆอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับการขึ้นอยู่กับแอคทีฟของหมอแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ตามมาธิบดีเรานะคะก็มักจะผ่าตัดทีละข้างนะคะแต่ว่ายกเว้นบางกรณีที่เราจะทำสองข้างพร้อมกันเช่นในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ร่วมมือมากอาจจะต้องดมยาสลบอย่างเงี้ยค่ะในคนไข้ที่สื่อสารไม่ได้เลยนะคะถ้าจำเป็นต้องดมยาสลบเพื่อไม่ให้คนไข้จะต้องเสี่ยงต่อการดมยาสลบซ้ำกันสองครั้งอาจจะพิจารณาผ่าตัดข้างในคราวเดียวค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่อยากทำทีละข้างก่อนก็คือหนึ่งคือเพื่อดูว่าคนไข้สามารถที่จะปฏิบัติตัวป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้สมควรมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าหากติดเชื้อข้างหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงถ้าอีกข้างหนึ่งจะโดนไปด้วยเพราะว่ามันมีแผลเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าการติดเชื้อจะทำให้สูญเสียการมองเห็นลงไปได้ค่ะ
1: อ๋อนึกว่ากลัวว่าพอผ่าสองข้างต้องปิดตาสองข้างคนไข้จะใช้สายตาไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่น่ากังวลน้อยกว่าเรื่องของการติดเชื้อนะอาจารย์
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: คุณเล็กนะฮะสอบถามเรื่องของผิวหนังมานิดหนึ่งขอสอบถามค่ะอายุ44เป็นกระที่น่องเหมือนคนแก่ 2-3 จุดแต่ที่กังวลคือมันด้านมีอาการคันที่กระฮะก็เลยกลัวว่ามีโอกาสจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้ไหมฮะมีกระมีอาการคันที่กระตัวนี้เป็นสัญญาณของมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าฮะ
2: สองอย่างแล้วกันครับขออนุญาตตอบสั้นๆแล้วกันนะครับเวลาเป็นอะไรเกี่ยวกับผิวหนังนี่บอกยากๆครับหลายครั้งคุณหมอผิวหนังหรือว่าคุณหมอทุกคนครับก็อยากจะเห็นนะว่าผื่นลักษณะเป็นยังไงครับตอบสั้นๆ2 อย่างแล้วกันครับ1ก็คือจริงๆแล้วมะเร็งผิวหนังหลายๆครั้งจะไม่ค่อยมีอาการนะครับนะโดยทั่วไปโดยพื้นฐานโรคมะเร็งในหลายๆอวัยวะเขาจะไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่ครับเขาเลยมาเป็นภัยเงียบครับเป็นข้อ1แล้วกันนะครับข้อ2คือที่อยากทราบมากกว่านั้นหรือว่าจริงๆแล้วอยากแนะนำให้ไปพบคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคุณหมออายุรกรรมหรือคุณหมอทางตาจักแพทย์นะครับว่าจริงๆแล้วผื่นนั้นจริงๆแล้วคือกระหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องครับเพราะว่าหลายๆครั้งเป็นผื่นลักษณะเปลี่ยนสีก็ได้ครับร่วมกับอาการคันบางทีก็เป็นโรคอื่นได้ก็ไปตรวจดูนิดนึงน่าจะดี
1: ครับคุณสมพิษนะฮะอายุ64สอบถามมาบอกว่ามีอาการแสบจมูกบางครั้งน้ำมูกเหม็นคาวแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของอาการอะไรไหมฮะ
2: ประวัติสั้นไปนิดนึงครับ
1: สั้นจริง
2: มีประวัติยาวกว่านี้นิดนึงก็น่าจะดีครับเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยหรือเปล่าครับมีอาการหวัดมาก่อนไหมมีโรคภูมิแพ้ซ่อนอยู่หรือเปล่าครับก็ถ้าสั้นๆแล้วกันนะครับนะโดยปกติแล้วถ้าเรามีอาการแสบจมูกร่วมกับน้ำมูกมีกลิ่นเหม็นนะครับนะสิ่งแรกๆที่เราควรจะนึกถึงก็อาจจะเป็นการติดเชื้อครับการติดเชื้อนั้นอาจจะอยู่ในโพรงจมูกก็ได้ครับหรือว่าอยู่ในโพรงไซนัสก็ได้ครับที่เราชอบใช้คำว่าไซนัสอักเสบนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือหลายๆครั้งก็อาจจะเป็นแบคทีเรียนะครับนะซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดขึ้นเฉียบพลันนะครับนะไม่เกิน14วันก็เป็นไซนัสอักเสบเฉียบพลันนะครับแล้วซึ่งสามารถรักษาด้วยการกินยาปฏิชีวนะนะครับยังไงก็ตามครับจริงๆเราควรจะไปพบแพทย์ครับแต่ถ้ามีอาการในรูปแบบนี้ครับควรจะไปตรวจร่างกายดูครับว่าโพรงจมูกเราเป็นยังไงครับแล้วก็โพรงไซนัสเราเป็นยังไงครับคุณหมอจะได้ให้ยาถูกแล้วก็ติดตามต่อครับเพราะว่าไซนัสเสพยังไงส่วนใหญ่โดยทั่วไปน่าจะต้องติดตามต่อครับว่าให้ยาไปแล้วตอบสนองดีไหมแล้วก็หายหรือเปล่า
1: ครับ คุณนิสานะฮะสักครู่ที่บอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าส่วนตัวไม่ได้สูบบุหรี่คนที่บ้านก็ไม่ได้มีใครสูบบุหรี่แต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้เพราะตัวเธอเองบอกว่า

0: ็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็มีภูมิแพ้ที่ผิวหนังด้วยใช่ไหมแบบนี้ถ้าให้น้ำหนักไปทางน่าจะเป็นภูมิแพ้มากกว่าใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ครับน่าจะเป็นโรคที่พบบ่อยด้วยครับแล้วก็ลองกำจัดสิ่งกระตุ้นดูนะครับถ้าไม่หายก็อาจจะต้องกินยาครับหรือพ่นยาครับ
0: ครับคุณเพนที่สอบถามเรื่องของลูกอายุ28ที่ติดโควิดสักครู่นะฮะขอถามเพิ่มเติมตอนนี้ลูกทานฟ้าทลายโจรนะฮะเพิ่มครั้งละ10เม็ดตามยี่ห้อของยาที่เขากำหนดจะมีผลอย่างไรบ้างคะได้หรือไม่อย่างไรขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
1: ครับถ้ากินตอบเรื่องฟ้าทลายโจรนี้ต้องระวังนิดนึงอาจารย์ยิ้มเลยอาจารย์แอนครับก็ในปัจจุบันต้องระวังนิดนึงนะครับนะเพราะว่ามีข้อดีข้อเสียหลายอย่างนะครับและที่เราพบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการใช้มากขึ้นนะครับก็อันดับแรกคืออย่าใช้หรืออย่ากินนานครับโดยทั่วไปเราก็จะจำกัดอยู่ที่ประมาณสัก 3-5 วันนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปก็หลักการของการให้ฟ้าทลายโจรก็คือเพื่อให้ไวรัสไม่แบ่งตัวเร็วมากนักนะครับแล้วก็ให้ร่างกายมีเวลาได้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็กำจัดไวรัสออกไปนะครับในเวลาที่เหมาะสมใน 5-7 วันแรกที่บอกไปครับข้อ2ขนาดของการกินก็สำคัญครับถ้าเรากินขนาดของตัวยานะครับโดยเฉพาะสารประกอบหลักของเขานะครับที่มันขนาดสูงมากจนเกินไปบางทีมีผลกับไวรัสต่างๆก็ที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือตับอักเสบหรืออาจจะมีการทำลายของเซลล์ตับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็หนึ่งคืออ่านฉลากดีๆครับ
0: ครับ
1: ไม่สามารถบอกได้หรือบอกได้เป็นตัวเลขชัดๆนะครับถ้าได้อ่านฉลากเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คขนาดของการกินของตัวยาหลักได้อย่างเหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะจำกัดที่5วันนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นวันที่4ที่มีอาการใช่ไหมครับจากน้องคนที่อายุ28นะครับแล้วก็อาจจะกินสักทั้งหมด5วันแล้วน่าจะพองครับหลังจากนั้นปล่อยให้ธรรมชาติช่วยจัดการนิดนึงครับก็ค่อยๆเคลียร์ไวรัสออกไปครับดื่มน้ำมากๆครับดูแลสุขภาพดีๆครับพักผ่อนให้เพียงพอ
0: คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินต่อเนื่องแล้ว5วันควรจะหยุดนะอาจารย์แล้วก็ให้กินตามฉลากเช่นเขาแนะนำให้กิน3เม็ดหรือ5เม็ดก็กินตามนั้นอย่ากินมากกว่านั้นเช่นอาจจะไปกิน10เม็ดหรือหลายเม็ดแล้วรู้สึกว่ายิ่งกินเยอะจะยิ่งหายไวอันนี้อาจจะร่างกายมันอาจจะรับมากเกินไปนะฮะครับเดี๋ยวขอตัดไปทางช่องทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะทีมงานบอกว่าให้เข้าทางโทรศัพท์บ้างนะเดี๋ยวเขาโทรมาทวง 2-3 รอบแล้วนะคุณพรเพ็ญนะอายุ70สอบถามเรื่องของเปลือกตาล่างม้วนเข้าก็เลยโทรมาถามว่าถ้าเกิดทิ้งไว้ไม่ผ่าตัดเนี่ยจะอันตรายหรือเปล่าอาจารย์แนนฮะเปลือกตาล่างม้วนเข้า
2: ค่ะสำหรับหนังตาล่างที่ม้วนเข้านะคะก็พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะก็คืออาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเพราะว่าตัวขนตามันอาจจะมีการทิ่มเข้าไปบริเวณกระจกตาเวลาที่กระพริบตานะคะก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามีการระคายเคืองตาอยู่เรื่อยๆตลอดค่ะถ้าหากว่ามีแค่อาการระคายเคืองอย่างเดียวการมองเห็นปกติดีคือกระจกตายังดีอยู่ไม่ได้มีลักษณะของเป็นแผลเนี่ยก็อาจจะใช้แค่น้ำตาเทียมในการช่วยได้บ้างนะคะคือช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าก็จะไม่ได้แก้สาเหตุที่ตัวขนตายังคงทิ่มอยู่บริเวณตรงกระจกตาค่ะคือถ้าอยากให้หายขาดจริงๆก็แนะนำว่าอาจจะต้องทำการผ่าตัดหนังตาเพื่อให้หนังตาเนี่ยมันม้วนออกมาเป็นแบบปกติขนตาจะได้ไม่แยงเข้าไปในลูกตาค่ะ
0: ผ่าตัดแล้วน่ากลัวไหมฮะเจ็บไหมรักษานานไหมฮะอาจารย
2: ์จริงๆการผ่าตัดหนังตาเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะไม่ได้ฟื้นตัวนานค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก2อาทิตย์นะคะคือไม่ได้เป็นการผ่าตัดที่เข้าไปในลูกตาค่ะไม่ได้อันตรายค่ะใช่ค่ะ
0: นะฮะคุณชุติมานะครับอายุ71นะฮะหนัก53สูง155บอกว่าไปตรวจมาคุณหมอบอกว่ากระดูกบางแต่ไม่พรุนก็เลยไปเช็คค่าของวิตามินดีค่าที่ได้คือ33คุณชุติมาโทรมาถามว่าไอ้ค่า30วิตามินดี33เนี่ยมันคืออะไรแล้วยังต้องไปตรวจกระดูกอยู่อีกไหมฮะ
1: อายุ70บวกใช่ไหมคร
0: ับ 71ฮะ
1: ก็สองข้อแล้วกันนะครับเดี๋ยวเป็นคำถามสองอย่างก็คือจริงหนึ่งก็เวลาเราวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกครับโดยทั่วไปก็อาจจะบอกได้ว่าหนึ่งคือปกตินะครับสองกระดูกบางหรือสองสามเป็นกระดูกพรุนครับนะพรุนก็จะรุนแรงกว่าใช่ไหมครับนะถ้าพรุนก็เป็นสิ่งที่อาจจะจำเป็นต้องรักษานะครับ

0: นะโดยเฉพาะการรักษาระดับของวิตามินดีให้เป็นปกตินะครับกินแคลเซียมให้เพียงพอเราอาจจะต้องมีการให้ยาบางอย่างครับส่วนกระดูกบ้างหลายครั้งก็แนะนำว่ายังต้องตรวจติดตามต่อนะครับถ้าเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วนะครับก็อาจจะมีการตรวจติดตามต่อไปแล้วก็1ปี3ปี5ปีก็ว่าไปนะครับลองถามคุณหมอดูนะครับ
1: ครับ
0: 2คือระดับวิตามินดีครับในปัจจุบันเราก็จะวัดระดับวิตามินดีในรูปแบบนึงครับซึ่งใช้เป็นการวัดระดับวิตามินดีที่สะสมอยู่ในร่างกายครับก็จะเป็นฟอร์มนึงครับที่เป็นฟอร์มพิเศษซึ่งเก็บอยู่ในร่างกายแล้วก็อยู่ในร่างกายได้นานพอสมควรเป็นหลักเดือนๆนะครับก็ถ้าเลขที่ใช้กันสากลนะครับนั่นก็คือมากกว่า30ลองเช็คหน่วยดูแล้วกันนะครับนะอาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าหน่วยเป็นนาโนกรัมเปอร์มิลลิลิตรนะครับนะก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิน30ก็แปลว่าพองนะครับ
1: ครับ
0: แต่ไงก็ตามครับจริงๆแล้วระดับวิตามินดีที่ปกตินะครับนะหรือมากกว่าค่าที่เขาตั้งไว้นะครับนะไม่ได้บ่งชี้ว่าเราจะต้องกระดูกบางหรือกระดูกพรุนหรือเราจะไม่กระดูกบางหรือกระดูกพรุนมันไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงขนาดนั้นระดับวิตามินดีที่เพียงพอเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นครับที่รักษามวลกระดูกเราให้อยู่ในภาวะสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยครับนะเช่นทานแคลเซียมพอไหมกินนมพอหรือเปล่านะครับนะแต่อายุ70ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการออกกำลังกายนะครับแม้ว่าการออกกำลังกายก็ทำให้เพิ่มมวลกระดูกด้วยเหมือนกันสังเกตหลายๆปัจจัยร่วมด้วย
1: ครับแม้ว่าวิตามินดีเกิน3330เกิน30ก็คือเป็น33ที่ว่าแล้วก็สบายใจฉันไม่เป็นเรื่องของกระดูกแน่ๆครับมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะสำหรับตัวเลขค่าวิตามินดีที่วัดได้ฮะคุณวิภาฮะสอบถามบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ64พังผืดที่จอประสาทตาถ้าปล่อยไว้นานจะเป็นอันตรายหรือไม่คะ
2: ค่ะสำหรับพังผืดที่จอประสาทตานี่มีหลายแบบเหมือนกันนะคะเกิดจากได้หลายสาเหตุคือที่พบบ่อยๆคือจากภาวะที่มีเบาหวานขึ้นจอตาอาจจะทำให้มีการดึงรั้งของจอประสาทตาทำให้มีจอประสาทตาหลุดลอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแบบนึงแต่ก็จะมีอีกประเภทนึงคือเป็นพังผืดที่เกิดตามอายุนะคะพังผืดในจอประสาทตาที่เกิดตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากแต่ถ้าหากว่าผังผืดเริ่มหนาตัวขึ้นคนไข้อาจจะมีอาการเห็นภาพค่อนข้างจะบิดเบี้ยวเส้นตรงเนี่ยอาจจะมีลักษณะโคดโค้งหรือว่ามีลักษณะที่ขาดหายไปบางส่วนนะคะได้ถ้าหากว่าเริ่มมีอาการที่เห็นเส้นตรงที่บิดสังเกตจากพวกขอบบานประตูหรือว่าหน้าต่างก็ได้นะคะถ้าเห็นรู้สึกว่าเส้นตรงไม่ค่อยตรงแล้วเนี่ยอันนั้นก็อาจจะต้องมาเช็คตรวจจอประสาทตาดูแล้วก็มีการสแกนดูจอประสาทตาว่าตัวผังผืดนะมันมีความหนาบางมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำให้จอประสาทตาบวมขึ้นหรือเปล่าไหมค่ะ
1: นะครับจากผังผืดที่จอประสาทตามีผังผืดที่หัวไหล่นะฮะคุณทวันอายุ68หนัก98นะฮะสูง175มีอาการหัวไหล่เหมือนติดขัดยกขึ้นได้ไม่สุดไปหาหมอบอกว่าพังผืดเกาะหมอฉีดยาให้อาการเบาลงแต่อาการก็ยังไม่หายแบบนี้ควรทำยังไงดีฮะ
0: ก็หมายความเสื่อมเนาะหลายครั้งก็เป็นโรคที่มาความเสื่อมครับ ก็ผมว่าพื้นฐานรักษาโรคข้อหรือว่าเอ็นหรือกระดูกก็มาในแนวทางคล้ายกันครับนั่นหนึ่งก็ใช้ยาไม่ว่าจะกินหรือว่าฉีดใช่ไหมครับสองบริหารส่วนเหล่านั้นให้มากขึ้นนะครับหรือมีการฟื้นฟูกระสามก็ผ่าตัดนะครับก็ส่วนใหญ่คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือคุณหมอกระดูกก็จะให้พื้นฐานเหล่านี้ไว้กับหลายๆท่านอยู่แล้วนะครับนะก็ผมว่าถ้าใช้ยาร่วมกับอย่าลืมบริหารด้วยนะครับนะถ้าคุณหมอแนะนำให้บริหารได้โดยไม่มีข้อบ่งห้ามอะไรนะครับไม่ได้เสี่ยงกับการบาดเจ็บนะผมว่าจำท่าต่างๆนะครับที่ใช้แนะนำในการบริหารไหล่นะครับนะไม่ให้เขาติดเช่นหลายคนก็จำท่ากวนโอ่งใช่ไหมครับมีคนบอกว่าให้กวนโอ่งเอาแขนไปหมุนเหมือนอยู่ในโอ่งนะครับหรือว่าไตผนังไตผนังขึ้นไปให้สูงที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นท่ายอดฮิตของคนที่ไหลติดใช่ไหมครับถ้าทำอย่างนี้อยู่แล้วประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับอาการยังไม่ดีขึ้นขยับไม่ได้เลยเริ่มมีการติดที่มากขึ้นนะครับอันนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอครับว่าบทบาทของการผ่าตัดมีหรือเปล่าผมว่าก็เป็นขั้นตอนอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปน่าจะดีกว่า
1: ครับ
0: อย่าลืมบริหารครับหัวสำคัญส่วนใหญ่คนจะ หวังพึ่งให้ยากินหรือว่ายาฉีดนั้นมันโหแบบออกฤทธิ์ได้ชะงักเลยหายเลยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นครับมันต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกัน
1: นะขยับขยื่นการบริหารนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราการดีขึ้นนะฮะคุณสุนันทาฮะอายุ70นะฮะผ่าตัดต้อกระจกมา10กว่าวันตอนนี้รู้สึกเหมือนมีตุ่มใต้ตาแล้วไม่สบายตาอาการตุ่มใต้ตากับไม่สบายตาเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะแล้วควรทำยังไงฮะ
2: ค่ะสำหรับตุ่มใต้ตาเข้าใจว่าเป็นตุ่มที่เปลือกตาหรือเปล่าอันนี้คนไข้ไม่ได้อธิบายมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตุ่มแถวบริเวณเปลือกตาจะต้องระวังเรื่องของตากุ้งยิงนะคะถ้าหากว่ามีอาการเหมือนคล้ำตรงบริเวณเปลือกตามีแดงๆแล้วก็คล้ำได้เป็นตุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ตาข้างนั้นเป็นตาข้างที่เพิ่งผ่าต้อกระจกมาคิดว่าควรที่จะต้องกลับไปพบกับจักษุแพทย์ที่ผ่าตัดนะคะเพื่อดูว่ามันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเปล่าไหมค่ะค่ะ
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผ่าตัดมาใช่ไหมฮะหรือว่าต้องไปพบกับจักษุแพทย์ท่านที่ทำการผ่าตัดมาถึงจะไป
2: คิดว่าควรจะไปพบกับจักษุแพทย์ที่ทำผ่าตัดมานะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการผ่าตัดแต่ว่าการมีตุ่มเนี่ยเราจะค่อนข้างสงสัยไปทางตุ่มของตากุ้งยิงนะคะถ้าเป็นตากุ้งยิงต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในบริเวณที่ใกล้กันมากนะคะ
1: ครับถามเรื่องของวัคซีนโควิดในเด็กหน่อยนะฮะคุณเล็กครับขอปรึกษาให้ลูกนะฮะลูกชายอายุ9ขวบฉีดไฟเซอร์ฝาส้มเมื่อ11มีนาหมอนัดเข็ม2วันที่6พฤษภาเขาบอกนับไปนับมาเนี่ยมันห่างแค่2เดือนแล้วคือเคยได้ยินมาว่าเด็กควรฉีดห่างจากเข็มแรก3เดือนหรือเปล่าคะขอความเห็นคุณหมอค่ะเรื่องของไฟเซอร์เข็ม2ฮะ
0: หลังๆนี้เวลาที่ห่างกันเริ่มถดถอยลงมาเรื่อยๆครับเพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วครับแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนหรือสายพันธุ์ต่างๆที่เริ่มจะกลายพันธุ์มากขึ้นครับเพราะนั้นมีนาเราไปฉีดครั้งพฤษภานี้ได้อยู่ครับน่าจะประมาณ8สัปดาห์หลายครั้งเขาเล็งที่8สัปดาห์หรือ4สัปดาห์ด้วยซ้ำครับในประชากรเด็กบางคน
1: นะฮะสองประมาณสองเดือนนี่ก็น่าจะได้อยู่แล้วก็ยิ่งได้ฉีดช่วงนี้ก็น่าจะมีภูมิก่อนเปิดเทอมพอดีนะอาจารย์กลางๆเดือนจะเริ่มเปิดเทอมกันอีกแล้ว
0: อีกวัคซีนหนึ่งที่อย่าลืมครับเวลาที่จะเปิดเทอมหรือว่าเวลาที่เข้าฤดูฝนครับคือวัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ
1: ่ครับ
0: ควรจะฉีดด้วยเสมอนะครับนะเพราะว่าอย่าลืมเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเจ็บป่วยแล้วก็มีโอกาสนอนโรงพยาบาลได้เหมือนกัน
1: ครับไอแอมปอฮะถามมาบอกว่าอายุ20นะฮะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ไม่มีประวัติแพ้ยาอะไรทั้งสิ้นไม่มีโรคประจำตัวใดๆนะอยากทราบว่าวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยสามารถกินต่อเนื่องได้นานแค่ไหนนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใช้เดือนละครั้งเนี่ยสามารถ อยากทราบว่าจะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่นะฮะไม่มีโรคประจำตัวไม่มีประวัติแพ้ยาฮะวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมฮะ
0: อันนี้โดยกว้างๆเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: โดยกว้างๆไม่ได้เฉพาะกับด้านไหน
1: ไม่ได้รักษาอะไรฮะเข้าใจว่าน่าจะทานต่อเนื่อง
0: กับดวงตาหรือเปล่าครับก็ถ้าตามการศึกษาวิจัยนะครับนะที่มีอยู่เยอะมากมายครับคนพยายามไขปริศนาของว่าวิตามินซีนี่มันช่วยเราได้จริงหรือเปล่านะครับจริงเราก็ยังไม่ชัดเจนนะครับนั้นมาถึงปีในปัจจุบันนี้ก็ถ้าลองไปเปิดดูก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเจนครับว่าวิตามินซีจะมีส่วนช่วยในการป้องกันสิ่งต่างๆได้มากมายนักโดยเฉพาะโรคหวัดก็ส่วนใหญ่คนก็จะไปมุ่งเน้นที่โรคหวัดเป็นหลักครับที่มีผลการศึกษาเยอะๆประชากรเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วก็ถามว่าในขณะเดียวกันก็คือถามว่ากินนานๆไปแล้วจะเกิดปัญหาอะไรไหมวิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำครับถ้าเรายังจำได้อยู่ใช่ไหมครับก็คือกินไปมากน้อยขนาดไหนครับถ้าไตดีเราก็ขับออกทางปัสสาวะได้วิตามิน B กับ C จะเป็นในรูปแบบนั้นเพราะนั้นโอกาสที่จะตกค้างแล้วเกิดเป็นพิษนั้นน้อยครับแต่ไงก็ตามครับมากเกินไปก็ไม่ดีครับก็อาจจะมีโอกาสได้บ้างครับเนาะถ้าสมมติกินมากๆติดต่อเนื่องกันยาวๆหรือว่ากินในปริมาณที่ขนาดสูงไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่แนะนำทำแบบนั้นนะครับสองก็คือเปลืองครับ มันก็อาจจะด้วยความที่ว่าก็ไม่ช่วยถูกไหมครับวิตามินซีหลายรูปแบบครับสังเกตนะครับในท้องตลาดราคาสูงพอสมควรนะครับเนาะการกินสิ่งที่การกินอาหารเสริมหรือว่าวิตามินเสริมที่อาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนะก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะ ว่ายึดหลักพื้นฐานที่สำคัญนะครับนะเป็นหัวใจหลัก3อย่างครับก็คืออาหารที่เหมาะสมครับสมดุล

0: นอนให้เพียงพอออกกำลังกายครับทำสิ่งเหล่านี้ได้ก่อนครับดังนั้นเป็นสิ่งเสริม
1: นะฮะคุณวิจิตนะฮะบอกว่าดูทางทีวีช่อง11หรือว่า NBT นะฮะอายุ79นะฮะผมมีน้ำตาไหลบ่อยครั้งนะไปหาหมอคุณหมอให้ยาฮิสตาออฟ1ขวดมาหยอดตาอาการดีขึ้นส่วนมากเนี่ยอาการที่เป็นเนี่ยจะเป็นเวลาก่อนนอนมีวิธีแก้อย่างไรหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดแทนได้ไหมเพราะตอนนี้ยาหมดแล้วครับ
2: ค่ะคือมีอาการน้ำตาไหล
1: ก็จะ
2: พบได้บ่อยเหมือนกันนะคะคือจริงๆก็คิดง่ายก็คือส่วนใหญ่ต้องดูว่ามันมีการตันของทางระบายออกของน้ำตาหรือเปล่าออกมานี่นะคะซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คือน้ำตาจะไหลหรืออยู่แทบจะตลอดทั้งวันเลยถ้าหากว่าท่อที่ระบายน้ำตาออกเนี่ยมันมีการตันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีน้ำตาไหลแค่เป็นบางครั้งบางคราวคือไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ดูอยู่ตลอดเวลาค่ะจริงๆก็มีหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากการที่มีอาการระคายเคืองบางอย่างบริเวณตาไม่ว่าจะเป็นตัวต้อลมหรือตัวต้อเนื้อหรือว่ามีขนตาที่มีไปทิ่มบริเวณตาก็อาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองกระตุ้นให้มีน้ำตาไหลเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะกับอีกกรณีหนึ่งก็คืออาการที่มีตาแห้งนะคะซึ่งก็จะพบบ่อยคนไข้บางคนจะมาด้วยน้ำตาซึมๆไหลบ่อยแต่ว่าตาแห้งเนื่องจากชั้นน้ำมันบริเวณตรงน้ำตาอาจจะมีชั้นน้ำมันบนสุดเนี่ยบางทีน้ำมันที่เคลือบบนบริเวณน้ำตาเนี่ยมันไม่ได้ดีมากคุณภาพไม่ได้ดีมากทำให้น้ำตาเกิดได้ค่อนข้างเร็วก็จะทำให้มีอาการตาแห้งแล้วก็ตาก็จะพยายามผลิตน้ำตาออกมาเพื่อให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะสำหรับอาการของคนไข้ที่ถามมาก็คือจะหยอดน้ำตาเทียมได้ไหมปกติน้ำตาเทียมเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรสามารถที่จะหยอดได้นะคะไม่ได้มีปัญหาในการหยอดนะคะ
1: ครับก็ใช้น้ำตาเทียมได้แล้วจำเป็นต้องไปหาหมอเพื่อรับยาเพื่อดูแลรักษาการที่น้ำตาไหลโดยเฉพาะจำเป็นไหมฮะอาจารย์หรือใช้น้ำตาเทียมก็ใช้ได
2: ้จริงๆถ้าหากใช้น้ำตาเทียมแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่าควรจะไปตรวจดูนะคะว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นจากสาเหตุอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่สาเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งก็จะได้แก้ไขให้ถูกจุดนะคะ
1: ครับคุณนิสาสักครู่ที่มาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของเสมหะที่บอกว่าถามเรื่องเป็นวัณโรคและอาจารย์ว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้นะฮะแกถามเพิ่มเติมเข้ามาว่าถ้าเกิดเราเก็บไอ้สิ่งที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่จะก่อให้เกิดภูมิแพ้ทุกอย่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดแก้ที่ต้นเหตุอย่างที่อาจารย์บอกว่าแล้วมันยังมีเสมหะยังไม่หายเนี่ยควรจะกินยาแก้แพ้หรือควรจะกินยาละลายเสมหะคะแล้วต้องกินนานแค่ไหนฮะ
0: ถ้าหลักๆแล้วถ้าจะรักษาเบื้องต้นก่อนนะครับกำจัดสิ่งกระตุ้นไปก่อน 2-4 อาทิตย์ถ้าไม่ดีขึ้นลองทานยาแก้แพ้ครับยาแก้แพ้ในรูปแบบที่กินได้ทุกวันนะครับก็จะมีบางกลุ่มนั้นครับยกตัวอย่างชื่อก็ได้ครับยาที่คนกินบ่อยๆครับที่เป็นยารักษาโรคภูมิแพ้ก็ชื่อเซทิริซีนครับก็ขนาดประมาณ10มิลลิกรัมครับลองทานทุกวันก่อนนอนครับใช้เวลาประมาณ 2-4 อาทิตย์ยาเหล่านี้ค่อนข้างปลอดภัยครับถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นค่อยไปตรวจครับยาละลายเสมหะถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากภูมิแพ้จะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนะครับลองสังเกตดูก็ได้ครับจริงๆแล้วยาละลายเสมหะเกือบทุกกลุ่มเลยครับไม่ได้มีบทบาทในการช่วยรักษาต้นเหตุมากนะเป็นการรักษาปลายเหตุแทบจะเสมอเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรคหวัดหรือว่าโรคต่างๆที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจไม่ได้รักษาจุดตั้งต้นหรือสาเหตุโดยตรง
1: ครับแม่หลากหลายคำถามที่ยังฝากเข้ามายังค้างอยู่ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ในช่องทางโทรศัพท์นะต้องขออภัยจริงๆวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะเดี๋ยวยังไงจะเก็บคำถามไว้เดี๋ยวจะถามกันเรื่อยๆนะรายการทุกรายการของเรามีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ตุ้ยอาจารย์แอนนะครับวันนี้ลัคกี้หมอรามาเรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะหลังจากที่เราเพิ่มน้ำหนักกันมา3เดือนยกหนักเล่นเวทหนักกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นด้วยคือไขมันบนชั้นผิวหนังของเรานะคะต่อไปจากนี้3เดือนเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่โปรแกรมการคัทหรือการดีนะคะ
1: ค
0: ั
1: ท
0: ไม่ใช่คัทแบบนี้ค่ะการคัทคือการไดเอทค่ะช่วงการลีนหรือว่าคัทนะคะเราจะมาดูเมนูที่วีจะแนะนำในวันนี้กับเมนูไก่หมักน้ำผึ้งมะนาวกับสลัดอะโวคาโดค่ะ

ตกลงไปแล้วนะคะสำหรับเมนูไดเอทของเราเราก็จะเพิ่มโปรตีนแต่ว่าลดไขมันที่ไม่ดีออกไปนะคะเพิ่มไขมันดีจากน้ำมันมะกอกนะคะจากอะโวคาโดเพื่อที่จะมีอาหารที่เหมาะสมสำหรับส่วนตัววีเองเนี่ยโดยปกติตอนเบลเนี่ยวีจะกิน 2,000 กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นตอนช่วงลีนวีจะกินเหลือแค่ 1,500 กิโลแคลอรี่ซึ่ง500กิโลแคลอรี่วีจะลดออกมาจากอาหารประเภทแป้งนะคะก็คือโปรตีนจะเท่าเดิมไขมันเท่าเดิมช่วงนี้ก็จะเหลือประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่ประมาณ1เดือนแต่ว่าใช้ช่วงในการไดเอททั้งหมด3เดือนสำหรับคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะก็คือทำไมเราถึงไม่สามารถลดน้ำหนักได้หรือว่าลดน้ำหนักไม่ลงสักทีจริงๆต้องถามตัวคุณเองก่อน1เรากินน้อยไปหรือเปล่าอย่างส่วนตัววีเนี่ยกิน 1,500 ถึง 1,600 เนี่ยวีเคยกินลดลงไปเป็น 1,000 กิโลแคลอรี่ร่างกายก็จะสงวนพลังงานในร่างกายเอาไว้โดยที่ไม่ปล่อยไขมันเราออกมาเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะไม่ลงตามเกณฑ์ที่เราควรจะลง2ก็คือเราคาร์ดิโอน้อยไปหรือเปล่าการคาร์ดิโอคือการขึ้นลู่วิ่งการวิ่งการว่ายน้ำที่ต่อเนื่อง30นาทีต่อวันเราทำน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเราทำเบาไปหรือเปล่านะคะ3ก็คือเราหลุดอาหารจากตารางของเราหรือเปล่าหลุดอย่างเช่นไม่เป็นไรหรอกกินเพิ่มอีกสักคำ2คำสะสมทั้งวันมันก็จะกลายเป็นพลังงานที่เกินมานะคะเคล็ดลับวิก็บอกไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่ว่าตัวคุณเองจะทำหรือเปล่าบ๊ายบาย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ไอ้ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้าน

0: านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหาณพรก่อนนะ
1: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
0: ้ฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
0: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
1: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
3: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
3: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากคอกวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
1: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
3: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
0: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี่
1: พรมีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
0: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
3: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
0: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
3: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณู

0: และแรงระเบิดของการทำเหมืองแร่ก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
2: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
2: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัตผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายขาดอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษา

อย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: คุณเคยรู้หรือไม่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะทำให้คุณผู้หญิงเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
5: ้กระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบทุกอย่างทุกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลาครึ่งถึง1ชั่วโมงคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการ
4: ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ได้แก่ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยบางรายอาจจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์มักจะเรียกกันว่าโรคฮันนีมูนซิสไตติส
5: สวัสดีครับเป็นยังไงมาครับ
6: ปัสสาวะแล้วก็แสบอะค่ะ
5: เป็นมากี่วันแล้วครับ
6: เป็นมานานแล้วอะค่ะ
5: ลองอธิบายอาการแสบให้ฟังหน่อยสิครับ
6: ปัสสาวะบ่อยเวลาปัสสาวะเสร็จแล้วมันก็จะแสบอะค่ะ
5: อ๋อแสบตอนที่กำลังจะปัสสาวะเสร็จใช
6: ่
5: ไหมคร
6: ับ ใช่ค่ะ
5: มีปัสสาวะเป็นเลือดไหมครับ
6: เป็นบางครั้งอะค่ะ
5: แล้วมีปัญหาเรื่องการกั้นปัสสาวะไหมครับกั้นไม่อยู่หรือว่ามีปัสสาวะราด
6: ไม่มีอะค่ะ
5: ที่เป็นมาหลายๆครั้งเนี่ยเคยไปรักษาที่ไหนไหมครับ
6: ยังไม่เคยอะค่ะ
5: เคยสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีอาการสัมพันธ์กับช่วงตอนไหนเป็นพิเศษนะครับ
6: หลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ
5: หลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งแล้วก็จะเป็นต่อเนื่องมาเลยใช่ไหมคร
6: ับ ค่ะ
5: แล้วทำยังไงครับที่ผ่านมา
6: ก็คือเหมือนปล่อยไปเลยอะค่ะ
5: ปล่อยให้มันหายเองใช่ไหมคร
6: ับ
5: กระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะเสพทุกอย่างความผิดปกติโดยส่วนใหญ่ที่เรามักจะถามก่อนก็คือว่าอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั้นสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้นะครับมักจะไม่มีความผิดปกติทางกายภาพหรือการทำงานแต่เป็นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์เองซึ่งเรามักจะให้การรักษาโดยตรงโดยให้คำแนะนำกับผู้ป่วยนะครับ
4: หลายคนอาจสงสัยว่าการมีเพศสัมพันธ์มันเกี่ยวอะไรกับการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนั่นก็เพราะว่าช่องคลอดและทวารหนักอยู่ใกล้กับท่อปัสสาวะในขณะมีเพศสัมพันธ์อาจนำเชื้อโรคเข้าไปในทางเดินปัสสาวะได้ผ่านทางท่อปัสสาวะยิ่งถ้ามีการมีเพศสัมพันธ์ทั้งรูทวารหนักและช่องคลอดในการร่วมเพศในคราวเดียวกันยิ่งเพิ่มโอกาสการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดและท่อปัสสาวะมากยิ่งขึ้น
5: ปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ทำยังไงนะครับปัสสาวะทิ้งเลยหรือว่า
6: ปัสสาวะทิ้งเลยค่ะ
5: ปัสสาวะทิ้งเลยก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับผมเบื้องต้นตอนนี้ที่หมอสันนิษฐานนะครับอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่เกิดขึ้นน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์คราวนี้ผู้ป่วยอาจจะต้องช่วยหมอในการหาข้อมูลว่ามันเกี่ยวเนื่องกันจริงหรือเปล่าสังเกตง่ายๆว่าหลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์แล้วคุณมีอาการอย่างที่บอกอย่างนี้ทุกครั้งหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่จะมีอาการแสดงให้เห็นเลยประมาณไม่ถึงชั่วโมงนึงก็จะเริ่มเห็นนะครับถ้ามีอาการฉี่แล้วแสบนะครับฉี่บ่อยมากขึ้นนะครับอันนี้แสดงว่ากระเพาะปัสสาวะเสพของเราสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์สมมุติว่าถ้าเราหยุดมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่มีอาการยิ่งยืนยันว่าน่าจะเป็นสาเหตุส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือคิดว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์มักจะมีความผิดปกติในแง่ของการทำงานของหูรูดของกระเพาะปัสสาวะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะมีการทำงานที่ผิดปกติไป
4: คู่รักคู่หญิงชายที่ใช้ความรุนแรงร่วมเพศก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยได้บริเวณช่องคลอดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ช่องคลอดแห้งเช่นวัยหมดประจำเดือนก็อาจเพิ่มการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้
5: เบื้องต้นในวันนี้จะให้การรักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ให้ทานยาไปก่อนในช่วงที่มีอาการช่วงนี้อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เรามาดูผลการรักษากันว่าดีไหมแล้วก็คนไข้ช่วยสังเกตอาการด้วยว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้าคิดว่าสัมพันธ์กันจริงๆนะครับต่อไปเราจะมีการรักษาที่ค่อนข้างจำเพาะสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
6: ก็คือต้องทานยาติดต่อกันเลยใช่ไหมคะ
5: หลังจากนี้ต้องทานยาไปก่อนนะครับประมาณ1วันแล้วหลังจากที่อาการหายดีแล้วอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์นะครับให้งดไปก่อนจนถึงวันนัดรอบหน้าน
6: ะครับ
5: ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้1รักษาความสะอาดนะครับทั้งตัวผู้ป่วยเองและก็คู่นอนนะครับอันที่2ก็คือว่าผู้ป่วยจะเป็นผู้ที่สังเกตและให้ข้อมูลกับแพทย์ได้ดีที่สุดหลังจากที่เราตรวจหาสาเหตุอื่นๆแล้วไม่พบและพบว่ามีประวัติสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เรามักจะแนะนำให้ทานยาปฏิชีวนะนะครับ 1-2 เม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเสพรุนแรงขึ้นโดยให้ความรู้แก่ผู้ป่วยว่าเราควรจะใช้เมื่อไหร่และควรปฏิบัติตัวอย่างไรไม่แนะนำให้ซื้อยามาทานเองเนื่องจากว่าในปัจจุบันมีการดื้อยาของเชื้อโรคที่ค่อนข้างมากครับ
4: หากคนไข้ปล่อยอาการทิ้งไว้ให้มีอาการบ่อยๆและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและยิ่งถ้าหากติดเชื้อจากแบคทีเรียร่วมด้วยก็มีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนซึ่งมีผลต่อไตในระยะยาวถ้าไม่ได้

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เราจะทำเมนูชื่อว่ายำเซี่ยงไฮ้กุ้งซึ่งเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนดีต่อผู้ป่วยโรคไตอย่างไรยังไม่เฉลยเราไปเข้าครัวกันก่อนแล้วค่อยกลับมาเฉลยต่อนะครับ

ยำเส้นไฮกุ้งที่แนะนำเนื่องจากเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนนั้นมีอะไรบ้างได้แก่สาคูเส้นเซี่ยงไฮ้วุ้นเส้นซึ่งเหมาะสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังคนไข้โรคไตเรื้อรังต้องจำกัดอาหารโปรตีนเพื่อไม่ให้ไตทำงานหนักขึ้นจึงต้องหันมารับประทานแป้งที่เป็นแป้งปลอดโปรตีนส่วนอาหารเส้นที่ไม่แนะนำให้รับประทานเลยก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหลายเนื่องจากว่ามีปริมาณของเกลือโซเดียมค่อนข้างสูงอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตัวโรคดีขึ้นหรือแย่ลงที่สำคัญก็คือปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำหรือนักโภชนาการแนะนำซึ่งก็จะทำให้สุขภาพของทุกคนดีสุขภาพดีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับโอ้ยยากจัง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาและนางนลินีแสงสุพรรณวันนี้เวลา 17:18 น.เสด็จพระราชดำเนินมายังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหัวใจเต้นผิดจังหวะฉับพลันเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2569สิริอายุ99ปีท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาเกิดเมื่อวันที่15ธันวาคม2469ที่จังหวัดสงขลาเป็นบุตรีของพระยาอัฏฐกรมมนุตรีอัฏฐกรมศรียาภัยกับคุณหญิงเฉลาอัฏฐกรมมนุตรีเฉลาศรียาภัยอาศัยอยู่ที่จังหวัดสงขลาเพียงไม่กี่ปีได้ย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพมหานครโดยเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพดุงดารุณีจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนี้อีก2ปีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทจากนั้นสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2ปีและคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก2ปีด้านการงานประกอบสัมมาอาชีพต่างๆอาทิเภสัชกรหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อโรงแรมเพรสิเดนต์หรือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลแบงคอกและเป็นนายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ตั้งแต่ปี2528ถึง2534ด้านครอบครัวสมรสกับพลอากาศเอกสิทธิ์เสวศิลาอดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีลูก4คนเวลา 17:38 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569สิริอายุ71ปี7เดือนนางนลินีแสงสุพรรณเกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2496บิดาและมารดาคือพันตำรวจโทประทีปและนางประพินทองประดิษฐ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเริ่มทำงานที่การเคหะแห่งชาติสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเติบโตในหน้าที่การงานขึ้นตามลำดับโดยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนขอเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุได้ใช้ความรู้ความสามารถอาสาปฏิบัติงานที่มูลนิธิชัยพัฒนาโดยไม่รับค่าตอบแทนจนเกิดผลสำเร็จในหลายโครงการอาทิโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ตำบลอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาตำบลบ่อพลับจังหวัดนครปฐมทั้งยังได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในหลายวาระด้วยความจงรักภักดีด้านครอบครัวนางนลินีสมรสกับนายขจรเดชแสงสุพรรณมีลูก2คนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้เวลา 17:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพครบ18ปี19กรกฎาคม2569จากนั้นเสด็จลงพระอุโบสถ

ต้องนำคณะสงฆ์ถวายมนต์สวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระพุทธป่าพจนบดีเดิมชื่อทองเจือสายเมืองเกิดเมื่อวันที่2มีนาคม2451ได้อุปสมบทเมื่อปี2472ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางศาสนาอาทิเป็นกรรมการมหาเถรสมภารแม่กองงานพระธรรมทูตและเมื่อปี2531ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระพุทธป่าพจนบดีมรณภาพเมื่อวันที่19กรกฎาคม2551สิริอายุได้100ปีพรรษาที่79อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับการพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาคณะสงฆ์วัดปทุมคงคาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนรักวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดราชาธิวาสวิหารวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดไม้ขาววัดปลายวนพึ่งวัดปลายยวนพึ่งวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนบริษัท Top Land Concrete จำกัดนายอนุรักษ์นรศรีและคณะสถาบันภาษามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีกุเรชาวัดปฐุมวนารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุดอยกองหมู่วัดจองคำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและวัดป่าชัยวานจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรดารุ่นที่1-5สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกนางสาวนริศรรื่นสุขผลและคณะบริษัทดูราเฟกดีจำกัดและบริษัท JNP Preserve Food จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดบ้านของน้อยวัดยางหักวัดบ้านโป่งวัดปลักแรดวัดรางวานวัดโพรัตนารามวัดลาดบัวขาววัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดลำลูกบัวจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบล นพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทสีเข้มยูนิฟอร์มเทรดดิ้งจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
อาทิพันตำรวจเอกมนชัยศรีใสและคณะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกัลยาณกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนและครูจิตอาสาของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ประจำปีการศึกษา2568วันนี้ที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนที่ผ่านการสอบประเมินมาตรฐานการศึกษาเรียนรู้นาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ประจำปีการศึกษา2568จำนวน84คนและมอบเกียรติบัตรแก่ครูจิตอาสาของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์มีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้ลูกหลานข้าราชบริพารรวมถึงข้าราชบริพารให้มีความรู้ความสามารถพิเศษในการศึกษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอันเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมดีงามให้คงอยู่สืบไปโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ขึ้นเมื่อ1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยปัจจุบันเปิดสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและขับร้องเพลงไทยเดิมปีการศึกษา2568มีผู้เรียน124คนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้

ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันเลยเปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: วัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปตั้งหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพ่อไล่คำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆ
5: ใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองแต่วันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้ะเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไม่ปิดเทอมหน้าภูจะพาไปนะ
1: พระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

หลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

0: เมื่อกี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอาบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแมงไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริจสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองนี้ก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้วอุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอน
1: อา
0: บันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นนี่การอันเนี้ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้ ที่จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะเกิดอะไร
0: ผิดจริยธรรมใช่ไหม
1: ใช่ครับ มันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาเนี่ยในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: แต่เป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่มคนที่เฉลี่ยอยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทางระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
0: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
1: ใช่ครับ
0: พอคุณหมอพูดมาแบบนี้อาบานเลยสงสัยค่ะว่า

0: แล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับ
0: ค่ะ
1: นะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
0: ที่ตื่นเหรอคะ
1: ที่ตื่นสมอง alert มากแหละ
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีกระบวนการที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
0: ค่ะ
1: คือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆร่างกายก็จะจำเอาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บมาเก็บ
0: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
1: ชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายๆกับจะมีสารตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
0: อ้าวอย่างนี้เอง
1: คือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดหวบลงไปพอลดหวบปุ๊บไอ้ตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอ้สมองสารเกี่ยวกับการหลับอะความง่วงอะมันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได
0: ้
1: นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
0: ที่
1: ม
0: ัน
1: แ
0: อค
1: สูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่2นัยยะนัยยะที่1เนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
0: นั่นน่ะสิคะว่ากำลังพีคอยู
1: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่มสองทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
0: ประตูถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
1: ใช่ใช่ก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากถึงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่สองก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระไม่ต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี3ตี4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอา ตี4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
0: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
1: นะครับ
0: ก็ต้องโอเคสิ
1: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจัง

0: อะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอะเขาตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
1: ้
0: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราค่อยๆไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับละหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับๆตื่นๆไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
1: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาภาพใช่ไหมคะว
0: ่
1: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
0: ของเขาเอง
1: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
1: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
0: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คำว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
1: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไปออกเดตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็จะไม่หลับ
1: จะไม่หลับ
0: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
1: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง่ายๆก็เลยไม่ยอมหลับ
0: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับที่มันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
1: เป็นที่สมองของเขา
0: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
1: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกนี้นะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก็แก๊กเสียงก็แก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
1: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
0: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกหนึ่งว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
1: อุ้ย

0: พราะว่าของมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวงั้นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามเขาดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
1: ทรมาน
0: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
1: เวนี้น่าสงสารมาก
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
1: เป็นโรค
0: นอนไม่หลับกับการกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
1: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: คร
1: ับ แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้แต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน อันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
1: ะ
0: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจับเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดี
1: นอนหลับดี
0: ก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอ้การติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้แล้ว
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อหนึ่งคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยาหนึ่งในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมติก็การว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังอาจจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งพิงยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากจะถูกวงการอ่ะเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
0: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: อ๋อจดจ้อง
0: ว่าคืนนี้ข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: ที่ว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยาหนึ่งคืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้เป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะนึง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ําๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคำว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: ต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: บางคนแค่นิดเดียวเองเขาก็อยู่เขาไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเขาลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเขาติดยาแล้วอะไรทำนองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืม

0: กินยาเนี่ยก็หลับได้
1: อ้าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
0: ใช่ว
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: ใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่สองถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับโรคสมัยนี้ที่เขาพูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลใช่ไหมคะ
0: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: จบเร็วแปลว่าอะไร
0: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะก็คือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับ
1: เช่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นมันไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดี
0: แต่
1: จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: เอายาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำใหคุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได
1: ้
0: สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้นอ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้าอย่างนั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
0: มันยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหคนจะหลับได้เมื่อคืนตีสามเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น10 โมงมันไม่ได้
1: ไม่ต้องไป
0: ห
1: มกชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า8 โมงเราเป็นคน8 โมงต้องยอมที่จะต้องตื่น8 โมงเพื่อมาคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างน้องเนี้ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุข

0: พยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: กระแสอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับเป็นมิตรเนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: เรื่องความคิดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ย

0: เว้ยโปรเจกต์นี้นะพี่บอกเลยว่ากำไรเห็นๆแน่ๆเพราะงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนๆนี้เนี่ยเขาไม่เคยรับงานที่เป็นแบบนี้มาก่อนนะนี่เป็นงานแรกของเขาพี่ว่าต้องปังแน่ๆตั้งใจทำงานดีทุกคนนะ
1: เรื่องงานรีทัชรับรองเนี๊ยบกริ๊บ
0: สุดยอดขอบคุณมากพี
2: ่ส่วนเรื่องการถ่ายแบบนะรับรองเลยว่าถ้าใครได้ดูนะเหมือนจะเข้ามาอยู่ในงานแน่นอนพี
0: ่เยี่ยมโหในเมื่องานเราฉลุยขนาดนี้เนี่ยพี่ว่าเราไปกินชาบูกันดีกว่า
2: โอ้เฮ้ยพี่ถูกใจผมสุดๆเลยครับ
1: เฮ้ยวัน
0: มึงนี่ขี
1: ้อ่อ
0: น
1: กาดทองเว้ย
3: พอได้ยินคำว่าชาบูชาบูอะไรอย่างงี้นะตานี่หูขึงไปหมดเลยแต่พี่ๆไปกันก่อนเลยเพราะว่างานหนูเยอะมากคือพอดีว่าน้องอะต้องทำ proposal ให้เสร็จก่อนที่คุณน้ำตาลอะจะไปเมืองนอกย
0: ากอะไม่เป็นไรงั้นก็ปั่นงานแกไปแล้วกันเอาให้เสร็จนะเดี๋ยวพวกพี่ไปกินแทน
2: พี่
0: ป
2: ั่
0: น
2: กันจ้าไ
3: ปใหญ่ใหญ
0: ่สู้สู
1: ้เฮ้ยปั่น
4: ใจเลยวันคู่ๆฉิกๆบ่
5: โอ้โหมันเป็นการแต่งตัวที่แบบว่าแมทอะค่ะคุณป้า
4: เนี่ยทำไมทำหน้าเครียดจังเลยฮะงานด่วนแล้วเนี่ยขยันเหลือเกิน
5: โอ้ใช่ค่ะ
4: แต่นี่มันเที่ยงแล้วนะถึงเวลากินข้าวแล้วไม่กินเนี่ยระวังนะโรคกระเพาะจะถามหา
5: โอ้ยไอหิวอะมันก็หิวนะป้าตอนนี้แต่ว่างานอะมันเร่งมากเลยป้าไปกินก่อนเลยจ้า
4: เอาหรอ
5: ไป
4: เออแล้วตามมานะอย
5: ่
4: าอดนะ
5: โอเคจ้า
6: วันเป็นยังไงงานที่น้ำตาลให้ช่วยเสร็จยังคะ
3: โอ้โหไม่ค่อยเร่งเลยนะคะคุณน้ำตาลอีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวอ้วนก็เสร็จแล้ว
6: แหมก็ไม่ได้เร่งอะไรแต่พอดีน้ำตาลต้องบินไปต่างประเทศพรุ่งนี้ตอนตีห้าอ้วนจะไปส่งให้ที่สนามบินไหมล่ะ
3: โอ้โหคุณน้ำตาลคะอันนี้รีบไปแล้วค
6: ่
3: ะ
6: ไม่จะบอกว่าจริงๆการทำงานเนี่ยมันต้องมีการเผื่อเวลาใช่ไหมล่ะต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงอย่างสมมติว่ากำหนดงานเนี่ยสั่งไว้อาทิตย์นี้เงี้ยถ้าได้เสร็จก่อนมันก็ดีใช่ปะล่ะและอีกอย่างนะการทำงานเนี่ยถ้าเครียดอ่ะอย่าเก็บไปคิดคนเดียวเดี๋ยวเป็นโรคเครียด
3: โอ้โหขอเวลาอีก1ปีค่ะ
6: โอ
3: ้อยากเล่นอยากเล่นอีก1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยอ้วนจะส่งเมลให้คุณน้ำตาลเสร็จสับเรียบร้อยเลยค่ะแต่เมื่อกี้คุณน้ำตาลบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นโรคเครียดใช่มั้ย
6: อื้ออ
3: ้วนน่ะไม่น่าจะเป็นโรคเครียดหรอกค่ะตอนนี้น่าจะเป็นโรคหิวข้าวหิวมากค่ะ
6: น่าสงสาร
3: ใช้งานอะไรก็ไม่รู้ไม่สงสารคนสวย
6: โอเคโอเคถ้าไงก็ส่งให้น้ำตาลด้วยนะคะ
3: โอเคค่ะ
6: ค่ะ
3: โอ้ยหิวข้าวดิหิวทำไมมันแบบ
0: พี่บอกแล้วล่ะเนี่ยเด็ดเห็นไหม
3: ปวดท้องแบบ
0: อร่อยจริง

0: เฮ้ยคือไอ้อ้วนเป็นไงบ้างอ่ะ
1: หมูหมดร้านเลย
2: ก็การเงินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะ
1: ขาว
0: อร่
2: อยไม่ชอบคำนี้เลยหิวสุดๆอ่
3: ะน
2: ี่
3: ลอง
0: ทีปูเฮ้ย
2: 5 บาท 10 บาทก็เล่นเดี๋ยวเราแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังคิดถึงน้อง
0: เออทำงานก่อน
4: นี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทาปากสีนูดมันดูป่วยมากเลยเนี่ยทาสีสดใสแบบป้านี
5: ่โอ้ป้าจ๋า
4: ฮะ
5: หนูป่วยค่ะ
4: อ้าวจริงเหรอเนี่ยหิวใช่ไหมหน้าซีดขนาดเนี้ย
5: จริงๆมันก็หิวด้วยนะป้าแต่ตอนนี้ที่ท้องอ่ะมันรู้สึกจุกจุกเสียดปวดๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะหิวแต่ก็กินข้าวไม่ได้นะพอกินขนมจีบเข้าไปเมื่อกี้ก็ยังปวดเหมือนเดิมอ่ะ
4: นี่ไงเตือนแล้วไม่ฟังบอกว่าอย่าอดข้าวโรคกระเพาะถามหาแน่นอนเลยเนี่ย
5: โอ้โห
4: รู้ไหมว่าร่างกายส่งสัญญาณมาว่าร่างกายเนี่ยไม่ไหวแล้วสมัยที่ฉันเป็นเนี่ยนะโอ้โหทรมานอยู่เป็นเดือนๆหิวก็เจ็บท้องอิ่มก็เจ็บท้อง
5: โอ้ยงั้นหนูขอนั่งตรงนี้สักแป๊บนึงนะป้าเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าแบบ
4: โอ้เดี๋ยวป้าไปเอายามาให้นะ
5: เอายาอะไรอะป้าย
4: าฆ่าแมลงจะได้ไม่ต้องทรมาน
5: โอ้นี่น้องป่วย
4: เดี๋ยวมา
6: อ้วนขอบคุณมากๆเลยนะงานที่ให้ช่วยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
7: เอ๋ไม่เป็นไรค่ะหนูตา
6: เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมหน้าซีดจังอะนี่เป็นอะไรป่ะเนี่ย
5: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบปวดท้องตรงกระเพาะค่ะเพิ่งเป็นมาสักพักเองแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายค
6: ่
5: ะ
6: เฮ้ยแบบนี้ไม่ดีนะไปหาหมอไหม
5: โอ้ยพอเลยค่ะไม่ไปหาหมอค่ะเมื่อกี้คือป้าเอายามาให้แล้วเดี๋ยวอ้วนกินยาของป้าก็น่าจะหายค่ะ
6: โอเคงั้นก็ช่วงนี้ก็งดอาหารรสจัดไปก่อนแล้วกันนะกินอาหารอ่อนๆเดี๋ยวจะปวดท้องเข้าไปอีก
7: โอเคค่ะคุณน้ำตาล
0: นี่คุณน้ำตาลครับได้ยินข่าวว่าคุณใช้งานลูกน้องผมจนลูกน้องผมป่วยเลยครับดูสิครับปากซีดเหมือนคนกำลังจะตายเลยครับ
8: แล้วไงคะ
0: อ้าวทำไมพูดจาอย่างนี้ล่ะครับคุณน้ำตาลครับคราวหลังถ้าเกิดว่าคุณน้ำตาลจะใช้งานลูกน้องผมหนักขนาดนี้เนี่ยใช้งานผมดีกว่าครับผมรักลูกน้องไม่อยากให้น้องต้องทำงานหนักขนาดนี
4: ้แม่
6: โหสีปาก
4: ได้ทีว่าคุณน้ำตาลใหญ่เลยนะคะทำยังกับคุณกันไม่เคยใช้งานลูกน้องจนป่วย
7: เดี๋ยวทุกคนครับอย่าทะเลาะกันมาอ้วนเลย
6: ถ้าอย่างนี้นะฉันฝากคุณดูแลลูกน้องคุณด้วยละกันแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะคุณก็เอาค่าเงินเดือนค่าคอมของคุณทั้งหมดเนี่ยยกให้ลูกน้องคุณไปเลยละกัน
0: คุณน้ำตาลอย่าทำแบบนี้สิครับเห็นผมหน้าตาดีอย่างเงี้ยใจผมไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะครับ
4: อ้วนไปเดี๋ยวพาไปหาหม
8: อ
4: นี่ไม่ใช่ว่าจะกินยาแล้วมันจะหายขาดนะโรคเนี้ยฮะยิ่งถ้าต้องกลับไปทำตัวเหมือนเดิมพวกแบบว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาอีก
8: ถูก
4: ดีนะที่แกไม่กินพวกเหล้าแล้วก็ไม่กินกาแฟเยอะๆไม่งั้นอาการหนักกว่านี้อีก
8: สิ
0: ไปหาหมอเห็นหน้าอ้วนแล้วพี่เครียดเลยเนี่ยจริงๆนะผมก็รู้สึกเหมือนเป็นกระเพาะเหมือนกันครับตอนนี้ช่วงนี้ก็เครียดมากๆด้วยเคยเป็นไหมครับเวลาให้รักใครไปแล้วเขาไม่ให้รักต่อโอ้เครียดนอนไม่หลับเครียดลงกระเพาะ
4: แล้ว
0: โอ้
4: ยคุณการนี่ก็พูดไปนะคะเอาแต่จริงๆนะคะเรื่องเครียดเนี่ยทำให้คนเป็นกระเพาะได้เหมือนกันนะ
0: ใช่
4: เพราะพี่ข้างๆเนี่ยเห็นนะพวกพนักงานบัญชีเนี่ยเป็นกันเยอะเลยเครียดไงเรื่องตัวเลขอะไรเง
9: ี้ยถ้าเหนื่อยล้าให้เดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องราวของโรคโรคหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะเป็นอยู่หรือกำลังจะเป็นหรือเคยเป็นหรือหายแล้วหรือยังไม่หายโดยเฉพาะคนวัยทำงานนั่นคือโรคกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบ

0: อาณาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพันธ์ครับ
0: ครับผมโอ้ดีเลยผมก็เป็นอยู่เหมือนกันทั้งโรคกระเพาะอาหารแล้วก็หนักๆเข้านี่บางครั้งเป็นถึงกรดไหลย้อนเลยนะคุณหมอคุณหมอครับสาเหตุหลักๆมันเกิดจากอะไรครับ
1: ก็
0: ของโรคกระเพาะอาหาร
1: โรคกระเพาะอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายอย่างเลยนะครับโดยที่ไปเนี่ยเราต้องแบ่งก่อน1เป็นสาเหตุที่เป็นโรคกระเพาะอาหารแบบที่มีแผลนะคร
0: ับ มีแผล
1: กับโรคกระเพาะอาหารแบบที่ไม่มีแผล
0: ไม่มีแผล
1: โรคอาหารแบบที่มีแผลเนี่ยมันจะมีจากสาเหตุ2 3อย่างนะคร
0: ับ
1: ที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือการที่คนไข้กินยาแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดที่พูดถึงอันนี้คือยาแก้ปวดพวกคลายเส้นยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อเป็นต้นนะครับไม่ได้พูดถึงพาราเซตามอลนะครับ
0: อ๋อไม่ใช่แก้ปวดทั่วไปนะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยยาแก้ปวดที่เราปวดกระดูกปวดข้อหรือว่าไปออกกำลังกายหนักๆหรือมีคนไข้ที่มีออฟฟิศซินโดมเป็นต้นนะครับก็กินยาแก้ปวดพวกนี้เนี่ยก็จะมีทำให้กัดกระเพาะได้เป็นแผลในกระเพาะอาหารได้นะครับอีกอันนึงคือการติดเชื้อในกระเพาะอาหารนะครับซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงไม่ใช่เชื้อแบบที่เป็นอาหารเป็นพิษนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยจะติดเชื้อเนี่ยพวกนี้เจอได้บ่อยนะครับในคนไทยเนี่ยมีข้อมูลถึง 40-50% ก็ทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารแบบที่เป็นแผลได
0: ้คุณหมอส่วนใหญ่คนทำงานออฟฟิศเนี่ยจะเป็นโรคกระเพาะอาหารเยอะสาเหตุหลักๆที่คุณหมอเคยเจอเคสเนี่ยมาจากอะไรฮะ
1: ก็อันดับแรกนะครับอย่างที่บอกก็คือโรคกระเพาะอาหารส่วนที่ไม่ได้เป็นแผลนะครับส่วนหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยมากๆก็คือภาวะเครียด
0: เครียด
1: คงเคยได้ยินว่าโรคเครียดลงกระเพาะใช่ไหมครับ
0: ฮะมันเป็นยังไงคุณหมอเครียดลงกระเพาะ
1: เวลาที่เราเครียดมากๆเนี่ยสารสื่อประสาทในสมองมันหลั่งผิดปกติน
0: ะครับ
1: ทำให้กดในกระเพาะหลั่งมากขึ้นหรือว่าการทำงานการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารเน
0: ี่
1: ยมันผิดไปจากเดิมนะครับนั่นก็ทำให้มีอาการของโรคกระเพาะอาหารได
0: ้
1: เวลาที่กดหลั่งมากๆก็ทำใหในกระเพาะเรารู้สึกว่ามีแสบมากขึ้นหรือมีจุกเสียดมากขึ้น
0: ครับผมคุณหมอแล้วบางครั้งเนี่ยเราทำงานออฟฟิศแน่นอนความเครียดมันเลี่ยงไม่ได้อ่ะคุณหมอมันจะมีอะไรมาช่วยให้เราสามารถดูแลหรือป้องกันไม่เกิดโรคกระเพาะอาหารไหมครับ
1: ก็ความเครียดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะอาหารนี้ได้นะครับแต่ว่าความเครียดมันไม่อยู่ตลอดนะครับจะมีช่วงที่ดีมีช่วงที่มีอาการไม่ดีใช่ไหมครับถ้ามีช่วงไหนมีเครียดมากอาการมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะต้องใช้ยาหรือว่าการรักษาอื่นๆช่วยเพิ่มเติ
0: ม
1: ถ้าช่วงไหนความเครียดลดลงหรือว่าปัจจัยที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นหายไปอาการก็จะดีขึ้น
0: คุณหมอครับแต่ว่าคนวัยทำงานส่วนใหญ่บางทีมันเลี่ยงเครียดไม่ได้บางทีประชุมเครียดหัวหน้าสั่งงานมาทำไม่เสร็จบ้างอะไรบ้างก็เกิดความเครียดในแต่ละวันมันจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไงไหม
1: ครับเราก็จะต้องคลายเครียดนะครับอาจจะหากิจกรรมอื่นๆทำเพิ่มขึ้นนะครับถ้าความเครียดที่กระตุ้นให้มีอาการเครียดอาการโรคกระเพาะอาหารมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ยาเพิ่มเติมนะครับพวกความเครียดเนี่ยไม่ได้เป็นตลอดนะครับบางทีช่วงนี้เครียดมากอาการเยอะอาจจะใช้ยา
0: ครับ
1: บางช่วงที่เครียดน้อยหรือไม่เครียดเลยดีขึ้นอาการลดลงก็ไม่ต้องใช้ยาส่วนปัจจัยอื่นๆที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นนะครับเช่นการรับประทานอาหารไม่ตรงต่อเวลานะครับหรือว่าการรับประทานอาหารอื่นๆที่ทำให้มีอาการมากขึ้นเช่นเราเจอบ่อยๆอาหารรสจัด
0: ใช่ไหมครับ
1: เรากินรสเผ็ดๆไปกินส้มตำไปกินผัดกะเพราใส่พริกเยอะๆพวกนี้กระตุ้นให้มีอาการปวดท้องได้มากขึ้นนะครับ
0: คุณหมอนี่คนทำงานออฟฟิศบางครั้งทำงานไม่เลิก6โมงเย็นบางทีทำงาน4ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็ต้องกินข้าวเพราะหิวเพราะมันเครียดเพราะมันเหนื่อยแล้วทีนี้ฮะมันจะทำไงคุณหมอเพราะว่าพอกินอาหารเข้าไปปวดท้องสิครับป้องกันไงคุณหมออ
1: ันดับแรกนะครับก็ถ้าสมมติมีอาการเหล่านี้แล้วคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร
0: ครับ
1: ครับก็ต้องปรับพฤติกรรมนะครับ เพราะโรคส่วนใหญ่ที่ของโรคกระเพาะอาหารอย่างที่บอกนะฮะเราแยกโรคที่เป็นแผลไปแล้วเราแยกโรคที่ไม่ใช่เป็นแผล
0: ครับ
1: โรคที่ไม่เป็นแผลเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นกับการปรับพฤติกรรมของเราเองนะครับ1ไม่เครียด2กินอาหารให้ตรงต่อเวลา
0: ครับ
1: หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้มีอาการโดยเฉพาะอาหารรสจัดอาหารมันก็ทำให้มีอาการท้องอืดได้พวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้มีอาการไปนั่นเอง
0: ครับ
1: การสูบบุหรี่การดื่มสุรานี่ก็กระตุ้นให้มีอาการได้บ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: คุณหมอครับถ้าเกิดเราไปซื้อยาลดกรดทานเองเนี่ยมันช่วยรักษาได้

0: ได้แค่ไหนครับ
1: จริงๆแล้วมีข้อบ่งชี้หลายอย่างเลยนะครับแต่โดยทั่วไปเราใช้ที่เยอะๆก็คือการรักษาโรคการปวดท้องหรือว่าโรคกระเพาะอาหารนี่เองนะครับฉะนั้นถามว่าทานได้ไหมทานได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่กินยาลดกรดอย่างเดียวที่จะทำให้รักษาโรคกระเพาะอาหารอย่างนะครับสมมติเรามีอาการปวดท้องกินยาลดกระเพาะเราดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่ากินไปเรื่อยอาการไม่หายสักทีหรือหยุดยาลดกรดไม่ได้อันนี้ต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับว่ามีสาเหตุอื่นๆไหมที่ทำให้มีอาการโรคกระเพาะอื่นๆหรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้มีอาการปวดท้องอันนี้นะครับ
0: และการรักษาแบบว่าถ้าเกิดมันยังไม่หายจริงเขามีทางการแพทย์เขาจะตรวจดูยังไงต่อไปไหมฮะ
1: ก็ถ้าพบคุณหมอแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยการซักประวัตินะครับสิ่งที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมแน่ๆเลยนะครับก็คือในกรณีที่ปวดท้องไม่หายสักทีนะครับหรือว่าปวดท้องในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าปวดท้องแล้วมีอาการของโลหิตจางตรวจพบว่ามีซีด มีโลหิตจางนะครับหรือมีถ่ายเป็นเลือดถ่ายดำเป็นต้นหรือว่าในกรณีที่มีน้ำหนักลดเยอะๆผิดปกติอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องตรวจเพิ่มเติมเพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่โรคกระเพาะอาหารอย่างเดียว
0: ครับ
1: อาจจะมีสาเหตุอื่นๆเช่นเนื้องอกหรือมะเร็งกระเพาะอาหารที่เราเจอได้เรื่อยๆนะครับ
0: นะฮะมันจะมีอาการเตือนหรือแสดงให้รู้ว่าเราเป็นแบบนี้ไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยโรคกระเพาะอาหารก็จะมีอาการปวดท้องใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้ามะเร็งกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นด้วยอาการปวดท้องเช่นกันนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ย อาการของมะเร็งกระเพาะอาหารเราในระยะเริ่มแรกจะไม่ค่อยมีอาการ
0: ไม่ชัดเจน
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการเยอะๆโดยเทียบทั่วไปที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือว่า1มีน้ำหนักลดผิดปกติมีตัวลดตัวพบว่ามีปัญหาเรื่องซีดหรือว่ามีถ่ายเป็นเลือดเป็นต้นพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุว่ามันใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่อาจจะมีเหตุอื่นก็ได
0: ้ครับเมื่อเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยโอกาสถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวไม่ดีอย่างเช่นคนทำงานบางครั้งมันก็อย่างว่านะฮะเครียดบ้างทำงานดึกทานอาหารบ้างหรือว่ากินอาหารที่แบบรสจัดบ้างเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมาไหมฮะ
1: หมายถึงถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับทำให้ถ้าเป็นมากๆเนี่ยทำให้หนึ่งเป็นแผลที่มีเลือดออกได
0: ้
1: เวลาที่มีเลือดออกเราก็จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดนะครับหรือว่ามีถ่ายออกมาสีดำๆนะครับถ่ายสีดำๆที่ว่านี่คือต้องถ่ายเหมือนชาวกล้วยเลยนะครับ
0: ต้องดำเลยใช่ไหม
1: ดำเลยนะครับบางคนเข้าใจว่าถ่ายดำอาจจะเป็นน้ำตาลเข้มอันนี้ไม่ใช่เลือดครับถ้าเป็นเลือดนี่คือต้องถ่ายดำเหมือนชาวกล้วยเลยนะครับ
0: ต้องอย่างนั้นถึงเรียกว่าอย่างนั้น
1: ถึงว่าถ่ายเป็นเลือดนะครับพวกนี้ถ้าเลือดออกมากๆก็ทำให้มีอาการตกเลือดได้นะ
0: ครับ
1: ก็ทำให้มีภาวะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับส่วนกรณีเช่นบางอย่างถ้าเป็นแผลเลือดเรื้อรังก็เป็นเหตุที่ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารในอนาคตได้เหมือนกัน
0: คนออฟฟิศเนี่ยมีโอกาสหายไหมโรคกระเพาะอาหาร
1: มีครับ
0: มีใช่ไหมฮะ
1: ต้องบอกว่าอย่างที่บอกฮะโรคกระเพาะอาหารที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือโรคกระเพาะอาหารที่ไม่ได้มีแผลนะครับเวลาโรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผลอันดับแรกที่การรักษาคือต้องปรับพฤติกรรม
0: ปรับพฤติกรรม
1: ใช่ครับถ้าคิดแล้วว่าสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะนี่คือภาวะเครียดดังนั้นการหลีกเลี่ยงความเครียดก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้รักษาตัวนี้นะคร
0: ับ
1: การออกกำลังกายการรับประทานอาหารนะครับหรือว่าการปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเช่นการหยุดสูบบุหรี่หรือการหยุดแอลกอฮอล์นะก็เป็นเหตุที่ทำให้สามารถทำให้โรคกระเพาะอาหารหายได้นะครับ
0: คุณหมอพอมีเคสตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของพนักงานออฟฟิศที่มาปรึกษาหรือมาดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระเพาะอาหารไหมฮะ
1: ก็มีเคสที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศมาที่เราเจอบ่อยๆมารักษาเรื่องโรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับส่องกล้องแล้วอะไรก็แล้วเนี่ยก็ปกติเพราะพวกนี้ส่องกล้องแล้วจะปกตินะครับ
0: ส่องกล้องแต่ว่าอย่างอาการปวดยังมีอยู่
1: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องพยายามหาสาเหตุก่อนว่ามีเหตุอื่นไหม
0: ดูให้หมดก่อน
1: ใช่นะครับก็สภาพพฤติกรรมก็แล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายเนี่ยเครียดเยอะอยู่ยังต้องใช้ยาคลายกังวลยังต้องใช้ยาคลายเครียดสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนงานก็ดีขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยนั้นเป็นเหตุที่เราแนะนำอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยทำให้มีอาการของโรคกระเพาะได้นะคร
0: ับ คุณหมอส่งท้ายหน่อยกับคนที่พนักงานออฟฟิศต่างๆพี่ๆน้องๆที่ทำงานบางทีเขามีความเครียดบ้างอะไรบ้างนะฮะเกี่ยวกับโรคกระเพาะเชิญครับ
1: ครับก็พนักงานออฟฟิศนะครับส่วนใหญ่ก็หนึ่งมีความเครียดหลายอย่างใช่ไหมครับทำงานเร่งด่วน
0: ครับ
1: มี

0: เครียดเยอะพวกนี้ก็ต้องระวังเรื่องโรคกระเพาะอาหารนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยทำให้มีอาการปวดท้องได้เรื้อรังนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะอาหารอย่างเดียวรับประทานยาลดกรดแล้วจบไปโรคกระเพาะไม่ใช่นะครับอาจจะต้องระวังในบางเคสเท่านั้นเองที่ต้องดูว่าเอ๊ะมันมีความผิดปกติที่ต้องระมัดระวังโรคภัยอื่นๆเช่นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับการปฏิบัติตัวเนี่ยก็หนึ่งหลีกเลี่ยงความเครียดนะครับรับประทานอาหารให้ตรงเวลา
1: ครับ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างที่ทำให้มีอาการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ออกกำลังกายนะครับหยุดสูบบุหรี่นะ
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะคุณหมอนะฮะอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติครับสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอคร
0: ับ

0: โรคกระเพาะอาหารคนวัยทำงานพอเกิดความเครียดหรือเจ็บป่วยจากการทำงานบางครั้งต้องกินยาแก้อักเสบยาแก้ปวดเข่ากระดูกการกินยาเหล่านี้มากเกินไปจะทำร้ายกระเพาะอาหารการกินอาหารไม่ตรงเวลาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารการทานอาหารรสจัดทานอาหารมันมากเกินไปการดื่มกาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไปกระตุ้นการหลั่งของกรดทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้อาการที่บ่งบอกว่าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารปวดท้องปวดแสบๆจุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่และอาจมีอาการคลื่นไส้เรอเปรี้ยวๆโดยอาการเหล่านี้จะเป็นหายๆไปเรื่อยๆเวลาปวดมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารเช่นปวดก่อนรับประทานอาหารหรือหลังรับประทานอาหารและไม่ควรซื้อยามาทานเองควรรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะตรงเวลาและสม่ำเสมออย่าทานในปริมาณที่มากเกินหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดงดสูบบุหรี่ดื่มชากาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมไปจนถึงน้ำอัดลมถ้าหากคุณเป็นโรคนี้แล้วก็ควรปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด
1: ก็พี่เจมอ่ะสังเกตดูสิผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาโอ้โหหน้าท้องเขาแบนเรียบกันทั้งนั้นเลยอ่ะอ้วนอ่ะอยากได้แบบนั้นบ้างอ่ะ
2: น้องอ้วนก็เลิกกินแล้วก็ไปออกกำลังกายดี
1: โอ้โหว่าที่คุณหมอแนะนำมาอ้วนก็ทำทุกอย่างเลยนะแต่ว่าอ้วนอยากได้หน้าท้องแบบนั้นอ่ะแบบแบนเรียบๆแบบสวยๆเลยอ่ะ
2: เอางี้พี่อ่ะรู้ไม่ลึกหรอกถ้าเราหลับลึกๆไปถามคุณหมอกันดีกว่า
3: เอ้า
4: หมอแอบฟังมานานแล้วอยากได้หน้าท้องแบนราบแบบดาราใช่ไหมดาราเขาไม่ได้อยู่ดีเขาก็สวยเลยเขาก็ต้องมีการออกกำลังกายดูแลรูปร่างดูแลตัวเองเหมือนกันเราก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกันมาเดี๋ยววันนี้หมอสอนท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยแบนเรียบ
1: ได้ไหม
4: คะ
1: อ
4: ่ะมาเลย
1: โอ้ย
4: เป็นอะไร
1: วันนี้หลังไม่พร้อมอ่ะเมื่อวานอ่ะทำลดพุงไปเยอะมากเริ่มปวดหลังพี่เจมจัดการเลยแท็กมือแท็ก
4: ให้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันเน
2: า
4: ะ
2: แต่น้องก็มีคนอยากจะผอมนะ
1: โอ้ยก็เนี่ยพี่ทำให้เป็นตัวอย่างเลย
4: ท่านี้ได้หมด
1: กลับไปทำ
4: ก็คือเริ่มท่าแรกเลยก็เป็นซิทอัพธรรมดาเลยนอนชันเข่าสองข้างเอามือประสานที่ท้ายทอยเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นมาได้แค่ไหนแค่นั้นอึ๊บแล้ววางลงทำ20ทีก็ได
1: ้มีแค่ท่าแรกนะคะ
4: สองเซตสั่นสั่นสั่นพอคือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องพยายามกดคอลงให้ชิดเข่าก็ได้สำคัญก็คือว่าให้เรารู้สึกว่าเกรงหน้าท้องแล้วก็สะบักเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นก็พอแล้วถ้าต่อไปก็ยกขาขึ้นเอาอันนี้วางมือข้างไว้ข้างลำตัวยกขาขึ้นเหยียดขาขึ้นสองข้างให้เข่าตรงยกได้แค่ไหนแค่นั้นคือไม่ต้องยกให้ตั้งให้สะโพกตั้งฉากก็ได้แต่ว่าขอให้เข่าตรงเสร็จแล้วก็สลับขาตีขาไขว้กันสองข้างเราจะได้หน้าท้องด้านล่างใช่ไหมใช่ก็ทำไปนับไป30ครั้งก็ได้นับเป็น1เซต2เซต ใช่เสร็จแล้วก็พักก่อนพอทำครบก็พักท่า2ผ่านไปแล้วมาท่า3เหนื่อยแล้วเนาะพักแป๊บนึงแล้วก็ท่าที่3ก็คือยกขาขึ้นเหมือนเดิมยกขาคู่เลยเสร็จแล้วก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาชายวาดวงกลมในอากาศหมุนตามเข็มนาฬิกา30ทีหมุนทวนเข็มนาฬิกาอีก30ทีเท่านี้ถ้าทำตามทุกวันจะทำรูปแบบตัวแอลอะไรก็ได้ทำ
1: แอลวันไปแล้วพี่เจ
4: โอเคถ้าทำตามนี้เนี่ยยังไงหน้าท้องก็แบนราบเรียบแน่นอนใส่เสื้อผ้าก็จะสวยแบบดาราเนาะลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อน
1: ที่จริงแล้วนั่งดูตั้งแต่ท่าแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยากแต่ก็ไม่เกินที่ใจอ้วนจะทำได้
2: แต่น้องอ้วนไม่ทำเลยนะ
1: โอ้ย อ้วนขอเวลานิดนึงอ้วนสัญญาอ้วนจะทำค่ะโหเมื่อกี้ได้มาหลายท่าแล้วต้องกลับไปฟิตแล้วต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะรบกวนอยู่เสมอเลยขอบคุณค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับอยู่กับผมนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขครับอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้รายการรีมายด์จะพาทุกท่านมารู้จักกับโรคซึมเศร้าและคำพูดต้องห้ามสำหรับโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้านะครับเป็นโรคที่ถูกพูดถึงอย่างมากขึ้นเรื่อยๆในยุคปัจจุบันนะครับพบเจอว่าในปีที่ผ่านมา2563นะครับมีคนเซิร์ชคำว่าโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นทั้งหมด 37% เลยนะครับโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าโรคนี้ถูกพูดถึงแล้วถูกให้ความสำคัญอย่างมากจริงๆตัวหมอเองนะครับในฐานะที่เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นจิตแพทย์นะครับก็จะมีคนเชิญให้ไปพูดบรรยายให้ความรู้ต่างๆนานาเนี่ยก็พบว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องที่มีคนทั่วไปทุกช่วงวัยเลยนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและวัยทำงานเนี่ยที่สนใจและให้ความสำคัญกับโรคนี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งในวงการจิตเวชศาสตร์หรือจิตวิทยากันเองเนี่ยเราเองเนี่ยรู้สึกดีใจนะครับที่มีคนให้ความสำคัญและมีคนให้ความสนใจในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับโรคทุกโรคเลยนะครับถ้าเราป้องกันได้หรือถ้าเริ่มเป็นแล้วมีการตระหนักแล้วเข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้การรักษาหรือการดูแลระยะยาวเนี่ยมีผลดีมากกว่าตอนที่เป็นระยะหนึ่งแล้วถึงจะนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามหมอนะครับว่าโรคซึมเศร้ามีคนพูดถึงเยอะขึ้นมีคนเซิร์ชเยอะขึ้นแล้วมันใกล้ตัวเราขนาดไหนเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยประสบพบเจอกับเรื่องดังกล่าวเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกสมมติว่าวันนี้คุณผู้ฟังที่เป็นคุณแม่นะครับเราทำงานออฟฟิศแล้วก็กลับไปบ้านตอนเย็นแล้วไปเจอลูกลูกก็เดินมาบอกว่าคุณแม่หนูว่าหนูเป็นซึมเศร้าแหละพาหนูไปหาหมอหน่อยรู้สึกไงบ้างครับถ้าเริ่มเป็นคนใกล้ตัวที่ใกล้ขนาดว่าเป็นลูกของเราหรือรับรู้ข่าวสารว่ามีดารานักแสดงศิลปินที่เราชื่นชอบเสียชีวิตเพราะการทำร้ายตัวเองแล้วไปพบเจอว่าเขาเคยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วปัจจุบันรักษาอยู่แล้วมีการจบชีวิตลงไปด้วยโรคซึมเศร้ามันกระทบใจเราพอสมควรเลยใช่ไหมครับเมื่อไหร่ถ้าเรายังไม่เคยประสบพบเจอกับเหตุดังกล่าวเราจะรู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัวและเราไม่ต้องรู้จักมันหรอกเราไม่ต้องไปจัดการกับมันหรอกแต่ถ้ามันเข้ามาเป็นเรื่องในครอบครัวมันเริ่มเข้ามาเป็นคนใกล้ชิดเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันใกล้กว่าที่เราคิดนะดังนั้นนะครับวันนี้หมอเองจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้มารู้จักกับโรคซึมเศร้านี้โดยละเอียดว่ามันเป็นอะไรมันคือยังไงมีสาเหตุอะไรปัจจัยที่เกี่ยวข้องมียังไงบ้างมาดูกันอย่างแรกก่อนนะครับว่าโรคซึมเศร้าคำนี้เป็นคำที่ถูกพูดถึงเยอะขึ้นแต่มีการใช้ผิดมีการสับสนระหว่าง3คำ3ภาวะนะครับคำแรกครับคือคำว่าอารมณ์เศร้าคำที่2คือคำว่าภาวะซึมเศร้าและคำที่3นะครับคือคำว่าโรคซึมเศร้า3คำนะครับอารมณ์ภาวะโรคอันแรกนะครับคำว่าอารมณ์เศร้าคุณผู้ฟังที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่มีท่านไหนไม่เคยเศร้ามีไหมครับเชื่อว่าไม่มีนะครับอารมณ์เศร้าเป็นอารมณ์ปกติของมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดหลายๆที่เกิดกับเรื่องราวที่เป็นคนรอบตัวของเราหลายๆที่เราฟังเรื่องคนอื่นที่เหลือแล้วเราก็เศร้าหรือบางทีเราเจอเรื่องผิดหวังไม่ได้ดั่งใจ ทุกข์ใจแล้วเราก็เศร้าแต่จะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเพียงอารมณ์เศร้าเนี่ยแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็หายบางคนใช้เวลาเป็นหลักไม่ถึงวันบางคนเป็นวันเป็นสัปดาห์แต่ถ้าบางเรื่องยืดเยื้อเรื้อรังยาวนานบางคนอาจจะหลักเดือนก็มีครับกว่าไอ้เจ้าอารมณ์เศร้ามันจะหายไปแล้วมันจะกลับมาเป็นภาวะปกติแต่อย่างที่บอกครับคำว่าอารมณ์คือปกติคำที่สองนะครับคำว่าภาวะซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าเนี่ยถ้าหมอเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็หมายความว่าเช่นอารมณ์เศร้าที่มันมีเยอะๆนะครับเยอะๆๆๆแล้วมันก็สะสมเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราเริ่มอยู่กับมันนานเกินไปแล้วอะเกินกว่าที่ควรจะเป็นบางทีชอบมีคนถามว่ามันมีจุดตัดชัดเจนไหมว่าอะไรยังไงเท่าไหร่บางทีบอกยากเหมือนกันครับเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนมีวิธีการตอบสนองและการอยู่กับเรื่องของอารมณ์เศร้าเนี่ยไม่เท่ากันแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราออกจากมันไม่ได้เราเริ่มคิดวนเวียนอันนี้เราอาจกำลังอยู่ในเรื่องของภาวะซึมเศร้านะครับส่วนอันที่3คือคำว่าโรคซึมเศร้านะครับคำว่าโรคคำว่าโรคเนี่ยคำของจิตแพทย์คนที่จะบอกได้ว่าคนไหนเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นเนี่ยมีเฉพาะจิตแพทย์นะครับที่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยโรคแล้วก็ให้การรักษาด้วยยานะครับจิตแพทย์อย่างหมอเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยโรคนะครับซึ่งกำหนดข้อวินิจฉัยไว้ซึ่งจะเป็นของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันหรือว่าบางส่วนก็จะเป็นเรื่องขององค์การอนามัยโลกที่จะช่วยเป็นระบบการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยหรือคนไข้คนไหนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นก็จะมีเกณฑ์อยู่ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาที่คนบอกเป็นซึมเศร้าต้องถามก่อนว่าซึมเศร้าที่เป็นมันเป็นอารมณ์เศร้าเฉยๆหรือมันเป็นภาวะซึมเศร้าหรือเป็นโรคนะ3อันไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอันที่รุนแรงแล้ววันนี้อยากจะให้ความสำคัญและพูดถึงมากที่สุดในพอดแคสต์ตอนนี้คือเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับตัวอาการของมันเองเนี่ยถ้ามีโอกาสลองเปิดดูตามเกณฑ์วินิจฉัยในสื่อสังคมออนไลน์หรือในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับปกติทางการแพทย์เนี่ยเราก็

0: จะมีเกณฑ์นิสัยหลักๆ
1: หมอพูดรวมๆแล้วกันเนาะจะมีเรื่องของว่ามีอารมณ์เศร้าเบื่อผิดปกตินะครับเป็นแทบทุกวันเป็นทั้งวันไม่ได้แบบเศร้าแป๊บๆแล้วก็ไปกินหมูกระทะก็หายเงี้ยอันนี้ไม่เอานะหรือแบบเศร้าแป๊บๆเพื่อนชวนไปช้อปปิ้งอะไรก็หายอย่างนี้ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับต้องเศร้าติดต่อกันเป็นทั้งวันแทบทุกวันนะครับแล้วระยะเวลาที่เป็นต้องเป็นกันต่อเนื่องอย่างน้อย2สัปดาห์เศร้าทุกวันเลย2สัปดาห์โอ้โหคุณผู้ฟังลองนึกตามไม่น่าจะไหวเนาะคือถ้าเป็นคนอารมณ์เศร้าปกติแค่เศร้าวันเดียว2วันก็เซ็งแล้วว่าเวลาใครอกหักโอ้เห็นรูปแฟนเก่าเห็นของที่เขาทิ้งเอาไว้มันก็เศร้าแล้วคุณผู้ฟังลองคิดตามหมอว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอยู่กับอารมณ์เศร้าแบบเนี้ย2อาทิตย์ติดอ่ะโหน่าเห็นใจนะครับหมอว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะทุกข์ทรมานใจเขามากๆเลยนะครับแล้วก็มีเกณฑ์วินิจฉัยข้ออื่นที่จะพูดภาพรวมให้ฟังอีกก็มีเรื่องของเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรเช่นเดิมเราเป็นคนที่ชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์ชอบฟังพอดแคสต์ชอบออกกำลังกายคนที่เป็นซึมเศร้าบางคนที่มีอาการนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าไม่อยากทำเลยคนไข้หมอหลายๆคนชอบพูดว่าทำแล้วมันไม่มีความสุขเท่าเดิมตัวหมอเองก็มักจะถามคนไข้เวลาที่มาหาว่าปกติเขาชอบทำอะไรแล้วตอนนี้ทำแล้วยังมีความสุขเท่าเดิมไหมเพลิดเพลินใจเท่าเดิมหรือเปล่ามันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายเท่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือความรู้สึกของคนที่เป็นซึมเศร้าว่าทำแล้วเขาไม่สนุกเท่าเดิมคนซึมเศร้าจะมีอาการอะไรอีกจะเป็นลักษณะของอ่อนเพลียไม่มีแรงมีคนไข้เขาเคยบอกว่าแค่จะตื่นมาทุกเช้าเนี่ยแล้วจะมายืนเอาตัวตั้งฉากกับพื้นโลกเนี่ยก็ยากละมันเพลียมันไม่มีแรงนะครับเขาบอกช่วงเช้าเป็นช่วงที่บางคนก็บอกว่ายากที่สุดเคยมีคนไข้เขาใช้คำว่าตื่นมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะเอาตัวจมลงไปกับที่นอนไปเลยไม่ใช่ขี้เกียจหรือไม่ใช่แบบง่วงแล้วไม่ตื่นแบบคนทั่วๆไปอย่างนั้นนะครับแต่หมายความว่าเขารู้สึกว่าเขาใช้คำพูดว่าเขาอยากจะจมดิ่งหายลงไปเลยเพื่อที่ไม่ต้องดำเนินชีวิตให้ปกติเพราะมันเหนื่อยมากมันไม่ไหวมันไม่อยากจะสู้ไม่อยากจะไปเจอนะใครต่อใครลองนึกภาพตามจะรู้สึกว่าโอ้โหมันทุกข์ทรมานเนาะบางคนมีอาการเรื่องของเบื่ออาหารน้ำหนักลดกินแล้วไม่อร่อยเท่าเดิมรู้สึกว่าไม่ได้ควบคุมอาหารนะครับแต่เป็นเองคนที่ซึมเศร้ามีอาการเรื่องของนอนไม่หลับหรือนอนหลับผิดปกตินะครับเช่นตื่นมากลางดึกตื่นมาตอนช่วงของการนอนมีเรื่องของสมาธิความจำที่แย่ลงในกลุ่มของวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยบางทีส่วนนี้จะเห็นชัดก่อนอย่างอื่นคือรู้สึกว่าเรียนแล้วเรียนไม่ได้เท่าเดิมหรือว่าเรียนแล้วผลการเรียนแย่กว่าเดิมจะมีเรื่องของความรู้สึกผิดกับตัวเองที่มากเกินไปเช่นเขารู้สึกว่าเขาทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรเคยมีคนไข้ของหมอเหมือนกันที่เขาเข้ามาตรวจแล้วเขาก็แบบขอโทษหมอตอนท้ายว่าแบบเขาเป็นภาระที่หมอต้องมาดูแลซึ่งถ้าเป็นเราปกติทีเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าคนไข้ซึมเศร้าคิดแบบนี้จริงๆนะครับที่เขารู้สึกแบบนี้จริงว่าเขาเป็นภาระให้คนอื่นดังนั้นบางทีเวลาที่เราสื่อสารคนซึมเศร้าถึงสำคัญมากๆบางทีคำพูดบางอย่างทำให้เขารู้สึกว่าเขายิ่งรู้สึกเป็นภาระกับเรามากขึ้นนะครับจะมีในเรื่องของที่เรารู้สึกว่ารุนแรงเลยคือเขาคิดเรื่องการตายซ้ำๆวนเวียนวนศพพบเจอกับอารมณ์เศร้ามากลองจินตนาการตามว่าเออเราไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นนะหรืออย่างมากเราก็คิดแค่ว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยอยากจะหลับๆไปเลยมันเพลียมันไม่มีแรงแต่มันไม่ถึงกับว่าโอ๊ยฉันขอตายไปเลยได้ไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่คนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาคิดแบบนั้นจริงๆนะครับคิดเรื่องการตายวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาหรือถึงขั้นเคยลงมือทำมาแล้วนะครับมีสถิติที่รายงานว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ2ของคนอายุ 15-29 ปีทั่วโลกเลยครับพบว่าไปเจอเรื่องของการฆ่าตัวตายมากที่สุดซึ่ง 15-29 ปีเป็นใครครับนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นวัยทำงานตอนต้นใช่ไหมกำลังสร้างครอบครัวใช่ไหม

กลุ่มที่เราจะคาดหวังว่าเขาจะไปสร้างสังคมดีๆในอนาคตใช่ไหมแต่กลายเป็นเขาต้องมาจบชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะการฆ่าตัวตายซึ่งปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยคือการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นไงครับฟังมาถึงตรงนี้เริ่มรู้สึกหรือยังว่าโรคซึมเศร้ามันน่ากลัวกว่าที่คิดโรคซึมเศร้ามันส่งผลอันตรายถึงชีวิตแล้วหลายๆทีเราก็ได้ยินข่าวตลอดว่านักร้องดาราศิลปินคนในข่าวต่างๆที่ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งหมอชื่นชมมากๆเลยนะครับกับคนที่ออกมาเปิดเผยตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจะทำให้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยรู้จักโรคนี้มากยิ่งขึ้นและจะก้าวเข้าสู่การรักษามากยิ่งขึ้นนะครับอาการทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ต้องเป็นอย่างน้อย2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วก็เป็นเกือบตลอดนะครับจะไม่เศร้าแวบๆนะครับอันนี้คือโรคซึมเศร้าเนาะแล้วก็ต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารการใช้ยาเสพติดต่างๆนานาทั้งหลายนะครับทีนี้ก็มาสู่อันถัดไปว่าเอ๊ะแล้วโรคซึมเศร้ามันมาได้ยังไงนะมันมีอะไรมันเจออะไรในตัวโรคซึมเศร้าพบจะว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นเรื่องโรคครับคำว่าโรคแปลว่าเรามีสาเหตุทางร่างกายปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องแต่ตรงนี้สำคัญนะครับเป็นโรคนะไม่ได้เป็นนิสัยไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ไม่เข้มแข็งไม่ได้ไม่สู้แต่เป็นโรคครับพบเจอว่ามีปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องครับคือเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทที่ผิดปกติคำว่าสารสื่อประสาทอาจจะฟังดูแล้วงงก็หมายความว่าในระบบสมองเราเนี่ยเอาเรียกง่ายๆสมองเราก็ได้นะครับเราจะมีเหมือนคนงานข้างในสมองนะมันคุยกันนะที่การคุยนี่ก็ต้องใช้ไอ้ตัวสารนี้เป็นตัวนำในการคุยในการสื่อสารกันเพื่อทำงานขยับแขนขาต่างๆนานาพบเจอว่าจะมีสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องที่มีความบกพร่องของสารเหล่านั้นเช่นบางส่วนก็มีเรื่องของสารมันพร่องไปหรือมีเรื่องของตัวรับที่มันบกพร่องไปการทำลายที่มากผิดปกตินะครับเช่นจะมีสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องซีโรโทนินโดปามีนนออีพิเนฟรินเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเรื่องชื่อไม่ได้สำคัญมากแต่อยากให้รู้ว่ามันมีสารเหล่านี้ที่มันไปเกี่ยวข้องดังนั้นผู้ป่วยซึมเศร้าจะมีสารเคมีในสมองที่มีความผิดปกติมีระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติเช่นเดียวกันซึ่งจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่ตอบสนองต่อความเครียดนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นโรคไม่ได้เป็นนิสัยนะครับทีนี้มาดูกันว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้โรคซึมเศร้าเกิดขึ้นในคนไข้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นะครับพบเจอว่าเวลาที่มีญาติสายตรงเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะทำให้คนนั้นเนี่ยกลายเป็นโรคซึมเศร้าคือหมายว่าลูกหรือว่าพ่อแม่ของเราที่มันเกี่ยวข้องกันลำดับชั้นใกล้ๆกันเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปแล้วในกลุ่มของการทำร้ายตัวเองเรื่องของฆ่าตัวตายก็เช่นเดียวกันพอไปซักประวัติย้อนหลังเราพบว่าสัมพันธ์กับเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนฟังอยู่แล้วเคยมีคนใกล้ตัวเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเป็นญาติสายตรงบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกเศร้าหรือว่ารู้สึกอารมณ์มันไม่เข้าที่บางทีคิดไว้นิดนึงนะว่าเอ๊ะใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ดูแลแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนอกจากปัจจัยทางเรื่องของชีวภาพแล้วนะครับจะมีเรื่องปัจจัยเรื่องของทางจิตสังคมนะครับที่จะสัมพันธ์กับเรื่องของโรคซึมเศร้าบุคลิกลักษณะนิสัยบางอย่างสัมพันธ์เช่นกันกับการเป็นโรคซึมเศร้านะครับเช่นบางคนเนี่ยมีแนวคิดที่มองตนเองในแง่ลบอยู่เรื่อยๆหรือมองโลกในแง่ร้ายอยู่เรื่อยๆบุคคลเหล่านี้เวลาที่ต้องเผชิญกับความเครียดที่เข้ามาเนี่ยบางทีแล้วเขาจะแปลความผิดอ่ะเขาจะรู้สึกว่าโอ้มันมืดมนมันไม่โอเคจนกระทั่งมันไปกระทบให้สารสื่อประสาทในสมองเนี่ยมันบกพร่องไปนะครับซึ่งการมองโลกสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้มาจากไหนมันก็มาจากเรื่องของชุดความคิดมาจากประสบการณ์ในอดีตมาจากการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ในอดีตที่จะส่งผลต่อรูปแบบการมองโลกของคนเหล่านั้นดังนั้นบางอย่างอาจจะดูเหมือนแก้ยากแต่ว่าถ้าลองมองนึกย้อนไปจริงๆแล้วมันมีบางอย่างนะครับที่เราอาจจะไม่เคยเห็นว่าเราเป็นยังไง

ลองไปดูนิสัยของเราซิว่าเราเป็นคนไงเสี่ยงต่อการจะเป็นโรคซึมเศร้าได้หรือเปล่าถ้าตรงไหนแก้ได้อาจจะลองแก้ไปทีละจุดนะครับก็จะลดความเสี่ยงลงได้นะครับส่วนถัดมาก็คือเรื่องของปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบปัจจัยภายนอกเช่นช่วงนี้นะครับเช่นอาจจะมีเรื่องของโควิดที่มันยืดเยื้อเรื้อรังจะได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาหรือว่าเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆหรือเรื่องของปัญหาภายในครอบครัวที่มันเข้ามากระทบมากๆคนบางคนโดนความเครียดหนึ่งเรื่องกระทบมาอยู่ได้บางคนเรื่องเดียวกันกับกลายเป็นว่ากลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเพราะว่าอย่างที่หมอบอกไปว่าปัจจัยทางกรรมพันธุ์พันธุกรรมชีวภาพบุคลิกลักษณะนิสัยจิตใจของเขามันไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมที่เท่ากันบางคนอาจจะทำให้ป่วยเป็นซึมเศร้าแต่บางคนอาจจะไม่เป็นนะครับแต่มีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะครับดังนั้นหมอพูดไปแล้วนะครับว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรแตกต่างจากอารมณ์หรือภาวะอย่างไรปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงบ้างนะครับพอฟังมาถึงนี้แล้วบางคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นหรือเปล่าลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีแบบสอบถามออนไลน์ที่ว่าเราเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าลองพิมพ์ใน search engine ต่างๆนะครับก็จะเจอหรือว่าถ้าจะมีตัวแชทบอทหลายๆอันนะครับในตัวช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีเหมือนกันลองเซิร์ชดูว่าแชทบอทช่วยเหลือซึมเศร้าแชทบอทคัดกรองซึมเศร้าพิมพ์เข้าไปจะมีตัวบอทเนี่ยคุยกับเราแล้วทำให้เราพอจะประเมินได้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นซึมเศร้าหรือถ้าฟังแล้วเอ๊ะฉันน่าจะเป็นแน่ๆหรือมีอะไรลองปรึกษาหาผู้เชี่ยวชาญ นะครับอาจจะโทรไปทางสายด่วนของกรมสุขภาพจิตนะครับ1323นะครับหรือว่าถ้าจะมาในช่องทางของมหาวิทยาลัยมิดลเราก็มีทางคณะแพทยศาสตร์2คณะที่จะช่วยดูแลได้นะครับก็ลองดูช่องทางนี้ว่าจะมีอะไรหรือเดี๋ยวนี้มันก็มีช่องทางออนไลน์มากมายนะครับช่องทางพบแพทย์แอปพลิเคชันต่างๆลองสืบค้นดูเพื่อให้เราได้รับการช่วยเหลือดูแลที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ นะครับแต่ไงก็ตามเรื่องของการรักษาเรื่องของการพูดถึงช่องทางทั้งหลายแหล่วิธีการทั้งหลายแหล่เดี๋ยวเราจะพูดใน EP ถัดไปนะครับว่าเราจะทำยังไงกับมันบ้างมาถึงในส่วนสุดท้ายของ EP นี้นะครับเราจะมาดูกันว่าแล้วถ้าคนรอบตัวเราเป็นโรคซึมเศร้านะจะมีคำพูดแบบไหนบ้างที่เราไม่ควรพูดกับเขาเป็นคำถามยอดฮิตจริงๆที่หมอได้คำถามนี้จากคนไข้หรือคนรอบตัวคนไข้หลายๆคนเลยนะครับที่ชอบมาถามว่าทำไงดีอ่ะรู้สึกอยู่กับคนซึมเศร้าแล้วเกรงจังเลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้จนบางทีมันกลายเป็นทำให้สภาพแวดล้อมรอบตัวคนไข้เป็นซึมเศร้ามันอึดอัดมากเลยอ่ะครับเพราะว่าทุกคนไม่กล้าพูดอะไรเลยกลัวพูดไปแล้วผิดชวนคิดตามครับคำพูดแบบไหนที่ไม่ควรพูดถ้าตัวเราเองเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเราไม่ชอบคำพูดแบบไหนน่าจะพอคิดออกนะหมอขอยกตัวอย่างคำพูดที่คนชอบพูดกันเลยเวลาที่พูดกับคนไข้ซึมเศร้าหรือคนไข้ที่มีเรื่องเครียดหรือคนที่มีเรื่องเครียดนะแล้วเราชอบไปพูดนะเช่นอย่าคิดมากนะโหอย่าคิดมากคำของเราง่ายๆเบาๆแต่เชื่อไหมครับผู้ป่วยซึมเศร้าหลายๆคนนะเขามาบ่นให้ฟังเยอะมากเลยว่าแล้วคิดหรอเขาไม่ได้อยากจะคิดแต่มันห้ามตัวเองไม่ได้ดังนั้นอย่าคิดมากไม่ได้ช่วยอะไรนะครับบางทีอย่าคิดมากเป็นแค่คำพูดของเจ้าตัวที่พูดไปเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีแต่เขาไม่ได้รู้สึกดีตามนะครับคำพูดถัดไปเช่นคำพูดง่ายๆเลยสู้ๆนะเรารู้สึกว่าเราให้กำลังใจเขาแต่คนไข้ซึมเศร้าผู้ป่วยมักจะพูดว่าไม่รู้จะสู้ยังไงอะมันสู้จนมันไม่ไหวแล้วอะนะดังนั้นสู้ๆนะบางทีเป็นแค่คำทิ้งท้ายสั้นๆของเราก่อนที่เราจะจบบทสนทนาตอนเดินเจอกันหรือเป็นคำพูดที่เราพิมพ์ตอบไปในแชทก่อนที่จะล่ำลาจากแชทนั้นไปแต่มันเป็นความรู้สึกที่ทิ้งไว้ให้กับคนที่เป็นซึมเศร้าเขารู้สึกว่าโอ้เขาสู้ไม่ไหวนะครับอีกหลายๆคำพูดเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับเช่นอย่าท้อนะเธอต้องทำได้เรื่องมันนิดหน่อยแค่นี้เองโอ้โหคือเราอ่ะไม่ป่วยอ่ะเราเป็นคนปกติทั่วไปที่สภาพอารมณ์ไม่ได้อยู่ในดำดิ่งเหมือนคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะเราไหวนะเราสู้ไหวเราไม่ท้อไหวนะเราพยายามได้นะเราทำได้เราเรื่องแค่นี้เรามองว่ามันจิบจ้อยแต่รู้ไหมครับว่าคนที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเขาเองเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องสู้หรือไม่สู้หรือท้อหรือไม่ท้ออ่ะแต่มันเป็นโรคไงมันก็เลยไม่ไหวไงดังนั้นคำพูดพวกนี้ไม่ได้ช่วยให้เกิดอะไรขึ้นนะครับ

0: หรือคำพูดบางอย่างจะเป็นคำพูดที่จะเป็นเชิงตำหนิเช่นเราไปพูดกับเขาว่าร้องไห้เนี่ยเรื่องแค่นี้เองโอ้คนเป็นซึมเศร้าไม่ได้อยากร้องไห้นะครับแต่นึกภาพตามหมอนะครับร้องไห้ทุกวันมา2อาทิตย์แบบนี้แต่ละวันครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงคนทั่วไปไม่ได้อยากทำหรอกครับถ้าเขาไม่ได้เป็นซึมเศร้าอยู่นะครับดังนั้นคำพูดเหล่านี้นะครับที่มันส่งผลกระทบเชิงลบนะหมอเชื่อว่าผู้พูดเองโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบแต่บางทีพูดไปโดยความที่รู้สึกว่าเราหวังดีแต่เราไม่รู้ว่ามันไปกระทบใจของเขาโรคซึมเศร้านะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นโรคที่เรื้อรังแล้วเป็นโรคที่รุนแรงถึงขั้นส่งผลต่อชีวิตใกล้ตัวมากกว่าที่ทุกๆคนคิดสภาพสังคมสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นในขณะเดียวกันการเข้าถึงระบบการดูแลทางสุขภาพจิตก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นการรู้จักว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรแยกออกจากภาวะซึมเศร้าและอารมณ์เศร้าและให้การดูแลช่วยเหลือตัวเองหมั่นสังเกตคนรอบข้างถึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับกับการที่จะอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีความสุขในขณะเดียวกันการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันวันนี้หมอพาทุกคนได้มารู้จักกับโรคได้มารู้จักกับวิธีคำพูดที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางทีเราไม่รู้จะไปพูดอะไรนะครับเข้าไปฟังเลยครับบางทีความเงียบนะครับส่งคุณค่าแล้วส่งผลดีมากกว่าการที่จ้องที่จะเข้าไปพูดอะไร EP หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าวิธีการรักษาวิธีการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าเราจะทำยังไง
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

อาการบวมตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะสารพัดความเชื่อของอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าความเชื่อต่างๆที่เราเคยได้ยินเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะเรามาดูอาการแรกกันนะคะอาการบวมเนื้อตามตัวคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคะอาการบวมของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะก็มักจะมีอาการบวมทั้งตัวค่ะบวมที่หน้าบวมที่ขานะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าไตของเราเป็นอวัยวะที่ใช้ขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อไตเราทำงานไม่เก่งน้ำส่วนเกินเหล่านั้นก็สะสมอยู่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะเวลานั่งห้อยขานะคะอาการบวมก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นแต่เมื่อเรานอนตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้ามาเราอาจจะพบว่าอาการบวมของเราหายไปแต่น้ำเหล่านั้นจริงๆแล้วไปสะสมอยู่ตามสะโพกหรือต้นขาของเรานั่นเองนะคะก็เลยทำให้อาการบวมมองเห็นไม่ชัดมาดูอาการถัดไปค่ะปวดหลังปวดเอวคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้หมอขอบอกว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะ

ลายคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณบั้นเอวของเราดังนั้นเราก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเมื่อเรามีอาการปวดหลังและปวดเอวเราเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะคนไข้โรคไตส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังและปวดเอวนะคะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่มีอาการปวดหลังและปวดเอวจากโรคไตเช่นคนไข้ที่มีนิ่วในไตหรือคนไข้ที่มีไตอักเสบค่ะมาดูอาการถัดมากันค่ะความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอเขาตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องค่ะความดันโลหิตสูงกับโรคไตมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือกรณีที่เราไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วแพทย์ตรวจพบว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งถ้ามีอาการอื่นๆเช่นอาการบวมอันนี้ต้องสงสัยเลยค่ะว่าโรคความดันโลหิตสูงที่เราตรวจพบอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตรูปแบบที่2นะคะกรณีที่เรามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำแต่ไม่สามารถควบคุมได้กรณีนี้ก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักและเจ้าความดันโลหิตที่สูงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวร้ายที่ทำให้ไตของเราเสื่อมและพังลงเร็วค่ะเรามาดูอาการสุดท้ายกันค่ะปัสสาวะผิดปกติคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้นะคะหมอเขาบอกว่าถูกค่ะเมื่อคุณมีอาการไตอักเสบอาการสำคัญของมันคือการมีปัสสาวะเป็นเลือดและการมีปัสสาวะเป็นฟองเมื่อไตของคุณอักเสบมากจนถึงระดับหนึ่งแล้วจะทำให้การทำงานของไตลดลงไม่สามารถขับน้ำขับเกลือและทำให้คุณมีปริมาณปัสสาวะที่ลดลงจนมีอาการบวมในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการดังกล่าวนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดว่าอาการที่เรามีนั้นเป็นสัญญาณเตือนของไตพังหรือไม่ค่ะ

0: มันร้อนหรือมันยังไงเปิดฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่ได้ครับพี่เจี๊ยบ
1: แต่งงานมานานยังพี
0: ่อ๋อพูดถึงไอ้การลงนรกอะหลายปีมันก็แล้ว
1: ลงนรกเนี่ย
0: มันก็ประมาณนั่นแหละถ้าเลือกได้พี่ก็ไม่อยากลงพี่ก็อยากอยู่บนสวรรค์มีความสุขของพี่นั่นแหละ
1: พูดเรื่องนี้แล้วคอแห้งเลย
0: ใช่เจ็บคอไม่อยากพูด
1: ไม่อยากพูดเลยพี
0: ่แต่พูดกับพี่แล้วสบายใจทุกวันนี้พี่จะไปไหนก็แล้วแต่เมียไม่มีจับได้สบายใจมันต้องมีแผนความเสมอต้นเสมอปลายสมัยก่อนเนี่ยพี่เล่นคาเฟ่ใช่ไหมมันจะเสร็จเลิกก็ประมาณตีสองเพราะฉะนั้นห้ามกลับบ้านเร็วสมมติว่าเรามีงาน8ที่กลับตีสองแบบเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเราต้องกลับตีสองแต่วันนั้นงานดันมี2ที่หรือว่า4ที
1: ่
0: มันก็ต้องกลับเร็วใช่ไหม
1: ใช่
0: อย่าได้สตาร์ทรถกลับบ้านเชียวเสียเรื่องเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากลับ4ทุ่มได้เมื่อไหร่ไอ้ที่เรากลับตีสอง
1: แม่ง
0: เละหมดเลยเอ้ามึงก็กลับเร็วได้นี่เอาทุกวันไปไหนมาแล้วเป็นเรื่องเป็นราว
1: แล้วคุยกับเมียไงพี
0: ่พูดเพาะๆกับเขาอย่าไปกระโชกโคกห้ากับเขาแล้วอยู่กับเขาว่าต้องทำตัวแบบจนๆทำตัวแบบยาจกเติมน้ำมันก็ต้องใช้เงินในกระเป๋า
1: แบบไม่มีตังค
0: ์ต้องไม่มีตังค์แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นอย่าบอกให้หมวยรู้เด็ดขาดเพราะหมวยรู้จักเมียพี่แค่นั้นเอง
1: โอ้สบายพี่ผมเหยียบไว้ตรงนี
0: ้เหยียบที่เราลูกผู้ชายเราต้องเหยียบอย่าให้ผู้หญิงรู้ผู้หญิงแป๊บเดียวถึงกันหมด
2: สวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบ
0: ครับนี่ไงมาแล้วว่ะสวัสดีครับมาแล้วเรียกเขาดิจ้าสบายดีไหมครับ
2: สบายดีค่ะ
0: จ้
2: าไม่ได้ยินอะไรเลยอะค่ะพี่เจี๊ยบสบายดีไหมคะ
0: ยังไม่ได้ถามเลยสบายดีมากครับสบายดีครับ
2: ภรรยาเป็นยังไง
0: ก็สบายดีครับอยู่ด้วยกันดีน่ารักฮะชอบให้เขาให้เงินเขาไปช้อปปิ้งไปต่างประเทศก็ชอบเปิดโอกาสให้เขาช้อปปิ้งเราก็ไปหานั่งรอเขาหน้าร้านแต่ว่าก็ไม่ได้บ่นไม่ได้อะไรนะ
2: พี่เจี๊ยบนี่เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมาก
0: ใช่ครับ
1: คือไม่ว่าจะแบบว่าเลวยังไงก็เลวอย่างนั้น
0: เลวเลว
1: ยังไงก็เลว
0: อย่างนั้นอ่อนยังไงก็อ่อนอย่างนั้นไม่มีการแข่งกระด้างกับภรรยาครับผ
2: ม
0: ครับผม
1: ไหวไหมพี่ไหวไหมพี่
0: ไม่ไหวกูจะเป็นลมว่ะทำไงดีเนี่ยความดันขึ้นอ่ะพี่
1: ผมว่าไปนั่งแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องความดันดีกว่าพี่

0: ไปไหนดี
1: ค่ะเดี๋ยวไปข้างนอกแทน
0: เชิญเลยครับ
1: ไม่มีเรื่องภรรยา
0: ไม่มีครับไม่ม
1: ีเรื่องความดันโลหิตสูง
0: ครับผมครับ
2: ดันโลหิตสูงในทุกสายตา
1: เหมือนเดิมไหมคะพี่เจ
0: ี๊ยบยังเหมือนเดิมค่ะ7วันเหมือนเดิม
3: โอ้โหงานหนักขนาดนั้นเลยพี
0: ่มันมีแค่นั้นไงแต่ถ้าเกิดว่าอาทิตย์นึงมี8วันก็คงจะเต็ม8วัน
3: ทำอะไรบ้างครับ
0: ตอนนี้ก็ถ่ายซิทคอมอยู่เดียวครับ
3: ซิทคอม
0: ซิทคอมแล้วก็มีพิธีกรรายการ
3: ครับ
1: ค่ะอยากย้อนไปวันที่พี่เจี๊ยบเป็นลมในรายการนะคะ
0: ครับผม
1: เหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงคะ
0: ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับว่าเคยได้ยินแต่เขาพูดกันว่าไอ้หน้ามืดแล้วเป็นลมล้มอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินมาแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอาการมันต้องเริ่มจากตรงไหนบ้างซึ่งมันรู้สึกวิงวิงไปยืนอยู่เล่นอยู่ถือไมค์ฟังเขาพูดพยายามจะเล่นแต่มันวิงมากมันวิงแบบสมองมันว่างมากมันวิงวิงวิงอย่างเงี้ยคือเล่นจะจบอยู่ละกำลังจะสรุปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าพูดไม่ได้วิงปกติเราเคยเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเอ็กซ์ไซส์หน่อยขยับขยับมันก็จะหายไปแต่คราวนี้มันไม่หายไม่หายเสร็จปั๊บไม่พอมันหมุนหมุนมากหมุนหมุนหมุนหมุนไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็จะเดินไปข้างหลังมันจะมีพ่อเป็นจักรยานคันนึงพี่ก็ไปจับจักรยานพอจับจักรยานเสร็จปั๊บก็จะพาจักรยานเขาล้มจนไม่ไหวก็เลยเรียกหายแจ็คพี่ไม่ไหวแล้ว
3: แล้วคนรอบตัวไม่ตกใจอ่ะพี่
0: เขาคิดว่าเราเล่นมุกล้มไปแล้วเขาก็ยังบอกว่าเล่นมุก
3: เคยเวียนหัวมาก่อนเราเคยหน้ามืดมาก่อนหรือว่าลุกเร็วๆแล้วเฮ้ย
0: มันมืดมีไม่ค่อยมีปกติถ้าเกิดว่าตื่นนอนเขาจะให้นั่งก่อนใช่ไหมฮะให้มาชิมก่อนแล้วค่อยลุกถ้าเราอายุมากพี่ก็ปกตินะครับก็ลุกก็เข้าห้องน้ำได้เลยนอกจากจะนั่งไปเดี๋ยวจะหลับเดี๋ยวจะไปสายซะก็เลยสปริงตัวมาก็ไปอาบน้ำปกติทั่วไปไม่มีอะไรครับไม่มีสัญญาณอะไร
3: คือไม่มีอาการบ่งชี้อะไร
0: ใช
3: ่อย่างตอนคุณพ่อเป็นอย่างเงี้ยครับเราแบบไปคิดไหม
0: นั่นแหละก็คิดถึงตรงนั้นเลยพ่อตอนที่เขาเป็นเขาก็ในรายการเหมือนกันอันนั้นพ่อเป็นก็คือวูบเหมือนกันแล้วก็ล้มไปเลยเป็นล้มไปเลยแล้วเขาเอารีบไปส่งโรงพยาบาลอันนั้นก็คือจะมันเกิดจากความดันโลหิตสูงมากสูงมากเพราะพ่อเขาจะเป็นเบาหวานความดันสองอย่างนะฮะสูงมากจนเขาไปวินาทีที่พี่ล้มพี่ก็คิดถึงหน้าพ่อก่อนเลยนะอัดไม่ได้แล้วล่ะเทสสองไปไม่ได้แล้วล่ะยังไงก็ต้องไปหาหมอด่วนที่สุดโรงพยาบาลอะไรก็ได้หรือว่าคลินิกตรงไหนก็ได้เอาใกล้ที่สุดอ่ะอันนี้จากที่มีประสบการณ์ที่เคยไปรักษาพ่อหมอเขาบอกว่าถ้ามีอาการอย่างนี้คุณจะต้องรีบไปหาหมอด่วนเลยนะฮะอย่าไปทิ้งอย่าไปนอนในกองก่อนให้พักดีขึ้นแล้วค่อยออกไปไม่ใช่ต้องออกไปตอนนั้นแต่เราก็มีสติเราคิดได้ว่าถ้าเบรกเมื่อไหร่เราจะต้องไปอีก 2-3 เทปก็ไม่อัดต่อแล้วจะขออัดแค่เทปเดียว
3: แล้วพอไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าเอ้ยคุณต้องพักก่อนอยู่โรงพยาบาลกี่วันพี
0: ่ผมนอนอยู่2-3 4คืน4วันกว่าความดันมันจะลงมาปกติอย่างที่บอกนะครับมันขึ้นไปประมาณ190กับข้างล่าง137
1: 190
0: ครับเกือบ200
1: ซึ่งก่อนหน้านี้พี่เจี๊ยบก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเป็นความดันโลหิตสูง
0: ไปเช็คร่างกายก็ไม่มีเบาหวานแล้วก็สบายใจไงเพราะเราคิดอย่างเดียวว่ามันจะมาคู่กันถ้าเราเป็นเบาหวานความดันมันก็ต้องมาแต่เราไม่มีเบาหวานสภาพเบาหวานแล้วไม่มีฮะตรวจแล้วไม่เจอเราก็เลยประมาทในเรื่องของความดัน
1: เขาว่ากันว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยกลัวคุณหมอก็เลยไม่ค่อยไปหาคุณหมอไม่ค่อยไปตรวจสุขภาพจริงไหมคะ
0: กลัวไหมมันกลัวจะฟังข่าวไม่ดีฮะแบบไปตรวจเสร็จปั๊บเราเป็นนู่นเป็นนี่อันนี้คือความวิตกไงจากที่เราสบายสบายอยู่เขามาทักเราอย่างเงี้ยเราก็จะกลัวคำพวกเนี้ยอย่าคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยอูตายแล้วคุณต้องตายแน่ๆเลยอย่างเงี้ย
3: แต่ว่าเจอดีกว่านะพี่ตรวจเจอแต่เนิ่นๆดีกว่า
0: แต่พี่ว่าไม่รู้ดีกว่า
3: แต่ถึงยังไงวันนี้พี่ต้องเจอแน่ๆครับ
0: เจอใคร
3: คุณหมอไงครับ
0: อุ้ยพี่มีงานอะ
3: ไ
0: รเดี๋ยว
3: ไม่ได้พี
1: ่
3: ต้องเจอก่อนมานี่แล้วเป็นไฟล์ครับครับ
0: เขาโทรตามแล้วเดี๋ยวพี่ต้องรีบไป
3: ไม่ได้ครับพี่เจี๊ยบอ
1: าจารย์รออยู่แล้วค่ะ
3: ครับ
0: มานี่แล้ว
1: มานี่แล้วค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: เก่ง
1: จัดมาไกลเลยนะคะวันนี
0: ้เป๊ะรู้เลยว่าใครเป็นใคร
1: ค่
0: ะใครเป็นอะไรบ้าง
3: เดี๋ยวทัก
0: เมียก็โทรมาเนี่ยให้กลับไปทำ
1: ไม่ได้ครับ
3: ไม่ต
1: ้
3: องไม่ได้ครับพี
1: ่ สวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
4: สวัสดีครับ
5: ค
4: ุ
5: ณหมอครับ
1: ค่ะเจอคุณหมอเป็นครั้งที่2แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องความดันโลหิตสูงถามถึงสาเหตุก่อนเลยค่ะว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างคะ
4: ครับ

0: ความดันโลหิตสูงเนี่ยแบ่งเป็น2สาเหตุใหญ่ๆอันที่1เนี่ยก็คือแบบที่เป็นปฐมภูมิเราเรียกเป็นศัพท์แพทย์นิดนึงนะครับเรียกว่า primary หรือปฐมภูมิคือไม่ทราบเหตุส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมหรือว่าอาจจะเป็นจากการถ่ายทอดอะไรกันมาเนี่ยเราไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรกับอีกสาเหตุหนึ่งเราเรียกว่าเป็นสาเหตุทุติยภูมิหรือว่าเป็น secondary cause อันนี้เนี่ยมีเหตุอยู่พอสมควรอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ส่งผลให้ความดันขึ้นโรคไตโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือว่าการหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับอันนี้นะครับของพวกนี้คือสามารถจะทำให้เกิดเรื่องของความดันโลหิตสูงได้นะครับเพราะนั้นก็แบ่งหลักๆเป็นแบบทราบเหตุกับแบบที่ไม่ทราบเหตุนะครับ
1: หมอครับแล้วอาการที่เป็นเนี่ยมันจะมีอาการยังไงที่
0: คืออาจจะเริ่มจากไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้แล้วไปตรวจพบนะครับหรือถ้าเกิดเริ่มมีอาการถ้าความดันสูงมากก็อาจจะเริ่มต้นด้วยปวดตึงบริเวณท้ายทอยหรือบางคนก็อาจจะปวดศีรษะมึนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เจอบ่อยบางคนไปด้วยเลือดกำเดาไหลก็มีนะครับแล้วก็ความดันโลหิตสูงมากนู่นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเยอะก็อาจจะมีทางหัวใจเช่นแน่นหน้าอกหอบเหนื่อยอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับเส้นเลือดฉีกขาดอะไรเงี้ยนะครับก็มีความดันสูงขนาดนั้นหรือบางคนก็ไปด้วยการทางสมองเลยเช่นหลอดเลือดในสมองเส้นเลือดฝอยแตกอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่รุนแรงมากของภาวะความดัน
2: งั้นเกณฑ์แค่ไหนถึงเรียกว่าความดันโลหิตสูงคะ
0: ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความดันปกติของมนุษย์เราเนี่ยความดันตัวบนจะอยู่ที่ประมาณ120มิลลิเมตรประหลอดส่วนตัวล่างก็คืออยู่ที่80นะฮะ120 80เป็นตัวเลขที่เราใช้เป็นตัวเลขมาตรฐานถ้าตัวเลขตัวนี้เกินตัวบนเนี่ยเกิน140ตัวล่างเนี่ยเกิน90อันนี้เราจะเข้าข่ายที่เราจะเรียกว่าคนนั้นมีความดันโลหิตสูงคราวนี้ก็คือบางคนก็สูงมากขึ้นไปได้อีกนะครับเช่นอาจจะขึ้นไปถึง160 180หรือแม้กระทั่ง200มิลลิเมตรประหลอดเราก็จะได้เห็นอยู่เป็นระยะซึ่งความรุนแรงแล้วก็อาการเนี่ยก็จะแปรตามตัวเลขพวกนี้ถ้าเกิดยิ่งเยอะก็จะมีอาการเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรืออันตรายเยอะ
1: ถ้าพูดถึงวิธีรักษาครับมันจะมีวิธีรักษายังไงบ้างคร
0: ับ ถ้าหมายถึงการที่เราจะลดความดันอันนี้หมายถึงตัดประเด็นกรณีฉุกเฉินออกไปแล้วนะครับหมายถึงกรณีทั่วไปที่พบก็จะแบ่งการรักษาเป็นกลุ่มที่ใช้ยาแล้วก็ไม่ใช้ยานะครับโดยที่ไม่ใช้ยาเนี่ยอันที่ง่ายๆเลยก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อโรคความดันอยู่พอสมควรอันที่เจอบ่อยก็คือการกินนะครับโดยเฉพาะการรับประทานอาหารเค็มหรือว่าสารที่มีโซเดียมคราวนี้ก็คืออีกที่เหลือก็คือการที่เราไปทานอาหารนอกบ้านแล้วมีผงชูรสเพราะโมโนโซเดียมกลูตาเมตก็มีโซเดียมอยู่ในนั้นเช่นกันอะไรเงี้ยเป็นต้นก็คือโซเดียมที่มาจากแหล่งต่างๆเนี่ยนะครับเป็นแหล่งของทำให้เกลือเข้ามาแล้วก็มีความดันขึ้นพบเยอะเพราะว่าเรามีการสำรวจพบว่าประชากรไทยเนี่ยทานเค็มกว่าที่คิดคือจริงๆแล้วกินโซเดียมเยอะกว่าชาติอื่นๆเนี่ยอย่างมากคืออาหารไทยจะมีความเค็มอยู่พอสมควรที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองอื่นๆพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่บอกก็คือต้องระวังเรื่องการนอนกรนคนปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็คือเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราทานอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็แคลอรี่เยอะเพราะนั้นน้ำหนักตัวก็จะขึ้นเวลาเรานอนหลับเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการหยุดหายใจนอนกรนที่แอบซ่อนตัวอยู่แล้วก็ไม่เคยไปตรวจอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีความดันตั้งแต่อายุน้อยๆได้ถ้าใครที่มีพันธุกรรมอีกสักนิดนึงรวมๆกันแบบนี้ก็อาจจะทำให้มีอาการที่หนักขึ้นมาได้อีกต้นนะครับ
1: จริงแล้วอย่างพี่เจี๊ยบเนี่ยคนที่มีอาการอย่างพี่เจี๊ยบควรจะตรวจร่างกายทุกปีหรือว่าปีละกี่ครั้งอะไร
0: ครับก็คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่างน้อยก็ควรจะต้องพบแพทย์คือง่ายๆเลยก็คือไปขอคำแนะนำก็ยังดีว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันให้เราเป็นรุนแรงแล้วก็ตรวจอาจจะต้องมองดูเรื่องนอนกรนก็จะมีแบบสอบถามที่พอที่จะดูว่าเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเนี่ยปัจจุบันก็คือการใส่ CPAP หรือว่าคล้ายๆหน้ากากที่ทำให้เรานอนหลับแล้วก็ช่วยทำให้เราหายใจโล่งขึ้นระหว่างนอนอาจจะลดเรื่องของความดันโลหิตสูงไปได้เยอะทีเดียวนะฮะในคนไข้กลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดประเด็นเรื่องอันง่ายๆไปแล้วหาสาเหตุที่แก้ไขได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าคงจะต้องจำเป็นต้องกินยาหรือเปล่าก็คงจะต้องมาตรวจหาดูว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากความดันไปมากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วเป็นระดับรุนแรงแค่ไหนต้องใช้ยากี่ตัวอย่างนี้เป็นต้นถ้าความดันตัวเลขสูงมากยาตัวเดียวอาจจะเอาไม่อยู่อาจจะต้องเป็นยา2ตัวหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยครับก็จะมีหลักการในการรักษาประมาณนี้ครับ
2: ก็ต้องไปตรวจสุขภาพ
1: ต้องไปตรวจสุขภาพ
3: ตรวจจริงๆเลยนี่แหละมันเป็นคือต้องบอกว่าเหมือนพ่อเป็นคนตัดก็จะไม่ค่อยสนใจนอกจากไม่สบายแล้วค่อยไปซื้อยามากินผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะนอกจากต่อประกันชีวิตต้องเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยถึงไปทำแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการให้ไปทำก็ไม่ได้ไปตรวจเลยนอกจากป่วยจริง

0: าไปหาหมอ
1: ซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เราต้องปรับพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอแนะนำ
0: ครับออกกำลังกาย
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ต้องไปตรวจสุขภาพบ้าง
0: ดื่มมาแล้วสองลิ้น
1: หนึ่งสองลิ้นต่อสัปดาห์
2: ต่อสัปดาห์นะพี
0: ่โอ้ยที่ผมดื่มไปน่าจะใช้ได้เป็นปีต่อวัน
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากพี่
0: ครับ
4: ขอบคุณครับครับ
1: ค่ะแต่คุณหมอยังอยู่กับเรานะคะ
2: ใช่ครับคุณหมอยังอยู่กับเราในช่วงหน้านะครับมาตอบคำถามที่คนทางบ้านสนใจอยากรู้ครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับช่วงระเบียงสุขภาพนะครับเช่นเคยเรามีคำถามมากมายจากท่านผู้ชมทางบ้านครับที่สนใจอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมก็วันนี้เราเลือกมา2คำถามด้วยกันครับไปฟังคำถามแรกเลยครับ
5: คุณหมอคะถ้าเป็นความดันโลหิตสูงเราจะต้องทานยาไปตลอดชีวิตหรือไม่คะ
1: ถ้าเป็นความดันโลหิตสูงต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิตไหมคะ
6: ครับคำถามนี้นะครับจริงๆแล้วคงต้องตอบว่ามันขึ้นอยู่กับสาเหตุของความดันโลหิตสูงคือถ้าเกิดว่าเป็นความดันโลหิตสูงที่ทราบเหตุและเราแก้เหตุหลายครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะลดความดันลงจนกระทั่งคนไข้เนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องทานยาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราพบในเวชปฏิบัติเนี่ยมักจะเป็นคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบเหตุหรือว่าเป็นจากพันธุกรรมหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งกลุ่มนี้เราถือว่าเป็นโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เริ่มมีปัญหาจากโรคความดันเช่นเริ่มมีอวัยวะบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากความดันไปแล้วเนี่ยคำแนะนำก็คือจะให้ทานยาระยะยาวนะครับซึ่งก็อาจจะบางรายก็อาจจะต้องทานไปจนอาจจะตลอดชีวิตหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับ
2: โดยหลักๆก็คือต้องอยู่ในความดูแลของแพทย
6: ์ใช่ครับ
2: ดีกว่านะครับผมยังไงก็อุ่นใจ
1: ครับ
2: สำหรับคำถามนี้ก็ได้รับคำตอบไปแล้วนะครับไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
5: ถามคุณหมอว่าซื้อเครื่องวัดความดันมาใช้เองใช้ได้จริงไหมคะ
2: คุณหมอครับ เครื่องวัดความดันที่ซื้อไว้เนี่ยเอาไปใช้ที่บ้านเนี่ยมันใช้ได้ไหมครับทำไมเวลาเราวัดอยู่ที่บ้านเอ๊ะความดันมันก็ปกติดีแต่ทำไมไปวัดที่โรงพยาบาลมันสูงขึ้นมา
6: ครับ
2: สรุปมันใช้ได้ไหมครับ
6: คือต้องเรียนว่าเครื่องวัดความดันในตลาดเนี่ยมีหลายรุ่นมากนะครับมีตั้งแต่รุ่นที่วัดที่ข้อมือก็มีนะครับบางรุ่นเนี่ยถ้าอยู่ในโทรศัพท์มือถือสมัยนี้โหลดแล้วก็ใช้ปลายนิ้วเนี่ยแตะที่ไฟด้านหลังก็มีตัวเลขความดันออกมาได้เช่นกันแล้วก็รุ่นที่ขายที่นิยมเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่แขนเนี่ยคือรุ่นที่แนะนำนะครับคือรุ่นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานที่โรงพยาบาลเราก็ใช้รุ่นคล้ายๆกันแบบนี้นะครับโดยที่เราจะต้องรัดที่บริเวณแขนแล้วก็กดปุ่มเพื่อจะวัดความดันส่วนอันที่อยู่ในข้อมือหรือปลายนิ้วเนี่ยยังไม่ได้แนะนำให้ใช้โดยทั่วไปเราก็บอกว่าก็เชื่อถือได้นะครับโดยส่วนใหญ่อาศัยว่าจะต้องวัดให้เป็นรัดให้ถูกต้องแล้วก็ต้องอยู่ในท่าที่เหมาะสมก็คือไม่เกรงแขนจนเกินไปแล้วก็อยู่ในท่าที่ผ่อนคลายคำแนะนำก็คือให้วัดโดยทำที่เวลาเดิมๆเพื่อจะได้เปรียบเทียบกันได้เช่นอาจจะเป็นตอนเช้าหลังเข้าน้ำเสร็จอย่างนี้นะฮะแล้วก็วัดซ้าหนึ่งครั้งเก็บเอาไว้จดบันทึกนะครับส่วนว่าจำเป็นหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คงต้องตอบว่าถ้าเกิดมีใครในบ้านที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วก็เป็นโรคนี้เนี่ยก็มีติดบ้านไว้ก็ดีนะครับเผื่อว่าเราจะได้เช็คว่าเขามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าบางครั้งเขาอาจจะมีอาการแปลกๆเขาอาจจะปวดหัวเขาอาจจะหน้ามืดเราจะได้เช็คความดันในขณะนั้นว่าตกลงว่ามันเป็นเหตุและผลซึ่งกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการที่เกิดจากความดันโลหิตสูงจริงตอนเราตรวจเช็คความดันที่บ้านอาการเหล่านั้นก็ต้องไปด้วยกันกับตัวเลขของความดันที่เราวัดได้เป็นต้นนะครับส่วนที่บอกว่าคนบางคนวัดตัวเลขที่บ้านได้ต่ำแต่ว่าหรือปกติจะมาโรงพยาบาลแล้วสูงจริงนี่เป็นภาวะที่พบบ่อยมากเลยนะครับเรามีภาษาหรือว่าเรามีคำเรียกของภาวะนี้เอาไว้ด้วยซ้ำไปว่าเป็น white coat hypertension ก็คือเหมือนคนใส่เสื้อกาว white coat คือชุดหมอเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนเป็นกลัวโรงพยาบาลกลัวหมอ
2: เ
6: วล
2: าตื่นเต้นใช่ใจเต้นแรง
6: ซึ่งจริงๆก็มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่พอสมควรเช่นคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มที่ต้องรู้ตัวว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องมาตรวจคืนนั้นเขาอาจจะนอนไม่พอหรือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเขาต้องมาเจาะเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะหรือเขารีบๆเดินมาแล้วมาตรวจแล้วมาวัดปุ๊บเนี่ยตัวเลขเขาก็จะสูงนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะให้เขานั่งพักสักครู่นึงก่อนวัดซ้ำโดยการใช้แมนนวลคือเป็นเครื่องวัดของหมอเองแล้วก็วัดซ้ำดูซิว่าตัวเลขยังสูงอยู่หรือเปล่าโดยทั่วไปแล้วเราเชื่อความดันที่บ้านมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นความดันที่อยู่ในสภาพที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ถูกกระตุ้นอะไรแล้วถ้าเกิดยิ่งโดยเฉพาะวัดซ้ำๆต่อเนื่องเป็นเวลานานเนี่ยเป็น ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะอาจารย์ในแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
6: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ในช่วงหน้านะครับแฮลจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ครับในช่วงรอบรั้วรามา
1: แหมไม่ดูว่าวันนี้แฮลจะพาเราสองคนไปเที่ยวไหนเนอะ
2: โอ้พี่หมวยถ้าให้ผมเดานะครับก็คงจะเป็นแถวๆนี้แหละครับรังสิตคลอง5คลอง10อะ
1: เอ้ยเดี๋ยวไปดูทุก
2: หุ้ย
1: มาแล้ว
2: นี่ครับโหวันนี
1: ้มีเป้แสดงว่าไปไกล
0: ไปไกลแน่นอนครับ
2: ให้ผมเดานะก็คงจะเป็นรังสิตนครนายกคลอง16อ่ะเต็มที
0: ่ไปไกลกว่านั้นครับสบายใจได้ครับวันนี้สนุกแน่นอนครับ
2: ว้าว
1: ไปไหนคะ
0: เขาใหญ่ครับ
2: ไปทำอะไรครับ
0: คือที่นั่นเนี่ยนะครับเขามีโครงการดีๆครับที่เปิดโอกาสให้กับเด็กที่พิการทางสายตาพิการทางสมองเนี่ยนะครับได้มีโอกาสสัมผัสสัตว์ใหญ่ๆอย่างช้างเพื่อที่จะบำบัดจิตใจบำบัดอารมณ์ด้วยครับผม
1: พี่เคยได้ยินก็คือการใช้สัตว์มาบำบัดน่าสนใจมากค่ะแฮ้วใ
2: ช่ครับด้วยว่าเขาใช้กรรมวิธียังไง
0: ถ้าอยากรู้ใช่ไหมครับว่ารายละเอียดที่นั่นจะเป็นยังไงตามผมไปเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่อลงกฎชูแก้วนะครับผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อลงกฎครับพอดีผมเนี่ยไปเจอภาพอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพของเด็กที่บกพร่องทางด้านต่างๆนะครับอยู่กับช้างแล้วสีหน้าสีตาคือเขามีความสุขมากภาพนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่แหละที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่นี่แหละในบริเวณที่เรายืนอยู่นี่แหละเรียกว่าป่าตะแบกโบราณ
0: ครับผม
1: แล้วก็เกิดขึ้นกับช้างที่ยืนอยู่ข้างหลังเราทั้ง2เชือกนี่แหละตัวนี้อายุมากหน่อยชื่อป้าขมูล
0: ครับผม
1: เป็นช้างครูแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเพศผู้อีกเชือกนึงนะฮะเป็นเพศผู้ชื่อขวัญเมืองงายาวทั้ง2เชือกนี่แหละเป็นผู้ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วก็เด็กๆที่มีความพิการทางด้านร่างกายสติปัญญาเหล่านั้น
0: ครับผมโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่องค์กฎ
1: มีคนหลายฝ่ายมาช่วยกันทำให้งานเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมีความน่าศรัทธาน่าเชื่อถือแล้วก็ทำไปด้วยประสบการณ์จริงๆที่ไม่ใช่แบบลองผิดลองถูกเอาเนาะแต่ส่วนพวกเราก็คือเราเป็นคนเลี้ยงช้าง
0: ครับ
1: แล้วก็เราโชคดีที่นอกจากเราเลี้ยงช้างแล้วเนี่ยเราก็ยังทำงานกับเด็กและเยาวชนมากมายในแต่ละปีทำมาหลายสิบปีแล้วพอจะรู้จักพฤติกรรมจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กๆบ้างขอให้เขามีโอกาสในการพัฒนาเราเชื่อว่าเขาจะพัฒนาแล้วเขาก็จะมีบทบาทในสังคมได้ถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้เราจึงไม่ปฏิเสธที่ให้ทำกิจกรรมที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเพราะเราเชื่อว่าเขาต้องทำได
0: ้
1: เขาต้องเดินเข้าไปแล้วก็ไปหาช้างได้แต่เราต้องมั่นใจช้างเราก่อนเชื่อไหมครับหลังจากที่เราทำครั้งแล้วครั้งเล่ากับเด็กๆไม่ได้หมายความว่าทำครั้งเดียวแล้วเลิกนะเด็กบางคนเนี่ยมาที่นี่เป็น10ครั้งเลยนะครับ
0: ครับ
1: เด็กๆเหล่านั้นมีพัฒนาการทางด้านสติอารมณ์รู้จักการควบคุมอารมณ์รู้จักการใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านร่างกายมีการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่และที่สำคัญก็คือวันนึงเขาจะเติบโตขึ้นเราอยากจะเห็นเขามีบทบาทอยู่ในสังคมด้วยนะที่สำคัญมากกว่านั้นคืออะไรไหมครับผมเชื่อว่าคนจำนวนมากเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วบางคนก็มีทุกอย่างจนล้นจนเหลือแล้ว
0: ครับ
1: วันนี้มันต้องการให้คนเหล่านั้นเนี่ยมาแบ่งปันมากแบ่งปันทั้งโอกาสที่ตัวเองได้รับมาอย่างเพียงพอแบ่งปันทั้งสิ่งที่ตัวเองมีจนเกินเหลือไปแล้วให้กับกลุ่มนึงซึ่งเขาขาดโอกาสเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสติอารมณ์สังคมปัญญาและร่างกายให้กับเด็กพิเศษเหล่านี
0: ้ครับในมุมมองของพี่อลงกฎนะครับพี่อลงกฎคิดว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญกับชีวิตของเรายังไงบ้างครับ
1: เคยได้ยินคำนี้ไหมที่เขาบอกว่า good health in the good environmentสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีประเด็นเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันมี2แบบคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์แล้วก็แบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมานอกจากว่ามีผลต่อสุขภาพแล้วมันมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ด้วยเมื่อสุขภาพดีจิตใจมันก็ดีนะปัญญามันก็เกิดเราเชื่อว่ามนุษย์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางธรรมชาติที่ดีย่อมเป็นมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมที่จะดูแลสังคมต่อ
0: แหมเห็นแบบนี้แล้วเชื่อเลยครับว่าพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยต้องอยากมาอยู่ตรงนี้เหมือนผมแน่นอนเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมขอไปป้อนข้าวโพดช้างก่อนดีกว่านะครับ

0: เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะ
1: ดีมากๆครับแล้วนี่เราดูแล้วเห็นรอยยิ้มของเด็กๆมันแสดงเห็นว่าเขามีความสุขจริงๆนะครับ
0: ค่ะต้องถามแฮลแฮลได้ไปสัมผัสพื้นที่จริงรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: นี่ขนาดเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเรายังรู้สึกดีขนาดนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าถามถึงเด็กๆเนี่ยเด็กที่พิการทางสมองพิการทางสายตาเขามีโอกาสได้สัมผัสได้สื่อสารกับช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยผมว่าเขาต้องรู้สึกดีมากๆแน่เลยครับ
1: นี่รู้สึกดีถึงขนาดอยากจะกลับไปอีกเลยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่แล้ว
1: แสดงว่าในของนี่มีเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยขอดูหน่อยฮะ
2: เฮ้ยอย่า
1: เสื้อผ้าก็มีแต่ว่ามีแป้งกระป๋องใหญ่มากเลยนี่มันใหญ่เกินกว่าที่จะเอาเข้าป่านะ
2: แป้งเนี่ยที่นั่นไม้ใหญ่เยอะมากเลยนะคร
0: ับ
2: อ
0: ย่าบอกนะว่า
1: อ๋อ
2: ต้นไม้ใหญ่
1: คือเอาแป้งไปโรยแล้วก็ถู
2: เอาละความลับแตกในทีนี้
0: ถ้าจะรีบไปก็ต้องลาท่านชมก่อนนะค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับ Healthy Village และพวกเรา3คนได้ใหม่ในวันเสาร์หน้ารายการสุขภาพที่เราพูดคุยกันคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับพี่หมวยสวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีครับ
1: ได้เลขอะไรก็บอกกันได้นะ

0: Philip Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการเหล่านี้บ้างไหมครับวิงเวียนศีรษะรู้สึกเหมือนบ้านหมุนติ้วภายในกระเพาะอาหารรู้สึกปั่นป่วนคลื่นไส้อาเจียนเหงื่อออกมากผิดปกติหูอื้อคล้ายน้ำเข้าหูมีเสียงในหูคล้ายเสียงจิ้งหรีดหรือแมลงร้องเริ่มมีปัญหาการได้ยินเสียงเบาลงนอนไม่หลับควบคุมการทรงตัวไม่ได้เดินหรือยืนไม่ได้เกิดอาการเซล้มลงทุกทีถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
2: โรคน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในครับพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนทุกกลุ่มอายุตั้งแต่20ถึง50ปีทั้งชายและหญิงครับเป็นโรคที่มักเกิดกับคนในวัยทำงานอย่างพวกเราจึงต้องลดละเลิกพฤติกรรมบางอย่างเพื่อป้องกันโรคนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือต้องไม่เครียดซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะไม่รับประทานอาหารรสเค็มจัดต้องควบคุมปริมาณเกลือไม่ให้มากเกินไปไม่ดื่มกาแฟช็อกโกแลตและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ทำให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนมากๆเช่นทำงานติดต่อกันนานเกินไปหรือออกกำลังกายหักโหมมากเกินไปแต่โรคนี้ก็สามารถป้องกันได้นะครับโดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำอารมณ์ให้แจ่มใสมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพอเหมาะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้เป็นหลักและดื่มน้ำเปล่าสะอาดระหว่างวันให้มากขึ้นครับ
3: การเสื่อมของการได้ยินในโรคความดันน้ำในหูผิดปกติเนี่ยหรือน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนจะไม่ถึงขนาดหนวกแต่ว่าหูตึงรุนแรงเนี่ยมีได้นั้นในแง่ของความเดือดร้อนจริงๆคือเวลาที่เป็น2หูต่างหากหูตึง2ข้างระดับรุนแรงนี่ก็เป็นสิ่งที่ใช้ชีวิตประจำวันไม่ปกติอันดับแรกนี่ต้องพบแพทย์วินิจฉัยให้แน่ๆนะฮะว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าทีนี้โรคนี้เนี่ยความสำคัญอยู่ที่ว่าเขาจะเป็นหายๆเวลาเป็นขึ้นมาทีนึงเนี่ยก็จะมีอาการมากแล้วก็การได้ยินจะเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดคือการป้องกันนะฮะไม่ให้กำเริบสภาวะหินปูนในหูหลุดเนี่ยก็คือผลึกแคลเซียมที่มีอยู่ในหูชั้นในซึ่งปกติจะช่วยการทรงตัวเกิดหลุดออกมาเนี่ยมันจะเคลื่อนแล้วพอเราพลิกตัวกิ้งไปกิ้งมามันก็จะไปกระตุ้นทำให้เวียนศีรษะนะฮะมีอาการบ้านหมุนพวกนี้ถ้าอยู่นิ่งๆโดยธรรมชาติมันละลายเองหายได้ส่วนอีกสภาวะเรื่องความดันน้ำในหูเนี่ยอันนี้อยู่ดีๆเกิดความดันขึ้นแล้วก็เยื่อบางอย่างในหูแตกออกมาแล้วก็มีอาการเวียนแล้วมีหูเสื่อมมีเสียงในหูแน่นหูต่างๆซึ่ง2อันนี้เป็นคนละสภาวะก็จริงแต่ปัจจุบันพบว่ามันเชื่อมโยงกันเราพบว่า2โรคนี้พบได้ในคนคนเดียวกันบ่อย
1: ๆและอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคน้ำในหูไม่เท่า

0: ันและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
1: 3 minute talk do and don't
2: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

มนุษย์เรานั้นเกิดมาพร้อมความปรารถนาและความต้องการที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานและจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์นั่นก็คือการเกิดมาพร้อมมีอวัยวะครบสมบูรณ์ทั้ง32แต่ถ้าวันหนึ่งอวัยวะบางส่วนได้ขาดหายไปเราจะทำอย่างไร

0: นี่คือบรรยากาศภายในคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรตั้งอยู่บนชั้น9โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งในขณะนี้มีผู้ป่วยพิการมีอวัยวะไม่ครบสมบูรณ์นั่งรอคอยเข้าคิวเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาอย่างมีความหวัง
1: หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรของเรานะคะก่อตั้งมาปีนี้ก็เข้าปีที่15แล้วนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยนะคะผู้ริเริ่มในการก่อตั้งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หม่อมหลวงธีรธวัฒน์ศรีธวัฒน์กับศาสตราจารย์คลินิกเบญจพจน์ยศเนืองนิดนะคะก็มีความเล็งเห็นว่าในผู้ป่วยด้อยโอกาสพิการทางใบหน้าขากรรไกรเนี่ยน่าจะได้รับการฟื้นฟูและบูรณะเพื่อคืนคุณภาพชีวิตสู่ผู้ป่วยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าการทำอวัยวะเทียมเนี่ยทำไมทันตแพทย์ถึงเกี่ยวข้องนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยสาขาของทันตแพทย์เนี่ยจะมีสาขาหนึ่งคือทันตกรรมประดิษฐ์นะคะคือทันตกรรมประดิษฐ์ก็คือการทำพวกฟันปลอมนะคะทุกชนิดแล้วเนื่องจากว่าทันตแพทย์ทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์เนี่ยมีฝีมือในเรื่องการประดิษฐ์นะคะเพราะนั้นเนี่ยการทำอวัยวะเทียมนะคะการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเนี่ยก็เป็นงานที่จะต้องใช้ฝีมือนะคะซึ่งทันตแพทย์เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นอยู่แล้วค่ะผู้ป่วยที่เข้ามานะคะในหน่วยของเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เราเรียกว่าด้อยโอกาสนะคะคือนอกจากจะไม่ได้รับการรักษาแล้วบางครั้งนะคะในหลายครอบครัวเนี่ยผู้ป่วยยังมีความด้อยเรื่องการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยของเราก็เลยมีหน่วยสังคมสงเคราะห์นะคะมีกองทุนแล้วก็มีโครงการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้เพื่อช่วยในการอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์หรือค่ารักษาเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้อวัยวะเทียมเหล่านั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เราใช้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเพื่อที่จะนำไปใส่ให้กับผู้ป่วยของเรานะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องนี้นะคะประกอบไปด้วยช่างทันตกรรมของเรานั่นเองนะคะซึ่งช่างทันตกรรมเหล่านี้นะคะนอกจากจะ เรียนทางทันตกรรมแล้วนะคะก็จะต้องมีการเรียนเพิ่มเติมในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกรค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษานะคะจากทันตแพทย์นะคะทันตแพทย์ก็จะมีใบสั่งงานมายังช่างทันตกรรมนะคะช่างทันตกรรมก็จะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเนี่ยตามคำสั่งของทันตแพทย์ค่ะทางคลินิกของเรานะคะก็จะมีการประดิษฐ์ลูกตาเทียมนะคะประดิษฐ์ใบหน้านะคะทั้งเบ้าตาแล้วก็ใบหน้าบางส่วนนะคะใบหูนะคะจมูกนะคะนิ้วหรือมือนะคะแล้วก็ในช่องปากนี่ก็จะเป็นพวกเพดานเทียมนะคะซึ่งใส่ในผู้ป่วยที่โดนตัดขากรรไกรนะคะวัสดุที่ใช้ทำอวัยวะเทียมนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้พวกพลาสติกที่เราเรียกว่าอะคริลิกเรซินนะคะหรือตัวซิลิโคนนะคะตัวอย่างเช่นนะคะกรณีที่เราทำลูกตาเทียมนะคะตัวนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นลูกตาเทียมชั่วคราวนะคะซึ่งเราประดิษฐ์ก่อนที่ผู้ป่วยมาหาเรานะคะเส้นที่เห็นนี้นะคะเป็นเส้นเลือดซึ่งเราใช้เป็นลักษณะของพวกไหมพรมนะคะมาทำเป็นเส้นเลือดให้ผู้ป่วยแล้วก็มีการเคลือบเงาข้างบนเพื่อให้เกิดความอุ้มนูนนะคะจะได้ลอกเรียนรายละเอียดของลูกตาของผู้ป่วยแต่ละรายนะคะ
0: คุณลุงถนอมได้สูญเสียดวงตาไปอันเนื่องมาจากกิ่งของต้นไม้ทิ่มเข้าไปในดวงตาขณะทำงานทำให้ดวงตาเกิดการอักเสบและติดเชื้ออย่างรุนแรง
1: เคสนี้นะคะผู้ป่วยมาด้วยอาการ มีการติดเชื้อนะคะในลูกตาจากอุบัติเหตุจากการทำงานนะคะตอนแรกเนี่ยเวลาที่มาที่ทางเรานะคะถ้ายังไม่ได้อยู่ในคิวที่จะทำเนี่ยบางทีเราก็จะใส่เป็นลูกตาเทียมชั่วคราวให้ตอนนี้ของคุณลุงก็มีลูกตาเทียมชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะรักษาช่องนะคะที่เกิดจากการควักลูกตาออกวันนี้นะคะคุณลุงก็มาเพื่อที่จะทำดวงตาเทียมหรือลูกตาเทียมเนี่ยนะคะตัวถาวรนะคะโดยที่อันดับแรกนะคะเราก็ต้องตรวจบริเวณด้านในนะคะข้างในนี้นะคะถ้า ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนเส้นไหมที่ยังคงอยู่จากการที่มีการควักลูกตาออกแล้วแล้วก็มีไหมอย่างนี้นะคะเป็นไหมเย็บที่จริงๆแล้วเป็นไหมละลายแต่ยังไม่ละลายนะคะเราจะพบว่าของคุณลุงเนี่ยยังมีการอักเสบอยู่นะคะในดวงตาของคุณลุงเห็นไหมคะก็จะเห็นเป็นรอยแดงๆนะคะเวลาเราตรวจอย่างนี้ถ้าอักเสบมากนะคะเราก็อาจจะต้องมีการหยอดยาให้ก่อนแต่อย่างนี้นะคะโดยมากเนี่ยเราก็จะพิมพ์ทำลูกตาให้คุณลุงเลยนะคะก่อนที่เราจะพิมพ์นะคะเราก็ต้องเลือกนะคะเราเรียกว่าเหมือนถาดพิมพ์นะคะเราก็จะเลือกให้เหมาะสมกับเบ้าตานะคะในข้างในเนี่ยนะคะของผู้ป่วยแต่ละรายนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องมาต่อเป็นก้านเพื่อเป็นตัวช่วยในการที่จะจับก่อนที่จะพิมพ์นะคะคุณลุงโทษนะคะนะคะส่วนมากนะคะเราก็จะมีการลองดูว่านะคะขนาดตัวถาดพิมพ์เนี่ยใช่เปล่านะคะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มพิมพ์ละนะคะตัวนี้เป็นวัสดุพิมพ์นะคะเราก็จะพิมพ์เข้าไปในเบ้าตานะคะโอเคนะคะเราก็จะใส่ถาดพิมพ์ลงไปนะคะคุณลุงลืมตาไว้นะคะนะคะรอจนวัสดุเซตตัวนะคะตอนนี้เราก็กำลังลอกเรียนแบบในดวงตาของผู้ป่วยนะคะพอวัสดุพิมพ์แข็งนะคะเราก็ทำการดึงออกนะคะรอยพิมพ์ที่ได้นะคะก็จะต้องลอกเรียนรายละเอียดด้านในนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการตรวจดูว่าเนี่ยเหมือนกับข้างในหรือเปล่าตรงกลางที่เห็นนะคะก็คือบริเวณที่ยังมีไหมเย็บคงเหลืออยู่เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราทำนะคะเราก็ตรงนี้มันขรุขระนะคะเราสามารถที่จะไปทำให้เรียบเนี่ยในห้องแลบได้เพราะว่าวันที่ใส่เราก็จะนัดมาวันเดียวกับที่คุณหมอตามานะคะเขาจะได้ตัดเอาไหมเย็บออกให้ได้นะคะหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะยังคงใส่นะคะลูกตาเทียมชั่วคราวเนี่ยให้คุณลุงกลับไปก่อนเพราะว่ารอยพิมพ์นะคะเราจะต้องส่งไปที่ห้องแลบนะคะเพื่อที่จะทำตัวคอนฟอร์มเมอร์ก่อนที่จะมาทำลูกตาถาวรให้คุณลุงค่ะ

0: ู้ป่วยอีกรายที่มีความพิการทางสายตาคือน้องอธิราชโดยสูญเสียดวงตาไปอันเนื่องมาจากมะเร็งในลูกตาตั้งแต่อายุ2ขวบ
1: ก็รู้สึกว่าน้อยใจค่ะก็ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปไหนค่ะอายเพื่อนๆเขาค่ะไม่ต้องน้อยใจก็พูดยังไงก็ไม่ต้องสนใจใครทำเอาตามสบายของเราเขาโลภมากๆเราก็เดินหนีเขาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: เคสผู้ป่วยรายนี้นะคะมาหาเราเพราะว่าเป็นมะเร็งในลูกตานะคะซึ่งเป็นกันมากในเด็กนะคะส่วนมากอายุ 1-3 ขวบแรกของเด็กแรกเกิดนะคะที่จะพบว่าเป็นมะเร็งในลูกตานะคะในส่วนเรติน่าหรือส่วนตาดำนั่นเองนะคะในผู้ป่วยที่มีการฉายรังสีสมัยก่อนเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าการฉายรังสีสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการฉายรังสีเนี่ยที่เราเรียกว่า external beam นะคะซึ่งเป็นการฉายทั้งหมดนะคะจะทำให้บริเวณเบ้าตาของน้องนะคะหรือบางทีเนี่ยบริเวณแก้มเนี่ยนะคะมีการเจริญน้อยกว่าปกติเนื่องจากผลของรังสีรักษานะคะทีนี้เนี่ยนะคะน้องเคยเป็นผู้ป่วยเก่าของเรานะคะแล้วก็มีดวงตาดวงเดิมอยู่นะคะตอนนี้ก็กลับมาตรวจเช็คเป็นระยะนะคะเราก็พบว่าเมื่อใส่ไประยะหนึ่งนะคะตาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนสีตาให้น้องนะคะโดยการที่เราพบว่าตาที่ใส่อยู่เนี่ยนะคะรูปร่างโดยทั่วไปใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีสเตนสีนะคะหรือการลงสีใหม่บริเวณตาสีขาวเพราะตาสีดำของน้องเนี่ยถ้าเวลาดูเนี่ยนะคะก็จะเหมือนเดิมนะคะใกล้เคียงกับของเดิมหลังจากที่เราไปเปลี่ยนนะคะสีของตาขาวเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อเช้าที่เราลองดูเนี่ยมันจะออกสีเหลืองๆนะคะซึ่งจะไม่ใกล้เคียงกับข้างตาธรรมชาตินะคะตอนนี้เราก็แค่เปลี่ยนสีนะคะก็จะดูใกล้เคียงกับข้างตาธรรมชาติแล้วนะคะตาขาวเนี่ยก็จะไม่เหลืองเหมือนเมื่อตอนเช้าค่ะนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีที่บางทีถ้าผู้ป่วยกลับมานะคะด้วยปัญหาสีตาเปลี่ยนแต่ว่ารูปร่างโดยทั่วไปดูดีนะคะสีตาดำยังคงดูดีอยู่เราก็แค่สีตาขาวให้นะคะก็จะใช้เวลาไม่นานสามารถทำเสร็จได้ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะผู้ป่วยก็ไม่ต้องมาหลายครั้งนะคะสำหรับอวัยวะเทียมนะคะบางประเภทเราจะใช้ซิลิโคนนะคะเป็นตัวสร้างอวัยวะเทียมให้ผู้ป่วยการยึดอยู่กรณีนี้นะคะเป็นการยึดอยู่โดยการใช้กาวนะคะคือกาวที่ใช้ทางการแพทย์นะคะแต่ว่าเราก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งคือการยึดอยู่โดยใช้หมุดเทียมนะคะตัวใช้หมุดเทียมเนี่ยเราก็จะมีการปักหมุดเทียมเข้าไปที่กระดูกนะคะของผู้ป่วยแล้วบริเวณส่วนนี้นะคะเรียกว่าบริเวณที่ช่วยในการยึดอยู่นะคะเป็นตัวคลิปนะคะในของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็นตัวบาร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยรายที่ใช้อวัยวะเทียมยึดด้วยหมุดเทียมก็ไม่ต้องใช้กาวในการติดค่ะ
0: คุณอดุลเป็นผู้ป่วยที่มีความพิการทางหูโดยต้องสูญเสียหูไปอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถคว่ำ
3: บางคนชอบเย้ยเพื่อนบางคนอะไรบ้างก็ชอบเย้ยชอบว่าเราเรียกไอ้หูขาดอะไรเราก็น้อยใจเพราะเราน่าจะเพราะว่าเขามีปมด้อยไม่น่าจะว่าเขาเสียใจนะน่าจะคิดว่าพูดไปแล้วเขาเสียใจเปล่า
2: ตอนแรกเนี่ยที่มาพบเรานะคะเราก็ทำเป็นใบหูเทียมชนิดติดกาวให้ก่อนนะคะจนผู้ป่วยคุ้นเคยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางแผนนะคะใช้หมุดเทียมนะคะในการปักไปที่กระดูกกระโหลกศีรษะตรงบริเวณแถวนี้แล้วตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นคลิปบาร์นะคะกับตัว ERA คือตัวใช้ในการยึดอวัยวะเทียมนะคะโดยที่ผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องใช้กาวนะคะนั่นก็คือข้อดีเพราะว่าบริเวณใบหูเนี่ยเป็นอวัยวะที่ยื่นออกมาจากใบหน้านะคะถ้าใช้การติดกาวนะคะเนื่องจากบ้านเราร้อนชื้นด้วยนะคะบางทีเนี่ยก็จะทำให้ใบหูเนี่ยหลุดออกมาได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นอวัยวะเทียมที่ยึดด้วยหมุดเทียมแล้วมีตัวยึดเกาะอย่างนี้นะคะจะทำให้แน่นขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็ไม่ต้องใช้กาวนะคะเวลามีแอคทิวิตี้อะไรนะคะมีเหงื่อออกก็ไม่หลุดนะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็คือจะต้องมามีการสเตนนะคะก็คือเคลือบสีใหม่เนื่องจากว่าเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยสีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยน นะคะเราก็มาทำการเพิ่มสีนะคะให้ใกล้เคียงกับบริเวณผิวหนังโดยรอบนะคะปกติอวัยวะเทียมเนี่ยนะคะก็ส่วนมากแล้วเนี่ยประมาณ2ปีเนี่ยนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นเราก็จะเปลี่ยนให้ผู้ป่วยนะคะเนื่องจากว่าตัวซิลิโคนเนี่ยเมื่อใช้ไปนานๆอาจจะมีการแข็งนะคะหรือสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทาสีภายนอกได้อวัยวะเทียมพวกนี้นะคะเราจะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยถอดออกก่อนนอนนะคะเพราะว่าไม่เหมือนลูกตานะคะถ้าในลูกตาเนี่ยถอดออกบ่อยจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาเนี่ยมีการหย่อนแต่ถ้าเป็นอวัยวะเทียมส่วนอื่นนะคะเช่นเบ้าตาจมูกนะคะนิ้วหรือว่าใบหูเนี่ยเราต้องมีการถอดออกนะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดนะคะให้พื้นผิวเนี่ยบริเวณที่อวัยวะเทียมปิดอยู่เนี่ยนะคะได้พักผ่อน
0: การทำอวัยวะเทียมในแต่ละชิ้นนั้นทันตแพทย์จะพิมพ์อวัยวะของผู้ป่วยด้วยปูนปาสเตอร์ในบริเวณส่วนที่เกิดรอยโรคโดยในกรณีของหูให้พิมพ์หูของผู้ป่วยอีกข้างนึงไว้เปรียบเทียบจากนั้นทันตแพทย์จะต้องปรับแต่งแบบขี้ผึ้งให้ใกล้เคียงกับอวัยวะเดิมมากที่สุดแล้วนำไปเปลี่ยนเป็นซิลิโคนนำไปอบและแต่งสีก็จะได้อวัยวะเทียมที่เสร็จสมบูรณ์มามอบให้แก่คนไข้
2: อวัยวะเทียมที่เราพูดถึงนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเราใช้เพื่อความสวยงามหรือว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ยสามารถออกไปสู่สังคมได้นะคะโดยที่ไม่มีรอยโรคหรือความพิกลพิการนะคะแต่จะมีอวัยวะเทียมอีกส่วนหนึ่งที่เราทำให้เพื่อการใช้งานนะคะการพูดการออกเสียงการกลืนการเคี้ยวอาหารนะคะตัวนั้นเราก็คือเป็นลักษณะของเพดานเทียมนะคะซึ่งปิดบริเวณที่เป็นความพิกลพิการนะคะแล้วก็มีฟันให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถใช้ในการเคี้ยวได้ตัวส่วนตัวบริเวณนี้ก็จะปิดบริเวณรูโหว่นะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยออกเสียงได้ชัดขึ้นมีการกลืนได้ดีขึ้นค่ะ
0: คุณประมุขป่วยเป็นมะเร็งกรามช้างบริเวณเพดานปากด้านบนโดยต้องทำการผ่าตัดเพดานปากด้านบนออกทั้งหมดส่งผลให้การออกเสียงไม่ชัดเจนและมีปัญหาเวลารับประทานอาหาร
2: อันดับแรกเลยเห็นไหมคะตรงบริเวณความโค้งนูนของใบหน้านะคะก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยโดนตัดเอาเพดานนะคะข้างบนออกนะคะก็จะทำให้ความโค้งนูนของใบหน้าเนี่ยนะคะหวมลงนะคะขอโทษนะคะคุณประมุขมาเป็นผู้ป่วยของเรานานแค่ไหนแล้วนะคะกี่ปีแล้ว
4: ประมาณกว่าปีครับ
2: นะคะเห็นไหมคะเวลาที่ผู้ป่วยพูดโดยที่ไม่มีเพดานเทียมปิดอยู่เนี่ยนะคะ เสียงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเสียงที่ขึ้นจมูกนะคะเพราะว่ามีช่องติดต่อระหว่างในช่องปากและช่องจมูกทำให้เวลาพูดเนี่ยไม่ชัดนะคะเท่าที่ควรนะคะนี่คือบริเวณที่ผู้ป่วยถูกตัดเอาตัวอะมิโลบลาสโตมาหรือมะเร็งกรามช้างออกไปนะคะจะเห็นว่ากินพื้นที่มาถึงด้านทางด้านขวานะคะแล้วก็ด้านซ้ายเกือบทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเนี่ยด้านในนะคะข้างๆเนี่ยตรงแถวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในการยึดอยู่ของเพดานเทียมของเราด้วยนะคะคือถ้าเป็นฟันปลอมทั่วไปนะคะจะไม่มีส่วนตรงนี้ยื่นขึ้นไปนะคะส่วนที่ยื่นขึ้นไปตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เข้าไปในช่องว่างที่มีการตัดออกนะคะเพื่อที่จะช่วยยึดฟันนะคะไม่ให้หลุดนะคะเพราะว่าพวกนี้ส่วนมากจะมีน้ำหนักนะคะแล้วฟันที่ตัวที่ยึดเนี่ยมีอยู่จำนวนจำกัดนะคะเพราะนั้นเมื่อเวลาที่ฟันปลอมจะหลุดนะคะตัวนี้จะค้ำนะคะบริเวณด้านข้างของแผลหลังการผ่าตัดเนี่ยค่ะเอาไว้นะคะเพราะนั้นก็จะทำให้ฟันเนี่ยไม่กระดกลงนี่ขออนุญาตนะคะโอเคนะคะนะคะเมื่อเราใส่ให้เอาใหม่นะคะคุณประมุขมาเป็นผู้ป่วยของเรากี่ปีแล้วนะคะ
4: 8ปีแล้วครับ
2: เห็นไหมคะนะคะเนื่องจากว่าตัวเพดานเทียมเนี่ยนะคะช่วยปิดช่องนะคะที่ติดต่อระหว่างช่องปากกับช่องจมูกก็จะทำให้น้ำเสียงที่เปล่งเสียงออกมาเนี่ยนะคะไม่ขึ้นจมูกนะคะข้อดีเลยเนี่ยก็คือนะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารนะคะกับคนทั่วไปคนที่บ้านหรือคนที่ทำงานเนี่ยได้เหมือนเดิมนะคะตัวฟันเนี่ยฟันปลอมเนี่ยทำด้วยพลาสติกเพราะฉะนั้นอาหารที่แข็งมากหรือเหนียวมากเนี่ยนะคะเราก็แนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงนะคะตัว นิ้วนะคะเราก็จะทำเป็นลักษณะของที่มีการสูญเสียนิ้วไปบางส่วนหรือทั้งนิ้วนะคะหรือในบางกรณีเนี่ยที่ผู้ป่วยสูญเสียนิ้วหลายๆนิ้วนะคะหรือบางครั้งหายไปทั้งข้อมือเราก็จะทำเป็นลักษณะของการสวมเข้าไปที่ข้อมือเลยนะคะซึ่งปกติแล้วพวกนี้เราก็จะยึดอยู่ด้วยความฟิตหรือความแน่นนะคะของอวัยวะของผู้ป่วยที่ยังหลงเหลืออยู่แต่ในบางรายนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มปักหมุดเทียมนะคะเข้าไปที่อวัยวะที่หลงเหลืออยู่แล้วใช้ที่เราเรียกว่าเป็นตัวช่วยยึดนะคะยึดที่นิ้วแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยสามารถใส่ได้โดยที่จะมีความแน่นหรือการยึดอยู่มากขึ้น
0: คุณอดิศักดิ์เป็นผู้ป่วยที่สูญเสียนิ้วมือจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนรถขนกระจกจนทำให้นิ้วนางกับนิ้วก้อยขาด
2: ส่วนมากนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีการสูญเสียนิ้วมาหาเราเนี่ยนะคะมักจะมาเพราะว่ามีความจำเป็นในการที่จะต้องใช้งานนะคะเพราะว่าถ้าสูญเสียนิ้วบางนิ้วที่ไม่ใช่นิ้วโป้งนะคะการทำงานของมือเนี่ยนะคะยังคงปกติอยู่นะคะของเรานะคะที่เราทำเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของการใส่เพื่อความสวยงามนะคะเราเรียกว่าเป็น passive finger นะคะก็คือใส่เพื่อความสวยงามแต่ไม่ได้สามารถใช้ทำงานได้นะคะพวกนี้นะคะการยึดอยู่เราใช้เป็นเหมือน fiction fit นะคะคือการที่ยึดแน่นกับเนื้อเยื่อนะคะที่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นการยึดแน่นเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ขึ้นกับตัวนะคะตัวข้อเนี่ยที่เหลืออยู่ว่ามากน้อยแค่ไหนกรณีที่เหลืออยู่น้อยนะคะการยึดอยู่ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางครั้งเราก็จะต้องทำเป็นเหมือนวงแหวนนะคะล่อไปที่นิ้วที่ปกติเนี่ยเพื่อช่วยในการยึดนิ้วนะคะแต่ถ้าส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยยาวมากๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในการใส่นะคะหลังจากที่ใส่ไปแล้วนะคะเราก็จะมีการเรียกผู้ป่วยกลับมาเช็คเป็นระยะนะคะแล้วก็ดูปัญหาที่เกิดนะคะตอนวันนี้คุณอนิสาก็อยากจะให้เปลี่ยนสีนิ้วก้อยนะคะซึ่งสีเข้มไปนิดนึงนะคะเราก็ต้องมีการวางแผนเปลี่ยนสีให้ส่วนนิ้วนางนะคะที่มันไม่กระชับใช่ไหมคะมันหลวมเราก็จะต้องทำบริเวณด้านล่างเนี้ยให้กระชับขึ้นนะคะโดยส่วนมากเราก็จะมีการแก้โดยการตัดด้านนี้ออกนะคะแล้วก็เหมือนกับเย็บปิดเข้ามาเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะคะ

0: ในผู้ป่วยบางรายจะต้องถูกส่งตัวไปยังห้องผ่าตัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากคลินิกศัลยกรรมช่องปากใบหน้าและขากรรไกรเพื่อที่จะผ่าตัดรอยโรคที่เกิดจากมะเร็งออกอีกทั้งผู้ป่วยบางรายที่มีความเหมาะสมในการใช้หมุดเทียมเพื่อการยึดอวัยวะก็จะถูกส่งตัวมายังที่นี่เช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือคุณลุงยิ่งดิษฐ์แสวง
1: ลุงยิ่งเป็นเบซัลเซลล์คาซิโนมานะคะซึ่งเป็นมะเร็งที่เกิดของเนื้อเยื่อของใต้ผิวหนังลงไปอีกนะคะก็มีการตัดมะเร็งก้อนนั้นออกไปนะคะหลังจากที่ตัดออกไปนะคะปีหนึ่งนะคะก็พบว่าคุณลุงเกิดซ้ำนะคะเป็นมะเร็งซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้มะเร็งเนี่ยแพร่มาที่เพดานปากนะคะก็ต้องมีการตัดนะคะบริเวณใบหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นรวมถึงบริเวณขากรรไกรข้างในนะคะ
2: เมื่อไปถึงโรงพยาบาลนะหมอเขาบอกว่าลุงเป็นมะเร็งต้องผ่าตัดที่จมูกที่เป็นจมูกต้องผ่าตัดเมื่อกลับมาไม่มีจมูกไอ้หลานคนใหญ่แล้วเขาบอกเฮ้ยฝีมาแล้วเมื่อเห็นมันตกใจอ่ะคนมีจมูกแล้วก็มาไม่มีจมูกหลานมันตกใจอ่ะมันมองผมว่าเป็นฝีอ่ะ
1: จากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำอวัยวะเทียมให้ลุงยิ่งที่เรียกว่าเป็นทั้งในปากและนอกปากคือต้องทำเพดานเทียมให้คุณลุงนะคะรวมถึงทำใบหน้าเทียมข้างนอกนะคะตัวใบหน้าเทียมที่เราทำให้นะคะเนื่องจากลุงยิ่งไม่ได้รับการฉายรังสีรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงสามารถใช้หมุดเทียมในการที่จะปักไปที่กระดูกเพื่อที่จะช่วยในการบริเวณจมูกเทียมเพราะว่าของคุณลุงเนี่ยจะตอนหลังจากตัดครั้งที่สองเนี่ยดีเฟกต์หรือรอยโรคจะใหญ่ขึ้นนะคะส่วนข้างในช่องปากก็เช่นเดียวกันนะคะของคุณลุงเนี่ยเป็นเคสแรกของประเทศไทยนะคะที่เราใช้ไซโกมาติกอิมพานหรือตัวรากเทียมหรือหมุดเทียมเนี่ยที่ปักจากกระดูกโหนกแก้มเข้าไปในช่องปากนะคะเป็นหมุดเทียมที่ตัวยาวมากนะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยยึดเพดานเทียมพร้อมกับฟันให้คุณลุงในการเคี้ยวอาหารค่ะ

เมื่อเห็นจมูกครั้งแรกเมื่อเอาผ้าออกแล้วปะจมูกใช่ไหมผมก็ดีใจเพราะว่าเออจมูกมาแล้วคิดนะคิดแต่ผมว่าจมูกมาแล้วจะลองใส่ดูที่นะผมเอามาถึงปะดูผมก็นึกดีใจแล้วว่าเออทีนี้มีจมูกแล้วทีนี้ไปบ้านก็ใครๆก็เขามองเขาไม่กลัวเราแล้วผมคิดนะเขาไม่คิดกลัวเราแล้วเราจะมีจมูกแล้ว

0: ขอบคุณคุณหมอทุกคนที่เขาทำให้ทำความหาความสะดวกมาให้ผมผมก็ที่อยู่เดี๋ยวนี้ผมก็สบายใจแล้วขอให้คุณหมอจงทำงานเจริญขึ้นไปเถิด
1: ก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลทุกๆคนทั้งอาจารย์ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งอะไรหมดดีทุกคนเหมือนกันเองช่วยเหลือทุกอย่างถ้าว่าเสียเงินก็เป็นก็มากเหมือนกันแต่ทางโรงพยาบาลเขาก็ช่วยเหลือคนอนุเคราะห์ดูแลเรานะเราก็ขอบพระคุณอย่างมากเลย
2: ชีวิตเหมือนเกิดใหม่ครับการพูดคุยก็ใกล้เคียงกับปกติบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าผมเป็นมะเร็งกำช้างก็ขอบคุณคณะทันตแพทย์มหิดลอาจารย์หมอคุณหมอบุคลากรที่นี่ขอบคุณครับ
3: เมื่อเวลาผู้ป่วยได้รับอวัยวะเทียมไปนะคะบางทีเวลาที่เขากลับมาแล้วเขามาเล่าให้เราฟังค่ะว่าเนี่ยเขาได้งานแล้วนะเขาได้เข้าเรียนแล้วนะหรือว่าบางทีเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีคนรู้เลยนะว่าเนี่ยเป็นอวัยวะเทียมมันเป็นความภาคภูมิใจของเราค่ะที่อย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนนะคะคุณภาพชีวิตของเขาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ

ก็เป็นที่เข้าใจนะครับว่าไม่อยากได้เคมีบำบัดแต่ว่าเอางี้แล้วกันนะครับขึ้นกับระยะของโรคครับถ้าเกิดเป็นมะเร็งที่ระยะต้นๆเนี่ยในบางครั้งนะครับเราก็อาจจะพิจารณาการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วก็ตามด้วยรังสีรักษาหรือว่าการให้ฮอร์โมนแต่ว่ามันขึ้นกับชนิดของโรคซึ่งมีระยะของโรคที่เพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงเคมีบำบัดไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราก็การครับที่จะช่วยเหลือไม่ให้เกิดผลข้างเคียงเคมีบำบัดมากเกินไปแต่ก่อนเนี่ยภาพพจน์กังวลเรื่องคลื่นไส้อาเจียนกังวลเรื่องภาวะการติดเชื้อนะครับกังวลเรื่องความอ่อนเพลียเพลียแรงเบื่ออาหารไม่สบายปัจจุบันนี้เรามียาหรือมีฮอร์โมนหรือมีวิธีการช่วยเหลือต่างๆมากมายการให้ยาป้องกันการอาเจียนการให้ยาที่จะช่วยลดไม่ให้เม็ดเลือดขาวมันตกต่ำมากเกินไปนี่แล้วก็มีฮอร์โมนช่วยหรือมียาวิตามินเสริมที่ทำให้ภาวะเหล่านี้มันลดน้อยถอยลงถึงแม้มีเคมีบำบัดเองก็ไม่ได้น่ากลัวที่คิดนะครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้เราจะมารู้จักโรคของต่อมไทรอยด์ตั้งแต่ว่าทำงานผิดปกติการสร้างฮอร์โมนเป็นยังไงแล้วเราควรจะดูแลรักษาตัวเองยังไงนอกจากนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของการปรับสมดุลของไทรอยด์ด้วยอาหารนะคะถ้าสมมุติว่าการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติหรือว่ามากไปน้อยไปเราจะมีอาหารอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือควรจะปรับเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับเรื่องของไทรอยด์ค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับต่อมไทรอยด์กันก่อนนะคะต่อมไทรอยด์เนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งค่ะอยู่ตรงบริเวณคอของเราถ้าใครมองเห็นหรือว่ามีความผิดปกติเวลาที่เรากลืนหน่อยมันก็จะขยับไปมาตามการกลืนได้แต่อันนี้ต้องไม่ใช่ลูกกระเดื่องในผู้ชายนะคะทีนี้ต่อมไทรอยด์มีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผาผลาญเรื่องของการใช้พลังงานในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันทำงานผิดปกติไปก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายแล้วเป็นที่ทราบอยู่แล้วค่ะว่าแร่ธาตุตัวนึงที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ชื่อว่าไอโอดีนเพราะฉะนั้นไอโอดีนเป็นสิ่งสำคัญแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนได้เป็นปกติคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าถ้าในแง่ของการทำงานคือถ้าฮอร์โมนมันทำงานมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นฮอร์โมนทำงานน้อยเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ฮอร์โมนทำงานมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าไฮเปอร์เราจะรู้สึกเราได้ยินเด็กไฮเปอร์ทำงานเยอะใช่ไหมคะถ้าฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานมากเกินไปเราจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์นะคะหรือบางคนจะเรียกว่าไทรอยด์เป็นพิษสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายมีการเผาผลาญเยอะขึ้นเนาะชีพจรก็จะเต้นเร็วขึ้นหัวใจก็จะทำงานหนักขึ้นอาจจะมีความดันสูงขึ้นอาจจะมีเรื่องของการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะคนไข้อาจจะรู้สึกว่าใจสั่นนอนไม่หลับได้ประจำเดือนมาผิดปกติแล้วก็อาจจะมีเหงื่อออกมากขึ้นอีกอันนึงที่เจอได้แต่ว่าอาจจะเป็นระยะยาวนิดนึงก็คือเรื่องของการสร้างกระดูกมันก็จะมีการสร้างแล้วก็การสลายทีนี้สลายกระดูกเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีเรื่องของภาวะไทรอยด์เป็นพิษอาจจะทำให้ระยะยาวนะคะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนได้เช่นกันอีกภาวะ

งที่อาจจะเจอร่วมก็คือว่าถ้าไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นเกิดจากโรคของความผิดปกติที่เราเรียกว่า Graves disease หรือว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็น auto antibody คือร่างกายเนี้ยมีการสร้างภูมิต้านทานกับตัวไทรอยด์แล้วทำให้ต่อต้านไทรอยด์ทำให้ไทรอยด์เนี้ยทำงานเยอะขึ้นของ

เป็นพิษหรือว่าภาวะไทรอยที่ทำงานเยอะเกินไปที่เราเรียกว่าไฮเปอร์ไปแล้วอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามเราก็จะเรียกว่าไฮโปนะคะไฮโปไทรอยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาวะที่ไทรอยเนี่ยสร้างฮอร์โมนได้น้อยลงกว่าปกติทีนี้เมื่อกี้เนี่ยการเผาผลาญเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเผาผลาญที่ลดลงอันนี้แค่หายใจก็อ้วนแล้วก็จะบวมขึ้นอ้วนขึ้นการเผาผลาญมันน้อยลงก็จะรู้สึกว่าเบื่อไม่อยากทำอะไรขี้เกียจผิวก็จะแห้งตัวก็จะบวมผมร่วงได้ประจำเดือนก็มาผิดปกติได้อาจจะมีอาการเรื่องของหงุดหงิดหรืออะไรอย่างนี้ร่วมด้วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอาการที่อยู่ตรงกันข้ามกันของตัวไทรอยนะคะถ้ากลุ่มที่เป็นไฮเปอร์หรือกลุ่มที่ไทรอยเป็นพิษเนี่ยจะบอกว่าน้ำหนักลดใช่ไหมคะจะบอกว่าใจสั่นเนาะจะบอกว่าขยัน alert ไปตลอดเวลาฝั่งตรงข้ามค่ะถ้าเกิดมีภาวะไทรอยต่ำก็จะลดการเผาผลาญพลังงานน้ำหนักก็จะขึ้นง่ายนะคะอ้วนง่ายก็จะผิวแห้งเนาะก็จะขี้เกียจแล้วก็จะนอนเยอะนะคะอันนี้เหมือนเด็กขี้เกียจเลยอะแล้วก็จะเป็นลักษณะของผิวที่ค่อนข้างแห้งตัวบวมๆฉุกๆอันนี้ก็จะเจอได้ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไทรอยด์ทำงานต่ำเมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวฮอร์โมนไทรอยด์นะคะว่าการทำงานของเขาเนี่ยทำงานมากหรือทำงานน้อยทีนี้เรามามองอีกอันนึงก็คือเรามามองดูตัวต่อมไทรอยด์เลยนะคะว่าต่อมไทรอยด์อันเนี้ยขนาดมันปกติหรือขนาดมันโตขึ้นเวลาที่ต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นในอดีตเราจะเรียกว่าคอหอยพอกนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะโตขึ้นเวลามันโตขึ้นมันอาจจะทำงานปกติมันอาจจะทำงานน้อยลงก็ได้หรือมันอาจจะทำงานเพิ่มขึ้นก็ได้ในกรณีที่เราเห็นว่าต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นอย่างแรกที่เราจะทำก็คือเราจะซักก่อนว่าคนคนนี้อาการผิดปกติหรือเปล่านะคะอันที่หนึ่งดูว่ามีก้อนไหมมีก้อนแล้วทำงานเป็นอย่างไรทำงานมากก็ไปรักษาแบบทำงานมากทำงานน้อยก็ไปรักษาแบบทำงานน้อยหรือการทำงานของไทรอยด์ปกติแต่มีแค่ก้อนก็ต้องมาดูต่อว่าก้อนอันเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งได้ไหมอาจจะมีการเจาะชิ้นเนื้อตรวจอาจจะทำอันตราซาวด์ก่อนเพื่อจะดูว่าหน้าตาแบบนี้มันเสี่ยงจะเป็นมะเร็งไหมแล้วก็ไปเจาะชิ้นเนื้อตรวจอีกทีนึงอันนี้คือหลักการคร่าวๆเวลาที่เราเห็นต่อมไทรอยด์นะคะทีนี้พอเราเห็นคร่าวๆแล้วมองภาพออกแล้วว่าเรามีต่อมไทรอยด์อยู่แล้วเราจะทำยังไงสิ่งที่คุณหมอเขารักษานะคะอันแรกก่อนเนาะเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่ามีต่อมไทรอยด์ไม่ว่าจะโตหรือไม่โตแต่ว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเยอะเกินสิ่งที่เราทำก็คือจะไปลดปริมาณของฮอร์โมนเวลาที่เราจะลดปริมาณของฮอร์โมนเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างอันที่หนึ่งกินยาค่ะกินยาเข้าไปแล้วไปกดการทำงานของตัวต่อมไทรอยด์ทำให้ฮอร์โมนมันสร้างลดลงโดยทั่วไปเราจะกินยาอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็ติดตามคนไข้หลัง2ปีแล้วเราอาจจะลองหยุดยาดูนะคะแต่ก็มีคนไข้จำนวนนึงนะคะที่อาจจะมีอาการกลับขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะพิจารณาเป็นรายๆว่าเราจะรักษาต่อเนื่องยังไงอันที่2ค่ะเป็นลักษณะของการผ่าตัดนึกภาพเนาะถ้าต่อมมันโตขึ้นใช่ไหมคะมันทำงานเยอะขึ้นคุณหมอก็อาจจะไปตัดต่อมบางส่วนออกบางส่วนนะเพราะว่าเราอาจจะอยากให้ยังมีฮอร์โมนเพียงพอตัดออกไปบางส่วนแล้วส่วนที่เหลือยังเพียงพอที่จะสร้างฮอร์โมนอันนี้ก็ทำได้อันที่3ค่ะก็คือกลืนน้ำแร่กลืนน้ำแร่ก็คือไปทำลายต่อมเลยสิ่งที่จะตามมาก็คือรักษาภาวะที่ไทรอยด์เป็นพิษได้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่มีฮอร์โมนเพราะฉะนั้นคนที่กลืนน้ำแร่ไปสิ่งที่จะตามมาก็คืออาจจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนต่อไปในอนาคตนะคะในกลุ่มที่เป็นไทรอยด์ทำงานต่ำอันนี้ตรงไปตรงมาค่ะก็คือถ้าไทรอยด์มันทำงานต่ำเนี่ยเราก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนโดยที่เราจะให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปแล้วก็ติดตามดูว่าให้ได้ระดับเพียงพอที่ร่างกายต้องการอันนี้ก็อาจจะต้องกินต่อไปตลอดชีวิตขึ้นกับว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดฮอร์โมนต่ำคืออะไรทีนี้ในกรณีของไทรอยด์นะคะโดยเฉพาะไทรอยด์ทำงานต่ำเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้เคยมีเคสที่เจอนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมาตรวจด้วยเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอายุก็ไม่ได้เยอะมากค่ะประมาณสัก40กว่าแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้สมัยสาวๆก็คอเลสเตอรอลไม่สูงเพิ่งจะสูงช่วงหลังนะคะแล้วพอสังเกตปุ๊บปรากฏว่าคนไข้เนี่ยชีพจรดูช้าๆจังเลยประมาณสัก60แล้วคนไข้เนี่ยก็มีเรื่องของความดันที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะคนก็จะคิดว่าอ๋อก็ฉันมีความดันสูงโน่นนี่นั่นอวบๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอว่าตอนนั้นเนี่ยก็เลยคุยกับเขาแล้วชีพจรเขาเต้นช้าเขาก็บ่นว่าเนี่ยเขาว่าขี้เกียจเขาเหนื่อยง่ายเขาใช้คำว่าเขาเหนื่อยง่ายนะคะตอนนั้นก็เลยบอกเขาว่าถ้างั้นขออนุญาตเจาะดูนิดนึงว่าหาสาเหตุที่อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงที่เป็นโรคอื่นเนี้ยค่ะก็เลยลองเจาะดู

โอ้แล้วเคสนี้มีเรื่องของไทรอยต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอันนี้ก็อาจจะต้องดูไว้นิดนึงแล้วที่สำคัญคือคนนี้ค่ะตอนที่สังเกตก็คือว่าที่คิ้วเขาเนี่ยตรงหางคิ้วอะค่ะมันไม่ค่อยมีขนคิ้วตอนนั้นก็เลยเอ๊ะน่าจะเป็นไทรอยหรือเปล่าก็เลยลองเจาะไทรอยดูสรุปว่าเคสนี้มีเรื่องของไทรอยทำงานต่ำหลังจากนั้นเราก็ให้ฮอร์โมนไทรอยพอให้ฮอร์โมนไทรอยเสร็จเนี่ยระดับคอเลสเตอรอลเขาก็กลับมาค่อนข้างเป็นปกติเลยค่ะสูงนิดเดียวซึ่งมันไม่จำเป็นต้องกินยาแล้วสุดท้ายในส่วนที่เราเจอก้อนนะคะหรือเราสงสัยเหมือนที่บอกค่ะเราเห็นก้อนที่ต่อมไทรอยเราประเมินก่อนว่าฮอร์โมนทำงานเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะไปทำอันตราซาวด์นะคะเพื่อจะดูว่าลักษณะก้อนนี้เป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อเป็นการเจาะดูดนะคะตัดตรวจนะคะแล้วดูว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งไหมถ้าสมมติว่าเป็นมะเร็งเนาะเราก็จะไปตัดต่อมออกให้หมดแล้วก็กลืนน้ำแร่เพื่อจะไม่ให้เหลือตัวเนื้อเยื่อไทรอยเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรักษาเนาะสำหรับเรื่องของตัวไทรอยเบื้องต้นคร่าวๆนะคะเพื่อจะให้ทำความเข้าใจว่าอ้อถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีคอโตเราจะต้องทำยังไงถ้าสมมุติเราจิ้มไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของมะเร็งแล้วฮอร์โมนปกติสิ่งที่เขาทำก็คืออาจจะติดตามการรักษาค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้หรือว่าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ถามว่าเราไม่รักษาได้ไหมเอาง่ายๆเลยเนาะสมมุติว่าคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษแล้วบอกว่าก็ดีนี่ไม่อ้วนใช่ไหมคะก็อยากจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะทำยังไงต่อไปอันที่หนึ่งเลยก็คือร่างกายเราจะมีการเผาผลาญเพิ่มขึ้นเนาะอันแรกเลยก็คือจะทำให้กระดูกบางกระดูกพรุนหัวใจทำงานหนักใช่ไหมคะหัวใจโตค่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะมีเรื่องของหัวใจวายหรือน้ำท่วมปอดได้ที่แย่กว่านั้นคือตอนที่หัวใจมันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันมีโอกาสนะคะที่จะทำให้มีลิ่มเลือดตกตะกอนที่หัวใจแล้วก็หลุดไปเกิดเรื่องของสโตรกหรือว่าเรื่องของเส้นเลือดสมองได้หัวใจที่ถูกเต้นเร็วๆมาตลอดเวลากล้ามเนื้อหัวใจมันทำงานหนักอันนี้ก็อาจจะทำให้ระยะยาวเนี่ยมีหัวใจวายหรือว่าหัวใจทำงานผิดปกติได้ซึ่งอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอันถัดมาค่ะในกรณีของคนที่เป็น Graves disease หรือว่าเป็นโรคที่บอกว่ามีตาโปนด้วยเนาะถ้าว่าไม่ได้รับการรักษานะคะหรือว่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาจจะทำให้เรื่องของการมองเห็นเนี่ยแย่ลงได้แล้วสุดท้ายเลยค่ะก็คือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างอันตรายในกรณีที่ฮอร์โมนมันออกมาเยอะๆนะคะเวลาที่เราไม่ได้รักษาฮอร์โมนไทรอยที่มันออกมาเยอะๆมากๆเราจะเรียกว่าเป็นไทรอยสตรอมนะคะสตรอมที่แปลว่าพายุอะค่ะหมายว่าฮอร์โมนออกมาเยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นมีหัวใจวายได้คนไข้อาจจะตัวเหลืองตาเหลืองตับแย่ลงไปได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสมองหรือว่าในแง่ของความรู้สึกตัวแย่ลงนะคะพูดจาไม่รู้เรื่องมีความสับสนนะคะแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยจากเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการที่มีฮอร์โมนไทรอยด์เยอะเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างในร่างกายเนี่ยเผาผลาญหรือว่าการทำงานเนี่ยมันเยอะตลอดเลยในกระดูกของเราก็เหมือนกันค่ะกระดูกเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสร้างแล้วก็การทำลายกระดูกหรือว่าการสลายกระดูกเนาะถ้าหากว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการสลายกระดูกจะมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทำให้กระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนโอกาสที่จะเกิดเรื่องของกระดูกหักก็มีมากขึ้นแล้วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะล้าหรือว่ากล้ามเนื้อมันมีการฝ่อรีบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาที่คนไข้มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษอยู่นานๆจะผอมลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของกระดูกเปราะกระดูกพรุนแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของการหกล้มกระดูกหักง่ายขึ้นค่ะสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่พูดไปจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการที่ไทรอยด์เป็นพิษแล้วเราไม่ได้รักษาฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดว่าไทรอยด์มันทำงานต่ำแล้วเราไม่ทราบหรือว่าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงหลายครั้งนะคะคนไข้อาจจะมีอาการทางจิตประสาทอาจจะซึมลงอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งถ้าเป็นในผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีภาวะคอโตด้วยบางทีเราไม่รู้เลยว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาบางคนก็คิดว่าอ๋อเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีบางคนถูกเอาไปรักษาในโรคของทางจิตเวชด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเป็นอันนึงนะคะที่สามารถจะรักษาได้เพราะฉะนั้นควรจะต้องดูไว้นิดนึงนะคะสิ่งนึงที่อาจจะดูได้สมมติเวลาที่เราจับชีพจรคือชีพจรอาจจะช้าลงนะคะในผู้ใหญ่ที่ชีพจรดูช้าช้าคนไข้พูดแล้วช้าช้าลิ้นบวมบวมนะคะหรือว่าดูตัวบวมบวมอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีอีกอันนึงค่ะที่มันเป็นอันนึงที่เขาบอกแต่ว่าไม่ได้เจอในทุกคนนะคะเขาบอกว่าให้มองที่คิ้วค่ะถ้าสมมุติว่าด้านปลายของด้านข้างนะคะสมมุติเราแบ่งคิ้วเป็น3ส่วนเนาะส่วนปลายด้านเนี้ยที่เป็นหางคิ้วอะค่ะ
ไม่ค่อยมีผมดูบางๆอันนี้ให้สงสัยด้วยว่าคนไข้จะมีเรื่องของไทรอยที่ทำงานต่ำผิวแห้งๆขนร่วงผมร่วงผิวบางนะคะหรือว่าคนคิ้วหายชีพจรช้าอันนี้วิ่งไปดูเลยนะคะว่ามีไทรอยผิดปกติเป็นไทรอยต่ำหรือเปล่าค่ะนอกเหนือจากเรื่องของพฤติกรรมที่ผิดปกติใช่ไหมคะเรื่องอารมณ์เรื่องของการพูดคุยแล้วเนี่ยที่บอกว่าผิดปกติของไทรอยเนี่ยในแง่ของตัวไทรอยที่ทำงานต่ำไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของเมตาบอลิซึมเนาะอาจจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลที่สูงผิดปกตินะคะหรือว่าอาจจะมีความผิดปกติของระบบหลอดเลือดแล้วก็สมองจะมีการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็มีผลกับหัวใจเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสงสัยนะคะก็ควรที่จะตรวจดูเรื่องของไทรอยด์ด้วยค่ะในส่วนของเรื่องอาหารสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไทรอยด์นะคะเราจะดูทีละอันก่อนสมมติว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมจริงๆหลักการง่ายๆก็คือว่าเขาจะต้องกินอาหารตามหมวดหมู่ปกติ5หมู่เนาะแล้วก็ต้องรักษาตัวโรคทีนี้อันนึงที่จะเจอแล้วคนไข้จะถามบ่อยๆก็คือว่าเริ่มต้นตอนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะน้ำหนักอาจจะลดลงแต่พอรักษาเสร็จปุ๊บน้ำหนักจะขึ้นทันทีเลยอันนี้คือเป็นปกตินะคะเพราะว่านึกภาพออกตอนแรกเนี่ยการเผาผลาญเราจะเยอะใช่ไหมคะพอเราให้ยาไปเนี่ยการเผาผลาญเขาจะกลับมาเป็นปกติสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเขากินเท่าเดิมน้ำหนักเขาก็จะขึ้นแน่ๆทีนี้ในกรณีที่ตอนที่เราบอกว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงของกระดูกพรุนกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเสริมจริงๆก็คือจะเป็นเรื่องของอาหาร5หมู่กินโปรตีนให้เพียงพอมีแคลเซียมวิตามินดีเพื่อจะช่วยทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเนี่ยกลับมาทำงานได้ตามปกติอันที่สองที่จะต้องเป็นข้อควรระวังมากกว่านะคะคือในกรณีของคนที่ผ่าตัดไทรอยทีนี้มันจะมีต่อมเล็กๆอยู่อันนึงซึ่งจะอยู่ด้านหลังไทรอยเวลาที่ผ่าตัดบางครั้งเนี่ยมันอาจจะโดนตัดเอาต่อมพาราไทรอยไปด้วยถ้าโดนต่อมพาราไทรอยไปด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแคลเซียมมันจะต่ำนะคะหลังผ่าตัดเสร็จอาจจะมีมือจีบซึ่งอันนี้ล่ะค่ะอาจจะจำเป็นที่จะต้องได้แคลเซียมเสริมมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณหมอที่เขาดูแลเนี่ยเขาจะมีการติดตามอีกทีนึงนะคะพวกนั้นจะต้องได้แคลเซียมเสริมแล้วก็วิตามินดีเพิ่มขึ้นสำหรับในกรณีถ้าโดนเรื่องของต่อมพาราไทรอยด์ในกลุ่มของฮอร์โมนที่ไทรอยด์ทำงานต่ำโดยทั่วไปเวลาที่เริ่มให้ฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่น้ำหนักก็จะเริ่มลดลงนะคะแล้วก็จะสามารถกินอาหารได้ตามปกติถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ให้ฮอร์โมนมากจนเกินไปก็จะไม่ค่อยมีผลกับเรื่องของกระดูกใดๆทีนี้มันมีอีกอันนึงค่ะเรื่องของไอโอดีนจะชอบมีคนถามว่าเอแล้วไอโอดีนกินได้ไหมต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะไอโอดีนเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีของไทรอยด์เป็นพิษมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเรากินไอโอดีนไปเยอะๆจะทำให้ไทรอยด์เป็นพิษเราเกิดมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเรามีไทรอยด์เป็นพิษเราห้ามกินอาหารทะเลหรืออาหารที่มันมีไอโอดีนหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเวลาที่ไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะกินหรือไม่กินไอโอดีนอะฮอร์โมนไทรอยด์มันก็จะออกมาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าการรักษาหลักของไทรอยด์เป็นพิษคือไปจัดการลดฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นด้วยยาไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการกลืนไอโอดีนหรือว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดในเรื่องของแร่ธาตุที่เป็นไอโอดีนเราไม่ได้กินมากจนกระทั่งทำให้มันเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษทีนี้มีอีกอันนึงที่เราจะได้ยินบางคนก็จะมาถามว่าเอ๊คุณหมอครับถ้าสมมติว่าผมคอโตผมกินกะหล่ำปลีแล้วจะทำให้คอโตหรือเปล่าทำให้คอหอยพอกหรือเปล่าตอนแรกที่ได้ยินคำถามนี้ก็งงนิดนึงแล้วก็กลับไปเปิดดูอ๋อจริงๆด้วยค่ะมีงานวิจัยเล็กๆที่แบบเขาศึกษาในที่กินตัวกะหล่ำปลีสดเนาะกินกะหล่ำปลีสดเยอะๆแล้วทำให้เกิดคอหอยพอกของกระต่ายนะคะเราก็เลยเรียกสารตัวเนี้ยเราเรียกว่าเป็นไกลโตเจนเพราะว่าคอหอยพอกในภาษาอังกฤษเราเรียกไกลเตอร์เนาะเราก็เรียกไกลโตเจนที่เราก็ไปดูว่ามันมีสารบางตัวซึ่งจะไปยับยั้งการทำงานของตัวต่อมไทรอยทำให้สร้างฮอร์โมนได้น้อยลงแล้วต่อมไทรอยก็เหมือนจะต้องทำงานหนักขึ้นตัวต่อมมันก็เลยโตขึ้นหลักการเดียวกันกับตอนที่คนไข้ขาดไอโอดีนสมัยก่อนแล้วเป็นคอหอยพอกอะค่ะก็เหมือนกันเลยทีนี้คำถามคือแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาหารอะไรบ้างที่มันจะมีสารพวกนี้ก็จะอยู่ในผักแหละผลไม้เป็นหลักเนี้ยค่ะผักสีเขียวเข้มๆก็จะแบบแต่ว่าผักสีเขียวเข้มๆเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระมันเป็นของที่ดีไม่ใช่หรอแล้วกินเข้าไปแล้วจะแย่หรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้นะคะโดยทั่วไปอะค่ะถ้าเป็นคนปกติอันที่หนึ่งก็คือการกินพวกของผักที่มันมีสารพวกนี้อาจจะไม่ได้มีผลมากมายนัก
สำหรับเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดเรื่องของคอหอยพอกใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะมีผลสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการสร้างฮอร์โมน

ผิดปกติอยู่แล้ววิธีการแก้ไขเนื่องจากผักพวกนี้มันมีประโยชน์ใช่ไหมคะวิธีการที่จะทำให้สารพวกนี้มันหายไปก็คือแค่ทำให้มันสุกค่ะผ่านความร้อนแค่ไปต้มมันนะคะแค่ไปลวกมันแค่นี้แล้วเราเอามากินอันนี้ก็จะลดปริมาณของไอสารที่เราเรียกว่าไกลโตเจนก็คือเรากินอาหารให้หลากหลายอย่ากินซ้ำๆนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับสารพวกนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นคนปกติอะค่ะถ้าเราไม่ได้แบบว่ากินกะหล่ำปีสดทีละเป็นกิโล2กิโลอันนี้ก็แทบจะไม่มีผลเลยกับชีวิตเราเรายังสามารถที่จะกินได้หรือถ้าชอบกินกะหล่ำปีก็กินสดบ้างกินสุกบ้างลวกบ้างอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงที่จะไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ค่ะในแง่ของการปรับสมดุลไทรอยด์นะคะเอาง่ายๆเลยก็คือว่าตอนนี้แร่ธาตุที่จะช่วยในเรื่องของการทำงานหรือว่าการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์นะคะก็จะมีตั้งแต่ไอโอดีนเนาะสังกะสีแล้วก็เซลิเนียมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนคนนี้มีไทรอยด์เป็นพิษนอกเหนือจากการที่เราจะให้ยาเพื่อจะไปลดการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์แล้วเนี่ยในช่วงต้นเราอาจจะลดหรือว่าอาจจะเลี่ยงอาหารที่มันมีพวกของไอโอดีนเยอะสังกะสีเยอะหรือว่าเซลิเนียมเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ไม่ได้นะคะหลักจริงๆก็คือจะไปจัดการกับยาแต่ว่าในช่วงต้นก็อาจจะแบบว่าเลือกสารอาหารที่มันมีสังกะสีไอโอดีแล้วก็เซลิเนียมน้อยหน่อยแล้วหลังจากนั้นพอเวลาที่ฮอร์โมนเนี่ยมันถูกควบคุมได้ด้วยยาแล้วเขาก็จะกลับมากินได้ตามปกติอาหารที่มีไอโอดีง่ายๆเลยก็คือพวกของอาหารทะเลนะคะอันที่สองพวกของเซลิเนียมหรือว่าพวกของสังกะสีก็จะอยู่ในพวกถั่วได้อยู่ในพวกเครื่องในอยู่ในพวกของซีฟู้ดนะคะอาหารทะเลได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกก็อาจจะลดลงนิดนึงแล้วพอหลังจากที่รักษาได้ดีแล้วก็ค่อยมาเพิ่มกินได้ก็คือว่าในกรณีที่ไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวการสลายของกระดูกเยอะขึ้นนะคะคนไข้น้ำหนักลดลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มโปรตีนเพิ่มการออกกำลังกายกินวิตามินดีด็อกแล้วก็กินแคลเซียมให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแคลเซียมก็อยู่ในนมอยู่ในปลาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในงาใช่ไหมคะแล้วก็ผักสีเขียวเข้มๆส่วนวิตามินดีก็ควรจะต้องไปออกแดดนิดนึงหรือว่าจะอยู่ในพวกของเห็ดหอมโดยเฉพาะเห็ดหอมแห้งนะคะอันนี้ก็จะมีวิตามินดีอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวไทรอยด์โดยตรงแต่ในกรณีที่เรามีไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะเราก็จะรู้ว่าคนไข้เนี่ยจะใจสั่นเนาะจะมีเรื่องของนอนไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารพวกที่จะไปกระตุ้นเรื่องของการเต้นของหัวใจหรือว่าจะทำให้นอนไม่หลับก็ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นพวกชากาแฟพวกนี้มีคำถามต่อว่าเวลาที่เราเป็นไทรอยด์ไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นซ้ำได้อีกไหมต้องแยกเป็น2อันเนาะถ้าสมมติว่าไทรอยด์มันทำงานต่ำเลยอันนี้ก็ต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช้คำว่าเป็นซ้ำละอันที่2อันที่จะเป็นซ้ำได้คือไทรอยด์เป็นพิษค่ะนะคะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเวลาที่เรารักษาเหมือนที่บอกตอนแรกเลยเราจะกินยาอย่างน้อยประมาณ2ปีฮอร์โมนกลับมาเป็นปกติแล้วครบ2ปีบางทีคุณหมอจะให้หยุดยานะคะโอกาสที่จะเป็นซ้ำเป็นได้ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เราบอกว่าเขาเป็นไทรอยด์เกิดจากการที่มีภูมิคุ้มกันตัวเองต่อต้านตัวต่อมไทรอยด์แล้วก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการเป็นซ้ำได้ถ้าเป็นซ้ำเราก็จะพิจารณาว่าอันที่1เราอาจจะกินยายาวขึ้นหรือ2เราอาจจะใช้วิธีกลืนน้ำแร่พอกลืนน้ำแร่เสร็จปุ๊บภาวะไทรอยด์เป็นพิษหายค่ะแต่ว่าจะตามมาด้วยการกินเรื่องของฮอร์โมนทดแทนคนไข้ไทรอยด์ยังมีลูกได้ไหมตอบว่ามีได้นะคะแต่ว่าในช่วงที่ฮอร์โมนผิดปกติอาจจะมีผลกับเรื่องของโอกาสในการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสเปิร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปคนไข้ที่มีปัญหาโรคไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าไทรอยด์ทำงานต่ำถ้าเรารักษาแล้วค่ะคนไข้ก็จะยังสามารถกลับมามีลูกได้นะคะในกรณีของไทรอยด์มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารเสริมหรือเปล่าหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นจะต้องกินเสริมขึ้นไปมากกว่าปกติจริงๆแล้วคนไข้ไทรอยด์เนี่ยหลักๆคือเรารักษาตรงที่ตัวโรคเนาะถ้าฮอร์โมนมันเยอะเกินไปก็จะมียาที่ทำให้ฮอร์โมนลดลงมาลดลงมาในที่นี้คือลดลงมาอยู่ในระดับปกติถ้าฮอร์โมนต่ำเกินไปเราก็จะมีฮอร์โมนทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องมีการกินอาหารเสริมอะไรเป็นพิเศษสำหรับตัวโรคถามว่าแล้วถ้าเราอยากจะกินโน่นนี่นั่นคิดเหมือนคนปกติเลยค่ะสามารถกินแบบคนปกติได้ค่ะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดที่เล่ามาให้ฟังก็คือจะเป็นเรื่องของโรคของต่อมไทรอยตั้งแต่ไทรอยเป็นพิษไทรอยทำงานต่ำหรือแม้กระทั่งเราเจอว่าตัวไทรอยเนี่ยมันโตขึ้นว่าเราจะมีหลักการในการคิดวินิจฉัยแล้วก็ให้อาหาร

0: หารหรือว่าให้การรักษายังไงค่ะสุดท้ายนะคะถ้าสมมุติว่าคนฟังเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะสงสัยว่าฉันจะมีปัญหากับเรื่องไทรอยละหรือว่าสังเกตเห็นว่าตัวไทรอยโตขึ้นนะคะก็แนะนำว่าไปเจอแพทย์เลยค่ะจะได้คุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็จะได้ตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Joox. ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: ็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจากหนึ่งเซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันหนึ่งเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะฮะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะนี่ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ
1: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติจะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่สองกันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติแล้วค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมามันก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีไซส์หรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็ดเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติ

0: บอกว่าหอสมุดศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุดดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: มีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5เล่ม
0: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
1: สไลด์วุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลย
0: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลยจะเห็นว่าตู้เรียนเป็นตับเลยค่ะแต่เรามีช่องว่างนิดเดียวกดปุ่มตรงนี้นะคะรับสั่งไปซ้ายไปขวาได้ค่ะลองดูนะน้องกิฟต์ลองดูสัญชาตญาณ
2: นี่เป็นภาพที่เป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับ
3: มันเป็นก้อนมะเร็งที่อยู่ในระยะที่เป็นกรุ๊ป E ที่เราคุยก
4: ัน กรุ๊ป E ก็คือโตสุดแล้ว
3: ก็คือเป็นก้อนที่มากที่สุดในที่ยังอยู่ภายในลูกตา
5: คุณหมอบอกว่าทุกนาทีมีความหมาย
4: ทุกนาทีมีความ
5: ใช่ครับแล้วก็ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คุณหมอก็แนะนำว่าต้องเอาตาออก
0: คุณผู้ชมครับและนั่นก็คือตัวอย่างที่คุณผู้ชมจะได้ชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเจาะลึกทีละอย่างเลยนะครับว่าภายในหอสมุดศิริราชนั้นจะมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างตามผมมาเลยครับ

0: ผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับจะเรียกว่าไกด์ก็ได้นะครับที่จะพาผมชมหอสมุทรศิริราชแห่งนี้นะครับอาจารย์พรทิพย์อานาประโยชน์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องกิฟต์
0: อาจารย์ครับที่บอกว่าหอสมุทรศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุดดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: ค่ะ
0: จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะโอ้โหนี่เก่งมากนะคะไปทราบมาจากที่ไหนคะเนี่ย
0: ทีมงานบอกครับเปล่าผมค้นคว้าศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะมา
1: ะ
0: มันแตกต่างจากหอสมุดอย่างอื่นยังไงฮะ
1: ค่ะคือหอสมุดศิริราชนี่นะคะเป็นห้องสมุดแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยนะคะก็มีพัฒนาการที่ยาวนานเริ่มมานะคะพร้อมๆกับการศึกษาที่เปิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นมานะคะก็ถ้าอายุตอนนี้นะคะเป็นทางการก็ในความเป็นห้องสมุดเนี่ยค่ะประมาณเกือบ90ปี
0: 90ปี
1: นะแต่ว่าถ้ามาอยู่ที่อาคารเนี่ยนะฮะ50ปี
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับผมอยากรู้แล้วครับว่ามันจะไฮเทคล้ำสมัยขนาดไหนเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้อาจารย์พาผมชมในแต่ละชั้นเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปแต่ละชั้นนี่นะครับอาจารย์ผมสงสัยครับไอ้ดอกบุ๊กเนี่ยด้านหน้า
1: เดินมาแวะมาพอดีเลย
0: มันเหมือนตู้ ATM อาจารย์ครับมันคืออะไรครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นบุ๊กดรอป
0: แต่เราไปดรอปบุ๊กเป็นกิริยาแต่เครื่องคือเครื่องบุ๊กดรอป
1: ใช่ค่ะใช่
0: เป็นอาจารย์จริงๆครับ พูดสอนกันมากไปด้วยนะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป
0: ็นเครื่องอะไรฮะ
1: การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในห้องสมุดนะฮะเพราะว่าเวลาห้องสมุดเนี่ยเราเปิดทำการตอนนี้เราบอกเราเปิด24ชั่วโมง24ชั่วโมงนี่เป็นออนไลน์ก็เซิร์ชอะไรได้ตลอดแต่ถึงเวลาสิ่งที่มันเป็นรูปธรรม

0: แล้วจะเอาหนังสือมาคืนมาถึงตัวตึกปิดละ
1: ถ้าเป็นก็ต้องรอห้องสมุดเปิดแล้วก็มาคืนที่เคาน์เตอร์เจอเจ้าหน้าที่บรรณารักษ
0: ์
1: ผมมาคืนเล่มนี้ครับแล้วก็มีใบคืนหนังสือ
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วหรอครับ
0: ไม่ใช่แล้วฮะเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลที่บอกเอา IT มาใช้
1: คืนยังไงฮะ
0: ตอนนี้ที่คืนนะฮะสบายมากเข้ามาถึงเขาก็
1: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
0: สไลด์ปุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลยมีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5เล่มมันจะเรียลไทม์ตอบเลยเหลือ5เล่มมีสลิปออกมาให้เสร็จ
1: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง
0: 24ชั่วโมง
1: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
0: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลย
1: คุณผู้ชมครับนี่ขนาดแค่ว่าเรายืมหนังสือไปนะครับแล้วมาคืนหนังสือยังไฮเทคขนาดนี้แล้วชั้นอื่นโซนอื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์พาชมเลยครับ
0: ได้ค่ะ
1: เชิญเลยครับอาจารย์ครับ

0: ค่ะเชิญค่ะ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตดูด้านนั้นเป็นยังไงครับอาจารย์
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือเครื่องที่ผมเห็นด้านนอก
0: ใช่ค่ะเห็นไหมข้างในไม่มีคนทำงานนะคะเครื่องทำงานเองทั้งนั้นเลยอัตโนมัติ
1: หลักการของมันเนี่ยคือยังไงฮะพอเรากดปุ่มที่หน้าจอปั๊บเราจะคืนหนังสือแล้วก็วางหนังสือไว้ที่สายพานเมื่อหนังสือผ่านมาตามสายพานปั๊บเครื่องมันจะทำงานยังไงครับอาจารย
0: ์ก็เครื่องก็จะอ่านจากบาร์โค้ดหนังสือตัวเล่มด้านนอกนะฮะสายพานก็ดึงออกมาเรื่อยๆเสร็จในระบบข้างในนี่ฮะเราเรียกบุ๊กดรอปกับบุ๊กซอร์เตอร์อันนี้เป็นเครื่องทำงาน2ฟังก์ชันด้วยกันเลยแปลว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้รวมหนังสือทุกเล่มที่ถูกส่งเข้ามาอยู่ในกองเดียวกันสามารถจะแยกได้นะฮะระบบจะแยกให้โดยอัตโนมัติเลยฮะโดยเป็นชั้นตัวเล่มหนังสือภาษาอังกฤษลงบินนี้หนังสือภาษาไทยลงตรงนี้หนังสือที่ยืมมาจากห้องสูตรต่างคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลลงบินนี้
1: พอเราจำแนกหนังสือแบบนี้เป็นแบ่งแยกแต่ละชนิดได้แล้วเนี่ยพอมันเต็ม
0: เราก็พร้อมที่จะนำ
1: ไปเก็บ
0: ชั้น
1: มันเป็นการจัดจำแนกหนังสือให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ต้องใช้แรงงานเจ้าหน้าที่มาคอยแยกก็ต้องมาหยิบทีละเล่มนี่เขาจัดการซอร์ตเอาให้เสร็จเลยก็ช่วยให้ตอนกลางคืนเนี่ยสบายเลย
1: ครับ
0: นักศึกษามาส่งมากมายแค่ไหนระบบก็แยกให้เสร็จ
1: นี่แค่ทางเข้านะเริ่มต้นทางเข้าเป็นระบบดิจิตอลอย่างที่อาจารย์บอกแล้วมันก็ไฮเทคแล้วนะฮะถือว่าเป็นที่แรกในเมืองไทยเลยที่เป็นแบบนี
0: ้เป็นเครื่องที่เราเป็นซอร์เตอร์เครื่องแรกเลย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมทางด้านอื่นบ้างนะครับดูว่ามีสิ่งไหนที่น่าสนใจที่มันล้ำกว่านี้อีกนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะก็เป็นโซนที่มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักศึกษาสามารถจะนั่งใช้เครื่อง1คน1เครื่องได้เลยเขานั่งอยู่ตรงจุดไหนนะครับเขาสามารถจะเข้าสู่องค์ความรู้ต่างๆที่ทางคณะจัดให้บริการให้นะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลทางด้านการแพทย
1: ์
0: มีหนังสือ e-book หรือเข้าไปทางด้าน e-learning เขามีรหัสผ่านเขานั่งอยู่เขาใช้ได้หมดเลย

0: รู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่เหมือนเป็นห้องสมุดเลยอะที่ห้องสมุดศิลามันดูโอโถงดูโปร่งแสงสว่างเข้ามาจากทุกทิศทุกทางมันน่านั่งมากมันไม่เหมือนกับภาพห้องสมุดในสมัยก่อนที่ผมเคยไปมา
1: ก็เป็นความตั้งใจของเราตอนเราปรับปรุงห้องสมุดศิลานะฮะ
0: ตั้งใจเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะตั้งใจว่าเข้ามาเนี่ยส่วนนี้ต้องเป็นส่วนที่ไลฟ์ลี่เข้ามาสมัยก่อนมาห้องสมุดเนี่ยต้องเงียบๆใช่ไหมส่งเสียงก็ไม่ได้ค่ะมาตรงนี้ธรรมชาติเหมือนมาเจอเพื่อนฝูงมีห้องโถงคุยเป็นห้องรับแขกสามารถจะเดินแล้วลื่นไหลไปใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวไปดูอะไรสื่อโสด DVD แล้วก็ส่งเสียงได
0: ้แสดงว่าเรามีการแบ่งพื้นที่แบ่งโซน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะที่เดินมานี่หนังสือยังไม่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ถูกต้อง
0: หนังสือไปอยู่ไหนหมดอาจารย์นี่หอสมุดไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะใช่ค่ะหนังสือส่วนนึงเนี่ยเขานั่งอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนเขาเซิร์ชได้เลยเป็นอีบุ๊กไปเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะเป็นอีบุ๊กทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศนะคะตอนนี้นักศึกษาก็ใช้อีบุ๊กกันเยอะเลย
0: แล้วถ้าเกิดเป็นหนังสือแบบในสมัยก่อนน่ะที่เป็นไม่มีแล้ว
1: มีค่ะ
0: ยังมีอยู่
1: เดี๋ยวเราตามขึ้นไปด
0: ูออกไปแต่ละชั้นนะที่บอกนะที่นี่มีกี่ชั้นนะฮะ
1: 4ชั้น
0: มี4ชั้นนี่แค่ชั้นแรกก่อนนะนี่ฮะเข้ามาถึงก็เกตเวย์ทูวิสตอม
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นประตูสู่ปัญญานะฮะเป็นธีมของห้องสมุดตอนเราปรับปรุงเนี่ยว่าเราต้องการปรับโฉมหอสมุดศิราชเนี่ยให้เป็นประตูสู่ปัญญาสำหรับนักศึกษาสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดของเราทุกคนเลย

0: ผมขึ้นมาบนชั้น2เนี่ยค่อยรู้สึกว่าเหมือนห้องสมุดขึ้นมาหน่อยเราจะเห็นชั้นวางหนังสือเห็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์อยู่ชั้นนี้เราถูกวางไว้เป็นยังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่เริ่มมาจับต้องตัวเล่มได้นะเราก็แบ่งเป็นเท็กซ์บุ๊กที่สำหรับนักศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศนะก็ภาษาไทยนะคะแล้วเราก็ยังมีมุมพิเศษนะฮะมีหนังสือเรื่องสั้นนวนิยายมุมธรรมะมีครบเครื่องเลยแล้วก็มีเรื่องของซีดีนะฮะดีวีดี
0: มันเหมือนกับนอกจากเป็นห้องสมุดสมัยใหม่จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบเส้นสายรวมถึงแสงที่เราเข้ามาในบริเวณนี้แล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายอ่
1: ะ
0: แสงมันไม่แสบตามันเป็นแสงที่เหมือนกับเหมาะกับการอ่านหนังสือหรือว่ายังไงครับอาจารย์
1: ค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยให้เขาอ่านได้สบายขึ้นอาคารนี่เป็นอาคารเดิมที่ใช้กระจกทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็ข้อดีค่ะเป็นไม่ใช่เป็นหน้าต่างทึ
0: บ
1: นั้นเราใช้กระจก
0: ตัดกลับมาทางห้องฝั่งนี้ครับห้องที่อาจารย์บอกคืออะไร
1: ก็เป็นห้องประชุมกลุ่มนะฮะนั่นสามารถจะประชุมตอนนี้ไม่ใช่แค่นักศึกษานะฮะบุคลากรของในคณะเนี่ยก็มาใช้กันจองออนไลน์เข้ามาได้นะฮะก็มาประชุมกันแล้ว
0: เก็บเสียงด้วย
1: เก็บเสียงอันนี้ก็เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีกว่าห้องทางกระจกนั้น
0: ก็คือเสียงทำกิจกรรมภายในก็จะไม่ออกมากวน
1: ค่ะไม่ออกมากวนค่ะ
0: เป็นการออกแบบที่สมัยใหม่จริงๆที่อาจารย์บอกนอกจากระบบที่ทันสมัยแล้ว
1: เราก็เอื้อนึกถึงชุมชนของเราการใช้
0: งานจริงๆด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีออกแบบมาใช้งานไม่ได
1: ้
0: ออกแบบมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ตั้งค่ะ

โรคเบาหวานเป็นโรคของผู้ใหญ่วัยรุ่นไม่เป็นถ้าพ่อแม่เป็นโรคเบาหวานเราต้องเป็นแน่นอนโรคเบาหวานเป็นเฉพาะในคนอ้วนและคนที่ชอบกินหวานเท่านั้นโรคเบาหวานคนไทยเป็นเยอะมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วถือว่าเป็นทั่วโลกเลยที่เป็นโรคเบาหวานกันเยอะแล้วใครล่ะที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเป็นคนอ้วนหรือเป็นคนผอมวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับมาดูข้อมูลแรกกันครับจริงหรือไม่โรคเบาหวานเป็นเฉพาะในคนอ้วนและคนที่ชอบกินหวานเท่านั้นข้อนี้ไม่จริงนะครับจริงอยู่นะครับที่คนที่อ้วนและคนที่ชอบกินหวานเนี่ยมีโอกาสเป็นเบาหวานได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าจะมีคนไข้บางคนครับที่ตัวผมผอมและกลายเป็นโรคเบาหวานได้เหมือนกันเบาหวานประเภทนั้นคือเบาหวานประเภทที่1ครับคนไข้กลุ่มนี้นะครับร่างกายจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งไปต่อต้านที่ตับอ่อนทำให้ไม่สามารถหลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้ก็เลยกลายเป็นเบาหวานประเภทที่1เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะผอมหรืออ้วนก็มีสิทธิ์เป็นโรคเบาหวานได้เหมือนกันนะครับข้อมูลต่อไปครับถ้าพ่อแม่เป็นโรคเบาหวานเราต้องเป็นแน่นอนเลยข้อนี้ไม่จริงนะครับจริงอยู่ครับว่าถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคเบาหวานเราก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นกว่าคนที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคเบาหวานเลยแต่โรคเบาหวานไม่ใช่เป็นโรคพันธุกรรม 100% นะครับมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราด้วยครับเราเลือกกินอาหารยังไงออกกำลังกายยังไงปล่อยให้ตัวเองน้ำหนักตัวเยอะขึ้นอ้วนหรือเปล่าเหล่านี้แหละครับเป็นตัวที่มากำหนดว่าเราจะเป็นโรคเบาหวานมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถึงแม้เรามีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคเบาหวานแต่เราทำตัวให้ฟิตตลอดเวลาก็ห่างไกลโรคเบาหวานได้เหมือนกันครับไปดูข้อมูลต่อไปกันเลยครับจริงหรือไม่โรคเบาหวานเป็นโรคของผู้ใหญ่วัยรุ่นไม่เป็นข้อนี้ไม่จริงนะครับอย่างที่เราเกริ่นกันไปนะครับเบาหวานมี2ประเภทเบาหวานประเภทที่1และเบาหวานประเภทที่2เบาหวานประเภทที่1เนี่ยเจอในคนที่อายุน้อยๆลงนิดนึงเบาหวานประเภทที่2ส่วนใหญ่จะเจอในคนที่อายุเยอะขึ้นแต่ถ้าคุณอายุน้อยแต่ปล่อยให้ตัวเองน้ำหนักตัวเยอะขึ้นก็มีโอกาสพัฒนากลายเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2ได้เช่นกันนะครับแต่ข้อมูลปัจจุบันนะครับเราพบว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2เนี่ยเจอในคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆครับอาจจะเป็นจากอาหารการกินในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปการใช้ชีวิตประจำวันเนาะนั่งดูซีรีส์ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับเหล่านี้แหละทำให้วัยรุ่นเนี่ยนะครับเป็นโรคอ้วนมากขึ้นคำนวณง่ายๆครับคำนวณดัชนีมวลกายเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2 อย่างผมนะหนัก75นะครับเอา75หารด้วยผมสูง183 1.83 ยกกำลัง2ถ้าเกิดดัชนีมวลกายมากกว่า25เป็นโรคอ้วนแล้วนะครับหรือมีโรคประจำตัวเป็นความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงมีโรคหัวใจและหลอดเลือดคนกลุ่มนี้แหละครับที่มีความเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานเข้ามาคัดกรองนะครับแต่เรามีวิธีการง่ายๆครับที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานควบคุมน้ำหนักตัวให้ดีครับทานอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอแค่นี้คุณก็ห่างไกลโรคเบาหวานแล้วครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ถ้าพวกเราอยากสูงพวกเราต้อง
4: กระโดด
3: วอร์มนิดนึงครับงอศีรษะด้านข้างสลับมาเอาไม้งอใช่งอมากไว้นิดนึงงอนิดนึงงออีกนิดนึงใช่โอเคเพิ่มยกไหล่ขึ้นก่อนยกขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับเอาไม้ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับจ็อกมาจ็อกมาจ็อกจ็อกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนี่นี่ว่าม
5: าละครมาแล้ว
3: ยังไม่พอยังพอช็อกอยู่ช็อกอยู่ช็อกอยู่เราจะโดดแล้วนะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง
5: พร้อมเจ็บขาครับ
3: โดดว่าแต่ไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้ามาไปเท้ามาไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้า
5: อะไร
3: สี่สามแล้วเป็นส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า
5: เท้าลอย
3: ย่อหน่อยย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าว่าว่าว่าใช่นั่นละฮึบฮึบย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าโดดน้อยโดดน้อยมากฮึบฮึบฮึบนิดนึงตัวตรงๆฮึบฮึบฮึบใช่แล้วฮึบมาฮึบมาฮึบมาฮึบมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวมาฮึบฮึบ
5: ฮึบมาไปก่อนคนเดียว
3: ฮึบฮึบฮึบอ้าวแล้วเปลี่ยนข้างข้างแขนด้วยแขนด้วยมามามาด้านข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างนิดนึงเหยียดขามามา
5: เป็นสากายอ่ะ
3: สี่สามสองมาแยกแยกออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดโดดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดช
5: ิ
3: ดข้างข้างชิดชิดข้างข้างสองเที่ยวข้างข้างก้าวเปลี่ยนย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย
5: ่
3: อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโ โดดโดดย่อโดดโดดย่อสี่ครั้งมาสอง
5: ยัง
3: สามสี่เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งมือสลับข้างมาขาในลงมือไปทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าว้าเท้ามือเท้ามือมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเอ้าโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดด
5: แตะ
3: ด
5: ้
3: วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วย
4: ข้างข้างมาหน้าหน้าข้างข้างเอ้าหน้าหน้าข
5: ้
4: างข
5: ้
4: างหน้าหน้าข้างข้างหน
5: ้
4: าหน้าข้างแล้วข้างมาหน้า
5: จะเตะหนูแล้ว
4: หน้าหน้าข้างแล้วข้างสองรอบสุดท้ายมาข้างแล้วข้างครั้งหนึ่งหน้าหน้าหนึ่งข้างข้างข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสี่เที่ยวมามาสี่สามสองโอเคพอ
3: โอเคเราครูดาวนิดนึงครับยืนเท้าข้างหน้าข้างหนึ่งไปทั้งหลังข้างหนึ่งเหยียดยืดค้างไว้มือประคองที่หน้าขาด้านหน้าเหยียดยืดดันส้นเท้าลงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้สี่สามสองเปลี่ยนข้างเท้าวางเหยียดส้นเท้าลงถ่ายน้ำหนักมาด้านหน้ามือวางค้างไว้นิดนึงดี4 3 2อ้าวสลับเท้าวางเท้าวางเหยียดขาย่อสะโพกมือเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงสี่สามสองสลับป่ะเท้าวางแล้ววาง
5: ก้ม
3: เหยียดยืดค้างไว้กระดกไว้เท้านิดนึงค้างไว้นิดนึงหน้าขาขนานกันดันสะโพกไป2 1อ้าว9ชิดแล้วงอเหยียดยืดแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
5: คนมันเก่ง
3: 4 3 2เปลี่ยนข้างมางอเหยียดยืดค้างไว้ส่งตัวค้างไว้นิดนึงตัวตรงสี่สามสองลดเท้าย่อมือสอดขมิ้วหน้าท้องเอียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึง
5: ปวดท้องเหรอ
3: สี่สามสองยืดตัวหมุนไหลโอเคพอแล้ววันนี้เย
5: ้
3: ตอนนี้ก็คือเรื่องของการจำหรือการกระโดดใช่ไหมครับจริงๆการกระโดดก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของพัฒนาการอันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราไล่มาตั้งแต่คานเดินวิ่งกระโดดนะฮะตัวกระโดดนี่ก็จะไปมีพัฒนาการที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะงั้นในเด็กในกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยการกระโดดก็จะช่วยพัฒนาการเขานะครับการกระโดดถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้ง

ทิศทางที่เป็นด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมขาคู่ขาเดียวนะครับแต่ทุกอันมันเป็นเรื่องการถ่ายแรงการรับแรงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆก็จะมีการรับรู้ในเรื่องการใช้แรงทำออกแรงนะครับมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวถ้าแรกเนี่ยจะเริ่มจากส้นเท้าปลายเท้าใช่ไหมนั่นคือเรื่องการถ่ายแรงนะครับว่าให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าเป็นยังไงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีเอกสารของการส้นเท้ากับปลายเท้าส้นเท้ากับปลายเท้านะครับเพราะเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาเดินหรืออะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าปลายเท้าที่มันต้องมีการตอบสนองการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการที่รับแรงถ่ายแรงเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้นะครับการใช้แรงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เราก็ให้สอดคล้องกันครับถ้าเราใช้กับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเราต้องการต่อยอดเป็นในเรื่องของกีฬาหรือว่าออกกำลังกายที่อะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นตัวนี้ก็สามารถเป็นแนวทางหรือเป็นพื้นฐานเอาไปใช้ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองหรือนักเรียนเองก็สามารถเอาตัวพวกนี้เข้าไปใช้ได้นะครับหรือรวมไปถึงในกลุ่มของบางท่านที่ต้องการต่อยอดนะครับคุณก็สามารถที่จะทำต่อยอดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการกระโดดกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้นะครับ

สวัสดีครับพบกับผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่เธอรู้ไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่เธอรู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับ orthopedic ของตัวเองคือคำว่า orthopedic เนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดนึงซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็น คือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ป่ะทุกคนคือคุณต้องคอยฟัง orthopedic ของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ป่ะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ป่ะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ป่ะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทนะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ป่ะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ป่ะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจัดกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ัสดีค่ะพบกับรายการ Healthy Friday เหมือนเช่นเคยนะคะดิฉันอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเรียกสั้นๆว่าหมอฝนนะคะส่วนข้างๆดิฉันนะคะก็คือเชฟก้องนะคะเชฟก้องรบกวนแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะ
1: ครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับเรียกผมว่าเชฟก้องนะครับก็จบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมแล้วก็ศึกษาต่อที่ระกอรงเรือดุสิตซึ่งคุณหมอก็จะช่วยดูเรื่องของโภชนาการที่ตอบโจทย์นะครับของผู้ชมทางบ้านที่ส่งจดหมายเข้ามาเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาอย่างถูกจุดคุณหมอครับแล้วเคสของเราในวันนี้แขกรับเชิญของเราจากทางบ้านเป็นใครครับ
0: ก็วันนี้เคสของเรานะคะก็คือเป็นคุณโอเป็นว่าที่เจ้าสาวซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินนะคะ
1: กำลังจะแต่งงานน้ำหนักเกินเล็กน้อยครับผม
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามารับชมเรื่องราวของคุณโอผ่านทางวีทีอาร์กันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อโอนะคะปัจจุบันทำงานโรงแรมนะคะเป็นอยู่ในทางแผนกเซลส์นะคะแล้วก็ส่วนสูง167นะคะแล้วก็น้ำหนักปัจจุบันคือ63มีความสนใจต้องการที่จะลดน้ำหนักลงมาถึง55ค่ะตอนนี้มีความเครียดด้วยเหมือนกันในการลดน้ำหนักนะคะเพราะว่างานแต่งงานเป็นวันที่สำคัญที่สุดของผู้หญิงแล้วเราอยากจะสวยที่สุดในวันนั้นนะคะแล้วก็ได้มีไปลองชุดแต่งงานที่สตูดิโอหลายที่มากส่วนมากใส่ออกมาแล้วบางไซส์ก็จะไม่ได้เหมือนไม่เป็นไซส์มาตรฐานใส่ออกมาแล้วไม่สวย

0: คยลองทานยาลดน้ำหนักมีเซิร์ชทางออนไลน์บ้างสามารถจะมีขายแบบในทางโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากลองดูอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาทานแล้วก็พอทานไปวันแรกก็รู้สึกว่าเหมือนใจมันสั่นแล้วก็มึนบางทีรู้สึกเหมือนจะเป็นลมด้วยก็คือกลัวว่าแต่ก็อยากจะลองต่อมาก็ได้ลองวิธีที่เป็นลดแป้งนะคะก็ไม่ทานแป้งเลยเช้ากลางวันเย็นก็คือไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะลองไปประมาณ1อาทิตย์แรกพอวันที่8ปุ๊บคือโหยมากโหยแล้วก็ทานจังฟู้ดแบบไก่ทอดอะไรเงี้ยค่ะก็คือโหยก็คือหิวเร็วมากก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบโลคาร์บดูคือวันนึงก็อาจจะทานแป้งสักมื้อเช้า1มื้อหรือมื้อกลางวัน1มื้อปัจจุบันเลือกวิธีโลคาร์บนะคะก็คือตอนเช้าก็ก่อนทํางานก็ทานเป็นเกาเหลาหรือว่าเป็นข้าวต้มอะไรเงี้ยคืออดจะเลือก1มื้อมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันนะคะที่จะมีคาร์บนะคะแล้วก็พอเป็นมื้อกลางวันปุ๊บก็จะเป็นทานกับข้าวแทนพอตอนเย็นปุ๊บก็ทานส้มตําก็รู้สึกดีขึ้นกว่าตัวนอนคาร์บนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมในการที่เป็นโลคาร์บแบบนี้
1: มันรู้ไม่ค่อยได้พูดไม่ไปแล้วอะค่ะ
2: นี่ช่วยนี่มาได้ไหมคะ
3: เหมือนมันจะคลับไปเหมือนกันนะคะ
4: เห็นโอพยายามลดก็มีหลายสูตรมีสูตรแบบกินแอปเปิ้ลตอนเริ่มมีกินยาด้วยก็เตือนได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าก็จะขี้หงุดหงิดอย่ามาเตือนฉันมีสูตร

0: เชฟคุณโอตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะลดอาหารมาแล้วบางส่วนตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง
1: ยังรู้สึกยังเครียดอยู่เลยค่ะ
0: ยังเครียดอยู่เลยใช่ไหมคะ
2: ไม่ต้องเครียดหรอกครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะช่วยวิเคราะห์ให้แล้วก็ผมทำสุดความสามารถเดี๋ยวทำอาหารที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้
1: อร่อยและหอมโอเคขอบคุณ
2: อร่อยและหอมนะครับ
0: แต่ว่าคุณโอ๋ก็เล่าให้เราฟังแล้วว่าเคยทานสูตรซึ่งไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลย
1: ใช่
0: ไหมคะเป็นอาหารสูตรโนคาร์บซึ่งจริงๆอันนี้มันก็จะมีปัญหาบางอย่างตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงดอาหารมากๆเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราขาดสารอาหารบางตัวได้นะคะ
2: เดี๋ยวเรามาหากันว่าจุดที่มันลงตัวแล้วยังถูกต้องตามหลักโภชนาการจุดนี้มันอยู่ตรงไหนเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านเองก็คงจะอยากรู้เหมือนกันว่าห้ามไอ้นู่นห้ามไอ้นี่หมดแล้วสุดท้ายทานอะไรได้บ้างงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้เราทำอะไรได้บ้าง
0: ตอนนี้เราจะมาทำอาหารสูตรที่เป็นโนคาร์บใช่ไหมคะ
2: โนคาร์บแต่ว่ายังเสริมเรื่องพวกนี้อยู่พวกแคลเซียมวิตามินทั้งหลายแหละนะครับวันนี้เราทำเป็นปลานึ่งกับเต้าหู้ครับคุณหมอ

0: ลักษณะอาหารที่คุณโอทานเนี่ยจริงๆจะเป็นการทานซึ่งลดพลังงานลงไปค่อนข้างเยอะแล้วว่าสิ่งที่ขาดไปก็คือพวกแคลเซียมวิตามิน B วิตามิน C และที่สำคัญที่สุดก็คือรับประทานโปรตีนยังไม่ค่อยพอซึ่งการทานโปรตีนที่ไม่พอเนี่ยจะส่งผลทำให้การลดน้ำหนักในระยะยาวไม่ดีเพราะว่าการทานอาหารซึ่งมีโปรตีนเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกอิ่มกินแล้วเราจะไม่โหยรวมถึงการทานโปรตีนเนี่ยจะช่วยทำให้การลดน้ำหนักในระยะยาวดีเนื่องจากว่ามันจะไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายร่วมด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการที่เชฟก้องเลือกอาหารซึ่งมีส่วนประกอบเป็นปลาแล้วก็เต้าหู้เนี่ยก็นับว่าเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีเลยทีเดียว
2: ครับก็ตรงนี้นะครับเราโฟกัสที่โปรตีนแล้วก็กำหนดแคลอรี่ให้กับคุณโหในหนึ่งมื้ออยู่ที่ประมาณ400ถึง500ไม่เกินนี้คือคำว่าโหยสำหรับผมนี่น่ากลัวมากครับใครคนโหยแต่สักอย่างก็คือมันดูแบบ
1: น้ำมือใช่ใช่
2: เราไม่ทรมานอีกแล้วไม่เอาแล้วนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตอันนี้นะครับสาหร่ายคอมบุนะครับตัวนี้เอามาหมักไว้แค่แปะไว้อย่างนี้เลยนะครับทิ้งไว้ประมาณ5นาที10นาทีคอมบุตัวนี้ช่วยให้รสชาติมันปูแตกนะครับอร่อยมากแล้วก็เราทิ้งไว้ระหว่างนี้เราจะทำน้ำสต๊อกเพื่อเอามานึ่งปลาอันนี้นะครับเราจุดเตาไว้ถ้าเป็นภาษาทางอาหารเลยเขาจะเรียกว่าคอมบุดาชินะครับน้ำดาชิจริงๆแล้วก็คือเป็นเขาเรียกว่าน้ำตั้งต้นแล้วสาหร่ายตัวมันแข็งครับเวลาเราจะใช้ก็หักแค่นี้เองครับง่ายมากก็เวลาทำคอมบูดาชิก็น้ำนะครับยังไม่ต้องเดือดแล้วก็ใส่เข้าไป
0: เทคนิคคือต้องใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือด
2: ใช่ครับเวลาเราต้มของอยากให้น้ำอร่อยต้มจากน้ำเย็นอยากให้ของอร่อยต้มจากน้ำร้อนนะครับง่ายมากน้ำสต๊อกก็เรียบร้อยหมักปลาเรียบร้อยนะครับเครื่องเคียงใช่ไหมครับที่ทานด้วยกันเราเป็นอะไรบ้างวันนี้ผมเลือกมาเป็นกวยเล้งนะครับ
0: กวยเล้งนี่จริงๆก็เรียกว่าเป็นอาหารซึ่งมีประโยชน์มากเลยนะคะนอกจากมีใยอาหารช่วยเรื่องของการขับถ่ายแล้วเนี่ยก็ยังมีวิตามินหลายชนิดเช่นวิตามิน A ช่วยบำรุงเรื่องสายตานะคะเรื่องของการมองเห็นแล้วก็ยังมีวิตามิน B หลายๆชนิดแล้วก็มีโฟเลตด้วยนะคะแต่จริงๆเทคนิคในการลดอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่อิ่มเนี่ยตัวผักใบเขียวซึ่งเป็นผักใบเนี่ยเราจะเพิ่มได้ไม่จำกัด
2: ใช
1: ่แต่ว่าเราจะต้องการรับประทานขนาดไหน
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าปกติผักใยอาหารเนี่ยช่วยให้เราอิ่ม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทานก่อนเริ่มรับประทานเนื้ออาหารเนี่ยจะยิ่งดีนะคะ
2: ตอนนี้เดือดแล้วนะครับแล้วก็ตัวปลานะครับสังเกตง่ายๆคอมบุเนี่ยอ่อนนะครับอ่อนแล้วนะครับเขาเริ่มอ่อนงอก็ถือว่าโอเคแค่นี้เองครับจริงๆแล้วมันดูเหมือนกับเอ๊ะจะอร่อยขึ้นหรออร่อยขึ้นแน่นอนนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทย
0: แล้วก็จะสังเกตว่าเชฟก้องจะใส่เกลือแค่หยิบมือนะคะจะใส่ไม่เยอะเพราะว่าอะไรเวลาที่เราควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักเนี่ยบางคนจะคิดว่ากินอาหารรสจัดไม่เป็นไรซึ่งจริงบางส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินเกลือเยอะๆจะเป็นยังไงไหมคะคุณโอ
1: ๋เป็นไง
0: เราก็จะบวมน้ำหนักก็จะลดช้าม
1: ีบวมเกลือหรือเปล่า
0: ใช่ถ้าเกิดว่ากินอาหารที่มีเกลือต่ำนิดนึงเนี่ยน้ำหนักก็จะลดเร็วเพราะว่าร่างกายก็จะขับน้ำออกด้วย
2: คอมบูดาชินะครับเสร็จเรียบร้อยง่ายนิดเดียวนะครับใช้แค่นี้เลยแล้วก็ผมจะใช้แค่นี้เองนะครับ

0: ้น่าจะร้อนแล้วนะครับโอเคเข้าเลย
1: โอเค
0: เรา
1: ก็จับเวลา7นาทีเนาะ
0: ครับก็ประมาณ7นาทีอันนี้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมจะรบกวนคุณโหน่งช่วยลวกผักไวเล้งให้ผมหน่อยนะครับ

0: เชฟก้องก็จะมาทำในส่วนของเต้าหู้แล้วเนื้อของเต้าหู้เนี่ยจริงๆก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันนะคะอย่างเต้าหู้ซึ่งเป็นเต้าหู้เนื้ออ่อนๆเทียบกับเต้าหู้เนื้อแข็งเนี่ยเต้าหู้ที่มีเนื้อแข็งเนี่ยก็จะมีปริมาณของแคลเซียมต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลือกเนี่ยก็อาจจะเลือกให้เหมาะสมกับสูตรอาหารที่เราจะทาน
1: ก็คือเราจะบดรวมกันนะครับทำให้คิดสภาพเป็นพุดดิ้งอันนี้เราได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเราใช้เป็นซอส
2: อันนี้เกลืออันนี้พริกไทย
3: แ
1: ล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเมล็ดทานตะวัน

0: ร่อยมากเลยค่ะ
1: อร่อยมากไหมคะยังจืดอยู่ครับรับประกันรับประกันว่ายังจืด
2: ครั้งแรกเลยค่ะเชฟต้อง
1: จืดใช่ไหมครับ
2: จืดแต่ว่าโอ้ว่าแปลกแต่มันอร่อยมันนุ่มมา
1: ก็ถ้าจืดใส่เพิ่มเลยครับอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะครับ

0: น้ำมันมะกอกนะครับตัวนี้เป็นโอลิฟออยล์แล้วก็เรามีมะนาวนะครับ
1: คือเทคนิคในการทานอาหารลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆการเพิ่มรสชาติจะทำให้เราทานอาหารซึ่งอร่อยมีประโยชน์แล้วก็กินได้นานนะคะการเพิ่มรสเปรี้ยวรสเผ็ดเค็มเล็กน้อยเนี่ยไม่มีผลอะไรนะคะ
2: แต่ถ้ามากเกินไปก็
1: ถ้าเกิดว่าเรื่องที่เราต้องระวังคือน้ำตาลอย่าให้มันเยอะมากแค่นั้นเองแต่ว่ารสเปรี้ยวเนี่ยได้เลยทันที
0: อันนี้เพิ่มซอสถั่วเหลืองเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บใช้ซ่อมดีเลยก็ซอสตัวนี้ราดบนตัวปลานิดหน่อยนะครับเพิ่มรสเปรี้ยว
2: ค่ะ

0: ็มาถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยนะคะคุณโอเรื่องของคุณค่าทางอาหารเนี่ยรับรองว่าจานนี้มีประโยชน์ครบถ้วนนะคะในเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะคุณโอว่าเป็นไงเนื้อปลาดูนุ่มกำลังดีนะคะสุกพอดี
1: หมอมาควรชิมของผมได้ไหมครับ
0: ขอชิมด้วยนะคะน่าทานมาก
2: อร่อยมากเลยค่ะเชฟมันจะนุ่มนวลน่าจะเป็นเต้าหู้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ที
1: ่
2: แบบ
1: ถูกต้องละนะครับเราทานได้รู้สึกไม่ฝืดเราก็มีรสชาติ
3: หมอครับอันนี้นี่ถือว่าเป็นนันคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่าเลย
0: ก็คือเป็นอาหารซึ่งไม่มีแป้ง
3: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งตัวนี้มันไม่เหมาะสำหรับทุกคน
0: ไม่เหมาะสำหรับทุกคนเพราะว่าในแง่ของการรับประทานอาหารสูตรซึ่งไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยหรือการงดรับประทานแป้งอย่างเข้มงวดนะคะซึ่งเราก็เรียกว่าการรับประทานอาหารสูตรโนคาร์บหรือโนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆไม่เหมาะกับทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติในระยะยาวเนื่องจากว่าอาจจะขาดในเรื่องของสารอาหารในบางตัวถ้าเรารับประทานอาหารได้ไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่าจะต้องใช้อาหารสูตรนี้เนี่ยจะต้องจำเป็นอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะ
3: พักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามีในเบรกหน้าเรามีอีกเมนูนึงที่จะมานำเสนอในรูปแบบที่จะมีสีสันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามชมครับผม
0: สำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำอาหารซึ่งเป็นอาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นบาลานซ์ไดเอทหรืออาหารซึ่งมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะเราจะแนะนำให้คุณไข้รับประทานในระยะยาว

0: ต้มไก่ก่อนนะครับต้มไก่ถ้าอยากให้น้ำอร่อยต้มจากน้ำ
1: เย
0: ็
1: น
0: ต้มให้ของอร่อยต้มจากน้ำ
1: เดือด
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเรารอให้น้ำเดือดก่อนนะครับ
2: เ
0: มื่อเขยย่างเนี่ยวิธีที่ผมทำง่ายมากนะครับก็คือเผาครับเราก็จะวางไว้บนตะแกรงแล้วก็เผาเลยนะครับง่ายนิดเดียวมะเขือนะครับเวลาเผาปุ๊บเนี่ยพอมันสุกปุ๊บก็จะลอกเปลือกง่ายสองก็คือมันจะมีกลิ่นหอมที่เหลือก็จะเป็นธรรมดาละเริ่มจากพริก3สีถ้าเราใช้ไม่เยอะนะครับอยู่ที่บ้านเราปาดเลยเสร็จแล้วที่เหลือพลาสติกแรปเก็บไว้ได
1: ้เก็บไว้นะครับเทคนิคการถนอมอาหารนะคะ
0: แต่ถ้าเราจะใช้ทั้งลูกนะครับง่ายๆเลยก็คือจับเขานอนแล้วก็เข้าไปข้างในนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็ค่อยๆกลิ้งครับไปเลยจนหมด
2: ก็จะได้แต่ใช่ไหมคะ
1: ตัวเนื้อของ
0: ไม่มีเม็ดเลย
2: ใช่
0: ก็เม็ดก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาเช็คว่ามะเขือสุกหรือยังนะครับผมใช้ไฟกลางๆคือถ้าเราใช้ไฟแรงมากเนี่ยเปลือกเขาจะไหม้จริงแต่ว่าเนื้อข้างในเขาก็จะไม่สุกนะครับต่อมาเรามาดูที่น้ำนะครับได้แล้วคุณหมอต้องไก่ใส่ลงไปนะครับเราต้องลดไฟต่ำครับเพราะเดี๋ยวจะเอามาฉีด
1: ก็คือวันนี้เชฟก้องเลือกเนื้ออกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งก็จะเป็นเนื้อส่วนซึ่งมีไขมันน้อยที่สุดถ้าเกิดว่าอยากทานอาหารซึ่งค่อนข้างได้ไขมันต่ำเนี่ยตัวเนื้ออกไก่ก็จะเป็นออปชันที่ดีก็ได้ไขมันต่ำ
0: อันนี้มันยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับก็ใส่เข้ามาเลยใส่เข้ามาเห็นไหมครับปั่นขึ้นแล้วแล้วก
1: ็ปิดฝาให้สุกต่อเหรอคะ
0: ใช่ปิดไว้มันก็จะขึ้นฝาละอันนี้ก็คือเขาพร้อมที่จะสตรีมตัวเองเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็ลอกได้นะครับ
1: คุณโอเดี๋ยวหมอขอจับมือนิดนึงได้ไหมคะทราบไหมคะหมอทำอะไรอยู่ก็คือหมอกำลังพยายามประเมินดูว่าคุณโอ๋เนี่ยเป็นคนมีโครงสร้างยังไงใช่ไหมคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะโครงสร้างไม่เหมือนกันอย่างดูเทียบกระดูกข้อมือระหว่างของหมอเองกับของคุณโอ๋เนี่ยก็จะเห็นว่ากระดูกโครงสร้างเราไม่เหมือนกัน
2: โอ๋น่าจะใหญ่กว่าประมาณเท่านึงอะค่ะคุณหมอ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของคุณโอ๋เนี่ยส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักกระดูกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนักของคนไข้แต่ละคนหรือว่าผู้ชมธรรมะแต่ละคนเนี่ยมันจะดูที่น้ำหนักอย่างเดียวไม่ได
2: ้ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งว่าเราจะต้องลดให้ได้8กิโล10กิโลบางทีเนี่ยลดไปขนาดนั้นมันจะต่ำเกินไปนะคะด้วยความที่ว่าน้ำหนักส่วนหนึ่งของเราเนี่ยก็เป็นกระดู
2: ก
1: และส่วนนึงก็เป็นกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นการที่เราลดน้ำหนักเนี่ยอย่างถูกหลักการก็คือว่าลดเพื่อให้สุขภาพดีแล้วก็ทำให้รูปร่างสมส่วนขึ้นเส้นแม้ว่าน้ำหนักของเราจะดูคงที่หรือลงช้าลงในช่วงที่ลดไปแล้วสักพักนึงเนี่ยแต่รอบเอวเราเล็กลงสะโพกเล็กลงอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะ
0: โอเคอันนี้เป็นหอมแดงนะครับผมแล้วก็ซอยใส่หอมแดงไป

0: ช้อนเดียวก่อน
1: ช้อนค่ะ
0: ช้อนเดียวก่อนนะครับแล้วก็เราก็ยำคน2ที่เสร็จแล้วลาดเลยเสร็จแล้วนะครับยำมะเขือเผาไก่ฉีกนะครับเป็นเมนูเฮลตี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าแค่นี้คงไม่อิ่มนะครับก็มีทานกับคู่กับข้าวด้วยนะครับซึ่งวันนี้ที่เลือกมา
2: วันนี้ที่เราเลือกมาก็จะเป็นข้าวกล้องนะคะก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะมีใยอาหารด้วยซึ่งตัวใยอาหารเนี่ยนอกจากช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วมันก็ยังช่วยในเรื่องของการชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันในเลือดด้วยนะคะแล้วก็การจะทำให้การควบคุมความหิวดีขึ้นนะคะก็จะมีประโยชน์
0: แล้วก็ข่าวดีครับ2 อย่างนี้รวมกันไม่เกิน500แคล

0: ับ
1: แล้วก็ถึงเวลาที่พวกเรารอคอยแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ได้เวลาชิมอาหารซึ่งมีทั้งประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพได้สารอาหารครบถ้วนแล้วนะคะ
0: ซึ่งก็เมนูนี้อย่างที่คุณหมอบอกก็คือเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่ควบคุมน้ำหนัก
1: ใช่เพราะว่าเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าบาลานซ์ไดเอทหรือเป็นอาหารซึ่งมีครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะ
0: เรียนเชิญคุณโอ
2: ยินดีเลยค่ะ
1: ชิมด้วยได้ไหมคะเนี่ย
0: เชิญเลยครับคุณหมอเชิญครับ
2: อร่อยมากค่ะหอมด้วยหอม
0: มันหอมกลิ่นไหม้ของมะเขือมันจะรันจวนอยู่ข้างในนะครับทั้งหมดตรงนี้ยังไม่เกิน500แคลอรี่ทาน1วันทานแบบนี้ได้3มื้อคิดว่าคุณหมอทานได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: ก็น่าจะสบาย
1: สำหรับท้ายที่สุดนี้นะคะในการลดน้ำหนักเนี่ยก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงว่าเคล็ดลับที่ดีที่สุดก็คือว่าเราจะต้องตั้งใจว่าการลดน้ำหนักนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเมื่อลดลงแล้วเนี่ยเราจะต้องตั้งใจว่าอย่างน้อยน้ำหนักจะต้องไม่เพิ่มขึ้นอีกนะคะตลอดไปเราจะได้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนรวมถึงการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยควรจะลดน้ำหนักด้วยการใช้อาหารซึ่งเราสามารถรับประทานได้ตลอดไปและการลดน้ำหนักเนี่ยก็ควรจะลดอย่างช้าๆโดยทั่วไปเนี่ยจะแนะนำให้ลดประมาณเดือนละ 2-4 กิโลกรัมนะคะ
2: ค่ะ
1: ก็ท้ายที่สุดนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรที่อยากจะให้หมอแล้วก็เชฟกล้องช่วยแก้ไขก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะส่งจดหมายเข้ามาทางที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วเราสองคนก็จะช่วยที่จะตอบคำถามแล้วก็คิดเมนูดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเชฟกล้องมากนะคะแล้วก็
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณ
2: เชฟกล้อง
1: โอมากๆเลยที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็มาพบกับหมอฝนแล้วก็เชฟกล้องได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์เวลา3-4โมงเย็นค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: วันนี้เราจะพัฒนากล้ามเนื้อที่ช้าชินของเราเพิ่มมากขึ้นขยายขีดความสามารถมากขึ้นเพิ่มขนาดเพิ่มหุ่นมันดีขึ้นด้วยเทคนิคซูเปอร์เซตและใช้อย่างยืดด้วย
4: โอ้โห
5: เยอะไปมันแล้วแต่
4: แล้วเราจะไปทำการเหมือนโกนขนและแข้งไปในตัวด้วย

0: โอ้โหดูฟิตจังฟิตจัง
1: พี่ต้น
0: ฮะ
1: มันนะพี่ต้นช่วยใส่หน่อยมันตึงหลังมากเออ
0: กระเสื้อมันตัวเล็กอ่ะ
1: ขอบคุณมากครับผมมีความสุขมากสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับ
1: นี่คือรายการ
0: Healthy Friday
1: ครับที่ผมมีความสุขจากพี่ต้นเนี่ยเหตุผลง่ายมากครับไม่ใช่แค่คุณผู้ชมชมรายการของเรา Healthy Friday ทุกสัปดาห์แล้วได้ประโยชน์ได้สุขภาพที่ดีได้พัฒนากล้ามเนื้อที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่คุณผู้ชมเท่านั้นผมเองก็ถูกพี่ต้นเติมเต็มเหมือนกันเดี๋ยวจะเข้าไปกอดสักทีนึง
0: อย่าๆ
1: ทำไมล่ะครับพี่
0: เปียกขนาดนี้ไม่ต้องมาจอด
1: กล้ามเนื้อผมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนถ้าเกิดคุณผู้ชมชมรายการเราผมเป็นช่วงแบบบัคอัพตัวเองให้มันใหญ่ขึ้นแล้วผมมาพัฒนากล้ามเนื้อที่ได้จากพี่ต้นมันลีนลงลีนลงเรื่อยๆที่ยังไม่ที่สุดนะเดี๋ยวลีนได้มากกว่านี้อีกมีความสุขมากเลย
0: ดีมากเห็นด้วยอ้าวอีกแล้ว
1: ผมเองเนี่ยมันก็มีปัญหาของผมแต่ผมไม่อยากรบกวนพี่ต้นเดี๋ยวผมไม่อยากพูดต้องห้ามใจไว้บ๊วยไม่พูดเก็บความรู้สึกไว้ในใจไม่พูด
0: ว่า
1: ไม่พูดถ้าพี่ก็ไม่ถามมันจะไม่พูด
0: บ๊วยมีปัญหาอะไรนักหนา
1: พี่ผมรอคำนี้แล้วพี่ปัญหาผมก็คือว่าพอเราฝึกกล้ามเนื้อพัฒนาไปเรื่
0: อ
1: ยมันเคยชินนะพี
0: ่
1: มันเหมือน
0: มันดื้อแล้ว
1: มันก็ตื้อๆพี่มันมีเทคนิคอะไรใหม่ไหมครับ
0: ปัญหาแค่นี้เหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยผลไม้ที่ลิงชอบ
1: มันคือไงพี่ผลไม้ที่ลิงชอบ
0: เรื่องกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วย
1: เรื่องกล้วยกล้วยผลไม้ที่ลิงชอบกล้วยกล้วยมันเป็นเรื่องกล้วยกล้วยพี่ต้นมันคืออะไรครับมันเฉลยคือ
0: ซูเปอร์เซตครับวิธีการฝึกแบบซูเปอร์เซต
1: เทคนิคที่เรานำเสนอวันนี้คือ
0: ซูเปอร์เซต
1: ว้าวมันเป็นยังไงครับซูเปอร์เซต
0: ซูเปอร์เซตมันก็คือมันเป็นการฝึกที่เราฝึกกล้ามเนื้อมันตรงข้ามกันแล้วค่อยพักนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดบ๊วยฝึกอกใช่ไหมแต่ที่บ๊วยจะต้องพักระหว่างเซตบ๊วยฝึกต่อด้วยกล้ามเนื้อหลังเลยแล้วค่อยพักระหว่างเซต
1: ถ้าเป็นไบเซป
0: ก็เป็นต้องแขนนั่นแหละต้องแขนนั่นแหละ
1: ท้องก็เป็นหลัง
0: หลังใช
1: ่ประโยชน์คืออะไรพี
0: ่ประโยชน์พวกนี้ก็อันแรกก็คือในเรื่องของเวลาเวลามันจะสั้นลงนะในพักระหว่างเซตเราก็แทนที่2เซตมันก็หายไป1ละนะ
1: ครับ
0: มันทำให้คนที่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาตรงนั้นได้โอเคขึ้นเป็นทางเลือกให้เขา
1: ครับ
0: อันที่2คือในเรื่องของความทนทานเพราะเราต้องเล่น2ท่าต่อเนื่องกันความทนทานก็ดีขึ้นใช่ไหมอันที่3นะครับในเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยบวยกำลังเจอปัญหานี้อยู่มันจำเจมาทีไรก็ยกอย่างเงี้ยเราพักระหว่างเซตใช่เพราะตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นให้ร่างกายเราจากที่คุ้นเคยแล้วมันมีการรับรู้สิ่งใหม่ๆเข้าไปมั่ง
1: ชอบเลยแล้วแต่ผมเพิ่มโจทย์อีกหน่อยได้ไหมคร
0: ับ
1: ถ้าผมไม่อยากใช้ดัมเบลอะสามารถพัฒนาได้ไหมครับ
0: ได้ครับทุกอย่างที่เป็นเรื่องของแรงต้านใช่ไหมยังยืดได้ไหม
1: ฮ่าถ้าว่าวันนี้เราจะพัฒนากล้ามเนื้อที่ช้าชินของเราให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นขยายขีดความสามารถมากขึ้นเพิ่มขนาดเพิ่มหุ่นมันดีขึ้นด้วยเทคนิคซูเปอร์เซตและใช้อย่างยืดด้วยไปชมเลยครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะออกกำลังกายโดยใช้เทคนิคซูเปอร์เซตใช้อย่างยืด
0: ซื
1: ้อหาซื้อง่ายอุปกรณ์นี้ดูตัวนี้ของเราคร่าวๆก่อนแล้วก็ไปหาซื้อได
0: ้
1: โอเคเริ่มต้นเราต้องรู้จักกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามก่อน
0: ใช่อย่างเช่นลักษณะของอกเงี้ยอก
1: ตร
0: งข้ามก็คือหลัง
1: ไหล
0: ่ไหล่นี่ก็คือก็หลังเหมือนกันแต่เป็นลักษณะของตัวปีกที่เราดึงมาใช่ไหมพอไหล่มันขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดึงออก
1: ไบเซปก็ต้องเป็น
0: ต้นแขนด้านหลัง
1: ไบเซป
0: แขนด้านหลัง
1: ต้นแขนด้านหน้าก็เป็น
0: ด้านหลัง
1: ต้นแขนด้านหลังกล้ามท้อง
0: ก็ต้องเป็นหลังช่วงล่างอะไรอีกน่อง
1: น่อง
0: ก็ต้องหน้าแข้ง
1: มีออกเหมือนกันหน้าแข้งด้วย
0: เราก็ต้องกระเนี่ยกระดกขึ้น
1: โอเคครบถ้วนทุกกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้ววันนี้ออกกำลังกายยังไงครับ
0: 10ส่วน
1: 10ส่วน
0: ทั่วร่างกายเลย
1: 10ส่วนแสดงว่าได้ประมาณ5ท่
0: า
1: พอเล่นซูเปอร์เซต
0: ใช่อ๋อ
1: เริ่มต้นท่าแรกครับ
0: ท่าแรกก็คงเป็นตัวอกก่อน
1: ครับผม
0: อกปกติอะใช่ไหมส่วนใหญ่บวยเล่นอยู่แล้วใช่ไหม
1: คุณผู้ชมครับอันนี้มีทั้งหมดกี่เส้น1 2 3 4เส้น
0: 4เส้น
1: มันหนักมากนะพี่
0: อ้าวเออขนาดบวยเนี่ยนี่พี่ยังทำได้เลยเนี่ยบวยก็ต้องทำได้ดูท่าทาง
1: โอเคโอเคเล่นยังไงครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็ให้ดันเดี๋ยวพี่จะเป็นคนจับบวยก็จะดึงไปข้างหน้าเหมือนเราเล่นอกทุกอย่างเลยนะครับดันผลักไปด้านหน้ากลับก็ต้องค่อยๆดึงกลับเพราะว่าข้อควรระวังของตัวนี้ก็คือเวลาที่เรากลับ
1: รีเวิร
0: ์
1: ส
0: ใช่มันจะมีแรงกระชากมาใช่ไหมกระชากมาซึ่งมันจะอันตรายงั้นเราต้องค่อยๆ
1: เพ่งด้วย
0: กลับนะครับลักษณะนั้นนะเราจะต่อด้วยหลังนะครับลักษณะของหลังนะครับง่ายบ๊วยจับให้พี่นิดนึง2เส้นเลยครับบ๊วยดึงผ่านตัวไปดึงดึงผ่านไปนะ เล่นหลังต่อเลย
1: อ๋อมีบัดดี้กัน
0: หลังต่อฮะเล่นหลังต่อฮะหลังต่อนะครับหลังต่อ
1: ผมก็ได้จังหวะปุ๊บผมถอยหนีพี่
0: หลังต่อ
1: แต่พี่จะปล่อยไปอย่างเดียวอกกี่ครั้งหลังกี่ครั้งคร
0: ับ อกก็คือ10ถึง12ครั้งแล้วก็ต่อด้วยหลัง10ถึง12ครั้ง
1: ประโยชน์ของการเล่นน้ำหนักใกล้เคียงกันแบบนี้คืออะไรครับ
0: ส่วนใหญ่ละกล้ามเนื้อมันต้องเป็นกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงพอๆกันมันถึงจะใช้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกันได
1: ้ถึงบอกว่าเราเล่นกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้าม
0: อ
1: กใหญ่แค่ไหนหลังก็ใหญ่นะ
0: ส่วนใหญ่มันจะได้ใกล้เคียงกัน
1: หนึ่ง
0: พร้อมนะครับ
1: ห้าสอง
0: สามพักไว
1: ้สังเกตว่าผมแอนอกนะครับ
0: หกโอเค
1: ต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ทุกเปอร์เซ็นต์นี่คือห้ามพัก
0: ใช่ครับมาต่อหลังดึงเลยใช่ดึงครับดึงจับประคองดึงผ่านตัวไปดึงโอเคดึงดึงดึงไม่สุดดึงสองอีกสามดึงสองอีกดึงดึง
1: ก้าโอ้ได้ฟิล
0: ดึงสองครั้งดึงต่อไปอีกดึงโอเคแล้วเสร็จแล้วเราค่อยพักระหว่างเซตนะครับส่วนการพักนี่ก็อยู่ประมาณนาทีครึ่งแล้วก็มาเริ่มเล่นใหม่
1: เทคนิคซูเปอร์เซตนี่คือเราจะไม่พัก

0: เยอะ
1: ใช่
0: เนื่องจากว่าอะไรครับ
1: เราต้องการเน้นให้มันมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเวลาที่ปกติเวลาที่กล้ามเนื้ออกทำงานใช่ไหมส่วนด้านหลังมันจะตรงข้ามกันนะครับเพราะงั้นพออกเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วมันตึงอยู่มันก็จะมีความรู้สึกว่าเมื่อยซึ่งปกติเราก็ต้องมายืดเหยียดกล้ามเนื
0: ้
1: ออ
0: ัน
1: นี้เราก็พอไปใช้ตัวหลังเลยมันก็ทำให้ช่วยในเรื่องของการยืดของตัวคลายความตึงของกล้ามเนื้ออกมันก็เป็นการสลับพักในเรื่องของตัวอกละใช่ไหมพอไปถึงพอหลังเสร็จปุ๊บเราก็พักเราก็กลับมาย้อนกลับมาเล่นอกได้อีกโดยที่เซฟในเรื่องของเวลาพักของกล้ามเนื้ออกไป
0: คือเวลาเราเล่นกล้ามเนื้ออกปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นหนักมากๆคนที่เคยเล่นเนี่ยจะเข้าใจดีว่าเล่นหนักมากๆโดยที่ไม่มีการยืดเนี่ยปุ๊บเซตต่อไปจะยกได้น้อยลง
1: เพราะมันยังตึงค้างอย
0: ู่เพราะว่ากล้ามเนื้อเราตึงถ้าเกิดกล้ามเนื้อเราตึงปุ๊บเราต้องไปยืดจะช่วยเยอะการยืดช่วยอย่างไรคือทำให้เราแบบเลือดมัน
1: ไหลเวียนได้ดีขึ้น
0: ไหลเวียนเอากดแลคติกพากดแลคติกออกไปทำให้เราแบบ
1: ศักยภาพกลับมา
0: ใกล้เคียงเหมือนเดิมได้แต่ซูเปอร์เซตคือไม่ต้องใช้อันนั้นเราใช้กล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามมันยืดอยู่แล้ว
1: ช่วยยืดออกไป
0: ขั้นที่2คือ
1: คราวนี้เรามาเป็นคู่ระหว่างไหล่กับปีก
0: ครับ
1: หลังเหมือนกันแต่เป็นหลังนะครับปกติถ้าบวยเล่นใช่ไหมไหล
0: ่
1: เราจะใช้เรื่องของท่าอัพไลโ
0: ล
1: นะครับเวทเหยียบข้างหนึ่งนะครับดึงขึ้นนะครับ
0: อัพไลโลโอเค
1: ใช่อัพไลโลนะครับเสร็จแล้วต่อเนื่องบวยอาจจะจับนะครับแขนกว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึงดึงกลางออกดึงกลางออกใช่ครับเหมือนเราดึงไอ้ตัวแรดอะนะ
0: ครับ
1: ดึง
0: แล้วพูดเอา
1: ใช่ดึงออกนะครับแค่นั้นเองต่อเนื่อง12ครั้งเหมือนกันอย่างละ12ครั้งมาดึงขึ้นตรงๆศอกสูงขึ้นใช่ดี1ค่อยๆลง2ค่อยๆลง3มา
0: 4
1: ขึ้น
0: สังเกต
1: ดีศอกสูง
0: ทิ้งข้อมือไว้ข้างล่างเลยผมไม่เอากระดูกข้อมือขึ้นมา
1: ใช่จะให้ศอกสูง
0: จะใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่น
1: ใช่มา
0: 8ขอ10แล้วกัน
1: นะ9ขึ้นอีก2ครั้งลงช้าหน่อยครั้งนึงโอเคเอามาต่อเลยเร็ว
0: นี่ครับ
1: ดึงเสร็จที่สุดดึง3ช้าๆค่อยๆผ่อนครับ
0: 4
1: 5 6เจ็ดแปดดิ12โอเค
0: โอ้โหทีนี้ถ้าอัพไลโลนะครับอยากให้สังเกตนิดนึงคือผมอ่ะไม
1: ่พยายาม
0: ผมไม่ปกติแล้วคนที่เล่นอัพไลโลข้อมือจะสูงนี่ก็มีถ้าที่ข้อมือสูงเนี่ยน้ำหนักมันจะไปลงโฟร์อาร์มด้วย
1: เราพยายามเน้นดึงศอกขึ้น
0: ถ้าดึงขึ้นมาเนี่ยดูโฟร์อาร์มผมก็ได้ครับให้ดูโฟร์อาร์มผมนะถ้าผมกระโดดข้อมือขึ้นมานะ
1: มันจะใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดขึ้นใช่มากขึ้น
0: ตึงเห็นไหมแต่ถ้าเกิดผมทิ้งแขนลงมา
1: ตึงมันมาที่ไหล
0: ่มาที่ไหล
1: ่ไหล่ออกแรงครับผม
0: โอเคพี่ต้นครับผมเกิดความสงสัยครับ
1: ครับ
0: คือเมื่อกี้เราเล่นอกเราก็เล่นหลัง
1: ใช
0: ่ดึงอย่างนี
1: ้
0: แต่พอแล้วทำไมเมื่อกี้เราเล่นไหล
1: ่ก็เป็นหลังอีก
0: ทำไมเล่นหลังอีก
1: มันดึงเหมือนกันแต่มันคนละแนวหลังตอนท่าแรกเนี่ยเราดึงขนานพื้นอันที่สองนี่เราดึงลงมาในแนวดิ่งซึ่งมันกั้นเนื้อคนละมัดกัน
0: ทีนี้เพื่อให้แยกชัดเจนผมทำให้ผู้ชมเห็นดีกว่าว่ามันใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนโอเค
1: ดูหลังอันแรกก่อน
0: ผมดึงนะ
1: ใช่ไหมถ้าเราดูลักษณะใช่ไหมครับมันก็คือหลังส่วนบนที่อยู่ช่วงกลางนะครับเนี่ยที่ทำงานเหยียดแขนกลับไปเหยียดกลับไปดึงไม้นะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นส่วนนี้นะครับที่ทำงานโอเคคราวนี้มาดูท่าที่2
0: โอเคทำไปดูครับ
1: นะครับเราดึงลงนะครับนะอันนี้จะเป็นออกด้านข้างนะครับออกด้านข้างที่พาไปส่วนของสะโพกตัวนี้
0: ท่านี้คือการขยายขนาดของปีกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่บอกปีกหลังเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ถ้าเราดูมันก็จะทำให้เป็นตัว V shape ขึ้นมากขึ้น
0: uh-huh.
1: ใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วคนพวกนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยอย่างนักว่ายน้ำเนี่ยจะมีเป็นปีกเลยใช่ไหมครับ
0: เพราะเขาใช้ท่านี้
1: แล้วใช่เป็นว่ายฝึกเน้นตัวพวกนี
0: ้คู่ต่อไปคู่ที่3
1: คู่ต่อไปคราวนี้เราก็มาเป็นระหว่างแขนหน้าแขนกับหลังแขน
0: ไบเซปไตรเซป
1: นะครับอันแรกก่อนนะครับในเรื่องของตัวไบเซปนะฮะเราก็ใช้ยืนนะครับใช้งอในเรื่องของตัวหน้าแขนนะครับตัวไบเซปนะครับขึ้นนะครับไบเซปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเป็นส่วนของไตรเซปนะครับไตรเซปให้บวยเหยียบยืดนะครับจับไปด้านหลังนะครับ
0: นี่นะครับไตรเซปคืนนะครับส่วนนี้
1: อือฮ
0: ึนี่ส่วนที่ทำงานนะ
1: ครับโอเค
0: โอเคมา
1: คราวนี้บ๊วยต่อเนื่อง
0: เรื่องดูนะครับ
1: แขนหน้านะครับขึ้นนะครับให้สุดลงให้สุดค่อยๆลงหน่อย2แล้ว
0: การที่เราขึ้นสุดลงสุดมีประโยชน์ไหมครับพี
1: ่มีครับในช่วงของจริงแล้วเวลาที่เราเล่นเวทเนี่ย
0: เราคนเล่นก็เนี่ยเขาเป็นแค่นี้แล้วก็
1: ใช่
0: ต่อเลย
1: ตัวกล้ามเนื้อก็ทำงานไม่เต็มที่เพราะงั้นเราก็ต้องพยายามให้มันทำเต็มที่ของแนวแรงของกล้ามเนื
0: ้อ
1: มันจะทำให้ความอ่อนตัวพัฒนาขึ้นด้วยนะครับ5ใช่ไหมเนี่ย
0: 9แล้ว
1: อ๋อ10มา11 10 2โอเคต่อเลยตัวแขนหน้าหลังข้างเดียวพออย่าซอกขึ้นให้สุดอย่าซอกขึ้นให้สุดอึบ
0: โอเคมาละได้แล้วเพราะมันต้องสานกันงั้น
1: ใช่
0: คุณรู้สึกได้ครับ
1: ซอกเข้าตรงกลางดีอย่าซอกให้สุดอย่าซอกให้สุด
0: เจนจะได้บอกตายเสร็จมันต้องอย่าซอก
1: ใช่ใช่เหยียด
0: ข้อควรระวังก็คือว่าสิ่งที่ค้นพบก็คือจังหวะที่เราเส้นสุดท้ายเราไม่ไหวเงี้ยหรือครั้งสุดท้ายพยายามเกร็งด้วยไม่งั้น
1: มันดึงกระชากกลับมันดึงกระชากกลับ
0: ต่อไปครับคู่ที่4
1: คู่ที่4อันนี้จะเป็นหน้าท้องหัวอยู่นี่นะครับนะครับเหมือนที่เราซิตอัพทุกอย่างนะครับเราไล่นะครับบวยนั่งลง
0: พี่เดี๋ยว
1: ต้องให้แนวแรงอัน
0: นี้เรียกว่ามันหนักกว่าซิตอัพธรรมดานะเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ต้องให้แนวแรง
0: เดี๋ยวอันนี้เหมือนเราเอาเคเบิลมาดึงข้างหลังอ่ะ
1: ใช่แล้วเสร็จแล้วเราก็ขึ้นแทนที่ปกติเราจะแตะท้ายทอยใช่ไหมครับเราก็คือขึ้นนะครับไล่ดึงมือแค่ประคองแต่ออกแรงที่หน้าท้อง
0: คือเราอย่ามือกระชากคือไม่คือให้
1: มือแค่ค้างไว้แค่เก่งค้างไว้แค่นั้นเอง
0: เก่งล็อกไว้แล้วก็ขยับที่กล้ามท้องออกแรงที่กล้ามท้องนะครับจะเพิ่มความหนักอ่ะ
1: หนึ่งขึ้นแล้วละพอเราหน้าท้องเสร็จแล้วก็ต้องตรงข้ามก็คือหลังช่วงล่าง
0: หลังล่าง
1: แล้วก็เป็นลักษณะของการนะดังนั้นเราดึงเหยียดยืดนะครับขึ้นนะครับทุกครั้งขึ้นหนึ่งขึ้น
0: อันนี้ออกแรงมากกว่าเดิมอีกเหมือนท่าซูเปอร์แมน
1: หนึ่งขึ้นใช่เท้าชิดพื้นนะครับดึงขึ้นพร้อมกับเหยียดยืดยางดึงยางหนึ่งขึ้น
0: การเหยียดยืดยางมันทำให้แนวแรงไปอยู่ที่หลังล่างนะครับใช่ไหมพี่
1: ใช่แล้วครับมา
0: โอเคนี่คือท่าคู่ที่4นะครับ
1: ใช่ครับบวยทำสิครับเดี๋ยวเขาไม่ท่านผู้ชมไม่เห็นว่าแล้ว
0: เห็นแล้วนะรู้เลยนี่หนัก
1: ของบวยนี่ต้องจับสั้นๆใช่ไหม
0: พอแล้วไม่ต้องจับสั้นมากหรอกมันมีเส้นบางๆระหว่างรายการออกกำลังกายกับรายการแกล้งน้องนะ
1: ครับขึ้นมาหน่อยขึ้นอีกขึ้นอีกนี่ขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นมาหน่อย
0: โอ้
1: ขึ้นหน่อย
0: ที่ผมขึ้นไปเยอะมันออกแรงไม่ใช่ผมไม่ออกแรงมันหนักนะ
1: มาฮึบ
0: โอเคจบครบแล้วต่อไปมา
1: ด้านข้าง
0: ซูเปอร์แมน
1: จับรวบเหยียดแขนเหยียดแขนเดินตัวขึ้น
0: ล็อกขาไว้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เลยซ้อ
1: ขึ้น
0: โอ้โห
1: ขึ้นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขึ้น
0: นาน
1: ขึ้นหน่อยนิ้วหัวมือชี้ขึ้นขึ้น
0: เงียบเลย
1: ขึ้น
0: เจ็ด
1: ขึ้นขึ้น
0: ก้าวโอ้แรงมันมาหลัง
1: ขึ้นขึ้นขึ้น
0: โอ้ย
1: โ
0: อเคอันนี้มันจะเพิ่มขนาดความหนักเพราะว่าเรามียาง
1: ใช่
0: เข้ามาเพิ่มความหนักอันนี้จะหนักกว่าท่าธรรมดา
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เมื่อกี้ผมได้แชร์ในฝั่งที
1: ่
0: ผมมีคนออกกำลังกายแล้วพาร์ทเนอร์ครับ
1: ครับ
0: ทำไงครับ
1: อย่างตัวของพี่
0: ถ้าเพิ่มความหนักของผม
1: ใช่อย่างพี่จับเงี้ยลักษณะเงี้ยบวยก็จะเบาแต่ถ้าพี่ต้องการนั่นมาต้องออกแรงดึงมา
0: ใช่
1: ม
0: ั้ยดึงมา
1: เออบวยต้องออกแรงมากขึ้นนะ
0: ใช่มั้ยใช่ๆๆ
1: เพราะมันก็ไอ้ช่วงการหดมันก็จะสั้นลงเราต้องทำให้เราต้องใช้แรงมากขึ้น
0: แสดงว่าคู่บัดดี้สามารถช่วยได้
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวไม่มีบัดดี้ล่ะ
1: เราก็สามารถมัดกับขาโต๊ะอะไรที่มันมั่นคงนะที่ต้องมั่นคงแข็งแรงนิดนึงเสาอะไรต่าง
0: ๆต่อไปคู่ที่5ครับ
1: คู่ที่5คราวนี้เป็นขาละหน้าขากับด้านหลังนะคร
0: ับ
1: ก็อันนี้พี่อาจจะต้องยืมขาบ๊วยนิดนึงนะครับนะครับให้บ๊วยนะครับ
0: เรามีกัน2ขามันจะครบ4ขาแล้วพี่ไม่ใช่ไพ่
1: อันนี้นะครับ อันนี้ให้บ๊วยยกขาขึ้นนะครับ

0: ยกขาวพร้อมเหยียดยืดขาไป
1: โอ้โห
0: เหยียดไปมันแล้วแต่
1: แล้วเราจะไปทำการเหมือนโกนขนและแข้งไปในตัวด้วยนะหนักอ
0: ่
1: ะ
0: หนักเหรออ
1: ย่าดึงเยอะสิ
0: ดึงไปดึงไป
1: แกล้งน้องจังห้าโอ้เจ็ดมันขาสั้นไงแปดเก้าสิบโอเคสิบ
0: ฮะนั่นละแล้วก็เราก็มางอขางอขาพลิกงอขานอนเลย
1: นอนเลย
0: นอน
1: นอนแค่นั้น
0: ครับผมใช่แล้วมา
1: สอง
0: มา
1: โอ้โห
0: มา
1: เคล็ดลับครับคือเราเก่งค้างไว้นี่มันคือสุดยอดเลยครับ
0: มา
1: เพราะถ้าเกิดล็อกไปมันจะไปเร็วอย่างเงี้ยเก่งค้างอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ต้องค่อยๆผ่อนลงต้องค่อยๆผ่อนลง
1: ฮ
0: ะ
1: น
0: ั่นละ
1: หล่อจังครบครับเรียบร้อยนี่คือคู่ที่ห้า
0: แล้วเราก็สลับข้าง
1: สลับข้างซ้ายขวาโอเคไม่น่าเชื่อนะคือหลายๆครั้งที่ผมอยู่กับยางยืดเนี่ยมันทำให้ผมเซอร์ไพรส์ทุกครั้งเลยเพราะมันออกกำลังกายได้มากกว่าที่ผมคิดเยอะแล้วมันมีสิ่งที่ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับยางยืดอีกเยอะเลย
0: ใช่ใช่
1: ผู้ชมครับซึ่งคำว่าซูเปอร์เซตมีอีกหลายเทคนิคเลยทีเดียวซึ่งเราจะนำมาฝากกันใน Healthy Friday นะครับสิ่งสำคัญนะครับคือคุณผู้ชมต้องรู้จักกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามก่อนเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนดูว่าเรารู้จักกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามอะไรบ้างในวันนี้ครับ

0: ียบร้อยแล้วจำได้แบบนี้ปุ๊บเราจะมีความเชี่ยวชาญเราสามารถดีไซน์เองได
1: ้
0: ออกแบบการออกกำลังกายเองได้ในมุมมองของผู้ชมด้วยถ้าเกิดรู้สึกอยากพัฒนาส่วนไหนก็เน้นส่วนนั้นได
1: ้
0: ทีนี้ผมถามนิดนึงว่าซูเปอร์เซตในวันนี้ครับมันควรจะเล่นเมื่อไหร่เล่นเท่าไหร่เล่นยังไงพร้อมตอนไหนอะไรเงี้ยครับ
1: เราเอาทีละอย่างแล้วกันนะครับ
0: อัน
1: แรกคือในเรื่องของตัวซูเปอร์เซตเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคนใหม่ๆมาเนี่ยคงไม่ได้คนที่ไม่เคยเล่นพื้นฐานมาเลยเพราะอย่างบุ้ยเล่นบุ้ยรู้สึกว่าหนักไหมพอเล่นเสร็จปุ๊บถึงเราจะบอกว่าถ
0: ึ
1: ง
0: เ
1: รา
0: ด้วย
1: ใช่ถึงเราจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนกล้ามเนื้อนะครับแต่คนที่มันเริ่มเล่นใหม่อ่ะไอ้หมดแรงไอ้กล้ามเนื้อแรกแล้วถึงกล้ามเนื้อ2จะบอกว่ามันตรงข้ามบางทีเขาก็ไม่มีแรงแล้วความทนทานเขาก็ยังไม่ได
0: ้
1: ความเคยชินของระบบกล้ามเนื้อก็ยังไม่ได้เพราะงั้นมันควรต้องผ่านช่วงแรกคุณอาจต้องเล่นเล่นพวกพื้นฐานมาละ
0: กล้ามเนื้อเรามีพื้นฐานแล้วมีความแข็งแรงมากแล้ว
1: คุณถึงจะมาเล่นตัวนี้ได้
0: ถึงมาเล่นซูเปอร์เซตได้
1: ใช่ครับ
0: การเล่นซูเปอร์เซตเล่นแต่เมื่อคุณกล้ามเนื้อของคุณพร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้ว
0: แล้วคุณรู้สึกว่ากล้ามเนื้อคุณไม่พัฒนา
1: ครับ
0: อยากไปต่อนี่แหละม
1: ัน
0: จะขยายขีดความสามารถของคุณ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเซตหนึ่งนะครับหรือว่าคู่หนึ่งต้องเล่น10ครั้งไห
1: ม
0: หรือถ้าไม่ไหวเป็น7ได้ไหม8ได้ไหม
1: โดยพื้นฐานเนี่ยวัตถุประสงค์เขาส่วนใหญ่จะให้อยู่ประมาณ10-12ครั้งเพื่อที่ถ้าเราไอ้นั่นก็คือเราจะต้องการเน้นเรื่องของไฮเปอร์โทรฟี่เพิ่มขนาดนะเพราะงั้นมันก็จะอยู่ประมาณ10-12ครั้งถ้าบางครั้งถ้าเกิดเราไปเล่นมากกว่านั้นปุ๊บมันจะเปลี่ยนละเปลี่ยนในเรื่องของตัววัตถุประสงค์ละถ้าบอกเราเล่นไม่ถึง6ครั้ง
0: มัน
1: เป
0: ็
1: นความแข็งแรงละใช่ไหมเพราะงั้นตรงนั้นอาจจะต้องดูเป้าหมายละเราอาจจะเปลี่ยนละเราไม่ใช่เน้นเรื่องของไฮเปอร์โทรฟี่แล้วเราต้องการไปเปลี่ยนเรื่องของตัวความแข็งแรงแล้ว
0: ถ้าเราเล่น10-12ครั้งก็คืออก10-12ครั้ง
1: หลัง
0: 10-12ครั้งเพราะว่าเราต้องการขยายขนาดกล้ามเนื
1: ้
0: อใช่แล้วอย่างนี้เล่นทั้งหมดกี่เซตครับ
1: ในกรณีใหม่ๆเหมือนหลักการคล้ายกันเลยถ้าคนที่ใหม่ๆก็เริ่มแค
0: ่1-2
1: เซตหลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้น
0: เยี่ยมเลยครับ นั่นคือความตั้งใจของเราทั้งหมดใน Healthy Friday นะครับสำหรับการเล่นซูเปอร์เซตติดตามครั้งต่อไปนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชื่นชอบทักษะการเล่นซูเปอร์เซตแชร์เรามาครับเรามีทางติดต่อเยอะแยะมากมายซึ่งบอกตอนนี้เลยครับหรือว่าตามไป Subscribe ก็ได้ในช่องMyDon Channel ของเรา
1: ใช่ครับ
0: ติดตามสัปดาห์หน้าครับกับรายการ Healthy Friday กับผู้รู้ในการออกกำลังกายพี่ต้นและน้องบวยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ครับ

0: สวัสดีค่ะคุณแม
1: ่สวัสดีค่ะ
0: น้องชื่ออะไรคะ
1: น้องชื่อลินสุขใจค่ะ
0: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: อายุ2เดือนค่ะ
0: ทราบไหมคะวันนี้น้องได้รับวัคซีนอะไรบ้าง
1: ทราบค่ะวัคซีนรวม1เข็มค่ะและวัคซีนกิน2ตัวค่ะ
0: ถูกต้องค่ะวัคซีนรวมที่น้องได้นะคะจะมี5โรคโรคคอตีบไอกรนบัดทะยักตับอักเสบบีเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดฮิปส่วนวัคซีนกิน2ตัวน้องจะได้ป้องกันโปลิโอแล้วก็ป้องกันท้องร่วงนะคะ
1: ค่ะคุณพยาบาล
0: ค่ะคุณแม่เดี๋ยวจัดท่าน้องก่อนฉีดวัคซีนนะคะคุณแม่อุ้มน้องศีรษะสูงเหมือนท่ากินนมแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้มือข้างนี้นะคะกอดแขนน้องไว้เดี๋ยวเวลาลูกฉีดยาลูกจะดิ้นนะคุณแม่ส่วนมืออีกข้างนึงคุณแม่จับขาข้างที่ไม่ได้ฉีดนะคะส่วนขาข้างที่ฉีดเนี่ยเดี๋ยวพยาบาลจะช่วยจับค่ะ
2: ค่ะคุณพยาบาล
0: เช็ดสำลีแอลกอฮอล์ตรงตำแหน่งที่ฉีดนะคะจากข้างในออกข้างนอกกว้างประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็ทิ้งสำลีแอลกอฮอล์ค่ะขณะรอสำลีแอลกอฮอล์แห้งนะคะเราก็จะหยิบหลอดฉีดยามาตรวจสอบว่าเข็มฟิกแน่นดีหรือไม่ค่ะต่อไปนะคะหยิบสำลีแห้งเตรียมไว้ในมือข้างที่จะฉีดยาค่ะปลดออกเข็มนะคะเพื่อเตรียมที่จะฉีดยาสำหรับการวัดตำแหน่งการฉีดยาตรงบริเวณกล้ามเนื้อหน้าขาเด็กนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยวัดจากบริเวณ Gator Toe Chanter of Femur มาจนถึงบริเวณ Lateral Femoral Conduit นะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันตำแหน่งที่เราจะฉีดยานะคะเรียกว่า Anterolateral Type ค่ะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ยึดตรึงตรงกล้ามเนื้อขาของเด็กนะคะให้ตึงโดยไม่สัมผัสบริเวณที่จะฉีดยาปักเข็ม90องศาแล้วก็ฟิกหัวเข็มให้แน่นประเมินดูว่ามีเลือดย้อนมาในเข็มหรือไม่นะคะถ้าไม่มีก็ค่อยๆดันยาจนหมดค่ะเมื่อดันยาจนหมดแล้วนะคะเราก็จะใช้สำลีแห้งวางเพื่อสต็อปบีดนะคะแล้วก็ค่อยๆถอนเข็มออกอย่างระมัดระวังค่ะปิดพลาสเตอร์นะคะให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่เดี๋ยวรบกวนคุณแม่พาน้องนั่งสังเกตอาการด้านหน้าก่อนนะคะประมาณ30นาทีถ้าน้องมีไข้มีผื่นหรือหายใจไม่สะดวกให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแต่ถ้าน้องปกติดีคุณแม่ก็พาน้องกลับบ้านได้เลยค่ะอีกครั้งหนึ่งน้องต้องมารับวัคซีนตอนอายุ4เดือนนะคะอันนี้พยาบาลคืนสมุดให้คุณแม่ค่ะ
1: ค่ะคุณพยาบาล
3: ซูเปอร์ฮีโร่รวมพลัง
4: เฮ้อ
5: บูกี้บูเ
3: ฮ้วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อย

0: Hmun, Hmun, Gan Vai, Gan Vai, Hau Hmun, Hmun, Gan, Gan, Hmun, Hmun, Khang Diao, Hmun, Ao Vin Noi, Khun, Slap, Khun, Slap, Yok Khao Khen Yeet, Yok Khao Khen Yeet, Yok Khao Khen Yeet, Yok Khao Khen Yeet, Yok Khao Khen Yeet, Chai, Chai, Ao, Up, Khun, ขึ้นว่าขึ้นว่าขึ้นว่านิดเดียวขึ้นว่าขึ้นว่าขึ้นว่าขึ้นว่าโอเคท่าแรกว่าสุกแม่น้อยโอ้โหลมแรงลมแรงลมแรงน้องตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงตรงมาตรงตรงเหยียดใต้แขนเหยียดใต้ใช่สี่3แล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
1: ลมแรงลมแรงลมแรง
0: ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาเอ้าเปลี่ยนข้างมา
1: ลมแรง
0: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้4 3สองยกขาข้างยืดไป
1: ยืดไปไปไป
0: ยืดไปอนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิดว่าบิดบิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินอุ้ยงอซ้ายหน่อยว่าเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอว่างอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาไม้อึ๊บหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยพักมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาครับมาสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามถอยกลับมาสี่เอ้าหนึ่งสองสามเดินหน้าหมายใจเย็นสองสามสี่มาสองทิ้งเท้าสี่เอ้าเอ้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับกลับกลับกลับโอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขา

ขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรหุ่นเท่าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงปล่อยลำแสงหน่อยเป้ามาเป้ามาเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้างข้างข้างเร็วขึ้นเอ้าบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเปลี่ยนยิงสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว้าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งหน้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นแหละยิงตรงยิงตรงยิงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมามาใช่มามามาใช่มันวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไงหนึ่งมาปุ๊บสองไล่สามไล่สี่แวบมาแวบมาแวบมาแวบมาแวบมากลับมาวิ่งใหม่มาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสองข้างท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหลโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบาย การออกกำลังกายที่จบไปนะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายที่พัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบนะเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันนี้หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่ไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะมีการกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้ขอพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเขาต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมทุกเมื่อครับและเมื่อเกิดเหตุปั๊บทุกวินาทีที่เขาออกปฏิบัติหน้าที่บอกเลยว่าเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีจริงๆนะครับลองนึกภาพเหตุการณ์นะครับของเหตุไฟไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นที่ตึกใดตึกหนึ่งก็ได้ครับเพลิงที่กำลังเผาผลาญอาคารครับจุดที่อาจจะเกิดระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่อขณะเดียวกันครับผู้คนในอาคารก็วิ่งหนีออกมากันอย่างจ้าละวันแต่มีกลุ่มบุคคลอยู่อาชีพหนึ่งครับที่เขาพร้อมทุกเมื่อที่จะวิ่งสวนเข้าไปเพื่อช่วยในการดับไฟรวมไปถึงครับเพื่อช่วยซักชีวิตให้มีชีวิตต่อไปได้อีกนั่นเองแหละครับวันนี้เชื่อว่าครับทุกคนจะมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเราต้องขอบคุณพวกเขาจริงๆนะครับนั่นก็คืออาชีพพนักงานดับเพลิงครับและเชื่อว่าถ้าใครดูรายการจนจบแล้ววันนี้คุณจะรู้ว่า1ชีวิตนั้นมีค่าจริงๆครับ
1: อาชีพนักดับเพลิงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงทั้งการบาดเจ็บที่เกิดจากการถล่มของอาคารจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพนักดับเพลิงต้องได้รับการอบรมและฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีการวางแผนที่ดีเพราะทุกช่วงเวลาของการทำงานมีความเสี่ยงตลอดเวลาที่สำคัญเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละมากๆเลยล่ะครับ

0: เดี๋ยวพี่ติ๊กก่อนใส่หน้ากากพี่ทีมงานผมบอกพี่ว่าอะไรครับ
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าให้ผมมาสัมภาษณ์พี่นะ
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ได้ให้บอกว่าไปประจนเพลิงกับพี่นะ
1: อ้าวโธ่ผมก็นึกว่าจะได้พนักงานใหม
0: ่นี่คือพี่จับอย่างนี้เสร็จปุ๊บไปเลย
1: ไปเลยครับทำงานเลย
0: แล้วท่านี้สายคือ
1: โอ้นี่ก็เยอะเลยฮะ
0: อ๋อเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือสายเหมือนกับเข้าไปประจนเพลิงเลย
1: ใช่
0: ก็ต้องถอดหมวก
1: ทำหมวกก่อน
0: นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: ลองเลยครับไหน
1: ลองเลย
0: มาแล้ว
1: ลองเลยอ่ะ
0: แล้วก็สวมไป
1: ครับผม
0: แบบนี
1: ้ครับผม
0: นะฮะแล้วก็ต่อสาย
1: เข้าไป
0: หลังเข้าไป
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ใส่หมวกทีนึง
1: ใส่หมวก
0: นะฮะ
1: แล
0: ้วก็รัด
1: ครับผม
0: โอ้โห
1: เป็นไงครับ
0: เดี๋ยว
1: หล่อไหม
0: นี่นะฮะเอาออกก่อนพี่ครับ
1: ครับ
0: นี่ก็แปลว่าพวกพี่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่มีใครรู้จักหน้าเลยนะ
1: ครับผมอยู่ภายใต้หน้ากากครับ
0: เราก็ต้องทำ
1: ครับผม
0: ภูมิใจ
1: ภูมิใจครับมีความสุขได้ช่วยคนครับ
0: แต่เสี่ยง
1: เสี่ยงครับผม
0: ทุกครั้งเลย
1: ครับเราถึงต้องเน้นเรื่องการฝึกนะครับมันฝึกขยันมันฝึกฝึกบ่อย
0: ๆ
1: แล้วมันจะทำให้เราเอาตัวรอดได
0: ้ครับ
1: และสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วย
0: นั่นแหละที่สำคัญเลย
1: ใช่อ่
0: ะงั้นนอกจากพี่ติ๊กวันนี้นะฮะมาให้ผมได้ทดลองสวมเสื้อซึ่งบอกเลยว่าถ้าตอนนี้นะฮะเดินไปสักกิโลนึงผมว่ามีเปื่อยแน่ๆ แต่พี่ฝึกกันแบบนี้ทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: ทุกวัน
1: ต้องขยันออกกำลังกายด้วย
0: ถูกต้องแล้วอ่ะงั้นขอบคุณพี่ติ๊กก่อนเลย
1: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ก็เหตุผลหนึ่งก็คือใจเรารักด้วยนะครับเราชอบที่จะช่วยเหลือ

0: คนอื่นเพราะว่าเวลาทำแล้วมันรู้สึกว่าดีมีความสุขนะครับ
1: คุณผู้ชมครับอาชีพพนักงานดับเพลิงถือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงทุกวินาทีจริงๆนะครับแต่ว่าในส่วนของการ

0: ก่อนอื่นเลยครับสงสัยมานานแล้วพี่โจครับ
1: ครับผม
0: รถคันนี
1: ้นะ
0: ดับเพลิงผมเห็นมันมีหลายรุ่นหลายแบบมาก
1: ครับผม
0: แต่อย่างคันนี้แน่นอนมันต้องมีน้ำบรรจุอยู
1: ่ครับผม
0: เยอะแค่ไหนพี่โจ
1: อันนี้คันนี้ประมาณ 10,000 ลิตรนะครับ
0: 10,000 ลิตร
1: ครับผม
0: โอ้โหเยอะมากนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไปถึงเหตุการณ์จริงๆแล้วบางที
1: ห้องเดียว
0: แ
1: ล้วก็แล้วแต่
0: แต่ก็ต้องเตรียมให้พร้อม
1: ครับผม
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าบางเหตุการณ์มันใช้น้ำดับไม่ได้มันมีอย่างอื่นช่วยไหมพี่
1: ก็จะมีโฟมจะมีน้ำยาเคมีมี CO2 มีหลายรูปแบบแล้วครับไฟ
0: ก็ต้องเตรียมไป
1: ครับ
0: ซึ่งถามว่าเป็นไปได้คือถ้าหากว่าผู้อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าสถานที่ใกล้เคียง
1: ครับผม
0: ถ้าแจ้งมาถ้าตอนแจ้งมา
1: ครับผม
0: ว่าเป็นโรงงานประเภทอะไรบ้านทำธุรกิจอะไรถ้าเราไปแล้วพอดีเราจะเตรียมของไปด้วยมันจะช่วยได้เยอะเลย
1: ครับผม
0: ในทุกๆวันนี้ครับในเมืองไทยเราเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนพี่โจ
1: ในเมืองไทยก็แทบจะทุกวันนะครับผมดูแล้ว
0: ทุกวันเลยเหรอ
1: นะ
0: หมายถึงว่าแต่ละวันที่พวกพี่อยู่นี่ไม่ใช่ว่างกันนะ
1: ถ้าพื้นที่ทั้งประเทศนะครับมันตีเป็นวันทุกวันเลยนะครับ
0: ก็
1: มีทุกวันปะปาย
0: เช้าสายบ่ายเย็น
1: ครับผม
0: กำหนดได้ไหมว่าเฮ้ยไหม้ช่วงนี้ก็พอ
1: นะ
0: กำหนดได้ไหม
1: เราจะไม่รู้เรื่องนะ
0: ไม่ได้
1: มันดูหนังไม่ได้
0: ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ก็แปลว่าพวกพี่ๆก็ต้องสแตนบายยาว
1: ก็ต้องอยู่
0: มีเป็นกะมีเป็นคิวหรือยังไงครับพี่
1: 24ชั่วโมงครับ8โมงเช้าจน8โมงเช้ามี2เวรแบ่งกันไป
0: แบ่งกันไป
1: ครับ
0: อย่างนี้สมมติพี่โจเองมาทำงาน
1: ครับ
0: อย่างพี่โจวันนี้เข้ากี่โมง
1: 8โมงเช้า
0: เลิกอีกทีกี่โมง
1: ก็8โมงเช้าวันพรุ่งนี
0: ้24ชั่วโมง
1: ครับผมแล้วเราก็กลับไปพักผ่อนรอสแตนบายถ้าเกิดว่ามีเหตุรายใหญ่ๆเขาตั้งมาเราก็รีบมา
0: ก็ต้องพร้อม
1: ครับ
0: เหตุการณ์ที่มักจะเจอร้ายแรงที่สุดพี่โจลองแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรแล้วแบบมันกลายเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตแล้วเราช่วยได้มากแค่ไหน
1: ส่วนใหญ่ก็จะตอนนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรส่วนใหญ่โรงงานเก่า
0: ๆ
1: อย่างโรงแอร์เมื่อประมาณสักปี5455แล้วก็ไหม้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนเที่ยงวันของอีกวันนึงฮะมีทั้งระเบิดมีทั้งซุดลงมาตรงในซอยวัดกู้ครับหน้าดับไฟไปก็มีระเบิดไปตึกอาคารก็ค่อยๆถล่มลงมาเพราะมันเป็นคอมมอเตอร์แอร
0: ์
1: มันพร้อมที่จะระเบิด
0: แล้วก็มีสารเคมี
1: มีอยู่ข้างในหลายอย่าง
0: เครื่องจักร
1: ครับ
0: ถูกไหมครับแล้วก็อาคารที่มาโดนความร้อน
1: ครับ
0: ซุดตัวลงมาเมื่อไหร่ก็ได้
1: ซุดตัวลงมาซุดมาเลยล่ะ
0: ซุดมาเลย
1: ซุดมาเลยพังมาทั้งอาคารเลยค่อยๆลงมาทีละหน่อยๆหน่อยๆพังมา
0: ช่วยเหลือได้เยอะไหม
1: ก็คนก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
0: โอ้โหนี่แบบเขาเรียกว่าพูดแบบเบาๆแต่ว่าจริงแล้วคือมันหล่อมากนะพี่นะ
1: ครับผม
0: ไม่มีคนบาดเจ็บนี่ถือว่าเป็นการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุด
1: ครับผมเราก็จะสบายใจด้วย
0: เพราะจริงๆแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะฮะอุปกรณ์นี่ไม่ธรรมดาเลยผมดูได้ไหมพี
1: ่ได้ครับ
0: โจดูได้นะอย่างอันนี้แน่นอนแล้วนี่ก๊อก
1: อันนี้คือ
0: หัวใจใช่ไหมฮะ
1: ข้อแยกสองทาง
0: ผู้ชม
1: ข้อแยกสองทาง
0: นึกว่าเล่นแบบยกเวทอ่ะ
1: ครับผม
0: นี่อย่างต่ำก็สิบโลนะ
1: ข้อแยกสองทางทำให้น้ำไปได้สองทาง
0: อ
1: ันนี้ก็คือหัวฉีดแบบ Fox Fighter
0: ผมขอโทษขอรอนะฮะ
1: ได้ครับ
0: โหมันหล่อมากพี่แต่เวลาเกิดเหตุจริงนี่ไม่อยากให้เกิด
1: ใช่
0: มันก็คือจะปรับขนาดได
1: ้ปรับระดับน้ำได้ตั้งแต่เราจะใช้แบบไหนระดับไหนหรือจะเป็นฟองอากาศเพื่อเข้าไปหาแก๊สมันจะปรับระดับน้ำได้
0: ฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันลามมา
1: ใช่เพื่ออย่างเงี้ยเราจะบุกเข้าไปถึงหัวแก๊สแล้วก็ปิดวาล์วแก๊สเลยแต่อย่างเงี้ยทำลายเข้าไปแผ่นฝ้าปูนไม
0: ้แรงมาก
1: แรงมาก
0: โดนนี่กระเด็นเลยครับ
1: หงายท้องตายเลยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยฉีดก็ไปเรียบร้อยครับ
0: เห็นผมเห็นบอกว่าบางทีสิ่งที่น่ากลัวสุดมันคือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด
1: ใช่
0: อย่างน้ำบางคนไม่รู้นะฮะโดนความดันน้ำ
1: ครับ
0: บางครั้งเห็นบอกว่าจับคนเดียวไม่พอ
1: ไม่อยู
0: ่ต้องกี่คนอ่ะพี่
1: อย่างน้อยต้อง3คน
0: ฮะ
1: มีคนดึงสายข้างหลังมีคนรองรับ
0: สมมุติผมอยู่ตรงนี
1: ้ครับผม
0: ต้องฝึกมา
1: ครับแล้วก็ต้องเข้าหลัง1คน
0: 1คน
1: เ
0: พื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมแล้วอีกคนนึงก็คอยเคลียร์สายเพื่อเราจะถอยหลังไปหรือว่าเราจะเดินหน้าเข้าไป
0: จะไปก็ต้องบอกเอาเดิน
1: ใช
0: ่โอ้โหส่วนตัวเคยมีไหมครับพี่เจ็บป่วย
1: มีมั้ยคร
0: ับทำงานนี่พี่ทำน็อกรอบเลยนะ
1: มีครับ
0: แล้วก็ควันไฟความร้อนต่างๆเมื่อกี้พี่ติ๊กก็บอกเหมือนกัน
1: ครับผม
0: ใส่ชุดแบบนี้นี่ทนได้100องศาแต่ข้างในมันไม่ใช่ไม่รู้สึก
1: ใช่
0: เกิดอะไรขึ้นบ้างมีความเสี่ยงอะไรบ้างพี่ไม่สบายมีอะไรบ้างมั้ย
1: อาจจะเป็นทางเรื่องหายใจเพราะว่ามันเกี่ยวกับกลุ่มฟันอะไรพวกนี้เราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแล้วก็วิ่งออกกําลังกายมาก
0: ๆครับผมก็แปลว่าถึงแม้ป้องกันด้วยอุปกรณ์ต่างๆชุดเสื้อ
1: ครับผม
0: แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้รับหรือว่าส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงก็มีเหมือนกัน
1: ใช่
0: แต่ทั้งนี้

0: นั้นก็ต้องออกกำลังกายด้วย
1: ออกกำลังกายด้วย
0: สุดท้ายครับแหมวันนี้เรามีโอกาสบุกมาที่นี่เลยครับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด
1: ครับผม
0: ฝากถึงแฟนๆรายการกันซะหน่อยดีกว่าครับ
1: ครับก็ให้ระวังนะครับฟืนไฟไฟฟ้าสายไฟในบ้านเก่าๆควรเปลี่ยนเรื่องการใช้แก๊สหุงต้มเราควรจะปิด
0: ครับ
1: ให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกจากบ้านนะคร
0: ับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี
1: ้ครับ
0: อย่าทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: ป้องกันไว้ดีกว่า
1: ครับผม
0: วันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่โจขอบคุณมากครับ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ และทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วครับเมื่อกี้พี่โจบอกมาว่าพนักงานดับเพลิงเนี่ยอาจจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บอะไรกันเอาไว้บ้างเดี๋ยวไปหาคำตอบด้วยกันครับว่าคุณหมอมีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมและป้องกันอย่างไรครับคุณผู้ชมครับในกรณีที่พนักงานดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุแล้วประสบภัยเสียเองเอาล่ะสิครับถ้าเกิดกรณีนี้จะทำได้อย่างไรครับรวมถึงฮะเวลาไปถึงแล้วเจอกับผู้ประสบภัยครับเขามีวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปลองถามคุณหมอด้วยกันนะครับ
2: ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิงที่เข้าไปช่วยชีวิตผู้อื่นให้ปลอดภัยจากกองเพลิงที่กำลังลุกไหม้อาจได้รับอันตรายจากการสูดดมควันไฟจนเกิดการสำลักควันและขาดอากาศหายใจถูกไฟไหม้ไฟคลอกให้เสียชีวิตได้และเมื่อพนักงานดับเพลิงต้องประสบภัยจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมๆกันเลยครับ
0: เมื่อกี้นี้ไปทดลองเป็นพนักงานดับเพลิงกันมาเรียบร้อยแล้วครับแต่นั่นคือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ก็รับรู้มาว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงมีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและร้านรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับ
3: ครับ
0: เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอาชีพพนักงานดับเพลิง
3: ครับ
0: ประจนเพลิงลุยเพลิงเสี่ยงมาก
3: เสี่ยงมากครับแต่ก็มีคุณค่ามากกับสังคมนะครับกับขาดเขาไม่ได้เลย
0: จริงๆครับโดยเฉพาะตอนเกิดเหตุไฟไหม
3: ้ครับ
0: หรือเพลิงไหม
3: ้ครับ
0: คุณหมอช่วยแยกได้ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ไปฟังมาเนี่ยโอ้ยหลายอย่างที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นความเสี่ยง
3: ครับ
0: มีอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
3: แน่นอนครับก็จินตนาการก่อนว่าสิ่งที่เขาจะต้องเจอในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็คือเหตุการณ์ไฟไหม
0: ้
3: มันจะต้องเจอภาพที่ทุกคนสับสนวุ่นวายนะครับมีควันไฟมีเพลิงสีแดงขึ้นมา
0: โอ้โหร้อน
3: ทั้งร้อน
0: ฝุ่น
3: ทั้งฝุ่น
0: อุ้ยไม่รู้อะไรจะพังลงมาด้วย
3: ใช่ครับ แล้วก็ควันที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ
0: ์ครับ
3: เราก็สังเกตเห็นได้ชัดว่าควันที่เกิดขึ้นมันจะเป็นสีดำครับนั่นเกิดจากควันพิษนะครับซึ่งควันพิษก็จะมีได้หลายอย่างมากมายอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด
0: ์
3: ครับไฮโดรเจนซัลไฟด์ไนโตรเจนไดออกไซด
0: ์
3: คร
0: ับ
3: แล้วจะมีสารพิษอื่นๆที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างเช่นไดออกซินครับหรือจะเป็นฝุ่นที่เป็นเล็กๆนะครับซึ่งมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือดที่เรียกว่าฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนนะครับแล้วก็รวมถึงควันพิษที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างที่กล่าวก่อนหน้านี้นะครับ
0: ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ถูกเผาไหม้คืออะไรถ
3: ้
0: าเป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร
3: ์ครับ
0: พลาสติก
3: ถู
0: กมั้ยครับสีโลหะโอ้โหมันออกมาหมดเลยอยู่ในควันที่เรามองไม่เห็น
3: ใช่ครับนอกจากนั้นก็ยังรวมถึงเวลาเข้าไปช่วยคนนะครับ
0: ค
3: นมากหน้าหลายตาแล้วไม่รู้จักนะครับซึ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขามีการติดเชื้ออะไรที่อยู่ในร่างกายหรือเปล่าบางทีก็มีบาดแผลเลือดออกนะครับตัวของพนักงานดับเพลิงเองก็มีโอกาสสัมผัสการติดเชื้อที่ตัวเขาตัวของคนที่เขาช่วยเหลือ
0: มีโอกาส
3: ติดเข้ามาโดยตรงอย่างเช่น HIVเชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด B และ C ครับซึ่งตรงนี้ก็มีโอกาสติดได้ตลอดเวลา
0: ครับซึ่งพอติดแล้วก็จะส่งผลไม่ใช่แค่ตอนนั้น
3: ใช่ครับ
0: ระยะยาวเลย
3: ใช่ครับ
0: โอ้โห
3: ทั้งชีวิตของเขาเลย
0: คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเหตุควันขโมงเต็มห้องเลย
3: ครับ
0: เขาบอกว่าให้ก้มต่ำมันช่วยได้ไงคุณหมอ
3: ครับก็คือในเรื่องของลักษณะเรื่องของสสาร
0: ครับ
3: เรื่องของก๊าซนะครับพูดง่ายก็คือว่าก๊าซออกซิเจนเนี่ยจะลงมาต่ำเพราะถูกในเรื่องของควันที่เป็นควันพิษเนี่ยถูกลอยยกขึ้นมา
0: ครับมันก็จะกดอากาศให้ลงมาข้างล่าง
3: ดังนั้นอากาศที่เป็นออกซิเจนเนี่ยมันจะอยู่บริเวณข้างล่างครับถ้าเราก้มเราก็จะมีโอกาสได้รับออกซิเจนหว่าเรายืนในภาวะปกติ
0: โอ้โห
3: ดังนั้นเราก็อยากให้หมอบคลาน

0: ครับ
1: นะคร
0: ับ
1: รวมกับการใช้น้ำชุบบริเวณผ้า
0: ครับ
1: แล้วก็ปิดจมูกเพื่อเหนียวตัวรอดนะช่วงเวลานั้น
0: ๆ
1: ครับ
0: แต่ปิดพอแค่หายใจออกใช่ไหมครับคุณหมอ ไม่ใช่ปิดแน่นถ้าตัวหายใจไม่ออกนะปิดแค่พอให้มันหายใจโดยที่เหมือนกับผ้ามันเป็นตัวกรอง
1: ใช่ใช่ครับก็จะสามารถทำให้เราอยู่ในบริเวณนั้นได้นานมากขึ้น
0: ครับผม
1: ครับแต่อย่างที่นั้นก็ยังคงอันตรายอยู
0: ่ต้องรีบออกมา
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ก็ต้องดูวีแววก่อนดูท่าทางก่อนนะนะฮะว่ามันอันตรายไหมผมได้ยินมาอย่างนี้คุณหมอครับว่าวัสดุตกแต่งในบ้านเราบางชนิดเช่นพวกวัสดุที่ใช้ในการบุกันเสียงเขาเรียกว่าแร่ใยหิน
1: ใช่ครับ
0: พวกนี้อันตรายไหมครับถ้าโดนความร้อนแล้วเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา
1: ใช่ครับคือในอาคารสมัยก่อนตั้งแต่ปี20ปี30ปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้มีกฎหมายในเรื่องของแร่ใยหินที่มีการควบคุมปริมาณมากในปัจจุบันนี้นะครับแร่ใยหินเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วใช้ในอาคารก่อสร้างเก่
0: า
1: ๆดังนั้นถ้ามีการเพลิงไหม้ในอาคารก่อสร้างเก่าๆแร่ใยหินก็จะถูกทำลายออกมาแล้วทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นได้รับแร่ใยหินปริมาณมากเพราะมันมีการพังการทลายดังนั้นเขาก็จะรับแร่ใยหินสูดมากขึ้นมากขึ้นแล้วถ้ามีการก่อถ้ามีเหตุเพลิงไหม้ณช่วงเวลานั้นก็จะยิ่งได้รับในปริมาณมาก
0: ๆ
1: ซึ่งแน่นอนตัวนี้มันทำให้เกิดภาวะมะเร็งในอนาคต
0: โอ้โห
1: ซึ่งมะเร็งในปอดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับแร่ใยหินหรือแอสเบสตอสที่พวกเรารู้จักกัน
0: ครับครับครับ
1: ครับดังนั้นเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วคนที่ทำงานพนักงานดับเพลิงเองก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของภาวะโรคปอดหรือมะเร็งที่เกิดจากแร่ใยหินอย
0: ่
1: างชัดเจน
0: คุณหมอแนะเพิ่มเติมได้ไหมครับถ้าว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงฟังอยู่วิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นต้องพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนในการทำงานต้องมีการรีแลกซ์เองมากแค่ไหนอ้าวเชิญแล้วคุณหมอครับ
1: ครับก็จริงๆก่อนอื่นเลยก็คือในฐานะที่พวกเราเองเป็นชาวบ้านเนาะเราจริงๆเราต้องขอบคุณพี่เขาทุกคนมากๆนะครับพี่เขาเป็นฮีโร่คนหนึ่งของพวกเราทุกคน
0: ใช่
1: เราไม่มีพี่เขาเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยตัวพี่เขาเองเนี่ยเราเข้าใจดีว่าเขาเครียดกับงานทั้งงานเข้ากะทั้งงานที่อาจจะต้องล่วงเวลาจะอยู่8ชั่วโมงปรากฏว่าในชั่วโมงสุดท้ายถูกตามเพราะมีเหตุเพลิงไหม
0: ้หรือบางท
1: ีเขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้
0: ไม่ได้กะตัวเองแต่เหตุมันใหญ่มากก็ต้องมีการเรียกระดมพลเข้ามา
1: ใช่
0: ต้องทำงานต้องเตรียมตัวตลอด
1: ครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นความเครียดที่เราเข้าใจดีว่าเขาจะต้องเจอกับความเครียดตรงนี้มากๆดังนั้นเราเองเนี่ยเราถือว่าพวกพี่ทุกคนเป็นฮีโร่ของพวกเราน
0: ะ
1: ครับดังนั้นเนี่ยเราอยากให้พี่ๆได้ดูแลสุขภาพตัวเองมากๆนะครับเชื่อว่าในที่ทำงานของพี่เองหน่วยงานของพวกเราของพี่ๆเองก็มีการดูแลพี่ในดีมากในระดับหนึ่งแล้วถึงเรื่องของการให้การสนับสนุนในเรื่องของการดูแลพยาบาลในเรื่องของการฝึกฝน
0: การตรวจร่างกาย
1: การฮะมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจะต้องฝึกซ้อมในเรื่องของการยกคนฝึกซ้อมในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บหรือการได้รับสารคัดหลั่งจากคนนะครับแต่ขอให้เขาได้ตรวจสุขภาพในฐานะที่เขามีความเสี่ยงด้วย บางทีตัวพี่ๆแต่ละคนก็อาจจะมีประวัติครอบครัวที่มีเบาหวานความดันโรคหัวใจ
0: คร
1: ับพี่ก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นหน่อยตัวเองพี่เองอาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นเบาหวานก็อาจจะต้องดูแลมากกว่าคนอื่นหน่อยดังนั้นขอให้เช็คตัวเองแล้วก็ขอให้ฟิตกับการทำงานเพื่อให้ตัวเองทำหน้าที่ได้อย่างที่พี่ตั้งใจนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนอยากเป็นกำลังใจให้ครับ
0: ครับผมสรุปก็คือถึงแม้จะเป็นฮีโร่ของพวกเราทุกคนก็ตามครับฮีโร่ทั้งหลายอย่าลืมแวะมาหาคุณหมอกันบ้างได้ตรวจร่างกายจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมไปปฏิบัติหน้าที่เป็นฮีโร่กับพวกเรานั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์นด้วยขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เมื่อผู้ป่วยหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปจะเกิดอาการสำลักควันการหายใจลำบากไอหน้าเขียวและมือและเท้าเขียวคล้ำอาจไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจจึงควรให้การปฐมพยาบาลดังนี้ 1. ย้ายผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด 2. นำผู้ป่วยไปไว้ในที่ที่อากาศปลอดโปร่งถ่ายเทได้สะดวก 3. คลายเสื้อผ้าให้หลวมปลดเข็มขัดเสื้อชั้นใน 4. ถ้าผู้ป่วยหมดสติหรือหยุดหายใจให้รีบช่วยหายใจทันที 5. คอยระวังอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการหายใจและชีพจร 6. ตรวจดูบาดแผลที่อาจถูกไฟลวกหรือถูกความร้อน 7. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นรีบส่งโรงพยาบาลหรือตามรถพยาบาลทันที
0: คุณผู้ชมครับและนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของอาชีพพนักงานดับเพลิงครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเขาเสี่ยงอันตรายทุกวินาทีและมีโอกาสที่จะพลาดพลั้งถึงขั้นเสียชีวิตได้ทุกเมื่อนะครับขอบคุณจริงๆครับที่มีพี่ๆที่เสียสละและคอยดูแลบ้านเมืองขนาดนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันครับพวกเราทุกคนเองและทีมงานรายการ Work with a Healthy Life ก็อยากทุกคนนั้นทำงานอย่างมีความสุขครับและทำให้มีสุขภาพดีด้วยกันจะได้ช่วยในการดูแลบ้านเมืองกันต่อไปครับส่วนสัปดาห์หน้ากับรายการของเราครับจะมีอาชีพใดที่จะมานำเสนอกันไม่แน่นะครับอาจจะเป็นอาชีพที่คุณกำลังรับหน้าที่อยู่ต้องติดตามกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: เฮ้ยไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงเนี่ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมุติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันเนี้ยค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันดังนั้นการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมุติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าณตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
4: ไ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกล

0: ในสมองเสื่อมรวมกิจกรรมกระตุ้นสมองง่ายๆทำตามได้เลย
1: โอ้ขยันจังเลยเต
2: ้ครับพี่
1: แล้วนี่เดี๋ยวนี้ลุงป๋องเขาไม่ชอบปลูกอะไรอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรอ
2: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วพี่เมื่อก่อนนะต้นอะไรที่แม่เขาชอบเนี่ยพ่อก็สรรหามาปลูกเขาบอกว่าคุณแก้วตาเนี่ยเขาจะได้ชื่นใจแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแค่ชวนออกมารดน้ำต้นไม้อะก็ไม่อยากจะออกเลยจริงไหมล่ะตาป๋องเนี่ยเปก็ดูแลเท่าที่ไหวตายไปหลายต้นแล้วไม่ใช่ทางอะพี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกแต่ตั้งแต่นาแก้วตาแกเสียไปอะลุงของแกก็ดูอาการแย่ลงเนาะแต่ว่าสาเพิ่งไปอบรมมานะมีเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นแล้วก็บริหารสมองด้วยนะ
2: แล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างอะพี
1: ่งั้นเดี๋ยวสาเล่าให้ฟัง
0: แล้วมีกิจกรรมใดบ้างที่สามารถกระตุ้นและบริหารสมองได้ครับหมอ
3: ผมว่ามีหลายกิจกรรมที่ช่วยบริหารสมองได้นะครับเราลองมาเลือกสักกิจกรรมทำดูก็ได้นะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่1ครับเข้าสังคมร้องเพลงเต้นรำร้องคาราโอเกะก็ได้นะครับเป็นการฝึกร่างกายให้ตื่นตัวเป็นการประสานความพร้อมกันระหว่างร่างกายจิตใจและสังคมให้มันทำงานร่วมกันนะครับข้อที่2หลายคนชอบทำครับเมาส์กับเพื่อนเพราะว่าความเหงาทำให้ฮอร์โมนแห่งความเครียดเนี่ยหลั่งออกมามากขึ้นแล้วเซลล์สมองประสิทธิภาพลดลงก็เลยชอบเมาส์กันแม้กระทั่งเวลาทำงานใช่ไหมล่ะข้อที่3ครับใช้มือข้างที่ไม่ถนัดนะครับทำกิจกรรมที่เราคุ้นเคยเช่นใช้มือข้างซ้ายเนี่ยเขียนหนังสือหรือใช้มือข้างซ้ายคีบตะเกียบดูนะครับเป็นการฝึกสมองส่วนที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานครับข้อที่4ครับเปลี่ยนเส้นทางใหม่ในการเดินทางไปทำงานครับแต่นี้เผื่อเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวไปสายโดนหักเงินเดือนไม่รู้ด้วยนะนะครับข้อที่5ครับจัดบ้านจัดห้องนอนจัดสวนใหม่นะครับเป็นการฝึกสมองส่วนความคิดสร้างสรรค์ครับข้อที่6ครับเล่นเกมซะหน่อยครับเล่นเกมปิดนะจับผิดภาพสลับตัวเลขโซ่ดูกุอะไรต่างๆนี้นะครับกระตุ้นสมองในส่วนของการทำงานแล้วก็สมองในส่วนของการพัฒนาการให้ดีขึ้นนะครับข้อที่7ครับบริหารนิ้วไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือนิ้วเท้านะครับเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปสมองดีขึ้นผมมีท่าบริหารให้3ท่าท่าที่1ครับกำแล้วแบแล้วสลับกันครับกำแล้วแบนะครับท่าที่2ครับจีบข้างนึงจีบข้างนึง L พอ L ปุ๊บอีกนิ้วที่เหลือต้องเอาลงนะครับจีบนี่คือนิ้วที่เหลือกลางขึ้นนะครับแล้วสลับกันครับ L กับจีบนะครับแล้วท่าที่3ครับก็คือโป้งกับก้อยข้างนึงโป้งอีกข้างนึงก้อยแล้วสลับกันครับข้างนึงก้อยข้างนึงโป้งลองฝึกดูนะและข้อที่8ครับงดปาร์ตี้ได้ไหมล่ะครับเข้านอนก่อน4ทุ่มได้ไหมเพราะว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งตอน5ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับถ้าเราได้รับโกรทฮอร์โมนอย่างเต็มที่เนี่ยร่างกายก็จะได้รับการซ่อมแซมตื่นมาก็จะสดใสกระฉับกระเฉงสมองก็จะแข็งแรงดีนั่นเองครับ
1: นี่นั่นแหละค่ะลุงป๋องค่อยๆก็ได้ค่ะลุง
2: นี่เอานี
1: ่เอาตะเกียบอะคีบก้อนหินขึ้นมาใช่ไหมถ้าไม่ได้ก็แค่เอาใหม่ถ้ามันหล่นก็แค่เอาใหม
2: ่
1: แต่ถ้าเกิดว่าทำได้แล้วก็ลองเปลี่ยนอีกมือหนึ่งบ้างค่อยๆนะคะลูกป๋องนี่เป้เป็นกำลังใจให้อยู่ถ้าเป้ทำได้แล้วเป้ลองเปลี่ยนอีกมือหนึ่งที่ไม่ถนัดก็ได้นะเป้รู้ไหมว่าสมองดีๆอย่างเราสองคนน่ะก็ฝึกไว้ด้วยก็ดีนะเพราะว่าสมองอ่ะมันก็เหมือนร่างกายคนเราเนี่ยแหละมันก็ต้องฝึกบริหารออกกำลังกายกันเรื่อยๆ
2: จัดไปครับพี
1: ่สู้ๆค่ะลุงป๋องนี่ก้อนนี้ก็ได้ค่ะลุงป๋อง
2: ค่อยๆนะพ
1: ่
2: ออ
1: ุ้ย
2: เย้
1: ทำได้ด้วยเก่งมากเลยค่ะลุงป๋องทำได้แล้วค่ะลุงป๋อง

0: บหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5 โมงเป็นต้นไปอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับทุกสัปดาห์เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยมีโรคใหม่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องบางทีเราก็ต้องอัปเดตกันแต่ว่าวันนี้ครับเป็นโรคคลาสสิกฮะที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาต่อเนื่องบางคนมองข้ามครับบางคนก็ใส่ใจแต่ว่าใส่ใจจนลืมใส่ใจต่อไปผมกำลังพูดถึงเรื่องของความดันโลหิตนั่นเองฮะความดันเนี่ยเราจะเห็นบางทีผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าจะต้องกินยาลดความดันเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจแต่พอถึงวันนึงเนี่ยเข้าใจจริงๆเนี่ยความดันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลายคนบอกว่านี่คือเพชฌฆาตเงียบนะฮะที่บางครั้งเราไม่ได้ใส่ใจแต่พอเกิดขึ้นมาปุ๊บร้ายแรงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตก็ได้เดี๋ยววันนี้มีเรื่องอะไรให้ติดตามบ้างไปดูกันครับในวันนี้แค่ก็เลยเชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้เลยครับมาแนะนำผู้ชมนะครับขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์จิโรจน์พละเลิศนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์อูมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หมอรามานะครับเป็นครั้งแรกที่ได้พูดคุยกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเมื่อกี้เห็นหน้าอาจารย์แบบมีความแบบเด็กๆไงเราก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์แบบเจนใหม่ล่าสุดหรือเปล่าอาจารย์อายุเท่าไหร่สรุปคือวัยเดียวกันเลย
1: วัยเดียวกันครับ33 ปีครับ
0: 33 ปี33นี่เราต้องใส่ใจเรื่องความดันแล้วหรือยังอาจารย
1: ์จริงๆอีก2 ปีเราก็ถึงเวลาที่ต้องคัดกรองสุขภาพตามแบบคัดกรองสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศแล้วครับ
0: ก็คือ
1: ว่าตั้งแต่35 ปีเนี่ยควรจะเริ่มคัดกรองสุขภาพแล้ว
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่ครับ
0: มันใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์
1: ใช่แล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับมันปั๊บเดียวมันถึงวัยที่เราต้องตรวจสุขภาพกันแล้วในมุมมองของแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุคิดว่ามีอะไรบ้าง
1: จริงๆประกอบได้หลายด้านเลยครับ
0: ทาง
1: ด้านกายภาพด้วยจิตใจด้วยความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็ครอบครัวด้วยครับทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันทำให้ผู้สูงอายุคนหนึ่งมีสุขภาพแข็งแรงครับ
0: คือมันไม่ใช่เฉพาะแค่สุขภาพร่างกายใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จิตใจด้วย
1: จิตใจด้วยครับ
0: บางคนบอกว่าจิตใจมีผลพอๆกับสุขภาพร่างกายเลยจริงป่ะครับ
1: มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยครับเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะซึมเศร้าใช่มั้ยครับเราก็จะไม่สามารถกินยาได้ตามปกติไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติทีเนี้ยโรคก็จะรุมเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับในตอนนี
0: ้เรื่องของความดันนะครับอาจารย์มันต้องกังวลเฉพาะผู้สูงอายุมั้ยหรือว่าเด็กๆหรือว่าวัยอย่างเราเนี่ยความดันก็สามารถสูงได้เหมือนกัน
1: โดยปกติแล้วครับความดันก็จะเริ่มสูงขึ้นในอายุที่เพิ่มมากขึ้นครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนอายุน้อยก็พบว่ามีความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากไลฟ์สไตล์ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป อาหารการกินการออกกำลังกายพวกนี้ครับก็ทำให้พบโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มคนอายุน้อยเช่นกันครับ
0: ในครับหลายๆคนที่เราเคยไปโรงพยาบาลกันเนี่ยสิ่งแรกที่หมอเขาต้องทำก่อนทุกครั้งเลยคือเราไปวัดความดัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องวัดความดันก่อนเจอหมอ
1: ทั้งมีหลายอย่างเลยครับนอกจากการวัดความดันจะมีตั้งแต่การวัดความดันการวัดชีพจรการวัดอัตราการหายใจแล้วก็วัดอุณหภูมิร่างกายครับอันนี้เป็น4สัญญาณชีพที่เป็นตัวบ่งบอกว่าสุขภาพในตอนนี้สมบูรณ์หรือเปล่าครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ย4อย่างเนี่ยครับจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นอันดับแรกครับ
0: เป็นเหมือนการคัดกรองอันแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยก่อนที่ไปเจอหมอไม่ว่าจะเป็นหาอะไรทุกอย่างเลยนะฮะผมไปหาหมอตาเนี่ยเขาก็ให้ผมไปวัดความดันก่อนหรือแม้บางทีผมไปสถาบันเสริมความงามเนี่ยเขาก็ให้ผมไปวัดความดันก่อนเลย
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราไปหาหมอตาหรือว่าไปหาคุณหมอความงามเนี่ยบางทีก็ต้องมีหัตถการที่ทำการฉีดใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราความดันเราหิตสูงเยอะเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เลือดออกเยอะผิดปกติเลือดไหลไม่หยุดได้หรือว่าบางคนตอนที่ทำหัตถการตื่นเต้นมากความดันขึ้นสูงผิดปกติก็มีเหมือนกันครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะนั่นหมายความว่าบางทีความดันสูงเนี่ยมันเกิดจากความตื่นเต้นด้วย
1: ด้วยเหมือนกันครับ
0: หรอ
1: ใช่ครับอย่างบางคนเดินมาไม่ทันนั่งพักครับก็มาวัดความดันเลยกำลังเหนื่อยอยู่ความดันก็ขึ้นเหมือนกันครับซึ่งอันนั้นอาจจะไม่ใช่ว่าความดันจริงก็ได
0: ้โอเคแล้วผมไม่เคยสนใจเลยเวลาเขาวัดเนี่ยเขาก็จะมันก็เครื่องก็จะวิ่งไปซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นของผมไม่เข้าใจรอแค่ว่าพอเสร็จตื้อปุ๊บทางพยาบาลก็จะบอกว่าโอเคความดันปกตินะคะความดันปกติคือเลขอะไรกันแน่ครับ
1: ถ้าโดยปกติแล้วครับความดันนี้ควรจะอยู่ในช่วง120-129ครับส่วนตัวล่างก็ประมาณ70-79ไม่ควรจะเกินนี้ครับ
0: ตัวล่างตัวบนคืออะไรครับ
1: ความดันตัวบนเนี่ยเป็นความดันที่หัวใจเราบีบตัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอครับส่วนความดันตัวล่างเนี่ยเป็นความสามารถของหลอดเลือด ที่หลังจากบีบตัวไปแล้วครับในการที่จะคงความดันให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายครับตัวบนเกิดจากหัวใจตัวล่างเกิดจากหลอดเลือดของเรา
0: เพราะฉะนั้นมันควรจะต่ำทั้งคู่ใช่ไหมครับหรือว่า
1: ใช่ครับควรจะอยู่ในค่า

0: ปกติทั้งคู่ต่ำเกินไปก็ไม่ดีครับต่ำมากเกินไปก็มีอาการหน้ามืดหมดสติได้เหมือนกัน
1: โอเคโอเคพอเข้าใจละนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมอันนี้เราปูพื้นฐานก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าสู่ความดันนะความดันมันมีเวลาจากตัวเลขเครื่องมี2อันอันแรกนี่คือการบีบของหัวใจ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นการบีบของหัวใจหมายความว่าเลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ครบเนี่ยมันต้องบีบที่พอดี
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับถ้าบีบพอดีเราก็จะไม่หน้ามืดแต่ถ้าเกิดความดันต่ำบางทีบีบไม่ไปถึงเลี้ยงไม่ดีมันก็เลยหน้ามืดอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วอันที่สองคือถ้าเกิดมันเป็นปกติก็คือมันไหลในแบบ stable อย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ถ้าหลอดเลือดไม่มีการแข็งตัวผิดปกติหลอดเลือดก็จะยังคงความดันในการที่จะในช่วงที่หัวใจคลายตัวไม่มีการบีบครับก็ยังมีการส่งเลือดไปเลี้ยงได้ระดับนึงเหมือนกัน
1: แล้วความดันสูงมันไม่ดียังไงอ่ะความดันสูงมันไม่ใช่ว่าเลือดเลี้ยงเร็วสมองไปยังไงนะ
0: อ๋อถ้าเกิดเพราะว่าความดันสูงมันคือการที่หัวใจเราครับบีบตัวสู้กับความดันส่วนปลายครับก็เราลองนึกภาพฉีดน้ำผ่านสายยางก็ได้ครับ ถ้าเกิดเราบีบมันก็จะพุ่งไปแรงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่แรงที่มันไปโดนกับสิ่งของที่เราฉีดครับมันก็เกิดความเสียหายได้ใช่ไหมครับ อย่างเช่นเราลดน้ำต้นไม้ก็ได้ครับถ้าเราปล่อยสายยางด้วยความดันปกติใบไม้ก็ยังสวยอยู่ใช่ไหมคร
1: ับ
0: แต่ถ้าเราฉีดบีบให้มันแรงขึ้นใบไม้กระเด็นหมดเลยใช่ไหม
1: ร่างกายก็เหมือนกันนี่
0: ร่างกายก็เหมือนกันครับส่วนปลายของเราเนี่ยก็อย่างเช่นสมอง
1: ครับ
0: เส้นเลือดในตาเส้นเลือดที่ไตพวกนี้ครับถ้าเกิดความดันสูงเกินไปก็จะเกิดความเสียหายได้เหมือนกัน
1: โอเคเราปูพื้นฐานกันประมาณนี้นะครับเพราะว่าข่าววันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความดันคุณผู้ชมจะได้เข้าใจแล้วก็มองเห็นในภาพเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับหลากหลายข่าวเลยนะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกนี่เป็นเหตุการณ์ของผู้ชายวัย37ปีซึ่งอาจารย์37ปีมันก็ยังไม่ต่างจากวัยเราเท่าไหร่เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ยังไม่ถือว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นวัยกลางคน
0: วัยกลางคน
1: ใช่ไหมครับ37ปีครับเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกจากความดันโลหิตสูงมานานกว่า4ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตีไปเลยนะว่าอายุน้อยก็เป็นไปได้เรื่องนี้ทางคุณหมอเจตบุญยวงศ์วิโรจน์ครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโพสต์ผ่าน Facebook นะครับเล่าเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งอายุ37ปีมาด้วยอาการหมดสตินะครับต้องใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งวัดความดันเนี่ย230ต่อ125นี่สูงมากใช่ไหม
0: ใช่ครับอันนี้สูง
1: เมื่อกี้จังหวะปกติต้องเท่าไหร่นะ
0: 120ครับ
1: ต่ออะไรนะ
0: ถึง129ตัวล่าง70ถึง79
1: อันนี้เกินว่าแทบจะอีกครึ่งนึงเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ถือว่าสูงมากครับภาพที่เห็นคือแม่และภรรยาของเขาเนี่ยยืนร้องไห้อันนี้สะเทือนใจมากซึ่งภรรยาของเขาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวผู้ชายเนี่ยทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปชีวิตเขาก็เหมือนคนวัยทำงานหลายๆคนครับก็คือยุ่งนั่งหน้าคอมทั้งวันแล้วก็สั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดมากินรวมถึงชอบกินอาหารแปรรูปอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลตัวเองทำให้น้ำหนักพุ่งครับจน BMI เนี่ยไปแตะที่42BMI คืออะไรครับคุณหมอ
0: เป็นดัชนีมวลกายครับปกติเราจะหาค่านี้ก็คือเอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2ครับก็จะได้ค่าปกติมาปกติจะอยู่แค่ 18.5 ถึง 22.9 ครับ
1: นั่นหมายความว่า42นี่คือแบบเยอะมาก
0: 42เป็นเรียกว่าเป็นภาวะอ้วนนะครับ
1: ภาวะอ้วนนะครับแต่ก็ผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะวิทย์ว่าเดี๋ยวค่อยลดแต่ที่ยากกว่านั้นก็คือเขาไม่ได้แค่มีความดันสูงครับแต่ยังเป็นเบาหวานชนิดที่2และไขมันในเลือดสูงด้วยครับซึ่งสรุปก็คือเขาอยู่ในภาวะวิกฤตจากความดันโลหิตสูงซึ่งอันตรายมากๆนะครับอาจจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกหรือสมองบวมได้จากประวัติเนี่ยเคยมีความดันสูงแบบนี้เนี่ย4ปีแล้วก็คืออยู่ในที่170ถึง180นะครับแต่ไม่เคยรักษาต่อเนื่องบวกกับเบาหวานและไขมันในเลือดสูงทำให้หลอดเลือดเสื่อมเร็วขึ้นเส้นเลือดเปราะแตกง่ายซึ่งถือว่าอันเนี้ยอันตรายมากๆนะครับฟังจากเคสนี้คุณผู้ชมบอกว่าเรื่องของความดันเนี่ยในวัยประมาณ30กว่าหลายคนก็จะมองข้ามไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของคนวัย50แต่เนี่ยเป็นตัวอย่างเห็นชัดเจนแล้วว่า30กว่าก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรครับทำไมมันถึงทำให้มันสูงขึ้นมาได
0: ้ครับจริงๆก็จะมีปัจจัยที่เกิดขึ้นเองกับปัจจัยที่เราทำให้มันเกิดขึ้นครับ ปัจจัยที่เกิดขึ้นเองแล้วอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จากความดันโลหิตสูงได้
1: ทำไมอายุเพิ่มขึ้นมันต้องความดันโลหิตสูง
0: เพราะว่าหลอดเลือดเรามีความแข็งเกิดขึ้นครับพอหลอดเลือดแข็งเกิดขึ้นหัวใจก็บีบสู้กับแรงของหลอดเลือดอันนี้ก็เลยทำให้ความดันตัวบนสูงขึ้นเรื่อยๆได้ครับ
1: ลองคิดภาพตามไปเรื่อยนะก็คือพอเราแก่ขึ้นเนี่ยหลอดเลือดยังเป็นเส้นเดิม
0: ใช่ครับ
1: มันก็แก่ตามเราเหมือนกัน
0: ใช่
1: เหมือนเขาบอกไงไม้แข็งไม้แก่ยิ่งแข็ง สร็จปุ๊บเนี่ยพอมันแข็งการบีบตัวผ่านไปมันก็เลยยากขึ้นก็เลยต้องบีบแรงขึ้น
0: ใช่ครับ
1: โอเคความดันเลยสูงขึ้นอ
0: ัน
1: นี้เป็นปกติ
0: อันนี้ถ้าสูงเกินระดับก็ถือว่าผิดปกติเหมือนกันต้องรักษาเหมือนกันครับ
1: โอเค
0: แต่ว่าเป็นแนวโน้มอยู่แล้วว่าอายุที่เพิ่มขึ้นความดันอาจจะเพิ่มขึ้นได
1: ้โอเคครับ
0: ครับแต่ว่าไม่เสมอไปนะครับในบางคนอายุเพิ่มขึ้นความดันอาจจะลดลงก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นสภาพร่างกายที่ผอมลงตัวเล็กลงตัวมวลดัชนีมวลกายเริ่มลดลงก็อาจจะมีความดันลดลงได้เหมือนกันครับมีหลายปัจจัยเข้ามาควบคุมแต่ปัจจัยอื่นที่เราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือว่าพันธุกรรมที่เราเรียกกันเน
1: า
0: ะ
1: ความดันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเหรอครับ
0: มีส่วนเหมือนกันครับในบางรายแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักจะเป็นจากสาเหตุที่เราแก้ไขได้มากกว่าซ
1: ึ่
0: งเป็นการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอาหารที่มีโซเดียมสูงลดเค็ม
1: ครับ
0: เรื่องของเบาหวานเรื่องของโรคความดันโลหิตเรื่องของไขมันในเลือดสูงหรือว่าอาจจะเป็นการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายด
1: ื่
0: มเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่ทำให้ความดันสูงขึ้นได้หมดเลย
1: อันนึงที่ผมค่อนข้างสงสัยนะครับหลายคนจะเตือนว่าเวลากินเค็มหรือว่าโซเดียมสูงเนี่ยมันจะทำให้ความดันสูงมันเพราะอะไรครับยังหาจุดเชื่อมโยงไม่เจอ
0: ตัวเกลือโซเดียมครับเป็นตัวที่ดึงน้ำกลับเข้ามาสู่ร่างกายครับเมื่อมีปริมาณน้ำในร่างกายมากตัวหัวใจก็ต้องบีบตัวในปริมาณที่มากขึ้นครับก็เลยทำให้ความดันสูงขึ้นได้ครับ
1: ครับส่วนไขมันในเลือดที่สูงเนี่ยทำไมมันเพราะว่ามันไปบังหลอดเลือดเหรอครับมันเลยทำให้ต้องบีบแรงหรือว่าม
0: ีหลายปัจจัยมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นจากไขมันที่ไปเกาะตัวหลอดเลือดเองทำให้หลอดเลือดมันมีการแข็งตัวมากขึ้นอันนี้ก็คล้ายๆกับสาเหตุแรกที่พูดไปนะ
1: ครับ
0: กับอีกอย่างนึงคือการที่เรามีไขมันในร่างกายสูงขึ้นนะครับจะมีส่วนที่เรียกว่าไขมันในช่องท้องครับก็อาจจะเห็นบางคนที่เป็นภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มนี้ครับก็จะมีการสร้างฮอร์โมนมีการสร้างสารที่ทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้นในร่างกายซึ่งไปรบกวนฮอร์โมนไปรบกวนการทำงานของร่างกายก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้เหมือนกัน
1: โอเคมันมาจากหลากหลายสาเหตุเนาะ
0: ใช่ครับ
1: มันแบ่งเป็นสองอย่างก็คือแบบที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้
0: ใช่
1: ควบคุมไม่ได้ก็คืออายุใช่ไหมครับอายุกับกรรมพันธ
0: ุ์ใช่ครับ
1: แต่คุณหมอบอกว่าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเล็ก
0: ๆ
1: แต่สิ่งที่ควบคุมได้เนี่ยคือปัจจัยหลัก
0: ใช่ครับประมาณ 70% เลยครับที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได
1: ้ครับ
0: ใช่ครับ
1: ความดันโลหิตสูงเนี่ยมันน่ากลัวยังไงบ้างครับ
0: ที่ต้นข่าวพูดมาเลยว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ตอนแรกก็อาจจะไม่มีอาการครับไปตรวจร่างกายไปเช็คอัพถึงจะรู้ว่าอ้าวความดันสูงแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วพอเราปล่อยให้ความดันสูงไปเรื่อยๆครับมันมีผลต่ออวัยวะส่วนปลายอย่างในเคสนี้ก็คือเป็นมานานและ4ปีไม่ได้รักษาเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรความดันสูงก็สูงไปเพราะตอนนี้เราไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรบางคนชอบบอกว่าไม่เห็นปวดหัวเลยไม่เห็นเวียนหัวเลยแต่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีเลยครับ มีอาการอีกทีนึงก็คือตอนที่หนักเลยก็ได้ครับอาจจะมีเส้นเลือดสมองแตกได้ครับเส้นเลือดสมองตีบได้เป็นโรคหัวใจได้ครับเพราะว่าตัวหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็โดนทำลายไปเหมือนกันไตก็เสื่อมลงตาก็เสื่อมลงได้เพราะว่าเส้นเลือดในตามันถูกทำลายไปครับ
1: ครับ
0: ก็เลยบอกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบซึ่งถ้าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีครับบางทีมันอาจจะกู่ไม่กลับแล้วก็ได้เพราะว่าอวัยวะพวกนี้บางทีเสียไปแล้วอาจจะซ่อมแซมได้ไม่ดีเท่าเดิมก่อนที่จะเสียหายด้วย
1: ความดันโลหิตสูงนี่ส่งผลกระทบต่อส่วนไหนบ้างครับตั้งหลัก
0: ก็เรื่องของหัวใจ
1: ส
0: มอง
1: ครับ
0: ตาไตครับ
1: ส่วนสำคัญหมดเลยนะ
0: ใช่ครับสำคัญมากเลยครับทุกส่วนเลยที่พูดไป
1: โอเคเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเป็นความดันโลหิตสูงในระยะแรกเนี่ยมันแทบจะไม่แสดงอาการเลยใช่ไหมครับควรสังเกตหรือว่ามันจะมีสัญญาณเตือนอะไรเราไหมอ่ะหรือเราควรจะต้องตื่นตัวกับตรงไหนดีเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเห็นคนที่ป๊อกอะฮะมันก็ไม่มีสัญญาณเตือนเลยมันก็ปึ๊บแล้วก็ลงไปเลยก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบอุ้ยปวดหัวอะไรมันปึ๊บไปเลยฮะเราจะรู้ได้ยังไงครับ
0: ในบางรายนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแค่บางรายเท่านั้นครับอาจจะมีอาการปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะได้บ้างแต่ไม่อยากให้ยึดอาการเหล่านี้เป็นอาการสำคัญของโรคเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าต้องมีอาการเหล่านี้ถึงจะความดันโลหิตสูงครับเราก็จะปล่อยปละละเลยไม่ได้ตรวจขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่อายุ35ปีควรจะมีการตรวจคัดกรองโรคประจำตัวหน
1: ึ่
0: งในนั้นก็คือโรคความดันโลหิตสูงครับแต่ว่าในบางรายที่ก่อนอายุ35ปีอย่างในรายนี้ใช่ไหมครับที่มีภาวะอ้วนลงพุงม
1: ี
0: โรคความดันไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีโรคเบาหวานในกลุ่มนี้ครับอาจจะต้องมีการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงก่อนอายุ35ปีอยู่แล้วครับ
1: อย่างพวกเราทุกวันนี้เวลาเราตรวจสุขภาพนะครับมันจะมีการตรวจไขมันใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการตรวจความดันใช่ไหม
0: ปกติถ้าเกิดว่ามีการแพ็กเกจตรวจสุขภาพครับก็จะมีการตรวจวัดความดัน
1: อยู่แล้ว
0: ใช่
1: ป่ะครับแต่เพราะฉะนั้นหมายความว่าการที่เราตรวจสุขภาพนี่คือมันตรวจมาคัดกรองอยู่แล้วเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับโรคอะไรบ้างโรคอื่นๆที่มันจะมีผลต่อเนื่องกันนะฮะ
0: มีผลต่อเนื่องกันใช่ไหมครับเช่นความดันโลหิตสูงก็ทำใ

0: โรคเบาหวานแย่ลงได้เหมือนกันจริงๆมันเป็นวงจรที่วนไปวนมาหมดเลยครับเบาหวานความดันไขมัน
1: เราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลย
0: 3โรคยิ่งมีร่วมกันการที่เป็นเบาหวานก็จะทำให้คุมระดับความดันได้แย่ลงเหมือนกันเพราะว่าเบาหวานเองก็ส่งผลต่อหลอดเลือดการที่มีโรคไขมันในเลือดสูงก็จะทำให้ความดันโลหิตแย่ลงเหมือนกันครับเพราะว่าเส้นเลือดมันเปราะเส้นเลือดมีความแข็งตัวเกิดขึ้นครับตัวความดันเองก็จะยิ่งทำให้หลอดเลือดเสียหายก็ยิ่งทำให้อวัยวะส่วนปลายเสียหายก็จะทำให้โรคสองโรคเนี่ยครับทั้งเบาหวานแล้วก็ทั้งความดันแย่ลงเหมือนกันครับ
1: โอเคอันนี้พอเห็นภาพว่ามันเชื่อมโยงกัน
0: ใช่
1: มันมีสิ่งนึงที่ผมอยากถามอาจารย์มากนะฮะคืออยากรู้เองมันเวลาวัดความดันนะครับทำไมมันถึงต้องเอาอันนี้มารัดแขนแล้วมันก็แบบบีบเข้าบีบออกบีบไปบีบมาแล้วก็สุดท้ายออกมาเป็นตัวเลขอ่ะมันใช้หลักการอะไรผมแค่อยากรู้เฉย
0: เคยเห็นวิธีวัดน่าจะเคยเห็น2แบบกับแบบที่คุณหมอวัดกับแบบที่ไปเข้าเครื่องอัตโนมัติในการที่เขาวัดออกมา
1: อ้าวคุณหมอวัดยังไงนะ
0: คุณหมอวัดก็จะใช้ตัวสายรัดเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นการบีบ
1: เคยเห็นครับอันนั้นรุ่นเก่าเลย
0: ใช่ครับอันนั้นจะใช้เป็นวิธีการฟังในการที่จะฟังเสียงของความดันที่เราบีบเข้าไปครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขอันนี้ใช้เป็นการฟังจากเสียงการบีบส่วนอีกวิธีนึงจะใช้เป็นการสั่นครับการสั่นของตัวเครื่องที่บีบครับจะคำนวณค่าออกมาเป็นค่าความดันครับ
1: เอามาคำนวณได้ออกมาอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะผมงงว่ามันต้องบีบบีบบีบจนสุดแล้วก็ถึงจะคลายแล้วก็บีบแล้วตัวเลขก็วิ่งไปวิ่งมาถึงจะมาปึ๊กตรงนั้นได้โอเคคือที่ถามความดันเยอะเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอาจารย์คือผมเนี่ยไปหาหมอมาแล้วเข้าสู่กระบวนการปกติในการวัดความดันแล้วทุกครั้งเนี่ยพยาบาลก็จะบอกว่าโอเควันนั้นปกตินะคะแต่วันนี้มันแปลกแตกต่างไปเพราะว่าอยู่ดีพยาบาลทักว่าปกติความดันสูงไหมคะเราก็เลยหันไปดูตัวเลขปรากฏว่ามันอยู่ที่44144ซึ่งบอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยความดันสูงนะพยาบาลก็หรอไม่เคยหรอคะแล้วก็เลยแบบไม่รู้มันเกิดจากอะไรกันแน่ก็เลยลองพักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาวัดใหม่วัดใหม่อีกรอบมันก็ยังสูงอยู่แต่ว่าอยู่ที่130
0: ครับ
1: อันเนี้ยถ้ามันแบบลดลงมาแบบเนี้ยถึงแม้ว่าจะลดไม่ปกติเนี่ยถือว่ามันผิดปกติไหมหรือการที่เราเหนื่อยหรือว่าตื่นเต้นกันแน
0: ่จริงๆแล้วเราต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะวัดความดันด้วยครับ
1: คือยังไงฮะ
0: เช่นคืนก่อนที่เราจะมาโรงพยาบาลครับคืนนั้นก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอบางคนตื่นเต้นไม่ได้นอนครับความดันก็จะขึ้นสูงได้เป็นปกติเหมือนกันกับเวลาที่เรามาโรงพยาบาลเราควรจะไปปัสสาวะไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็งดดื่มชากาแฟอย่างน้อยประมาณ30นาทีก่อนที่จะเริ่มวัดความดันครับแล้วก็ก่อนวัดความดันเนี่ยก็ควรจะนั่งพักประมาณ5นาทีก่อนถ้าเกิดว่าเดินมาแล้ววัดเลยความดันก็จะขึ้นสูงเหมือนกันถ้าเกิดว่าวัดแล้วยังมีความดันโลหิตยังสูงอยู่อาจจะมีอีกภาวะหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลครับ
1: คืออะไรอาจารย
0: ์คล้ายๆกลัวหมอครับ
1: เอ้ยผมว่าอันนั้นมาโรงพยาบาลน่าจะมีส่วนเรารู้สึกว่ากลัวว่ามันจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
0: จริงๆเป็นเยอะมากเลยนะครับมาวัดความดันที่โรงพยาบาลสูงทุกครั้งเลยครับแต่บอกว่าอ่ะที่บ้านมีเครื่องวัดความดันไหมลองวัดความดันให้หน่อยปกติทุกครั้งเลยครับ
1: มันเป็นแปลกดีเน
0: าะเป็นภาวะที่เจอได้บ่อยมากเลยครับแล้วก็บางทีการที่เราเจอภาวะแบบนี้แล้วเราคุณหมอบางคนไม่ทันได้วาซามครับไปรีบปรับยากลายเป็นว่าพอกลับบ้านไปความดันร่วงเพราะว่าตอนที่บ้านเขาปกติอยู่แล้วพอไปกินยาความดันเพิ่มความดันก็ตกลงไปอีก
1: โอเคตายครับเริ่มต้นประมาณนี้เกี่ยวกับความดันนะครับยังอยู่กับเรื่องความดันนะครับเมื่อกี้เรารู้จักกันละว่าความดันสูงเป็นยังไงนะครับมาถึงเรื่องนึงครับแพทย์เตือนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกินเหล้าแต่ไม่กินยากลัวตีกันอาจถึงขั้นพิการนะครับล่าสุดครับทางนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์นะครับเป็นหมอผ่าตัดสมองเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์นะครับเป็นเจ้าของ Facebook หมอประชาผ่าตัดสมองให้ความรู้กรณีที่ชายวัย67ปีครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกซ้ายกินเหล้าแต่ไม่กินยาความดันโดยบอกว่ากินเหล้าแล้วไม่กินยากลัวมันจะตีกันต้องรีบไปผ่าโคม่าแล้วคนไข้เส้นเลือดสมองแตกออกไม่มากแต่ดันไปอุดตันทางเดินน้ำเลี้ยงสมองทำให้ช่องน้ำเลี้ยงสมองตันแรงดันในสมองก็เลยสูงตอนกลางคืนเนี่ยคนไข้ชอบแย่ลงแรงดันสมองจะเพิ่มขึ้นจากคาร์บอนไดที่คั่งนะครับเราหายใจช้าลงคนไข้ที่นอนดูอาการทางสมองจะแย่ลงตอนกลางคืนดึกๆเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเพราะต้องมาผ่าตอนกลางคืนดึกๆนะครับนายแพทย์ประชาบอกว่าหลังรับตัวผู้ป่วยเนี่ยได้ทำการสแกนสมองครับพบว่าเลือดออกไม่มากคำนวณเลือดออก20 cc ซึ่งไม่ต้องผ่าตัดคนไข้รู้สึกตัวดีให้ยาความดันแล้วก็ให้ยาห้ามเลือดแต่คืนที่2ในคนไข้มีอาการซึมลงมาก CT สแกนซ้ำพบว่าเลือดในสมองเนี่ยไม่ได้ออกเพิ่มแต่ว่าช่อง

0: น้ำเลี้ยงสมองสองข้างโตขึ้นอย่างชัดเจนคนไข้มีอาการโคม่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจและต้องผ่าตัดด่วนเพื่อระบายน้ำเลี้ยงสมองเพราะว่าก้อนเลือดก้อนเล็กๆมาอุดตันทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเจาะรูเล็กๆแล้วก็ใส่สายเข้าไปเพื่อระบายน้ำเลี้ยงคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ยังดื่มเหล้าขอให้กินยาคนละเวลากับการดื่มมิเช่นนั้นจะกลายเป็นคนพิการจากเส้นเลือดสมองแตกเครียดอย่าดื่มเหล้าให้ไปออกกำลังกายอันนี้คุณหมอก็แนะนำมานะครับก่อนที่จะเข้าคำถามเกี่ยวเรื่องการรักษาเนี่ยผมสอบถามก่อนเพราะว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเหล้ากับยาคือยังไงอ่ะมันกินเหล้าแล้วมันความดันสูงหรอหรือว่ายังไงทำไมก็ถึงไม่กินพร้อมกันนะ
1: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับว่าห้ามกินพร้อมกันแต่ว่าอาจจะต้องดูนิดนึงครับว่ายาตัวนั้นมีปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์หรือเปล่าบางตัวกินพร้อมกับแอลกอฮอล์แล้วยาจะถูกทำลายไปบางตัวอาจจะมีการดูดซึมมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์เองก็จะไปยุ่งกับเอนไซม์ตับ
0: ครับแล้วจริงเป็นความดันโลหิตสูงกินเหล้าได้ไหม
1: ไม่ว่าโรคอะไรก็ไม่แนะนำให้ดื่มเหล้าอยู่แล้วครับ
0: ก็คือว่าไม่กินจะดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าความดันสูงกินเหล้าเนี่ยมันทำให้ความดันสูงขึ้นไหม
1: สูงขึ้นครับ
0: เพราะว่ามันแบบ
1: เวลาที่เราดื่มเหล้าก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้มีการบีบตัวของหลอดเลือดที่มากขึ้นความดันก็เลยจะสูงขึ้นกับตัวแอลกอฮอล์เองครับก็เป็นตัวลายอวัยวะภายในร่างกายเหมือนกันอวัยวะบางส่วนที่ถูกทำลายไปก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้เหมือนกันครับ
0: อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสูงแล้วแต่เขาอดใจไม่ไหวใช่ปะเขาก็เลยต้องกินเหล้าด้วยใช่ป่ะ
1: จริงๆก็อย่างที่คุณหมอเขาบอกเลยว่าเครียดอย่าดื่มเหล้าให้ไปออกกำลังกายดีกว่า
0: คือโอเคอ่ะคราวนี้มาถึงแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงครับปัจจุบันการรักษามียังไงบ้างครับ
1: ก็มีเริ่มตั้งแต่การไม่ใช้ยาแล้วก็การใช้ยาครับการไม่ใช้ยาก็คือตั้งแต่การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยเช่นการรับประทานอาหารอันนึงที่ช่วยได้มากเลยก็คือการลดการกินเค็มครับพอเราพูดถึงว่าการลดการกินเค็มเราอาจจะว่าเอ๊ะลดยังไงใช่ไหมครับ ไม่เติมเกลือหรือเปล่าก็วันๆก็ไม่ได้ทำอาหารอยู่แล้วอะไรครับอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปอะครับคนนี้จะมีลดเค็มมีปริมาณเกลือโซเดียมค่อนข้างเยอะถ้าหลีกเลี่ยงได้แนะนำหลีกเลี่ยงดีกว่าคร
0: ับ จริงๆเราต้องลดเค็มหรือลดโซเดียมอาจารย
1: ์ตัวความเค็มเนี่ยมาจากโซเดียมเนี่ยนะครับ
0: ความเค็มมาจากโซเดียม
1: ใช่ครับ
0: ของบางอย่างเนี่ยเราบางทีไม่รู้ว่ามันเค็มนะอย่างเช่นผมเคยเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่สังเกตไอ้ป้ายฉลากเนี่ยแต่พอมาดูปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งหรือพวกไส้กรอกอะไรต่างๆปรากฏว่าโซเดียมมันปี๊ดมากเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่มันไม่เห็นได้เค็มอะไรขนาดนั้นเลย
1: บางอย่างครับที่เป็นเบเกอรี่หรือว่าอาหารแปรรูปครับเขาจะต้องใส่สารบางอย่างที่มีส่วนประกอบของโซเดียมเพื่อคงสภาพหรือว่าแปรรูปอาหารนั้นขึ้นก็จะมีตัวโซเดียมมากขึ้นเหมือนกันโดยที่ไม่ได้มีรสเค็ม
0: เพราะบางทีอาหารแช่แข็งเนี่ยสำเร็จรูปอย่างเงี้ยโซเดียมสูงมากเลยก็เกิดจากอันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นควรต้องกังวลกับโซเดียมพอสมควร
1: ใช่ครับ
0: โอเคขอย้อนไปนิดนึงครับคุณหมอครับการที่คนๆนึงเนี่ยจะต้องได้รับยาความดันคือมันต้องถึงขั้นไหนอ่ะหมอถึงจะต้องให้ยาความดันในการที่เป็นโรคความดันสูงแล้วครับ
1: อ๋อก็ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเลยว่าตอนที่วินิจฉัยเนี่ยความดันโลหิตสูงประมาณไหน
0: ครับ
1: มีโรคร่วมอะไรหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดว่ามีโรคเบาหวานแล้วหรือว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่ามีโรคหลอดเลือดสมองฮะเราก็จะพิจารณาว่าอาจจะต้องรีบให้ยาไวกว่าเราอาจจะไม่ได้รอให้คนไข้ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ตอนแรกอาจจะเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าในบางรายที่ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องให้ยาในทันทีครับก็จะแนะนำในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันก่อนอันดับแรกก็คืออาหารอย่างที่บอกไปเรื่องการออกกำลังกายก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันครับเพราะว่าช่วยในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้วการลดน้ำหนักอันนี้ก็ช่วยลดความดันได้ 5-10 มิลลิเมตรประหลอดเลยนะครับต่อการลดน้ำหนักประมาณ 5-10% อันนี้ดีมากเลยอีกอันนึงก็คือนอกจากอาหารที่เป็นเรื่องของความเค็มแล้วครับก็จะมีอาหารบางกลุ่มที่จะช่วยลดความดันได้เหมือนกันครับของถ้าเป็นประเทศไทยก็จะแนะนำผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงตามสสสใช่ไหมครับครึ่งจานเนี่ยก็เป็นผักส่วนหนึ่งก็เป็นโปรตีนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นคาร์โบไฮเดรต
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเรารับประทานได้อย่างไรครับก็จะช่วยลดความดันได้ระดับหนึ่งเหมือนกันครับหลังจากนั้นที่พอเราปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วยังไม่ได้เป้าหมายตามที่เรากำหนดเราก็จะแนะนำว่าเริ่มรับประทานยาเถอะเพื่อให้ควบคุมความดันให้ได้จะได้ไม่มีผลเสียต่ออวัยวะส่วนปลายหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นในอนาคตครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นมาตรวจอีกทีนึงถ้ามันทำไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ทำไม่ได
1: ้ก็มีบางคนนะครับที่ทำได้
0: บางคนทำได้
1: ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าจะลดให้ได
0: ้
1: ก็มีเหมือนกันครับ
0: พอถึงขั้นตอนการรักษาที่มันเกินจุดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการกินยาคือเป็นทางเดียวป่ะครับหรือว่าเรามีวิธีอื่นด้วยหรือว่าส่วนใหญ่คือกินยา
1: ต้องรับประทานยาร่วมกัน
0: ยาเนี่ยมันไปทำอะไรครับ
1: ยาออกฤทธิ์ได้หลายกลไกมากเลยบางกลไกก็คือไปขยายตัวหลอดเลือด บางกลไกไปยับยั้งฮอร์โมนที่เป็นตัวดึงเกลือโซเดียมกลับเข้ามาในเลือดครับยาบางตัวเป็นกลุ่มยาขับปัสสาวะก็จะลดปริมาณน้ำในเลือดก็ทำให้ความในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะทำให้ความดันโลหิตต่ำลงได้ครับ
0: ก็คือยาที่ไปช่วยในส่วนที่มันทำให้มันแบบเลือดมันไปได้ปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งคนที่กินยาความดันเนี่ยครับอย่างคุณพ่อผมเนี่ยเขากินยาความดันเหมือนเขาต้องกินเป็นยาในชีวิตประจำวันเลยครับต้องกินไปตลอดชีวิตไหมหรือว่ามันสามารถหยุดยาแล้วหายขาดกลับมาเป็นปกติได้
1: การรับประทานยาไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าอาจจะคุมความดันได้ดีเพียงพอที่จะหยุดยาได
0: ้
1: คุณหมอก็จะนัดติดตามความดันหลังจากที่ความดันค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับที่พอใจแล้วก็อาจจะมีการค่อยๆลดขนาดยาลงเรื่อยๆครับแต่ไม่อยากให้ลดเองนะครับบางคนเห็นว่าความดันปกติแล้วนี่หยุดกินเลยแล้วก็อยู่บ้านก็ไม่ได้วัดความดันไอ้ช่วงที่ความดันขึ้นสูงระหว่างหยุดยานะครับอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอเป็นคนสั่งลดยาเองอาจจะลดทีละครึ่งนึงลดลงไปเรื่อยๆจนสามารถหยุดยาได้ก็จะไม่ต้องกินยาระยะยาวได้เหมือนกันครับ
0: อ๋อมีบางคนที่หยุดยาได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกันครับ
0: หยุดยาแล้วกลับมาดันสูงได้อีกไหม
1: ได้เหมือนกันครับก็อย่างถ้าเกิดว่าในกลุ่มคนที่สามารถหยุดยาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ควบคุมตัวเองดีขึ้น
0: ครับ
1: งดดื่มเหล้างดสูบบุหรี่รับประทานอาหารดีขึ้นลดเค็มได้พอเขาเริ่มกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างที่เราบอกไปตอนแรกคืออายุที่เพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: ก็อาจจะกลับมามีความดันสูงได้เหมือนเดิ
0: ม
1: ถ้าเกิดว่าถึงจุดเมื่อไหร่เราก็จะพิจารณากลับมากินยาเหมือนเดิมครับ
0: ครับเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันก็คือบางทีเนี่ยมันเกิดความดันสูงจากกรณีที่เส้นเลือดเราอาจจะแข็งหรืออาจจะเปราะใช่ไหมครับแล้วเรากินยาเพื่อที่จะให้มันแบบดีขึ้นหมายถึงว่ามันขยายคราวนี้ถ้าเกิดเราหยุดกินยาเนี่ยเส้นเลือดเรามันก็ยังคงแข็งเหมือนเดิมแล้วมันมีโอกาสไหมที่มันจะแบบเฮ้ยฟื้นฟูแล้วกลับมาเป็นแบบเส้นเลือดปกติที่ดีๆเหมือนตอนแรก
1: เวลาเส้นเลือดแข็งสาเหตุหนึ่งอาจจะมีไขมันมาเกาะบริเวณเส้นเลือดครับถ้าเกิดว่าเราควบคุมระดับไขมันได้ดีหรือว่าในรายที่เป็นเบาหวานร่วมด้วยครับถ้าเราควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีครับก็จะสามารถทำให้หลอดเลือดที่มีไขมันมาเกาะครับลดลงได้เหมือนกัน
0: ฟื้นฟูได
1: ้ฟื้นฟูได้ครับแต่อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าก็ฟื้นฟูได้ระดับหนึ่งเหมือนกัน
0: ครับเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนหลอดเลือดได้ใช
1: ่
0: ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ
1: มันเยอะไปหมดทั่วร่างกายเลยครับ
0: โอเคนะฮะนอกจากการใช้ยาแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกว่าการปรับพฤติกรรมอันนี้สำคัญมาอันดับต้นๆเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: คือยังไงเนี่ยคนที่ออกกำลังกายกับคนที่กินดีเนี่ยมันก็ส่งผลดีมากกว่าอยู่แล้ว
1: ใช่ครับอ
0: ย่างนี้เหรอฮะส่วนใหญ่คนไข้ก็ทำกันได้ไหมครับมันดูยากเหมือนกันนะ
1: ส่วนใหญ่ทำได้ครับก็คือหลังจากที่เรานัดมาทุกครั้งเราก็จะถามว่าเป็นยังไงบ้างในรอบที่ผ่านมาได้ลองปรับอะไรบ้างไหมก็จะมีกลุ่มที่ทำได้ในกลุ่มนี้เราก็จะเอามาเป็นโรโมเดลในการที่จะส่งต่อให้ผู้ป่วยคนอื่นว่าเขาทำยังไงเขาอาจจะมีการเปลี่ยนวิธีการกินที่มันยังพออร่อยอยู่เขาก็จะมีการแชร์กันในกลุ่มเหมือนกัน
0: อ๋อความดันโลหิตสูงเนี่ย worst case จริงๆมันนำพาไปสู่ความน่ากลัวขนาดไหนครับ
1: เสียชีวิตได้เลยนะครับ อย่างในเคส2เคสแรกที่เล่ามาก็คือหมดสติโคม่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจอันเนี้ยเป็นภาวะวิกฤตจากความดันโลหิตสูงคือเสียชีวิตได้เลยอันตรายมากครับถ้าเกิดว่ายิ่งเราปล่อยไว้ไม่ได้รักษาในบางกลุ่มก็จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจก็คือเป็นหัวใจขาดเลือดได
0: ้
1: กล้ามเนื้อหัวใจตายได้ก็เสียชีวิตได้เหมือนกันหรือว่าในบางรายก็คือเป็นเส้นเลือดสมองตีบภาษาบ้านๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับ
0: อันนั้นเนี่ยบอกเลยนะว่าไอ้โรคเกี่ยวกับความดันสูงการที่เกิดเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหลายคนกลัวมากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่เสียชีวิตไงพอไม่เสียชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเรากลายเป็นผู้พิการแบบติดเตียง
1: ใช่ครับ
0: ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฮะแล้วมันไม่สามารถรักษาหายได้ด้วยใช่ไหม
1: สามารถฟื้นฟูได้กลับไปใกล้เคียงเดิมได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้หายทั้งหมด 100% นะครับ
0: เพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันแตกไปแล้วสมองมันพังไปแล้วเหรอครับหรือว่ายังไง
1: สมองเป็นอวัยวะหนึ่งที่เขาไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้กลับมาเป็นปกติได้ 100% ครับอาจจะมีการปรับตัวถ้าเกิดว่าเรามีการฝึกเพื่อเพิ่มใยสมองให้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตัวเซลล์ประสาทเนี่ยมันไม่ฟื้นฟูคร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันคุมได้ดีๆแบบนี้ตลอดเนี่ยความเสี่ยงตัวนั้นก็จะน้อยลง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับมันเกี่ยวหมดเลยใช่ไหมฮะความดันไขมัน
1: เบาหวาน
0: ด้วย
1: ใช่ครับสามโรคหลักเลยครับ
0: สามโรคหลักนี้สามารถนำพาไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้หมดเลย
1: ได้ทุกโรคเลยครับ
0: ส่วนใหญ่เขาเป็นอะไรกันหนักสุดคอมโบ
1: คอมโบกันเลยครับที่เกิดเจอเยอะๆเนี่ยครับ
0: ฮะโอเคชีวิตยากเนาะยากไหมอาจารย์คิดว่าชีวิตมันยากไหม
1: จริงๆมันไม่ยากหรอกครับถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองมาอย่างดีตั้งแต่ต้นเรื่อยๆคนที่ดูแลตัวเองได้ดีตั้งแต่วัยกลางคน พออายุมากขึ้นเขาก็จะยังดูแลตัวเองได้ดีอยู
0: ่ครับปัจจุบันเนี่ยเรามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆไหมครับที่จะมาช่วยในการรักษาตัวความดันโลหิตสูงนอกจากยาที่เราต้องกินกันทุกวันนี้ครับ
1: ถ้าเป็นประเด็นเรื่องยาเองเลยก็อาจจะมีการปรับรูปแบบยาให้กินได้ง่ายขึ้นครับเช่นจากเดิมเรามียา1ตัวก็กิน1เม็ดก็อาจจะมียาที่ผสมกัน2ชนิดใน1เม็ด3ชนิดใน1เม็ดก็จะรับประทานได้ง่ายขึ้นการลืมกินยาก็จะลดลง
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยบางทีมันต้องกินเยอะนี่
1: ใช่ครับ
0: อ๋อรวมได
1: ้รวมได้ครับ
0: โอเค
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นทางเทคโนโลยีอื่นๆที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องความดันก็อาจจะเป็นเครื่องวัดความดันที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อก่อนก็เราถามว่ามีเครื่องวัดความดันที่บ้านไหมที่ทางบ้านก็จะบอกว่าไม่ค่อยมีใช่ไหมครับหลังๆก็จะบอกโอเคมีเครื่องหนึ่งใช้ได้ทั้งหลายคนในบ้านเลยคุ้มมากอย่างสมาร์ทวอชเองก็สามารถช่วยในการมอนิเตอร์ได้เหมือนกันครับถึงแม้จะวัดความดันไม่ได้แต่ว่าเราสามารถดูพวกคลื่นฟ้าหัวใจหรือว่าดูชีพจรแล้วเอามาแปรผลร่วมกันได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกัน
0: ในการที่เราจะเห็นสัญญาณก่อน
1: ใช่
0: มั้ยครับอันนี้ครับผมเคยได้ยินมาว่าคนที่บางทีพอมันเกิดอาการเนี่ยเหมือนกับมันมีสัญญาณบอกเหมือนกันอย่างเช่นการที่พูดไม่รู้เรื่องหรือมีอาการอะไรบางอย่างที่คนรอบข้างสังเกตได้แล้วก็สามารถที่จะส่งโรงพยาบาลได้ทันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมารักษาทัน
1: ใช่ครับ
0: มันจะพอมีอะไรที่เราพอจะสังเกตคนรอบข้างได้บ้างว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ปกติแล้วไม่น่าจะเป็นเพราะว่าเบอร์แต่น่าจะเกิดจากสิ่งเหล่านี
1: ้ถ้าในความหมายของตัวอัมพฤกษ์อัมพาต
0: ใช่ว่ามันจะนำไปสู่ไอ้ตรงนั้น
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีอาการที่สังเกตได้ครับไม่ว่าจะเป็นพูดไม่ชัดไม่พูดซึมผิดปกติมีหน้าเปรี้ยวปากเปรี้ยวหรือว่ามีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพวกนี้ครับเป็นอาการนำของโรคเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกได้หมดเลย
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเรานำส่งโรงพยาบาลไวภายใน 3-4.5 ชั่วโมงครับมียาที่พอจะสลายลิ่มเลือดที่ตันเพื่อให้เลือดกลับไปเลี้ยงได้ตามปกติในบางรายให้แล้วสำเร็จก็สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ใกล้เคียงเกือบ 100% แต่ก็มีบางรายที่ไม่สำเร็จเหมือนกันครับ
0: เรามีเวลาในการให้สมองมันจัดการได้เหมือนหมายถึงว่าก่อนที่จะพังนานเท่าไหร่3-4 ชั่วโมง
1: ถ้าเกิดว่าจะให้ยาในการตัวสลายลิ่มเลือดนะครับก็ไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงครับ
0: สมมติถ้าเกิดส่งเห็นอาการปุ๊บนำส่งโรงพยาบาลละลายได้ทันเนี่ยก็โชคดี
1: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วถ้าเกิดแตกอ่ะ
1: ถ้าเกิดแตกเนี่ยการฟื้นฟูก็อาจจะยากกว่าหน่อย
0: ครับ
1: การรักษาเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่การลดความดันให้มันกลับมาปกติถ้าเกิดว่าเลือดออกปริมาณมากเกินกว่าที่สมองจะรับไหว
0: ครับ
1: พอเลือดออกมากความดันในสมองจะเพิ่มมากขึ้นครับอาจจะมีอาการซึมหมดสติได้มีอาการอ่อนแรงเพิ่มขึ้นได้ถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้ทางคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์โรคระบบประสาทครับเขาก็จะพิจารณาไปผ่าตัดเอาปริมาณเลือดออกเพื่อลดความดันในศีรษะครับ
0: โอเคประมาณนี้น่ากลัวไหมล่ะน่ากลัวนะว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบรู้ตัวกันให้ทันประมาณตอนนี้อย่างแรกเลยง่ายๆนะฮะลองลดบุหรี่ก็เป็นต้นกำเนิดแทบจะทุกโรคเลย
1: ทุกโรคอ
0: ย่างอีพีที่แล้วผมคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองบุหรี่ก็เป็นต้นกำเนิดตัวกระตุ้นเหมือนกันบุหรี่เหล้าแล้วก็อาหารที่เป็นแบบว่าฟาสต์ฟู้ดต่างๆก็ประมาณหนึ่งจะบอกว่าไม่กินเลยนี่ก็ยากเหมือนกันประมาณนึงอาจารย์กินไหมอาจารย์ไม่กิน
1: กินครับ
0: ใช่ไหมหรือว่าอาจารย์เป็นหมอแล้วเห็นแบบเห็นเคสแบบนี้บ่อยอาจารย์แบบหลอนไหมเวลาเรากินอาหารอะไรเงี้ย
1: ผมก็กินเหมือนคนปกติเลยครับเบเกอรี่ขนมอะไรผมก็ยังกินอยู่แต่ว่าโอเคก็อาจจะมีลิมิต
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคไปกันต่อครับเจอเรื่องนี้แล้วใจแป้วไปเลยนะฮะเรื่องนี้มหาวิทยาลัยมหิดลครับชี้วิจัยโรค NCD เปลี่ยนเป้าหมายสู่รุ่นเยาว์นะครับแม้ว่าทั่วโลกเนี่ยจะประสบกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่นะครับอาหารแล้วก็พลังงานจนทำให้เศรษฐกิจตกต่ำแต่ก็ไม่ได้ทำให้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD มีอุบัติการน้อยลงนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวรสมีกุศลรองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับหรือว่าโรค NCD ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของโลกและคงน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งพบผู้ป่วยเกือบ 1,000 ล้านคนทั่วโลกนะครับและคาดว่าในปี68นี้จะมีความชุกของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 1.56 พันล้านคนที่สำคัญครับปัจจุบันพบอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเด็กมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการนะครับที่เกินแล้วก็มีโรคอ้วนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเป็นผลจากพฤติกรรมนิยมบริโภคอาหารประเภทจังก์ฟู้ดหารับประทานง่ายแต่มีปริมาณไขมันโซเดียมน้ำตาลและพลังงานสูง รวมทั้งการไม่ออกกำลังกายและการดำรงชีวิตประจำวันที่มีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอีกด้วยนะครับและจากงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิต

ผิดให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายได้นั้นมักมาจากการเบื่อหน่ายท้อแท้ที่โรคนี้ต้องการรักษาต่อเนื่องยาวนานประกอบกับความเชื่อที่ว่าเป็นโรคของเวรกรรมครับจึงมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่ยอมเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังในขณะที่ทางการแพทย์ยืนยันว่าโรคความดันโลหิตสูงนั้นหากยิ่งตรวจพบและเข้ารับการรักษาได้เร็วเท่าใดยิ่งส่งผลดีต่อการควบคุมภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรค

0: ครับ
1: ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1: ครับ
0: มันแสดงว่ามันก็ต้องมีโรคติดต่อเรื้อรังด้วย
1: โรคติดต่อเรื้อรังก็อย่างเช่นวัณโรคเนี่ยครับ
0: อันนั้นโอเคก็โรคติดต่อ
1: ใช่
0: ที่มันติดต่อกันได
1: ้มีการแพร่สู่หากันได้แล้วก็เป็นทีก็เป็นระยะเวลานาน
0: ครับ
1: ถ้าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็อย่างเช่นเนี่ยครับเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0: ไม่ติดต่อเรื้อรังมันมีโรคไม่ติดต่อปกติด้วยอาจารย
1: ์โรคไม่ติดต่อ
0: คือมันเห็นมันเรื้อรัง
1: มันก็เป็นแล้วหายก็จะไม่ใช่เรื้อรังครับแต่ว่าโรคแบบนี้
0: คือเป็นต่อเนื่อง
1: ใช่ก็จะอยู่กับเราเป็นระยะเวลานานคร
0: ับ เอาง่ายคือมันก็คือที่เราคุยกันไปสองข่าวแรกนี่แหละเบาหวานความดันแล้วก
1: ็ไขมันในเล
0: ือ
1: ด
0: ไขมัน
1: ใช่ครับ
0: ไม่ติดต่อเรื้อรังโอเคปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรค NCD เนี่ยมันเยอะขึ้นนะฮะเหมือนที่อาจารย์บอกไหมฮะ
1: เยอะขึ้นอย่างที่อาจารย์เขาบอกเลยครับว่าไลฟ์สไตล์ของคนเราเปลี่ยนไปเริ่มรับประทานอาหารที่ไขมันสูงพลังงานสูงน้ำตาลสูงกันมากขึ้นครับเกลือโซเดียมก็สูงด้วยทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้เบาหวานความดันแล้วก็ไขมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมากในช่วงระยะหลังๆเนี่ยครับ
0: ครับส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ป่วยเป็น NCD นะครับอาจารย์มันมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มันเกิดไปแล้วใช่ไหมมันไม่สามารถมีอะไรที่คัดกรองได้ก่อนใช่ไหมครับ
1: ก็จริงๆเกณฑ์การคัดกรองก็ยังอยู่ที่35ปีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงเช่นรอบเอวเกินผู้ชายเกิน90เซนผู้หญิงเกิน80เซนอย่างเงี้ยก็ภาวะเหล่านี้เราเรียกว่ามีภาวะอ้วนลงพุงก็อาจจะเอามาคัดกรองก่อนครับว่ามี3โรคเนี่ยซ่อนอยู่หรือเปล่า
0: หมายความว่าถ้าเกิดเราวัดเอวอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: วัดเอวแล้วมันเกิน90เซนติเมตร
1: ผู้ชาย
0: ในผู้ชายซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างมีความเสี่ยง
1: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นไปได้ไหมครับที่คนอ้วนน่ะแต่ร่างกายดีมากเลยมีไหม
1: ถ้าอ้วนแต่ร่างกายดีแสดงว่าตอนนั้นนะครับอาจจะยังไม่ได้แสดงอะไรออกมาเพราะอาจจะเพิ่งอ้วนยังไม่นานยังการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการสร้างสารอักเสบในร่างกายยังไม่ได้มากเพียงพอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ภาวะอ้วนเนี่ยเป็นต่อเนื่องไประยะเวลานานๆเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยครับก็จะมี3โรคเนี้ยตามมาแน่นอน
0: นั่นหมายความว่าไม่มีหรอกคนที่อ้วนแบบอ้วนต่อเนื่องแล้วสุขภาพดีไม่มี
1: ใช่ครับ
0: ยังไงมันก็ต้องมีไขมันในการแทรกอยู่
1: ก็จะมาครับมันเรียกไม่มาเดี๋ยวก็จะมา
0: เพราะหลายคนบอกว่าเนี่ยอ้วนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็บอกว่าแข็งแรงดีค่าทุกอย่างก็ปกติดีก็อาจจะเป็นในช่วงแรก
1: ใช่ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นไม่อ้วนดีกว่านะครับเรื่องของ NCD น่าจะประมาณนี้เพราะว่าเราเจาะลึกกันไปแล้วนะเกี่ยวกับความดันไขมันเบาหวานนะครับไม่ติดต่อเรื้อรังไม่ได้ไม่น่ากลัวน่ากลัวมากเหมือนกัน
1: น่ากลัวมากเหมือนกันครับ
0: โอเคครับไปกันต่อครับเรื่องต่อมาเรื่องที่4นะครับโรงพยาบาลนพรัตน์เตือนภัยความร้อนทำงานกลางแจ้งอันตรายถึงตายนะครับหน้าร้อนในไทยเนี่ยมันยาวไปถึงเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนนี้นี่แหละแล้วก็จะเริ่มเป็นฝนมาแล้วนะครับแต่ว่าเวลาร้อนในประเทศไทยเนี่ยมันร้อนหนักจริงๆนะครับทำงานกลางแจ้งเนี่ยอาจจะฮีทสโตรกอันตรายถึงตายได้นะครับก็เตือนผู้ประกอบการให้สำรวจกลุ่มแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและก็ต้องรู้วิธีในการสังเกตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะครับทางกรมการแพทย์เตือนภัยหน้าร้อนในประเทศไทยมักจะเริ่มต้นก็คือช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมประชาชนไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากความร้อนผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าจำเป็นต้องทำงานในบริเวณที่มีความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรแรงงานก่อสร้างกลุ่มที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องอยู่ในโรงหลอมนะฮะหรือบริเวณที่มีเครื่องจักรที่มีความร้อนในโรงงานหรือที่ระบายอากาศไม่ดีผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ครับจะมีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนเรื่องนี้ทางนายแพทย์อัครฐานจิตนุยานนท์ครับเป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าโรคเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยเกิดจากการที่มนุษย์พยายามจะรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ที่37องศาเซลเซียสโดยมีการระบายความร้อนออกมาเมื่อมีกระบวนการเมตาบอลิซึมครับในร่างกายหรือมีกิจกรรมถ้าอากาศภายนอกเนี่ยอุณหภูมิสูงกว่าในร่างกายก็จะระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับร่างกายก็จะพยายามระบายความร้อนโดยการหลั่งเหงื่อโดยการขยายเส้นเลือดที่ผิวหนังทำให้เส้นเลือดนั้นเปลี่ยนทางจากการไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญไปที่ผิวหนังเพื่อหลั่งเป็นเหงื่อพาความร้อนออกไปการหายใจและวิธีการพาความร้อนออกจากร่างกายจากการสัมผัสเมื่อร้อนมากร่างกายจะขาดน้ำมีอาการอ่อนเพลียหน้ามืดหรือเป็นลมต่อมาเนี่ยก็จะขาดเกลือแร่ร่วมด้วยทำให้เป็นตะคริวนะครับภาวะฮิสโตรกนั้นถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ถ้าเกิดไม่รีบช่วยเหลือเนี่ยอาจจะทำให้อวัยวะสำคัญล้มเหลวและเสียชีวิตได้นะครับอันนี้เป็นการอธิบายโดยผมนะฮะซึ่งไม่ได้มีความรู้เลยนะฮะฮิสโตรกเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าถ้าเกิดเราจะอธิบายให้มันเกิดเข้าใจง่ายๆนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะรู้ว่าฮิสโตรกเนี่ยเวลาคนร้อนเยอะๆอยู่ดีเขาก็ช็อกผมรู้แค่นั้นเลยแต่กระบวนการด้านในเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน
1: ่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิในร่างกายเราสูงขึ้นนะครับสมองเราจะต้องสั่งการให้เราระบายความร้อนออกเช่น มีเหงื่อที่ออกมากขึ้นเพื่อพัดพาความร้อนออกจากร่างกายไปครับ
0: เหมือนเวลาเราออกกำลัง

0: ับ
1: ใช่ครับ
0: เราออกกำลังกายมันทำให้ร่างกายร้อน
1: ใช่ครับ
0: ร้อนเสร็จปุ๊บร่างกายเราก็เลยต้องปรับสมดุลนี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นนี่แหละนะ
1: ถูกต้องครับ
0: เราต้องอยู่ที่37องศา
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: ในคนที่ปกติครับสมองยังทำงานได้ปกติสั่งการได้ดีก็จะสามารถปรับตัวได้เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้มันอยู่ที่37องศาเหมือนเดิม
0: ครับ
1: แต่ว่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่สมองเขายังพัฒนาไม่ดีหรือผู้สูงอายุที่สูงอายุมากๆสมองเขาก็จะทำงานได้ไม่ปกติเหมือนกัน
0: ครับ
1: หรือว่าในบางรายที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือว่าโรคหัวใจในกลุ่มนี้ครับเขามีความสามารถในการปรับตัวของระบบประสาทอัตโนมัติหรือว่าการปรับตัวของได้ไม่ดีเท่ากับคนปกติครับในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงพอสมองไม่สามารถสั่งการให้สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติความร้อนก็จะสะสมในร่างกายตัวความร้อนเองบางอวัยวะทนความร้อนไม่ได้นะครับเช่นสมองหัวใจตับไตเราเนี่ยครับถ้าเกิดว่าความร้อนสูงขึ้นเกินผิดปกติหยุดทำงานทันทีเลยครับ
0: เหรอ
1: ใช่ครับแล้วก็ในบางกรณีที่มีการเสียน้ำออกไปมากก
0: ็
1: ความดันโลหิตก็ตกลงเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอวัยวะสำคัญก็จะตายเหมือนกันนะครับทั้งหมดก็เลยเป็นประกอบกันทำให้เกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า heat stroke เนี่ยครับเกิดขึ้นได
0: ้นั่นหมายความว่ามันขาดน้ำเกี่ยว
1: มีการขาดน้ำประกอบกันส่วนหนึ่งกับการที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกปกติได้ส่วนหนึ่งครับคู่กัน
0: แล้วทำไมร่างกายถึงไม่สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติเพราะปกติเวลาเราออกกำลังกายมันก็เหงื่อเขาออกอยู่แล้ว
1: อย่างในบางกลุ่มครับอย่างเช่นเด็กมากหรือว่าอายุเยอะมากสมองเขาทำงานได้ไม่เก่งเท่ากับคนวัยกลางคนครับ
0: ก็เลยยังไม่สามารถสั่งการให้โอเคต้องระบายเหงื่อนะต
1: ้
0: องออกอย่างนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: พอไม่สั่งปุ๊บคราวนี้ร้อนเกิน
1: ใช่ครับ
0: ทุกอย่างก็เลยสต็อปเลย
1: ใช่กับปัจจัยอื่นก็คือมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาประกอบกันด้วยเช่นถ้าอุณหภูมิภายนอกมันสูงมากครับร่างกายเราก็บอกว่าโอ้ไม่รู้จะระบายทางไหนและข้างนอกก็ออกไปไม่ได้เหมือนกันอะไรครับมันก็สะสมอยู่ในร่างกายยิ่งเราไปอยู่กลางแจ้งนานๆความร้อนก็ยิ่งสะสมในร่างกายเราก็จะยิ่งทำให้เกิดได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปเหมือนกัน
0: อวัยวะต่างๆของร่างกายที่คุณหมอบอกว่าสมองมาตับไตอะไรเงี้ยครับทนได้ในถึงอุณหภูมิประมาณไหนก่อนถึงที่จะแบบไม่ทำงาน
1: ถ้าเริ่มเกิน40องศาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มทำงานลดลงเรื่อยๆนะครับ
0: นั่นหมายความว่าคนที่เป็นฮีทสโตรกที่แบบว่าช็อกแล้วก็นั้นไปเลยเนี่ยแสดงว่าร่างกายต้องมีอุณหภูมิสูงมากกว่านั้น
1: ใช่ครับส่วนใหญ่จะเกิน40องศาขึ้นไปครับ
0: มันจะมีเคสกรณีที่ร่างกายของเราอุณหภูมิสูงก็คือตอนที่เราเป็นไข้เป็นไข้ที่บางคนบอกว่าเป็นไข้40กว่าแล้วเกิดอาการช็อกเนี่ยมันเป็นภาวะเดียวกับฮิสโตรกป่ะ
1: คนละภาวะกันครับอันนั้นถ้าเกิดว่าเป็นภาวะไข้ขอแยกเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ก่อนละกัน
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมีไข้สูงแล้วมีภาวะช็อกเนี่ยครับอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยเช่นมีอาการติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่ามีกระบวนการอักเสบของร่างกายรุนแรงอันนี้ก็อาจจะทำให้ความดันตกเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงสมองก็เลยหมดสติได้ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าในเด็กเองสมองยังไม่พัฒนายังพัฒนาได้ไม่ดีมากพออุณหภูมิสูงผิดปกติก็จะเกิดภาวะชักได้หมดสติได้ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็คนละกรณีกัน
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้ในเคสที่เราเคยเจอมาครับนอกจากเด็กที่อาจารย์บอกว่าสมองอาจจะยังไม่ได้สั่งการเต็มที่เนี่ยมันก็มีเคสคนที่มีอายุเป็นวัยกลางคนเหมือนกันที่เกิดอาการฮิสโตรกจุดนั้นทำไมมันถึงพาไปตรงนั้นได้ครับในเมื่อเราก็โตแล้วปกติแล้วทำไมมันถึงระบายออกไม่ทัน
1: ถ้าสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิสูงมากครับแล้วเรารับความร้อนอย่างต่อเนื่องครับบางทีถึงร่างกายเราจะเก่งครับแต่ก็ยังเก่งสู้ธรรมชาติไม่ได้ครับ ความร้อนด้านนอกมันสูงมากเกินไปเราก็ยังสู้อยู่ท่ามกลางแดดย
0: ัง
1: สู้อยู่ในที่ที่มีความร้อนอยู่ตรงจุดนี้ร่างกายก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ
0: ครับมันจะมีอาการเตือนอะไรบ้างที่บ่งชี้ว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นฮีทสโตรกแล้วครับ
1: อ๋อก็ถ้าเกิดว่าอยู่กลางแดดเริ่มมีอาการหน้ามืดวิงเวียนหรือว่าเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้ครับก็อาจจะเป็นอาการเตือนของฮีทสโตรกได้ครับ
0: ครับ
1: ถ้ามีอาการเหล่านี้รีบกลับเข้ามาอยู่ในที่ที่ร่
0: ม
1: มีลมพัดถ่ายเทหรือว่าถ้าจะให้ดีก็คือมีผ้าชุบน้ำเย็นหรือบางรายก็จะใช้ฟอกกี้ครับ
0: ชี
1: พคนใช่ครับพ่นตัวแล้วก็เปิดพัดลมจ่อเลยครับก็จะช่วยทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงได้อย่างรวดเร็วครับ
0: คราวนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจมากเลยครับเวลาในมุมของคนที่จะช่วยเหลือนะครับสมมุติว่าคนนี้อยู่ดีเขาก็ล้มไปฮะมันแยกยังไงระหว่างคนนี้เป็นฮีทสโตรกกับคนนี้แค่เป็นลมหน้ามืดเพราะว่าบางทีเวลาเราเมื่อก่อนเรียนรอเพื่อนก็ล้มกันแบบเยอะมากมันเกิดจากความแบบเป็นลมอะไรเงี้ยฮะแต่ก็พอได้นอนพักก็หายแยกยังไงระหว่างคนเป็นลมจากเวลาร้อนกับคนเป็นฮีทสโตรก
1: ถ้าเป็นลมโดยทั่วไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะมีอาการเช่นมีอาการหน้าซีด มีเหงื่อออกตามร่างกายนะครับเป็นเจอได้ในเป็นลมหมดสติทั่วไปครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าในภาวะฮีทสโตรกครับ ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้เขาจะไม่ให้มีเหงื่อออกให้เห็นครับตัวก็จะแห้ง
0: ๆ อ
1: ันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเอามาใช้แยกกันได้ครับ
0: ในเบื้องต้นเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดปรากฏว่าโอเคเป็นฮิสโตรกละเห็นแล้วว่าคนนี้เป็นทำไงดีคนช่วยเหลือ
1: ครับถ้าเกิดว่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายดูแน่นหนามากครับปลดออกก่อนเลยครับให้ร่างกายสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้นใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือว่าใช้ฟอกกี้แล้วเอาพัดลมเป่าเลยครับเพื่อให้ตัวน้ำเนี่ยดึงอุณหภูมิออกจากร่างกายให้ได้อย่างเร็วที่สุดครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็โทร1669เรียกรถพยาบาลมาพาไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าในช่วงที่ถึงโรงพยาบาลครับอาจจะต้องมีการให้น้ำเกลือเย็นเพื่อไปลดอุณหภูมิร่างกายอย่างทันท่วงทีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารักษาจากภายนอกอย่างเดียวมันอาจจะไม่ทันอาจจะลดได้ไม่ทันที
0: ่
1: จะทำให้อวัยวะมันทนต่อความร้อนได้นานเพียงพอครับ
0: ซึ่งในตอนนั้นสำหรับคนที่เป็นฮิสโตรกครับเขายังหายใจอยู่ใช่ไหมครับ
1: ยังหายใจอยู่ครับ
0: แล้วกระบวนการในร่างกายยังดำเนินได้ปกติอยู่ไหมครับหรือว่ามันก็ยังช็อกอยู
1: ่อาจจะเริ่มสูญเสียไปบางส่วนแล้วครับเช่นถ้าเกิดว่าแย่มากไตอาจจะหยุดทำงานแล้วก็ได้ในตอนน
0: ั้
1: นหรือว่าถ้าเกิดหนักมากๆสมองหยุดทำงานหัวใจหยุดทำงานความดันก็อาจจะมีตกลงได้เหมือนกันครับ
0: ในตอนนั้นคนที่เป็นฮิสโตรกเขาจะมีสติไหมครับ
1: ถ้าเกิดว่าเป็นถึงขั้นนั้นน่าจะหมดสติไปแล้วครับ
0: เราต้องไปปั๊มหัวใจเขาไหมครับ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าจะปั๊มหัวใจครับคำชีพจรก่อนหรือว่าดูจากการหายใจว่ามีการหายใจไหมถ้าดูแล้วไม่มีการหายใจคำชีพจรไม่ได้ปั๊มหัวใจได้เลยครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังนะบางทีเราเห็นคนเป็นลมเนี่ยเราก็จะปั๊มหัวใจอย่างเดียวไงเรียน CPR มาแต่คนที่เราจะปั๊มหัวใจได้เนี่ยเขาคนนั้นต้องชีพจรไม่เต้นแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เราถึงจะปั๊มเพื่อดึงขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคนนั้นยังหายใจอยู่ก็ต้องช่วยวิธีอื่นอย
1: ่
0: างที่อาจารย์บอกเบื้องต้นก็คือเอาผ้าชุบน้ำเช็ดเพื่อให้มันดึงความร้อนออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาจะช่วยยังไงครับอาจารย์
1: เริ่มตั้งแต่การให้สารน้ำเพื่อให้เข้าไปในคนที่มีอาการขาดน้ำครับน้ำที่ให้น้ำเกลือที่ให้ครับเขาก็จะให้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติก็จะเป็นน้ำเกลือแช่เย็น
0: อุ้ยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: น้ำเกลือแช่เย็น
1: แช่เย็นครับ
0: ไม่เคยโดนได้เลย
1: เพื่อให้ไปลดอุณหภูมิได้เร็วที่สุดครับ อาจจะต้องมีการเจาะเลือดเพราะว่าอวัยวะบางส่วนอาจจะเริ่มมีการเสียหายเกิดขึ้นกล้ามเนื้ออาจจะเริ่มสลายค่าไตอาจจะขึ้นค่าตับอาจจะขึ้นได้ครับหลังจากเจาะเลือดไปก็จะต้องมีการติดตามว่าหลังจากที่รักษาไปเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าถ้าในบางรายที่หมดสติความดันตกหายใจเองไม่ได้อาจจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อพยุงชีวิตไว้ก่อนครับ
0: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นฮิสโตรกก็นำส่งโรงพยาบาลเนี่ยหายปกติไหมฮะ
1: จริงๆเป็นเพราะว่าฉุกเฉินมากๆเลยครับถ้าเป็นไปได้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเลยเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงมาก
0: คือถ้าเกิดไปถึงได้เร็วเนี่ยก็จะมีโอกาสรอดมากกว่าในของฮิสโตรกเนี่ยตายได้เลยเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เหมือนที่เราเห็นข่าวกันถ้าเกิดทําไม่ถูกต้อง
1: ใช่
0: น่ากลัวมั้ยผมว่าน่ากลัวเหมือนกันนะ
1: กลัวครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนบางทีแล้วบางคนก็ต้องทํางานกลางแจ้งหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
0: อาจารย์ครับผมเคยได้ยินมาว่าการที่จะป้องกันฮิสโตรกอย่างนึงคือการดื่มน้ําเยอะๆมีส่วนมั้ยครับ
1: มีส่วนครับเพราะว่าการที่เราดื่มน้ําเยอะเพียงพอไม่ต้องรอให้กระหายน้ำนะครับอาจจะเป็นทุก 1-2 ชั่วโมงเริ่มไปจิบน้ำเลยจิบไปเรื่อยๆดื่มไปเรื่อยๆเพื่อให้สารน้ำในร่างกายเราเนี่ยมันมีปริมาณเพียงพอที่จะให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เวลาเราไปอยู่กลางแจ้งเรามักจะมีการเสียน้ำไปทางเหงื่อโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่แล้วยิ่งเสียไปเยอะก็จะยิ่งเกิดฮีทสโตรกได้ง่ายครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นน้ำในร่างกายสำคัญ
1: สำคัญ
0: บางคนบอกว่าจะกินเนี่ยก็คือตอนแบบตอนหิวอะตอนรู้สึกกระหายแต่ผมก็ถูกเตือนมาเหมือนกันว่าถ้านึกออกกินเลยกินน้ำเยอะไม่มีปัญหานอกจากฉี่บ่อย
1: ใช่ครับ
0: อย่างเดียวเท่านั้นแล้วเวลาเราเหงื่อออกเยอะมันจะไม่ค่อยฉี่จริงไหมอาจารย์เพราะมันเกี่ยวกันไหมหรือว่าคนละส่วนกัน
1: เกี่ยวกันครับร่างกายเราพยายามรักษาสมดุลน้ำอยู่แล้วอยากให้มีน้ำในร่างกายเพียงพอถ้าเหงื่อออกเยอะมากปริมาณที่ฉี่ออกก็จะลดลงเป็นการปรับตัวเราก็จะสังเกตว่าฉี่มันเข้มขึ้นนะเพราะว่าไตมันต้องทำความเข้มข้นให้ได้เทียบเท่ากับปริมาณของความเข้มข้นในร่างกายก็เราจะเห็นว่าปัสสาวะสีเข้มขึ้นอย่างเงี้ยพอเราดื่มน้ำพอเดี๋ยวสีเขาก็จะจางลงเรื่อย
0: ๆฮิสโตรกนี่สามารถเกิดได้กับทุกคนหรือเปล่าครับหรือว่าบางคนก็มีความสามารถในการทนแตกต่างกันอีก
1: จริงๆเกิดได้กับทุกคนเลยครับแต่ว่าบางคนอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าครับเช่นกลุ่มคนกลางแจ้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่คนที่มีโรคหัวใจคนที่เป็นโรคอ้วนเบาหวานพวกนี้ครับจะเกิดได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ว่าทุกคนก็เป็นได้ฉะนั้นอยากให้ระวังกันทุกคนในหน้าร้อนไม่อยากให้อยู่กลางแจ้งนานเกินไปครับ
0: บางคนที่เขาเลี่ยงไม่ได้ครับอย่างเช่นนักกีฬาหรือว่าคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งด้วยการที่ต้องหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปทำงานได้ยังไงบ้างครับ
1: ถ้าเป็นตัวนักกีฬาเองการฝึกซ้อมถ้าเกิดว่าต้องฝึกซ้อมอยากจะให้ฝึกซ้อมในช่วงเช้าหรือเย็นไปเลยมากกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งครับ เริ่มตั้งแต่การเตรียมน้ำดื่มเลยครับดื่มอย่างเพียงพอวันหนึ่ง2ลิตรขึ้นไปดื่มได้ครับดูโรคร่วมเลยนะครับบางคนเป็นโรคหัวใจบอกว่าหมอบอกให้ดื่ม2ลิตรดื่มไปเยอะเกินก็หัวใจล้มเหลวได้อันนั้นดูเป็นกรณีไป
0: ทำไมคนเป็นโรคหัวใจถึงกินน้ำเยอะไม่ได
1: ้บางคนการบีบตัวของหัวใจไม่ดีแล้วคุณหมอสั่งให้จำกัดปริมาณน้ำอยู่แล้วก็ดื่มให้ตามเหมาะของแต่ละคนครับถ้าคนเข้าไปก็คือ 2-2.5 ลิตรได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรเครื่องแต่งกายแขนยาวได้ครับแต่ว่าต้องเป็นแขนยาวที่เป็นผ้าโปร่งสามารถระบายความร้อนได้เพราะว่าการใส่เสื้อแขนยาวก็ป้องกันแสงมาโดนตัวเราได้แต่ถ้าแขนยาวแล้วมันหนาความร้อนก็ออกไม่ได้เหมือนกันครับหมวกร่มอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันปีกกว้างเลยครับเพื่อกันแสงมาถึงตัวเรากางร่มได้ให้กางร่มแล้วก็ถึงแม้จะต้องทำงานกลางแจ้งแต่ก็พยายามหาเวลาในการหลบเข้ามาอยู่ในร่มเป็นระยะครับเพื่อให้ร่างกายได้มีการระบายความร้อนออกเป็นระยะครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของความร้อนเนี่ยอย่าประมาทนะครับหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยความร้อนมันคือความท้าทายเฮ้ยมันต้องได้สิบางคนบอกต้องแข็งแรงซึ่งไม่เกี่ยวนะ
1: ไม่เกี่ยวครับ
0: ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเป็นขึ้นมามันเกิดจากด้านในครับไม่ได้เกิดจากความชนด้านนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถนำไปสู่การเป็นฮีทสโตรกนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินข่าวคนเป็นฮีทสโตรกเยอะแหละแต่ก็ไม่เข้าใจกลไกของมันกลไกมันก็เป็นแบบนี้แหละอุณหภูมิร่างกายมันสูงจนระบายไม่ทันแล้วสิบูมันเลยทำให้ระบบทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์บอกว่าอุณหภูมิเนี่ยมันมีผลกับการทำงานของอวัยวะหลายส่วนถ้าเกิดมันแบบว่าสูงเกินไปมันไม่ทำงานเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เอาครับอันนี้น่ากลัวมากเลยการที่อย่างพวกที่เป็นสัตว์เลือดเย็นเนี่ยมันปรับมาได้อ่ะอันนั้นมันก็คือ มันก็ดีกว่าเราดิ
1: ถ้าในแง่ที่เขาทนร้อนเขาก็จะทนร้อนได้ดีกว่าเราครับแต่ไม่ได้บอกว่าสัตว์เลือดเย็นจะทนร้อนได้มากถึงแบบสุดๆนะครับเขาก็จะมีลิมิตของเขาเหมือนกันว่าถึงระดับนี้เขาก็จะไม่สามารถปรับตัวได้แล้ว
0: ครับโอเคจริงๆหมดเวลาแล้วนะเกือบหมดแล้วผมอยากคุยอาจารย์เรื่องนิดนึงนะคือผมไปดูหนังมาเยอะมันมีหนังบางเรื่องที่คนถูกแช่แข็งนะแช่แข็งแล้วมันตื่นมาได้ป่ะอาจารย์เพราะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันแบบมันไม่ใช่สัตว์เลือดเย็นที่จำสีได้ใช่ป่ะแต่มันเริ่มมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าเหมือนกับเราสามารถสต็อปเราไว้ตรงนั้นได้ก่อนเหมือนกับบางคนที่ป่วยแล้วปัจจุบันนี้รักษาไม่ได้เข้าเครื่องไครโออะไรสักอย่างก็รู้อะแล้วสักพักค่อยปลุกมาใหม่อ่ะคนเรามันสามารถเป็นอย่างนั้นได้ไหมในปัจจุบันเนี่ย
1: ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทำได้แบบนั้น
0: เพราะถ้าเกิดมันแข็งคือเราตายเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าเซลล์ไม่สามารถทนความเย็นที่ติดลบได้ครับถ้าเราไปแช่แข็งเซลล์ก็ตายเหมือนกันครับ
0: มันมีโรคฮิสโตรกแล้วมันมีโรคโคสโตรกไหมอาจารย
1: ์จะเป็นโรคน้ำแข็งกัดอย่างนั้นมากกว
0: ่
1: า
0: โอเค
1: แต่ว่าก็จะมีอย่างเช่นคนที่อยู่ทางโคโลกเหนือก็จะมีโรคที่แบบทนความเย็นไม่ไหวเสียชีวิตอย่างนี้ก็มีเหมือนกันอย่างบ้านเราเองที่อยู่ทางบนดอยในช่วงอากาศหนาวเย็นมากๆก็มีการเสียชีวิตจากอากาศเย็นมากเหมือนกันครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดเย็นเกินไปเนี่ยอวัยวะก็ไม่ทำงานเหมือนกัน
1: ใช
0: ่ไหมครับ
1: ระบบหลายๆอย่างก็มีการเสียหายได้เหมือนกันครับ
0: โอเคเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ยากนิดนึงคุณผู้ชมครับยังโชคดีที่เรามีชีวิตรอดกันอยู่วันนี้ขอบคุณจัดอูมมากๆครับมาพูดคุยแล้วก็ให้เราเข้าใจในเรื่องของเนี่ยแหละความดันเบาหวานนะฮะแล้วก็ไขมันรวมถึงฮีทสโตรกด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับรอบหน้าจะชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยนะฮะเป็นประเด็นอะไรนะครับแต่ว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนติดตามกันในพ่อหมอเรามาครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: มีความเชื่อว่าการกลั้นปัสสาวะส่งผลทำให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ความเชื่อนี้จะเป็นจริงหรือไม่ฟังคำตอบที่ถูกต้องจากคุณหมอภควัตรมาศคุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลกันครับ
1: ทุกคนมักจะเข้าใจว่าการกั้นปัสสาวะอาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะซึ่งความเข้าใจนี้อาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับการกั้นปัสสาวะอาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้หรืออาจจะไม่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได้คำตอบอยู่ที่ว่าการกั้นปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยหรือทำให้คนเรามีอาการคล้ายกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้เมื่อเรากั้นปัสสาวะนานๆจะทำให้มีความรู้สึกแสบร้อนเวลาเราปัสสาวะออกมาได้เนื่องจากน้ำปัสสาวะเป็นสารเคมีก็อาจจะทำให้มีอาการคล้ายกับเพราะปัสสาวะอักเสบแต่พอภายหลังปัสสาวะออกไปแล้วหายไปเพียงไม่กี่ครั้งแสดงว่าคนไข้ไม่ได้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบในทางการแพทย์หมายความว่ามีการอักเสบในทางเดินปัสสาวะซึ่งอาจจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยและมักจะพบว่าในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะอักเสบกลุ่มนี้มีความผิดปกติในทางเดินปัสสาวะร่วมด้วยอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดจากการกั้นปัสสาวะเพียงอย่างเดียวคนไข้ส่วนหนึ่งที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะก็คือมักจะได้รับข้อมูลส่งต่อกันมาว่าการกั้นปัสสาวะนั้นจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบและผู้ป่วยก็อาจจะมีประสบการณ์เคยเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำให้เกิดการเรียนรู้และจดจำผู้ป่วยก็จะไม่กล้าที่จะกั้นปัสสาวะไว้นานดังนั้นผู้ป่วยก็จะมีปัญหาคืออาจจะต้องเข้าห้องน้ำถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนในท้ายที่สุดก็เกิดภาวะที่เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะนั้นไวขึ้นกว่าปกติภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินนะครับคือภาวะที่กระเพาะปัสสาวะมีการบีบตัวอยู่ตลอดเวลาหรือไม่สามารถเก็บน้ำปัสสาวะได้นานกว่าปกติมักจะมีอาการก็คือเมื่อปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบหาห้องน้ำในบางรายอาจจะมีปัญหากั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะราดและในท้ายที่สุดก็จะมีอาการปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันกลางคืนการรักษามีหลักๆอยู่3แบบนะครับแบบที่1คือการรักษาแบบประคับประคองเป็นการฝึกพฤติกรรมค้นหาถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะไวเกินแบบที่2ก็คือการใช้ยาเพื่อจะช่วยควบคุมกระเพาะปัสสาวะให้ทำงานช้าลงแบบที่3ก็คือการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อฉีดยาในกระเพาะปัสสาวะหรือการใช้เครื่องไฟฟ้าเพื่อควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านี้เราจะฝังลวดเข้าไปบริเวณเส้นประสาทบริเวณกระเบนเน็บบริเวณก้นกบเพื่อจะให้ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปควบคุมการทำงานของเส้นประสาทปัญหาของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าคือราคาที่ค่อนข้างสูงราคาจะเป็นหลัก6-7 แสนและก็มีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีก็ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ดังนั้นเราพยายามที่จะทำวิธีอื่นก่อนที่ผู้ป่วยจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะครับในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนว่าการกั้นปัสสาวะนานๆจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบจริงไหมดังนั้นในภาพรวมของผมคุณไม่ฝึกกั้นปัสสาวะเลยในอนาคต5ปี10ปีคุณอาจจะเกิดภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินได้ผมจึงมองว่าการที่เราไม่กั้นปัสสาวะเลยอาจจะรุนแรงมากกว่าการที่เรากั้นปัสสาวะไว้นะครับ

0: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
1: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่น
2: อ่ะใช่พ่อแม่บังคับผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้
1: พี่เบนพี่โดมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ สวัสดีครับอันนี้ก็คือสนามที
3: ่
1: ใช้ซ้อมมันใช่
3: ใช่ครับผม
1: จริงๆคือวันนี้ผมอยากมาลองเล่นอยากมาลองรู้จักเอาจริงผมเคยดูขว้างจักรขว้างคอนะในแบบพวกกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าเอาจริงอ่ะชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาลองทีมงานบอกว่าให้มาลองดูเขารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีพี่โดมเป็นขว้างจักรใช่ไหมครับส่วนพี่เบนเป็นขว้างคอนซึ่งวันนี้จริงๆถ้าแบบเล่นไม่เป็นเลยไม่มีเบสิกเลยนี่วันเดียวมันสามารถที่จะพอจับทางได้ไหม
2: ค่อนข้างยากครับผมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราต้องใช้เทคนิคเยอะหน่อยครับผม
4: ลองดูก็ได้คร
2: ับลองดูครับ
1: ลองดูได้ครับ
4: ก็เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าแล้วกันอันนี้เป็นรองเท้าเฉพาะเขาออกแบบมาให้สำหรับกีฬาคว้างทั้งทุ่มน้ำหนักคว้างจักรคว้างค้อนที่มันใช้จะเป็นในการหมุนใช่
1: จะเป็นพื้นแบบพิเศษใช่ไหม
4: ใช่เป็นพื้นแบบพิเศษครับในไทยก็ไม่มีขายต้องนำเข้า
1: อ๋อซึ่งหมายถึงว่าพื้นมันพิเศษตรงไหน
4: พื้นมันจะมีไฟเบอร์อยู่ตรงข้างในนี้คร
1: ับอ๋อช่วยให้
4: ม
1: ัน หมุนได้ดี
4: ขึ้นมันแข็งขึ้นกิ้งได้ดีขึ้น
1: ซึ่งถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปมันก็จะหมุนไม่ค่อยไปอย่างงี้
4: ใช่ครับใช่ครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็
1: แรงมันจะน้อย
4: เพราะว่าม
2: ันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
4: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าเพราะว่าม
2: ันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
4: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่า
1: คือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมันดูมีความแบบอาจจะเจ็บตัวได้อันนี้คือกังวลแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเล่นอย่างปลอดภัยเรารู้วิธีการมันก็คงจะเซฟตัวเองได้
4: ใช่ครับสำหรับมือใหม่เริ่มว่าค่อนข้างยากอ่ะเพราะมันต้องมีทั้งอุปกรณ์อย่างรองเท้าอย่างแต่ผมว่าใช้แบบไหนก็ได
1: ้ยังพอไหว
4: จะไม่ดีเท่าที่มันเป็นรองเท้าเฉพาะ
1: แต่ถ้ามันมีอันที่มันนั้นที่มันแบบเซฟกว่ามันก็ช่วย
4: มันจะดีกว่าใช่
1: เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ย
4: ใช่พอเราจะคว้างจริงเนี่ยในกรงก็จะเห็นอยู่ว่ามันจะมีเซกเตอร์ที่คอยกำหนดว่าถ้าเราคว้างไว้ตรงไหนเนี่ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราต้องรู้ทิศทางก่อนเพราะว่าเราหันคว้าง
2: ปกติยืนคว้างจะอยู่ในท่านี้ครับผมเราจะหันหน้าไปทางที่ตรงข้างกับทางที่เราจะปล่อยครับผมให้ใช้ลำตัวใช้สะโพกครับพลิกมาพร้อมกันบิดมาใช่ใช่พี่ใช่ใช
1: ่ซึ่งวันนี้เนี่ยพอมาถึงก็ได้เจอกับน้องโดมนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ว่าอายุ19ปีเองก็คือเป็นแบบนักกีฬาที่เพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมมานะครับซึ่งเก่งมากเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เบสิกเลยว่าเริ่มต้นของการเล่นกีฬาขว้างจักรเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มจากการที่แบบเราต้องไปรู้จักอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวจักรซึ่งจักรเนี่ยก็จะมีน้ำหนักหลายแบบมี1โล2โลซึ่งผมก็ต้องใช้อันที่เบาสุดเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับก็ต้องเอาที่เบาเลยสุด2ก็คือที่สำคัญคือเป็นรองเท้าซึ่งกีฬาขว้างจักรเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าเฉพาะของเขาที่เป็นพื้นเฉพาะที่มันจะมีไฟเบอร์เพื่อเป็นการเหมือนทำให้ตอนที่เราต้องหมุนตัวเนี่ยในการขว้างเนี่ยมันสมูทมากขึ้นหรือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นเพราะว่ารองเท้าอื่นก็คงเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยพื้นรองเท้าที่มันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในสนามของกีฬาขว้างจักรก็ได้เริ่มซ้อมท่าแบบเบสิกตั้งแต่ต้นนะครับ
2: เราเริ่มยังไงดีครับพี่โด
3: โอเคงั้นเราเริ่มจากยืนขว้างดีครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคนเริ่มเล่นขว้างจักรทีแรก
1: อันนี้คือฝั่งที่เราจะโยนไป
3: ใช่ครับนี่ฝั่งข้างหลังคือฝั่งที่เราจะขว้างไปครับผม
1: ครับ
3: ตรงนี้คือเราต้องเซตท่าให้แม่นที่สุดโดยการที่ขาหลังครับอยู่ต่อส้นเท้ากับขาหน้าครับผมแล้วก็ย่อลงนิดนึงตอนไปครับให้ใช้ตัวใช้สะโพกเนี่ยครับแขนนี่แค่ประกอบไว้เฉยๆแค่ให้มันคงอยู่เท่าเดิมให้ใช้ตัวใช้สะโพกบิดพาแขนมาใช่ครับใช่ระหว่างนี้เราอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มันมีมุมเพื่อจะคว้างขึ้นไปใช่ครับใช่ให้ตัวเรายืนบล็อกได้แบบว่ามั่นคงที่สุดนะครับแต่ข้างบนเราจะไม่เร่งเราจะมาเล่นตรงสะโพกตรงเอวปล่อยให้มันสบายที่สุดให้มันมีระยางที่กว้างที่สุดครับผมประมาณนั้นครับดีครับดีครับลองไปยืนอยู่บนเส้นจะได้รู้ทิศทางของเราครับ
1: คอมเส้นมา
3: ใช่ครับคอมเส้นหันหน้าตัวตรงย่อลงนิดนึงครับย่อลง
1: ย่อทั้งสอง
3: ย่อทั้งสองข้างครับแล้วก็พลิกสะโพกไปสะโพกเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนโดยการใช้สะโพกแค่ขาครับผมนั่นแหละครับมาครั้งแรกอาจจะทรงตัวยากหน่อย อ่ะดีครับผมแขนซ้ายเราปล่อยอย่าให้มันห้อยครับให้มันพาเราไปให้มันช่วยเราให้เราหมุนได้เร็วขึ้นให้มันได้สบายขึ้นครับอ่ะดีครับประมาณนั้นเลยครับ
1: อันนี้คือท่าเบสิกสำหรับยืนใช่ไหม
3: ใช่ครับที่ยืนแล้วก็มันจะมีการปล่อยจักด้วยการคุมแรงที่มือกับการที่ปล่อยมันจะละเอียดตรงที่มือเราว่าเราจะปล่อยจักไปในมุมไหนทิศทางไหนเราจะไล่แรงไปถึงนิ้วชี้ไหมหรือว่าจะออกก่อนไหนปกติคว้างจักครับมือเราจะจับอยู่ประมาณนี้ครับผม
1: โอ้ต้องจับทั้งอันเลย
3: ใช่ครับผมพอเราไปครับเราจะไล่ให้มันไหลไปทางนี้ครับให้มันออกมาถึงนิ้วชี้เราเนี่ยครับให้มันไหลออกไปฝึกที่แรกก็จะมีการก่อยจักก่อยจักคือให้มันกลิ้งให้มันกลิ้งไปปล่อยให้มันกลิ้งให้มันตรงแล้วก็การโยนจักขึ้นให้มันนิ่งให้มันนิ่งให้มันไอเนี่ยให้มันตรงครับผมแล้วก็ให้มันหมุนไปทางเดียวกับเข็มนาฬิกาครับผมลองดู
1: อันนี้คือกี่โลครับ
3: 1โลอันนี้1โลครับผมให้แรงมันส่งจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับผมให้มันขึ้นมาจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับให้มันไปข้างหน้านี่ครับให้มันไปข้างหน้าระวังนะครับให้มันไปข้างหน้าให้แรงมันออกไปข้างหน้าครับให้มันปล่อยไปข้างหน้าใช่ๆๆครับเดี๋ยวเราลองไปสนามหญ้าไปก่อยจักดูครับผม
1: เดี๋ยวเราลองไปกล่อยเรียกว่ากล่อยจัก
3: กล่อยจักครับผมความละเอียดของจักก็มีแค่การปล่อยจักนี่ครับที่ต้องใส่ใจกับมันหน่อย
1: เพราะว่าอะไรครับ
3: เพราะว่าถ้าปล่อยไม่

0: ทีบางทีจักรมันเปิดไปหรือไม่จักรมันมุดไปถ้ามันไม่ได้องศาตามที่มันออกไปครับมันจะไปไม่ได้ไม่ไกลประมาณนี้ครับ
1: หรือมันจะเบี้ยวเงี้ย
0: ใช่ใช่ครับผมพยายามเนี่ยปล่อยให้มันตรงให้มันกิ้งไปตรงๆเนี่ยครับให้แรงเราออกไปข้างหน้ากดนิ้วก้อยให้มันไล่แรงไปเนี่ยครับไล่แรงไล่แรงให้มันถึงนิ้วช
1: ี
0: ้ลองดูครับลองดูประมาณนะครับประมาณนะครับแต่เราจะไม่พลิกขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันไหลไปมือของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ปล่อยให้มันไหลออกไปปล่อยให้มันไหลออกไปประมาณนั้นประมาณพอก่อยได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ลองโยนขึ้นให้มันตรงเราจะไม่พลิกไปอย่างเงี้ยครับเราจะแค่ปล่อยให้มันไปให้นิ้วชี้ครับไปนิ้วชี้มาแปะที่ขอบจักรไว้แล้วนิ้วอื่นก็เรียงไปตามเลยครับเรียงไปตามนิ้วที่แปะประมาณนั้นพี่แล้วก็ปล่อยออกไปเริ่มได้ละดีอันนี้ดีครับพอเราชินกับมันแล้วเราจะมาเริ่มขว้างมันครับเริ่มแรกเราจะยืนขว้างตรงอย่างนี้ก่อนครับขาคู่ย่อแล้วก็ไปครับผม
1: อ๋อเหมือนท่าตะกี้ครับ
0: คล้ายๆครับผม
1: คล้ายๆตอนนี้ยืนขาคู่ก่อน
0: ใช่ครับผมให้เรามีแรงมีแกนในตัวก่อนครับผมให้มันยืนขาคู่แล้วก็ออกไป
1: พี่โดมเขาก็ค่อยๆแบบฝึกผมแล้วก็ให้ลองทำหลายๆแบบทำแบบธรรมดาได้ปุ๊บก็ให้ลองโยนขึ้นข้างบนหรือโยนไปไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจำวิธีการปล่อยน้ำหนักของจักรได้ถูกต้องหรือควบคุมทิศทางได้หลังจากที่เราได้แบบทำการปล่อยจักรเรียบร้อยฝึกปล่อยจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปในสนามที่เขาเอาไว้ฝึกในการจำลองการโยนก่อนที่จะไปสนามจริงนะครับได้ลองเครื่องจักรเนี่ยในสนามนั้นเป็นกลงซึ่งก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าพอเราใหม่เนี่ยหรือเราต้องการฝึกให้ปล่อยในทิศทางที่ตรงเนี่ยเขาจะมาฝึกในกรงนี้เพื่อเป็นการหนึ่งคือเป็นการเซฟตี้ไม่ให้จักรที่ถ้าเราคว้างไม่ตรงเนี่ยมันจะไปโดนคนอื่นได้สองก็คือเป็นการตัดความสนใจของเราถ้าเราไปอยู่ในสนามจริงบางทีเราเห็นระยะไกลเนี่ยเราก็จะมัวแต่โฟกัสว่าทำยังไงให้เราไกลที่สุดจนบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในการปล่อยท่าให้มันถูกต้อง
0: ในกรงนี้เราจะมาดูเทคนิคครับผมเราจะมาทําเทคนิคก่อนขว้างคร
1: ับ
0: เราจะมาดูว่ามุมที่เราปล่อยจักรเทคนิคที่เราทําว่ามันโอเคหรือยังก่อนที่เราจะไปขว้างจริงครับผมปกติเราจะขว้างอัดตรงนี้เพื่อเช็คดูว่าควรแก้ตรงไหนหรือไม่เราไปขว้างจริงแล้วมันยังไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับ
1: กลับมาแก้ตรงนี้
0: กลับมาแก้ใช่ครับกลับมาแก้กลับมาดูว่ามันเป็นอะไรหรือมันเกิดอะไรถ้าอยู่ดูในมุมนี้เราจะไม่ได้คิดถึงความไกลครับเราจะมาอยู่กับเทคนิคได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราออกข้างนอกเนี่ยสมองเราจะคิดไปเองแล้วพอเราเห็นทางเราเห็นอะไรเงี้ยสมองเราจะคิดแล้วว่ามันต้องไกลเราอยากได้ไกลประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เลยจํากัดเรื่องความไกลว่ามันไม่ไกลหรอกยังไงมันก็ไปชนตรงนั้นเราก็เลยได้โฟกัสกับเทคนิคได้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
1: ขอชมเป็นขวัญตานะครับ
0: ครับอันนี้คือเราฝึกกันที่นู่นแล้วใช่ไหมครับที่เหยียงขวางคันนี
1: ้เสียวจังหวะที่แบบหันมา
0: อย่ากลัวครับผมยิ่งกลัวเรายิ่งจะมันจะแบบว่าก
1: ังวล
0: กังวลใช่ครับเราอย่ากลัวกล้าทำมัน
1: มาดูอีกทีครับเวลาจับคือไม่ได้จับอย่างนี้ใช่ไหมเวลามาคือต้องจับให้มันเป็นแนวขนาน
0: แล้วมันแล้วแต่คนถนัดครับผม
1: แล้วแต่คนถนัด
0: ใช่ครับบางคนก็คว่ำมาเลยบางคนก็เปิดก่อนหรือมันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนจะคว่างแล้วแต่เทคนิคของคนที่ได้รับมาอีกทีหนึ่งครับผ
1: ม
0: ให้เหมือนความรู้สึกเหมือนเราก่อยจักรแล้วมาผสมกับเทคนิคที่เราทำทีแรกขาข้างหลังมาต่อขาข้างนี้อยู่ฝั่งนี้ครับผมใช
1: ่
0: แล้วก็ให้มันกว้างให้ฐานมันกว้างนิดนึงโอเคครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงครับสร้างแรงให้มันไปง่ายขึ้นแล้วก็หมุนสะโพกเข้าไปครับหมุนสะโพกก็คว้าง
1: แล้วข้างก็ปล่อยไปอย่างนี้
0: ใช่ครับผมให้มันขนานไปกับพื้นการเคลื่อนไหวการใช้สะโพกนี่รู้สึกดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่ปล่อยยังไม่ดียังไม่รู้สึกว่าต้องปล่อยยังไงใช่ครับผม
1: โอเคครับต้องมีสมาธิเพราะต้องอย่ากลัวตะกี้มันกังวลอ่ะกังวลว่าเดี๋ยวจะแบบเผลอหลุดแล้วโดนคนข้างหลัง
0: พยายามตอนไปคว่ำมือไว้ครับคว่ำมือไว
1: ้คว่ำมือไว้
0: คว่ำมือไว้ใช่ครับดีขึ้นครับดีขึ้นถือว่าได้ออกแรงดีครับผมลองอีกสักหน่อยพยายามคว่ำมือให้จักรมันออกไปไล่แรงไปให้ถึงนิ้วชี้ครับผม
1: นิ้วโป้งอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหม
0: นิ้วโป้งนี่
1: เก็บไว้ก็ได
0: ้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับนิ้วโป้งนี่คือปล่อยดีขึ้นครับดีขึ้นมันเปิดไปหน่อยเมื่อกี้พี่เปิดมือไปหน่อยพยายามให้คว่ำลงนิดนึงดีอันนี้ดีมากเลยพี่ โอเคเลยอ่ะถือว่าออกแรงเป็น
1: ตรงนี้ให้องศามือปล่อยให้มันแบบ
0: ให้มันเนี่ยให้มันตรงไหล่เราก่อนให้มันตรงแขนซ้ายตรงแขนขวาตรงเนี่ยครับให้มันออกในรูปแบบว่าตัวทีครับผม
1: ลองอีกสักทีได้มั้ยครับ
0: ได้ๆครับผม
1: ถ้ายืนสำคัญมากเลย
0: สำคัญครับผมสำคัญปล่อยจักไม่ค่อยดีครับผมพยายามให้มันกำเรากำจัก
1: กำเยอะไป
0: กำเยอะไปพยายามให้มันอยู่แค่ปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วอื่นก็เรียงตามนี้เลยครับอันนี้ดีครับอันนี้ดีกีฬาของผมมีเทคนิคนึงที่พูดง่ายทำยากให้สบายอย่าเก่ง
1: พูดตะกี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เจอคือแบบจับยังไงให้มันรู้สึกเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะล่วงมือเล็กมันมีผลไหมครับ
0: ไม่มีครับผม
1: แค่เราจับให้มันเจอจุดที่เรา
0: ใช่ครับแค่มันเจอจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละใช่ละก็จบแล้วครับ
1: จนเหมือนสุดท้ายเราก็เริ่มแบบพอทําได้แล้วเหมือนพอได้ลองทําหลายๆลูกเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในลูกก่อนๆที่เราทําไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่เหมือนพอเราเริ่มอยู่ในชมรมมีรุ่นพี่มาเทรนปุ๊บเราก็เริ่มแบบจากที่ทําไม่ได้ก็ค่อยๆทําได้เค้าก็เริ่มเห็นแววเราพอเราแบบเริ่มได้ตรงนั้นปุ๊บเค้าก็แบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วอ่ะนายต้องออกไปลองเล่นของจริงดูเผื่อนายจะมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอเราได้ลองตรงนั้นเสร็จก็เลยออกมาลองเล่นของจริงโอเคครับพี่โดมต่อไปเดี๋ยวเป็นตาผมลองโยนใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งปกติก็จะโยน6ลูกใช่ไหมคร
0: ับ6ลูกครับผม
1: แล้วอย่างเวลาโยนนี่เราแบบมีอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างในกฎของแบบ
0: อันดับแรกเลยครับเราจะมาดูกันที่จุดที่เราต้องออกต้องเข้าครับผม
1: ครับ
0: คือตอนเข้าเราเข้าตรงไหนก็ได้ของวงแต่ว่าตอนออกเนี่ยเราต้องเดินออกข้างหลังอย่างเดียว
1: ข้างหลังอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: ออกข้างหน้าคือผิดกฎ
0: ฝ่าครับผมและอีกอย่างคือเส้นเซกเตอร์เนี่ยครับปกติแล้วตอนแข่งเขาจะตีออกไปยาวทำให้เรารู้ว่าเราคว้างให้มันอยู่ในโซนนี้นะอย่าให้มันออกด้านข้างออกนอกเซกเตอร์ก็ถือว่าฟาว
1: ล์แล้วก็เวลาคว้างคือต้องอยู่ในวงเท่านั้น
0: ใช่ต้องอยู่ในวงเท่านั้นครับผม
1: โอเคครับแล้วอย่างนี้คือ6ลูกนี่คือโยนต่อเนื่องได้เลยหรือว่า
0: ปกติแล้วตอนแข่งเขาจะคว้างแล้วก็วัดคว้างแล้วก็วัดให้มีสถิติทุกลูกแต่นี้เราจะคว้างดูลูกที่ไกลที่สุด
1: ตอนนี้เรามี3ลูกได้ไหม
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเก็บเอา
0: ได้ครับผม
1: โอเคครับงั้นเริ่มเลยคว้างกี่เมตรเนี่ย10เมตร
0: 20นี่เก่งเลย
1: นี่เก่งลองดูเอาให้ได้สัก5ก่อนแล้วกันตอนนี้มาครับเราจะลองโยนจัก1กิโลครั้งแรกแบบไม่หมุนนะครับมาดูกันว่า6ลูกเนี่ยเราจะได้ระยะที่ไกลสุดเท่าไหร่

0: ออกแรงถูกแล้วครับพี่ต้องความจัดนิดนึง
1: โอเคครับ
0: ไปไกลเลย
1: แต่ว่าเรามาถูกทางแล้ว3ลูกได้ประมาณกี่เมตรตอนนี้
0: 78เมตรได้ไม่แน่อาจจะ20เมตรก็ได้แล้วมั้งพี่ความมือลงนิดนึงครับมันจะดีกว่านี
1: ้โอเคครับ
0: อย่าไปกังวลกับมันเยอะครับ
1: โอเคครับคำแนะนำจากพี่โดมนะครับอย่าไปกังวลกับมันเยอะแล้วเหลืออีก3ลูกมาดูกันว่าจะสิ้นที่กี่เมตรลูกที่4นะครับรู้สึกว่าน่าจะลูกลองสุดท้ายน่าจะได้ไกลที่สุดนะเท่าที่ดูเดี๋ยวลองไปถามพี่โดมกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่อันไหนใกล้สุดครับลูกไหน
0: ลูกที่5ครับผม
1: ลูกลองสุดท้ายใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ใช่
0: ลูกสุดท้ายรู้สึกเก่งไปหน่อยมันแบบว่าจะเอาแรงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเก่งถ้าพี่สบายได้มากกว่านี้มันจะไปไกลได้มากกว่านี้ครับพยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองว่าพยายามเรียงลำดับว่าเราจะทำอะไรก่อนอะไรหลังประมาณนี้ครับอันนี้ถือครั้งแรกวันแรกทำได้ดีแล้วครับถือว่าดีมาก
1: ประมาณกี่เมตรครับที่ได้ไกลที่สุดเมื่อกี
0: ้ต้องลองวัดดู
1: ลองวัดดูใช่ไหมโอเคครับจบแล้ว6ลูกเดี๋ยวเราลองไปวัดดูกันว่าอันที่ไกลที่สุดไปดูกันว่าจะได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันแรกของการคว้างจอกเนี่ยทำไปได้ไกลสุดกี่เมตร
0: ครับผม
1: ไปครับพี่โดม
0: ยี่สิบสองจุดหกแปด
1: เฮ้ย22เลยเหรอ
0: ใช่ครับยอด
1: 22.68เมตรนะครับลูกที่ไกลที่สุดซึ่งน่าจะเป็นลูกที่5ที่โยนเพราะว่าเป็นลูกที่แบบรู้สึกว่าปล่อยออกไปได้ฟีลลิ่งมันบอกร่างกายมันบอกเลยว่าลูกนี้น่าจะได้ไกลที่สุดตอนแรกคิดว่าคงแบบเต็มที่15-16อะไรเงี้ยถือว่าโอเคตะกี้ผมโยนไปแล้วครับต่อไปขอดูพี่โดมนะครับโยนเป็นขวัญตาให้ดูหน่อยครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: อยากดูมากเลยครับเดี๋ยวรู้ได้เลยครับผม
0: ได้ครับ
1: มืออาชีพกำลังจะโยนให้เราดูนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงท่าเขาแข็งแรงมากตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากแบบทำไม่ได้คือถามว่านี่มันทำได้มันทำได้ในแบบเบสิกมากๆชอบโมเมนต์เวลาที่มันอยู่ตรงนี้มากเลยมันเป็นกีฬาที่ความกดดันไม่อยู่ที่ใครเลยอะความกดดันมันคือเหมือนแบบทุกอย่างมันอยู่นะวงกลมอันเนี้ยจังหวะที่เราแบบจะตั้งขาจังหวะที่เราจะเหวี่ยงจังหวะที่เราจับอะทุกอย่างมันมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกันไปหมดถ้ามันเหมือนมันมีบางจังหวะบางลูกที่เราจะโยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือน3อย่างพร้อมแล้วอะแต่มันมีอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจขึ้นมาปุ๊บอะลูกนั้นมันเหมือนออกไปมันก็จะไม่เราก็จะเหมือนรู้เลยว่าลูกตะเกียเราพลาดตรงไหนหรือเราแบบใจเราไม่นิ่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีลูกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเมื่อกี้แบบโฟลว์มากแบบลูกทุกอย่างมันแบบไหลไปตามที่เราคิดที่เราแบบโฟกัสเลยเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเย้มันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาอย่างที่โดมบอกเลยว่าแบบมันใช้หลายปัจจัยของหลายๆอย่างมาผสมกันในหนึ่งกีฬาใช้สมาธิใช้ร่างกายใช้ความนิ่งของจิตใจการคัดทุกอย่างออกไปให้ได้ไม่ว่าเราจะเหมือนแบบกังวลเรื่องอะไรแต่จังหวะที่เราจะปล่อยมันเหมือนทุกอย่างมันต้องพร้อมที่สุดแล้วก็สุดท้ายมันเป็นกีฬาที่ถ้ามันจะพลาดมันคือตัวเราคนเดียวเลย
2: วันนี้ผมเล่นเป็นยังไงบ้าง
0: ค่อนข้างโอเคครับสำหรับวันแรกถือว่าโอเคมากครับออกแรงได้พอมีเทคนิคในการที่จะออกแรงถือว่าโอเคสำหรับวันแรกครับ
2: แต่ว่าสนุกดีนะหมายถึงวันนี้พอได้ลองคว้างจักรตอนแรกคิดว่าแบบโหก่อนมาก็จะภาพในหัวคงแบบยากมากแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละ
0: ยาก
2: แต่ว่าเหมือนพอเราเริ่มจับจังหวะได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบสนุกดี
0: ครับผม
2: เจอเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยเลยอยากถามโดว่าสำหรับโดมเนี้ยโดมรู้สึกว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ของกีฬาแบบคว้างจักรที่แบบเราเจอ
0: ผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้ประมาณนี้ครับผมอยู่กับมันแล้วมันตอบสนองกับผมได้ในการใช้สมองหรือการใช้แรงใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้ครับผม
2: โดยรวมอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับผมมันทำให้เรามีสมาธิกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองจริงๆประมาณนี้ครับ
2: อย่างนั้นแหละที่แบบรู้สึกเหมือนกันอย่างจุดเริ่มต้นเลยที่มาเล่นคว้างจักรเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงเห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
0: ใช่พ่อแม่บังคับตอนผมมัธยมผมเป็นเด็กติดเกมค่อนข้างติดเกมหนักมากคือเลิกเรียนร้านเกมบ้านเลิกเรียนร้านเกมบ้านเนี่ยชีวิตจะหลูบอยู่อย่างเงี้ยเลิกเรียนร้านเกมบ้านแม่กับพ่อเหมือนว่าไม่ไหวละพ่อก็เลยบอกว่ายื่นข้อเสนอมาถ้าจะเล่นเกมมีเวลาให้เล่นแค่2วันนะคือเสาร์อาทิตย
2: ์
0: วันอื่นคือขอหากิจกรรมอย่างอื่นทําช่วงนั้นผมก็พอไม่ได้เล่นเกมปุ๊บมันเคว้งอ่ะพี่เคยเป็นมั้ยไม่รู้จะทําอะไรดีกว่าจะรอให้มันถึงเสาร์อาทิตย์มันก็โอ้โหนานเหลือเกินมันก็เลยทําให้ผมว่าหาอะไรเล่นเพราะว่า1ผมก็ไม่ชอบเรียนอยู่แล
2: ้
0: วผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งนี้ทีแรกโรงเรียนผมมันมีการแข่งหมากฮอตจนผมได้ไปคัดจําไม่ได้ว่าคัดไปภูเก็ตหรือที่ไหนนี่แหละครับแล้วก็คัดไม่ติดเขาเอา2คนผมได้ที่3ครูที่สอนหมากฮอตหมากลูกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะมีกีฬานึงลองมั้ยเผื่อมันไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพาไปลองเล่นคว้างจักรผมก็งงเลยอะไรคว้างจักรไม่เคยได้ยินมาก่อนพอไปเล่นพอลองเล่นก็ก็สนุกดีจบม.3ครับผมก็ไปแข่งภูเก็ตกลับมาเริ่มขี้เกียจซ้อมขึ้นม.4ก็ไปต่ออีกโรงเรียนนึงก็ไม่เจอครูคนนี้ละเราก็กลายเป็นหาอย่างอื่นเล่นดีกว่าไปที่นู่นก็เหมือนเดิมเข้าลูปเดิมเลยบ้านเล่นเกมมันก็เลยทําให้พ่อกับแม่ว่าเห็นตอนม.3เรามีจุดเนี้ยที่เราไปได้ดีแกก็เริ่มบังคับละบังคับให้เล่นคัดตัวก็คัดได้มาที่นครสวรรค์แล้วก็เจอโค้ชผมคนปัจจุบันเนี่ยช่วงนั้นก็คือพอโตขึ้นเราได้คิดอะไรหลายอย่างขึ้นเริ่มตัดเกมออกจากสมองไปก่อนเริ่มมาโฟกัสเรื่องการซ้อมลองตั้งใจกับมันเรามาขนาดนี้แล้วเราเสียเงินกับมันมาแบบเยอะมากเราก็เลยจะมาพยายามแบบว่าอ่ะลองตั้งใจนิดนึงตั้งใจกับมันว่ามันจะไปได้ถึงไหนเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงช่วงนึงที่มันดีมากๆแล้วเข้าฟอร์มเราสุดๆแล้วช่วงเยาวชนกำลังจะไปแข่งโควิดมันก็เลยทำให้ผมแบบโอ้โหท้อเลยช่วงนี้คือพีคที่สุดของเรากลายเป็นว่าผมท้อละก็ซ้อมจนแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยซ้อมโควิดไปเรื่อยๆเยาวชนผมแค่ไม่มีผลงานเลยพ่อแม่ก็โทรมาหาทุกวัน
2: อ
0: ะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะเยาวชนผมไม่ได้แข่งเลยผมเพิ่งไปแข่งแมตช์แรกที่ศรีสะเกษขึ้นแมตช์แรกก็เป็นประชาชนเลยก็
2: ด
0: ีหลังจากนั้นก็ดีมาก็ไปแข่งซีเกม
2: ก็ได้ไปแข่งซีเกมเลยเป็นแมตช์ที่2หรือเปล่า
0: ซีเกมเป็นแมตช์ที่2
2: โอ้แล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เหรียญเงิน
0: ใช่ครับผม
2: รู้สึกไงบ้างพอแบบตอนแรกเกือบจะท้อไปแล้วเพราะโควิดจนแบบผ่านมา2ปีป่ะใช่มั้ยที
0: ่2ปีครับ
2: ที่แบบกว่าจะได้แข่งซีเกมเนี่ยแล้วพอมันได้เหรียญครั้งแรกแบบเป็นไงบ้างพ่อแม่เป็นไงบ้าง
0: ก็
2: ตัวเรา
0: ก็ดีใจเราไม่ใช่คนที่จะอดทนอะไรกับอะไรขนาดนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความอดทนสูงขนาดนั้นผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจมันทำได้อยู่แล้วเราได้ติดทีมชาติแล้วนะเราได้มาถึงจุดนี้แล้วนะเราได้มีทุกอย่างเพราะมันอ่ะ
2: มันก็คือนอกเหนือจากแบบความชอบมันคือเป็นสิ่งที่เหมือนมันเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วย
0: ใช่ไหมใช่เป็นความผูกพันไปแล้วผูกพันกับมันเพราะว่ามันสร้างเราได้มาถึงจุดนี้ครับผม
2: แล้วหลังจากนี้โดมคิดว่าแบบตั้งเป้าตัวเองกับกีฬาคว้างจักรไว้แบบจุดไหนต่อมีแบบภาพไหมที่เฮ้ยเราอยากแบบคว้าแชมป์นู่นแชมป์นี้อะไรเงี้ยหรือสถิติตัวเองอยากไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็คิดแค่ว่าอยากทำลายของประเทศไทยให้ได้ก่อนครับผม
2: อย่างตอนนี้ประเทศไทยเท่าไหร
0: ่55เมตรครับผม
2: ตอนนี้โดมได้เท่าไหร
0: ่พีคสุดที่แข่งก็52ครับก็เลยคิดว่าอยากพยายามจะทำลายสถิติประเทศไทยก่อน
2: แล้วคิดว่าแบบอย่างตอนเนี้ยคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นคว้างจักรเนี่ยมันถือว่าเยอะหรือน้อยขนาดไหนอ
0: ่
2: ะ
0: ในประเทศไทยถือว่าน้อยมากครับ
2: น้อยมาก
0: โอ้โหหยิบมือเดียวครับผมใช่ครับ
2: เพราะอะไรอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่ดังในไทยด้วยครับมันไม่ค่อยดังเหมือนฟุตบอลเหมือนวอลเลย์อะไรเงี้ยเขาคนเขาเข้าถึงยากด้วยยิ่งได้ซ้อมด้วยเทคนิคของมันด้วย
2: สนามอุปกรณ
0: ์ใช่ครับ
2: ที่หาที่เล่นยาก
0: ใช่ครับผมเราไม่ได้พร้อมเหมือนต่างชาติขนาดนั้นครับ
2: ที่เขามีเหมือนแบบสถานที่รองรับให้คนที่สนใจใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
2: แล้วคิดว่ามันยากไหมที่วันนึงแบบสนามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแบบในหลายๆพื้นที่ของแบบประเทศอะไรเงี้ย
0: ค่อนข้างยากมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วครับผ
2: ม
0: มันก็เลยค่อนข้างยากมากที่จะมีคนมาสนับสนุนกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องกีฬาประเภทลานเนี้ยมันไม่ได้มีคนเล่นแบบเยอะขนาดนั้นครับผม
2: คนมันไม่ค่อยมาสนับสนุน
0: ใช่ครับผม
2: ซึ่งจริงมันต้องการสิ่งนี้เพื่อให้กีฬามันแบบ ปได้ไกลขึ้นหรือมีคนรู้จักมีคนเล่นเยอะขึ้น
0: ใช่ครับผม
2: แล้วเหมือนแบบสมมติว่าเนี่ยพอสนามแบบมีไม่เยอะคนแบบเข้าถึงยากเงี้ยแล้วถ้าคนที่จริงๆเขาดูสมมติเขาดูอยู่เงี้ยแล้วเขาแบบเกิดสนใจขึ้นมาจริงๆมันเริ่มต้นยังไงได้อะโดม
0: พื้นที่มันค่อนข้างแบบจำกัดไงครับคือไม่อาจจะต้องมาลองซ้อมถ้าใกล้ที่นี่ก็อาจจะมาซ้อมที่นี่ได้มันเป็นพื้นที่แบบมันเฉพาะครับมันต้องการที่แบบว่า
2: ต้อง
0: การใช่แบบพื้นที่ที่มันกว้างมากด้วยอุปกรณ์ด้วยใช่ครับมันค่อนข้างหายาก
2: ก็นั่นแหละครับแปลว่าเราต้องการคนที่สนับสนุน
0: ใช่ครับ
2: ให้มีลานของกรีธาแบบลานมากขึ้น
0: ใช่ครับผมก็อยากให้มาเล่นกันเยอะพอคู่แข่งมันเยอะมันก็จะพยายามดันกันขึ้นไป
2: มันจะมีแบบ
0: สติมันจะดันกันใช่ครับ
2: ก็จะสนุกขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันมันมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้น
0: เหมือนกับว่าเราอยากชนะคนเนี้ยต้องมีแรงจูงใจให้ตัวเองไปในระดับหนึ่งครับผม
2: วันนี้สนุกมากเลยขอบคุณมากครับโดม
0: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: มันเป็นเสน่ห์มากเลยนะเพราะกีฬาที่สุดท้ายคือเราไม่มีคู่ต่อสู้แข่งอยู่ข้างๆสุดท้ายมันคือนะเวลาแข่งมันคือแบบมีแค่เราคนเดียวเราสุดท้ายศัตรูที่มันสําคัญที่มันแข็งแกร่งที่สุดมันก็คือตัวเราเองว่าเราจะเอาชนะได้มั้ยพอได้มารู้จักกีฬานี้แล้วมันแบบมันมีเสน่ห์แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกซึ่งวันนี้แบบพอได้คุยกับโดมแล้วก็ประทับใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปว่ารู้สึกว่าโหเพิ่งอายุ19อ่ะแล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาคว้างจักทุกคนนะครับที่เล่นอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบในระดับไหนก็หวังว่าแบบกีฬานี้มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะ survive ในการแบบอยู่ในสายอาชีพนี้แล้วก็ขอให้มีแบบ

0: โอ้โหเหงื่อแตกแล้วเว้ย
1: ครับวันนี้หมอ
0: วันนี้เราจะนำทุกท่านไปสู่เมนูอาหารลดน้ำหนักหรืออาหารไดเอทซึ่งการลดน้ำหนักนั้นจะดีต่อสุขภาพไตอย่างไรเดี๋ยวเรามีคำตอบกันครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูง่ายๆหมูผัดขิงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอาหารลดน้ำหนักหรือการลดน้ำหนักเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วนลงพุงที่เรารู้จักกันดีการที่มีไขมันหรือว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไตเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพมากขึ้นและอาจจะมีการเกิดไตอักเสบหรือโรคอื่นๆที่ชักนำทำให้เกิดภาวะโรคไตวายเรื้อรังได้ในอนาคตส่วนการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเรามาลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรังในอนาคตเราหันมาดูแลสุขภาพกันเถอะนะครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจจะเป็นอย่างไรถ้าตื่นนิ้วมือคุณเกิดล็อกจะหยิบจะจับอะไรก็ไม่ได้ไม่ต้องตกใจวันนี้เราจะมาปลดล็อกกันและสำหรับคนที่เดินแล้วเกิดอาการขาพลิกทำให้เกิดอาการปวดขึ้นในทันทีเรามีวิธีดูแลรักษาได้ไม่ยากเลยครับ

วันนี้ที่มาหาหมอปวดนิ้วปวดมากเลยแล้วนิ้วมันล็อกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรพอจะกำนิ้วมันจะฝืดนิ้วมันจะรู้สึกขัดๆก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นมันจะ

0: ล็อกมันอะไรถึงจะขนาดนี้อ่ะแล้วก็หายากินแก้ปวดแก้อักเสบอะไรก็กินไปทุกอย่างแต่มันก็ไม่ดีขึ้นมันก็เป็นมากทีนี้เป็นล็อกแล้วต้องล็อกแล้วมันปวดถึงจะบางครั้งมันปวดขึ้นมาต้องเอามือจับง้างอย่างเงี้ยเพราะว่ามันง้างไม่ออกง้างเองไม่ได้มันปวดเวลาจับของอะไรมันจะไม่มีแรงเคยมีคนเขาบอกเขาพูดกันว่านิ้วล็อกแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแล้วมันจะเป็นแบบนี้เวลามันปวดจัดๆนะดึงอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยไม่มีแรงนะมือข้างเนี้ยไม่มีแรงที่จะดึงจับนี้ก็ไม่มีแรงต้องใช้ดัดเอาแบบอย่างเงี้ยแล้วมันจะลั่นตัวเนี้ยเคยฉีดยาแล้วครั้งนึงมันก็อยู่ได้แค่ประมาณ2เดือนแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกปวดนิ้วอะค่ะ
1: ปวดนิ้ว
0: นิ้ว
1: ปวดยังไงฮะ
0: นิ้วมันล็อกเนี่ยค่ะ
2: นิ้วล็อกเหรอฮะ
0: นิ้วมันล็อกเนี่ยพอกำแล้วมันจะอย่างเงี้ยมันจะ
3: นิ้วนี้
0: ค่ะ
3: นิ้วกลางมือขวา
0: อัน
3: นี้
0: นิ้วกลางมือซ้าย
3: กำดิครับเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันเลย
0: มันเป็นเหมือนกันเลยเน
1: ี่ยไม่หมายถึงว่าพอกำไปทุกนิ้วพอปล่อยมานิ้วกลางจะยังติดอย
0: ู่แต่นิ้วนี้มันจะล็อก
3: เลย
2: มันเหมือนดีด
0: เราจะต้องใช้แรงดีดออกเองเงี้ยอ๋อ
1: เหรอแล้วตอนมันงออยู่ต้องดีดออกนี่มันปวดไหมฮะ
0: ปวดเนี่ยปวดตอนเนี้ย
1: ปวดตอนนี้ปวดด้วย
0: ปวด
1: อ๋อมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะทำงานอะไรที่ใช้นิ้วเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ
0: แต่ก่อนนี้ทำงานหนัก
1: ทำงานหนักแต่ก่อนนี้นะฮะ
2: ทำอะไรนะครับ
0: ทำนาทำงานทุกอย่างอ่ะทำมาก็10กว่าปีเกือบ20ปีอ่ะ
1: เกือบ20ปีอาจารย์ครับนิ้วคนเราล็อกได้อย่างนี้เลยเหรอ
3: ล็อกได้ครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาคือคนเวลาใช้มือเยอะๆเนี่ย
1: ครับ
3: ตรงเอ็นที่ทำหน้าที่ในการงอนิ้วมือเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะ
1: ก็คือตรงนี
3: ้ลองจับดูนะเจ็บไม่เจ็บ
1: ขอโทษนะครับ
3: ลองกำดิครับเอาล็อกคุณแบรนด์ลองดูนะครับ
1: ไม่กด
3: เดี๋ยวต้องแบรนด์ดิครับมีปึ๊กไหมอ๋อ
1: ใช่ปึ๊กเลยปึ๊กเลยใช่ครับเด้งเลย
3: เด้งไหมครับ
1: อ๋อใช่มันเหมือนมีปุ่มอะไรที่มันเด้งขึ้นอะไรเงี้ย
3: คุณแอนครับคุณแอนเองมีไหมทำให้ได้ให้ความรู้สึกนี้มีไหม
1: ไม่มี
3: ไม่มีนะ
1: ไม่มีอะไรเด้ง
3: มันจะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรล็อก
1: มันมีปุ่มอะไรเด้งเหมือนกับมันขัดกันอยู่แล้วมันก็ต้องกระเด้งขึ้นอะไรเง
3: ี้
1: ย
3: ใช่ครับ
1: อ๋อฮะ
3: ครับอันนี้เหมือนกับการเหนี่ยวไกปืนฮะ
1: ครับ
3: ถ้าเคยยิงปืนจะรู้เวลาที่เรายิงปืนเนี่ยจ
1: ัง
3: หวะที่จะสูญจะลั่นอะไรมันติ๊กติ๊กเหมือนกันเลย
1: นี่มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการทำงานหนัก
3: ใช้มือเยอะใช้นิ้วเยอะนะครับเราดูอย่างเงี้ยนอกจากมีความรู้สึกที่มันขัดตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเรากดมันจะเจ็บไหมครับ
0: เจ็บ
3: ใช่ไหมครับน
0: ี่
3: ม
0: ี
3: การอักเสบอยู่เจ็บมากด้วยใช่ไหมนิ้วนี้นิ้วชี้เจ็บไหม
0: ไม่เจ็บ
3: นิ้วนี้ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บ
1: อ๋อ
3: ฮะมันมีการเจ็บทั้งสองเจ็บตรงนี้ตรงเอ็นตรงนี้มีเอ็นมางอนิ้วมันมีการอักเสบตรงนี้และมีการบวมของเอ็นอักเสบแล้วบวมพอบวมก็ล็อกก็งอเหยียดลำบาก
1: นิ้วคนเราจะล็อกได้มีโอกาสล็อกได้ทุกนิ้วไหมฮะ
3: ทุกนิ้วครับ
1: มีโอกาสหมดเลย
3: มีโอกาสหมดเลย
1: ครับแต่นี่เห็นเป็นนิ้วกลางทั้งสองมือเลยสองข้างเลย
3: ถ้าไม่นับนิ้วโป้งเนี่ยนิ้วกลางจะเป็นบ่อยที่สุด
1: ครับอ๋อเป็นบ่อยกว่านะฮะ
3: แต่นิ้วโป้งก็เป็นได้บ่อยขึ้นอยู่กับจะเห็นว่านิ้วกลางยาวกว่านิ้วอื่น
1: ครับ
3: เวลาหิ้วเวลาจับเนี่ยอาจจะใช้งานมากกว่านิ้วอื่น
1: ครับ
3: แต่นิ้วก้อยก็เป็นได้นะครับบางคนเป็นมาทีสามนิ้วสี่นิ้วบางคนเป็นสองมือมือละสามนิ้วก็มี
1: ครับคุณเฉลียวเวลาปวดนี่มันสมมติเราไม่ได้งอนี่มันปวดไหม
0: ปวดถ้าเช้าตื่นมาเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เลย
3: กำไม่ลง
0: กำไม่เข้าอ่ะแข็งนานเลยอ่ะจะต้องพยายาม
1: บริหาร
3: ก่อน
0: มันถึงจะกำเข้าบางครั้งมันจะปวดมากเลยต้องเอานิ้วค่อยๆดึงออกเนี่ย
3: คือถ้าเป็นน้อยๆมันก็จะเสียบเจ็บๆธรรมดาถ้าเป็นมากขึ้นก็จะงอเหยียดลำบากแล้วก็จะมีอาการล็อกให้เราเห็นถ้าเป็นบางคนก็เป็นมากขึ้นก็กำไม่ลงมากขึ้นอีกก็คืองอไม่เข้า
1: ครับ
3: นี่ฮะแล้วก็เลื่อยเหยียดบางคนก็เหยียดมาแบบนี้เลยเหยียดไม่ออก
1: อาการนิ้วล็อกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบางคนที่รู้สึกว่านิ้วชาไหมฮะคือบางคนบอกว่ามันรู้สึกชาไปที่ปลายนิ้ว
3: มันไม่เกี่ยวกันถ้าเกิดร่วมกันได้พวกชาจะเป็นพวกที่พังผืดตรงนี้รัดเส้นประสาทบริเวณข้อมือนะครับก็จะเกิดการชานะครับล็อกนี่เป็นโรคของเอ็น
1: ครับ
3: เส้นเอ็นที่งอข้อนิ้วมือ
1: ฮะ
3: นะครับ
1: ครับถ้าไม่รักษาปล่อยไว้เรื่อยๆจะเป็นไงฮะ
3: ก็จะใช้งานลำบากเวลาจะทำงานอะไรเนี่ย
1: ครับ
3: มันกำละเอียดไม่ออกนี่มันเดือดร้อนเยอะ
0: กำแล้วมันเหยียดไม่ออก
3: ทำงานไม่ได
1: ้
0: พอเวลาทำอะไรจับมีดทำอะไรทำครัวเนี่ยมันจะ
3: ปล่อยมีดไม่ได
1: ้เพราะล็อกอยู
3: ่ล็อก
0: มันจะล็อกไปเลย
1: กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนิ้วล็อกได้นี่มีกลุ่มไหนบ้างครับอาจารย์
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแม่บ้านนะครับ
1: ทำไม
3: เพราะแม่บ้านเนี่ยจะใช้มือหยิบนู่นทำนี่
1: งานบ้านเยอะ
3: งานครัวนะครับ
1: อ๋อฮะ
3: บิดผ้าซักผ้าถูบ้านล้างจานงานสารพัดนะครับ
1: ครับที่หิ้วของด้วยไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: การหิ้วของ
3: ข้าวที่เก็บข้าวเนี่ยเช่นไปจ่ายตลาดเนี่ย
1: ครับ
3: ไปหิ้วทีง3โล4โลพอหิ้วมากๆนานๆก็จะมีการอักเสบ
1: ครับ
3: ของเอ็นตรงนี
1: ้ครับแสดงว่าถ้าหิ้วแล้วเดิน

0: ใช้มือเยอะ
1: ต้องใช้มือซักผ้า
2: อาจารย์ครับแล้วถ้าจะโอ้ยังต้องเป็นแม่บ้านต้องทำงานบ้านต้องทำ
0: สารพัด
2: สารพัดอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ไม่อยากนิ้วล็อกเนี่ยอาจารย์มีวิธีแนะนำต้องทำยังไง
0: ก็จริงๆต้องหลีกเลี่ยงงานที่เราทำทีนี้เป็นแม่บ้านหลีกไม่รู้ใครจะทำให้พ่อบ้านแล้วให้ลูกทำก็ไม่ค่อยมีคนทำ
2: ก็พยายามเลี่ยงให้ได้มาก
0: เลี่ยงไม่ได้ครับก็จะเหลือการรักษาโดยการรับประทานยา
2: ครับ
0: ยาแก้อักเส
2: บ
0: ฉีดยาสเตียรอยด์นะครับซึ่งถ้าเป็นในรายที่เป็นมากๆอย่างไรเนี่ยเป็นขนาดต้องใช้มือมาแกะนิ้วออก
2: ครับ
0: โดยมากการฉีดยาหรือการให้ยารับทานโดยมากไม่ได้ผลคือลดการอักเสบ
2: ลดการอักเสบ
0: เพราะการที่มันมีนิ้วล็อกเพราะมีการอักเสบของเอ็น
2: ครับ
0: นี่ถ้าอักเสบมากๆมันก็บวมการให้ยาแก้อักเสบก็ไปลดบวมของเอ็น
2: แต่ไม่สามารถทำให้หายได้สนิทท
0: ำให้หายได้ถ้าเป็นมาน้อยเป็นมาเช่นเป็นมา 2-3 สัปดาห
2: ์แ
0: ล้วเป็นชนิดที่เรียกว่ามีแค่อาการถ้าเริ่มแรกมันเจ็บๆนะครับมีการฝืด
2: ๆ
0: ยังไม่ถึงกันหรอก
2: อันนี้ถ้า
0: อันนี้
2: รับประทานยาร
0: ับได้ผล
2: ได้ผลหายเลย
0: ยาได
2: ้หายได
0: ้แล้วก็หลีกเลี่ยงงานที่ต้องหิ้วของหนักๆหรือว่าการใช้มือเยอะ
2: แต่ถ้าใช้เยอะอีกก็จะกลับไป
0: ถ้าใช้เยอะอีกนะครับก็จะเป็นอีกได
2: ้การฉีดยาสเตียรอยด์หรือรับประทานยานี่มีผลเสียอะไรไหม
0: ก็ถ้าเป็นรับประทานยาก็จะมีผลเสียต่อกระเพาะอาหารอักเสบตับโรคไต
2: ปกติของยา
0: ครับใช่มีผลข้างเคียง
2: ครับ
0: การฉีดยาก็อาจจะทำให้เอ็นเปื่อย
2: ครับ
0: แต่โดยมากถ้าเป็นไม่มากฉีดยาก็ดีนะครับก็ง่ายดี
2: ครับ
0: แต่ว่าฉีดก็โอกาสหายก็50-50
2: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับไม่ได้โอกาสหาย 100%
2: ไม่ 100% ถ้า 100% ต้องทำไงครับ
0: ถ้า 100% ก็ผ่าตัดคลายเส้นเอ็น
2: อย่างของคุณเฉลียว
0: ครับ
2: ฉีดยารับประทานยาได้มั้ยฮะ
0: คือในรายที่เป็นจนกระทั่งต้องใช้มือเนี่ยไปแกะนิ้วออกนะฮะ
2: ต้องแกะ
0: เลยต้องแกะออกแล้วเนี่ยโดยมากต้องผ่าตัดเพราะถือว่าเป็นเยอะ
2: ต้องผ่าตัด
0: ฮะ
2: ของคุณเฉลียวต้องแกะอย่างนี้แล้วใช่ไหม
0: ต้องแกะแล้ว
1: ต้องแกะเอาออก
2: นี่ถือว่าเป็นเยอะต้องผ่าเลยเหรอครับ
0: ครับ
2: กลัวไหมฮะถ้าต้องผ่าตัด
1: ก็ไม่กลัว
2: นะฮะ
1: ให้มันหาย
2: ให้มันหายดีกว่าเนาะ
0: เพราะอันนี้เดือดร้อนในการใช้ชีวิตแต่มัน
2: อ๋อมันยอมผ่าเพื่อให้หายดีกว่าอุ้ยพอบอกต้องผ่าตัดต้องผ่าเยอะแค่ไหนต้องผ่าตรงไหนยังไงอาจารย
0: ์วิธีการผ่าตัดก็ไม่ต้องรับอาหารมานะครับใช้ฉีดยาชาเฉพาะที
2: ่
0: ใช้ยาชาฉีดบริเวณที่เราจะผ่าตัดตรงนี้นะเข็มเล็กๆเจ็บนิดหน่อยมดกัดนะคร
2: ับ
0: ฉีดไปประมาณ 3-5 ซีซีแล้วเราก็ลงมีดตรงนี้นะครับกรีดตรงนี้นิดเดียวขออนุญาตนะครับตรงนี้นะครับตรงนี
2: ้อ๋อได
0: ้แผลประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ตรงนี้จะมีเอ็นอยู่มุดผ่านผิวหนังไปแล้ว
2: เ
0: ราก็จะเปิดลงไปก็จะเห็นปลอกหุ้มเอ็น
2: ปลอกหุ้มเอ็น
0: เป็นแบบลักษณะนี้นะครับอันนี้คือปลอกหุ้มเอ็นเอ็นมันรอดแบบนี
2: ้
0: เอ็นจะรอดมาตรงนี
2: ้ครับ
0: เอ็นจะรอดมาถึงปลายนิ้วนี้นะครับอันนี้เนื่องจากว่าเอ็นนี่มันบวมแล้วมันผ่านเข้าออกปลอกนี่ลำบากผ่านลงไปแล้วเราก็กรีดตรงนี้ออกเอามีดตัดตรงนี้ตัดเอ็นนี้ตัด
2: ตรงปลอกนี้ออก
0: ตัดตรงปลอกนี้ออกเอ็นก็จะไม่มีอะไรรัดแล้ว
2: ครับ
0: ก็จะโล่งก็หายทันทีผ
2: ่
0: าปุ๊บหายปั๊บ
2: แล้วปลอกที่เรากรีดไว้มันจะเชื่อมติดไหมฮะ
0: มันก็เชื่อมติดแต่ติดในลักษณะที่หลวมกว่าเดิมเหมือนเราคลายเข็มขัดอ่ะ
2: เหมือนคลาย
0: เข็มขัดออก
2: ไอ้ที่รัดแน่นไปก็คลายออก
0: คลายออกครับ
2: มันก็จะโล่ง
0: สงบครับแล้วมันจะกลับมาติดกันเหมือนเดิมแต่ว่าไม่แน่นเท่าเดิม
2: ครับใช้เวลานานไหมครับ
0: 15นาทีครับไม่เกิน
2: เท่านั้นเองเหรอคร
0: ับ แป๊บเดียวคร
2: ับ แล้วก็แผลตรงนี้ก็
0: เย็บ2เข
2: ็
0: มไม่โดนน้ำ7วันเจ็ดถึงสิบวัน
2: เท่านั้นเลยเจ็ดถึงสิบวัน
0: ครับ
2: ต้องไม่ซักผ้าอาทิตย์หนึ่ง
0: ครับโดนน้ำไม่ได้โดนน้ำไม่ได
2: ้ฟังดูแล้วเป็นไงบ้างฮะต้องผ่าวิธีนี้ทำอย่างนี
1: ้ก็เฉยๆอ่ะเคยผ่าตัดผ่าท้องอะไรมาแล
2: ้
1: ว
2: อ๋อเหรออุ้ยอย่างนี้จิ๊บ
1: ๆแค่นี้เล็กน้อย
2: เหรอฮะตอนที่เพิ่งเป็นตอนที่เริ่มเป็นแล้วรู้สึกเจ็บตอนนั้นไม่ได้มาหาคุณหมอเหรอฮะ
1: ไม่ได้มาก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากมั้งเราทำงานหนักมันรู้สึกมันฝืดๆเนี่ยก็พยายามทำพอทำงานทำอะไรก็ทำได
2: ้ครับ
1: มันจะเป็นช่วงเช้าๆมันจะรู้สึกนิ้วมันจะกำไม่เข้าเงี้ยพอเราตื่นมาพอได้ออกกำลังแบบนี้ทำงานจับทำนู่นทำนี่มันก็ทำได้ตลอด
2: นับจากตอนที่เริ่มเป็นแรกๆเลยนะฮะกับตอนที่มาเป็นเยอะๆที่ต้องงัดนิ้วตัวเองมาทีละข้อเนี่ยนานแค่ไหน
1: ก็ตั้งแต่ช่วงปีใหม่
2: ช่วงปีใหม่ก็ไม่กี่เดือนเองนะฮะ
1: ช่วงปีใหม
2: ่งั้นช่วงเวลาที่มันจะพัฒนาให้มันรุนแรงขึ้นจนต้องงัดนิ้วนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองเหรอครับอาจารย์
0: ครับก็แล้วแต่การใช้งานใช้มากใช้น้อย
2: ครับ
0: ถ้าใช้น้อยก็พัฒนาช้าถ้าใช้มากก็พัฒนาไปเป็นล็อกแรงๆเนี่ยก็ เร็วได้ครับเร็วขึ้น

0: นี่แสดงว่าคุณเฉลียวทำงานตลอด
1: ต้องทำงานบ้านตลอด
0: อ๋อฮะก็มีคำแนะนำอะไรสำหรับท่านที่คือยังต้องทำงานต้องใช้มืออยู่แต่จะประคองยังไงให้เกิดอาการยุ่ยล็อกได้น้อยที่สุดหรือช้าที่สุดครับ
2: ก็พยายามใช้เครื่องทุนแรงนะครับ
0: ครับ
2: เช่นถ้าเป็นซักผ้าใช้มือก็พยายามใช้เครื่อง
0: ใช้เครื่องบ้าง
2: ทีนี้เนื่องจากเป็นผู้หญิงเนี่ย
0: ฮะ
2: เรื่องบิดผ้าแล้วชุดชั้นในเนี่ยเป็นเรื่องลำบากจะไม่มีเครื่องซักผ้าที่สามารถซัก
0: บิดได
2: ้ชุดชั้นในได้สะอาดสะอาดเอี่ยมนะครับเรื่องการใช้ของที่หั่นผักอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ของมีดที่คมหน่อยไม่ต้องออกแรงจับกดมากๆหรือบดหมูหั่นแล้วการหั่นหมูแล้วก็ใช้เป็นหมูบดแทน
0: ครับ
2: มันต้องใช้มือมาก
0: ๆหรืออย่างการหิ้วของหนักๆก็แทนที่หิ้วตลอดทางก็ใช้รถ
2: เข็นครับ
0: เข็นรถจักรยานอะไรอย่างงี
2: ้ถ้าบางที่เขามีนะครับก็ใช
0: ้ครับ
2: ส่วนการเอาของมาใส่ตะกร้าแล้วรวมกันก็อาจจะไม่ช่วย
0: ฮะครับก็ขอให้ผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีนะครับกลับหายเร็วๆนะครับคุณเฉลียวขอบคุณมากครับสวัสดี
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีอาจารย์นะครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

หลังจากผ่าตัดแล้วนิ้วมือมันก็ไม่ชาคือแต่เราจะกำเก่งมากไม่ได้มันยังเจ็บอยู่แต่ลองกำดูมันจะไม่ล็อกเหมือนอีกข้างนึงที่ยังไม่ได้ผ่าตัดแล้วนิ้วมันก็จะไม่มือก็จะไม่ชาหลังจากผ่าตัดมาแล้วมันก็ปกติไม่ปวดมันก็ดีที่เราจะทำอะไรมันไม่ต้องเก่งอ่ะหยิบจับมันก็ปกติทำอะไรฝาดบ้านไม่ชาไม่อะไรเหมือนแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ผ่าตัด

0: วันนี้ที่มาหาหมอเพราะว่าเจ็บเข่ามากค่ะเดินขึ้นลงบันไดแล้วขาพลิกอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะก็ปวดมา2วันแล้วค่ะเป็นมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้รักษาตัวยังไงก็เลยรีบมาหาคุณหมอค่ะเพราะว่ายังมีอาการเจ็บมากอยู่กังวลค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่เข่าเราจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเป็นโรคข้อเสื่อมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะก็เลยมาหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกหรือว่าข้อเข่าดีกว่าค่ะที่เกิดอาการนี้เพราะว่าเราใส่รองเท้าส้นสูงอาจจะเดินไม่ระวังทำให้มีการบิดก็เลยทำให้เกิดโรคเอ็นรอบข้อเข่าอักเสบได
1: ้วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ค่ะพอดีว่าปวดเข่ามากค่ะเพราะว่าเดินขึ้นบันไดแล้วก็มีแบบบิดนิดนึงอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะ
2: ครับของคุณพัทรพรนะครับปวดเข่าเป็นมาประมาณกี่วันนะครับ
0: เป็นมา2วันแล้วค่ะ
2: 2วันนะครับแล้วก็ที่ปวดเข่ามาเนี่ยเป็นมา2วันไปมีอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าครับ
0: เดินขึ้นลงบันไดค่ะจ้าแล้วระหว่างที่เดินนะคะมันแบบมันกลับว่าพลิกนิดนึง
1: ใส่ส้นสูงหรือเปล่าครับผู้หญิงเวลาใส่ส้นสูงแล้วพลิก
2: ใส่ส้นสูงด้วยใช่ไหมครับอ๋อพลิกยังไงอะครับ
0: ก็บิดอะค่ะจ้า
2: อ๋อบิดนะแต่ว่าไม่ได้ล้มไม่ได้กระแทกนะครับแล้วตอนที่ปวดแล้วพลิกเนี่ยได้ยินเสียงดังปึ๊กกึ๊กหรือเปล่าฮะหรือว่ามีล้มลงไปพับเลยไหมครับ
0: อ๋อไม่ได้ล้มค่ะแต่ว่ามัน
2: เสียวเสียวนิด
0: เดียวแล้วก็เจ็บมาก
2: อ๋อแล้วก็เจ็บมากนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็กังวลมากค่ะ
2: กังวลนะครับก็เลยแล้วได้รับยาใช้การรักษากินยาอะไรมาก่อนไหม
0: ยังค่ะจ้าย
2: ัง
0: เลยค
2: ่
0: ะ
2: ครับ
1: อาการแบบนี้คือเป็น
2: คือจริงๆเนี่ยของคุณพัทรพรเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มของอายุน้อยนะครับเราก็คงจะไม่ได้สงสัยเป็นเรื่องของข้อเสื่อมในหรอกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของเอ็นรอบข้อเข่านะครับซึ่งประวัติที่จะต้องถามคือเอ็นอาจจะมีการฉีกขาดได้หรือว่าอย่างโมเดลของข้อเข่าเนี่ยครับข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็ในข้อเข่าเนี่ยจะมีเอ็นด้านในเอ็นด้านนอกหมอนรองกระดูกเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังในข้อเข่านะครับนั้นการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอุบัติเหตุแบบจากการเล่นฟุตบอลหรือว่าจากการเล่นกีฬาหนักๆอาจจะทำให้เกิดเอ็นขาดในข้อเข่าได้แต่ว่าในกรณีแบบนั้นในอาการจะเป็นเยอะนะครับเช่นล้มลงมาแล้วจะเกิดเข่าบวมทันทีถ้าไม่เป็นทุกเอ็นนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าซึ่งเป็นเอ็นที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีเลือดมาเลี้ยงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการบวมชัดเจนแต่ถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกถ้าฉีกขาดอาจจะไม่ทันทีนะครับแต่ค่อยๆบวมค่อยๆบวมแล้วก็แต่หลังจากที่ลมมาแล้วเกิดหมอนรองก็ถ้าเป็นในกรณีของหมอนรองกระดูกฉีกขาดเนี่ยอาจจะยังพอจะเดินได้แต่ยังมีการบวมแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะครับ
1: สมมุติว่าคนไข้เกิดบาดเจ็บจากเส้นเอ็นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามทีนี่นะครับไม่มาพบคุณหมอร่างกายของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูรักษาตัวมันเองได้ไหมครับ
2: โดยทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นเอ็นที่ฉีกขาดจำนวนที่เป็นบริเวณเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นเยอะเนี่ยร่างกายมันจะมีการหายด้วยตัวของมันเองได้แต่ขึ้นอยู่เอ็นตรงไหนนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังเนี่ยถ้ามีการฉีกขาดทั้งหมดมักจะไม่มีการหายเองเพราะมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ในข้อเข่าโครงสร้างในข้อเข่าจะมีน้ำในข้อเข่านะครับซึ่งน้ำในข้อเข่าเนี่ยจะเป็นการป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับถ้าไม่มีการแข็งตัวของเลือดก็จะไม่มีการหายของเอ็น
1: ส่วนใหญ่เท่าที่คุณหมอบอกมาอาการหนักๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับนักกีฬา
2: เนื่องจากว่าโรคที่เป็นเหล่านี้นะครับเอ็นที่ฉีกขาดเนี่ยมักจะเป็นในคนอายุน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอุบัติเหตุที่รุนแรงมากพอที่ทำให้เอ็นฉีกขาดใช่ไหมครับซึ่งอุบัติเหตุที่พบบ่อยเนี่ยคือจริงๆถ้าอุบัติเหตุจากรถยนต์ก็พบได้แต่จริงแล้วในคนหนุ่มสาวเนี่ยที่มักบ่อยมากกว่านั้นคือการระหว่างการเล่นกีฬานะครับเช่นเล่นฟุตบอลเช่นเข้าผิดทางนะครับหรือมีใครมาขัดแข้งขัดขา
1: บ
2: ิ
1: ดม
2: ุ
1: ม
2: ก็
1: บาดเจ็บได้
2: ใช่ก็เกิดการบาดเจ็บ
1: และอย่างของคุณพี่ท่านนี้นะครับใส่อาจจะใส่ส้นสูงเดินขึ้นบันไดแล้วเกิดเท้าพลิก
2: คือประวัติของคุณพัทราพรเนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุน้อยนะครับแล้วก็บาดเจ็บหลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อได้นะครับแต่ยังมีการเจ็บอยู่การที่มาหาหมอตรวจเนี่ยเป็นการที่ดีแล้วนะครับที่มาลองมาให้ตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะครับแต่คงจะต้องตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญคุณพัทราพรไปนอนที่เตียงนะครับคราวนี้พอมาถึงที่บริเวณข้อเข่าเนี่ยเราจะมีการดูเปรียบเทียบกัน2ข้างนะครับและนอกจากที่จะดูแล้วเนี่ยเวลาเราดูก็ดูว่าลักษณะของการบวมของข้อเข่ามีไหมแล้วก็มีลักษณะของอย่างที่มีประวัติอุบัติเหตุนะครับมีการบิดหมุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูว่ามีลักษณะของเลือดออกหรือเปล่ามีรอยฟกช้ำไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็ดูค่อนข้างจะปกตินะครับดูสองข้างเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าข้อเข่าของคนปกติเนี่ยจะมี เป็นรอยเขาเรียกว่ารอยลักยิ้มของข้อเข่านะครับ
1: ลูกสะบ้าใกล้ลูกสะบ้าม
2: าอยู่ข้างๆครับอยู่จริงเอ็นลูกสะบ้านะครับนี่จะเห็นรอยลักยิ้มของลูกของข้อเข่านะครับถ้ารอยลักยิ้มมันหายไปก็แสดงว่ามันอาจจะมีน้ำในข้อเข่าซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของอาการแสดงที่บอกในเรื่องของการที่มีข้อเข่าอักเสบหรือข้อเข่าบวมอยู่นะครับซึ่งของคุณพัทราพรนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะเป็นสองข้างพอๆกันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะถามคุณพัทราพรปวดตรงไหนนะครับ
0: ปวดตรงนี้ค่ะอาจารย
2: ์อ๋อปวดตรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวใช่ไหมครับไม
0: ่
2: มีปวดไปที่อื่นเลยนะครับนะหลังจากนั้นก็ผมก็จะดูไอ้บริเวณรอบๆข้างตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: ตรงนี้ไม่เจ็บค่ะ
2: ไม่เจ็บเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมาคลำรอบๆข้อเข่านะครับว่ามีเจ็บตรงไหนตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่
2: เจ็บนะครับตรงที่ปวดนี่คือตรงนี้นะครับขออน
0: ุ
2: ญาตกดเบาๆนะครับอย่างนี้เจ็บไหมครับ
0: เจ็บค่ะ
2: เจ็บมากไหม
0: ค่ะ
2: ตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: เจ็บค่ะ
2: เจ็บนิดหน่อยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวลองงอเหยียดเข่าให้ผมดูหน่อยสิครับ
0: ค่ะ
2: งอเหยียดเข่าข้างซ้ายเลยนะงอเหยียดสิงอเข่าเข้าไปครับเหยียดใหม่สิครับงอครับเวลางอเหยียดเข่าอย่างนี้ปวดไหมครับ
0: มีปวดบ้างค่ะ
2: มีปวดบ้างเล็กน้อยคือปวดอยู่ที่ตรงเวรตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวขอคุณพระพรนอนนิดนึงสิครับ
0: ค่ะ

0: อันนี้คือเรากำลังเช็คอะไรฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นการเช็คเอ็นไขว้หน้านะครับผมมีการจะเห็นว่าผมมีการเลื่อนของข้อเข่าไปหน้าต่อกระดูกต้นขานะครับถ้าเอ็นไขว้หน้าขาจะมันจะได้ความรู้สึกอะครับ
0: มันจะคลอนเลยใช่ไหม
1: มันจะคลอนแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรมาเชื่อมเยอะนะครับการตรวจอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีการตรวจถ้าเกิดเอ็นไขว้หน้าที่ยังปกติก็เหมือนเวลาเราดึงเสื้อนะครับมันจะได้ความรู้สึกที่เป็นลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่า hard end point คือว่ามันมีการตึงของเอ็นไขว้หน้าอยู่นะครับนอกจากนั้นการตรวจเอ็นไขว้หน้าอีกอันนึงนะครับที่ตรวจได้ในร่องงอเข่าประมาณสัก90องศาสิครับนิดนึงนะครับเราก็จะทำการตรวจโดยการโยกจะเห็นว่าเราต้องนั่งทับเท้าของคนไข้นะครับแล้วก็มีการดึงมาข้างหน้านะฮะถ้าปกติก็จะมีจะไม่สามารถดึงขึ้นมาได้
0: แต่ถ้าเกิดเอ็นขาด
1: ถ้าเอ็นขาดมันก็จะดึงเข้ามาได้แต่ไม่ได้ดึงเข้ามาได้เยอะมาก
0: แต่จะมีแบบ
1: จะมีการเคลื่อนที่นะครับยังก็ตามเราต้องมีการตรวจเปรียบเทียบกันอีกกับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการกดลงไปข้างหลังซึ่งอันนี้เป็นการตรวจเอ็นไขว้หลังนะครับ
0: แต่สำหรับคุณพี่พัชราพรนี่ปกติ
1: อยู่ในเกณฑ์ปกติครับเอ็นที่ตรวจดูทั้งหมดนะครับอย่างนี้เป็นการตรวจเอ็นด้านในนะครับเอ็นที่อยู่ข้างครอบรอบเข่าด้านในนะครับก็เป็นการตรวจดูซิว่ามีการเปิดอ้าไหมนะฮะนี่ก็คือตรวจเอ็นด้านนอกนะครับอันนี้ตรวจคร่าวๆแล้วของคุณพระพรอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเอ็นไม่ได้มีการฉีกขาดแต่อาจจะมีการอักเสบของเอ็นด้านในเดี๋ยวเชิญคุณพระพรขึ้นมาสิครับ
0: เอาละครับสำหรับคุณพัชราพรเท่าที่ตรวจเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ มีอาการบาดเจ็บตรงเอ็นบริเวณไหนนะครับที่คุณหมอบอก
1: ก็จริงๆของคุณพระราพรนะครับข้อดีก็คือว่าไม่ได้เป็นเยอะนะครับแต่ว่าเอ็นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยที่เมื่อกี้ผมตรวจคือตรวจเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังนะครับที่มีการโยกจากท่า90องศานะครับแล้วก็เอ็นด้านในกับเอ็นด้านนอกของพระราพรเนี่ยมีการปวดเพราะมีการอักเสบของเอ็นด้านในนะครับคือตรงเนี้ยนะครับที่เขาเรียกว่า MCL นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะแต่ก็คือเอ็นด้านในของข้อเข่านะครับซึ่งเอ็นนี้เป็นเอ็นที่สำคัญเป็น1ใน4เอ็นที่สำคัญของข้อเข่านะครับมีการอักเสบเล็กน้อยนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ตอนที่เราเดินขึ้นบันไดหรือลงบันไดแล้วมีการบิดหมุนอาจจะมีการฉีกขาดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับคือไม่ได้ถึงกับจะต้องทำการผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้อาการน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากวันที่เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ยาแก้ปวดไปรับประทานนะครับอาจจะรับทานแค่วันถึง2วันเป็นยาแก้อักเสบนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตัวก็คือช่วงนี้อาจจะพักเข่าอย่าเพิ่งเดินขึ้นลงบันไดนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านเนี่ยผมจะให้พยาทานวดไปช่วยไปนวดตรงเวรที่ปวดนะครับยกขาสูงนะครับอาจจะประคบน้ำแข็งในช่วงระยะต้นๆนะครับก็จะทำให้อาการปวดดีขึ้นเองเป็นการรักษาทั่วๆไปเหมือนเอ็นอักเสบนะครับไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายใดๆทั้งสิ้น
2: พอดีกังวลนิดนึงอะค่ะอาจารย์ว่าอย่างโรคที่เป็นอยู่อะค่ะจะมีโอกาสเป็นโรคแบบข้อเข่าเสื่อมอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ครับก็โดยทั่วไปของคุณพระราพรที่เป็นนี่คือเอ็นอักเสบนะครับแต่ว่าไม่ใช่โรคข้ออักเสบหรือข้อเสื่อมนะครับมันเป็นโครงสร้างคงละตำแหน่งการของการเกิดโรคนั้นการที่มีเอ็นข้อเข่าอักเสบไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นโรคข้อเสื่อมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณพระราพรมีการหกล้มบ่อยๆหรือมีการบิดหมุนบ่อยๆแม้จะเอ็นจะอักเสบหรือไม่อักเสบก็ตามแต่บางทีเนี่ยถ้าเราล้มผิดท่ากระดูกอ่อนที่อยู่รอบๆเนี่ยอาจจะถูกกระทบกระแทกและอาจจะเป็นชนวนหรือว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดข้อเสื่อมตามมาได
2: ้เราจะกลับมาใส่ส้นสูงได้เหมือนเดิมไหมคะจ๊ะ
1: จริงๆเนี่ยส้นสูงเนี่ยนะครับจริงๆไม่แนะนำให้ใส่เป็นระยะเวลานานนะครับการใส่ส้นสูงเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยคือจะเห็นว่าในผู้หญิงเนี่ยการใส่ส้นสูงมีความจำเป็นนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการสวยงามแต่ว่าอาจจะใส่มาทำงานนะครับแต่ว่าอยู่ในรถถ้าขับรถก็อาจจะใช้เป็นรองเท้าธรรมดาการใส่ส้นสูงนอกจากจะมีผลทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นแล้วยังมีผลต่อโครงสร้างหรือชีวกลศาสตร์ของข้อเข่าและข้อเท้าร่วมด้วยนะครับ
0: เพราะว่าเท้ามันจะต้องยืนเหยียดตลอดเวลา
1: ถูกต้องครับแล้วก็อาจจะมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายล้มง่ายอีกนะครับ
0: ที่คุณหมอครับในกรณีคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดเจอปัญหาแบบคุณพัชราพรนี่นะครับเท้าพลิกเท้าแพลงแล้วเกิดอาการบาดเจ็บบวมเกิดขึ้นเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตอนที่อยู่ที่บ้านควรจะทำยังไงครับ
1: คือหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนไข้ที่สงสัยจะมีเอ็นฉีกขาดหรือเอ็นอักเสบนะครับก็ทำง่ายๆในการเขาเรียกว่าหลักการ RICE นะครับ RICE RICE ก็คือ Rest คือพักนะครับ I ก็คือน้ำแข็ง Ice นะครับ C คือ Compression คือพยายามหาผ้าอาจจะเป็นผ้าพันแผลนะครับมาพันรอบๆข้อนะครับ E ก็คือ Elevate ก็คือการยกข้อหรือยกข้อ ริเวณตำแหน่งนั้นขึ้นสูงแล้วก็ใช้น้ำแข็งประกบ
0: ทำไมต้องยกขึ้นสูงด้วยครับ
1: ยกขึ้นสูงเพราะว่าตรงตำแหน่งที่มันเกิดการอักเสบมันจะเกิดการบวมการยกขึ้นสูงเนี่ยนะครับจะเป็นการลดบวมนะครับเพราะว่าเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการเส้นเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณนั้นและเกิดการบวมข้างของเส้นเลือดเกิดขึ้น
0: ยกสูงแล้วก็เอาน้ำแข็งประกบนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: แล้วก็จะทุเลาลง
1: สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะทุเลาลงอย่างถ้าสมมติว่าปฏิบัติตามนี้แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็จำเป็นอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับ
0: คุณหมอครับอย่างคุณพัทราพรนี่ถือว่าเป็นเคสเล็กน้อยมากเลย
1: ใช่ครับ
0: และสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมเรื่องราวของเรามานี่นะครับเขาจะมีวิธีป้องกันตัวยังไงครับที่ไม่อยากจะให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีข้อเข่าเสื่อมครับคุณหมอ
1: การประพฤติปฏิบัติตัวที่สำคัญนี่นะครับขึ้นอยู่กับตัวของผู้ป่วยเองนะครับอันที่หนึ่งคือจะต้องหลีกเลี่ยงการน้ำหนักเพิ่มนะครับข้อเข่าเสื่อมนี่ให้นึกสภาพของข้อของเราเนี่ยเปรียบเสมือนยางรถยนต
0: ์
1: นะครับยางรถยนต์ของเรากระดูกอ่อนที่ผิวข้อคือสีฟ้าๆเหมือนดอกยางหรือว่าเป็นยางรถนะครับถ้ามีการใช้งานของดอกยางที่เยอะมากขึ้นก็จะมีการสึกหรอต่อไปจนกระทั่งดอกยางสึกถ้าเป็นถึงจุดที่ดอกยางสึกแล้วด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่มีทางทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการออกกำลังกายที่เหมาะสมการเดินเป็นการบริหารที่ถูกต้องนะครับเป็นบริหารที่ดีการว่ายน้ำการเล่นโยคะการบริหารเหล่านี้นอกจากได้ความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วยังเพิ่มความสมดุลหรือว่าเขาเรียกว่าบาลานซ์ของคนไข้ร่วมด้วยนอกจากนั้นการกินอาหารก็ต้องกินอาหารที่เหมาะสมนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติตัวที่อาจจะทำให้ข้อมันเกิดอันตรายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการนั่งยองๆนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่านั่งกับพื้นหรือว่าขึ้นลงบันไดสำหรับคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ
2: ก็รู้สึกว่าคำแนะนำของคุณหมอเนี่ยดีมากๆเลยค่ะก็อาจจะเป็นแนวทางที่เราให้เรามาระวังมากขึ้นจะได้ไม่เป็นซ้ำอีกฉะนั้นก็อาจจะนำไปปฏิบัติก็เผื่อจะได้ให้หายจากตรงนี้ค่ะ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับคุณผู้หญิงที่เริ่มมีอายุมักมีปัญหาผิวหน้าที่หย่อนคล้อยไม่ตึงกระชับเหมือนตอนเป็นสาวๆวันนี้เราจะมาคืนความกระชับให้ผิวหน้ากันครับการทำงานที่ต้องอยู่ในท่ายืนเป็นเวลานานๆอาจส่งผลให้เกิดอาการเข่าเสื่อมได้แล้วเราจะดูแลรักษาเข่าไม่ให้เสื่อมได้อย่างไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: ที่มาหาหมอวันนี้เพราะว่าจะให้หมอดูใบหน้าค่ะว่าใบหน้ามันไม่ตึงนะคะมันหย่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงตานี่อาจจะเป็นมันหย่อนไปมันมีถุงใต้ตามันก็เลยไม่มีความมั่นใจก็เลยจะให้หมอดูหน่อยว่าหมอมันเกิดจากอะไรหรือว่าพอมีอะไรที่จะทำให้มันตึงกระชับไหม
2: วันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรของสิงห์พลอยดีคะ
1: ก็ดูแลเรื่องใบหน้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ตึงนะคะ
2: ค่
1: ะอยากจะให้มันกระชับขึ้น
2: ค่ะคำว่าไม่ตึงที่ว่านี้บริเวณไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็แถวๆหน้าค่ะตรงนี
2: ้แก้มด้านล่าง
1: ค่ะตรงนี้ค่ะ
3: ตรงใต้ตาน
1: ี่ด้วย
3: นะ
1: คะ
3: ด้วยนะ
2: ฮะขอรบกวนคุณสิงห์พลอยถือกระจกนะคะสมมติว่าถ้าพูดให้ตึงอย่างที่ว่านี่คือลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะให้ยกอย่างนี้ขึ้น
1: ค่ะ
2: โอเคอันนี้คืออันที่คิดว่าจะทำให้รู้สึกพอใจขึ้น
1: ค่ะ
2: โอเค
3: ถึง40ยังครับ
1: 57แล้วค่ะ
3: 57แล้วนะฮะอันนี้เป็นไปตามอายุไหมครับหมอแบบนี
2: ้จริงๆต้องบอกว่าคุณสีพลอยเนี่ยคุณภาพผิวดูดีกว่าอายุจริงจะเห็นว่าจุดด่างดำอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีแสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองแล้วไม่ได้โดนแดดหรืออาจจะใช้ครีมกันแดดอย่างต่อเนื่อง
3: แต่ริ้วรอยอะไรนี่คือเป็นไปตามอายุ
2: ใช่ค่ะ
3: ทำไมเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นผิวคนเรามันจะเริ่มหย่อนเริ่มตกต้องมายกฮะเป็นเพราะอะไรครับ
2: ลองเปรียบเทียบอย่างนี้นะคะคือชั้นใต้ของผิวเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนที่เรียกว่าคอลลาเจนที่เหมือนกับหนังสติกที่คอยดึงผิวยกให้มันยกอยู่เอาไว
3: ้
2: สมมุติว่าในตอนที่เราอายุน้อยๆเนี่ยหนังสติ๊กอันนี้มันยืดแล้วมันหดได้เร็วเพราะฉะนั้นมันก็จะดึง
3: นะ
2: เพราะว่าม
3: ันก็ยังดึง
2: ไปใช่มันก็จะไม่คล้อยในขณะที่พอเราอายุเยอะๆขึ้นส่วนใหญ่เกิน30ขึ้นไปเนี่
3: ย
2: มันก็จะเริ่มคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วไม่ค่อยหดกลับ
3: เกิน30ก็เริ่มมาแล้วเหรอ
2: เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วก็จะคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ค่อยหดเพราะฉะนั้นยิ่งอายุเยอะมากมันก็จะยืดอยู่มากๆไม่ค่อยดึง
3: พอมันยืดมันไม่ดึงขึ้นแล้วม
2: ัน
3: ก็จะหย่อน
2: มันก็จะเริ่มเห็นผิวหนังที่อยู่ด้านบนเนี่ยเริ่มมีการคล้อยแล้วก็ตกลงตามแรงโน้มถ่วง
3: เห็นชัดจริงๆเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ
2: แล้วแต่คนค่ะ
3: ค
2: นที่ผิวบางคนส่วนใหญ่อาจจะเริ่มนิดๆที่สัก30แต่ก็แล้วแต่คนบางคนอายุ40ยังไม่เห็นก็มีมาเห็นสัก5 60ก็มีหรือบางคนอาจจะเห็นตั้งแต่อายุน้อยๆก็มี
3: อย่างของคุณสีพลอยเนี่ยฮะท่านหมอดูคุณหมอบอกว่าผิวโดยทั่วไปค่อนข้างดี
2: ใช่เพราะจะสังเกตว่ากระเกลืออะไรไม่มีมีแต่ปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยซึ่งจริงๆก็มาตามกาลเวลาค่ะ
3: งั้นก็คืออยากยกกระชับนะครับที่ยกได้ด้วยอะไรฮะ
2: คราวนี้ลองนึกถึงที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าผิวของเราตัวที่มันคล้อยเนี่ยมันคือโปรตีนถูกมั้ยคะโปรตีนเนี่ยเวลาเราให้ความร้อนเข้าไปมันจะหดตัวขึ้นลองนึกถึงเวลาเราไปกินปิ้งๆย่างๆอย่างเงี้ยเราเอาเนื้อไก่วางลงบนเตาจะสังเกตดูอย
3: ่
2: างเงี้ยปุ๊บมันหด
3: จริงฮะ
2: แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราให้ความร้อนกับผิวหนังหรือโปรตีนใต้ผิวหนังได้พอเหมาะมันก็จะหดอยู่ในระยะที่กำลังสวย
3: นี่จะเอาหน้าเราไปปิ้งเหรอฮะหมอ
2: เราอาจจะมีเครื่องหลายอัน
3: คล้ายๆอย่างนั้นเป็นเครื่องมือใช่ไหม
2: ใช่เป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นหลักการจริงๆก็คือการให้ความร้อนนะคะเ
3: คร
2: ื่องชนิดไหนที่ให้ความร้อนมันก็จะทำให้ผิวหดได้มากขึ้นคราวนี้ในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยเครื่องมือมันมีตั้งแต่แบบ

0: เรียกว่าร้อนน้อยไปจนถึงร้อนเยอะประสิทธิภาพของเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแน่นอนอันแรกคือเราพูดไปแล้วยิ่งให้ความร้อนได้เยอะผิวก็ยิ่งหดมากประสิทธิภาพก็จะยิ่งดีมาก
1: แต่แบบไหนร้อนแค่ไหนถึงพอดีคร
0: ับ เราจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างเช่นอุณหภูมิที่ผิวอาจจะอยู่ที่สักประมาณ40องศาเซลเซียส
1: แต่ละคนเท่ากัน
0: แต่ร้อนลงไปข้างในมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 องศาเซลเซียสอันนั้นจะกำลังเหมาะร้อนมากไปก็ไม่ดีร้อนน้อยไปก็ไม่ได้ผล
1: ความร้อนระดับนี้เหมาะกับทุกคนไหมฮะ
0: เหมาะส่วนใหญ่จะเหมาะกับใกล้เคียงกับทุกคนแล้วก็เป็นความร้อนที่พอที่จะทนได
1: ้
0: คราวนี้เครื่องที่ประสิทธิภาพดีมากๆหมายความว่าผลักความร้อนให้ได้มากมากเท่ากับที่เราต้องการเครื่องที่ร้อนน้อยประสิทธิภาพก็ต่ำลงอันที่สองคือเครื่องที่ยิ่งลงลึกมากแน่นอนผิวยิ่งลงลึกเยอะมันก็ทำให้หดได้ตลอดแนวของผิวหนังยิ่งลงได้ลึกมากการกระชับผลของเครื่องก็จะดีขึ้นลงตื้นๆอยู่แค่ผิวๆพวกนี้ก็ประสิทธิภาพก็ต่ำลงไป
1: อ
0: ันที่สามที่จะมีผลก็คือความเขาเรียกว่าความยูนิฟอร์มของการให้พลังงาน
1: คือ
0: ถ้าสมมติว่าเราให้พลังงานเนี่ยสุดขึ้นอย่างเงี้ยตลอดไม่ได้ขึ้นมาเป็นยกๆอย่างนี้พวกที่ให้แบบเป็นพลังงานคงที่ก็จะดีกว่ากลุ่มที่ออกมาเป็นพีคๆ อย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเลือกเครื่องแต่ละเครื่องหมอก็จะเทียบเอาง่ายๆแบบประเภทกลุ่มร้อนมากกับกลุ่มร้อนน้อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะแนะนำคนไข้กลุ่มที่ร้อนมากข้อดีก็คือได้ผลดีมากเลยในอายุที่น้อยกว่า50เนี่ยบางทีผลอยู่2ปีในขณะที่อายุเกิน50ไปแล้วเนี่ยผลอยู่เป็นปีเหมือนกันทำปีละครั้งนี่คือข้อดีของมันแต่ข้อเสียที่มากับความร้อนที่มากของมันก็คือมันก็เจ็บมากด้วย
1: อุ้ยเจ็บด้วยเหรอ
0: เพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยจะรู้สึกเจ็บตลอดระยะเวลาการทำรู้สึกว่าเป็นคนกลัวเจ็บไหมคะ
2: ก็พอ
0: ค่ะคือถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวเจ็
1: บ
0: เราก็มีออปชันอื่นที่เป็นเครื่องที่ร้อนน้อยลงนะคะก็คือจะเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่
1: อ
0: ยให้ความร้อนน้อยแต่นั่นก็มากับความเจ็บที่น้อยคราวนี้ในทางตรงกันข้าม
1: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
0: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
1: หมายถึงว่าจะยกได้น้อยกว่าหรือว่าจะอยู่เป็นไปสั้นกว่า
0: ทั้งสองอย่างยกได้น้อยกว่าและอยู่สั้นกว่าแถมยังต้องทำบ่อยด้วยคือแทนที่เราจะทำปีละครั้ง2ปีครั้งแบบเครื่องที่ร้อนมากๆทีเดียวเครื่องที่ร้อนน้อยกว่าก็ต้องทำกันทุกอาทิตย
1: ์ทุกอาทิตย์เลย
0: ทุกอาทิตย์ไปอย่างน้อยแบบ6ถึง10ครั้ง
1: เจ็บน้อยๆแต่เจ็บนานๆ
2: แต่ว่าถ้าร้อนมากเนี่ยมันจะมีผลต่อหน้า
1: เราไม่
2: อะไรไหม
0: คือมันก็จะมีเครื่องป้องกันค่ะคนไข้บางคนอาจจะตกขึ้นสะเก็ดได้นิดหน่อยแต่โดยส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะว่าอุณหภูมิที่ผิวเราจะระวังไม่ให้อุณหภูมิสูงจนเกินไปจริงๆสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มอุณหภูมิคือเราจะเพิ่มอุณหภูมิใต้ผิวไม่ใช่อุณหภูมิบนผิวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการไหม้เนี่ยต่ำมาก
2: ก็จะไม่แสบอะไร
0: ไม่แสบอะไรหลังหยุดทำหยุดเจ็บแต่พวกนี้นอกจากปัจจัยเรื่องความเจ็บแล้วก็ความถี่ในการทำแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราคามาเกี่ยวข้องด้วย
1: เป็นไงบ้าง
0: ค
1: ะ
0: คือเทคโนโลยีที่ยิ่งร้อนมากประสิทธิภาพดีมากราคาก็แพงมากเป็นหลักหมื่นถึงแสนก็ยังมีแต่ในขณะที่ถ้าเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่อยอาจจะอยู่ที่หลักพันต่อการทำครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต
0: ่ก็ต้องทำหลายครั้งใช่แล้วก็การอยู่นานเนี่ยในงานวิจัยบอกว่าอาจจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน6เดือน
1: ดูแลผิวด้วยวิธีไหนอะไรอยู่ไหมฮะทาครีมไหมหรือว่าใช้อะไรยังไงที่จะยกกระชับผิว
2: ตอนนี้ก็ใช้แค่ครีมกันแดดค่ะ
0: มีหน้าละผิวเลยใส
1: ไม่มี
2: ครีมกันแดด
1: อะไรไม่ค่อยมีนะฮะ
2: ว่าจะต้องใช้ครีมกันแดดตลอดเพราะว่าแพ้แดดอยู่ค่ะ
1: คุณหมอครับพูดถึงคอลลาเจนเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นคำที่ฮิตมากบางทีอาหารก็มีคอลลาเจนน
0: ี่
1: ถ้าไปกินซุปร้านนี้มีซุปคอลลาเจนหรือครีมนี่มีคอลลาเจนน้ำดื่มอะไรคอลลาเจนอะไรแบบนี้
0: ครับ
1: มันเหมือนกันไหมฮะแล้วมันได้ผลไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยการกินคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้กินเสร็จปุ๊บแล้วมาระบุได้ว่ากินอันเนี้ยแล้วโอ้โหผิวจะดีขึ้นอย่างเงี้ยไม่มี
1: ครับ
0: กินเข้าไปทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกกินอาหารโปรตีนอะไรก็ได้ที่จะบำรุงหรือช่วยในการซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายกินไข่กินปลาได้โปรตีนเยอะกว่าได้ประโยชน์มากกว่าราคาถูกกว่า
1: เหรอฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อคำโฆษณาไม่ใช่ว่ามีคอลลาเจนปุ๊บโอ้โหวิ่งเข้าใส่แล้วถ้าเกิดคนที่อายุน้อยตอนนี้สาวอายุยังโอ้ยังเป็นวัยรุ่นอยู
0: ่
1: 10 กว่า20 30แล้วยังจะมีวิธีไหนป้องกันผิวไม่ให้หย่อนคล้อยในอนาคต
0: คือทางที่ดีที่สุดหมอคิดว่ามี2วิธีอันที่1คือเลือกอย่างคุณสีพลอยก็ได้คือทาครีมกันแดดเป็นประจำจะเห็นว่าจริงๆคุณภาพของผิวเนี่ยดีขึ้น ความหย่อนคล้อยเนี่ยจริงๆก็เป็นจากการเวลา อันที่2คือใช้มอยเจอไรเซอร์ให้เป็นประจำพวกนี้เนี่ยมอยเจอไรเซอร์ก็จะช่วยทำให้คุณภาพของผิวทั่วๆไปเนี่ยดีขึ้น หรือว่าประคองให้ผิวเนี่ยอยู่อย่างนี้ได้นานไปกว่าความเขาเรียกว่าอาจจะดูอายุน้อยกว่าคนที่

0: ไม่ได้บำรุงหรือไม่ได้ดูแลนะคะแต่คราวนี้ปกติเนี่ยก็จะเห็นบางทีมีการโฆษณาครีมที่ยกกระชับผิวได
1: ้ครับ
0: คือในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพของครีมในการยกเนี่ยหมอคิดว่าต่ำเพราะว่าลองคิดดูเราถึงขนาดต้องใช้เครื่องที่เป็นความร้อนเพื่อที่จะยกขึ้นโอกาสที่การทาครีมเนี่ยจะช่วยยกผิวจริงๆเนี่ยหมอว่าเป็นไปไม่ได้
1: แล้วเขาบอกการทาครีมต้องทาขึ้นจะช่วยได้จริงไหมฮะ
0: จริงไม่เกี่ยวแต่ทายังได้ทาให้ทั่ว
1: เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหม
0: คือการทาครีมจะได้ผลในแง่ของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากไปกว่าทำให้ผิวยกกระชับไม่ได้หมายความว่าการทาครีมไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: แต่ไม่ได้ประโยชน์ในแง่ของเพื่อการยกแต่อย่างมากโอเคผิวก็จะใสขึ้นริ้วรอยเล็กๆอาจจะน้อยลงอย่างนี้เป็นไปได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดจะสามารถลิฟต์หน้าขึ้นมาได้
1: เพราะการยกเนี่ยเป็นการยกที่มันต
0: ้
1: านกับแรงโน้มถ่วงหรือต้านกับธรรมชาติที่
0: เพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราใช้เครื่องมือในการทำเนี่ยเราก็จะเน้นในการทำในตำแหน่งแถวๆที่คล้อยมากให้ร้อนมากแล้วเวลาลิฟต์มันก็จะลิฟต์ขึ้นทุกทิศทางอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตรงถุงใต้ตานี่ทำได้ไหมฮะ
0: ตรงถุงใต้ตาก็สามารถที่จะทำได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าด้วยเครื่องกลุ่มเหล่านี
1: ้
0: เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพจะได้มากหรือได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเป็นถุงใต้ตาบางทีถ้าเป็นถุงมากๆอาจจะต้องผ่าตัดอาจจะดีกว่าแต่ก็ถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่อยากจะเสี่ยงกับการผ่าตัดหรือกลัวการผ่าตัดการใช้กลุ่มที่เป็นพวกคลื่นความถี่วิทยุที่ให้ความร้อนก็ได้ผลในระดับหนึ่ง
2: แต่ว่าพอทำไปแล้วใช่ไหมคะ เราใช้ครีมอย่างอื่นได้ไหมคะ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้
2: ก็ใช้ปกติได้
0: ใช้ได้ค่ะ
2: ค่ะไม่มีผล
1: มาถึงทำเสร็จปุ๊บต้องพักหน้าไปกี่วันไหมถึงจะ
2: ต้องพักหน้าหรือว่าพอรุ่งเช้าก็ใช้ได้
0: คือจะสามารถจริงๆผิวจะเหมือนปกติเลยค่ะหลังทำเสร็จน่าจะแดงอยู่นิดๆหลังจากนั้นก็สามารถจะกลับสู่ชีวิตประจำวันได
1: ้โดนแดดได้ไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ได้เลย
0: ไม
2: ่มีกันแดดปกติ
0: ใช้ครีมกันแดดแต่งหน้าทุกอย่างได้ตามปกติค่ะ
1: จะได้ผลขนาดไหนฮะจะได้ยกกระชับได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นเครื่องที่ให้ความร้อนเยอะๆเนี่ยครึ่งหน้าด้านล่างเนี่ยมีงานวิจัยว่าอาจจะได้ผลสักประมาณ50-60% ครึ่งหน้าด้านบนเนี่ยจะได้ผลประมาณสักอาจจะ60-70
1: คือได้ผลเยอะกว่า
0: เพราะว่าผิวหนังบางกว่าความร้อนมันลงไปได้เยอะกว่าแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ความร้อนน้อยต้องทำบ่อยๆอาจจะได้ผลสัก 50% ของเครื่องที่ได้ผลเยอะ
1: โอ้ต่างกันเยอะนะผลที่เกิดขึ้นงั้นคุณศรีพลอยตัดสินใจไงดีครับร้อนมากหรือร้อนน้อยดี
2: เอาร้อนน้อยก่อนก็ได้ค่ะ
1: ร้อนน้อยก่อนเลยฮะทำไมล่ะครับ
2: ก็มันอาจจะได้ทำบ่อยๆดูก่อนว่าได้ผลขนาดค่ะ
1: ผลแรกจะเจ็บขนาดไหนใช่ไหมที่บอกถ้าร้อนมากเจ็บนี่เจ็บมาก
0: เจ็บเจ็บจริงค่ะ
1: เจ็บ
0: คือที่เจ็บแล้วก็ราคาแพงกว่ามากก็มีเหมือนกันที่หลายๆคนคนไข้จะลองทำเครื่องที่แบบร้อนน้อยๆดูก่อนแล้วดูซิว่าได้ผลเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าพอใจก็อยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เจ็บด้วยไม่แพงมากแต่ถ้าไม่ได้ผลแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกันทีหลัง
1: งั้นวันนี้ลองเจ็บน้อยๆก่อนนะฮะ
2: ได้ค่ะ

0: วันนี้มีอาการปวดเข่าค่ะรู้สึกว่ามันเจ็บๆเสียวๆก็เลยมาค่ะรู้สึกว่ามันปวดมันเหมือนมันบวมๆหน่อยๆค่ะน่าจะยืนมากตรงนี้ค่ะแบกน้ำหนักตัวเองเนี่ยค่ะหน้าที่การทำงานเราต้องยืนตลอดมันจะนั่งไม่ได้เลยในระหว่างงานอย่างต่ำก็ประมาณ8ชั่วโมงขึ้นนะคะถ้าปกติจะพัก2ชั่วโมงแต่ถ้าว่ามีลูกค้าเยอะๆหรือว่าไม่มีคนช่วยเราก็จะไม่ได้พักเลยเป็นครั้งแรกที่ปวดรู้สึกว่ามันบวมแล้วมันเดินกระโปกกระเพกเดินไม่ถนัดเลยเดินแบบขามันจะหดไม่ค่อยได้เลยข้างที่เป็นเพราะว่าเราเป็นทรมานปวดนอนมันก็ไม่สะดวกนอนจะว่าจะนั่งก็ไม่สะดวกนอนก็ไม่สะดวก
1: วันนี้มีอาการอะไรครับ
0: เนื่องจากปวดเข่าอะค่ะ
1: ปวดเข่าเหรอฮะ
0: จากการทำงานนะค
1: ะ
0: เพราะว่ายืนทั้งวันใช้ทั้งวันเนี้ยค่ะก็เลยมีอาการแบบเจ็บๆปวด
1: ครับมันปวดเวลาไหนฮะนั่งนอนยืนเดินอะไร
0: ส่วนมากพอเวลาจะนั่งมากกว่าเพราะเวลายืนมันทำงานไปเหมือนกับมันเพลินๆลืมๆไปแต่พอเวลานั่งรู้สึกว่าเหมือนพอเรามาหย่อนแล้วมันจะตึงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: จังหวะจะนั่งหรือกำลังจังหวะที่กำลังจะลุกยืน
0: ส่วนมากจังหวะที่กำลังจะนั่งนี่แหละ
1: กำลังจะนั่งปวดมันปวดบริเวณไหนนะครับ
0: มันจะปวดบริเวณนี้แล้วมันก็จะแล่นมาบริเวณนี้ถึงสะโพกเนี่ยค่ะ
1: อ๋อปวดเข่าด้วยปวดสะโพกด้วยปวดเวลาขึ้นลงบันไดหรือว่าปวดเวลาเดินไกล

0: โพกเน
1: ี่ยสะโพกเนี่ยส่วนมากจะเวลาก้มค่ะ
0: เวลาก้ม
1: จะรู้สึกมากกว่าเขาหมดเลย
0: ครับอย่างนี้แสดงว่าถ้าก้มแล้วปวดบริเวณสะโพกอาจจะมีสาเหตุมาจากกระดูกสันหลังด้วยคือในรายนี้อาจจะเป็นพิเศษคือมีทั้งปวดเข่าและปวดสะโพกนี่ยืนทั้งวันก็หมายว่าน้ำหนักตัวทั้งหมดเนี่ยไปลงที่เข่าก็โดนเข่าก็โดนกดอยู่อย่างนั้นนะ
2: ครับน้ำหนักไว้ตลอดเวลา
1: บางครั้งถ้ายืนทั้งวันมากๆบางครั้งก็ลงข้อเท้าอ่ะเวลานอนเวลากลับถึงบ้านเวลาเราพักผ่อนนั่งนอนเนี่ยรู้สึกว่ามันพึ่งพยายามบางทีพยายามเจียดขาแล้วเงี้ยมันจะดังเหมือนกับมันเหมือนเส้นมันตึงแล้วมัน
0: คือลักษณะอย่างเงี้ยอธิบายเหมือนสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับการที่เข่าย
1: ก
0: น้ำหนักอยู่ประมาณ60กิโลทั้งวันเนี่ยเราทดสอบให้เขายกของเนี่ยหนัก5โลเนี่ยกำลังถามเขาว่ากะว่าจะยืนถืออยู่ได้สักนานเป็นชั่วโมงไหมคิดว่าไม่ถึงชั่วโมงนะ
2: ใช่ก็เมื่อย
0: คุณแอดทำได้ไหมครับชั่วโมงหิ้ว5กิโล
2: ไม่นานนะอาจารย์
0: ต้องวางใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่อ
0: ันนี้มือเมื่อยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
0: อันนั้นเข่าเมื่อย
2: ก็เหมือนกัน
0: เหมือนกันครับอ
2: าจารย์หมายถึงว่าเข่าถ้าแบกน้ำหนักนานๆมันก็จะ
0: ใช่ครับ
2: จะล้า
0: ทุกอวัยวะที่รับหนักเมื่อไหร่เนี่ยถ้าก็จะมีอาการเมื่อยทีนี้เวลาถ้ายืนเนี่ยน้ำหนักลงที่เข่าถ้าเวลานอนน้ำหนักไม่ได้ลงที่เข่
2: า
0: น้ำหนักไปลงที่หลัง
2: ครับ
0: ก็ไม่ปวดเข่า
2: อย่างนี้ต้องตรวจอะไรยังไงต่อไหมฮะว่าตรงเข่าเป็นเพราะอย่างนี้แล้วมีไขสันหลังด้วยเปล่า
0: เดี๋ยวเราเริ่มตรวจเลยดีไหมครับ
2: ดีฮะ
0: เดี๋ยวเราดูหัวเข่านะครับก็ดูหลังนะครับเพราะว่าปวดสะโพกด้วยนะครับดูหลังก่อนแล้วกันนะครับลองยืนนะครับ
2: ลองหงายหลังได้ปวดเอวไหมปวดสะโพกไหมครับ
1: ตอนนี้ไม่รู้สึกว่าปวดแต่ว่ารู้สึกคือมีความรู้สึกข้างนี้มากกว่าข้างนี
2: ้ปวด
1: มันไม่ถึงกับปวด
2: ตึง
1: ๆจะข้างนี
0: ้ถ้าเอียงอะถ้าเอียงเตรียมไปทาง
1: เนี้ยเออรู้สึกตรงเนี้ย
0: ปวดตรงไหน
1: เนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ย
0: ปวดหลังใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ปวดตรงหลังนี่ใช่ไหม
1: เนี่ย
0: ตรงกระเบนเน็บนะ
1: ค่ะ
0: ปวดลงมาสะโพกไหม
1: ไม่มันจะออกขวางมาทางขวาเนี่ย
0: มาไหมมาตรงนี้นะ
1: จ
0: ะไม่ลงสะโพกนะ
1: จะต้องอย่าง
0: น
1: ี้ไม่ลง
0: งั้นลองหงายหลังใหม่ดิครับลงสะโพกไหมไม่ลง
1: อันนี้ก็ไม่ลงแต่จะเจ็บอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
0: เจ็บอยู่ตรงนี้เจ็บสะโพก
1: บริเวณนี้
0: เจ็บหลังนี่นะครับ
1: บริเวณนี้
0: คร
1: ับ
0: สะโพกปวดไหม
1: อย่างนี้ก็ไม่อย่างนี้จะไม่รู้สึก
0: ไม่ปวดนะ
1: อย่างนี้ก็ไม่ค่อย
0: อันนี้หลังเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเขามีอาการปวดสะโพก
2: ครับ
0: แล้วผมบอกว่าอาการปวดสะโพกอาจจะมาจากกระดูกสันหลังเราก็ตรวจโดยการให้ก้มเงยแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาถ้ามีอาการปวดหลังแสดงกระดูกหลังเริ่มเสื่อมแล้ว
2: ครับ
0: ตอนเสื่อมเนี่ยอาจจะมีการระคายเส้นประสาทได้เล็กน้อยก็จะมีอาการปวดร้าวมาที่สะโพก
2: อ
0: ันนี้คือเป็นน้อยมากยังไม่
1: คือตัวถ้าอย่างเมื่อกี้ตัวหลังมันจะไม่รู้สึกปวดแต่ว่าตรงนี้มันจะถูกมันจะเสียวปวด
0: จะมาข้างขวาม
1: ันจะไปซีกขวา
0: เวลายืนนานๆก็จะมีอาการ
2: เดี๋ยวตรวจเข่าต่อ
0: จะตรวจเข่าบนเตียงนะครับอันนี้เรามาดูเข่านะครับดูเข่าเปรียบเทียบสองข้างเขาปวดเข่าขวาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
1: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
0: ครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าดูด้วยตาคุณแอดว่าบวมไหม
3: ก็ถ้าบวมก็ไม่มากนะครับหรืออาจจะเท่าๆกันด้วยซ้ำไป
0: วิธีดูว่าบวมหรือไม่บวมเราก็ดูรอยย่นตรงนี้นะ
2: ฮะ
0: ตรงนี้เปรียบเทียบกัน
2: ครับ
0: แล้วดูรอยบุ๋มตรงนี
2: ้ฮะ
0: อันนี้ลึกกว่าอันนี้ตื้นกว่า
2: อันนี้บุ๋มกว่า
0: อันนี้ถ้าเราดูเส้นโค้งตรงนี้
2: ครับ
0: ตรงนี้มันจะเป็นแฮะตรงนี้มันจะเป็นแล้วขึ้นมานี่
2: ใช่
0: ใช่ไหมครับแต่นี่มันขึ้นเป็นนูนเลย
2: ใช่
0: แสดงว่ามันมีน้ำอยู่ในข้องครับแล้วเราก็ไล่น้ำข้างบนเนี่ยลงมาทิศนี้นะครับเราก็เห็นตรงนี้มันโป่งขึ้นพอไล่น้ำขึ้นมาตรงนี้บุ๋มตรงนี้โป่ง
2: คร
0: ับ แล้วเราก็ลองบีบดูนะครับนะทดสอบนะวันนี้ขอให้เป็นนักเรียนวัน
2: ได้ฮะ
0: ตรงนี้ครับเอามือขวานะครับ
2: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีดูตรวจว่ามีน้ำหรือเปล่า
2: ครับ
0: มือขวาวางเงี้ยวางสบายสบายเนี่ยโทษนะครับนิ่งๆนะครับนิ่งๆผมจะบีบนะกดเข้าไปนิดนึงเหมือนบีบเข้าอย่างเง
2: ี้
0: ยฮะนิดนึงดูนะฮะนานๆดูนะนิ่งๆนะครับ
2: ครับ
0: มีเหมือนน้ำมากระแทกไหมคร
2: ับ
0: มีไหม
2: มีฮะ
0: เอาลองบีบเองนี่ฮะได้ไหมมือขวาอยู่ที่เดิมแล้วลองเป็นนักเรียนลองตรวจเอง
2: วันนี้เป็นหมอแล้วนักเรียนหมอแล้ว
0: ใช้ทั้งมือทั้งนิ้วทั้งแอร์นั่นนะบีบแล้วรีบลงไปนั่นน่ะมีน้ำมากระแทกไหมครับ
2: มันไม่เหมือนอาจารย์บีบ
0: เราผมบีบผมจะกั้นน้ำตรงนี้ไว้ไม่ให้น้ำมันบีบถ้าเราไม่กั้นตรงนี้ไว้เนี่ยมันจะบีบขึ้นไป
2: มันก็ไม่ลงมา
0: คือบีบเน้นตรงนี้กดไว้ด้วยใช่ไหมครับ
2: โอ้จริงๆนี้เราตรวจเองก็ได้นะ
0: ลองดูดิฮะเผื่อไปตรวจคุณแม
2: ่ล
3: แล้วการพบว่ามีน้ำมากระแทกนี่แปลว่าอะไรฮะ
0: ก็แสดงว่ามีการอักเสบอยู่ข้างใน
3: ครับ
0: ในข้อ
3: น้ำทำไมเกิดน้ำขึ้นในข้อเข่าได้อาจารย์
0: มันมีเยื่อบุข้อมันมีการอักเสบ
3: ครับ
0: เยื่อบุข้ออักเสบเพราะว่าผิวข้อที่มันสึกหรอ
3: ครับ
0: สึกกร่อนตัวผิวข้อนั้นมันเป็นเหมือนวัสดุแปลกปลอมอยู่ในข้อเพราะนั้นไอ้ตัวเม็ดเลือดขาวก็จะมากินไอ้วัสดุแปลกปลอมมานั้นเสร็จแล้วก็จะหลั่งสารบางชนิดมาเอนไซม์บางชนิดมากระตุ้นให้เยื่อบุข้อมีการอักเส
3: บ
0: เยื่อบุข้ออักเสบก็มีน้ำออกมา
3: แล้วพออยู่ไปนานๆก็สะสมเยอะขึ้นเยอะขึ้น
0: เยอะขึ้นครับก็จะทำให้รู้สึกขัดเวลางอเข่ายกตัวอย่างเช่นนะครับ
3: ครับ
0: งอเข่าเนี่ยเจ็บเบานะครับก็นะเจ็บไหม
1: อันนี้มันถึงเจ็บแต่ว่า
0: ตึงใช่ไหม
1: ใช
0: ่งอข้างนี้กับงอข้างนี
1: ้อันไหน
0: ต
1: ึ
0: งอันนี้ไม่ตึงนะสบายนะครับอันนี้ตึงๆนะแต่ที่นี่ยังงอได้เพราะเมื่อกี้นั่งยองๆได
3: ้ครับ
0: นี่คุณแอดลองดูข้างนี
3: ้ครับ
0: ลองครับอันนี้บีบไม่มีไม่มีน้ำมากระแทกลองเปรียบเทียบนะครับต่างนะครับชัดเจน
3: ชัดมาก
0: นะครับ
3: ช
0: ั
3: ดเจน
0: ชัดเจนมากนะครับอันนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะทดสอบอีกอันก็คือกดลูกสะบ้าลงไปว่าลูกสะบ้าดีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเจ็บบอกนะครับเพื่อนจะกดลูกสะบ้าลงไปที่เข่า
3: ครับ
0: เจ็บไหมเนี่ย
1: เจ็บไหม
0: เจ็บไหมฮะ
3: เจ็บใช่ไหมฮะ
0: เจ็บใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ุณแอดลองดูขออนุญาตนะมันจะมีรู้สึกสักสากเหมือนกระดาษทรายบดกันนั่นแหละกดบดลงไปข้างล่างสักสากนะครับอันนี้อาจจะยากนิดนึง
3: ใช่ใช่
0: นะครับจะมีการเจ็บอันนี้พอบดอย่างนี้เจ็บไหมครับอย่างนี้ไม่เจ็บขยี้สะบ้าลงไปข้างล่างไม่เจ็บโอเคอันนี้สรุปว่าเวลางอแล้วเจ็บนะครับแล้วก็มีอาการบวมนะครับทีนี้มีอันนึงเราตรวจดูว่าไอ้ข้อเนี่ยหลวมหรือไม่หลวม
1: แล้วตัวเท้าน
0: ี่ก็ดูแล้วก็โยกแล้ว
3: โยกออกด้านข้าง
0: ไม่หลวมนะครับไม่หลวม
3: ถ้าหลวมจะเป็นไงฮะ
0: ถ้าหลวมข้อจะโยกมากเลยขาไม่โยกเยกไปนะฮะนิดอันนี้ก็ปกติอันนี้ก็ปกติไม่โยกนะครับ
3: มั่นคง
0: ครับก็แสดงว่าในรายเนี่ย1ไม่มีข้อ
3: ครับ
1: คุณหมอแล้วตัวเท้าล่ะคะ
0: ครับ
1: เวลามันปวดเท้าแล้วมันยืนมากๆรู้สึกมันเมื่อย
0: คงเหมือนกันฮะข้อเท้าคงรับหนักเหมือนกันนะครับ
3: แต่ข้อเท้านี่ปวดไหมฮะ
1: จะเป็นข้างขวาเหมือนเดิม
0: เป็นแต่ว่าไม่บวม
1: มันไม่เชิงปวดมันเหมือนเมื่อยมากเมื่อยมากนะครับ
3: ข้อเข่าเนี่ยเรื่องเข่าเนี่ยเราตรวจแค่นี้พอแหละต้องไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ต้องดูอะไรอย่างงี้
0: คือถ้าเราต้องการดูว่าเข่าพังน้อยพังมาก
3: ครับ
0: เสื่อมร้อยเสื่อมมากเราก็ส่งไปเอ็กซเรย์ดูแต่ดูแล้วคนนี้ไม่มีการผิดรูปของข้อเข่าเนี่ยลองเดินดูฮะลองเดินดูก็ได้เดินเหมือนคนปกติเลยนะครับเดินเป็นแคทวอล์กได
3: ้
0: นะเดินเหมือนคนปกติ
3: ตรวจเสร็จทั้งหมดแล้วคุณวัฒนาเป็นโรคอะไรครับ
0: เป็นเข่าเสื่อมนะครับทีนี้จะแปลกกว่าคนอื่นคือคุณวัฒนาเนี่ยอายุไม่ถึง50ปี
3: อายุเท่าไหร่นะฮะปีนี้
1: จะ47ปลายเดือนหน้านะครับ
0: ไม่ถึงปกติเข่าเสื่อมจะอายุ50ขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นหลักๆจะมีอยู่2ประเด็นของคุณวัฒนาเนี่ยคือน้ำหนักตัวกับการยืนนานๆนะครับยืนมากน้ำหนักตัวมากเข่าก็มีการเสื่อมอย่างนี้เรียกว่าเสื่อมระยะแรกๆคือยังไม่มีการโก่งของข้อเข่างอเหยียดยังงอเหยียดได้ปกตินะครับถ้าเป็นมากๆเนี่ยสมมุติทำงานงี้ไปสัก10ปีนะครับเข่าอาจจะเริ่มโก่งขึ้นแล้วก็จะงอเข่าได้น้อยลง
3: ครับ
0: อันนี้ก็จ
3: ะมีโก่งเลยเหรอฮะ
0: โก่งครับมีส่วนใหญ่เข่าเสื่อมเราจะดูว่าโก่งถ้าเรากำจัดสาเหตุคือน้ำหนักตัวถ้าลดไปจนถึงค่าดัชนีมวลกายปกตินะคร
3: ับ
0: ซึ่งอย่างเงี้ยอาจจะต้องลดไปสักประมาณ6โลถึง10กิโลถ้าทำได้นะครับส่วนพฤติกรรมเรื่องการยืนนานๆนี่คงปรับยากนะครับแล้วก็มีเรื่องยาแก้อักเสบ
3: ครับ
0: ยาแก้อักเสบซึ่งอาจจะทานชั่วคราวยาแก้ปวด
3: ครับ
0: บางคนอาจจะชอบยาทานะครับอีกประการนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อควอดไทเซป
3: ทำยังไงอาจารย
0: ์ก็วิธีทำก็ง่ายๆลองหันหน้าไปนู้นนะครับ
3: ครับ
0: แล้วก็ยกขาข้างขวาทีละข้างก็ได้ครับแล้วกระดกเท้าเต็มที่แล้วนับ1ถึง10
3: ค้างไว้10วินา
0: ที10วินาทีนะครับ
3: อ๋ออย่าง
0: น
3: ี้เหรอง่ายๆ
0: ครับแค่นั้นเองย
4: 20-30 รอบ
5: เช้าเย็นเช้าเย็นนะครับ
6: จะช่วยยังไงอาจารย์
5: จะช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขานี่แข็งแรงขึ้นแต่ว่าข้างนู้นก็ต้องทำด้วยเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นขึ้นลงบันไดเนี่ยก็ไม่ควรแต่ว่าเรื่องงานแล้วบางทีห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จะได้มากๆคือการลดน้ำหนักต้องเรื่องอาหารอย่างเดียว
6: ครับ
5: คือถ้ามื้อเย็นไม่มีข้าวแป้งน้ำตาลนะไม่มีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะลดได้แต่โดยมากคนจะหนักมื้อเย็นคือมื้อเย็นต้องมีข้าวพอเทนทานเสร็จก็นอนเลยเนื่องจากว่าเหนื่อย
6: ใช่เลยใช่ไหมครับจังครับโดยสรุปคุณวันธนานี่คือเพิ่งเป็นข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้น
5: ครับใช่ครับ
6: จากการยืนนานๆ
5: ยืนนานๆและน้ำหนัก
6: ตัวที่มาก
5: มาก
6: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากจะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรก็อย่าให้มี2สิ่งนี้ใช่
5: ไหมใช่ครับ
6: ก็คืออ
5: ย่าให้น้ำหนักตัวเพิ่ม
6: น้ำหนักตัวเพิ่ม
5: มากเกินดัชนีมวลกายไม่ควรจะเกินนะครับ
6: ครับ
5: แล้วก็ทำงานซึ่งมีนั่งบ้างไม่ได้ยืนทั้งวัน
6: อย่ายืนตลอดเวลา
5: ครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างที่เมื่อกี้แนะนำไปแล้ว
6: อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่สามารถป้องกันได้ไหมอาจารย
5: ์ป้องกันได้ครับ
6: ป้องกันข้อเข่าเสื่อมได้
5: ใช่ครับเพราะกล้ามเนื้อต้นขาสำคัญที่สุด
6: ครับ
5: ถ้ากล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงเนี่ยโอกาสเข่าเสื่อมจะน้อยมาก
6: ครับแล้วถ้าเกิดเสื่อมแต่ไม่ใช่ระยะเริ่มต้นนะครับเป็นมากขึ้นมากขึ้น
5: ถ้าเป็นมากจนเข่าโก่งหรือเดินไม่ไหวเช่นเดินนั่งๆเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นเดินรอบบ้านไม่ได้หนึ่งรอบอยากไปเดินช้อปปิ้งตามห้างร้านแล้วเดินตามลูกหลานไม่ทันก็ต้องพิจารณาว่าผ่าตัดน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
6: ครับ
5: นะครับเพราะคนเราต้องอยู่กับครอบครัว
6: ครับ
5: ต้องอยู่กับครอบครัว
6: ครับ
5: คือเข้าไปเที่ยวกันแล้วเราแบบจับเจ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ใช่ครับ
6: คุณภาพชีวิตแย่
5: ใช่ครับ
6: ไม่มีผลทางจิตใจ
5: ใช่ครับ
6: ครับขอให้ผอมเพรียวเร็วๆนะครับวันธนาเจอกันครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณครับ
6: สวัสดีครับ
5: ขอบคุณครับ

0: วัสดีค่ะหมอชื่อหมอพิงกี้นะคะจะขอมาดูแลทุกท่านเรื่องอาหารในซีรีส์กินบำรุงตา
1: วันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบกันเป็นไดเอทฟู้ดซึ่งประกอบด้วยผักผลไม้จำนวนมากแต่จะดีต่อตาอย่างไรนั้นเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะกับเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบเมนูนี้นอกจากจะดีในเรื่องการควบคุมน้ำหนักแล้วยังดีต่อคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานอีกด้วยเพราะโรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็คือเบาหวานขึ้นตาโรคเบาหวานขึ้นตาคือเลือดโรคเบาหวานขึ้นตาผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีจะทำให้เส้นเลือดขนาดเล็กมีรูรั่วทำให้เกิดจุดเลือดออกบนจอประสาทตาในระยะแรกของโรคที่น่ากลัวคือจะไม่มีอาการแต่จะเริ่มมีอาการเมื่อมีวุ้นในลูกตามีเลือดออกมีความบวมหรือมีจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกภาพที่คนไข้เห็นก็คือจะเห็นเป็นเหมือนหมอกควันหรือความชัดลดลงส่วนความรุนแรงของโรคนั้นบางคนก็รุนแรงมากถึงขนาดตาบอดเลยนะคะวิธีการป้องกันเบาหวานขึ้นคือเลือกวัตถุดิบที่มีรัชนีค่าน้ำตาลต่ำกินแป้งลดน้ำตาลให้น้อยที่สุดแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังต้องรับประทานยาเบาหวานอย่างต่อเนื่องและทำตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดวันนี้เสร็จแล้วขอบอกไปทานกุ๊กเมนขอโทษค่ะแป๊บๆนะคะแป๊บนะคะขอโทษทีนะคะเดี๋ยวเราบอกเขาบอกอีกทีเอาล่ะจบรายการแล้วเดี๋ยวหมอขออนุญาตไปทานกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบก่อนนะคะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนาลิศมนตรีครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวนะ1ชั่วโมงเต็มๆนับจากนี้เป็นต้นไป 5:00 น.ถึง 6:00 น.โดยประมาณนะฮะปรึกษาเรื่องราวสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้คุณผู้ชมไม่ว่าจะติดตามรับชมเราช่องทางไหนนะหลากหลายท่านเนี่ยก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับว่าดูทางนี้ True Vision บ้าง NBT Central บ้างนะฮะหรือว่า Facebook Live บ้างช่องทางใดก็ได้คุณผู้ชมฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามไว้กับทีมงานของเราแล้วผมจะเป็นตัวแทนในการสอบถามกับอาจารย์หมอให้เองนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างมุมจอนี้เลยนะ02-354-7105นะครับ02-354-7105นะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับอยากจะให้คุณผู้ชมเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะช่องทางโซเชียลมีเดียของเราที่เพจ Facebook Rama Channel นะฮะพิมพ์คำว่า Rama Channelเป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะฮะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็เข้ามาฝากคำถามในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับทุกคำถามอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะฮะอายุเท่าไหร่เพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงเรื่องของประวัติการแพ้ยานะฮะตัวอาการประวัติแพ้ยาอายุน้ำหนักส่วนสูงตรงนี้เนี่ยถ้ารายละเอียดได้เท่าไหร่นะฮะหรือว่ามันมีผลต่อเรื่องของอาการต่างๆเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมระบุมาได้ก็จะยิ่งดีนะครับอาจารย์หมอก็จะได้วิเคราะห์หรือว่าอาจจะได้เห็นภาพสถานการณ์ต่างๆหรือว่าการต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะสำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe จะได้ติดตามข่าวสารสาระดีๆกันได้ด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยครับนอกจากผมแล้วนะยังมีอาจารย์หมออีก2ท่านนะฮะเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันภาพงศ์นะครับจากสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์หรือว่าอาจารย์ตุ้ยนะฮะและอีกท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทิติพรทองบริสุทธิ์นะครับสาขาวิชาจอตาและวุ้นตานะครับภาควิชาจักษุวิทยาหรือว่าอาจารย์แอนนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์ตุ้ยและอาจารย์แอนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้คุณผู้ชมทยอยฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยนะแอบบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดฝากมาใกล้ๆ5 โมงเนี่ยมักจะได้ถามครบถ้วนแต่ถ้าเกิดไปถามตอนท้ายๆรายการ5:45-5:50บางท่านอาจจะถามไม่ทันนะระหว่างรอคำถามขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสารแอดรามานะที่มาในรูปแบบของอีบุ๊กต้องบอกว่าเป็นนิตยสารที่รวบรวมคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพไว้มากมายเลยนะครับฉบับนี้ฉบับที่44แล้วนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากรามาชาแนลครบถ้วนเรื่องของการแพทย์นะครับนิตยสารแอดรามาฉบับที่44เนี่ยมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้นี่มีเรื่องเด่นๆคือเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนต้องบอกว่าเป็นประเด็นทางสังคมที่กำลังถูกถกเถียงถูกพูดคุยมากในโซเชียลมีเดียทั้งออฟไลน์รวมถึงในออนไลน์ด้วยเนี่ยเรื่องของไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่ประเด็นนี้น่าสนใจตอนเด็กๆอาม่าผมป้าผมเนี่ยชอบมากเลยกินเยอะๆโตเร็วๆจริงหรือไม่จริงอย่างไรแอดรามาฉบับนี้มีคำตอบกันด้วยรวมถึงหน้าร้อนแบบนี้คุณแม่บ้านหลายท่านบอกว่าเอ๊ะแหมอยากรู้จังเลยเก็บอาหารยังไงให้คงความสดใหม่ให้มีคุณภาพเรื่องของการออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันนะครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะช่วงนี้ใครเวิร์กฟอร์มโฮมก็ยังคงสามารถออกกำลังกายกันได้รวมถึงนะฮะชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลด้วยนะครับเป็นศูนย์กลางศาสนานะผู้ชมที่สนใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะสามารถไปติดตามนิตยสารแอดรามากันได้นะครับที่@rama.mahidon.ac.th นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วหรือผู้ชมจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับตอนนี้สแกนเรียบร้อยแล้วผมก็แอบเข้ามานะฮะมีคอนเทนต์น่าสนใจมากมายเลยนะฮะที่คุณผู้ชมสามารถจะเข้ามาติดตามนะฮะเรื่องของคอนเทนต์สุขภาพดีๆกับรามา Channel กับนิติศาสตร์แอดรามานี่หน้าตามันจะประมาณนี้คุณผู้ชมฮะเป็นรูปแบบอีบุ๊กที่น่าสนใจมากๆนะฮะวันนี้สำหรับเคสตั้งต้นของเรานะทีมงานของเราได้ไปพูดคุยนะฮะอาจจะเรียกคุณพี่แล้วกันนะท่านหนึ่งเขาบอกว่าจอประสาทตาลอกหลุดเคสนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นภาวะอันตรายสำหรับทุกวัยด้วยไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับดวงตาหากปล่อยไว้และไม่ได้ดูแลอย่างทันท่วงทีก็อาจจะเกิดปัญหาแบบไม่คาดคิด นายวิราชบุญนุ่นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาหรือปลัดออสในวัย55ปีบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงตาของตนเองว่าเมื่อ30ปีที่ผ่านมาประสบอุบัติเหตุโดยมีวัสดุบางอย่างกระแทกดวงตาอย่างแรงช่วงนั้นปวดตามากแต่เห็นว่ายังมองเห็นปกติจึงไม่ได้เอะใจแต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาขณะขับรถอยู่ต้องจอดรถกระทันหันเพราะตามองเห็นแต่แสงไม่เห็นภาพสิ่งที่ตาเห็นคือเป็นเหมือนฝนตกและเมื่อปิดตาด้านซ้ายตาด้านขวามองไม่เห็นอะไรเลยส่วนตาด้านซ้ายปกติจึงรีบไปพบแพทย์โดยด่วนคุณหมอจอประสาทตาลอกหลุดต้องผ่าตัดด่วน
1: ตอนผ่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าหมอให้นอนฟั่มอยู่45วันมันมีวิธีการรักษาของหมออยู่2แบบแบบแรกก็คือฉีดน้ำมันเข้าไปในลูกตานะครับแบบที่2เนี่ยก็จะใช้แก๊สก็เลยบอกแบบที่2อัดแก๊สพออัดแก๊สเข้าไปเนี่ยออกจากห้องผ่าตัดประมาณเกือบ 3-4 ชั่วโมงนะครับอันนั้นก็หมอบอกว่าให้นอนฟั่มนะครับเพื่อให้แก๊สเนี่ยครับมันดันจอประสาทตาเพื่อปิดรูรั่วโดยปกติของคนเนี่ยที่จะนอนคว่ำได้45วันมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เป็นท่าปกติของการนอนปกติครับก็เลยทำไม่ได้พอทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยแก๊สนะครับที่เขาอัดเป็นลูกตามันก็ดันมาที่จอประสาทตาทำให้เป็นฝ้ายมองไม่เห็นนะครับหมอก็เลยนัดผ่าตัดรอบ2
3: การผ่าตัดรอบแรกไม่ประสบผลสำเร็จปลัดออสจึงเข้าผ่าตัดรอบที่2เพื่อแก้ปัญหาแก๊สที่อัดเข้าไปดันลูกตาทำให้มองเห็นไม่ชัดซึ่งผลการผ่าตัดครั้งที่2สำเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจาก

สามารถอ่านอักษรได้เพียงแถวบนส่วนแถวล่างยังเห็นไม่ชัดคุณหมอจึงนัดทำเลเซอร์เพื่อปรับสายตาให้ดีขึ้นครั้งนี้สมบูรณ์ทำให้ตนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อีกครั้งหลังจากต้องเวียนเข้าเวียนออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาตาร่วมปี

0: ครับมันนิดเดียวตรงนั้นนะครับทุกอย่างนี่ปกติแล้วครับแต่ว่ามันต้องใส่แว่นถ้าจะอ่านหนังสือเนี่ยต้องใช้แว่นนะครับแต่ถ้าไม่อ่านหนังสือหรือเดินไปก็คือใช้ชีวิตปกติเลย
1: ออสยอมรับว่าก่อนหน้านี้กังวลมากกับการมองเห็นไม่ชัดเพราะลักษณะงานที่ทำต้องใช้สายตาในการอ่านหนังสือและเซ็นหนังสือจำนวนมากซึ่งถ้าหากแก้ปัญหาไม่ได้และรบกวนการใช้ชีวิตมากก็คงต้องลาออกจากราชการดังนั้นจึงนับว่าเป็นความโชคดีที่ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาดวงตาในครั้งนี
2: ้ต้องขอบคุณปอออสด้วยนะที่มาแชร์เรื่องราวกับเราเนี่ยอาจารย์แอนฮะสำหรับจอประสาทตาลอกหลุดเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงผู้ป่วยจะรู้ตัวหรือว่ามีสัญญาณเตือนตั้งแต่เนิ่นๆไหมฮะอาจารย์ฮะ
3: ค่ะก็สำหรับอาการของจอประสาทตาลอกหลุดนะคะคนไข้เนี่ยอาจจะมาเริ่มต้นด้วยมีเห็นเหมือนหยากไย่ลอยไปลอยมานะคะเป็นจุดดำๆก็ได้นะคะเป็นเหมือนลักษณะบางคนจะบอกว่าเหมือนกับมีเหมือนแมลงลอยไปลอยมาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีกระพริบตาก็ยังไม่ได้หายไปยังคงมีอยู่อาจจะร่วมกับมีเหมือนแสงแฟลชยิงเข้าตาเหมือนกับแฟลชจากกล้องถ่ายรูปอะค่ะเป็นแสงเหมือนแวบๆยิงเข้าตาหรือว่าเหมือนฟ้าแลบอะค่ะก็อาจจะมีอาการเบื้องต้นมาเป็นแบบนี้อาจจะตามมาด้วยเรื่องของเห็นเป็นเหมือนม่านหมอกมาบังที่บริเวณด้านใดด้านหนึ่งของการมองเห็นนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจนมองไม่เห็นไปในที่สุดได้ค่ะ
2: และที่แบบว่าเห็นแต่แสงเลยอย่างที่ของปอออสสักครู่เนี่ยเนื่องจากว่าอะไรฮะหรือว่ามันเป็นเยอะจนอยู่ดีๆแบบว่าภาพตาไม่สามารถรับภาพได้แล้วจะเห็นแต่แสงเป็นลักษณะเป็นฝนอย่างนี้เหรอฮะ
3: คือช่วงที่เห็นเหมือนเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นการที่มีการที่เราเห็นเป็นเหมือนมีหยากไย่หรือเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นเลือดที่มีการออกในจอประสาทตานะคะเพราะว่าเมื่อมีจอประสาทตาลอกเนี่ยจะลอกได้ก็คือมันจะต้องมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นก่อนนะคะพอมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีน้ำเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ที่ใต้จอประสาทตาทำให้จอประสาทตาเนี่ยร่อนออกมาจากตำแหน่งผนังจอประสาทตาตำแหน่งจอตาที่อยู่เดิมอะค่ะ
2: สาเหตุเกิดจากอะไรครับ
3: สาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยจริงๆก็คือเกิดจากการที่มีวุ้นตาเนี่ยมันเสื่อมตามวัยนะคะพอมีวุ้นตาเสื่อมตามวัยเกิดขึ้นเนี่ยบางตำแหน่งของวุ้นตาที่ติดแน่นกับจอประสาทตาเนี่ยมีการดึงรั้งในช่วงที่กำลังเสื่อมแล้วก็หลุดออกมาทำให้จอประสาทตาเนี่ยหลุดออกมาด้วยมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีวุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีรูฉีกขาดเกิดขึ้นได้คนไข้ก็จะมีแค่เห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าหากว่ามีอาการเห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวหรือว่าเห็นแตกแวบๆเหมือนฟ้าแลบอย่างนี้ค่ะแนะนำว่าให้มาตรวจพบกับจักษุแพทย์เพื่อขยายม่านตาตรวจจอตาค่ะว่าเริ่มมีรูฉีกขาดหรือยังค่ะก่อนที่จอประสาทตาจะลอกออกค่ะ
2: แล้ววิธีการรักษาแล้วอาจารย์เห็นสักครู่ตามในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเข้าใจว่าจะมีแบบว่าเรื่องฉีดน้ำมันเข้าไปในตากับเรื่องอัดแก๊สเหรอฮะหรือมีวิธีการอะไรยังไงบ้างไหมฮะ
3: ค่ะก็จริงๆวิธีการรักษานะคะแรกเริ่มที่มีอาการเลยเนี่ยพอถ้าหากมาตรวจจอประสาทตาแล้วเจอรูฉีกขาดตั้งแต่เนิ่นๆโดยที่จอประสาทตายังไม่ลอกเนี่ยเราก็สามารถรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ที่จอประสาทตาได้ค่ะไม่ต้องทำการผ่านะคะแต่พอเมื่อมีจอประสาทตาเริ่มลอกออกมาแล้วนะคะลอกตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิมเนี่ยการเลเซอร์ก็จะใช้ไม่ได้แล้วค่ะก็จะมีการรักษาแบ่งเป็นหลักๆประมาณ2แบบก็คือ1คือการฉีดแก๊สเข้าไปในตานะคะอันนี้ยังไม่ใช่การผ่าตัดเป็นการฉีดแก๊สเข้าไปเฉยๆแต่ว่าก็จะต้องมีการจัดวางท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมเพื่อให้ตัวแก๊สเนี่ยไปบังรูที่รั่วออกแล้วก็ร่วมกับการเลเซอร์ส่วนวิธีที่สองก็คือการผ่าตัดแบบที่ปลัดออสในคลิปเนี่ยได้รับการผ่าตัดนะคะโดยที่การผ่าตัดก็จะเข้าไปผ่าตัดน้ำวุ้นจอตาแล้วก็ทำให้จอประสาทตาที่ลอกหลุดเนี่ยกลับไปติดที่เดิมค่ะร่วมกับมีการยิงเลเซอร์หรือที่เย็นนะคะเมื่อเราตัดตัวน้ำวุ้นตาออกไปแล้วอะค่ะทีนี้ก็ต้องหาสิ่งที่จะทดแทนเข้าไปอยู่ในบริเวณตัวด้านหลังของช่องลูกตานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมี2อย่างที่จะใส่เข้าไปก็คือมีแก๊สกับมีน้ำมันนะคะซึ่งวิธีที่จะใส่แก๊สหรือน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโรคหรือว่าระยะเวลาที่เป็นมานานมากน้อยแค่ไหนค่ะส่วนหนึ่งหรือว่าการใช้ชีวิตของผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องขึ้นเครื่องบินก็จะไม่แนะนำใส่แก๊สค่ะเพราะว่าแก๊สเนี่ยพอขึ้นไปถ้าใส่แก๊สไปเนี่ยพอขึ้นไปในที่สูงๆข
2: ึ้น
3: เคร
2: ื่
3: องเน
2: ี่
3: ยตัว แก๊สขยายตัวค่ะแล้วก็ทำให้ความดันตาสูงทำให้มีการสูญเสียการมองเห็นได้นะคะ
2: ค่ะ

0: ไม่แน่ใจว่าต้องนอนคว่ำ45วันเลยหรือเปล่าฮะอาจารย์ตุ้ยถ้าต้องรักษาอะไรสักอย่างนึง45วันเนี่ยอาจารย์จะนอนคว่ำไหวไหมฮะอาจารย์ตุ้ย
1: โอ้โหเมื่อกี้นี้ผมได้ยินไม่ตอนแรกคิดว่าได้ยินไม่ชัดได้ยินเป็น 4-5 วันแต่พอฟังรอบที่2คือ45วันผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าปกติเราให้ผู้ป่วยทำได้ไหมครับแล้วเขาสามารถ
0: ทำได้จริงหรือเปล่า
1: ที่บ้านได้ไหมครับ
2: จริงๆปกติการใส่แก๊สมีหลายชนิดเหมือนกันค่ะมีทั้งแก๊สที่อยู่ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วก็มีที่อยู่ประมาณถึง4ถึงเกือบ6อาทิตย์นะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะต้องนอนคว่ำเนี่ยคือจริงๆต้องนอนคว่ำเลยค่ะเพราะว่าพอปกติแก๊สมันลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะถ้าหากว่านอนหงายเนี่ยแก๊สก็จะดันมาที่บริเวณด้านหน้าก็คือดันเลนตาให้เป็นต้อกระจกแต่ถ้านอนคว่ำเนี่ยก็คือมันก็จะกลับไปดันในบริเวณจอประสาทตาเพื่อให้กลับไปติดในที่เดิมค่ะส่วนคนไข้นอนคว่ำได้ไหมต้องพยายามให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างมากเพื่อให้นอนคว่ำเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผลการผ่าตัดอาจจะไม่ดีได้ค่ะการนอนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง 2-4 อาทิตย์ค่ะอาจจะมีบางเคสที่แก๊สหมดช้ากว่าปกติอาจจะนอนคว่ำนานกว่านั้นนิดหน่อยไปถึง6อาทิตย์ได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้เจ็บบ่อยมากนักค่ะ
0: คำว่านอนคว่ำนี่คือนอนยาวเลยอย่างนี้เหรออาจารย์หรือว่าต้องพยายามก้มศีรษะสามารถที่จะลุกขึ้นมาทานข้าวล้างหน้าแปรงฟันใช้ชีวิตได้ไหมฮะ
2: ใช้ชีวิตได้เฉพาะช่วงคือจริงๆอยากให้นอนคว่ำให้มากที่สุดนะคะปกติที่แนะนำก็คือ16ชั่วโมงต่อวันนะคะถ้าเป็นไปได้คือประมาณ16ชั่วโมงต่อวันก็คือเวลาทานรับประทานอาหารหรือว่าเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยต้องใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็ให้รีบกลับมานอนคว่ำหรือนั่งคว่ำหน้าก็ได้ค่ะคือบางท่านเนี่ยนอนคว่ำอาจจะรู้สึกไม่สะดวกก็คือจะมีการให้ผู้ป่วยเอาโต๊ะมาแล้วก็ให้เหมือนฟุบหน้าลงไปเหมือนเวลานอนฟุบลงอะค่ะใช่ค่ะ
1: ฟังดูเหมือนเป็นโรคของความเสื่อมใช่ไหมครับโดยปกติแล้วอย่างที่อาจารย์ว่ามีเจออย่างนี้ในเด็กเล็กๆบ้างไหมครับอาจารย
2: ์จอประสาทตาลอกก็มีเจอในเด็กได้นะคะคือในบางโรคบางกลุ่มที่มีเรื่องของตัวความผิดปกติของคอลลาเจนบางอย่างทำให้น้ำบุ้นตาเนี่ยมีการเสื่อมตัวเร็วกว่าปกตินะคะก็อาจจะทำให้มีเรื่องของจอประสาทตาที่มีการฉีกขาดได้ง่ายกว่าปกติแล้วก็อาจจะเจอในกลุ่มของเด็กที่มีประวัติโดนอุบัติเหตุกระแทกทางตามาก่อนเนี่ยค่ะการกระแทกแบบรุนแรงอย่างที่ปลาออสอาจจะเคยโดนได้รับการกระทบกระแทกมาก็มีเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่จะทำให้เกิดรูฉีกขาดที่จอประสาทตาแล้วก็นำมาสู่จอประสาทตาลอกได้ค่ะ
0: จอประสาทตาลอกถ้าไม่รักษามันจะเป็นยังไงฮะอาการสุดท้ายปลายทางของมันหรือแค่มองภาพไม่เห็นหรือยังไง
2: จริงๆช่วงเวลาที่ลอกออกไปเนี่ยสำคัญมากค่ะสำหรับการที่จะทำผ่าตัดคือถ้าทำผ่าตัดได้เร็วเอาจอประสาทตาที่ลอกกลับไปติดได้เร็วเนี่ยผลสำเร็จของการมองเห็นหลังผ่าตัดก็จะดีขึ้นมากๆแต่ถ้าทิ้งไว้ค่อนข้างนานเนี่ยถึงแม้จอประสาทตาเรามาผ่าตัดแล้วก็กลับไปติดแล้วเนี่ยแต่ว่าเซลล์ประสาทตาเนี่ยจะเสื่อมไปเยอะค่ะการมองเห็นอาจจะไม่ได้กลับมาดีได้เหมือนเดิมค่ะขึ้นกับเวลาที่ทำด้วยเหมือนกันค่ะว่ามันหลุดลอกมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการแต่เนิ่นๆก็รีบไปพบหมอก็จะได้ทำการรักษาโดยเร็วแทนที่ว่าจะหายช้าก็จะได้หายเร็วมากขึ้นนะครับไม่ต้องพักรักษาตัวนานนะฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ทักทายผู้ชมกันหน่อยนะคุณหลงภูเข้ามาแล้วนะฮะคุณนิ่มนวลแสงทักทายกันมาคุณรังสรรค์นะฮะคุณระเบียบโน่คุณแอมปอคุณพิกุลนะครับคุณภูมิ CHO วันนี้ใน Facebook คึกคักเป็นพิเศษนะคุณอธิพลนะครับคุณหลงภูทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับต้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านตอนนี้รับชมผ่าน True Vision 42คุณผู้ชมรับชมเราผ่านช่องทางไหนรับชมเราอยู่ที่ไหนนะสามารถที่จะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้วยนะครับท่านนี้สอบถามเข้ามานะฮะคุณแหม่มนะฮะแหม่มนิสสานะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยสอบถามว่าทำไมคุณแหม่มเนี่ยเธอบอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีเป็นมานานแล้วเช้าๆเนี่ยต้องตื่นมาขากเสมหะทุกวันปีนี้หนักกว่าปีอื่นๆเลยฮะไอง่ายเวลากินน้ำเย็นที่ผ่านมาไม่เคยไอตอนนี้รู้สึกรำคาญเพราะว่าเสมหะเนี่ยมันจะรู้สึกติดค้างในคอตลอดเวลานะฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าอายุ52นะฮะมีประวัติแพ้ยาแบคทริมลินโคนะฮะคำถามว่าเราควรลองไปตรวจเสมหะเพื่อเช็ควัณโรคไหมที่บ้านไม่มีใครเป็นวัณโรคอาการเสมหะในคอบ่อยๆแบบเรื้อรังแบบนี้เนี่ยอาจารย์มันเป็นเพราะเรื่องของวัณโรคไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ
1: ครับ โดยปกติแล้วการมีเสมหะเรื้อรังนะครับนะอาจจะมีไม่มีไอร่วมด้วยก็ได้ผมว่าก็มีโอกาสเจอได้ครับภูมิแพ้น่าจะเป็นโรคอันดับ1ยอดฮิตในปัจจุบันครับโดยปกติแล้วเวลาที่เรามีภูมิแพ้หรือว่าน้ำมูกครับโดยปกติที่ทั่วไปที่เราเห็นก็น้ำมูกจะออกมาด้านหน้าใช่ไหมครับหรือว่ามีอาการคัดจมูกร่วมด้วยครับแต่คนบางคนก็จะมีน้ำมูกไหลลงคอครับที่เราเรียกกันว่าเหมือน post nasal drip คือน้ำมูกไหลลงไปด้านหลังนะครับของโพรงจมูกแล้วก็บริเวณคอส่วนหลังครับหลายคนก็จะมาด้วยตอนเช้ามีเสมหะมากขึ้นครับร่วมกับว่าอาจจะมีอาการไอร่วมด้วยได้ครับการไปตรวจเสมหะก็สามารถทำได้นะครับจริงๆแล้วก็ทำได้ไม่ยากครับแต่ถามว่าคิดถึงมากน้อยขนาดไหนอาจจะไม่ได้มากนักนะครับถ้าไม่ได้มีอาการไอเป็นอาการเด็ดนะครับหลายครั้งสังเกตอาการอื่นร่วมด้วยก็ได้ครับโดยปกติวัณโรคอาจจะมีอาการอื่นที่เป็นระบบที่เกิดขึ้นทั่วไปนะครับนะเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยครับน้ำหนักตัวลดลงนะครับร่วมกับมีประวัติว่าสัมผัสกับวัณโรคซึ่งเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นวัณโรคน่าจะน้อยครับแต่การตรวจทำได้ไม่ยากครับก็ส่วนใหญ่ก็ตรวจเสมหะร่วมกับการเอ็กซเรย์ปอดนะครับนะจริงๆแล้วเวลาที่เรามีเสมหะหรือมีไอนานๆครับโดยปกติก็ไปตรวจร่างกายสักนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ในจมูกครับหรือว่าโรคทางปอดอย่างไรก็ตามก็คุณหมอก็จะได้ทำการรักษาหรือทำการตรวจเพิ่มเติมนะครับ
0: ในกรณีที่สมมติว่าเป็นเรื่องของภูมิแพ้แล้วกันฮะอาจารย์ระหว่างนี้เขาควรดูแลตัวเองยังไงทานยาเบื้องต้นไหมหรือว่าเรื่องของการจิบน้ำอุ่นๆอะไรอย่างนี้ช่วยได้ไหมฮะสำหรับอาการเสมหะหรืออาการไอที่เกิดขึ้นแบบโอ้บ่อยมากเรื้อรังเป็นตลอดทั้งปีเลยแบบนี้ฮะอาจารย์
1: ครับก็ในคนไทยหรือจริงๆแล้วทั่วโลกครับภูมิแพ้โพรงจมูกกระตุ้นจากสิ่งที่อยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับ 50-80% จะเกิดขึ้นจากหนึ่งก็คือไรฝุ่นนะครับ2ก็เป็นกลุ่มพวกแมลงสาบครับหรือไม่ก็เชื้อราต่างๆนะครับก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นที่พบได้บ่อยถ้าคิดว่าสัมพันธ์กับภูมิแพ้จริงๆนะครับนะการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นการก่อแพ้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะในการรักษานั้นก็สังเกตดีๆครับว่าถ้าบางครั้งนะบางครั้งหรือบางคนเนี่ยมีตุ๊กตาหรือว่ามีหมอนมีอะไรเงี้ยครับที่เก็บฝุ่นครับนะนี่ก็พยายามเอาออกไปทำความสะอาดนะให้ได้บ่อยที่สุดครับนะอย่างน้อยก็คือสัปดาห์ละครั้งครับถ้าไม่มีสิ่งที่เป็นฝุ่นเลยได้ยิ่งดีครับบางคนนอนกับลูกกับหลานอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีตุ๊กตาโอ้โหเต็มเตียงไปหมดนี่ได้ยินบ่อยมากนะครับก็พยายามเอาออกไปนะครับนะหรืออย่างน้อยก็คือซักแล้วก็ตากแดดนะครับนี่ก็จะสามารถช่วยทำให้ไรฝุ่นอยู่กับเราน้อยที่สุดนะครับนะสัตว์เลี้ยงก็สำคัญครับถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็พยายามให้เขาอยู่ห่างเรานิดนึงนะครับนะเพราะอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นได้นะครับครับอีกอย่างนึงคือสูบบุหรี่ครับถ้าตัวผู้ถามสูบบุหรี่เองควรจะงดหรือเลิกครับเพราะว่าสิ่งนี้กระตุ้นภูมิแพ้ได้กระตุ้นเสมหะได้อยู่หรือถ้ามีคนในบ้านสูบบุหรี่ก็คือในขณะที่สูบบุหรี่ก็อยู่ห่างกันนะครับหรือว่าไปสูบนอกบ้านก็จะลดการกระตุ้นนะ
0: แล้วกรณีที่มีเสมหะแบบนี้ใช้ทานยาหรือจิบยาแก้ไออย่างนี้ช่วยได้หรือว่ายาอมที่ละลายเสมหะขับเสมหะอะไรพวกนี้ช่วยได้ไหมอาจารย
1: ์หลายครั้งก็เป็นการรักษาหรือดูแลที่ส่วนปลายเหตุละกันนะครับนะผมว่าหลักๆต้นเหตุก่อนครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรยาที่เป็นยาละลายเสมหะหรือว่าการดื่มน้ำอุ่นเนี่ยช่วยทำให้เราสบายขึ้นครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลดต้นเหตุทั้งหมดครับลองหาก่อนก็ได้ครับว่าสิ่งกระตุ้นเป็นอะไร
0: ครับคุณทิศาคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าเป็นให้ข้อมูลเพิ่มเติมอาการที่บอกไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกไม่เป็นหวัดนะคะอันนี้น่าจะหนักไปทางภูมิแพ้มากกว่าวัณโรคใช่ไหมอาจารย
1: ์ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับครับผมลองลดสิ่งกระตุ้นครับแล้วก็ถ้า 1-2 สัปดาห์ยังดูไม่ค่อยดีขึ้นครับก็ลองไปตรวจนิดนึงครับ
0: นะฮะมาที่คุณสุภัตราหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะอายุ65นะฮะสอบถามเรื่องตาเข้ามาบอกว่าตาข้างซ้ายนะฮะนานๆจะมีจุดดำๆลอยไปมาแล้วก็ตาเนี่ยจะแสบบ่อยๆชอบมีน้ำตาไหลอาการแบบนี้น่าจะเป็นอะไรได้บ้างฮะ
2: ค่ะสำหรับจุดดำลอยไปลอยมานะคะในผู้ป่วยประมาณตอนนี้65ปีนะคะส่วนใหญ่สาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือลุ้นตาเสื่อมนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนอย่างที่คนไข้บอกมีหยากย่ายหรือว่ามีจุดดำลอยไปลอยมาค่ะ ถ้าหากว่าไม่เคยตรวจตาเลยนะคะแล้วก็อายุประมาณก็60แล้วก็แนะนำว่าควรจะมาตรวจตาสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ดูว่าเป็นแค่วุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวไม่ได้มีเรื่องของลูกฉีดขาดที่จอประสาทตาอะไรค่ะส่วนเรื่องอาการแตกตาน้ำตาไหลเนี่ยก็อาจจะเกิดจากได้หลายสาเหตุเลยค่ะอาจจะมีเรื่องของตาแห้งหรือว่ามีต้อเนื้อต้อลมก็เป็นได้ค่ะที่จะทำให้เกิดอาการไม่สบายตาแตกตาได้ค่ะหรือน้ำตาไหลได้ง่ายค่ะ
0: ครับแบบนี้ควรดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงไหมฮะหรือควรไปพบแพทย์เพื่อทำการดูแลรักษาไหมอาจารย์นันท์ฮะ
2: สำหรับอาการแตกตาแล้วก็อาการน้ำตาไหลอะค่ะอาจจะต้องลองแค่ถ้าหากว่ามีการใช้สายตาเยอะก็อาจจะมีการพักสายตาเป็นบางครั้งนะคะมีการหยอดน้ำตาเทียมช่วยได้นะคะถ้าหากว่ามีการใช้สายตาค่อนข้างมากอ่านหนังสือหรือว่าใช้จอคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นพวกมือถือเยอะนะคะอันนี้ก็แนะนำว่าให้มีการพักเป็นบางครั้งนะคะใช่ค่ะสัก20นาทีแล้วก็ให้มองไปที่ไกลๆหรือว่าหลับตาพักสักครู่หนึ่งค่ะก็จะบรรเทาลงได้ค่ะส่วนอาการจุดดำลอยไปลอยมาแนะนำว่าถ้าไม่เคยตรวจเลยแนะนำว่าก็ควรจะมาตรวจตาสักครั้งหนึ่งค่ะ
0: นะไม่แน่ใจว่าปกติเราควรจะเริ่มพบจากสู่แพทย์หรือไปตรวจตาบ่อยแค่ไหนหรือว่าควรจะเริ่มตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่มีคำแนะนำตรงนี้ไหมฮะอาจารย
2: ์จริงๆก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะคะว่าจะต้องมาตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่โดยปกติแล้วในเด็กอะค่ะก็จะต้องมีการควรจะต้องมาพบหมอตาตั้งแต่ในช่วงก่อนวัยเข้าเรียนสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อหนึ่งคือเพื่อเช็คเรื่องของสายตาว่ามีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นหรือเปล่าไหมนะคะว่ามีตาเก๋อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันนึงที่ควรที่จะต้องตรวจแน่ๆสำหรับผู้ใหญ่นะคะก็คือประมาณอายุสัก45ปีแล้วก็ควรจะตรวจตาสักหนึ่งครั้งค่ะหรือว่าในคนที่มีสายตาสั้นมากๆก็ควรจะมารับการตรวจตาสักประมาณปีละหนึ่งครั้งนะคะสั้นมากสักประมาณจาก800ขึ้นไปหรือ600-700ถึง800ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าควรจะได้รับการตรวจจอประสาทตาตรวจตาดูเป็นประจำค่ะ
0: นะครับ
1: แต่ว่าสายตาสั้นนี่ก็ทำให้จอประสาทตาลอกได้เหมือนกันใช่ไหมครับเคยได้ยินมา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งค่ะในคนที่สายตาสั้นเยอะค่ะเพราะว่าจอประสาทตาจะบางกว่าคนปกตินะคะเจอในคนที่สายตาสั้นเยอะๆเนี่ยพอจอประสาทตาบางก็จะมีโอกาสเกิดเรื่องของรูฉีดขาดได้ง่ายเราก็มาจะแนะนำให้คนไข้ที่มีสายตาสั้นเยอะเนี่ยมาตรวจตาอย่างน้อยสักปีละหนึ่งครั้งค่ะถ้าเคยตรวจแล้วสัก 1-2 ปีดูปกติดีอาจจะห่างออกได้ค่ะเมื่อมีอาการผิดปกติค่ะ
0: ครับอาจารย์แอนย้ำอีกครั้งได้ไหมฮะสั้นเยอะเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปนะฮะ600เลย
2: เยอะใช่ไหมคะหมายถึงสายตาสั้นเยอะใช่ไหมคะประมาณ600ค่ะถือว่าเป็นคนที่สั้นเยอะนะคะ
0: นะฮะผมยังสั้นไม่เยอะเท่าไหร่นะอาจจะยังไม่ต้องตรวจทีขนาดนั้น
1: ว่าละเชียวว่าต้องถามภาษาเหตุนี้แน่เลยครับ
0: คุณทีพีเพนนะฮะคุณทีเพนนะฮะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมานะฮะบอกว่าถามเรื่องของโควิดให้กับลูกชายคุณเพนเนี่ยอายุ28นะฮะตรวจพบเชื้อเมื่อ25เมษาคุณหมอให้เข้า HI นะครับแจ้งว่าได้รับวัคซีน3เข็มแล้วก็เลยจัดยาตามอาการมียาแก้ไอยาแก้อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้แพ้แล้วก็พ่นยาวันละ4ครั้งตั้งแต่25เมษายนนะฮะวันนี้เนี่ยลูกชายมีอาการเจ็บคอไม่ทุเลาลงเลยฮะอยากทราบว่าต้องทานยาอะไรเพิ่มไหมคะถึงจะหายเป็นปกติตอนนี้เนี่ยมีแต่เรื่องของอาการเจ็บคออย่างเดียวเลยค่ะขอความกรุณาอาจารย์ให้คำแนะนำด้วยค่ะ
1: ผมว่าหลังๆในช่วงเดือน2เดือนหลังเนี่ยเราจะได้ยินว่าเวลาที่เราเป็นโควิดก็ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับก็จะมีอาการเจ็บคอได้มากกว่าในเดือนก่อนๆหรือปีก่อนๆ นะครับก็เป็นอาการร่วมที่พบบ่อยมากขึ้นครับโดยปกติแล้วอาการเจ็บคอรักษาตามอาการอยู่ดีครับไม่มียาอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ดื่มน้ำมากๆครับแล้วก็อาจจะหายาบางอย่างครับซึ่งเป็นยาพ่นก็ได้ครับยาพ่นบางอย่างที่มีส่วนประกอบของยาชาก็อาจจะช่วยทำให้เราสบายขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงเยอะนะครับแล้วก็ไม่หลีกเลี่ยงการกินยาโดยไม่จำเป็นครับสังเกตอาการอื่นๆร่วมด้วยครับหลายๆครั้งเราก็กังวลว่าอาการไหนจะเป็นอาการที่บ่งชี้ว่าเราจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นหรือแย่ลงนะครับหลักๆสังเกตอาการไข้ครับไอมากขึ้นนะครับนะมีอาการเหนื่อยหอบหรือว่าถ้ามีการจับออกซิเจนนะครับนะได้ก็ถ้าเมื่อไหร่ต่ำกว่าหรือน้อยกว่า96ลงมานะครับ 96% ลงมา ครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าทางเดินหายใจส่วนล่างหรือปอดเริ่มมีปัญหาอันนี้อาจจะต้องโทรกลับเข้าไปที่ HI หรือ Home Isolation นะครับว่าอาจจะต้องกินมีการกินยานะครับนะหรือว่าย้ายที่ไป isolate ในที่อื่นๆครับเช่น Hospital Isolation เป็นต้น
0: ตรวจพบเชื้อ25ถ้าดูวันนี้28ประมาณ

0: 3วันฮะอาจารย์โดยปกติแล้วอาการมันควรจะดีขึ้นในช่วงสักกี่วันฮะ3วันแรงไม่ดีขึ้นยังไม่ทุเลาเนี่ยมันผิดปกติมากมั้ยฮะหรือจริงๆมันควรจะอีกสัก 4-5 วันก็รอดูอาการอีกสักได้อีกสักระยะนึงฮะ
1: ถ้าวันที่25เป็นวันแรกที่เริ่มมีอาการแล้วตรวจพบเลยครับวันนี้วันที่3 4ก็อาจจะยังเป็นช่วงที่มีอาการเยอะมากอยู่ได้ครับโดยปกติแล้วโควิดน่าจะใกล้เคียงกับไวรัสอื่นๆครับเพราะว่าเวลาที่เป็นมากก็อาจจะประมาณวันที่3 4 5นะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นครับโดยเฉพาะถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ปกติก็หวังว่าลูกชายที่อายุ28นี้น่าจะมีภูมิคุ้มกันที่ปกตินะครับโดยไม่มีโรคประจําตัวนะครับนะแล้วก็ไม่ได้อ้วนมากครับก็โอกาสที่จะหายภายใน 7-10 วันน่าจะมีสูงนะครับนะในช่วงนี้อาการเจ็บคอหรืออาการอื่นๆอาจจะเรียกว่ามาเต็มก็ได้ครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นเองครับ
0: โดยปกติกราฟมันก็ประมาณนี้นะฮะจะค่อยๆพุ่งขึ้นในช่วง 3-5 วันแรกแล้วมันจะค่อยๆลงมา
1: สัปดาห์ที่2จะค่อยๆดีขึ้นครับ
0: ครับนะฮะลองอดทนอีกสักนิดหนึ่งนะเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณลูกทั้งคุณแม่เข้าใจว่าคุณแม่น่าจะเป็นห่วงหนักกว่าคุณลูกที่เป็นผู้ป่วยด้วยซ้ำไปนะฮะ
1: เป็นแบบนั้นเสมอเลยครับ
0: ดูจากเคสผมนี่คุณแม่เนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนแทน
1: ใช่ครับ
0: คุณกมลชนกอ๋อทักทายเข้ามาสวัสดีอาจารย์หมอน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณนะครับคุณอภิชาตนะฮะพี่แจ็คและคุณหมอครับ FC จากจรัญติดตามทุกวันมาจากแถวย่านจรัญนะฮะคุณวรวรรณทักทายกันมาคุณนงนภัทรนะครับอายุ67นะฮะสอบถามเรื่องสายตาเข้ามาขอเรียนถามอาจารย์หมอค่ะมีอาการวุ้นลูกตาเสื่อมและมีต้อกระจกบางครั้งถ้าไม่ใส่แว่นจะดูทีวีไม่ชัดอยากทราบว่าควรสลายต้อเมื่ออาการเป็นขั้นไหนและถามต่อว่าอาการต้อสุกเนี่ยเป็นอย่างไรขอบคุณมากค่ะคุณนงนภัทรฝากคำถามเข้ามาครับ
2: ค่ะก็สำหรับต้อกระจกนะคะอาการส่วนใหญ่คนไข้ก็คือจะค่อยเป็นค่อยไปคือค่อยๆมัวลงช้าๆค่ะเท่าไหร่ที่ควรจะไปลอกต้อก็คือเมื่อมันเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันของคนไข้คือเริ่มไม่สามารถอ่านหนังสือได้อย่างปกติหรือว่าไม่สามารถทำงานได้ตามปกติอะค่ะจริงๆก็สมควรที่จะไปสามารถปรึกษาคุณหมอจักษุแพทย์ว่าถึงเวลาหรือยังค่ะแต่ว่าไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าจะต้องขนาดเท่าไหร่เราถึงจะไปผ่าตัดแต่ก็จะมีกรณีที่มัวมากๆอย่างถ้ามัวจนมองเห็นแค่มือไหวๆอันนี้ยังไงก็จะต้องไปทำผ่าตัดแน่นอนค่ะแต่ถ้าเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันก็แนะนำว่าให้เริ่มไปตรวจเช็คได้ค่ะ
0: แล้วต้อสุกล่ะมันเป็นยังไงฮะอาจารย์ช่วยขยายนิดนึงได้ไหมฮะ
2: อาการของต้อสุกเนี่ยจริงๆคนไข้อาจจะมีลักษณะของม่านตาอักเสบร่วมด้วยได้นะคะก็คืออาจจะมีคนไข้จะมีอาการตาแดงหรือว่าปวดตาร่วมด้วยได้ค่ะลักษณะนี้ก็คือเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนจากการที่ต้อกระจกมันสุกและอาจจะมีทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นม่านตาอักเสบหรือว่าความดันตาขึ้นคนไข้จะเริ่มมีอาการเจ็บอาการปวดร่วมด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นต้อกระจกปกติที่ยังไม่ได้มีอาการสุกอะไรส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเจ็บปวดนะคะ
0: เพราะฉะนั้นแบบนี้ควรจะไปรักษาก่อนที่มันจะสุกไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงๆก็ยังไปได้ยังอยู่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตประจำวันแล้วมันกระทบและขับรถเริ่มมีปัญหาหนังสือเริ่มมีปัญหาแล้วฮะ
2: ใช่ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ได้มีอาการรบกวนชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้จำเป็นต้องผ่าตัดค่ะใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ผู้ใหญ่หลายคนชอบถามครับว่าสมมติถ้าเราตรวจเจอต้อกระจกพร้อมกัน2ข้างอาจารย์โดยปกติเนี่ยแนะนำให้ผ่าทีละข้างนะครับอาจารย์หรือว่าผ่าทีเดียว
0: หรือสอง
2: ข้างจริงๆอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับการขึ้นอยู่กับแอคทีฟของหมอแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ตามาธิบดีเรานะคะก็มักจะผ่าตัดทีละข้างนะคะแต่ว่ายกเว้นบางกรณีที่เราจะทำสองข้างพร้อมกันเช่นในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ร่วมมือมากอาจจะต้องดมยาสลบอย่างเงี้ยค่ะในคนไข้ที่สื่อสารไม่ได้เลยนะคะถ้าจำเป็นต้องดมยาสลบเพื่อไม่ให้คนไข้จะต้องเสี่ยงต่อการดมยาสลบซ้ำกันสองครั้งอาจจะพิจารณาผ่าตัดสองข้างในคราวเดียวค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่อยากทำทีละข้างก่อนก็คือหนึ่งคือเพื่อดูว่าคนไข้สามารถที่จะปฏิบัติตัวป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้สมควรมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าหากติดเชื้อข้างหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงถ้าอีกข้างหนึ่งจะโดนไปด้วยเพราะว่ามันมีแผลเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าการติดเชื้อจะทำให้สูญเสียการมองเห็นลงไปได้ค่ะ
0: อ๋อนึกว่ากลัวว่าพอผ่าสองข้างต้องปิดตาสองข้างคนไข้จะใช้สายตาไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่น่ากังวลน้อยกว่าเรื่องของการติดเชื้อนะอาจารย์
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: คุณเล็กนะฮะสอบถามเรื่องของผิวหนังมานิดหนึ่งขอสอบถามค่ะอายุ44เป็นกระที่น่องเหมือนคนแก่ 2-3 จุดแต่ที่กังวลคือมันด้านมีอาการคันที่กระฮะก็เลยกลัวว่ามีโอกาสจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้ไหมฮะมีกระมีอาการคันที่กระตัวนี้เป็นสัญญาณของมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าฮะ
1: สองอย่างแล้วกันครับขออนุญาตตอบสั้นๆแล้วกันนะครับเวลาเป็นอะไรเกี่ยวกับผิวหนังนี่บอกยากๆครับหลายครั้งคุณหมอผิวหนังหรือว่าคุณหมอทุกคนครับก็อยากจะเห็นนะว่าผื่นลักษณะเป็นยังไงครับตอบสั้นๆสองอย่างแล้วกันครับหนึ่งก็คือจริงๆแล้วมะเร็งผิวหนังหลายๆครั้งจะไม่ค่อยมีอาการนะครับนะโดยทั่วไปโดยพื้นฐานโรคมะเร็งในหลายๆอวัยวะเขาจะไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่ครับเขาเลยมาเป็นภัยเงียบครับเป็นข้อหนึ่งแล้วกันนะครับข้อสองคือที่อยากทราบมากกว่านั้นหรือว่าจริงๆแล้วอยากแนะนำให้ไปพบคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคุณหมออายุรกรรมหรือคุณหมอทางตาจักแพทย์นะครับว่าจริงๆแล้วผื่นนั้นจริงๆแล้วคือกระหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องครับเพราะว่าหลายๆครั้งเป็นผื่นลักษณะเปลี่ยนสีก็ได้ครับร่วมกับอาการคันบางทีก็เป็นโรคอื่นนะครับก็ไปตรวจดูนิดนึงน่าจะดี
0: ครับคุณสมพิษนะฮะอายุ64สอบถามมาบอกว่ามีอาการแสบจมูกบางครั้งน้ำมูกเหม็นคาวแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของอาการอะไรไหมฮะ
1: ประวัติสั้นไปนิดนึงครับ
0: สั้นจริง
1: ประวัติยาวกว่านี้นิดนึงก็น่าจะดีครับเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยหรือเปล่าครับมีอาการหวัดมาก่อนไหมมีโรคภูมิแพ้ซ่อนอยู่หรือเปล่าครับเพราะถ้าสั้นๆแล้วกันนะครับนะโดยปกติแล้วถ้าเรามีอาการแสบจมูกร่วมกับน้ำมูกมีกลิ่นเหม็นนะครับนะสิ่งแรกๆที่เราควรจะนึกถึงก็อาจจะเป็นการติดเชื้อครับการติดเชื้อนั้นอาจจะอยู่ในโพรงจมูกก็ได้ครับหรือว่าอยู่ในโพรงไซนัสก็ได้ครับที่เราชอบใช้คำว่าไซนัสอักเสบนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือหลายๆครั้งก็อาจจะเป็นแบคทีเรียซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดขึ้นเฉียบพลันนะครับนะไม่เกิน14วันก็เป็นไซนัสอักเสบเฉียบพลันนะครับแล้วซึ่งสามารถรักษาด้วยการกินยาปฏิชีวนะนะครับยังไงก็ตามครับจริงๆเราควรจะไปพบแพทย์ครับแต่ถ้ามีอาการในรูปแบบนี้ครับควรจะไปตรวจร่างกายดูครับว่าโพรงจมูกเราเป็นยังไงครับแล้วก็โพรงไซนัสเราเป็นยังไงครับคุณหมอจะได้ให้ยาถูกแล้วก็ติดตามต่อครับเพราะว่าไซนัสอักเสบยังไงก็ส่วนใหญ่โดยทั่วไปน่าจะต้องติดตามต่อครับว่าให้ยาไปแล้วตอบสนองดีไหมแล้วก็หายหรือเปล่า
0: ครับคุณนิสานะฮะสักครู่ที่บอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าส่วนตัวไม่ได้สูบบุหรี่คนที่บ้านก็ไม่ได้มีใครสูบบุหรี่แต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้เพราะตัวเธอเองบอกว่าเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็มีภูมิแพ้ที่ผิวหนังด้วยใช่ไหมแบบนี้ถ้าให้น้ำหนักไปทางน่าจะเป็นภูมิแพ้มากกว่าใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับน่าจะเป็นโรคที่พบบ่อยด้วยครับแล้วก็ลองกำจัดสิ่งกระตุ้นดูนะครับถ้าไม่หายก็อาจจะต้องกินยาครับหรือพ่นยาครับ
0: ครับคุณเพนที่สอบถามเรื่องของลูกอายุ28ที่ติดโควิดสักครู่นะฮะขอถามเพิ่มเติมตอนนี้ลูกทานฟ้าทลายโจรนะฮะเพิ่มครั้งละ10เม็ดตามยี่ห้อของยาที่เขากำหนดจะมีผลอย่างไรบ้างคะช่วยได้หรือไม่อย่างไรขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
1: ครับถ้ากินสอบเรื่องฟ้าทลายโจรนี้ต้องระวังนิดนึงอาจารย์ยิ้มอาจารย์แอนครับก็ในปัจจุบันต้องระวังนิดนึงนะครับนะเพราะว่ามีข้อดีข้อเสียหลายอย่างนะครับที่เราพบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการใช้มากขึ้นนะครับก็อันดับแรกคืออย่าใช้หรืออย่ากินนานครับโดยทั่วไปเราก็จะจำกัดอยู่ที่ประมาณสัก 3-5 วันนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปก็หลักการของการให้ฟ้าทลายโจรก็คือเพื่อให้ไวรัสไม่แบ่งตัวเร็วมากนักนะครับแล้วก็ให้ร่างกายมีเวลาได้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็กำจัดไวรัสออกไปนะครับในเวลาที่เหมาะสมใน 5-7 วันแรกที่บอกไปครับข้อ2ขนาดของการกินก็สำคัญครับถ้าเรากินขนาดของตัวยานะครับนะโดยเฉพาะสารประกอบหลักของเขานะครับนะที่มันขนาดสูงมากจนเกินไปบางทีมีผลกับอวัยวะต่างๆก็ที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือตับอักเสบหรืออาจจะมีการทำลายของเซลล์ตับได้นะครับเพราะนั้นก็หนึ่งคืออ่านฉลากดีๆครับ
0: ครับ
1: ไม่สามารถบอกได้หรือบอกได้เป็นตัวเลขชัดๆนะครับถ้าได้อ่านฉลากเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คขนาดของการกินของตัวยาหลักได้อย่างเหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะจำกัดที่5วันนะครับ ถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นวันที่4ที่มีอาการใช่ไหมครับจากน้องคนที่อายุ28นะครับแล้วก็อาจจะกินสักทั้งหมด5วันแล้วน่าจะพอครับ

0: หลังจากนั้นปล่อยให้ธรรมชาติช่วยจัดการนิดนึงครับก็ค่อยๆเคลียร์ไวรัสออกไปครับดื่มน้ำมากๆครับดูแลสุขภาพดีๆครับพักผ่อนให้เพียงพอ
1: คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินต่อเนื่องแล้ว5วันควรจะหยุดนะอาจารย์แล้วก็ให้กินตามฉลากเช่นก็ให้กิน3เม็ดหรือ5เม็ดก็กินตามนั้นอย่ากินมากกว่านั้นเช่นอาจจะไปกิน10เม็ดหรือหลายเม็ดแล้วรู้สึกว่ายิ่งกินเยอะจะยิ่งหายไวอันนี้อาจจะร่างกายมันอาจจะรับมากเกินไปนะฮะครับเดี๋ยวขอตัดไปทางช่องทางโทรศัพท์กันหน่อยนะทีมงานบอกว่าให้เข้าทางโทรศัพท์บ้างนะเดี๋ยวเขาโทรมาทวง 2-3 รอบแล้วนะคุณพรเพ็ญนะอายุ70สอบถามเรื่องของเปลือกตาล่างม้วนเข้าก็เลยโทรมาถามว่าถ้าเกิดทิ้งไว้ไม่ผ่าตัดเนี่ยจะอันตรายหรือเปล่าอาจารย์แนนฮะเปลือกตาล่างม้วนเข้า
2: ค่ะสำหรับหนังตาล่างที่ม้วนเข้านะคะก็พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะก็คืออาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเพราะว่าตัวขนตามันอาจจะมีการทิ่มเข้าไปบริเวณกระจกตาเวลาที่กระพริบตานะคะก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามีการระคายเคืองตาอยู่เรื่อยๆตลอดค่ะถ้าหากว่ามีแค่อาการระคายเคืองอย่างเดียวการมองเห็นปกติดีคือกระจกตายังดีอยู่ไม่ได้มีลักษณะของเป็นแผลเนี่ยก็อาจจะใช้แค่น้ำตาเทียมในการช่วยได้บ้างนะคะคือช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าก็จะไม่ได้แก้สาเหตุที่ตัวขนตายังคงทิ่มอยู่บริเวณตรงกระจกตาค่ะคือถ้าอยากให้หายขาดจริงๆก็แนะนำว่าอาจจะต้องทำการผ่าตัดหนังตาเพื่อให้หนังตาเนี่ยมันม้วนออกมาเป็นแบบปกติขนตาจะได้ไม่แยงเข้าไปในลูกตาค่ะ
1: ผ่าตัดแล้วน่ากลัวไหมฮะเจ็บไหมรักษานานไหมอาจารย์
2: จริงๆการผ่าตัดหนังตาเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะไม่ได้ฟื้นตัวนานค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก2อาทิตย์นะคะคือไม่ได้เป็นการผ่าตัดที่เข้าไปในลูกตาค่ะไม่ได้อันตรายค่ะใช่ค่ะ
1: นะฮะคุณชุติมานะครับอายุ71นะฮะหนัก53สูง155บอกว่าไปตรวจมาคุณหมอบอกว่ากระดูกบางแต่ไม่พรุนก็เลยไปเช็คค่าของวิตามินดีค่าที่ได้คือ33คุณชุติมาโทรมาถามว่าไอ้ค่า30วิตามินดี33เนี่ยมันคืออะไรแล้วยังต้องไปตรวจกระดูกอยู่อีกไหมฮะ
0: อายุ70บวกใช่ไหมครับ
1: ครับ71ฮะ
0: ครับก็2ข้อละกันนะครับเดี๋ยวเป็นคำถาม2อย่างก็คือจริง1ก็เวลาเราวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกครับโดยทั่วไปก็อาจจะบอกได้ว่า1คือปกตินะครับ2กระดูกบางหรือ2 3เป็นกระดูกพรุนครับนะพรุนก็จะรุนแรงกว่าใช่มั้ยครับนะถ้าพรุนก็เป็นสิ่งที่อาจจะจำเป็นต้องรักษานะครับนะโดยเฉพาะการรักษาระดับของวิตามินดีให้เป็นปกตินะครับกินแคลเซียมให้เพียงพอแล้วอาจจะต้องมีการให้ยาบางอย่างครับส่วนกระดูกบางหลายครั้งก็แนะนำว่ายังต้องตรวจติดตามต่อนะครับถ้าเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วนะครับก็อาจจะมีการตรวจติดตามต่อไปแล้วก็1ปี3ปี5ปีก็ว่าไปนะครับลองถามคุณหมอดูนะครับ
1: ครับ
0: 2คือระดับวิตามินดีครับในปัจจุบันเราก็จะวัดระดับวิตามินดีในรูปแบบนึงครับซึ่งใช้เป็นการวัดระดับวิตามินดีที่สะสมอยู่ในร่างกายครับก็จะเป็นฟอร์มนึงครับที่เป็นฟอร์มพิเศษซึ่งเก็บอยู่ในร่างกายแล้วก็อยู่ในร่างกายได้นานพอสมควรเป็นหลักเดือนๆนะครับก็ถ้าเลขที่ใช้กันสากล นะครับนะก็คือมากกว่า30ลองเช็คหน่วยดูแล้วกันนะครับนะอาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าหน่วยเป็นนาโนกรัมเปอร์มิลลิลิตรนะครับนะก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิน30ก็แปลว่าพองนะครับ
1: ครับ
0: แต่ไงก็ตามครับจริงๆแล้วระดับวิตามินดีที่ปกตินะครับนะหรือมากกว่าค่าที่เขาตั้งไว้นะครับนะไม่ได้บ่งชี้ว่าเราจะต้องกระดูกบางหรือกระดูกพรุนหรือเราจะไม่กระดูกบางหรือกระดูกพรุนมันไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงขนาดนั้นระดับวิตามินดีที่เพียงพอเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นครับที่รักษามวลกระดูกเราให้อยู่ในภาวะสมดุล นะครับอันนั้นไปอื่นๆร่วมด้วยครับนะเช่นทานแคลเซียมพอไหมกินนมพอหรือเปล่านะครับนะแต่อายุ70ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการออกกำลังกายนะครับไม่ว่าการออกกำลังกายก็ทำให้เพิ่มมวลกระดูกด้วยเหมือนกันสังเกตหลายๆปัจจัยร่วมด้วย
1: ครับแม้ว่าวิตามินดีเกิน3330เกิน30ก็คือเป็น33ที่ว่าแล้วก็สบายใจฉันไม่เป็นเรื่องของกระดูกแน่ๆมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะสำหรับตัวเลขค่าวิตามินดีที่วัดได้ฮะคุณวิภาฮะสอบถามบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ64พังผืดที่จอประสาทตาถ้าปล่อยไว้นานจะเป็นอันตรายหรือไม่คะ
2: ค่ะสำหรับพังผืดที่จอประสาทตานี่มีหลาย

0: กันนะคะเกิดจากได้หลายสาเหตุคือที่พบบ่อยๆคือจากภาวะที่มีเบาหวานขึ้นจอตาอาจจะทำให้มีการดึงรั้งของจอประสาทตาทำให้มีจอประสาทตาหลุดลอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแบบหนึ่งแต่ก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคือเป็นผังผืดที่เกิดตามอายุนะคะผังผืดในจอประสาทตาที่เกิดตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากแต่ถ้าหากว่าผังผืดเริ่มหนาตัวขึ้นคนไข้อาจจะมีอาการเห็นภาพค่อนข้างจะบิดเบี้ยวเส้นตรงเนี่ยอาจจะมีลักษณะโค้งโค้งหรือว่ามีลักษณะที่ขาดหายไปบางส่วนนะคะได้ถ้าหากว่าเริ่มมีอาการที่เห็นเส้นตรงที่บิดสังเกตจากพวกขอบบานประตูหรือว่าหน้าต่างก็ได้นะคะถ้าเห็นรู้สึกว่าเส้นตรงไม่ค่อยตรงแล้วเนี่ยอันนั้นก็อาจจะต้องมาเช็คตรวจจอประสาทตาดูแล้วก็มีการสแกนดูจอประสาทตาว่าตัวผังผืดนะมันมีความหนาบางมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำให้จอประสาทตาบวมขึ้นหรือเปล่าไหมค่ะ
1: นะครับจากผังผืดที่จอประสาทตามีผังผืดที่หัวไหล่นะฮะคุณทวันอายุ68หนัก98นะฮะสูง175มีอาการหัวไหล่เหมือนติดขัดยกขึ้นได้ไม่สุดไปหาหมอหมอบอกว่าผังผืดเกาะหมอฉีดยาให้อาการเบาลงแต่อาการก็ยังไม่หายแบบนี้ควรทำยังไงดีฮะ
2: ก็หมายความเสื่อมเนาะหลายครั้งก็เป็นโรคที่มาความเสื่อมครับก็ผมว่าพื้นฐานของการรักษาโรคข้อหรือว่าเอ็นหรือกระดูกก็มาในแนวทางคล้ายๆกันครับนั่นหนึ่งก็ใช้ยาไม่ว่าจะกินหรือว่าฉีดใช่ไหมครับสองบริหารส่วนเหล่านั้นให้มากขึ้นนะครับหรือมีการฟื้นฟูกระสามก็ผ่าตัดนะครับก็ส่วนใหญ่คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือคุณหมอกระดูกก็จะให้พื้นฐานเหล่านี้ไว้กับหลายๆท่านอยู่แล้วนะครับนะก็ผมว่าถ้าใช้ยาร่วมกับอย่าลืมบริหารด้วยนะครับนะถ้าคุณหมอแนะนำให้บริหารได้โดยไม่มีข้อบ่งห้ามอะไรนะครับไม่ได้เสี่ยงกับการบาดเจ็บนะผมว่าจำท่าต่างๆนะครับที่ใช้แนะนำในการบริหารไหล่นะครับนะไม่ให้เขาติดเช่นหลายคนก็จำท่ากวนโอ่งใช่ไหมครับมีคนบอกว่าให้กวนโอ่ง
1: ครับ
2: เอาแขนไปหมุนเหมือนอยู่ในโอ่งนะครับนะหรือว่าไต่ผนังไต่ผนังขึ้นไปให้สูงที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นท่ายอดฮิตของคนที่ไหล่ติดใช่ไหมครับถ้าทำอย่างนี้อยู่แล้วประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับอาการยังไม่ดีขึ้นขยับไม่ได้เลยเริ่มมีการติดที่มากขึ้นนะครับอันนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอครับว่าบทบาทของการผ่าตัดมีหรือเปล่านะผมว่าก็เป็นขั้นตอนอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปนะน่าจะดีกว่าอย่าลืมบริหารครับหัวสำคัญส่วนใหญ่คนจะหวังพึ่งให้ยากินหรือว่ายาฉีดนั้นมันโหแบบออกฤทธิ์ได้ชะงักเลยหายเลยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นครับมันต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกัน
1: นะขยับขยื่นการบริหารนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราอาการดีขึ้นนะฮะคุณสุนันทาอายุ70นะฮะผ่าตัดต้อกระจกมา10กว่าวันตอนนี้รู้สึกเหมือนมีตุ่มใต้ตาแล้วไม่สบายตาอาการตุ่มตากับไม่สบายตาเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะแล้วควรทำยังไงฮะ
0: ค่ะสำหรับตุ่มใต้ตาเข้าใจว่าเป็นตุ่มที่เปลือกตาหรือเปล่าอันนี้คนไข้ไม่ได้อธิบายมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตุ่มแถวบริเวณเปลือกตาจะต้องระวังเรื่องของตากุ้งยิงนะคะถ้าหากว่ามีอาการเหมือนคล้ำตรงบริเวณเปลือกตามีแดงๆแล้วก็คล้ำได้เป็นตุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ตาข้างนั้นเป็นตาข้างที่เพิ่งผ่าต้อกระจกมาคิดว่าควรที่จะต้องกลับไปพบกับจักษุแพทย์ที่ผ่าตัดนะคะเพื่อดูว่ามันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเปล่าไหมค่ะค่ะ
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผ่าตัดมาใช่ไหมฮะหรือว่าต้องไปพบกับจักษุแพทย์ท่านที่ทำการผ่าตัดมาถึงจะไป
0: คิดว่าควรจะไปพบกับจักษุแพทย์ที่ทำผ่าตัดมานะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการผ่าตัดแต่ว่าการมีตุ่มเนี่ยเราจะค่อนข้างสงสัยไปทางตุ่มของตากุ้งยิงนะคะถ้าเป็นตากุ้งยิงต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในบริเวณที่ใกล้กันมากนะคะ
1: ครับถามเรื่องของวัคซีนโควิดในเด็กหน่อยนะฮะคุณเล็กครับขอปรึกษาให้ลูกนะฮะลูกชายอายุ9ขวบฉีดไฟเซอร์ฝาส้มเมื่อ11มีนาหมอนัดเข็ม2วันที่6พฤษภาเขาบอกนับไปนับมาเนี่ยมันห่างแค่2เดือนแล้วคือเคยได้ยินมาว่าเด็กควรฉีดห่างจากเข็มแรก3เดือนหรือเปล่าคะขอความเห็นคุณหมอค่ะเรื่องของไฟเซอร์เข็ม2ฮะ
2: หลังๆนี้เวลาที่ห่างกันเริ่มถดถอยลงมาเรื่อยๆครับเพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วครับแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อโอไมครอนหรือสายพันธุ์ต่างๆที่เริ่มจะกลายพันธุ์มากขึ้นครับเพราะนั้นมีนาแล้วไปฉีด

0: ครั้งพฤษภานี้ได้อยู่ครับน่าจะประมาณ8สัปดาห์หลายครั้งเขาเล็งที่8สัปดาห์หรือ4สัปดาห์ด้วยซ้ำครับในประชากรเด็กบางคน
1: นะฮะ2ประมาณ2เดือนนี่ก็น่าจะได้อยู่แล้วก็ยิ่งได้ฉีดช่วงนี้ก็น่าจะมีภูมิก่อนเปิดเทอมพอดีนะอาจารย์กลางๆเดือนจะเริ่มเปิดเทอมกันอีกแล้ว
0: อีกวัคซีนนึงที่อย่าลืมครับเวลาที่จะเปิดเทอมหรือว่าเวลาที่เข้าฤดูฝนครับคือวัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ
1: ่ครับ
0: ควรจะฉีดด้วยเสมอนะครับนะเพราะว่าอย่าลืมเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเจ็บป่วยแล้วก็มีโอกาสนอนโรงพยาบาลได้เหมือนกัน
1: ครับคุณ IM ปอฮะถามมาบอกว่าอายุ20นะฮะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ไม่มีประวัติแพ้ยาอะไรทั้งสิ้นไม่มีโรคประจำตัวใดๆเนี่ยอยากทราบว่าวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยสามารถกินต่อเนื่องได้นานแค่ไหนนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใช้เดือนละครั้งเนี่ยสามารถอยากทราบว่าจะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่นะฮะไม่มีโรคประจำตัวไม่มีประวัติแพ้ยาฮะวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมฮะ
0: อันนี้โดยกว้างๆเลยใช่มั้ย
1: ครับ
0: โดยกว้างๆไม่ได้เฉพาะกับด้านไหน
1: ไม่ได้รักษาอะไรฮะเข้าใจว่าน่าจะทานต่อเนื่อง
0: กับดวงตาหรือเปล่าครับก็ถ้าตามการศึกษาวิจัยนะครับนะที่มีอยู่เยอะมากมายครับคนพยายามไขปริศนาของว่าวิตามินซีนี่มันช่วยเราได้จริงหรือเปล่านะครับจริงๆเราก็ยังไม่ชัดเจนนะครับนั้นมาถึงปีในปัจจุบันนี้ก็ถ้าลองไปเปิดดูก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเจนครับว่าวิตามินซีจะมีส่วนช่วยในการป้องกันสิ่งต่างๆได้มากมายนักโดยเฉพาะโรคหวัดก็ส่วนใหญ่คนก็จะไปมุ่งเน้นที่โรคหวัดเป็นหลักครับที่มีผลการศึกษาเยอะๆประชากรเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วก็ถามว่าในขณะเดียวกันก็คือถามว่ากินนานๆไปแล้วจะเกิดปัญหาอะไรไหมวิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำครับถ้าเรายังจำได้อยู่ใช่ไหมครับก็คือกินไปมากน้อยขนาดไหนครับถ้าไตดีเราก็ขับออกทางปัสสาวะได้ครับวิตามิน B กับ C จะเป็นในรูปแบบนั้นเพราะนั้นโอกาสที่จะตกค้างแล้วเกิดเป็นพิษนั้นน้อยครับแต่ไงก็ตามครับมากเกินไปก็ไม่ดีครับก็อาจจะมีโอกาสได้บ้างครับเนาะถ้าสมมติกินมากๆติดต่อเนื่องกันยาวๆหรือว่ากินในปริมาณที่ขนาดสูงไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่แนะนำทำแบบนั้นนะครับสองก็คือเปลืองครับ มันก็อาจจะด้วยความที่ว่าก็ไม่ช่วยถูกไหมครับวิตามินซีหลายรูปแบบครับสังเกตนะครับในท้องตลาดราคาสูงพอสมควรนะครับเนาะการกินสิ่งที่การกินอาหารเสริมหรือว่าวิตามินเสริมที่อาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนะก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะว่ายึดหลักพื้นฐานที่สำคัญนะครับนะเป็นหัวใจหลัก3อย่างครับก็คืออาหารที่เหมาะสมครับสมดุลนอนให้เพียงพอออกกำลังกายครับทำสิ่งเหล่านี้ได้ก่อนครับนอกนั้นเป็นสิ่งเสริม
1: นะฮะคุณวิจิตนะฮะบอกว่าดูทางทีวีช่อง11หรือว่า NBT นะฮะอายุ79นะฮะผมมีน้ำตาไหลบ่อยครั้งนะไปหาหมอคุณหมอให้ยาฮิสตาออฟ1ขวดมาหยอดตาอาการดีขึ้นส่วนมากเนี่ยอาการที่เป็นเนี่ยจะเป็นเวลาก่อนนอนมีวิธีแก้อย่างไรหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดแทนได้ไหมเพราะตอนนี้ยาหมดแล้วครับ
2: ค่ะคือมีอาการน้ำตาไหล
1: น้ำตาไหลบ่อยเลยฮะ
2: ได้บ่อยเหมือนกันนะคะคือจริงๆก็คิดง่ายก็คือส่วนใหญ่ต้องดูว่ามันมีการตันของทางระบายออกของน้ำตาหรือเปล่าออกมานี่นะคะซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คือน้ำตาจะไหลหรือออยู่แทบจะตลอดทั้งวันเลยถ้าหากว่าท่อที่ระบายน้ำตาออกเนี่ยมันมีการตันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีน้ำตาไหลแค่เป็นบางครั้งบางคราวคือไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ดูอยู่ตลอดเวลาค่ะจริงๆก็มีหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากการที่มีอาการระคายเคืองบางอย่างบริเวณตาไม่ว่าจะเป็นตัวต้อลมหรือตัวต้อเนื้อหรือว่ามีขนตาที่มีไปทิ่มบริเวณตาก็อาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองกระตุ้นให้มีน้ำตาไหลเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะกับอีกกรณีนึงก็คืออาการที่มีตาแห้งนะคะซึ่งก็จะพบบ่อยคนไข้บางคนจะมาด้วยน้ำตาซึมๆไหลบ่อยแต่ว่าตาแห้งเนื่องจากชั้นน้ำมันบริเวณตรงน้ำตาอาจจะมีชั้นน้ำมันบนสุดเนี่ยบางทีน้ำมันที่เคลือบบนบริเวณน้ำตาเนี่ยมันไม่ได้ดีมากคุณภาพไม่ได้ดีมากทำให้น้ำตามีการระเหยได้ค่อนข้างเร็วก็จะทำให้มีอาการตาแห้งแล้วก็ตาก็จะพยายามผลิตน้ำตาออกมาเพื่อให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะสำหรับอาการของคนไข้ที่ถามมาก็คือจะหยอดน้ำตาเทียมได้ไหมปกติน้ำตาเทียมเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรสามารถที่จะหยอดได้นะคะไม่ได้มีปัญหาในการหยอกนะคะ
1: ครับก็ใช้น้ำตาเทียมได้แล้วจำเป็นต้องไป

0: หาหมอเพื่อรับยาเพื่อดูแลรักษาการที่น้ำตาไหลโดยเฉพาะจำเป็นไหมอาจารย์หรือใช้น้ำตาเทียมก็ใช้ได้
1: จริงๆถ้าใช้น้ำตาเทียมแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่าควรจะไปตรวจดูนะคะว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นจากสาเหตุอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่สาเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งก็จะได้แก้ไขให้ถูกจุดนะคะ
0: ครับคุณนิสาสักครู่ที่มาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของเสมหะที่บอกว่าถามเรื่องเป็นวัณโรคแล้วอาจารย์ว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้นะฮะการถามเพิ่มเติมเข้ามาว่าถ้าเกิดเราเก็บไอ้สิ่งที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่จะก่อให้เกิดภูมิแพ้ทุกอย่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดแก้ที่ต้นเหตุอย่างที่อาจารย์หมอว่าแล้วมันยังมีเสมหะยังไม่หายเนี่ยควรจะกินยาแก้แพ้หรือควรจะกินยาละลายเสมหะคะแล้วต้องกินนานแค่ไหนฮะ
2: ถ้าหลักๆแล้วถ้าจะรักษาเบื้องต้นก่อนนะครับกำจัดสิ่งกระตุ้นไปก่อน 2-4 อาทิตย์ถ้าไม่ดีขึ้นลองทานยาแก้แพ้ครับยาแก้แพ้ในรูปแบบที่กินได้ทุกวันนะครับก็จะมีบางกลุ่มนั้นครับยกตัวอย่างชื่อก็ได้ครับยาที่คนกินบ่อยๆครับที่เป็นยารักษาโรคภูมิแพ้ก็ชื่อเซทิริซีนครับก็ขนาดประมาณ10มิลลิกรัมครับลองทานทุกวันก่อนนอนครับใช้เวลาประมาณ 2-4 อาทิตย์ยาเหล่านี้ค่อนข้างปลอดภัยครับถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นค่อยไปตรวจครับยาละลายเสมหะถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากภูมิแพ้จะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนะครับลองดูก็ได้ครับจริงๆแล้วยาละลายเสมหะเกือบทุกกลุ่มเลยครับไม่ได้มีบทบาทในการช่วยรักษาต้นเหตุมากนะเป็นการรักษาปลายเหตุแทบจะเสมอเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรคหวัดหรือว่าโรคต่างๆที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจไม่ได้รักษาจุดตั้งต้นหรือสาเหตุโดยตรง
0: ครับแม่หลากหลายคำถามที่ยังฝากเข้ามายังค้างอยู่ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ในช่องทางโทรศัพท์นะต้องขออภัยจริงๆวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะเดี๋ยวยังไงจะเก็บคำถามไว้เดี๋ยวจะถามกันเรื่อยๆนะรายการของเรามีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ตุ้ยอาจารย์แอนนะครับวันนี้ลัคกี้หมอรามาเรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับแม่ครับนี่คือตู้บนหมอนะแม่แม่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่เลยนะ
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ70แล้วผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้ะแม่ละงง
0: นั่นน่ะสิครับรุ่นคุณแม่เนี่ยเหนียวขนาด ไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆฉีดเข้าใจแต่รุ่นหญิงแกร่งอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ควรต้องมาฉีดแล้วป่ะเออผมก็คิดเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าครับทำไมต้องฉีดด้วย
2: ก็ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของโรคติดเชื้อเนี่ยเวลาเราติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสั้นๆหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันก็จะหายไปเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะอันที่สองก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันถดถอยนะคะภูมิคุ้มกันถดถอยคืออะไรก็คือภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือติดเชื้อแล้วก็จะเป็นรุนแรงได้นะคะบางคนก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU อยู่หลายๆวันวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะมีสัก 5-6 อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ไข้หวัดใหญ่นะคะ2ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5ก็จะมีวัคซีนเราเรียกว่าคอติไอโครนบาดทะยักนะคะอันนี้ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนนะคะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะได้รับในการฉีดค่ะก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้นะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะคะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการป้องกันโรคติดเชื้อนะคะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันอยู่ไม่นานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
0: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีนะครับ
3: ค่ะ
0: และสาธุสุขภาพมากๆนะแม่ครับบ๊ายบายครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธรรมะคันย่าให้หมอด้วยนะคะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมระพีบุญเปลื้องอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสู่รายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับรายการนี้ครับจะมาชวนคุณผู้ฟังได้มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของ Hot Issue เรื่องที่อยู่ในกระแสรวมทั้งเราจะใช้เวทีนี้แล้วครับในการที่จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยได้มาลองพัฒนาตนเองดูทักษะไหนที่เราอยากที่จะเพิ่มพูนเรามาคุยกันได้รวมทั้งเราจะคุยกันเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจครับพอพูดถึงเรื่องของความแตกต่างเนี่ยหลายๆคนอาจไม่อยากที่จะคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความแตกต่างทางด้านการเมืองนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอยู่ในทุกระดับในทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเนี่ยให้ความสนใจเรื่องของการเมืองอย่างมากไม่คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการสนทนาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมืองวันนี้เราจะมาดูกันว่าการสนทนาเรื่องของความแตกต่างเนี่ยมันจะมีวิธีไปอย่างไรโดยที่ยังรักษาความสัมพันธ์ของเราเอาไว้ได้ครับ
2: ในวันนี้ครับผมดีใจจังเลยที่ผมได้มีโอกาสจะได้พบกับเกสของเรากับแขกรับเชิญของเรานะครับแขกของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุขหรือหมอหลิวนะครับหมอหลิวอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่ผมบอกว่าผมดีใจเพราะว่าได้เคยร่วมงานกับหมอหลิวมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการ Wellbeing ครับคุณหมอ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
2: ครับในวันนี้นะครับเราคงจะมีเรื่องที่คุยกันอาจจะฟังดูเป็นเหมือนเรื่องที่มันจะหนักหน่อยนะเพราะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างแต่จริงๆความแตกต่างเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมชอบใช้คำว่าหลากหลายมากกว่าเพราะว่าความหลากหลายเนี่ยมันฟังดูคือเนื่องจากผมมาจากทางด้านสายวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาเนี่ยครับความหลากหลายเนี่ยมันจะเป็นการที่ทำให้สรรพสิ่งมันเกิดความสมดุลแล้วมันไปต่อได้เวลาที่เราเข้าสังคมเนี่ยเขาบอกมีอยู่2เรื่องที่ไม่ควรคุยกันเวลาที่อยากจะคุยกับใครเนี่ย1ก็คือเรื่องศาสนา2ก็คือเรื่องการเมือง

0: ตอนเนี้ยหลายๆคนเวลาไปเจอหน้ากันไปปาร์ตี้กันก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะพูดเรื่องการเมืองนี้ดีไหมถูกไหม
1: ผมลองชวนจันคิดคำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความหลากหลายทางการเมือง
0: ได้เลยครับ
1: กับเรามาใช้คำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความแตกต่างทางการเมือง
0: โอ้โหโทนเป็นคนละแบบเลยอ่ะ
1: ใช่ไหมครับจัน
0: ใช่
1: ดังนั้นจริงแล้วพอเป็นความแตกต่างหรือว่าความหลากหลายก็ตามนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้จันบอกว่าเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเป็นเรื่องไม่ควรคุยผมคิดว่าเป็นเพราะเวลาเราคุยเนี่ยมันลึกลงไปถึงความเชื่อ มันลึกลงไปถึงความศรัทธา
0: ใช
1: ่มันไปถึงแนวทางการดำเนินชีวิตว่าทำไมคนเราถึงทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามีความเชื่อและความศรัทธาที่แตกต่างแล้วพอมันไปเจอจุดเนี่ยครับการเมืองแล้วโหยิ่งกระแสร้อนแรงก็ต้องยอมรับนะครับว่าสื่อเองก็มีผลไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นทางการหรือสื่อไม่เป็นทางการออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามเนี่ยมันยิ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนี้มันน่ากลัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดไม่ควรคุยเวลาที่เราคุยเรื่องพวกนี้ครับอาจารย์มันจะมีความรู้สึกของอารมณ์เกิดขึ้นมาเยอะ
0: ใช่
1: สมมติผมชวนอาจารย์คุยว่าเย็นนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วไปทานข้าวกันต่อไหมครับอาจารย์ไปร้านไหนดีมันมีแต่เรื่องหิวนะใช่ไหม
0: ใช่อารมณ์เดียวคืออารมณ์หิวแล้วแหละ
1: แต่มันจะไม่มีความโกรธมันจะไม่มีความไม่ชอบมันจะไม่มีความรู้สึกถูกแบ่งแยกดังนั้นแน่นอนครับอาจารย์ว่าเรื่องของการเมืองมันก็เลยเป็นเรื่องที่ถูกบอกว่าเอ๊ะไม่ควรคุยหรือเปล่าเพราะคุยแล้วมีแต่จะทะเลาะกัน
0: ม
1: ีแต่จะทะเลาะกันแล้วชวนอาจารย์คิดอย่างนี้ต่อครับว่าผมว่าด้วยวัฒนธรรมของเรานะครับที่บอกว่าคนไทยเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็อารมณ์อรวยเป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแย้งเมื่อไหร่ที่คุยแล้วจะนำมาซึ่งความขัดแย้งเนี่ยเรามักจะหลีกเลี่ยง
0: พอพูดถึงความแตกต่างครับหมอลิวเราก็มักจะนำไปสู่คำว่าถูกแล้วก็ผิดแล้วคนที่ถูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรานี่แหละเราก็อยากที่จะให้คู่สนทนาของเราเนี่ยได้เห็นความถูกของเราและควรจะเชื่อตามที่เราเชื่อ
1: ครับอาจารย์
0: อย่างนี้มันจะไปไหนต่อได้ไหมครับ
1: จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเวลาเราเชื่ออะไรเนี่ยแล้วเราก็มักจะคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นต้องแยกนะครับอาจารย์ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นไม่เหมือนกันความรู้สึกว่าเราเป็นเนี่ยมันคือเนื้อตัวเลยนะเช่นคำว่าเราเป็นคนไทยเงี้ยเราก็รู้สึกโอ้โหเราเป็นคนไทยนะเนื้อตัวทั้งหมดเราคือไทย
0: ครับ
1: ดังนั้นเวลาที่เด็กๆหรือว่าคนที่เห็นต่างเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้เขาเป็นอย่างนั้นความเป็นเนี่ยมันจะอินมากมาก
0: โอ้มันไม่ใช่แค่เชื่อนะ
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นเลย
1: ใช่ครับ
0: จากข้างในออกมาเลย
1: มันนำมาซึ่งชุดความคิดแล้วความคิดมันก็นำมาซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดอยู่กับพวกเดียวกันอ่ะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่พอไปเจอคนที่แตกต่างคิดไม่เหมือนหรือคิดหลากหลายแล้วไปชวนเขาเนี่ยให้มาเชื่อแบบเดียวกันเฮ้ยมาอันนี้เดียวกันแล้วพอมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย
0: ์
1: มันก็คือความรู้สึกว่าแสดงว่าเธอไม่เห็นด้วยกับฉันนะเธอไม่ชอบฉัน
0: อ
1: ะมันกลายเป็นเรื่อง
0: อ๋อมันกลายเป็นเรื่องชอบไม่ชอบไปเลย
1: ใช่มันกลายเป็นเรื่องเนื้อตัวมันเป็นเรื่องแบบตัวของเขาเองเลยครับอาจารย
0: ์ไอ้ความคิดเห็นหรือความแตกต่างความหลากหลายในเรื่องของความคิดเห็นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดกําเนิดได้บ้างมั้ยครับ
1: ความคิดเห็นหรือความหลากหลายเนี่ยมันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของชีวภาพไปเลยครับอาจารย์
0: ชีวภาพ
1: เรื่องของพันธุกรรมเรื่องของยีนอะไรพวกนี้ไปเลยนะครับอาจารย์เพราะมันจะมีเรื่องของการแสดงของพันธุกรรมต่างๆนั้นนะที่มากกว่านั้นคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนำมาจากอะไรครับอาจารย์ก็นำมาจากวัยเด็กการเลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวสังคมโรงเรียนเพื่อนสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆเหล่านั้นเขาไปอยู่จนกลายเป็นวัยรุ่นจนเติบโตเป็นคนทำงานที่ทำงานเป็นอย่างไรวัฒนธรรมสังคมที่เขาอยู่เป็นยังไงสื่อที่เขารับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเวลาคนที่ชอบแบบไหนสมมติโอ้โหสุดโต่งไปทางไหนก็จะเสพแต่นั้นเลยนะ จนกระทั่งลืมไปเลยว่ามีข่าวของอีกฝ่าย
0: อ๋อลืมไปว่ายังมีอย่างอื่นอยู่อีกนะ
1: ที่เขาชอบแซวกันว่าโลกคู่ขนานนะครับอาจารย
0: ์ ชุดประสบการณ์มันก็ทำให้คนมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกัน
1: ใช่ครับ
0: คนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันรุ่นแตกต่างกันมีชุดประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็ไม่แปลกที่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับอาจารย์ลองนึกภาพตามครับว่าเดี๋ยวนี้เราตื่นมาเราก็ใช้มือถือเป็นนาฬิกาปลุกใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: แล้วเราก็กดปิดมือถือ
0: ใช่แล้วก็นอน

0: ต่ออ
1: าจารย์อย่าเอาความจริงมาพูด
0: โอเค
1: เราเข้าห้องน้ำเราก็ยังเช็คข่าวต่างๆนานาหรือว่าเดี๋ยวนี้เราแบบมีเรื่องของแอปพลิเคชันแบบที่ฟังเสียงนะครับ House อะไรเงี้ยแล้วก็ไปฟังในห้องน้ำแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ยังไงครับนาฬิกาปลุกเป็นไงก็เป็นนาฬิกาที่แบบว่าแบบสั่นได้แล้วก็กดปิดแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีอะไรที่แบบจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นจริงทำให้ชุดประสบการณ์การรับประสบการณ์ต่างๆวิถีที่ดำรงอยู่ในชีวิตเนี่ย

0: ข่าวอะไรมาไม่ว่าจะเป็นการดูทางออนไลน์หรือว่าไปฟังใครต่อใครมาแค่มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็ตามเมื่อไหร่ที่ไปเจอชุดข้อมูลที่เรารู้สึกว่าโอ้โหอันเนี้ยคนอื่นต้องรีบรู
1: ้
0: ก็แชร์ละหรือทางตรงกันข้ามคำจารย์เมื่อไหร่ไปเจอชุดข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับความคิดตัวเองแล้วไปกระตุ้นอารมณ
1: ์
0: ก็จะรีบแชร์ไปละโดยปราศจากการยั้งคิดไตร่ตรองว่าเนี่ยเฟกนิวส์หรือเปล่าแล้วก็กระจายออกไปโดยที่ไม่ได้ระวังตัวเนี่ยครับอาจารย
1: ์ครับเวลาที่คุยกันกับคนที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเราอารมณ์มันเกิด
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้ตัวเองว่าอารมณ์มันเกิด
0: ครับอาจารย
1: ์มันก็อาจจะไปถึงจุดที่แตกหัก
0: ครับ
1: และอาจจะไม่มองหน้ากันเลยถูกไหมแต่ถ้าเผื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์กับคนคนนั้นเอาไว้อ
0: ่
1: ะมันมีวิธียังไงไหมครับในการที่จะรู้ตัวเองว่าตอนนี้เราไปถึงจุดไหนแล้วแล้วเราจะยังไงต่อไป
0: ครับอาจารย์พูดสเต็ปที่สำคัญมากจริงๆเพราะว่า เรารู้ตลอดครับอาจารย์ว่าแบบจุดที่ยากที่สุดแต่เป็นจุดถ้าเราเริ่มทำตรงเนี้ย มันจะป้องกันปัญหาเริ่มอย่างแรกก่อนเลยครับ ผมคิดว่าเริ่มจากการที่ทุกคนกลับไปทบทวนกับตัวเองนิดนึงเอาเริ่มจากเรื่องที่แบบไม่ชอบกันก็ได้ครับในแต่ละวันแล้วเราลองดูว่าเอ๊ะมันมีเหตุอะไรนะที่มันนำมาก่อนที่จะไม่ชอบตั้งสติมองหาเหตุผล
1: อ
0: ะไรเป็นอะไรและวางใจให้ลงวางคติลงแล้วมองด้วยใจที่กลางแต่หลายๆที่มันพังตั้งแต่จุดแรกละที่ไม่สามารถตั้งสติและวางใจกลางได้มันกลายเป็นอารมณ์ที่โอ้โหเยอะมากๆจนกระทั่งเลยเถิดแล้วครับอาจารย
1: ์ด้วยความที่สังคมของเราประกอบด้วยประชากรที่มีหลายวัย
0: ครับ
1: คนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันก็มีชุดความเชื่อที่แตกต่างกัน
0: ครับอาจารย
1: ์หลายๆคนก็คิดว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยเด็กไม่ต้องมายุ่งหรอกมันเป็นเรื่องใหญ
0: ่ครับอาจารย
1: ์ในขณะที่เด็กๆ ก็คิดว่าผู้ใหญ่ก็คงจะเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าอายุเยอะเท่านั้นแหละไม่ได้มีความคิดเรื่องของการเมืองที่มันถูกต้องเสมอไป
0: ครับอาจารย
1: ์ต้องฟังคนรุ่นใหม่อย่างเรา
0: ครับผมเองผมคิดว่าเนื่องด้วยการเมืองเนี่ยมันส่งผลกับเราในทุกๆแง่มุมของการใช้ชีวิตผมเองผมคิดว่าเราคุยกันเรื่องไหนก็ได้ที่มันสอดคล้องที่มันเชื่อมโยงกับสถานการณ์และความสนใจของคนที่คุยกันและกันหมายความว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าถ้าลูกเขาไม่ได้สนใจการเมือง
1: พ่อแม่ชวนคุยทำไม
0: พ่อแม่คงไม่ได้ลากมาอ่ะมาคุยการเมืองกันหน่อยมันคงประหลาดอะครับอาจารย์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดลูกอยากจะคุยแต่พ่อแม่บอกเอ้ยไม่คุยคุยกันแล้วทะเลาะกันเออถ้างั้นต้องไปดูกันนะว่าเขาคุยถูกต้องตามลำดับขั้นหรือเปล่าถ้าเขาคุยไม่ถูกต้องตามลำดับขั้นอาจจะต้องไปฝึกคุยก่อนฝึกเปิดใจฝึกรับฟังก่อนฝึกฟังกันก่อนว่าฟังยังไงแล้วค่อยไปคุยก็ได้บางคนบางครอบครัวรู้สึกว่าคุยแล้วจะขัดแย้งคุยแล้วจะไม่โอเคงั้นฉันไม่คุยกลายเป็นว่าฉันไม่คุยไปเรื่อยจนกระทั่งอดคุยอดคุยพออดคุยลูกก็ไปคุยกับคนอื่นเด็กเขาไปคุยกับคนอื่นไปคุยกับเพื่อนหรือไปคุยกับสื่อออนไลน์ซึ่งบางทีมันก็มีแนวคิดของเขาคนเดียว มันก็ไม่เกิดความหลากหลายเขาก็ไม่เคยถูกฝึกให้คิดวิเคราะห์ในความแตกต่างที่คนละมุ
1: ม
0: นะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเราคุยการเมืองกับเด็กเราจะเข้าใจเขาและในขณะเดียวกันถ้าเด็กคุยการเมืองกับพ่อแม่กับผู้ใหญ่ในบ้านเด็กก็จะเข้าใจพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านเช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อในความแตกต่างและหลากหลายของคนระหว่างช่วงวัยประสานมือกันเดินทางนำพาไปด้วยกันนับถือในความแตกต่างนับถือในชุดประสบการณ์นับถือในความมุ่งมั่นตั้งใจถ้ามันจะดีมันก็ดีด้วยกันแล้วถ้ามันแย่มันพังก็ช่วยกันสร้างมันขึ้นมาใหม่ครับอาจารย์ผมมองอย่างนี้นะครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ห้ามพูดไปซะทุกบริบทถูกไหมครับในบางบริบทในบางสถานการณ์เนี่ยผมว่าถ้ามันมีวิธีในการที่จะคุยเรื่องการเมืองแล้วให้มันเฮลตี้มันก็พอจะทำได้ถูกไหม
0: ครับอาจารย
1: ์แต่ว่ามันก็คงจะต้องมีวิธีการในการที่จะดำเนินการพูดคุยนั้นไม่ให้มันก้าวร้าวจนเกินไปไม่ให้เป็นการรุกล้ำสิทธิของคู่สนทนาของเราถูกไหมมันมีขั้นตอนหรือไกด์ไลน์อะไรที่คุณหมอหลิวจะแนะนำได้ไหมคร
0: ับแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย์อันแรกนะครับคือการเปิดใจนะครับอาจารย์ผมว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดเมื่อไหร่ที่เราเริ่มถูกมันติดกระดุมเม็ดแรกครับอาจารย์ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกมันจะไปต่อได
1: ้โ
0: อ้ถ้าเราเปิดใจก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องการเมืองชีวิต

0: เราไม่ใช่มีแค่เรื่องการเมืองครับอาจารย์
1: จริงจริง
0: การกินอยู่นอนหลับ well-being ของอาจารย์นะครับ
1: ใช่
0: ผมมันประกอบด้วยหลายอย่างกายใจต่างๆนานาชีวิตเราทั้งหมดไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คุยเรื่องการเมืองเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรา ใช่ไหมครับเพราะจริงการเมืองก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วการเมืองก็ส่งผลต่อชีวิตของเราทุกคน
1: ใช่
0: เช่นเดียวกันดังนั้นเราเริ่มที่จะเปิดใจก่อนเปิดใจยอมรับให้เห็นว่ามีอะไรมีส่วนไหนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง
1: อ
0: ันนี้คือความปกติ
1: ถ
0: ้ามีแต่เรื่องถูกใจอันเนี้ย
1: ไม่ปกติ
0: ไม่ปกติ
1: โอเค
0: แต่ถ้ามีแต่เรื่องไม่ถูกใจผมว่าอันเนี้ยมีปัญหาเรื่องของ mindset หรือว่าแนวคิดผมเชื่อว่าความหลากหลายที่อาจารย์บอกว่านักชีววิทยาเราเชื่อว่าความหลากหลายเป็นเรื่องปกติแน่นอนมันจะไม่ได้มีแต่อะไรที่ฝ่ายเดียวขาวหรือดำแต่มนุษย์เนี่ยครับบางทีจะมีอคติที่มองว่ามีแค่ขาวหรือดำแล้วแบ่งแยกแบ่งพวกที่อาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ที่เกิดการแบ่งพวกเขาพวกเราพวกเธอพวกฉันนำมาซึ่งความเกลียดชังความรุนแรงดังนั้นเริ่มที่ว่าเราเปิดใจก่อนว่ามันมีความต่างมันมีเรื่องอื่นๆที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก่อนครับอย่างแรกนะครับหรือบางทีถ้ากลับมาในครอบครัวเนี่ยคือตัวเด็กเองก็ตามหรือว่าผู้ใหญ่เองก็ตามเนี่ยเปิดใจยอมรับก่อนว่าเอ้ยลูกเขากำลังเติบโตมาเขาเป็นยุคไหนเขาเป็นคนวัยไหนเราอุตส่าห์เลี้ยงเขามาจนกระทั่งเขาเก่งแล้วเขาคิดเองได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมเขานะแล้วชื่นชมตัวเองด้วยนะที่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้ นะครับในขณะเดียวกันฝั่งลูกฝั่งเด็กเนี่ยก็เปิดใจเช่นกันว่าพ่อแม่เขาก็ไม่ได้โตมาเหมือนกันกับเรานะ
1: ใช
0: ่จะให้เขาคิดเหมือนกันกับเรามันก็คงยากแต่อีกนั่นแหละครับอาจารย์บางทีวัยรุ่นเองเนี่ยสมองส่วนคิดบางทีเขาอาจจะยังเติบโตได้ไม่เต็มที
1: ่
0: สมองส่วนอารมณ์เขาเลยชัดเจนมันก็ทำให้พ่อแม่อาจจะต้องช่วยเป็นต้นแบบที่ดีในการแสดงออกทางอารมณ์เหมือนกันนั้นจะเห็นว่าเปิดใจกลับมาเชื่อมโยงเรื่องความสัมพันธ์กันก่อนในครอบครัวที่อยากจะคุยกันเรื่องนี้นะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: การรับฟังนะครับอาจารย์การรับฟังเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่ถัดออกมาจากเรื่องของการเปิดใจถ้าสเต็ปแรกคือเปิดใจแล้วฟังเข้าไปฟังเนี่ยเมื่อไหร่ที่สมมติผมบอกอาจารย์ว่าโอ้โหวันนี้ผมเครียดจังเลยครับอาจารย์ช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยมากเลยแล้วถ้าอาจารย์ฟังผมเนี่ยผมคงรู้สึกดีมากๆนะครับอาจารย
1: ์ใช
0: ่แต่ถ้าสมมติว่าผมไปบ่นกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ถามว่าเอ้าก็ทำให้มันเยอะๆหน่อย
1: อ้าว
0: มันคงรู้สึกว่าแบบไม่เข้าใจกันนะครับอาจารย
1: ์ไม่เข้าใจแล้วคงจะไม่มีครั้งต่อไปที่จะมาบ่นให้ฟังละ
0: ใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่ลูกเข้ามาคุยกับพ่อแม่หรือเขากำลังนั่งดูข่าวการเมืองเขากำลังไถทวิตเตอร์ดูการเมืองอยู่แล้วพ่อแม่เข้าไปปุ๊บไปถึงแล้วไปสอนเขาเลยตั้งใจอยากจะหวังดีแล้วก็ไปสอนบางทีมันกลายเป็นว่าฝ่ายที่อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะบ่นอยากจะเล่าอยากจะคุยก็เลยไม่คุย
1: ปิดตัวเองเหรอ
0: ใช่ครับเพราะว่าพูดแล้วมีแต่ผลลบอ่ะพูดแล้วเจ็บอ่ะใครอยากจะพูดอ่ะครับอาจารย์
1: จริงเหรอจริงๆจะว่าไปเนี่ยทักษะฟังการฟังเนี่ยเป็นทักษะที่ยากมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าการได้ยินเท่ากับการฟัง
0: ครับ
1: จริงๆการฟังมันลึกซึ้งกว่าแค่ได้ยินนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วการฟังอย่างลึกซึ้งการฟังอย่างตั้งใจเนี่ยเป็นทักษะที่คิดว่าทุกคนน่าจะต้องได้ฝึกฝน
0: เวลาหลายๆที่เวลาเราฟังเนี่ยเหมือนกับว่าเราฟังเพื่อที่จะรอพูดต่ออ
1: ุ้ยจริงเลย
0: ฟังแล้วเนี่ยใจว่าฉันจะสื่อสารอะไรต่อไป
1: ฉันจะตอบโต้อย่างไรและเอาชนะอย่างไร
0: ใช่ถ้าเราฟังแล้วฟังอย่างลึกซึ้งเข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังรู้สึกอะไรอีกฝ่ายกำลังจะแสดงออกหรือสื่อสารอะไรออกมากันแน่ในข้อความเดียวกันทีมันไม่เหมือนกันครับอาจารย
1: ์
0: นะครับในส่วนเรื่องของการชวนคิดนะครับชวนคิดชวนวิเคราะห์เนี่ยอันนี้สำคัญมากๆโดยเฉพาะเป็นทักษะที่ควรต้องได้รับการฝึกในวัยรุ่นอาจารย์เคยได้ยินคำว่าทักษะศตวรรษที่21ใช่ไหมครับ
1: โอ้ลิสต์เดี๋ยวลิสต์ให้ฟังนะ มีเวลาไหมเนี่ย
0: เรื่องของ critical thinking หรือว่าการคิดวิเคราะห์เขาบอกเป็นทักษะที่ในศตวรรษเนี้ยที่เรากำลังอยู่เนี่ยต้องการมากๆเลย
1: ใช
0: ่ผมเสนออย่างนี้ง่ายๆก็ได้ครับว่าในเมื่อการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องคุยวันนี้เราคุยเรื่องการเมืองคุยยังไงพอมีข่าวนึงมามีเรื่องนึงมาถ้าใจสงบเปิดใจและรับฟังซึ่งกันและกันสมองส่วนอารมณ์สงบสมองส่วนคิดทำงานมากขึ้นพ่อแม่คนเห็นต่างเห็นไม่เหมือนเหตุหลากหลายมาชวนกันนั่งคุยเลยว่าเฮ้ยจริงไหมข่าวเนี้ยข้อมูลที่รับมาเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์หร
1: ออ
0: ะไรที่ทำให้เชื่อว่าจริงแล้วถ้ามันไม่จริงอ่ะมันมีโอกาสไม่จริงมากแค่ไหนแล้วอะไรที่ทำให้เชื่อว่ามันไม่จริงเมื่อรู้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือ

0: ไม่ใช่แล้วจะทำยังไงต่ออยากจะไปยังไงต่อหลายๆที่เรามักจะมองว่าจริงหรือไม่จริงใช่ใช่แต่เรามักจะไปมองว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจ
1: ใช่แล้ว
0: ในส่วนเรื่องของการให้พื้นที่คือการที่เราอนุญาตให้เขาได้มีโอกาสในการที่เขาจะได้ทำหรือได้เชื่ออย่างที่เขาอยากจะเป็นยิ่งเวลาที่เด็กวัยรุ่นเขานะครับถ้ายิ่งพ่อแม่ห้ามผู้ใหญ่ห้ามแปลว่าให้ทำ
1: ห้ามแปลว่าต้องทำ
0: ใช่ไหมครับห้ามแปลว่าให้ทำดังนั้นมันต้องเหลือพื้นที่กันให้บ้างอ่ะให้เขาได้แสดงออกแบบที่เหมาะสมแบบที่อาจารย์บอกว่าแสดงออกแบบไม่ก้าวร้าวไม่ล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่นถ้าทุกอย่างบังคับกำกับห้ามมันจะไปแสดงออกอย่างอื่นมันจะไปโผล่ไอ้เชิงที่เป็นเชิงลบจนกระทั่งมันเกิดความก้าวร้าวรุนแรงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการนะครับอาจารย์ส่วนข้อสุดท้ายคือการฝึกอยู่ความแตกต่างเมื่อถ้าเกิดเรายอมรับมาแล้วทั้ง4ขั้นตอนว่าความแตกต่างความหลากหลายที่เราพูดตอนช่วงต้นว่าเป็นเรื่องปกติเราจะอยู่กับมันได้แล้วจะมองว่าความหลากหลายเป็นสิ่งสวยงามแบบที่อาจารย์มองแบบที่พวกเรามองกันแล้วเห็นตรงกันผมเองไม่ได้เชื่อว่าถ้าเราเหมือนกันหมดแล้วโลกมันจะมีอะไรดีๆแบบนี้มันคงไม่มีนวัตกรรมมันคงไม่มีของอะไรใหม่ๆให้เราได้ใช้ได้ทดลองได้อยู่อย่างสุขสบายอย่างทุกวันนี้ดังนั้นฝึกอยู่ความต่างมันจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นความการเรื่องของการฝึกคือต้องทำซ้ำๆจนเราชำนาญกลายเป็นทักษะกลายเป็นความเคยชินจนกลายเป็นเราโดยที่เราไม่ต้องฝึกในตอนท้ายครับ
1: ไอ้วิธีการทั้ง5ขั้นตอนในการที่จะนำไปสู่การพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแตกต่างทางด้านการเมืองหรือว่าความหลากหลายในแง่อื่นๆนะครับ
0: ครับอาจารย
1: ์น้องๆที่เป็นเยาวชนก็อาจจะมีช่องทางในการที่จะรับรู้ไอ้เจ้า5ขั้นตอนเนี่ยครับ
0: ครับ
1: สิ่งที่ผมกำลังจะพยายามจะพูดก็คือน้องๆเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แต่คนที่เปลี่ยนยากเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยแหละที่อาจจะตันตั้งแต่ข้อแรกที่จะเปิดใจแล้วล่ะ
0: ครับอาจารย
1: ์มีอะไรที่จะแนะนำได้ไหมครับสำหรับคนที่อยู่ในวัยที่การเรียนรู้อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
0: ครับอาจารย์ครับผมคิดว่าจุดที่ทำให้เราคิดว่ามันสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความรักความสัมพันธ
1: ์
0: สายใยในครอบครัวเรื่องราวเหล่านี้นะครับอาจารย์มันมีมาก่
1: อ
0: นมันเดินทางมาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งเกิดความเห็นไม่เหมือนความเห็นแตกต่างอาจารย์ลองคิดดูนะครับเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งจากบทบาทความเป็นภรรยาแล้ววันนั้นทราบว่าตัวเองตั้งท้องลูกความรู้สึกแรกคือโอ้โหรักและผูกพันในทางกลับกันเด็กก็รู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันถึงแม้เขาจะพูดออกมายังไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเดินทางไปเข้าโรงเรียนและเริ่มเข้าประถม7ขวบ6ขวบแล้วนะความรักมันดูเหมือนจะแปรเปลี่ยนรูปแบบ ไปเป็นการกำกับติดตามพฤติกรรม
1: นั่นคือความหวังดีที่มันเคลือบความรักเอาไว้แล้วป่ะนะ
0: มันคือความรักความหวังดีที่มันแปรเปลี่ยนครับอาจารย์มันกลายร่างกลายมาเป็นการตำหนิการกำกับที่ดูจะโหดร้ายแล้วพอเป็นวัยรุ่นเป็นไงครับพอมาเจอก้อนการเมืองที่เห็นต่างคิดไม่ตรงกันลูกจะออกไป เรียกร้องชุมนุมในความเห็นของเขาพ่อแม่ก็จะไปในของตัวเองไปกันคนละฝั่งแม่ก็บอกว่าถ้างั้นไม่ต้องมาเป็นลูก
1: โอ้โห
0: ลูกก็บอกว่าก็ไม่ต้องมาเป็นแม
1: ่โอ้โห
0: ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องนะครับแต่ระหว่างที่ต่างคนต่างพูดไปตอนนั้นอะมันคืออารมณ์ครับอาจารย์แต่ผมก็ชวนเขาคิดนะครับว่าแล้วจริงๆแล้วมันตัดกันได้ไหมล่ะความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นลูกเนี่ยทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายแม่และฝ่ายลูกฝ่ายเด็กและฝ่ายผู้ใหญ่ตอบตรงกันครับว่าตัดไม่ได
1: ้
0: ยังไงมันก็ยังคงอยู่พอเวลาที่อารมณ์มันสงบทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางมันก็ตอบได้ด้วยเหตุผลว่ามันตัดไม่ได้แล้วมากกว่าเหตุผลคือความผูกพันที่มันเกิดขึ้นแล้วอะมันยากที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันครับอาจารย
1: ์สิ่งที่ผมคิดว่าผมสกัดได้จากที่คุยกันก็คือว่ามันมีสมองส่วนที่เรียกว่าอารมณ
0: ์
1: กับสมองส่วนความคิด
0: ครับ
1: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจะ make peace หรือตกลงกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยอารมณ์อ่ะช่วยสงบลงก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวว่าอารมณ์ของเราอยู่ตรงไหนอารมณ์มันจะสงบลง
0: ใช่ครับ
1: แล้วส่วนที่เป็นความคิดเรื่องของเหตุเรื่องของผลมันจะตามมาเมื่อเราคุยได้เหตุและผลมันก็จะนำไปสู่ข้อสรุปที่มันจะไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในวงเล็บมากนัก ถูกไหมซึ่งมันจะทำให้การคุยเนี่ยมันต่อเนื่องไปได้แล้วมันอาจจะไปถึงจุดที่มีความเห็นร่วมกันในการที่จะทำหรือไม่ทำอะไรสักอย่างและแน่นอนสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่สนทนาของเรา ก็จะยังคงอยู่ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าไอ้เจ้าสายสัมพันธ์ของคนที่เรารู้จักกันโดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยมันเกิดมานานเกิดมาก่อนเกิดตั้งแต่ที่จะออกมาจากท้องคุณแม่ด้วยซ้ำไป
0: ใช่เลยครับ
1: มันคงจะไม่ได้มาสะบั้นหรือขาดลงเพราะเรื่องของความแตกต่างซึ่งความแตกต่างคือเรื่องที่ปกติที่สุดในโลกนี้แล้วในวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอหลิวนะครับอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
0: ค
1: ุณหมอหลิวจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ ที่ให้เกียรติมาร่วมกับรายการของเรา Wellbeing ครับ แล้วกลับมาพบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel และรับฟังได้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับทาง Apple Podcast SpotifyAnchor และ Blockdit ครับในวันนี้ผมระพีบุญเปลื้องและคุณหมอหลิวคงจะต้องไปกันก่อนแต่เรากลับมาพบกันแน่นอนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: รายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: ้าเป็นอะไรอ่ะอ๋อไปผ่าฟันคุดมาเหรอโอเคเข้าใจเข้าใจเออสงสัยไหมว่าฟันคุดเนี่ยมันมีไว้ทำไมรู้ไหมว่าคนสมัยก่อนน่ะเขาไม่มีฟันคุดกันฟันคุดเนี่ยเกิดจากวิวัฒนาการของมนุษย์นะงงแล้วสิไปฟังหมออธิบายกัน
1: สาเหตุที่มนุษย์สมัยก่อนไม่มีฟันคุดเนี่ยนะคะก็เพราะว่าบรรพบุรุษของเรานี่มีกรามที่ใหญ่กว่าปัจจุบันก็เนื่องจากว่าการใช้งานมันหนักกว่าเกิดจากการเคี้ยวนั่นเองซึ่งลักษณะอาหารของมนุษย์โบราณเนี่ยเขาจะเคี้ยวอาหารที่มีความหยาบแข็งเหนียวมากกว่าเราเช่นว่าเนื้อสัตว์ก็จะเป็นเนื้อดิบไม่ได้ผ่านการปรุงการแปรรูปดังนั้นพอใช้ฟันในการเคี้ยวก็จะต้องใช้แรงมากกว่าพอใช้แรงในการบดเคี้ยวมากเนี่ยกระดูกมันก็โตกว่ากระดูกก็มีความกว้างขวาดังนั้นพอกระดูกกว้างคือขากรรไกรกว้างฟันกรามซี่ข้างในสุดมันก็เลยขึ้นได้คือจริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีฟันคุดแต่ว่าซี่เดียวกันที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นฟันคุดแต่สำหรับมนุษย์โบราณมันขึ้นมาได้ในช่องปากเราก็เลยไม่ได้เรียกว่าฟันคุดในขณะที่คนสมัยเนี้ยคนปัจจุบันเนี่ยเคี้ยวอาหารที่มันมีความนิ่มกว่าอาหารผ่านการแปรรูปหลักของวิวัฒนาการมันก็เลยทำให้กระดูกขากรรไกรเนี่ยมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเนื้อที่ที่จะให้ฟันขึ้นมันก็ไม่พอดังนั้นก็มักจะเจอฟันคุดซึ่งอันเนี้ยจริงๆมันก็สัมพันธ์กับพันธุกรรมด้วยนะคะ
0: ยิ่งหน้าเล็กกรามเล็กเท่าไหร่ที่มีพื้นที่ให้ขึ้นน้อยมากเท่านั้นฟันซี่ไหนไม่มีที่ให้ขึ้นก็รับกรรมไปเป็นฟันคุดนั่นเองแต่ฟันคุดใครต้องผ่าออกหรือไม่ต้องผ่าอันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วนะบางทีถ้าไม่มีผลอะไรก็อาจจะไม่ต้องผ่าก็ได้ยังไงก็ปรึกษาทันตแพทย์ดูก็แล้วกันนะไปละบ๊ายบาย

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้อง

ต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

ายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

0: เมื่อกี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอาบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริจสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองนี้ก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้วอุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอนอบันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้ที่จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะเกิดอะไร
0: ผิดจริยธรรมใช่ไหม
1: ครับใช่ครับมันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็จับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมั

0: รากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิต
1: ตายเลย
0: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
1: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาเนี่ยในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
1: แต่เป็นประจำก็เป็นปัญหาเหมือนกัน
0: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่ม คนที่เฉลี่ยอยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทาง ระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
1: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนก
0: ัน ใช่ใช่คร
1: ับที่ท้ายสุดก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
0: ใช่นะครับ
1: พอคุณหมอพูดมาแบบนี้อบานเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
0: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่นแล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับนะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอ่ะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
1: ที่ตื่นเหรอคะ
0: ที่ตื่นสมองอเลิร์ตมาก
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะ
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยแหละเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีกระบวนการที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
1: ค่ะ
0: คือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆหลังเรื้อรังร่างกายก็จะจำมาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
1: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
0: ไปชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายๆกับจะมีสารตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
1: อ้าวอย่างนี้เอง
0: คือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยัง

0: การตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดหวบลงไป
1: ค่ะ
0: พอลดหวบปุ๊บไอ้ตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอ้สมองสารเกี่ยวกับการหลับความง่วงอะมันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได
1: ้
0: นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วกลับมาหลับหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
1: ที่
0: ม
1: ัน
0: แอ
1: ค
0: ทีฟสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่2นัยยะนัยยะที่1เนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
1: นั่นน่ะสิคะเพราะกำลังพีคอยู
0: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่ม2ทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
1: ตัวถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
0: ใช่ใช่ก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากสูงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่สองก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มแล้วเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระ
1: คือ
0: ต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี 3 ตี 4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอา ตี 4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
1: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
0: เท่าเดิม
1: ก็ต้องโอเคสิ
0: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
1: ้
0: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราค่อยๆไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับละหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับๆตื่นๆไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
1: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่มั้ยคะว
0: ่
1: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
0: ของเขาเอง
1: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกัน
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
0: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คำว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
1: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไปออกเดทอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็จะไม่หลับ
1: จะไม่หลับ
0: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งกันเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่าง

0: ถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
1: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง่ายๆก็เลยไม่ยอมหลับ
0: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับที่มันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
1: เป็นที่สมองของเขา
0: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
1: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกเนี้ยนะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก๊อกแก๊กเสียงก๊อกแก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
1: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
0: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกหนึ่งว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับเพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวนั่นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามเขาดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
1: ทรมาน
0: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
1: เวนี้น่าสงสารมาก
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
1: เป็นโรคแล้ว
0: โรคนอนไม่หลับกับการกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
1: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขาสึกทุกทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: คร
1: ับ แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับอะครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยาแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน อันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
1: ะ
0: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจับเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดีมันก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นนี้ไอ้การติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมุตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้แล้ว
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อนึงคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยา คำว่าขาดยาหนึ่งในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมติก็การว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังล่ะจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งพิงยาไม่อยากจะถูก
1: คร
0: อบงำไม่อยากถูกวงการ
1: เ
0: นี่ยเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
0: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: อ๋อจดจ่อยิ่งคิด
0: จะจ้องว่าคืนนี้ข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: บ
0: างทีว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยาหนึ่งคืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้เป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะนึง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ําๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคำว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: ต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: คนแค่นิดเดียวเองเขาก็อยู่เขาไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเขาลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเขาติดยาแล้วอะไรทำนองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได้
1: อ
0: ้
1: าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
0: ใช่วิธีใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่2ถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับโรคสมัยนี้ที่ก็พูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลอะไรด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: นอนจบเร็วแปลว่าอะไร
0: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับ
1: เช่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดี
0: แ
1: ต่จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: เอายาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำใหคุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได
1: ้
0: สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้น
1: อ
0: ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร

0: แล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
1: รวมยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคหนึ่งเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
0: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
1: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
0: เพื่อ
1: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหกว่าจะหลับได้เมื่อคืนตีสามเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น10 โมงไม่ได้
0: ไม่ต้องไปบวกชดเชย
1: ถ้าเกิดว่า8 โมงเราเป็นคน8 โมงต้องยอมที่จะต้องตื่น8 โมงเพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างน้องเนี้ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
0: เป็นกระแสอบอุ่นหลับสบาย
1: ใช่ครับเป็นมิตรเนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
0: ความค
1: ิ
0: ดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริจสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ยินดีครับ
0: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: เฮ้ยเข้า
2: ได้ยัง
3: หลายๆคนคงติดการรับประทานขนมขบเคี้ยวระหว่างการเชียร์กีฬาหรือดูทีวีต่างๆซึ่งอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพในกรณีที่มีโรคไตเดี๋ยววันนี้เราจะมีเมนูสแน็คเพื่อสุขภาพจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ
4: ยิ้มคร
3: ับ

ร็จไปแล้วนะครับซูกินี่กรุบกรอบทำเองง่ายอร่อยได้ที่บ้านนะครับจริงๆแล้วโซเดียมมีแฝงอยู่ในอาหารต่างๆมากมายเช่นเจ้านี่มีถึง 2,400 มิลลิกรัมทั้งถุงเพราะฉะนั้นปริมาณเกินกว่าที่ร่างกายต้องการแน่ๆเอาไหมโซเดียมแฝงไม่ได้มีเฉพาะอาหารเค็มที่เรารู้จักกันโซเดียมแฝงยังอยู่ในอาหารรูปแบบอื่นๆเรามาดูกันว่า5อันดับที่มีปริมาณโซเดียม

เครื่องแฝงมีอะไรบ้างอันดับ5อาหารที่ปรุงรสแปรรูปทั้งหลายอันดับ4ขนมขบเคี้ยวทั้งหลายอันดับ3ของหมักดองของหมักดองเกลือเป็นส่วนผสมในการทำอันดับ2อาหารแห้งต่างๆก็มีโซเดียมแฝงอยู่ในปริมาณที่เยอะส่วนอันดับ1ซอสปรุงรสต่างๆเพราะฉะนั้นควรที่จะระวังไว้ด้วยนะครับเราต้องระวังอาหารที่มีโซเดียมแฝงเพราะเรื่องไตต้องไว้ใจหมอ

0: ว้ยโปรเจกต์นี้นะพี่บอกเลยว่ากำไรเห็นๆแน่ๆเพราะงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนคนนี้เนี่ยเขาไม่เคยรับงานที่เป็นแบบนี้มาก่อนนะนี่เป็นงานแรกของเขาพี่ว่าต้องปังแน่ๆตั้งใจทำงานดีทุกคนนะ
1: เรื่องงานรีทัชรับรองเนี๊ยบกริ๊บกริ
0: ๊บสุดยอดขอบคุณมากพี
2: ่ส่วนเรื่องการถ่ายแบบนะรับรองเลยว่าถ้าใครได้ดูนะเหมือนจะเข้ามาอยู่ในงานแน่นอนพ
0: ี่เยี่ยมโอ้ในเมื่องานเราเฉลยขนาดนี้เนี่ยพี่ว่าเราไปกินชาบูกันดีกว่า
2: โอ้เฮ้ยพี่รู้ใจผมสุดๆเลยครับ
1: เฮ้ยวัน
0: มึงนี่ขี้อ่อน
1: โอกาสทองเว้ย
3: พอได้ยินคำว่าชาบูชาบูอะไรอย่างงี้นะตานี่หูขึงไปหมดเลยแต่พี่ๆไปกันก่อนเลยเพราะว่างานหนูเยอะมากคือพอดีว่าน้องอะต้องทำ proposal ให้เสร็จก่อนที่คุณน้ำตาลอะจะไปเมืองนอกย
0: าอ่ะไม่เป็นไรงั้นก็ปั่นงานแกไปแล้วกันเอาให้เสร็จนะเดี๋ยวพวกพี่ไปกินแทน
2: พี
4: ่ปั่นกันจ้า
3: ไปยัง
0: สู้สู
1: ้เ
2: อ้ปักสมุดนี้นะ
5: สนใจเลยวันคู่ๆชิคๆบ่
6: โอ้โหมันเป็นการแต่งตัวที่แบบว่าแมทอะค่ะคุณป้า
5: เนี่ยทำไมทำหน้าเครียดจังเลยฮะงานด่วนแล้วเนี่ยขยันเหลือเกิน
6: โอ้ใช่ค่ะ
5: แต่นี่มันเที่ยงแล้วนะถึงเวลากินข้าวแล้วไม่กินเนี่ยระวังนะโรคกระเพาะจะถามหา
6: โอ้ยไอหิวอะมันก็หิวนะป้าตอนนี้แต่ว่างานอะมันเร่งมากเลยป้าไปกินก่อนเลยจ้า
5: เอาเหรอ
6: ไปไปไป
5: เออเดี๋ยวตามมานะอย
6: ่
5: าอดนะ
6: โอเคจ้า
7: อ้วนเป็นยังไงงานที่น้ำตาลให้ช่วยเสร็จยังคะ
8: โอ้โหไม่ค่อยเร่งเลยนะคะคุณน้ำตาลอีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวอ้วนก็เสร็จแล้ว
7: แหมก็ไม่ได้เร่งอะไรแต่พอดีน้ำตาลต้องบินไปต่างประเทศพรุ่งนี้ตอนตีห้าอ้วนจะไปส่งให้ที่สนามบินไหมล่ะ
8: โอ้โหคุณน้ำตาลคะอันนี้รีบไปแล้วค
7: ่
8: ะ
7: ไม่จะบอกว่าจริงๆการทำงานเนี่ยมันต้องมีการเผื่อเวลาใช่ไหมล่ะต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงอย่างสมมติว่ากำหนดงานเนี่ยสั่งไว้อาทิตย์นี้เนี่ยถ้าได้เสร็จก่อนมันก็ดีใช่ปะล่ะและอีกอย่างนะการทำงานเนี่ยถ้าเครียดอ่ะอย่าเก็บไปคิดคนเดียวเดี๋ยวเป็นโรคเครียด
8: โอ้โหขอเวลาอีก1ปีค่ะ
7: โอ้โ
8: อ้อยากเล่นอยากเล่นอีก1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยอ้วนจะส่งเมลให้คุณน้ำตาลเสร็จสับเรียบร้อยเลยค่ะแต่เมื่อกี้คุณว่าเดี๋ยวจะเป็นโรคเครียดใช่มั้ยอ้วนอ่ะไม่น่าจะเป็นโรคเครียดหรอกค่ะตอนนี้น่าจะเป็นโรคหิวข้าวหิวมากค่ะ
7: โอ้ยน่าสงสาร
8: ใช่งานอะไรก็ไม่รู้ไม่สงสารคน
7: โอเคโอเคถ้าไงก็ส่งให้น้ำตาลด้วยนะคะ
8: โอเคค่ะ
7: ค่ะ

0: หาวิวผิวทำไมมันแบบ
1: พี่บอกแล้วร้านนี้เด็ดเห็นไหม
0: ปวดท้องแบบ
1: อร่อยจริงเฮ้ยคือไอ้อ้วนเป็นไงบ้างอ่ะ
2: หมูหมดร้านเลย
0: ก็งานเงินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะ
2: ข้าวอร่อย
1: เออ
3: ที
1: ปู
0: เอ้ย5 บาท10 บาทก็เล่นเลยเราแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังคิดถึงน้อง
1: เออทำงานก่อน
4: โอ้ยนี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทาปากสีนูดมันดูป่วยมากเลยเนี่ยทาสีสดใสแบบป้านี
5: ่โอ้ป้าจ๋า
4: ฮะ
5: หนูป่วยค่ะ
4: อ
5: ้
4: าวจริงเหรอเนี่ยหิวใช่ไหมหน้าซีดขนาดเนี้ย
5: จริงๆมันก็หิวด้วยนะป้าแต่ตอนนี้ที่ท้องอ่ะมันรู้สึกจุกๆเสียดๆปวดๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะหิวแต่ก็กินข้าวไม่ได้นะพอกินขนมจีบเข้าไปเมื่อกี้ก็ยังปวดเหมือนเดิมอ่ะ
4: นี่ไงเตือนแล้วไม่ฟังบอกว่าอย่าอดข้าวโรคกระเพาะถามหาแน่นอนเลยเนี่ย
5: โอ้โห
4: รู้ไหมว่าร่างกายส่งสัญญาณมาว่าร่างกายเนี่ยไม่ไหวแล้วสมัยที่ฉันเป็นเนี่ยนะโอ้โหทรมานอยู่เป็นเดือนๆหิวก็เจ็บท้องอิ่มก็เจ็บท้อง
5: โอ้ยงั้นหนูขอนั่งตรงนี้สักแป๊บนึงนะป้าเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าแบบ
4: โอ้เดี๋ยวป้าไปเอายามาให้นะ
5: เอายาอะไรอะป้าย
4: าฆ่าแมลงจะได้ไม่ต้องทรมาน
5: โอ้นี่น้องป่วย
4: เดี๋ยวมา
6: ขอบคุณมากๆเลยนะงานที่ให้ช่วยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
7: เอ๊ะไม่เป็นไรคะหนูตา
6: เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมหน้าซีดจังอ่ะนี่เป็นอะไรปะเนี่ย
5: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบปวดท้องตรงกระเพาะค่ะเพิ่งเป็นมาสักพักเองแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายค
6: ่
5: ะ
6: เฮ้ยแบบนี้ไม่ดีนะไปหาหมอไหม
5: โอ้ยพอเลยค่ะไม่ไปหาหมอค่ะเมื่อกี้คือป้าเอายามาให้แล้วเดี๋ยวอ้วนกินยาของป้าก็น่าจะหายค่ะ
6: โอเคงั้นก็ช่วงนี้ก็งดอาหารรสจัดไปก่อนแล้วกันนะกินอาหารอ่อนๆเดี๋ยวจะปวดท้องเข้าไปอีก
7: ขี่ขาคุณน้ำตาล
8: นี่คุณน้ำตาลครับได้ยินข่าวว่าคุณใช้งานลูกน้องผมจนลูกน้องผมป่วยเลยครับดูสิครับปากซีดเหมือนคนกำลังจะตายเลยครับ
9: แล้วไงคะ
8: อ้าวทำไมพูดจาอย่างนี้ล่ะครับคุณน้ำตาลครับคราวหลังถ้าเกิดว่าคุณน้ำตาลจะใช้งานลูกน้องผมหนักขนาดนี้เนี่ยใช้งานผมดีกว่าครับผมรักลูกน้องไม่อยากให้น้องต้องทำงานหนักขนาดนี
4: ้แม่
6: สีปาก
4: ได้ทีว่าคุณน้ำตาลใหญ่เลยนะคะทำยังกับคุณการไม่เคยใช้งานลูกน้องจนป่วย
5: เดี๋ยวทุกคนค่ะอย่าทะเลาะกันมาอ้วนเลย
6: ถ้างี้นะฉันฝากคุณดูแลลูกน้องคุณด้วยละกันแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะคุณก็เอาค่าเงินเดือนค่าคอมของคุณทั้งหมดเนี่ยยกให้ลูกน้องคุณไปเลยละกัน
8: คุณน้ำตาลอย่าทำแบบนี้สิครับเห็นผมหน้าตาดีอย่างเงี้ยใจผมไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะครับ
4: วันไปเดี๋ยวพาไปหาหม
6: อ
4: นี่ไม่ใช่ว่าจะกินยาแล้วมันจะหายขาดนะโรคเนี้ยฮะยิ่งถ้าต้องกลับไปทำตัวเหมือนเดิมพวกแบบว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาอีก
6: ถูก
4: ดีนะที่แกไม่กินพวกเหล้าแล้วก็ไม่กินกาแฟเยอะๆไม่งั้นอาการหนักกว่านี้อีก
6: สิ
8: ไปหาหมอเห็นหน้าอ้วนแล้วพี่เครียดเลยเนี่ยจริงๆนะผมก็รู้สึกเหมือนเป็นกระเพาะเหมือนกันครับตอนนี้ช่วงนี้ก็เครียดมากๆด้วยเคยเวลาให้รักใครไปแล้วเขาไม่ให้รักต่ออ้อเครียดนอนไม่หลับเครียดลงกระเพาะ
4: แล
8: ้วโอ
4: ้โหคุณการนี่ก็พูดไปนะคะเอาแต่จริงๆนะคะเรื่องเครียดเนี่ยทำให้คนเป็นกระเพาะได้เหมือนกันนะ
8: ใ
4: ช่ออฟฟิศข้างๆเนี่ยเห็นไหมพวกพนักงานบัญชีเนี่ยเป็นกันเยอะเลยเครียดไงดูเรื่องตัวเลขอะไรเงี
10: ้ยถ้าเหนื่อยล้าให้เดินเข้าป่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอที่ชื่อน้ำตาล
6: พูดนี้ดิ

สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องราวของโรคหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะ

ป็นอยู่หรือกำลังจะเป็นหรือเคยเป็นหรือหายแล้วหรือยังไม่หายโดยเฉพาะคนวัยทำงานนั่นคือโรคกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรง

0: ับโรคกระเพาะอาหารแบบที่ไม่มีแผล
1: ไม่มีแผล
0: โรคครับอาหารแบบที่มีแผลเนี่ยมันจะมีจากสาเหตุ 2-3 อย่างนะคร
1: ับ
0: ที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือการที่คนไข้กินยาแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดที่พูดถึงอันนี้คือยาแก้ปวดพวกคลายเส้นยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อเป็นต้นนะครับไม่ได้พูดถึงพาราเซตามอลนะครับ
1: อ๋อไม่ใช่แก้ปวดทั่วไปนะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยยาแก้ปวดที่เราปวดกระดูกปวดข้อหรือว่าไปออกกำลังกายหนักหรือมีคนไข้ที่มีออฟฟิศซินโดรมต
1: ้
0: นนะครับก็กินยาแก้ปวดพวกนี้เนี่ยก็จะมีทำให้กัดกระเพาะได้เป็นแผลในกระเพาะอาหารได้นะครับอีกอันนึงคือการติดเชื้อในกระเพาะอาหารนะครับซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงไม่ใช่เชื้อแบบที่เป็นอาหารเป็นพิษนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยจะติดเชื้อเนี่ยพวกนี้เจอได้บ่อยนะครับในคนไทยเนี่ยมีข้อมูลถึง 40-50% ก็ทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารแบบที่เป็นแผลได
1: ้คุณหมอส่วนใหญ่คนทำงานออฟฟิศเนี่ยจะเป็นโรคกระเพาะอาหารเยอะสาเหตุหลักๆที่คุณหมอเคยเจอเคสเนี่ยมาจากอะไรฮะ
0: ก็อันดับแรกนะครับอย่างที่บอกก็คือโรคกระเพาะอาหารส่วนที่ไม่ได้เป็นแผลนะครับส่วนหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยมากๆก็คือภาวะเครียด
1: เครียด
0: คงเคยได้ยินว่าโรคเครียดลงกระเพาะใช่ไหมครับ
1: ฮะมันเป็นยังไงคุณหมอเครียดลงกระเพาะ
0: เวลาที่เราเครียดมากๆเนี่ยสารสื่อประสาทในสมองมันหลั่งผิดปกติทำให้กดในกระเพาะหลังมากขึ้นหรือว่าการทำงานการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารเนี่ยมันผิดไปจากเดิมนะครับนั่นก็ทำให้มีอาการของโรคกระเพาะอาหารได
1: ้
0: เวลาที่กดหลังมากๆก็ทำให้ในกระเพาะเรารู้สึกว่ามีแสบมากขึ้นหรือมีจุกเสียดมากขึ้นนะครับ
1: คุณหมอแล้วบางครั้งเนี่ยเราทำงานออฟฟิศแน่นอนความเครียดมันเลี่ยงไม่ได้อ่ะคุณหมอมันจะมีอะไรมาช่วยให้เราสามารถดูแลหรือป้องกันไม่เกิดโรคกระเพาะอาหารไหมครับ
0: ก็ความเครียดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะอาหารนี้ได้นะครับแต่ว่าความเครียดมันไม่หมดนะครับจะมีช่วงที่ดีมีช่วงที่มีอาการไม่ดีใช่ไหมครับถ้ามีช่วงไหนมีเครียดมากอาการมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะต้องใช้ยาหรือว่าการรักษาอื่นๆช่วยเพิ่มเติมถ้าช่วงไหนความเครียดลดลงหรือว่าปัจจัยที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นหายไปอาการก็จะดีขึ้น
1: คุณหมอครับแต่ว่าคนวัยทำงานส่วนใหญ่บางทีมันเลี่ยงเครียดไม่ได้บางทีประชุมเครียดหัวหน้าสั่งงานมาทำไม่เสร็จบ้างอะไรบ้างก็เกิดความเครียดในแต่ละวันมันจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไงไหม
0: เราก็จะต้องคลายเครียดนะครับอาจจะหากิจกรรมอื่นๆทำเพิ่มขึ้นนะครับถ้าความเครียดที่กระตุ้นให้มีอาการเครียดอาการโรคกระเพาะอาหารมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ยาเพิ่มเติมนะครับพวกความเครียดเนี่ยไม่ได้เป็นตลอดนะครับบางทีช่วงนี้เครียดมากอาการเยอะอาจจะใช้ยา
1: ครับ
0: บางช่วงที่เครียดน้อยหรือไม่เครียดเลยดีขึ้นอาการลดลงก็ไม่ต้องใช้ยาส่วนปัจจัยอื่นๆที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นนะครับเช่นการรับประทานอาหารไม่ตรงต่อเวลานะครับหรือว่าการรับประทานอาหารอื่นๆที่ทำให้มีอาการมากขึ้นเช่นเราเจอบ่อยๆอาหารรสจัด
1: ใช่
0: ไหมครับเรากินรสเผ็ดๆไปกินส้มตำไปกินผัดกะเพราใส่พริกเยอะๆพวกนี้กระตุ้นให้มีอาการปวดท้องได้มากขึ้นนะครับ
1: คุณหมอให้คนทำงานออฟฟิศบางครั้งทำงานไม่เลิก6โมงเย็นบางทีทำงาน4ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็ต้องกินข้าวเพราะหิวเพราะมันเครียดเพราะมันเหนื่อยแล้วทีนี้ฮะมันจะทำไงคุณหมอเพราะว่าพอกินอาหารเข้าไปปวดท้องสิครับป้องกันไงคุณหมออ
0: ันดับแรกนะครับก็ถ้าสมมติมีอาการเหล่านี้แล้วคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร
1: ครับ
0: ก็ต้องปรับพฤติกรรมนะครับ เพราะโรคส่วนใหญ่ที่ของโรคกระเพาะอาหารอย่างที่บอกนะฮะเราแยกโรคที่เป็นแผลไปแล้วเราแยกโรคที่ไม่ใช่เป็นแผลโรคที่ไม่เป็นแผลเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นกับการปรับพฤติกรรมของเราเองนะครับหนึ่งไม่เครียดสองกินอาหารให้ตรงต่อเวลาหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้มีอาการโดยเฉพาะอาหารรสจัดอาหารมันๆก็ทำให้มีอาการท้องอืดได้พวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้มีอาการไปนั่นเองการสูบบุหรี่การดื่มสุรานี่ก็กระตุ้นให้มีอาการได้บ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: คุณหมอครับถ้าเกิดเราไปซื้อยาลดกรดทานเองเนี่ยมันช่วยรักษาได้แค่ไหนครับ
0: จริงๆแล้วมีข้อบ่งชี้หลายอย่างเลยนะครับแต่โดยทั่วไปเราใช้ที่เยอะก็คือการรักษาโรคการปวดท้องหรือว่าโรคกระเพาะอาหารนี่เองนะครับฉะนั้นถามว่าทานได้ไหมทานได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่กินยาลดกรดอย่างเดียวที่จะทำให้รักษาโรคกระเพาะอาหารอย่างนะครับถ้าเรามีอาการปวดท้องกินยาลดกระเพาะแล้วดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่ากินไปเรื่อยอาการไม่หายสักทีหรือหยุดยาลดกรดไม่ได้อันนี้ต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับว่ามีสาเหตุอื่นๆไหมที่ทำให้มีอาการโรคกระเพาะอื่นๆหรือว่ามี

0: สาเหตุอื่นๆที่ทำให้มีอาการปวดท้องมันมีนะครับ
1: และการรักษาแบบว่าถ้าเกิดมันยังไม่หายจริงๆเขามีทางการแพทย์เขาจะตรวจดูยังไงต่อไปไหมฮะ
0: ก็ถ้าพบคุณหมอแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยการซักประวัตินะครับสิ่งที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมแน่ๆเลยนะครับก็คือในกรณีที่ปวดท้องไม่หายสักทีนะครับหรือว่าปวดท้องในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าปวดท้องแล้วมีอาการของโลหิตจางตรวจพบว่ามีซีด มีโลหิตจางนะครับหรือมีถ่ายเป็นเลือดถ่ายดำเป็นต้นหรือว่าในกรณีที่มีน้ำหนักลดเยอะๆผิดปกติอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องตรวจเพิ่มเติมเพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่โรคกระเพาะอาหารอย่างเดียว
1: ครับ
0: อาจจะมีสาเหตุอื่นๆเช่นเนื้องอกหรือมะเร็งกระเพาะอาหารที่เราเจอได้เรื่อยๆนะครับ
1: นะฮะมันจะมีอาการเตือนหรือแสดงให้รู้ว่าเราเป็นแบบนี้ไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยโรคกระเพาะอาหารก็จะมีอาการปวดท้องใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้ามะเร็งกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นด้วยอาการปวดท้องเช่นกันนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ย อาการของมะเร็งอันเราในระยะเริ่มแรกจะไม่ค่อยมีอาการ
1: ไม่ชัดเจน
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการเยอะๆโดยเทียบทั่วไปที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือว่า1มีน้ำหนักลดผิดปกติมีตรวจลดตรวจพบว่ามีปัญหาเรื่องซีดหรือว่ามีถ่ายเป็นเลือดเป็นต้นพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุว่ามันใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่อาจจะมีเหตุอื่นก็ได
1: ้ครับเมื่อเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยโอกาสถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวไม่ดีอย่างเช่นคนทำงานบางครั้งมันก็อย่างว่านะฮะเครียดบ้างทำงานดึกทานอาหารบ้างหรือว่ากินอาหารที่แบบรสจัดบ้างเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมาไหมฮะ
0: หมายถึงถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับทำให้ถ้าเป็นมากๆเนี่ยทำให้หนึ่งเป็นแผลที่มีเลือดออกได
1: ้
0: เวลาที่มีเลือดออกเราก็จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดนะครับหรือว่ามีถ่ายออกมาสีดำๆนะครับถ่ายสีดำๆที่ว่านี่คือต้องถ่ายเหมือนเฉาก้วยเลยนะครับ
1: ต้องดำเลยใช่ไหม
0: ดำเลยนะครับบางคนเข้าใจว่าถ่ายดำอาจจะเป็นน้ำตาลเข้มนี่ไม่ใช่เลือดนะครับถ้าเป็นเลือดนี่คือต้องถ่ายดำเหมือนเฉาก้วยเลยนะครับ
1: ต้องอย่างนั้นถึงเรียกว่าอย่างนั้น
0: ถึงว่าถ่ายเป็นเลือดนะครับพวกนี้ถ้าเลือดออกมากๆก็ทำให้มีอาการตกเลือดได
1: ้
0: นะครับก็ทำให้มีภาวะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับส่วนกรณีเช่นบางอย่างถ้าเป็นแผลเลือดเรื้อรังก็เป็นเหตุที่ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารในอนาคตได้กัน
1: คนออฟฟิศเนี่ยมีโอกาสหายไหมโรคกระเพาะอาหาร
0: มีครับ
1: มีใช่ไหมฮะ
0: ต้องบอกว่าอย่างที่บอกฮะโรคกระเพาะอาหารที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือโรคกระเพาะอาหารที่ไม่ได้มีแผลนะครับเวลาโรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผลอันดับแรกที่การรักษาคือต้องปรับพฤติกรรม
1: ปรับพฤติกรรม
0: ใช่ครับถ้าคิดว่าละว่าเศษสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะนี่คือภาวะเครียดอันนั้นการหลีกเลี่ยงความเครียดก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้รักษาตัวนี้นะคร
1: ับ
0: การออกกำลังกายการรับประทานอาหารนะครับหรือว่าการปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเช่นการหยุดสูบบุหรี่หรือการหยุดแอลกอฮอล์นะก็เป็นเหตุที่ทำให้สามารถทำให้โรคกระเพาะอาหารหายได้นะครับ
1: คุณหมอพอมีเคสตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของพนักงานออฟฟิศที่มาปรึกษาหรือมาดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระเพาะอาหารไหมฮะ
0: ก็มีเคสที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศมาที่เราเจอบ่อยๆมารักษาเรื่องโรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับส่องกล้องแล้วอะไรก็แล้วเนี่ยก็ปกติเพราะพวกนี้ส่องกล้องแล้วจะปกตินะครับ
1: ส่องกล้องแต่ว่าอย่างอาการปวดยังมีอยู
0: ่ใช่ครับเพราะว่าเราต้องพยายามหาสาเหตุก่อนว่ามีเหตุอื่นไหมที
1: ่ดูให้หมดก่อน
0: ใช่นะครับก็จากพฤติกรรมก็แล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายเนี่ยเครื่องเครียดเยอะอยู่ยังต้องใช้ยาคลายกังวลยังต้องใช้ยาคลายเครียดสุดท้ายเนี่ยคนผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนงานก็ดีขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยนั้นเป็นเหตุที่เราแนะนำอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยทำให้มีอาการของโรคกระเพาะได้นะคร
1: ับ คุณหมอส่งท้ายหน่อยกับคนที่พนักงานออฟฟิศต่างๆพี่น้องๆที่ทำงานบางทีเขามีความเครียดบ้างอะไรบ้างนะฮะเกี่ยวกับโรคกระเพาะเชิญครับ
0: ครับก็พนักงานออฟฟิศนะครับส่วนใหญ่ก็1มีความเครียดหลายอย่างใช่ไหมครับทำงานเร่งด่วน
1: ครับ
0: มีความเครียดเยอะพวกนี้ก็ต้องระวังเรื่องโรคกระเพาะอาหารนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยทำให้มีอาการปวดท้องได้เรื้อรังนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะอาหารอย่างเดียวรับประทานยาลดกรดแล้วจบไปโรคกระเพาะไม่ใช่นะครับอาจจะต้องระวังในบางเคสเท่านั้นเองที่ต้องดูว่าเอ๊ะมันมีความผิดปกติที่ต้องระมัดระวังโรคภัยอื่นๆเช่นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารร่วมด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับการปฏิบัติตัวเนี่ยก็1หลีกเลี่ยงความเครียดนะครับ ับประทานอาหารให้ตรงเวลา
1: ครับ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างที่ทำให้มีอาการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ออกกำลังกายนะครับหยุดสูบบุหรี่นะครับ
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะคุณหมอนะฮะอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติครับสาขาวิชาโรคระบบอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอคร
0: ับ

โรคกระเพาะอาหารคนวัยทำงานพอเกิดความเครียดหรือเจ็บป่วยจากการทำงานบางครั้งต้องกินยาแก้อักเสบยาแก้ปวดเข่ากระดูกการกินยาเหล่านี้มากเกินไปจะทำร้ายกระเพาะอาหารการกินอาหารไม่ตรงเวลาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารการทานอาหารรสจัดทานอาหารในปริมาณมากเกินไปการดื่มกาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไปกระตุ้นการหลั่งของกรดทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้อาการที่บ่งบอกว่าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารปวดท้องปวดแสบๆจุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่และอาจมีอาการคลื่นไส้เรอเปรี้ยวๆโดยอาการเหล่านี้จะเป็นหายๆไปเรื่อยๆเวลาปวดมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารเช่นปวดก่อนรับประทานอาหารหรือหลังรับประทานอาหารและไม่ควรซื้อยามาทานเองควรรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะตรงเวลาและสม่ำเสมออย่าทานในปริมาณที่มากเกินหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดงดสูบบุหรี่ดื่มชากาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมไปจนถึงน้ำอัดลมถ้าหากคุณเป็นโรคนี้แล้วก็ควรปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด

0: คลายน้วนงอแงอีกแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เจมอ่ะสังเกตดูสิผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาโอ้โหหน้าท้องผมแบนเรียบกันทั้งนั้นเลยอ่ะอ้วนอ่ะอยากได้แบบนั้นบ้างอ่ะ
0: น้องอ้วนก็เลิกกินแล้วก็ไปออกกำลังกายดี
1: โอ้โหว่าที่คุณหมอแนะนำมาอ้วนก็ทำทุกอย่างเลยนะแต่ว่าอ้วนอยากได้หน้าท้องแบบนั้นอ่ะแบบแบนเรียบๆแบบสวยๆเลยอ่ะ
0: เอางี้พี่อ่ะรู้ไม่ลึกหรอกถ้าหลับหลับลึกๆไปถามคุณหมอกันดีกว่า
2: เอ้า
3: หมอแอบฟังมานานแล้วอยากได้หน้าท้องแบนราบแบบดาราใช่ไหมดาราเขาไม่ได้อยู่ดีเขาก็สวยเลยเขาก็ต้องมีการออกกำลังกายดูแลรูปร่างดูแลตัวเองเหมือนกันเราก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกันมาเดี๋ยววันนี้หมอสอนท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยแบนเรียบ
1: ได้ไหม
3: คะ
1: อ๋
3: อมาเลย
1: โอ้ย
3: เป็นอะไร
1: วันนี้หลังไม่พร้อมอ่ะเมื่อวานอ่ะทำลดพุงไปเยอะมากเริ่มปวดหลังพี่เจมจัดการเลยแท็กมือแท็ก
3: ให้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันเน
0: า
3: ะ
0: แต่น้องเป็นคนอยากจะผอมนะ
1: โอ้ยก็เนี่ยพี่ทำให้เป็นตัวอย่างเลย
3: ท่านี้ได้หมด
1: กลับไปทำ
3: ก็คือเริ่มท่าแรกเลยก็เป็นซิทอัพธรรมดาเลยนอนชันเข่าสองข้างเอามือประสานที่ท้ายทอยเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นมาได้แค่ไหนแค่นั้นอึ๊บแล้ววางลงทำ20ทีก็ได
1: ้นี่แค่ท่าแรกนะคะ
3: 2เซตสั่น
0: เรียกว่าสั่น
3: พอคือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องพยายามกดคอลงให้ชิดเข่าก็ได้สำคัญก็คือว่าให้เรารู้สึกว่าเกรงหน้าท้องแล้วก็สะบักเนี่ยลอยพื้นก็พอแล้วถ้าต่อไปก็ยกขาขึ้นเอาอันนี้วางมือค่ะไว้ข้างลำตัวยกขาขึ้นเหยียดขาขึ้นสองข้างให้เข่าตรงยกได้แค่ไหนแค่นั้นคือไม่ต้องยกให้ตั้งให้สะโพกตั้งฉากก็ได้แต่ว่าขอให้เข่าตรงเสร็จแล้วก็สลับขาตีขาไขว้กันสองข้างเราจะได้หน้าท้องด้านล่างใช่ไหมใช่ก็ทำไปนับไป30ครั้งก็ได้นับเป็น1เซต2เซต ใช่เสร็จแล้วก็พักก่อนพอทำครบก็พักถ้า2ผ่านไปแล้วมาท่า3เหนื่อยแล้วเนาะพักแป๊บนึงแล้วก็ท่าที่3ก็คือยกขาขึ้นเหมือนเดิมยกขาคู่เลยเสร็จแล้วก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาชายวาดวงกลมในอากาศหมุนตามเข็มนาฬิกา30ทีหมุนทวนเข็มนาฬิกาอีก30ทีเท่านี้ถ้าทำตามทุกวันได้จะทำรูปแบบตัวแอลอะไรก็ได้ทำอะไร
1: แอดวานไปแล้วพี่เจ
3: โอเคถ้าทำตามนี้เนี่ยยังไงหน้าท้องก็แบนราบเรียบแน่นอนใส่เสื้อผ้าก็จะสวยแบบดาราเนาะลุกขึ้นมาก่อน
1: ที่จริงแล้วนั่งดูตั้งแต่ท่าแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยากแต่ก็ไม่เกินที่ใจอ้วนจะทำได้
0: แต่น้องอ้วนไม่ทำเลยนะ
1: โอ้ยอ้วนขอเวลานิดนึงอ้วนสัญญาว่าจะทำค่ะโหเมื่อกี้ได้มาหลายท่าแล้วต้องกลับไปฟิตแล้วต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะรบกวนอยู่เสมอเลยขอบคุณค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาด

มหมอนัทคนเดิมวันนี้ก็มาพบกับรายการกินกับหมออีกครั้งนึงนะครับหมดเวลาแล้วกับอาหารที่ทำลายสุขภาพฟัน wow. ต่อไปนี้ผมจะมาดูแลสุขภาพฟันของคุณเองครับ

ำหรับส่วนประกอบในเมนูไก่แอลมอนสติ๊กเนี่ยนะครับทั้งไก่นะครับแอลมอนนะครับแล้วก็ดิปที่เป็นโยเกิร์ตก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นทั้งแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตเพื่อส่งเสริมการคืนกลับของแร่ธาตุเข้าสู่ฟันนะครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือการที่เราจะต้องทำความสะอาดหลังจากทานแล้วนะครับทั้งการแปรงฟันการใช้ไหมขัดฟันเพื่อให้ทั้งฟันแล้วก็ในช่องปากของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็มีสุขภาพที่ดีครับรายการกินกับหมอจะมีอาหารเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีมาเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมทุกวันเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งเพจใน Facebook และ YouTube นะครับของมหิดล Channel ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับอยู่กับผมนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขครับอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้รายการรีมายด์จะพาทุกท่านมารู้จักกับโรคซึมเศร้าและคำพูดต้องห้ามสำหรับโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้านะครับเป็นโรคที่ถูกพูดถึงอย่างมากขึ้นเรื่อยๆในยุคปัจจุบันนะครับพบเจอว่าในปีที่ผ่านมา2563นะครับมีคนเซิร์ชคำว่าโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นทั้งหมด 37% เลยนะครับโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าโรคนี้ถูกพูดถึงแล้วถูกให้ความสำคัญอย่างมากจริงๆตัวหมอเองนะครับในฐานะที่เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นจิตแพทย์นะครับก็จะมีคนเชิญให้ไปพูดบรรยายให้ความรู้ต่างๆนานาเนี่ยก็พบว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องที่มีคนทั่วไปทุกช่วงวัยเลยนะครับเพราะนักเรียนนักศึกษาและวัยทำงานเนี่ยที่สนใจและให้ความสำคัญกับโรคนี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งในวงการจิตเวชศาสตร์หรือจิตวิทยากันเองเนี่ยเราเองเนี่ยรู้สึกดีใจนะครับที่มีคนให้ความสำคัญและมีคนให้ความสนใจในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับโรคทุกโรคเลยนะครับถ้าเราป้องกันได้หรือถ้าเริ่มเป็นแล้วมีการตระหนักแล้วเข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้การรักษาหรือการดูแลระยะยาวเนี่ยมีผลดีมากกว่าตอนที่เป็นระยะหนึ่งแล้วถึงไปรักษานะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามหมอนะครับว่าโรคซึมเศร้ามีคนพูดถึงเยอะขึ้นมีคนเซิร์ชเยอะขึ้นแล้วมันใกล้ตัวเราขนาดไหนเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยประสบพบเจอกับเรื่องดังกล่าวเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกสมมุติว่าวันนี้คุณผู้ฟังที่เป็นคุณแม่นะครับเราทำงานออฟฟิศแล้วก็กลับไปบ้านตอนเย็นแล้วไปเจอลูกลูกก็เดินมาบอกว่าคุณแม่หนูว่าหนูเป็นซึมเศร้าแหละพาหนูไปหาหมอหน่อยรู้สึกไงบ้างครับถ้าเริ่มเป็นคนใกล้ตัวที่ใกล้ขนาดว่าเป็นลูกของเราหรือรับรู้ข่าวสารว่ามีดารานักแสดงศิลปินที่เราชื่นชอบเสียชีวิตเพราะการทำร้ายตัวเองแล้วไปพบเจอว่าเขาเคยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วปัจจุบันรักษาอยู่แล้วมีการจบชีวิตลงไปด้วยโรคซึมเศร้ามันกระทบใจเราพอสมควรเลยใช่ไหมครับเมื่อไหร่ถ้าเรายังไม่เคยประสบพบเจอกับเหตุดังกล่าวเราจะรู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัวและเราไม่ต้องรู้จักมันหรอกเราไม่ต้องไปจัดการกับมันหรอกแต่ถ้ามันเข้ามาเป็นเรื่องในครอบครัวมันเริ่มเข้ามาเป็นคนใกล้ชิดเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันใกล้กว่าที่เราคิดนะดังนั้นนะครับวันนี้หมอเองจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้มารู้จักกับโรคซึมเศร้านี้โดยละเอียดว่ามันเป็นอะไรมันคือยังไงมีสาเหตุอะไรปัจจัยที่เกี่ยวข้องมียังไงบ้างมาดูกันอย่างแรกก่อนนะครับว่าโรคซึมเศร้าคำนี้เป็นคำที่ถูกพูดถึงเยอะขึ้นแต่มีการใช้ผิดมีการสับสนระหว่าง3คำ3ภาวะนะครับคำแรกครับคือคำว่าอารมณ์เศร้าคำที่2คือคำว่าภาวะซึมเศร้าและคำที่3นะครับคือคำ

ว่าโรคซึมเศร้า3คำนะครับอารมณ์ภาวะโรคอันแรกนะครับคำว่าอารมณ์เศร้าคุณผู้ฟังที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่มีท่านไหนไม่เคยเศร้ามีไหมครับเชื่อว่าไม่มีนะครับอารมณ์เศร้าเป็นอารมณ์ปกติของมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดหลายๆที่เกิดกับเรื่องราวที่เป็นคนรอบตัวของเราหลายๆที่เราฟังเรื่องคนอื่นที่เหลือแล้วเราก็เศร้าหรือบางทีเราเจอเรื่องผิดหวังไม่ได้ดั่งใจทุกข์ใจแล้วเราก็เศร้าแต่จะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเพียงอารมณ์เศร้าเนี่ยแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็หายบางคนใช้เวลาเป็นหลักไม่ถึงวันบางคนเป็นวันเป็นสัปดาห์แต่ถ้าบางเรื่องยืดเยื้อเรื้อรังยาวนานบางคนอาจจะหลักเดือนก็มีครับกว่าไอ้เจ้าอารมณ์เศร้ามันจะหายไปแล้วมันจะกลับมาเป็นภาวะปกติแต่อย่างที่บอกครับคำว่าอารมณ์คือปกติคำที่สองนะครับคำว่าภาวะซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าเนี่ยถ้าหมอเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็หมายความว่าเช่นเศร้าที่มันมีเยอะๆนะครับเยอะๆเยอะๆเยอะๆแล้วมันก็สะสมเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราเริ่มอยู่กับมันนานเกินไปแล้วอะเกินกว่าที่ควรจะเป็นบางทีชอบมีคนถามว่าเอ้ยมันมีจุดตัดชัดเจนไหมว่าอะไรยังไงเท่าไหร่บางทีบอกยากเหมือนกันครับเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนมีวิธีการตอบสนองและการอยู่กับเรื่องของอารมณ์เศร้าเนี่ยไม่เท่ากันแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราออกจากมันไม่ได้เราเริ่มคิดวนเวียนอันนี้เรากำลังอยู่ในเรื่องของภาวะซึมเศร้านะครับส่วนอันที่3คือคำว่าโรคซึมเศร้านะครับคำว่าโรคเนี่ยเป็นคำของจิตแพทย์คนที่จะบอกได้ว่าคนไหนเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นเนี่ยมีเฉพาะจิตแพทย์นะครับที่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยโรคแล้วก็ให้การรักษาด้วยยานะครับจิตแพทย์อย่างหมอเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยโรคนะครับซึ่งกำหนดข้อวินิจฉัยไว้ซึ่งจะเป็นของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันหรือว่าบางส่วนก็จะเป็นเรื่องขององค์การอนามัยโลกที่จะช่วยเป็นระบบการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยหรือคนไข้คนไหนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นก็จะมีเกณฑ์อยู่ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาที่คนบอกเป็นซึมเศร้าต้องถามก่อนว่าซึมเศร้าที่เป็นอารมณ์เศร้าเฉยๆหรือเป็นภาวะซึมเศร้าหรือเป็นโรคนะ3อันไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอันที่รุนแรงแล้ววันนี้อยากจะให้ความสำคัญและพูดถึงมากที่สุดในพอดแคสต์ตอนนี้คือเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับตัวอาการของมันเองเนี่ยถ้ามีโอกาสลองเปิดดูตามเกณฑ์วินิจฉัยในสื่อสังคมออนไลน์หรือในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับปกติทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์วินิจฉัยหลักๆหมอพูดรวมๆแล้วกันเนาะจะมีเรื่องของว่ามีอารมณ์เศร้าเบื่อผิดปกตินะครับเป็นแทบทุกวันเป็นทั้งวันไม่ได้แบบเศร้าแป๊บๆแล้วก็ไปกินหมูกระทะก็หายอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เอานะหรือแบบเศร้าแป๊บๆเพื่อนชวนไปช้อปปิ้งอะไรก็หายอย่างนี้ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับต้องเศร้าติดต่อกันเป็นทั้งวันแทบทุกวันนะครับแล้วระยะเวลาที่เป็นต้องเป็นกันต่อเนื่องอย่างน้อย2สัปดาห์เศร้าทุกวันเลย2สัปดาห์โอ้โหคุณผู้ฟังลองนึกตามไม่น่าจะไหวเนาะคือถ้าเป็นคนอารมณ์เศร้าปกติแค่เศร้าวันเดียว2วันก็เซ็งแล้วว่าเวลาใครอกหักโอ้เห็นรูปแฟนเก่าเห็นของที่เขาทิ้งเอาไว้มันก็เศร้าแล้วคุณผู้ฟังลองคิดตามหมอว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอยู่กับอารมณ์เศร้าแบบนี้2อาทิตย์ติดอ่ะโหน่าเห็นใจนะครับหมอว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะทุกข์ทรมานใจเขามากๆเลยนะครับในขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์วินิจฉัยข้ออื่นที่จะพูดภาพรวมให้ฟังอีกก็มีเรื่องของเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรเช่นเดิมเราเป็นคนที่ชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์ชอบฟังพอดแคสต์ชอบออกกำลังกายคนที่เป็นซึมเศร้าบางคนที่มีอาการนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าไม่อยากทำเลยคนไข้หมอหลายๆคนชอบพูดว่าทำแล้วมันไม่มีความสุขเท่าเดิมตัวหมอเองก็มักจะถามคนไข้เวลาที่มาหาว่าปกติเขาชอบทำอะไรแล้วตอนนี้ทำแล้วยังมีความสุขเท่าเดิมไหมเพลิดเพลินใจเท่าเดิมหรือเปล่ามันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายเท่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือความรู้สึกของคนที่เป็นซึมเศร้าว่าทำแล้วเขาไม่สนุกเท่าเดิมคนซึมเศร้าจะมีอาการอะไรอีกจะเป็นลักษณะของอ่อนเพลียไม่มีแรงมีคนไข้เขาเคยบอกว่าแค่จะตื่นมาทุกเช้าเนี่ย

เขาจะมายืนเอาตัวตั้งฉากกับพื้นโลกเนี่ยก็ยากยากละมันเพลียมันไม่มีแรงนะครับเขาบอกช่วงเช้าเป็นช่วงที่บางคนก็บอกยากที่สุดเคยมีคนไข้เขาใช้คำว่าตื่นมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะเอาตัวจมลงไปกับที่นอนไปเลยไม่ใช่ขี้เกียจหรือไม่ใช่แบบง่วงแล้วไม่ตื่นแบบคนทั่วๆไปอย่างนั้นนะครับแต่หมายความว่าเขารู้สึกว่าเขาใช้คำพูดว่าเขาอยากจะจมดิ่งหายลงไปเลยเพื่อที่ไม่ต้องดำเนินชีวิตให้ปกติเพราะมันเหนื่อยมากมันไม่ไหวมันไม่อยากจะสู้ไม่อยากจะไปเจอนะใครต่อใครลองนึกภาพตามจะรู้สึกว่าโอ้โหมันทุกข์ทรมานเนาะบางคนมีอาการเรื่องของเบื่ออาหารน้ำหนักลดกินแล้วไม่อร่อยเท่าเดิมรู้สึกว่าไม่ได้ควบคุมอาหารนะครับแต่เป็นเองคนไข้ซึมเศร้ามีอาการเรื่องของนอนไม่หลับหรือนอนหลับผิดปกตินะครับเช่นตื่นมากลางดึกตื่นมาตอนช่วงปลายของการนอนมีเรื่องของสมาธิความจำที่แย่ลงในกลุ่มของวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยบางทีส่วนนี้จะเห็นชัดก่อนอย่างอื่นคือรู้สึกว่าเรียนแล้วเรียนไม่ได้เท่าเดิมหรือว่าเรียนแล้วผลการเรียนแย่กว่าเดิมจะมีเรื่องของความรู้สึกผิดกับตัวเองที่มากเกินไปเช่นเขารู้สึกว่าเขาทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรเคยมีคนไข้ของหมอเหมือนกันที่เขาเข้ามาตรวจแล้วเขาก็แบบขอโทษหมอตอนท้ายว่าแบบเขาเป็นภาระที่หมอต้องมาดูแลซึ่งถ้าเป็นเราปกติทีเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าคนไข้ซึมเศร้าคิดแบบนี้จริงๆนะครับที่เขารู้สึกแบบนี้จริงว่าเขาเป็นภาระให้คนอื่นดังนั้นบางทีเวลาที่เราสื่อสารคนซึมเศร้าถึงสำคัญมากๆบางทีคำพูดบางอย่างทำให้เขาสึกว่าเขายิ่งรู้สึกเป็นภาระกับเรามากขึ้นนะครับจะมีในเรื่องของที่เรารู้สึกว่ารุนแรงเลยคือเขาคิดเรื่องการตายซ้ำๆวนเวียนไปจนกระทั่งคิดถึงวิธีการฆ่าตัวตายโหน่ากลัวไหมครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ที่ไม่เคยประสบพบเจอกับอารมณ์เศร้ามากลองจินตนาการตามว่าเอ๊ะเราไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นนะหรืออย่างมากเราก็คิดแค่ว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยอยากจะหลับๆไปเลยมันเพลียมันไม่มีแรงแต่มันไม่ถึงกับว่าโอ๊ยฉันขอตายไปเลยได้ไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่คนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาคิดแบบนั้นจริงๆนะครับคิดเรื่องการตายวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาหรือถึงขั้นเคยลงมือทำมาแล้วนะครับมีสถิติที่รายงานว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ2ของคนอายุ15ถึง29ปีทั่วโลกเลยครับพบว่าไปเจอเรื่องของการฆ่าตัวตายมากที่สุดซึ่ง15ถึง29ปีเป็นใครครับนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นวัยทำงานตอนต้นใช่ไหมกำลังสร้างครอบครัวใช่ไหมเป็นกลุ่มที่เราจะคาดหวังว่าเขาจะไปสร้างสังคมดีๆในอนาคตใช่ไหมแต่กลายเป็นเขาต้องมาจบชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะการฆ่าตัวตายซึ่งปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยคือการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นไงครับฟังมาถึงตรงนี้เริ่มรู้สึกหรือยังว่าโรคซึมเศร้ามันน่ากลัวกว่าที่คิดโรคซึมเศร้ามันส่งผลอันตรายถึงชีวิตแล้วหลายๆทีเราก็ได้ยินข่าวตลอดว่านักร้องดาราศิลปินคนในข่าวต่างๆที่ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งหมอชื่นชมมากๆเลยนะครับกับคนที่ออกมาเปิดเผยตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจะทำให้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยรู้จักโรคนี้มากยิ่งขึ้นและจะก้าวเข้าสู่การรักษามากยิ่งขึ้นนะครับอาการทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ต้องเป็นอย่างน้อย2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วก็เป็นเกือบตลอดนะครับจะไม่เศร้าแวบๆนะครับอันนี้คือโรคซึมเศร้าเนาะแล้วก็ต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารการใช้ยาเสพติดต่างๆนานาทั้งหลายนะครับทีนี้ก็มาสู่อันถัดไปว่าเอ๊ะแล้วโรคซึมเศร้ามันมาได้ยังไงนะมันมีอะไรมันเจออะไรในตัวโรคซึมเศร้าพบจากว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นเรื่องโรคครับคำว่าโรคแปลว่าเรามีสายทางร่างกายปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องแต่ตรงนี้สำคัญนะครับเป็นโรคนะไม่ได้เป็นนิสัยไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ไม่เข้มแข็งไม่ได้ไม่สู้แต่เป็นโรคครับพบเจอว่ามีปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องครับคือเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทที่ผิดปกติคำว่าสารสื่อประสาทอาจจะฟังดูแล้วงงก็หมายความว่าในระบบ
สมองเราเนี่ยเอาง่ายๆ

0: ในสมองเราก็ได้นะครับเราจะมีเหมือนคนงานข้างในสมองนะมันคุยกันคุยกันนะวิธีการคุยนี่ก็ต้องใช้ไอ้ตัวสารนี้เป็นตัวนําในการคุยในการสื่อสารกันเพื่อทํางานขยับแขนขาต่างๆนานาพบจะว่าจะมีสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องที่มีความบกพร่องของสารเหล่านั้นเช่นบางส่วนก็มีเรื่องของสารมันพร่องไปหรือมีเรื่องของตัวรับที่มันบกพร่องไปการทําลายที่มากผิดปกตินะครับเช่นจะมีสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องซีโรโทนินโดปามีนนอร์อีพีเนฟรินเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเรื่องชื่อไม่ได้สําคัญมากแต่อยากให้รู้ว่ามันมีสารเหล่านี้ที่มันไปเกี่ยวข้องดังนั้นผู้ป่วยซึมเศร้าจะมีสารเคมีในสมองที่มีความผิดปกติมีระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติเช่นเดียวกันซึ่งจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่ตอบสนองต่อความเครียดนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเป็นโรคไม่ได้เป็นนิสัยนะครับทีนี้มาดูกันว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้โรคซึมเศร้าเกิดขึ้นในคนไข้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นะครับพบเจอว่าเวลาที่มีญาติสายตรงเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะทำให้คนนั้นเนี่ยกลายเป็นโรคซึมเศร้าคือหมายว่าลูกหรือว่าพ่อแม่ของเราที่มันเกี่ยวข้องกันลำดับชั้นใกล้ๆกันเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปแล้วในกลุ่มของการทำร้ายตัวเองเรื่องของฆ่าตัวตายก็เช่นเดียวกันพอไปซักประวัติย้อนหลังเราพบว่าสัมพันธ์กับเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนฟังอยู่แล้วเคยมีคนใกล้ตัวเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเป็นญาติสายตรงบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกเศร้าหรือว่ารู้สึกอารมณ์มันไม่เข้าที่บางทีคิดไว้นิดนึงนะว่าเอ๊ะใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ดูแลแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนอกจากปัจจัยทางเรื่องของชีวภาพแล้วนะครับจะมีเรื่องปัจจัยเรื่องของทางจิตสังคมนะครับที่จะสัมพันธ์กับเรื่องของโรคซึมเศร้าบุคลิกลักษณะนิสัยบางอย่างสัมพันธ์เช่นกันกับการเป็นโรคซึมเศร้านะครับเช่นบางคนเนี่ยมีแนวคิดที่มองตนเองในแง่ลบอยู่เรื่อยๆหรือมองโลกในแง่ร้ายอยู่เรื่อยๆบุคคลเหล่านี้เวลาที่ต้องเผชิญกับความเครียดที่เข้ามาเนี่ยบางทีแล้วเขาจะแปลความผิดอ่ะเขาจะรู้สึกว่าโอ้มันมืดมนมันไม่โอเคจนกระทั่งมันไปกระทบให้สารสื่อประสาทในสมองเนี่ยมันบกพร่องไปนะครับซึ่งการมองโลกสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้มาจากไหนมันก็มาจากเรื่องของชุดความคิดมาจากประสบการณ์ในอดีตมาจากการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ในอดีตที่จะส่งผลต่อรูปแบบการมองโลกของคนเหล่านั้นดังนั้นบางอย่างอาจจะดูเหมือนแก้ยากแต่ว่าถ้าลองมองนึกย้อนไปจริงแล้วมันมีบางอย่างนะครับที่เราอาจจะไม่เคยเห็นว่าเราเป็นยังไงลองไปดูนิสัยของเราซิว่าเราเป็นคนไงเสี่ยงต่อการจะเป็นโรคซึมเศร้าได้หรือเปล่าถ้าตรงไหนแก้ได้อาจจะลองแก้ไปทีละจุดนะครับก็จะลดความเสี่ยงลงได้นะครับส่วนถัดมาก็คือเรื่องของปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบปัจจัยภายนอกเช่นช่วงนี้นะครับเช่นอาจจะมีเรื่องของโควิดที่มันยืดเยื้อเรื้อรังจะได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาหรือว่าเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆหรือเรื่องของปัญหาภายในครอบครัวที่มันเข้ามากระทบมากๆคนบางคนโดนความเครียดหนึ่งทบมาอยู่ได้บางคนเรื่องเดียวกันกับกลายว่ากลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเพราะว่าอย่างที่หมอบอกไปว่าปัจจัยทางกรรมพันธุ์พันธุกรรมชีวภาพบุคลิกลักษณะนิสัยจิตใจของเขามันไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมที่เท่ากันบางคนอาจจะทำให้ป่วยเป็นซึมเศร้าแต่บางคนอาจจะไม่เป็นนะครับแต่มีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะครับดังนั้นหมอพูดไปแล้วนะครับว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรแตกต่างจากอารมณ์หรือภาวะอย่างไรปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงบ้างนะครับพอฟังมาถึงนี้แล้วบางคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นหรือเปล่าลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีแบบสอบถามออนไลน์ที่เช็คว่าเราเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าลองพิมพ์ใน Search Engine ต่างๆนะครับก็จะเจอหรือว่าถ้าจะมีตัวแชทบอทหลายๆอันนะครับในตัวช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีเหมือนกันลองเซิร์ชดูว่าแชทบอทช่วยเหลือซึมเศร้าแชทบอทคัดกรองซึมเศร้าพิมพ์เข้าไปจะมีตัวบอทเนี่ยคุยกับเราแล้วทำให้เราพอจะประเมินได้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นซึมเศร้าหรือถ้าฟังแล้วเอ๊ะฉันน่าจะเป็นแน่ๆหรือมีอะไรลองปรึกษาหาผู้เชี่ยวชาญ นะครับอาจจะโทรไปทางสายด่วนกองกรมสุขภาพจิตนะครับ1323นะครับหรือว่าถ้าจะมาในช่องทางของมหาวิทยาลัยมิดลเราก็มีทางคณะแพทยศาสตร์2คณะที่จะช่วยดูแลได้นะครับก็ลองดูช่องทางนี้ว่าจะมีอะไรหรือเดี๋ยวนี้มันก็มีช่องทางออนไลน์มากมายนะครับช่องทางพบแพทย์แอปพลิเคชันต่างๆลองสืบค้นดูเพื่อให้เราได้รับการช่วยเหลือดูแลที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ นะครับแต่ยังไงก็ตามเรื่องของการรักษาเรื่องของการพูดถึงช่องทาง ทั้งหลายแหล่วิธีการทั้งหลายแหล่เดี๋ยวเราจะพูดใน EP ถัดไปนะครับว่าเราจะทำยังไงกับมันบ้างมาถึงในส่วนสุดท้ายของ EP นี้นะครับเราจะมาดูกันว่าแล้วถ้าคนรอบตัวเราเป็นโรคซึมเศร้านะจะมีคำพูดแบบไหนบ้างที่เราไม่ควรพูดกับเขาเป็นคำถามยอดฮิตจริงๆที่หมอได้คำถามนี้จากคนไข้หรือคนรอบตัวคนไข้หลายๆคนเลยนะครับที่ชอบมาถามว่าทำไงดีอะรู้สึกอยู่กับคนซึมเศร้าแล้วเกรงจังเลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้จนบางทีมันกลายเป็นทำให้สภาพแวดล้อมรอบตัวคนไข้เป็นซึมเศร้ามันอึดอัดมากเลยอะครับเพราะว่าทุกคนไม่กล้าพูดอะไรเลยกลัวพูดไปแล้วผิดชวนคิดตามครับคำพูดแบบไหนที่ไม่ควรพูดถ้าตัวเราเองเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเราไม่ชอบคำพูดแบบไหนน่าจะพอคิดออกนะหมอขอยกตัวอย่างคำพูดที่คนชอบพูดกันเลยเวลาที่พูดกับคนไข้ซึมเศร้าหรือคนไข้ที่มีเรื่องเครียดหรือคนที่มีเรื่องเครียดนะแล้วเราชอบไปพูดนะเช่นอย่าคิดมากนะโหอย่าคิดมากคำของเราง่ายๆเบาๆแต่เชื่อไหมครับผู้ป่วยซึมเศร้าหลายๆคนนะเขามาบ่นให้ฟังเยอะมากเลยว่าแล้วคิดหรอเขาไม่ได้อยากจะคิดแต่มันห้ามตัวเองไม่ได้ดังนั้นอย่าคิดมากไม่ได้ช่วยอะไรนะครับบางทีอย่าคิดมากเป็นแค่คำพูดของเจ้าตัวที่พูดไปเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีแต่เขาไม่ได้รู้สึกดีตามนะครับคำพูดถัดไปเช่นคำพูดง่ายๆเลยสู้ๆนะเรารู้สึกว่าเราให้กำลังใจเขาแต่คนไข้ซึมเศร้าผู้ป่วยมักจะพูดว่าไม่รู้จะสู้ยังไงอ่ะมันสู้จนมันไม่ไหวแล้วอ่ะนะดังนั้นสู้ๆนะบางทีเป็นแค่คำทิ้งท้ายสั้นๆของเราก่อนที่เราจะจบบทสนทนาตอนเดินเจอกันหรือเป็นคำพูดที่เราพิมพ์ตอบไปในแชทก่อนที่จะล่ำลาจากแชทนั้นไปแต่มันเป็นความรู้สึกที่ทิ้งไว้ให้กับคนที่เป็นซึมเศร้าเขารู้สึกว่าโอ้เขาสู้ไม่ไหวนะครับอีกหลายๆคำพูดเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับเช่นอย่าท้อนะเธอต้องทำได้เรื่องมันนิดหน่อยแค่นี้เองโอ้โหคือเราอะไม่ป่วยอะเราเป็นคนปกติทั่วไปที่อารมณ์ไม่ได้อยู่ในดำดิ่งเหมือนคนที่เป็นซึมเศร้าอะเราไหวนะเราสู้ไหวเราไม่ท้อไหวนะเราพยายามได้นะเราทำได้เราเรื่องแค่นี้เรามองว่ามันจิบจ้อยแต่รู้ไหมครับว่าคนที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเขาเองเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องสู้หรือไม่สู้หรือท้อหรือไม่ท้ออะแต่มันเป็นโรคไงมันก็เลยไม่ไหวไงดังนั้นคำพูดพวกนี้ไม่ได้ช่วยให้เกิดอะไรขึ้นนะครับหรือคำพูดบางอย่างจะเป็นคำพูดที่จะเป็นเชิงตำหนิเช่นเราไปพูดกับเขาว่าร้องไห้ทำไมเนี่ยเรื่องแค่นี้เองโอ้คนเป็นซึมเศร้าไม่ได้อยากร้องไห้นะครับแต่นึกภาพตามหมอนะครับร้องไห้ทุกวันมา2อาทิตย์แบบนี้แต่ละวันครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงคนทั่วไปไม่ได้อยากทำหรอกครับถ้าเขาไม่ได้เป็นซึมเศร้าอยู่นะครับดังนั้นคำพูดเหล่านี้นะครับที่มันส่งผลกระทบเชิงลบนะหมอเชื่อว่าผู้พูดเองโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบแต่บางทีพูดไปโดยความที่รู้สึกว่าเราหวังดีแต่เราไม่รู้ว่ามันไปกระทบใจของเขาโรคซึมเศร้านะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นโรคที่เรื้อรังแล้วเป็นโรคที่รุนแรงถึงขั้นส่งผลต่อชีวิตใกล้ตัวมากกว่าที่ทุกๆคนคิดสภาพสังคมสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นในขณะเดียวกันการเข้าถึงระบบการดูแลทางสุขภาพจิตก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นการรู้จักว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรแยกออกจากภาวะซึมเศร้าและอารมณ์เศร้าและให้การดูแลช่วยเหลือตัวเองมันสังเกตคนรอบข้างถึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับกับการที่จะอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีความสุขในขณะเดียวกันการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันวันนี้หมอพาทุกคนได้มารู้จักกับโรคได้มารู้จักกับวิธีคำพูดที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางทีเราไม่รู้จะไปพูดอะไรนะครับเข้าไปฟังเลยครับบางทีความเงียบนะครับส่งคุณค่าแล้วส่งผลดีมากกว่าการที่จ้องที่จะเข้าไปพูดอะไรEP หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าวิธีการรักษาวิธีการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าเราจะทำยังไง
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซับซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติ
1: จะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่2กันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติละค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมาก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีใสหรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็ดเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

0: มันร้อนหรือมันยังไงแอร์ก็เปิดฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่ได้ครับ
1: พ
0: ี่
1: เจ
0: ี๊
1: ยบแต่งงานไปนานยังพี
0: ่อ๋อพูดถึงไอ้การลงนรกอะหลายปีเหมือนกันแล้ว
1: ลงนรกเนี่ย
0: มันก็ประมาณนั่นแหละถ้าเลือกได้พี่ก็ไม่อยากลงพี่ก็อยากอยู่บนสวรรค์มีความสุขของพี่นั่นแหละ
1: พูดเรื่องนี้แล้วคอแห้งเลย
0: ใช่เจ็บคอไม่อยากพูด
1: ไม่อยากพูดเลยพี
0: ่แต่พูดกับพี่แล้วสบายใจทุกวันนี้พี่จะไปไหนก็แล้วแต่เมียไม่มีจับได้สบายใจมันต้องมีแผนความเสมอต้นเสมอปลายสมัยก่อนเนี่ยพี่เล่นคาเฟ่ใช่ไหมมันจะเสร็จเลิกก็ประมาณตีสองเพราะฉะนั้นห้ามกลับบ้านเร็วสมมุติว่าเรามีงาน8ที่กลับตีสองแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเราต้องกลับตีสองแต่วันนั้นงานดันมี2ที่หรือว่า4ที
1: ่
0: มันก็ต้องกลับเร็วใช่ไหม
1: ใช
0: ่อย่าได้สตาร์ทรถกลับบ้านเชียวเสียเรื่องเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากลับ4ทุ่มได้เมื่อไหร่ไอ้ที่เรากลับตีสอง
1: แ
0: ม่งเละหมดเลยเอ้ามึงก็กลับเร็วได้นี่เอาทุกวันไปไหนมาแล้วเป็นเรื่องเป็นราว
1: แล้วคุยกับเมียไงพี
0: ่พูดเพ้อๆกับเขาอย่าไปกระโชกโคกห้ากับเขาแล้วอยู่กับเขาต้องทำตัวแบบจนๆทำตัวแบบยาจกเติมน้ำมันก็ต้องใช้เงินในกระเป๋า
1: ทำแบบไม่มีตัง
0: ต้องไม่มีตังแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นอย่าบอกให้หมวยรู้เด็ดขาดเพราะหมวยรู้จักเมียพี่แค่นั้นเอง
1: โอ้สบายพี่ผมเหยียบไว้ตรงนี
0: ้เหยียบที่เราลูกผู้ชายเราต้องเหยียบอย่าให้ผู้หญิงรู้ผู้หญิงแป๊บเดียวถึงกันหมด
2: สวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบ
0: ครับนี่ไงมาแล้วว่ะสวัสดีครับมาแล้วคุยกับเขาดิจ้าสบายดีไหมครับ
2: สบายดีค่ะ
0: จ้
2: าไม่ได้ยินอะไรเลยอะค่ะพี่จิ๊บสบายดีไหมคะ
0: ยังไม่ได้ถามเลยสบายดีมากครับสบายดีครับ
2: ภรรยาเป็นยังไง
0: ก็สบายดีครับอยู่ด้วยกันดีน่ารักฮะชอบให้เขาให้เงินเขาไปช้อปปิ้งไปต่างประเทศก็ชอบเปิดโอกาสให้เขาช้อปปิ้งเราก็ไปหานั่งรอเขาหน้าร้านแต่ว่าก็ไม่ได้บ่นไม่ได้อะไรนะ
2: พี่เจมส์นี่เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมาก
0: ครับใช่ครับ
1: คือไม่ว่าจะแบบว่าเลวยังไงก็เลวอย่างนั้น
0: เลวเลวยังไงก็เลวอย่างน
1: ั้
0: นอ่อนยังไงก็อ่อนอย่างนั้นไม่มีการแข่งกระด้างกับภรรยาครับผ
2: ม
0: ครับผม
1: ไหวไหมพี่ไหวไหมพี่
0: ไม่ไหวกูจะเป็นลมว่ะทำไงดีเนี่ยความดันขึ้นอ่ะพี่
1: ผมว่าไปนั่งแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องความดันดีกว่าพี
0: ่ก็น่าจะดี
1: สุขภาพน่าจะดีกว่า
0: พี่ใช่ใช่ใช่อย่าไปคุยเรื่องครอบครัวเลยแต่จริงๆครอบครัวเราต้องรักภรรยาเยอะ
1: ๆครับ
0: นะครับรักลูกเยอะๆทำตัวดีๆให้กับภรรยาภรรยาจะได้รักเราไปไหนดี
2: ค่ะเดี๋ยวไปข้างนอกแทน
0: เชิญเลยครับ
2: ไม่มีเรื่องภรรยา
0: ไม่มีครับไม่มี
2: เรื่องความดันโลหิตสูง
0: ครับผมครับ
1: ดันโลหิตสูงทุกสัปดาห์
0: ยังเหมือนเดิมค่ะ7วันเหมือนเดิม
1: โอ้โหงานหนักขนาดนั้นเลยพี
0: ่มันมีแค่นั้นไงถ้าเกิดว่าอาทิตย์นึงมี8วันก็คงจะเต็ม8วัน
1: ทำอะไรบ้างครับ
0: ตอนนี้ก็ถ่ายซิทคอมอยู่เดียวครับ
1: ซิทคอม
0: ซิทคอมแล้วก็มีพิธีกรรายการน
1: ะครับ
2: ค่ะอยากย้อนไปวันที่พี่เจี๊ยบเป็นลมในรายการนะคะ
0: ครับผม
2: เหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงคะ
0: ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับว่าเคยได้ยินแต่เขาพูดกันว่าไอ้หน้ามืดแล้วเป็นลมล้มอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินมาแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอาการมันต้องเริ่มจากตรงไหนบ้างซึ่งมันรู้สึกวิงวิงไปยืนอยู่เล่นอยู่ถือไมค์ฟังเขาพูดพยายามจะเล่นแต่มันวิงมากมันวิงแบบสมองมันตั้งมากมันวิงวิงวิงอย่างเงี้ยคือเล่นจะจบอยู่ละกำลังจะสรุปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าพูดไม่ได้วิงปกติเราเคยเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเอ็กซ์เซอร์ไซส์หน่อยขยับขยับมันก็จะหายไปแต่คราวนี้มันไม่หายไม่หาย